0: ิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
10: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @ digitalfocus
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับเช้าวันศุกร์วันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569เป็นวันศุกร์ที่หลายๆคนอาจจะรอคอยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับวันอาทิตย์นี้เป็นวันวิสาขบูชาก็จะเป็นหยุดชดเชยวันจันทร์วันอังคารทำงานใน1วันวันพุธวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลายคนอาจจะหยุดกันยาวๆกันต่อในวันอังคารกลายเป็นลองวีคเอนด์กันไปนะครับข่าวเข้มเตือนคนวันนี้นะครับอยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ครับและผมวีรศักดิ์ขอเขตทำหน้าที่แทนคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุล1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
4: สวัสดีครับวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมรับฟังทุกท่านมาหยุดเนี่ยจะลองวีคเอนด์ไม่ได้แต่ที่กันท่านผู้ชมรับฟังวางแผนจะไปไหนกันบ้างในยุคที
3: ่นั่นเสียโอ้แต่เมื่อเช้าข่าวดีนะคุณวิเชษข่าวดีนะมันลดนะเมื่อเช้าในกลุ่มเบนซินนะ
4: ฮะแต่ไม่มีดีเซลใช่ไหม
3: ดีเซลพรีเมียมลดลงบาทนึงเนี่ยคุณวิเชษ
4: แต่พรีเมียมมันแพงไงพรีเมียมอ่ะนะสูงอ่ะนะถ
3: ้
4: าเป็นแบบดีเซลธรรมดาก็โอเคคนที่ใช้ดีเซลก็จะได้ประหยัดลงไปหน่อยนึงนะคุณบริษัทวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องแต่ว่าอยากจะชวนคุณวิศักดิ์ท่านผู้ชมรับฟังคุยเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องสำคัญที่เราได้เห็นเป็นภาพข่าวเยอะเลยก็คือกรณีของนายโตเลิมนะซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามพร้อมภรรยาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะต้องบอกว่าเราได้เห็นภาพข่าวเยอะเลยทีเดียวล่ะนะครับเนื่องจากว่าไทยกับเวียดนามนั้นก็มีความสัมพันธ์การทูตกันครบ50ปีแล้วล่ะเพราะว่าตั้งแต่มีความสัมพันธ์การทูตครั้งแรกก็นู่นเลยตั้งแต่6สิงหาคมปี2519นะครับที่เราได้มีสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการกับเวียดนามอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่า50ปีแล้วนะบริษัทแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านก็มีการเลี้ยงนะเลี้ยงอาหารค่ำกับผู้นำของเวียดนามคือโตเลิมเนี่ยเป็นทั้งเลขาธิการใหญ่คอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นประธานาธิบดีของเวียดนามด้วยถือว่าใหญ่สุดแล้วล่ะบริษัทและสำนักข่าวต่างประเทศในหลายสำนักนี่ผมไปดูนะก็รายงานได้บอกว่าโตเลิมนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลของเวียดนามในระยะหลายทศวรรษที่ผ่านมานะแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญอายุก็ยังไม่มากนักนะบริษัทนะ60ไปปลายนะเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็แน่นอนสิ่งที่นายกอนุทินได้ประกาศไว้หลังที่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือมีการหารือเต็มคณะเทเนอรี่เนี่ยระหว่างผู้นำสองประเทศแล้วก็ครม.สำคัญสำคัญชุดใหญ่เลยนะคือคุณอนุทินก็สองประเทศได้ประกาศวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าจะเติบโตไปด้วยกันใน growing together เนี่ยนะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับโตเลมเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าไทยกับทางเวียดนามเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะก็ถือว่าต่อไปเนี้ยเวียดนามกับไทยคือพร้อมจะยืนเคียงข้างใช่ไหมครับดีนะพร้อมจะยืนเคียงข้างไปด้วยกันเห็นไหมประเด็นเนี่ยก็น่าสนใจนะผมก็เลยไปดูแนวคิดของทางโตเลิมเนี่ยเขาก็ประกาศสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับเวียดนามก็คือว่าเขาบอกว่าประเทศเวียดนามจะต้องก้าวข้ามนะกับดักเนี่ยนะประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงให้ได้ภายใน20ปีข้างหน้าประกาศว่าปีนี้แล้วตอนนี้เหลือ19ปีแล้วก็คือปีตกประมาณ2578เนี่ยในก็ประกาศไปแล้วนะคือเวียดนามเพิ่งจะก้าวขึ้นมาสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงในครั้งแรกหมาดๆเลยนะเพิ่งขึ้นมานะแต่ว่าเขาก็ประกาศแล้ววิสัยทัศน์ประกาศไปเรียบร้อยแต่เราเนี่ยเราติดกับดักประเทศ นรายได้ปานกลางระดับสูงมานาน เรายังไม่สามารถที่จะไปต่อได้เรามาก่อนเวียดนามหลายปีมากเลยนะแต่ที่เรามันไปช้าไงคุณศักดิ์ถ้าเราช้าอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราอีกนานเลยนะแต่เวียดนามเขาประกาศแล้ว20ปีข้างหน้าเขาจะเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงนะทีนี้เราไม่แน่ใจเราจะกล้าประกาศหรือเปล่าคุณศักดิ์ว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงนะเหมือนอย่างที่มาเลเซียก็เคยประกาศไง2020ของเขาอ่ะใช่ป่ะก็จะเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงไงแต่เราไม่กล้าประกาศในส่วนใหญ่เราไม่กล้าประกาศเราก็ไปของเราแบบนี้เรื่อยๆผมก็เลยไปดูอย่างนี้นะบริษัทตัวเลขนะรายได้ต่อหัวประชากรเนี่ย GDP per capita เนี่ยนะของไทยกับเวียดนามปี68นะของเราเนี่ยอยู่ที่ 8,200 นะเหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีเอาตัวเลขกลมๆนะความจริงมันจุด9อยู่ด้วย8,200 US ดอลลาร์ต่อคนต่อปีคิดเป็นเงินไทยนะ 269,643 บาทต่อคนต่อปีไปดูเวียดนามเวียดนามเทียบกันในปีต่อปีก็เหมือนกันของเขายังอยู่ที่ 5,026 US ดอลลาร์ต่อคนต่อปีนะ GDP per capita เนี่ยนะแต่คิดเป็นเงินไทยก็ 163,495 บาทต่อคนต่อปีนะก็ยังต่างกับไทยอยู่ประมาณ 106,148 บาทต่อปีถามว่าต่างกันเยอะไหมก็ยังต่างกันเยอะอยู่นะเขาเพิ่งก้าวขึ้นมาสู่ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงในปีแรกเนี่ยนะแต่ว่าก็ 5,026 กับ 8,200 เนี่ยนะถ้าเรายังเติบโตกันอย่างนี้ถ้าช้าแบบนี้ในกลุ่มบริษัท GDP เรายังโตต่ำสุดในอาเซียนแบบนี้นะมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยสำหรับเราเหมือนกันเราก็มีหน้าที่ทำยังไงที่จะต้องทำให้รายได้ต่อหัวประชากรมันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะและจาก 8,200 ไป 8,500 ไป 9,000 ก็ต้องตั้งเอาไว้นะเพื่อที่จะหลุดจากกับดักในประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงที่เราติดอยู่นานแล้วนะเราติดอยู่นานแล้วยังไปต่อไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นภาระของทางรัฐบาลผู้นำรัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนที่ต้องช่วยกันนะก็เลยต้องพูดถึงเรื่องนี้ไหนๆก็นะผู้นำระดับสูงเวียดนามมาเยือนประเทศไทยนะแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคุณวิศักดิ์ในการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ครับ
3: ก็อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าการโตของเวียดนามเนี่ยเขาโตแบบเรื่อยๆแล้วโตแบบขึ้นแบบขึ้นทุกปีอ่ะคุณวิเชษฐ์ขณะที่ปลายปีที่ผ่านมาอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าไตรมาส4ของเวียดนามเนี่ยเขาประกาศอัตราตัวเลขทางเศรษฐกิจของของปีที่แล้วนี่นะ 8.46%
4: คร
3: ับ แล้วทีเนี้ยเขาโตขึ้นมวลรวมเลยเนี่ยทั้งปีเนี่ยสูงถึง 8.02% คือเห็นได้ว่าคือตัวเลขเขาขึ้นอย่างเดียวคุณวิเชษฐ์ขณะที่ทั่วโลกประสบกับปัญหากันหมดเลยนะแต่ของเวียดนามเนี่ยยังโตแบบก้าวกระโดดดังนั้นคือเป็นสิ่งที่เราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือบรรดานักลงทุนต่างๆที่พร้อมใจกันที่จะบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเวลาที่เวียดนามเขาเชิญโอ้โหพร้อมใจกันมาเลยนะถูกไปฮะยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามทีด้าน Apple ก็ไปเนี่ยนะครับนักลงทุน Microsoft อะไรต่างๆที่เวลาเวียดนามเชิญเนี่ยคืออย่างหนึ่งที่เวียดนามเขาจะทำให้เศรษฐกิจโตได้อย่างนี้คืออาจจะเป็นเรื่องของวิธีการปกครองของเขาที่มันค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวดมากๆในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของต่อเนื่องด้วยแล้วก็เข้มงวดในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไงเพราะเขาเป็นสังคมนิยมในรูปแบบของการปกครองแบบนี้มันก็เลยทำให้การเติบโตของเวียดนามเนี่ยไปแบบก้าวกระโดดที่เมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าเราอ่ะมาก่อนเขาแน่ๆถ้าเป็นจัดอันดับในอาเซียนแต่พอดูตอนนี้สิหลายๆการลงทุนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เวียดนามอย่างเขาบอกว่าเวียดนามมีประชากรกว่า100ล้านคนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอันนี้ทางด้านของเวียดนามเขาบอกโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเขามีงานเลี้ยงกันเมื่อคืนโตเริ่มบอกเลยว่าไม่สามารถมีประเทศไหนเนี่ยยืนได้เติบโตได้อย่างโดดเดี่ยวดังนั้นต้องมีพันธมิตรเรียกว่าพาร์ทเนอร์ชิพแล้วไทยแลนด์ก็เป็นประเทศแรกที่เขาเลือกที่จะให้เป็นพาร์ทเนอร์ชิพอย่างที่บอกไปเวียดนามมีประชากรกว่า100ล้านคนเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะฐานการผลิตและอุตสาหกรรมสำคัญของภูมิภาคเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะณขณะนี้คุณวิเชษฐ์เราต้องยอมรับในประเด็นนี้ขณะที่โตเลยบอกว่าไทยเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญหลายด้านนะความหลากหลายอุตสาหกรรมยานยนต์อาหารพลังงานการค้าและบริการ รวมถึงภาคเอกชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพสูงนะครับเลยทำยังไงก็ได้เนี่ยให้สามารถที่จะไปด้วยกันได้แล้วลองดูว่าคู่ค้าอันดับต่างๆในอาเซียนเนี่ยนะปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียนนะขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในอาเซียนมูลค่าที่มีต่อกันเนี่ยระหว่างประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีเป้าหมายที่ระยะสั้นว่าจะขยับไปที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วตอนนี้ก็บอกว่าทำยังไงก็ได้เนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ไทยนั้นมีการลงทุนในเวียดนามเป็นจำนวนมากจึงอยากเห็นภาคธุรกิจเวียดนามเข้ามาลงทุนในบ้านเราบ้างเช่นเดียวกันเขาบอกว่าเป็น strategic partnership อย่างแท้จริงก็คือเป็นกลยุทธ์การลงทุนร่วมกันนะครับสิ่งสำคัญ

0: สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นนั่นคือจุดที่เวียดนามก็ได้เปรียบเราต้องยอมรับนะว่าเรานั้นประชากรเราน้อยลงแล้วก็ต่อไปนะก็ขึ้นหน้าพอเด็กไทยเกิดต่ำกว่านะ500,000ลงมาตอนนี้400,000คนต่อปี400,000กว่าเนี่ยอนาคตก็น่ากำลังแรงงานเราก็น้อยเราก็จะไปต้องพึ่งลาพาแรงงานจากเนี่ยเพื่อนบ้านเราเนี่ยเยอะต่อไปนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็เติบโตยากแต่เวียดนามนั้นกำลังแรงงานก็เยอะเพราะงั้นนักลงทุนก็สนใจอันที่3ก็คือแน่นอนคือเมื่อก่อนก็เลเวอเรจเงินสิบนะรายได้ของคนเวียดนามก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็แรงงานก็ราคาถูกแต่ณปัจจุบันนี้แรงงานของเวียดนามก็ค่อยๆรายได้ดีขึ้นเรื่องเลเวอเรจเงินสิบอาจจะค่อยๆลดความได้เปรียบลงนะแล้วก็แน่นอนบริษัทไทยเราก็ต้องบอกว่าสำคัญนะผมไปดูตัวเลขการลงทุนในของไทยเราเนี่ยในเวียดนามเนี่ยก็ปรากฏว่าของเราอย่างที่คุณวิศักดิ์พูดถึงแหละมูลค่าการลงทุนของเรานักธุรกิจไทยเราเนี่ยอย่างเมื่อวานงานเลี้ยงเราจะเห็นเจ้าสัวท่านก็มานั่งอยู่ด้วยใช่ไหมนักลงทุนหลักๆของเราไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยคุณวิศักดิ์ท่านผู้ชมท่านฟังนะถึง23,644 ล้านดอลลาร์แต่คิดเป็นเงินไทยก็769,139 ล้านบาทอ่ะเกือบ800,000 ล้านบาทอ่ะนักธุรกิจไทยบริษัทไทยไปลงทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เห็นตัวเลขอ่ะนั้นก็ไม่แปลกที่ว่าเขาจะเลือกเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นอันดับแรกเลยนะของเติร์นเลิงนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะคือจากสถิติพาร์ทเนอร์ชิพที่บริษัทพูดถึงเนี่ยลงที่ลงนามกันมาตั้งแต่ปี2556เนี่ยนะมาถึงตอนนี้ยกระดับไปสู่คอมเพรียนซีฟสถิติพาร์ทเนอร์ชิพเรียบร้อยแล้วก็คือยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านใช่ครับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นคือขั้นสูงแล้วล่ะของการที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่า growing together ที่คุณนรุทินพูดคือเติบโตไปด้วยกันน่าจะเป็นอะไรที่ผมว่าโอเคนะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าหลายอย่างเวียดนามไม่ได้เปรียบเราตอนนี้อย่างแรกก็คือเรื่องกำลังแรงงานของเขาด้วยแน่อันที่สองก็คือภาคธุรกิจสำคัญหลายส่วนที่เป็นธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปลงทุนที่เวียดนามเยอะเพราะงั้นมันต้องเติบโตไปด้วยกันอย่างที่ว่านั่นแหละก็คืออะไรที่เวียดนามขาดเราก็เสริมอะไรที่เราขาดเขาก็เสริมแบบนี้นะแล้วก็เดิมก็เป็นคู่แข่งกันเยอะหน่อยแต่ตอนนี้อาจจะเรียกว่าลดสงครามเป็นคู่แข่งลงก็ช่วยกันหนุนเสริมกันมันก็เป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่นะเหมือนบ้านเราก็เหมือนกันเนี่ยนี่ก็ธุรกิจก็ต้องลดการแข่งขันลงแล้วไปจับมือกันไปพาร์ทเนอร์กันเนี่ยแล้วก็เติบโตไปด้วยกันผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะวันนี้ก็เลยต้องพูดเรื่องเวียดนามเป็นเรื่องแรกเพราะว่าโอเคนะนักท่องเที่ยวเวียดนามก็เข้ามาเที่ยวไทยปีล้านกว่าคนเนี่ยว่าคุณวิศักดิ
1: ์ถ
0: ือว่าก็มาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะการท่องเที่ยวเนี่ยในของเราก็ได้นักท่องเที่ยวเวียดนามมาเยอะในขณะเดียวกันเวียดนามก็ได้การลงทุนจากภาคเอกชนของไทยเราไปลงทุนในเวียดนามเยอะเช่นเดียวกัน
1: แต่ในภาพรวมของเศรษฐกิจนอกจากเศรษฐศาสตร์บ้านเราที่มองว่าสุดท้ายเนี่ยเวียดนามจะโตและโตแสงด้วยไงคุณวิเชษฐ์อันนี้
0: GDP เขาต้องแซงเราอยู่แล้วเพราะว่าประชากรเขาเยอะ
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เขาเหมือนกับคนที่ผอมมาก่อนเราเนี่ยเคยอ้วนไงแล้วเราก็ค่อยอ้วนไปเรื่อยๆทีละนิดสะสมทีละนิดแต่เขาจากผอมแล้วเขาอ้วนเลยไงเพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในทรัพยากรของเขาที่คุณวิเชษฐ์บอกแล้วค่าแรงก็ถูกกว่าเราแต่ก็มีทักษะมากกว่าเราถูกไหมการบริหารงานมีการต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันที่เป็นส่วนสำคัญมากๆที่เป็นสำคัญเลยนะปฏิเสธไม่ได้จะมาโลกสวยว่าบ้านเราไม่มีคอร์รัปชันโอ้โหตอนนี้ยังเถียงกันไม่หายเรื่องกกร.มาถูกไหม
0: ในเรื่องเราต้องแก้เรื่องนี้อย่างที่เราเคยคุยกันไงเพราะว่านักการทูตต่างประเทศก็มองไงบอกว่าถ้าไทยเราแก้เรื่องคอร์รัปชันได้เนี่ยเราจะเติบโตได้เร็วและก้าวกระโดดกว่านี้เลยทีนี้เราก็ต้องจริงจังกับเรื่องนี้แต่ว่าประเทศที่เป็นสังคมนิยมเนี่ยอาจจะมีการจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่านี่เหมือนอย่างจีนนี่อย่างเวียดนามนี่ประเทศนี้เพราะมันเด็ดขาดไงอำนาจเต็มเลยแต่ของเราประชาธิปไตยอ่ะใช่ไหมเสรีนิยมก็จะอย่างนี้แหละนะ
1: ทีนี้มีตัวเลขน่าสนใจที่เขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะแซงเราแบบวิ่งเร็วเพราะเขามีความเพรียวเพรียวแล้วค่อยๆอ้วนแล้วอ้วนแบบโตแต่โตแบบแข็งแกร่งภายในเนี่ยเป็นรายงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจในสหราชอาณาจักรระหว่างอังกฤษเขารายงานเมื่อตอนสิ้นปีที่ผ่านมาบอกว่าเนี่ยวิเคราะห์ว่าภายในปี2039เศรษฐกิจเวียดนามจะขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่25ของโลก

0: จากปัจจุบันนี้เวียดนามรั้งที่อันดับที่34ในปี2024ในทางกลับกันทางด้านของศูนย์วิจัยของอังกฤษเขาบอกแบบนี้ว่าปัจจุบันไทยเราเนี่ยอยู่ที่อันดับที่31ของโลกแล้วจะอยู่ในอันดับเดิมด้วยนะอีก10ปีเขาบอกว่าไทยเราก็จะอยู่ในอันดับเดิมหมายความว่าภายในปี2039เนี่ยเวียดนามจะขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ในอาเซียนแทนไทยแล้วบอกว่าหาก
1: เราใหญ่อินโดนีเซีย
0: ใช่คือพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราอยู่ที่เดิมแต่เวียดนามจะก้าวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยเลยเป็นประเทศที่น่ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าโดยเฉพาะอุตสาหกรรม4หลักที่เป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของเวียดนามเลยเนี่ยก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมนะครับไปจนถึงภาคเกษตรกรรมแล้วก็ภาษีสุทธิจากเงินอุดหนุนต่างๆเขาพร้อมที่จะเรื่องของการลดภาษีเนี่ยมาตรการกลไกเนี่ยเขาเร็วแล้วก็ทันทีเราเห็นแล้วตอนที่สหรัฐประกาศที่ทรัมป์ประกาศก่อนหน้านั้นเรื่องของเก็บภาษีนะโอ้เวียดนามเป็นประเทศแรกที่บอกเลยนะ 0% ไปเลยอะไรแบบนี้คือลักษณะคือเขาตัดสินใจได้เร็วกว่า
1: ใช่อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของการระบบการปกครองของเขาก็เหมือนอย่างกับเรื่องของการที่เขาเปิดโอกาสให้ต่างชาติใช่ไหมคุณบริษัทเข้าไปลงทุนนะเงื่อนไขคือภาษี 0% อ่ะโอ้โหก็เข้าไปดีนะเรื่องที่สองคืออะไรสามารถไปเช่าพื้นที่เช่าที่ดินได้99ปีอ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยก็มีใครเขาสนใจก็คงคือเปิดเขาเปิดเต็มที่ไงอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าก็ต้องรอดูผลกระทบระยะยาวนะที่เราจะยังไม่เห็นตอนนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างเรื่องเวียดนามก็น่าสนใจพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเชื่อมโยงไปอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ได้คุณเดชศักดิ์ผมดูข่าวนี้นะคือตอนที่เราเจอปัญหาเรื่องจีนเนี่ยนะมันมีหลายแบบไงหนึ่งจีนที่เข้ามาลงทุนอย่างถูกต้องก็โอเคจีนเทาก็มีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนของจีนเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็สร้างปัญหาสร้างมลภาวะในยุคอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมอะไรที่เกิดขึ้นที่แถวระยองอันนั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่เรื่องหนึ่งที่ทำให้เราก็เจอปัญหาตอนนี้คืออะไรคือสินค้าจีนใช่ไหมบริษัทสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดในยุคอย่างนี้โลกออนไลน์นะที่ซื้อกันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่เราซื้อกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าเป็นสินค้าจีนราคาถูกเรียกนะแล้วเราเองก็อาจจะไม่ค่อยมีการควบคุมในเรื่องมาตรฐานตรงนี้นะเพื่อดูแลเอาไม่ให้สินค้าจีนเนี่ยที่มีด้อยคุณภาพเนี่ยนะเข้ามาปัญหานี้เรายังแก้ยังไม่ได้ดีและยังไม่เป็นระบบนะแต่เราไปดูตรงนี้ไปดู EU ว่าเขาทำไงนะคุณเดียร์สัตว์ให้ผมดูข่าวนะสำนักข่าว AP รายงานบอกว่าเตมูนี่เป็นอีคอมเมิร์ซรายใหญ่จากจีนนะถูกสหภาพยุโรปสั่งปรับ200ล้านยูโรนะคิดเป็นเงินไทยตั้ง 7,580 ล้านบาทครับบริษัทหลังจากตรวจพบว่าเทมูไม่สามารถปกป้องลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายใช่ไหมแล้วอย่างเช่นอะไรที่มันเป็นพิษหรืออันตรายหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วก็ว่าการปรับเงินของ EU เนี่ยที่มีชาติสมาชิกอยู่27ชาติเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อปีที่แล้วพบว่าเทมูเนี่ยทำให้ผู้บริโภคใน EU อยู่ในความเสี่ยงสูงจากสินค้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มอย่างเช่นของเล่นเด็กอย่างเงี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคใน EU นะคุณเรศักดิ์โดยฝ่ายบริหารของ EU ได้ออกบทลงโทษนะครับภายใต้กฎหมายบริการดิจิทัลหรือ DSA เนี่ยเราต้องดูตัวอย่างตัวนี้ผมว่านะคือดูอะไรที่เขาต่างชาติเขาทำนะแล้วก็เอาไปใช้กับบ้านเรานะ EU ที่มีกฎหมายที่เรียกกันว่าบริการดิจิตอลหรือว่า DSA ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ครอบคลุมกว้างขวางกำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต้องดำเนินการมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือสินค้าที่น่าสงสัยภายใต้การขู่ว่าจะปรับเงินจำนวนมากเห็นไหมคือของเขาไม่มีหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะดูแลทั้งเรื่องของเนื้อหาความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและอันตรายด้วยเห็นไหมผมว่าเนี่ยคือกระทรวงดีอ่ะสมมติคือปัจจุบันเวลาคนมีปัญหาเรื่องนี้ปั๊บเรามักจะพูดถึงเรื่องหนึ่งสคบนะสองเราพูดถึงกระทรวงดีนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะต้องเป็นต้องมีหน่วยงานอีกบางหน่วยงานขึ้นมาเหมือนอย่างที่EUก็ทำแล้วมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเลยนะเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยตรงเห็นไหมนี่เห็นไหม เตบูเนี่ยไม่ใช่ขายของก็ได้กำไรอย่างเดียวนะอย่างบ้านเราด้วยแพลตฟอร์มจากจีนเนี่ยที่ขายของอยู่เนี่ยก็ได้กำไรกันไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องแบบนี้ถ้าเอาบทเรียนอย่างยุโรปมาทำก็ดีเหมือนกันนะเวสต
0: ์อืมโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่ EU เขาห่วงใหญ่ก็คือประเด็นของอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส
1: ์ใช่อ
0: ันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าการตรวจสอบเนี่ยเขาให้ผู้ลึกลับก็คือ ลองสั่งสินค้าคุณวิเชษลองสั่งสินค้าเขาบอกให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการโดยผู้ซื้อลึกลับหรือผู้ซื้อที่มีการจัดมาของ EU เนี่ยลองสั่งสินค้าจากทางเทมูมาดูแล้วก็ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายตัวที่ไม่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วสิ่งสำคัญที่เทมูออกมาครั้งนี้ก็คือของเล่นเด็กของเล่นเด็กอีกจำนวนมากที่เสี่ยงก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในเด็กเพราะว่ามีสารเคมีในระดับที่เกินขีดจำกัดที่ปลอดภัยหรือว่าเพราะว่ามีชิ้นส่วนหลุดออกมาอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบหายใจได้อันนี้คือเนื้อหาหลักๆคือ ถ้าพูดอย่างเงี้ยเราลองไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์บ้านเรานะคุณวิเชษเยอะแยะมากมายบางทีของที่ขายเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีมอ.ก.หรือเปล่าก็ไม่รู้มอ.ก.มอ.ก.จริงไหมก็ไม่แน่ใจถูกไหมบางอย่างก็ถูกจนน่าตกใจอ่ะแล้วสั่งซื้อตามออนไลน์แบบเนี้ยเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะมีมาตรการในการดูแลเหมือนสหภาพยุโรปไหมยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยเขามีลักษณะของความเป็นอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่ามันจะมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งเห็นได้สำคัญเมื่อหลายปีก่อนก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะขายใน EU ถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะอย่าง Apple เนี่ยเจอบ่อยมากก็คือเวลาที่เขาบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างต้องสามารถใช้ด้วยกันได้หมดการเปลี่ยนจาก USB มาเป็น Type C เนี่ยอันนี้ก็ยุโรปนะ EU นี่แหละเป็นตัวในการกำหนดว่าถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนที่ชาร์จมาเป็นแบบ Type C ที่ใช้ร่วมกันได้ในทุกอุปกรณ์เนี่ยนะคุณห้ามวางจำหน่ายในยุโรปเลยอันนี้เราเห็นสิ่งสำคัญคือยุโรปเขาเห็นในความสำคัญหรือว่ามันต้องใช้พ่วงด้วยกันในการ1ลดทรัพยากร2คือลดการใช้จ่ายของชาว EU ทั้งหลายเนี่ย27ชาติที่เขาบอกไปเนี่ยอันนี้เราก็เลยเห็นอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าอ๋อ EU เนี่ยเขากำลังให้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นการที่ปรับเสียค่าปรับเพื่ออะไรเพื่อดูในส่วนของการประเมินความเสี่ยงต่างๆแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นผลกระทบและอันตรายนะครับของชาวยุโรปอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเขาก็เลยทำอย่างไรก็ได้ให้ทีมูเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายเขาบอกมีเวลาจะถึงสิ้นเดือนนะในการให้ทีมูเนี่ยส่งแผนปฏิบัติการกลับเข้าไปใหม่ใน EU ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราได้บอกมากันอย่างไรหากไม่ปฏิบัติตามเขาจะปรับเพิ่มนะเป็นตั้งแต่รายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนกันต่อนะครับก็อันนี้คือมาตรการที่เขาว่าอาจลองแจ้งมาซิว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะแก้ปัญหานี้คือสิ่งสำคัญคือเราต้องยอมรับว่าสินค้าจากจีนน่ะมันตีตลาดทั่วโลกไงแล้วมันถูกด้วย
1: มันหลายเกรด
0: แต่มันมีหลายเกรดไงแต่มันก็วัดดวงอ่ะคุณวิเชษว่าสินค้าจากจีนมาเนี่ยแล้วมันจะดีไหมถามว่าของดีมันดีไหมมันก็มีมาตรฐานสูงมันก็มีแต่ของที่ได้บางส่วนเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้โหมันแบบเห็นแล้วโอ้โหก็กะโหลกกะลาพอสมควรในบางอย่างเหมือนกันดังนั้นคือมาตรฐานสำคัญคือแพลตฟอร์มนี้แหละจะช่วยในการกรองให้ก่อนเนี่ยนะครับเขาบอกเทมูเนี่ยเป็นร้านค้าออนไลน์ใหญ่จากจีนตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกนะเนื่องจากอะไรขายสินค้าราคาถูกต้องแต่เสื้อผ้าไปถึงของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีผู้ใช้เทมูเนี่ยประมาณ92ล้านคนใน EU
1: เยอะอะอย่างบ้านเราตอนนี้ถ้าผู้ชมรู้เราก็สั่งกันเนี่ยผมก็เคยสั่งเนี่ยแต่ว่าคืนแต่ผมไม่ได้สั่งเองนะภรรยาเขาสั่งอะไรอย่างทั้งช้อปปี้ทั้ง Lazada อะไรเงี้ยนะสินค้ามีหลายอย่างอย่างผมเป็นคนที่เล่นดนตรีใช่ไหมด้วยเนี่ยผมก็จะซื้อพวกอุปกรณ์พวกนี้ใช่ไหมมันถูกจริงอ่ะบริษัทแต่ถ้าสั่งซื้อแล้วก็สินค้าบางอย่างต้องรอพอสั่งบางอย่างไม่ได้ทันทีนะปรากฏว่ารออะไรรอส่งมาจากเมืองจีนไงเป็นเวลา1สัปดาห์สัปดาห์กว่า2สัปดาห์ว่าจะมาแสดงว่าอะไรแต่ว่าต้องอันนี้รอจากเมืองจีนแต่ถ้าก็มีสต็อกปั๊บก็ส่งได้เลยนะมันจะเร็วนะผมเนี่ยซื้อบ่อยๆนะสายกีตาร์มันก็มีหลายเกรดนะแล้วก็มีประเภทสต็อกอีกอ่ะ ก๊อปไซด์ย่อดังๆเลยเนี่ยก็คือก๊อปก็คือของเลียนแบบนะราคาก็จะถูกหน่อยแต่ว่ามันมีหลายราคาเนี่ยไอ้ผมไม่เห็นเลยนะว่าเวลาสั่งซื้ออย่างเงี้ยผ่านออนไลน์ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าของเนี่ยในชนิดเดียวกันเนี่ยแม้ยี่ห้อเดียวกันด้วยยังมีตั้งหลายราคาเลยแสดงว่าแต่ไม่ต้องมีของหลายเกรดไงคุณเรศักดิ์ถ้าเกรดสูงหน่อยมันก็จะแพงอยู่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเกรดกลางๆก็จะถูกไปหน่อยถ้าเกรดต่ำปั๊บเลยนะมันก็ถูกลงมาอีกแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยเรื่องคุณภาพแลกมาด้วยเรื่องอายุการใช้งานที่สั้นลงเล่นๆไปปั๊บสายขาดอย่างเงี้ยสมมติแลกไปปึ้งอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรแสดงของเรียนแบบของก๊อปจะว่ามันไม่ทนอะไรเงี้ยนะทีนี้ผมคิดว่ามันต้องมาคุมตรงนี้ไงใช่ไหมเพราะคนไทยเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์กันเยอะจะมาซื้อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผ่านเนี่ยแพลตฟอร์มของจีนนี่แหละใช่ไหมก็สั่งของสินค้าจากเมืองจีนกันเยอะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราทำได้ไม่ต้องเท่ากับมาตรฐานยุโรปหรอกนะเอาได้สัก1ใน3ของเขาหรือสักครึ่งหนึ่งนะบอกว่าโอ้เราก็ดีแล้วล่ะบริษัท
0: น่าสนใจเนาะในการที่จะมาตรการในการควบคุมจริงๆแล้วเขาบอกว่าเวลาซื้อของในแพลตฟอร์มออนไลน์บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อในร้านค้าที่เขาเขียนว่ามออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการคือตรวจสอบมาแล้วจากในส่วนของฐานของแพลตฟอร์มนั้นเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นว่าเนี่ยคือของที่ของจริงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยกล้าซื้อแบบนี้นะคุณวิเชษมันอันตรายเหมือนกันนะในการบางทีเราจะซื้อปลั๊กเรียกปลั๊กสามตาเนาะที่เป็นตัวพ่วงอะไรเงี้ยบางครั้งไม่มั่นใจไปตามในห้างดีกว่าอะไรหรือเปล่า
1: ไปเห็นตามดีกว่า
0: ใช่
1: ได้ทดลอง
0: หลายอย่างมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวปิดท้ายเบรกนี้หน่อยแล้วกันคุณวิเชษขอปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับวันนี้วันสุดท้ายไทยช่วยไทย plus 60-40ที่จะให้ลงทะเบียนนะครับโอ้แต่ประชาชนตื่นตัววันแรกกันไปเลยนะ20กว่าล้านแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เริ่มนิ่งมาวัน2วันแล้ววันนี้วันสุดท้ายคุณผู้ฟังครับจนถึง4ทุ่มที่จะสามารถลงทะเบียนได้ไทยช่วยไทย plus 60-40ตัวเลขณ6โมงเศษที่ผมเช็คไปเนี่ยนะครับไทยช่วยไทย plus ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่ 4,261,914 สิทธิ์อีก4ล้านกว่าสิทธิ์เลยนะ4ล้าน2ตัวเลขเป็นกลมๆนะยังเยอะอยู่นะครับแต่พอเราไปดูตามห้างที่ธนาคารกรุงไทยอ่ะอย่างเมื่อวานผมไปช่วงเย็นนะคนยังเยอะอยู่เลยที่ห้างที่เดอะมอลล์แถวบ้านเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังคงมีคนไม่สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้มันมีปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของการส่ง OTP ที่ล่าช้าที่สำหรับการยืนยันตัวตนเนี่ยส่งมาบางทีเลย10นาทีแล้วอ่ะมันก็ล็อกไปโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยการแก้ปัญหาการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้ ATM ของแบงก์กรุงไทยบางทีต้องไปให้พนักงานช่วยด้วยเนี่ยนะครับในการยืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นอ่ะในเมื่อเขาให้เราในเรื่องของการช่วยเหลือค่าครองชีพมันเหมาะในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วใครมีสิทธิ์ก็ลงทะเบียนกันนะครับไทยช่วยไทย plus แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ก็ลองไปในตามแบงก์กรุงไทยนะที่เขาพยายามในการให้ความช่วยเหลือวันนี้วันสุดท้ายแล้วจนถึง4ทุ่มที่จะสามารถลงทะเบียนได้60-40ใช้เดือนละพันต้องใช้ให้หมดด้วยนะเดือนละพันถ้าใช้ไม่หมดนี่ตัดเลยนะครับเดือนละพัน4เดือนด้วยกันเริ่ม1มิถุนายนนี้ก็เลยพาไปดูตัวเลขคุณวิเชษฐ์ที่เขาเดือนละพันเนี่ยเราต้องเติมเท่าไหร่คุณวิเชษฐ์ในการที่เราจะสามารถใช้เดือนละพันได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราออก 40% น่ะถ้าเกิดมันเป็นครึ่งๆอ่ะ50-50มันก็คิดง่ายเนาะแต่ทีนี้พอมันเป็น60-40เนี่ยสมมติว่ารัฐให้เรา 1,000 เนี่ยเราต้องมีเงินในกระเป๋าแอปเป๋าตังค์เนี่ยเป็นฐานรองรับเลยนะเขาบอกว่า667บาทของเรา67บาทไม่ใช่60-40เรามีแค่400แล้วแต่คือ60-40คือเราเนี่ยถ้าเกิดรัฐให้มาพันหนึ่งเนี่ยเราต้องมีเงินในกระเป๋าในแอปเป๋าตังเนี่ยประมาณ600-700บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่เขาให้ช่วยเหลือค่าครองชีพกับเราใครที่ยังไม่สามารถลงได้นะครับยังมีเวลาไปจนกว่าจะถึงเวลา4ทุ่มนะครับกับไทยช่วยไทย plus 60-40ครับ
1: รัฐบาลก็จะขยายเวลาผมไม่แน่ใจในเรื่องสักว่าถ้าสิทธิ์เบี้ยเหลือเยอะคือตอนนี้มันต้องดูว่าหนึ่งเนี่ยคนที่ลงทะเบียนแล้วรอการยืนยันเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมตรงเนี้ยอันนี้ต้องไปดูนะลงทะเบียนแล้วก็บอกรอการยืนยันเนี่ยมีเท่าไหร่อันที่สองลงทะเบียนแล้วมีปัญหาแต่ลงทะเบียนไม่ได้มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ อะไรเงี้ยนะและที่สามก็หลังจากดูสองตัวเลขนี้แล้วเนี่ยนะก็มาดูว่าสิทธิ์มันเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่รัฐบาลเลยอยู่ที่รัฐมนตรีคลังอยู่ที่นายกรัฐมนตรีว่าถ้าสมมติสิทธิ์มันยังเหลือหลังจากดูตัวเลขสองตัวที่ผมว่าเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะขยายเวลาออกไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะผมว่านะก็ไม่น่าเกลียดนะคุณเรียนสักเพราะว่ามันยังเหลือสิทธิ์อยู่เงี้ยคือเป้ารัฐบาลเนี่ยตั้งเอาไว้30 ล้านใช่ไหมตอนนี้มันยังเหลือ4 ล้านกว่าก็ยังถือว่ายังเหลืออยู่เยอะพอสมควร
0: เยอะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขยายเวลาไปอีกสักหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดหรอกไม่น่าก็ไม่น่าจะเป็นไรนะว่าอันนี้ก็เป็นก็สิ่งที่รัฐบาลต้องไปคิดดูนะว่าจะขยายเวลาหรือว่าจะโอเคตัดเสร็จแค่คืนนี้แล้วก็โอเคเอาตัวเลขแค่นี้พอนะค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท่านนายกและรัฐมนตรีคลังก็ต้องไปคิด
0: แต่อย่างรอบก่อนๆคนละครึ่ง plus เนี่ยพอปิดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนครั้งก่อนเนี่ยคือมันเต็มเร็วมากไงเต็มเลยจริงๆเต็มสิทธิ์ที่ให้แล้วทีเนี้ยเขาก็มาดูอีกไงคุณวิเชษฐ์ว่าเอ๊ะสิทธิ์ที่ลงไปเต็มเนี่ยมีใครที่ไม่มีสิทธิ์หรือว่าใครที
1: ่
0: มีคุณสมบัติพอสุดท้ายเขาก็มาเก็บตกในรอบหลังคราวเนี้ยน่าจะมีการขยายอ่ะเพราะว่ามันเหลือสิทธิ์มันจะเสียสิทธิ์ฟรีๆไงเพราะว่ารัฐบาลเขาก็เตรียมเงินแสนกว่าล้านบาทนะที่มาช่วยในโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนดังนั้นน่าจะมีถอดบทเรียนเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้ว4ล้านสิทธิ์กว่าที่มันเหลือเนี่ยมันเกิดจากอะไรคนลงทะเบียนไม่ผ่านไหมแล้วลงไม่ผ่านเพราะอะไรมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเพราะจริงๆแล้วคนที่จะเข้าในโครงการที่ได้มัน40 กว่าล้านคนเนี่ยแต่ทีเนี้ยอันนี้หักในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะอันเนี้ยเขาให้30 ล้านแต่30 ล้านเนี่ยทำไมยังไม่เต็มอ่ะมันก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะคนที่พยายามจะลงอีก4 ล้านกว่าแล้วไม่ได้เนี่ยมันจากสาเหตุไหนน่าจะเป็นสิ่งที่หลังจากที่หมดจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐบาลน่าจะหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการกันต่อเพื่อให้ครบเต็มสิทธิ์นั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับข่าวเข้มประเด็นคนครับ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
9: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
11: จูสังกมาสารวัตร
10: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
11: เรื่องง
10: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
11: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: ราะบรรจุภัณฑ์

0: ขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
4: สนับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นค้นในเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับคุณวิเชษฐ์ครับยังคงมีหลายประเด็นเราเคยถามหาเราคุยกันเมื่อวันเสาร์เนาะที่จัดรายการช่วงเย็นๆกันถามหาคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ที่เอ๊ะตอนนี้หายไปไหนนะเงียบไปคุณจริงหายไปเงียบไปเมื่อวานผมก็เลยเอ๊ะเห็นข่าวนี้ต้องจะคุยกับคุณวิเชษต้องเอาข่าวนี้มาหน่อยหลังจากที่โอ้โหขึงขังในช่วงแรกๆเรื่องของค่ากันกลั่นใช่ไหมตอนนี้ก็สุดท้ายค่ากันกลั่นก็กลับมาอยู่ในราคาเดิมแต่ว่าณขณะนี้สิ่งที่นอกจากราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยเขาปรับตัวกันขึ้นดีเซลปรับตัวกันขึ้นมากันหลายครั้งติดกันจนเมื่อวานนี้ที่มีการปรับตัวลดลงในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับมันก็ราคาผันผวนอยู่เพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังดูเหมือนพูดกันคนละทางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกันอยู่แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่นอกจากน้ำมันแล้วเนี่ยก๊าซหุงต้มจะชวนคุยต่อเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ในครัวเรือนเรามีผลกระทบเหมือนกันนะครับในเรื่องของก๊าซ LPGที่ก๊าซต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันออกมาจากในส่วนของช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้ที่มันยังคงตกค้างอยู่ตรงนั้นทำให้ตอนนี้สถานการณ์ความขัดแย้งของสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านที่ทำให้ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกเนี่ยมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราลองมาดูราคาก๊าซหุงต้มนะครับต่างๆที่เขาบอกว่าเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะ232เหรียญสหรัฐต่อตันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ43จาก542เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นไปถึง775เหรียญสหรัฐต่อตันแล้วมาดูราคาก๊าซ LPG นำเข้านะรวมค่าใช้จ่ายณวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือราคามันเนี่ย775ใช่ไหมแต่พอมีการนำเข้ามีภาษีอะไรเนี่ยมันอยู่ที่918เหรียญสหรัฐต่อตันถ้าเทียบกับราคาขายปลีกก๊าซ LPG เนี่ยก็จะอยู่ที่467บาทต่อถัง15กิโลกรัมขณะที่ราคาขายปลีกในประเทศนะครับอยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมก็พอเป็นแบบนี้ราคามันสูงไงความพยายามอย่างหนึ่งคือในการช่วยเหลือเรื่องของค่าน้ำมันและค่าก๊าซตอนนี้คือกบง.เมื่อวานก็เลยมีมติที่จะให้คงราคาขายปลีก LPG อยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปอีก2เดือนก็มีผลไปจนถึง31กรกฎาคมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณเอกนัทออกมาล่าสุดนะเมื่อวานนี้ก็คือมีการตรึงราคาเป็น423บาทต่อถัง15กิโลกรัมก็ทำให้ถ้าไปดูว่าเราต้องตรึงราคาตรงนี้ไปเนี่ยทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีของก๊าซ LPG เนี่ยยังคงติดลบอยู่สูงถึง 38,649 ล้านบาททีเดียว
7: ก็ต้องตรึงแหละคุณวิศักดิ์ถ้าไม่ตรึงแล้วปล่อยให้ขึ้นนะโอ้โหน้ำมันก็แพงก๊าซแพงรับรองได้เลยนะเราอาจจะได้กินก๋วยเตี๋ยวชาชามหนึ่งที่แพงกว่านี้แล้วก็ อาจจะต้องประเภทแบบกินข้าวราดแกงที่แพงกว่านี้อีกอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะไปต้องตรึงเอาไว้แล้วก็แน่นอนกองทุนน้ำมันก็ต้องรับภาระไปเพราะว่านี่มันคือปากท้องชาวบ้านเลยค่าถุงต้มเนี่ยนั่นในครัวเรือนกระเทือนแน่ๆถัง15กิโลแต่ขึ้นก็อย่าลืมว่าราคาที่ประกาศมายังไม่รวมค่า

0: ขนส่งไหม
1: ไ
0: ม่ว่าเราสั่งใช่ไหมที่บ้านอย่างเราโทรไปสั่งปุ๊บเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ราคานี้เพราะว่าเขาจะต้องบวกค่าขนส่ง
1: จริงราคาเปิดบางทีก็ไม่ใช่ราคาที่เขาบอก
0: ไม่ใช่ราคานี้อยู่แล้วมันก็จะบวกค่าขนส่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขับจากร้านแก๊สมามาส่งปั๊บต้องคิดค่าบริการนะกลับมาแล้วก็มีพนักงานก็ยกมาให้ถึงในครัวอีกอะไรเงี้ยมันราคามันก็จะแพงขึ้นกว่าเดิมราคาที่ประกาศเอาไว้อะเพียงเดียวมันก็จะเป็นจังหวะที่ร้านค้าทั้งหลายถ้าขึ้นราคาตอนนี้นะแก๊สเนี่ยเขาก็จะบวกราคาอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเนี่ยก็หนักอยู่แล้วนะค่าน้ำมันก็แพงแล้วก็จะมาต้องเจอแก๊สแพงอย่างก็ไม่ไหวรัฐบาลก็เสียกันในนิยมแน่ๆเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องอย่างนี้แหละผมเข้าใจแต่ว่าก็เห็นใจคุณขิงนะผมว่านะตอนนี้คุณขิงเนี่ยจริงๆคุณขิงไม่ได้เป็นคนแบบนี้เท่าไหร่นะผมขิงต้องกล้าลุยเดินหน้าชนนะ
1: ช่วงนี้เงียบหน่อยนะ
0: ช่วงนี้เงียบหน่อยแสดงว่าต้องมีคนสะกิด
1: เพราะ
0: เพราะว่าคือเวลาไปทำอะไรกับธุรกิจน้ำมันธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยนะมันแน่นอนนะมันกระเทือนทุกคนอะมันกระเทือนหลายๆส่วนไงคุณเวียศักดิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่รัฐสาหกิจของรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะรัฐถือหุ้นอย่างนี้นะซึ่งก็เป็นบริษัทลูกอะไรอีกนะและยังมีขายใหญ่ทั้งหลายอีกในวงการน้ำมันอ่ะนั้นคุณขิงเนี่ยเจอหนักกว่าตอนที่อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมนั้นเป็นโรงงานใช่ไหมบริษัทเอกชนบริษัทจีนใช่ไหมแต่พอมาเจอเรื่องพลังงานเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าว่าพอใหญ่กว่าว่าคุณขิงเองอาจจะต้องเจออะไรเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายอ่ะนะผมเข้าใจเลยละความตั้งใจคุณขิงนะมีบริษัทอยากลดค่าการตลาดอยากลดค่าการกลั่นนะแต่ว่าพอจะเดินหน้าไปมันก็จะต้องเจออุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้เดินยากลำบากเพราะฉะนั้นคุณขิงตอนนี้ก็เลยอาจจะต้องเงียบหน่อยโลโปรไฟล์หน่อยว่าจะมีคนสะกิดบอกว่าให้เบาๆหน่อยหรือว่าผมเชื่อว่ามีอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะโอ้คุณบริษัทกระดาษรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะทำยากเลยนะสมัยวิกตัวใช่ไหมเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวแล้วนั่นก็อยู่ในวงการกันนะก็ยังทำเรื่องนี้ยากเลยเห็นไหมมันมีอะไรหลายอย่างนะเอาง่ายๆเลยนะแค่เรื่องของเนี่ยน้ำมันทั้งหลายที่หายไปจากตุนนี่นะบริษัทมาถึงตอนนี้เรื่องเงียบไปแล้วท่านผู้ชมทุกฟังก็ถามหน่อยไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วพอก็โยนลูกไปที่ DSI เนี่ยบริษัทใช่ไหมพอโยนลูก DSI ปั๊บเลยนะรับรองได้เลยเรื่อง DSI เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการต้องใช้เวลาและผมเองก็เคยคุยกับผู้บริหาร DSI นะคนบางคนก็เคยเป็นอธิบดีบางคนก็เป็นรองอธิบดีบางคนก็เป็นผู้บริการสำนักนะเพราะมันมีเรื่องสลับซับซ้อนมากเลยคดีที่ DSI อ่ะคุณบริษัทจะเอาแบบไหนอ่ะที่ DSI อย่าให้พูดเลยแล้วตอนนี้ยิ่งนะก็อาทิตย์นี้ก็เป็นตำรวจใช่ไหมรับซีทำก็เป็นตำรวจเนี่ยนะเออนะเขาก็คุยกันภาษาพี่น้องอ่ะเออนะผมก็พูดได้ประมาณนี้แหละเขาคุยกันภาษาพี่น้องไงแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนโดนย้ายไปแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมอาทิตย์นี้สำคัญเนี่ยนะหรือเลขาตำแหน่งสำคัญในกระทรวงยุติธรรมโดนแล้วแต่ทำไมคำถามคือทำไมก็ยังอยู่ได้เพราะพวกเป็นพี่น้องไงก็เป็นตำรวจด้วยกันนะก็จบในร้อยสัมภาระด้วยกันใช่ไหมคุยกันได้คุยกันดูเรื่องผมพูดได้ประมาณนี้เพราะงั้นไอ้ผมก็อยากจะให้คดีน้ำมันเนี่ยนะไอ้กัดตัวน้ำมันเอาจริงเอาจังแต่พอทำไปทำมาเนี่ยหลายเรื่องอ่ะดูสิมันเงียบหมดเลยใช่ไห
1: มแต่เมื่อวานมีข่าวอีกข่าวหนึ่งคุณวิเชษของทีมสุดซอยของคุณเอกนัทนี่แหละเขาไปตรวจคลังน้ำมันของบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับบริษัท Triple S Petroleum ที่ตั้งอยู่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเขาบอกว่าหลังจากผลทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศแล้วก็กำหนดเอาไว้นะครับเขาบอกว่ามีอยู่5ถังนะของบริษัทเนี้ยจัดเก็บทั้งหมดกว่า5ล้าน2แสนลิตรนะครับก็เลยมีการอายัดเอาไว้เพื่อตรวจสอบคุณภาพว่ามีลักษณะและคุณภาพตามที่มีการประกาศและการร้องเรียนไว้ไหมเขาก็ทำนะให้สุดซอยไม่ว่าจะเงียบๆไปหน่อยช่วงนี้เพราะว่านอกจากในส่วนของราคาพลังงานที่พอบริษัทกลั่นน้ำมันใช่ไหมประกาศผลประกอบการมาอู้รวยอู้ฟู่ทุกบริษัทถูกไหมฮะราคาไฟฟ้าที่ตอนนี้อ้าวคุณผู้ชมไปคุณผู้ฟังฮะไปแสดงความคิดเห็นหรือยังกับสี่ทางเลือกในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่เขาจะมีการประกาศใช้ในรอบเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับหลายๆกรณีเหมือนกันอ้าว ไปแสดงความคิดเห็นกันนะจะได้เยอะๆจะรู้สึกว่าเขาจะเอาแนวทางไหนมาในการที่จะใช้ค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดการคิดค่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้ก็เลยอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกนะถามหาคุณเอกนัทใช่ไหม คนหาย
0: คุณเอกนัทคุณกิ๊งหายไปไหนช่วงนี้แต่อันนี้ไปดูเรื่องดังอีกเรื่องอะไรกันบริษัทช่วงนี้ปปช.ดังใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คุณวีระสมความคิดนี่ทำให้พลเอกวัชรพลประสานรัฐกิจใช่ไหมอดีตประธานปปช.ซึ่งเคยทำงานกับบิ๊กป้อมอ่ะเคยไปรองเลขาธิการนายกอ่ะอีกคนหนึ่งคุณสุภา
1: วิ
0: ท
1: ย์เ
0: ห็นไหมศาลตัดสินจำคุกอ่ะไม่รอลงอาญา3ปีอ่ะแน่นอนสู้คดีอุทธรณ์ฎีกาแน่นอนอยู่แล้วแต่นี่คือเรื่องราวที่ผมคิดว่าน่าสนใจทีนี้ยังไม่หมดเมื่อวานนี้มีข่าวมาว่าผู้บริหารระดับสูงปปช.ใช่ไหมรถนะเมาดื่มแล้วขับไปชนไรเดอร์เสียชีวิตก็บอกว่าคุณจรงเกาะเหมาะเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีบทบาทอยู่ในปปช.ไม่น้อยนะตำแหน่งของเขาคือผู้บริการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนี่เขาไปดูประวัติแล้วนะปรากฏว่าโอ้ดิเขาก็มีประวัติไม่ธรรมดานะแต่ที่สำคัญนี่คืออะไรตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยคุณเรียสักสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
1: โอ
0: ้ปกติก็ไม่ให้เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะถูกไหมถือว่าเมาแล้วขับหรือดื่มแล้วขับเนี่ยนะแต่ที่สำคัญคือขับรถไปชนคนตายด้วยเพราะฉะนั้นโทษจะหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะแหละคุณเรียสักแต่ว่าเจ้าตัวนี่นะคุณจรงเกาะหมอดเนี่ยก็ถือว่าในช่วงปี68เนี่ยเขาย้ายมาเป็นข้าราชการระดับสูงนะจากสุริภาคมาจากแม่ฮ่องสอนมารับตำแหน่งดังกล่าวนี่แหละแล้วก็ปี69สร้างผลงานเด่นนะในฐานะผู้บริการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเนี่ยปรากฏชื่อร่วมปฏิบัติการสำคัญกับบก.ปปป.และสำนักงานปปช.นะในการบุกจับกลุ่มผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เรียกรับเงินสูงถึง15ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดีนี่และคุณจรงก็มีบทบาทสำคัญนะแต่พอดูข้อหานักเรียนสัตว์โอ้โหเจอดังก็หาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุผู้ถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตายขับรถชนแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที
1: ่นี่ชนแล้วหนีง่ายๆพอสุดท้ายเนี
0: ่ยโดนหนักเลยปปช.ก็เลยต้องออกแถลงการเลยสำหรับเรื่องนี้ตอนแรกมีข่าวว่าเขาเป็นรองโฆษกอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยแต่ว่าปรากฏว่าปปช.บอกไม่ได้เป็นมีตำแหน่งเดียวมีตำแหน่งเดียว
1: โอ้ตำแหน่งเดียวตำแหน่งผอ.นะสืบสวนนะคุณวิเชษฐ์เป็นตำแหน่งที่หน่วยงานราชการกลัวนะ
0: ใช่เนี่ยแต่ว่าโอ้โหนั่นคือเนี่ยคือปัญหาเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยประเทศไทยเราเนี่ยเจอปัญหาเรื่องอุบัติเหตุและคนเสียชีวิตติดอันดับโลกอยู่แล้วทั้งปีด้วยแล้วก็ช่วงเทศกาลด้วยเราตายกันเยอะเราก็คุยกันบ่อยเรื่องนี้แต่เราก็คิดว่าระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ควรจะต้องตระหนักเรื่องนี้เพราะรู้อยู่แล้วมีกฎหมายกำกับอยู่ถูกไหมคุณวิเชษฐ์โทษมันแรงนะฮะแต่ว่าก็ยังมีแบบนี้และเป็นรัฐการด้วยนะผมก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามระมัดระวังนะหน่วยราชการต่างกำชับตลอดอยู่แล้วล่ะอย่างกรณีอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไปดื่มไปห้างก็ไม่ได้หรอกเรื่องการดื่มนั้นคือเรื่องส
1: ั
0: มมันก็ไปสังสรรค์บ้างมีกิจไปดื่มกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่สำคัญคือดื่มแล้วอย่าขับไงก็ให้เพื่อนขับไปหรือไม่ก็ขับแท็กซี่หรือไม่ก็เขาเรียกคนมารับอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่ดื่มแล้วขับเองเนี่ยอันนี้อันตรายแล้วปริมาณแอลกอฮอล์เยอะขนาดนี้ไม่มีทางที่จะขับได้ในสภาพปกติอยู่แล้วคุณวิศักดิ์ใช่ไหมเกือบ200อ่ะโอ้แสดงมันเยอะมากอ่ะ
1: คือที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าชาวบ้านที่เขาเห็นที่เกิดเหตุอ่ะเขาไปรุมโอ้ถ้าไปดูตามสื่อต่างๆนะแล้วจะเป็นไทยรัฐออนไลน์ช่อง3หรือว่าเกือบทุกช่องอ่ะเล่นประเด็นที่ว่าเหมือนกับมีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับคุณวิเชษฐ์โดยให้คนนึงนั่งรถแท็กซี่มาค
0: ือ
1: คนขับจริงๆที่เป็นผอ.นี่เสื้อขาวไล่คนนั่งแท็กซี่มาตามมาอีกคนนึงขับใส่เสื้อสีดำเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแต่ว่าชาวบ้านอยู่ที่เกิดเหตุเขาถ่ายคลิปไว้หมดไงเขาถ่ายคลิปไว้หมดแล้วบอกตำรวจไม่ยอมนะไม่ยอมนะอะไรแบบเนี้ยที่จะเปลี่ยนตัวคนขับอะไรเองแล้วใช้เป่าตรงนั้นเลยตำรวจบอกไม่ได้เป่าที่เป่ามาก็เลยต้องไปเป่าที่โรงพักอะไรแบบเนี้ยคนเขาก็ตามกรูกันไปเงี้ยเพื่อที่จะบอกว่าแบบกลัวว่าจะไม่รับความยุติธรรมสำหรับคนตายและครอบครัวมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาว่าเอ๊ะตกลงว่าคืออ่ะตำรวจสุดท้ายก็แจ้ง3ข้อกล่าวหาเขาบอกว่าตำรวจเขามีหลักฐานที่ชัดเจนก็คือเขาไปสอบจากกล้องวงจรปิดเลยนะตั้งแต่ว่าผอ.ของปปช.คนนี้เนี่ยออกมาจากร้านอาหารที่ไหน เอาตรฐานที่ไหนแล้วขับรถไปยังไง

0: คือมันสมัยใหม่เนาะเทคโนโลยีคุณวิเชษมันสามารถที่จะส่งต่อกันได้ว่าอ๋อจากเส้นนั้นมาตรงนี้ตรงนี้จนเกิดอุบัติเหตุเขาเนี่ยย้อนดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดไงมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากที่จะปฏิเสธแต่ทีเนี้ยบ้านเรามันอย่างเดียวคุณวิเชษเวลามีกระแสแรงๆคนก็จะให้ความสนใจแต่พออีกแป๊บนึงกระแสซาข่าวใหม่มาคนก็สนใจข่าวใหม่มันก็ต้องอยู่ที่เรื่องของการตามคดีต่อตรงเนี้ย
1: ใช่โทษหนักนะเอาโทษอย่างเดียวก็คือเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยปรับ60,000-200,000หรือจำคุกนะตั้งแต่3-10 ปีนะและให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันทีเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องเจอแน่ๆคือศาลต้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เลยนะแล้วโทษจำคุกก็มีนะ3-10 ปีนะปรับก็มีนะครับโทษหนักนะครับครับ
0: เราก็ต้องดูว่าการพิสูจน์ของตำรวจต่างๆเนี่ยนะครับจะไปถึงขั้นตอนนั้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นกันต่อครับ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลลด1บาทปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมลด1บาทต่อลิตรน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท19สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 43บาท60สตางค์ต่อลิตรE20 37บาท90สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรโซฮอล91 43บาท23สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล51บาท69สตางค์ต่อลิตร B7 41บาท20สตางค์ต่อลิตร B20 35บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล59บาท25สตางค์ต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครรวบคนไทย14คนข้ามพรมแดนช่องทางธรรมชาติกลับจากปอยเปตรับทำเว็บพนันพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543จัดกำลังพลลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบที่บริเวณสวนเกษตรบ้านมารุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีด้วยตรวจพบบุคคลต้องสงสัย14รายจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทจากการตรวจสอบเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมาทางการกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นและดำเนินการกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ส่งผลกลุ่มผู้ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้รับผลกระทบไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยโดยช่องทางธรรมชาติก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตรวจพบควบคุมตัวได้ทั้งหมดจากกรณีดังกล่าวอย่างสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่ากระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างของเพจบางเพจที่พยายามสร้างความเข้าใจว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านตามแนวชายแดนนั้นเพราะหากมีการเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้ย่อมสามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้กองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสุ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์กลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับเช้าวันศุกร์วันนี้ครับอยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับทำหน้าที่แทนคุณอรวรรณ กริ่มวิรัติกุล1วันครับคุณวิเชษฐ์ครับเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยเนาะที่ทักทายเราเข้ามาหลากหลายช่องทางทีเดียวนะครับในเช้าวันนี้ทาง Facebook คุณอัชราคุณอุไรคุณสุภโชคคุณสานิทนะครับก็ทักทายมามีคนบอกว่าเราชื่นชมเวียดนามมาก
4: ไม่หรอกคือที่เราพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นวาระสำคัญที่เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการไงคุณเวสแล้วก็นอกจากเรื่องของการที่มาพบกับรัฐบาลและเจรจาแบบเป็นทางการด้วยเนี่ยยังมีการเข้าเฝ้าพ่อซึ่งก็จะอยู่ด้วยนะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากที่หนึ่งนะที่สองเนี่ยไทยเราไปลงทุนในเวียดนามเห็นที่คุณเลยสักว่าอันดับหนึ่งน่าสนใจอันที่สามคืออะไรอันที่สามคือเวียดนามเขาโตเร็วแล้วก็แน่นอนแล้วเราก็มีบางเรื่องที่เขาทำได้ดีอ่ะเราก็ควรจะต้องดูเขาอ่ะนะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เขาทำได้ดีอย่างเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเขาทำได้ดีเราก็ต้องเริ่มยอมแต่เราไม่ได้ชื่นชมในมุมที่โอ้ยเขาจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่านักธุรกิจไทยหลายคนรู้ดีถ้าใครฟังที่เป็นแฟนรายการของคลื่นเราเนี่ยสมัยตอนที่คุณวิกรมกรมดิจัดรายการวิกรมเป็นคนธุรกิจของครอบครัววิกรมนะน้องชายเนี่ยวิบูลเนี่ยเขาไปลงทุนที่เวียดนามมานานแล้วก็ทำอะไรเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมได้เห็นอะไรนะที่เกิดขึ้นในเวียดนามเยอะนะผมว่าเรามองในเชิงเปรียบเทียบดีกว่าคือรู้เขารู้เราอ่ะดีกว่าน
3: ะคือต้องนะอย่างคุณชัชวาลเขาทักมาเนี่ยคือมุมมองหนึ่งที่เราชื่นชมคือเขาโตเร็วแล้วเขา มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วเขาไม่หยุดนิ่งแล้วเขาแบบก้าวกระโดดกันมากๆเราก็อยากเห็นว่าเอ๊ะเราโตมาก่อนเขานะแต่ทำไมเราบางทีเราหยุดไงเราก็ต้องพยายามที่จะทำอะไรที
4: ่หรือว่าร
3: ู้เรา อย่างที่ไม่ใช่บอกเป็นสิ่งที่ดีว่าเนี่ยเขาโตเร็วขนาดนี้เราต้องเอามาบังเขาบ้างว่าเราพลาดตรงไหนไปทำไมเราถึงยังไม่ค่อยเติบไปโตเร็วเท่าไหร
4: ่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมสิ่งสำคัญที่สุดคือเวียดนามศึกษาประเทศไทยเวียดนามศึกษาความล้มเหลวของประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาศึกษาจริงจังเลยนะศึกษาความสำเร็จนะของสิงคโปร์ของมาเลเซียศึกษาความสำเร็จของไทยก่อนหน้านี้แต่ด้านหนึ่งเขาศึกษาความล้มเหลวของประเทศไทยด้วยนะว่าเราล้มเหลวตรงไหนนะและเวียดนามจะต้องไม่ล้มเหลวแบบไทยอ่ะอันนี้คือเขาศึกษาจริงจังนะผมก็อันนี้เห็นไหมคือมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่าพอเขาเห็นบทเรียนของเราปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปป้องกันแล้วว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบไทยได้ยังไงอะไรนี้เป็นต้นนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงผมเคยไปทำข่าวเวียดนามแล้วก็เคยไปเวียดนามอยู่บ้างเหมือนกันแต่ระยะหลังผมก็ได้ไปนะคือก็ต้องยอมรับว่าประชากรของเขายังต้องยกระดับอีกระดับหนึ่งนะก็เหมือนจีนนี่แหละโตเร็วแต่ว่าคนตามไม่ทันโตไม่ทันอ่ะเวียดนามก็จะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะแต่สักระยะหนึ่งเขาก็คงจะค่อยๆขยับมาตรฐานมากขึ้นไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็เลยต้องพูดถึงเยอะหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไร
3: คุณฟุต501บอกว่าไทยประชาธิปไตยทุนสามานโอ้โหขนาดนั้นเลยคอร์รัปชันมหาคอร์รัปชันราชการตัวใหญ่โอ้นะบอกว่าได้แต่ดูแต่ไม่ทำนะบอกนี้คุณ DKT Farm นะครับบอกว่าอยู่ที่ด่านคุณทศคุณวิเชษฟังที่ด่านคุณทศบ้านผมเนี่ยบะหมี่ขายชามละ60บาท
4: นี่
3: ขนาดบ้านนอกนะเราพูดถึงราคาก๊าซใช่ไหม60บาทนะเขาบอกว่ามีคนสะกิดคุณดีดีเคทีบอกว่ามีคนสะกิดขิงอย่าซ่าครับบอกว่าพีรพังบอกไม่พีรพังนะพีรพันยังหมอบนะแต่เขียนพีรพังจะบอกคนไทยก็ สวยต่อไปนะครับแล้วถามต่อนะคุณวิเชษฐ์บอกว่าสรุปแล้วเจอไอ้ม่วงแล้วหรือยัง
4: ก็ดีไงก็อยู่ที่ DSI แล้วตอนนี้แล้ว DSI ก็ไปของเขาไปเรื่อยๆอ่ะนะพักเลยอาจจะสนใจเรื่องอื่นแล้วเรื่องนี้ก็ซาไปแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่อยากให้ซานะก็เราก็มีหน้าที่ต้องทวงถามนะถ้าเป็นนักข่าวทำงานส่วนยุติธรรมเองหรือว่านักข่าวสายการเมืองก็เจอหน้าต้องถามบ่อยๆถามรัฐมนตรียุติธรรมบ่อยๆถามมาที่ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษบ่อยๆไปที
3: ่
4: ไหนแล้วอะไรเงี้ยนะ
3: คุณอริยาทักทายมาคุณคณิตนะครับบอกว่าพลังงานไทยถ้าไม่เตรียมใช้พลังงานทดแทนเช่นแสงอาทิตย์ลมพืชพลังงานเพิ่มขึ้นโอกาสที่ค่าไฟจะทะลุ6บาทนะมีส่วนเอาอันนี้ก็ถ้าเกิดขั้นบันไดใหม่นี่ก็5บาทเห็นแล้วนะคุณวิเชษฐ์อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับผมเองที่น่าคิดคือน้ำมันที่ปล่อยให้โรงกลั่นเหยียบหัวประชาชนและกระทรวงพลังงานกลับมากดราคารับซื้อจากโรงไฟฟ้าไบโอเมสนะครับแค่2บาท18สตางค์จึงจะต่อสัญญาฝากถามนะครับกกพ.และกระทรวงพลังงานว่าเอาอะไรคิดนะครับนะครับบอกว่าโรงงานร้อยโรงงานเนี่ยแอด10เมกะวัตต์ใช่ไหมรวมแล้ว 1,000 เมกะวัตต์จะสร้างงานหรือทำลายครับอย่างนี้เท่ากับทำลายอุตสาหกรรมขนาดเล็กคนตกงานต้นทุนไฟฟ้าพื้นฐาน2บาท78สตางค์ขาย4บาท98สตางค์บวกบวกแต่ถ้าเป็นของผมเนี่ยจะเจอบวกบวกใช้ไฟเยอะเกิน500หน่วยคุณพ่อเปาเปาองอาจบอกนะครับบอกว่าไอ้มงทุนพลังงานมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงมีอยู่จริงนะคุณวิเชษฐ์ไม่สามารถทำได้นะในประเด็นตรงนี้นะหลังจากที่ Facebook เรามาดูในทางด้านของ YouTube นะโอ้โหนี่คุณผู้ฟังเราทักทายมาเยอะมากเลยทั้งฝั่ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับคุณสุรินทร์สวัสดีคุณประวิตรทักทายมาคุณธนวัฒน์บอกว่าจากชลบุรีนะครับคุณจักรกฤษเขาบอกว่าคุณจักรกฤษบอกแบบนี้ว่าประเทศจะเจริญได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองหรือประชากรแต่ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตและความมีระเบียบวินัยของคนในประเทศนะครับคุณอธิพันธ์บอกของเราต้องไม่ตั้งหน่วยงานใหม่หน่วยงานเดิมที่มีอยู่ไม่เห็นทำงานอะไรเลยหรือหน่วยงานที่ใช้ในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนเองเนี่ยตรวจสอบผิดชัดเจนยังทำอะไรไม่ได้เลยตั้งใหม่เปลืองภาษีนะครับคุณวินวรุษถามมาว่างานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีกำหนดการอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวผมยังไม่เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวน่าจะมีอะไรออกมาที่ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวรอนิดนึงนะคุณวินนะนะครับคุณทัศนาถ้าผิดขออภัยนะครับเห็นด้วยที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าจุดแข็งของเวียดนามคือตัดสินใจรวดเร็วแต่จุดแข็งของเราตัดสินใจด้วยความรอบคอบดูจากระยะเวลาดิวคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนน่าจะพอยืนยันได
4: ้รอบคอบ
3: หลายปีเหมือนนะ
4: หลายปีแต่เรื่องหลายปีในนั้นแหละของเรานะ
3: บางทีคนที่ถูกฟ้องนี่เสียชีวิตไปแล้วก็มีนะกับกว่าคดีจะมาถึงถูกไหมกว่าจะชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ฎีกานะครับคุณสุรีรัตน์บอกว่าของแพงมากค่ะโอ้เห็นด้วยนะที่แน่ๆคือข้าวซอยข้างบ้านผมที่ผมแบบโอ้เป็นขาประจำเนี่ยขึ้นเรียบร้อย10บาทข้าวซอยหมูกระดูกนุ่มเนี่ยกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยจาก60เป็น70ผมบอกไม่ไหวสู้ต้นทุนไม่ไหวเราก็เข้าใจค่าแก๊สค่าหมูค่าอะไรแบบนี้แต่ทีนี้ก็บอกว่าคุณปราโมทบอกว่าอยากเห็นครับมีอะไรบ้างไหมที่ไม่ได้ผูกกับปัจจัยภายนอกประเทศรัฐร่วมมือเอกชนไทยสามารถทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้นะครับโครงการยักษ์จะเอามาเป็นความหวังคงยากกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่คุณแฮนดรอยนะครับถ้าเราไปดูรายละเอียดอัตราการเติบโตของประเทศเรามันขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญจะอิงอำนาจนอกระบบของผู้ถืออำนาจเก่าตราบใดที่ยังไม่แก้ตราบนั้นคงโดนเขมรแซงแน่นอนสุดยอดครับเฮ้อันนี้เกี่ยวไหมคุณวิเชษฐ์
4: ก็จริงๆมันก็อาจจะมีส่วนในเรื่องการเมืองอ่ะบ้านเราเนี่ยเราก็ติดกับหลักการเมืองอยู่เยอะอันนี้ก็เข้าใจเลยนั่นดูก็เป็นส่วน

0: อันนี้ต้องดูดีๆนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญมากเลยถ้ามันเอาของไม่ดีไม่ได้มาตรฐานนะคุณวิเชษนะ
1: ใช่อ
0: ันตรายมากๆทีเดียวคุณตุ้ยยานันบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสีน้ำเงินช่วยเป่าคดีแม่เรายังเป็นประเด็นระบอบน้ำเงินกันอยู่คุณปราโมทย์บอกว่าเรื่องการเป่าคดียังสามารถเป่าให้ทุเลาลงได้นับประสาอะไรกับโครงการยักษ์ใช้ทุนมหาศาลมีหรือจะไม่รั่วไหลแค่ 5% ของโครงการล้านๆอ่ะเศษตังก็กระจัดกระจายนะครับจะคุ้มหรือเปล่าอ่ะคุณชิติพงศ์บอกว่าเวียดนามกำลังทำแผน20ปีพัฒนาชาติไทยก็มียุทธศาสตร์20ปีจะทำให้ประเทศถอยหลังอะไรนะตั้งแต่ตู้ห่าวจีนเทาโรงงานจีนเถื่อนโอ้การศึกษาตกต่ำลงหูแต่ละข้อความคุณวิเชษคุณ JE Legacy บอกจริงๆเวียดนามขอบคุณนะครับทั้งคสร.และตสร.คสช.และพลพรรคคนมีสีที่ช่วยดึงขาเราเองให้ติดลมมา30ปีแต่ละอย่างครับคุณวิเชษฐ
1: ์ก็มีหมดทั้งหมดแหละในการรัฐประหารเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศมันหยุดใช้งานก็ถอยหลังอันนี้ก็มีส่วนก็เป็นการเมืองแบบเราไงใช่ไห
0: ม
1: ถึงจะปล่อยให้การเมืองแก้ปัญหากันไปเองก็มันก็บางคนก็บอกว่ามันก็อาจจะมีปัญหาอีกแบบนึงแต่พอมีอะไรพิเศษเข้ามาก็อาจจะช่วยได้อะไรเงี้ยก็มันตรงนี้มันก็แล้วแต่นะแต่จะมองนะแต่มันก็มีผลเนี่ยนะบ้านเราความไม่ต่อเนื่องการเมืองก็มีผลคุณภาพและการเมืองก็มีผลมีผลหมดละคุณภาพของคนก็มีผลนะอ่ะหมดแล้วยังคุณเรศักด
0: ิ์หมดแล้วโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากมากข้อความ
1: เยอะมาก
0: เราได้รู้ว่าไอ้คุณฟังคิดยังไงนะมันก็เป็นการสื่อสารสองทางที่เวลาเราอ่านแล้วมันในมุมมองนี้มันก็น่าสนใจคุณวิเชษฐ์เชิญเลยฮะ
1: ไปดูคดี112คุณธนาธรนะจิรุรงค์เกียรติกับจิรุรงค์เกียรติกันหน่อยนะคุณเพราะว่านี่ถือว่าสำคัญเลยเพราะว่าหลังจากพนักงานในการฝ่ายคดีอาญา5เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคุณธนาธรเนี่ยนะประธานคณะก้าวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความคาดมาตร้ายประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยแล้วก็ประวัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยกรณีไลฟ์สดใน Facebook วิจารณ์การจัดหาวัคซีนนี่ตั้งแต่โน่นเลยโควิด19นะบริษัทนะของรัฐบาลตอนนั้นน่ะในหัวข้อว่าวัคซีนผลิตภัณฑ์ใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะปรากฏว่าคุณธนาธรก็ให้การปฏิเสธใช่มั้ยแล้วก็สู้คดีมาแล้วก็ได้รับการประกันตัวล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลพิจารณาเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่การพูดนะในไลฟ์สดเป็นการวิจารณ์ตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงพยานหลักฐานโจทย์จึงยังฟังได้ว่าฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พิพากษายกฟ้องโอ้เวสัตอันนี้เป็นศาลชั้นต้นนะเรายังไม่รู้หรอกว่าอัยการจะมีการอุทธรหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่าการที่ศาลพิพากษาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะผมคิดว่าก็น่าสนใจนะคือหลายครั้งที่ผ่านมาในหลายคดีไม่ใช่เฉพาะ112เนี่ยเวลาศาลจะดูจะตัดสินเนี่ยเหมือนเราจัดรายการอย่างเงี้ยนักจัดรายการก็โดนบ่อยนะหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยนักเขียนคอลัมนิสต์นะก็โดนบ่อยนะโดนฟ้องจะฟ้องหมิ่นประมาทหรือจะฟ้องหมิ่นมาตรา112หรือมาตราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสิ่งที่ศาลจะดูก็คือเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตหรือไม่อะไรเงี้ยนะมีคำนี้อยู่นะเหมือนเราจัดรายการอย่างเงี้ยเราก็วิจารณ์นู่นวิจารณ์นี่ไปเพิ่มเกิดมีคนฟ้องมาเนี่ยนะศาลก็เป็นการติชมโดยสุจริตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะถ้าติชมโดยสุจริตก็ส่วนใหญ่ยกฟ้องไปแหละในวงการสื่อจะรู้กันดีนักการเมืองหลายคนก็เคยโดนคดีแบบเนี้ยศาลก็จะดูนะว่าเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตหรือเปล่าอันนี้ก็คือการวิจารณ์รัฐบาลคุณธนาธรวิจารณ์รัฐบาลนะวิจารณ์เรื่องการจัดหาวัคซีนใช่ไหมแต่อาจจะมีการไปแตะนิดนะก็เลยโดนมาตรา112ใช่ไหมแต่ศาลชั้นต้นก็พิพากษาออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็ถือว่าก็โอเคนะเราก็ต้องรอดูต่อไปว่าการจะอุทธรณ์หรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็คุณธนาธรก็เบาใจไปเปล่าหนึ่งใช่ไหมคุณเวียสัตว
0: ์อืมแต่ทีนี้มันน่าสนใจตรงนี้คุณวิเชษมีการนำเรื่องของคำแนะนำของประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นคำแนะนำออกมา

0: ล่าสุดเลยของคุณอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าได้ลงนามในคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับศาลในการตรวจสอบและกลั่นกรองการใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องคดีอาญาให้เป็นไปโดยสุจริตเขาบอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ป้องกันมิให้กระบวนการทางศาลถูกนำไปใช้ในทางบิดเบือนหรือใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งและจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเขาบอกว่าคำแนะนำฉบับนี้ได้วางแนวทางให้ศาลสามารถพิจารณาและตรวจสอบการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาที่อาจมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งเอาเปรียบหรือมุ่งสร้างภาระแก่คู่ความโดยไม่สมควรพร้อมยืนยันหลักการสำคัญว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการคุกคามสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือได้กำหนดลักษณะของการฟ้องที่เข้าข่ายการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตไว้ดังนี้ก็คืออย่างแรกการฟ้องคดีที่มีลักษณะก่อกวนข่มขู่คุกคามหรือสร้างความเดือดร้อนแก่จำเลยเกินสมควรการใช้การดำเนินคดีเพื่อกดดันให้คู่ความกระทำการหรือละเว้นการกระทำการเพื่อผลประโยชน์อันมิชอบแล้วก็การกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญต่อศาลนะครับนอกจากนี้เขาจะบอกได้นะว่ายังกำหนดพฤติการที่พึงอันเป็นเหตุให้ควรสงสัยว่าการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเพื่อให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจตรวจสอบได้อย่างรอบคอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยื่นฟ้องคดีในศาลที่อยู่ห่างไกลจากภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานของจำเลยโดยไม่มีเหตุจำเป็นการฟ้องคดีหลายคดีจากข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เดียวกันเพื่อสร้างภาระในการต่อสู้คดีอันนี้น่าสนใจการรวมถึงการฟ้องบุคคลที่ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นการปกป้องสิทธิมนุษยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิผู้บริโภคสิทธิแรงงานหรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประพฤติทุจริตมิชอบนะครับการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าให้สอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานเลยนะหากปรากฏชัดแจ้งว่าการฟ้องเป็นไปโดยไม่โดยสุจริตเนี่ยเขาบอกว่าศาลมีอำนาจสั่งยกฟ้องได้เลยสั่งยกได้ตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องเลยนะยังไม่ต้องเรียกคนมาในการให้ข้อมูลคือพอตรวจข้อมูลปุ๊บเป็นไปตามในสิ่งที่บอกตามมาตรา161วรรคทับวงเล็บ1ที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถยกฟ้องได้เลยตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องหรือว่าดำเนินการไปพร้อมกับการไต่สวนมูลฟ้องครับเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งก็ยังสามารถมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีหรือว่าเจ้าพนักงานศาลเนี่ยช่วยตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการวินิจฉัยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของฝ่ายโจทก์ควบคู่กันไปหากศาลพิจารณาเห็นว่าจำเลยยกข้ออ้างเรื่องการฟ้องไม่สุจริตขึ้นมาโดยมีพฤติการมุ่งถ่วงเวลาหรือว่าก่อให้เกิดความรำคาญแก่กระบวนการพิจารณาศาลก็สามารถสั่งยุติการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวได้ก็นี่คือการออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกามาเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี่เองเขาบอกว่าศาลเนี่ยมุ่งมั่นนะในการที่จะให้ความสำคัญกับการคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังไ
1: ตก็ดีท่านคนใหม่ท่านให้การแนะนำที่ดีหลายเรื่องเลยแต่มันมีแต่นิดนึงแต่ถ้าไปดูความเป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณวิศักดิ์คำแนะนำไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เป็นคำสั่งเป็นคำแนะนำเพราะฉะนั้นศาลผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจได
0: ้
1: จะใช้ดุลพินิจตามที่ท่านประธานศาลฎีกาแนะนำก็ได้หรือจะใช้ดุลพินิจโดยไม่เอาคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาไปพิพากษาก็ได้อันนี้สำคัญคือคำว่าดุลพินิจนี่แหละคุณเบียร์สั่งประเด็นตัวนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอ่ะมีเวลาคุยเรื่องของผู้ว่ากทม.กันหน่อยคุณเบียร์สั่งมีสองทีนะคือผมอย่างนี้มีเรื่องจะฝากท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยท่านก็กลับมาสมัครอีกรอบหนึ่งแล้วนี่นะได้เบอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอดีว่าท่านพูดอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยผมก็สนใจทันทีเลยนะคือถ้าพูดถึงประเด็นสุขภาพว่าต้องมีการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันนะ prevention นี่แหละตรวจสุขภาพฟรีทุกวันหน้าขยายการรองรับสิทธิบัตรทองสิทธิบัตรทองให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้จริงรวมถึงตรวจฟันฟรีเพื่อให้ทุกคนดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่ต้นทางและตรงนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งต้องพร้อมมากขึ้นและควรขยายเวลาให้บริการเป็นนอกเวลาเพื่อรองรับคนทำงานและคนที่ไม่สะดวกในวาระราชการที่พูดเรื่องนี้อยากฝากท่านผู้ว่าว่า

0: ไอโรงพยาบาลใหญ่โตมากอยู่โรงนึงนะผมก็ไปมาแล้วคุณเบศักดิ์อยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละติดกับลำลูกกาเขตหนองจอกเนี่ยชื่อโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สร้างใหญ่โตมากเลยนะคุณเบศักดิ์เราเห็นแล้วเนี่ยโอ้ปะครับพอเข้าไปปุ๊บเลยนะหมอก็ไม่พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีผมถามเจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้ที่โรงพยาบาลใหญ่โตมากเลยสร้างมาแล้วเนี่ยทำไมไม่มีหมอทำไมเครื่องมือไม่พร้อมเขาบอกก็เนี่ยอยู่ที่นโยบายของทางกทม.และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นโรงพยาบาลของกทม.นะเออก็เลยฝากท่านผู้ว่าชัดชาตินี่นะนี่จะได้กลับก็มาใหม่อีกรอบหนึ่งไปดูหน่อยรัตนประชารัฐโรงพยาบาลใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีมีหมอนิดนิดหน่อยหน่อยมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็นั่งกันเหงานิดนิดหน่อยหน่อยนะตึกที่กว้างขวางใหญ่โตเลยไปดูตรงนี้ถ้าทําได้ตรงนี้นั่นหนึ่งชาวลำลูกกาก็ได้ประโยชน์ชาวหนองจอกได้ประโยชน์ชาวมีนบุรีทั้งหมดของเราได้ประโยชน์มากเลยนะนี่เลยเนี่ยเลยต้องแตะเรื่องนี้ซะหน่อยไงท่านผู้ว่าชัดชาตินะ
1: ก็อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าโอกาสกลับมาก็เยอะ
0: ใช่
1: ดูทุกโพ
0: ดูโพแล้ว
1: ดูทุกโพแล้วเนี่ยยังไงคุณชัดชาติเนี่ยก็น่าจะมาแต่ว่าคะแนนอาจจะไม่ถล่มทลายเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี65นะแต่ว่าถามว่าคู่แข่งที่หลายๆคนเอามาดูว่าพอที่จะก็เบอร์ติดกันอีกต่างหากที่ได้มานะเอาสรุปกันก่อนละกันคุณวิเชษเมื่อวานเนี้ยรับสมัครกันไปมีผู้สมัคร16คนด้วยกันนะครับก็เอาเป็นว่าแต่ละหมายเลขก็ลองไปดูกันละกันเดี๋ยวถ้าเราอ่านไปเราจะเดี๋ยวหาว่าเชียร์นะแต่ละคนเขาก็จะมีก็เป็นพรรคการเมืองอยู่ประมาณผู้สมัครประมาณ 2-3 คนแค่นั้นนะที่เป็นพรรคส่งนะครับ3คนที่เราเห็นณขณะนี้นอกนั้นก็เป็นในนามของอิสระตัวเต็งตัวไม่เต็งยังไงเดี๋ยวลองไปดูละกันเพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะมี28มิถุนายนจะเป็นวันลงคะแนนนะครับแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าให้ดูเรื่องของสกมากกว่าสกทั้ง50เขตอันนี้ในส่วนสำคัญผู้ว่าบริหารงานเงินจะมีมากมีน้อยในโครงการต่างๆเนี่ยมาจากสกทั้งนั้นเขาก็เลยไปบี้กันเรื่องของการเลือกสกกันที่จะมีพร้อมๆกันเนี่ยในวันที่28มิถุนายนนะครับจับตามองแล้วกันหมดเวลาแล้วครับข่าวเข้มประเด็นคนในเช้านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นแล้วแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24

0: นายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
2: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพรรคไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 20:00 เป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้กลับมาพบกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนะคะเผื่อแป๊บเดียวนี้ก็จะเข้าสู่มิถุนายนก็จะครึ่งปี2569พอดีเลยนะคะมาดูเรื่องของโลกที่ตอนนี้ก็จับตาว่าจะมีทางออกกันอย่างไรระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศค่ะว่ามีแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อยนะคะ4คนบอกว่าคณะผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลอิหร่านได้เห็นชอบในหลักการเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นพื้นฐานของการเจรจาเพื่อที่จะยุติสงครามนะคะโดยเตรียมขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันค่ะอันนี้ก็คือแหล่งข่าวว่าบอกมาว่าข้อตกลงเนี่ยจะขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันแล้วก็เปิดทางให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นปกติในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเจรจาเพื่อแก้ไขประเด็นที่มันยากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็รวมไปถึงสถานะของคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่สามารถใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้สหรัฐจะยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านด้วยค่ะคือเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ต้องได้รับอนุมัติแล้วก็ลงนามรับรองจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและอายาตอลลอฮ์มอสจาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านแต่เขายังบอกด้วยค่ะว่าทรัมป์ยังไม่เห็นด้วยนะคะกับกรอบข้อตกลงขณะที่สื่ออิหร่านรายงานว่าเนื้อหาของข้อตกลงก็ยังไม่ได้รับการสรุปหรือยืนยันในขั้นตอนสุดท้ายส่วนรองประธานาธิบดีสหรัฐเจนีแวนส์บอกว่าทั้งสองฝ่ายเองก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าก็ใกล้มากๆแล้วแล้วก็รัฐบาลสหรัฐค่อนข้างมั่นใจที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐเนี่ยกล่าวหลายครั้งนะคะว่าข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านใกล้บรรลุผลแต่ว่าพอพูดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนจังหวะสอดรับที่ไม่ค่อยรับกันเท่าไหร่เพราะว่ารัฐบาลอิหร่านก็มักจะออกมาปฏิเสธตามหลังซะทุกที

แล้วก็แสดงท่าทีลดความสำคัญของสารที่ออกมาจากฝั่งของสหรัฐนั่นเองนะคะก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาหน้าไหนอย่างไรทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านสหรัฐเพิ่มเติมไปนะคะอันนี้ก็คือไปอ้างเอกสำนักข่าวหนึ่งสำนักข่าว Axios ค่ะซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ของสหรัฐบอกว่าทางสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระยะ60วันแล้วนะเพื่อขยายเวลาหยุดยิงแล้วก็เริ่มต้นการเจรจานะคะก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นอนุมัติขั้นสุดท้ายจากทรัมป์ส่วนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าอิหร่านได้ทำการโจมตีสหรัฐในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะก็คือเช้าของวันที่28โดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพอากาศสหรัฐเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐก่อนหน้านี้นะคะที่เกิดที่เมืองบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านในแถลงการยังบอกด้วยนะคะว่าฐานทัพของสหรัฐนั้นถูกโจมตีช่วง 4:50 หลังจากที่สหรัฐได้มีการโจมตีพื้นที่ใกล้สนามบินบันดาอับบาสในช่วงเช้ามืดเมื่อวานค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าปฏิบัติการตอบโต้ครั้งนี้ถือเป็นคำเตือนที่รุนแรงของทางอิหร่านนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีท่าทีที่เราคงจะต้องจับตาดูนะเพราะว่าก็ต้องบอกเลยว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยก็เหมือนว่ายังไม่ค่อยพอใจกรอบข้อตกลงสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีข้อตกลงขึ้นมาสักวันเนี่ยนะคะเพราะมันยืดเยื้อนับมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์เนี่ยก็3เดือนกว่าแล้วนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายเช้าวันนี้ค่ะขณะที่นักลงทุนประเมินสถานการณ์ปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านคู่ไปกับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมากว่าสัก3เดือนนะคะตลาดหุ้นโตเกียวนะคะดัชนีนิกเกอิเปิดมาบวกเช้านี้ค่ะพุ่งขึ้นกว่า 2% ในช่วงสั้นๆตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดเมื่อวานเขาก็ปิดบวกนะคะหลังจากมีรายงานว่าทั้งคู่สามารถที่จะเจรจาบรรลุข้อตกลงใน MOU ขยายเวลาการหยุดยิงนิกเกอินั้นเปิดตลาดบวกขึ้นไป440จุดอยู่ที่ 65,133 จุดค่ะแล้วก็ในช่วง15นาทีแรกของการซื้อขายเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไปกว่าเกือบ 2% เลยนะคะกว่า 1,200 จุดหุ้นที่ปรับตัวมากสุดในเช้านี้ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะกลุ่มขนส่งทางอากาศและกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนขึ้นไป24จุดก็ไม่ค่อยเยอะอะไรนะ 0.05% ไปอยู่ที่ 50,668 จุดโดยดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็ถือว่าปิดสูงสุดเป็นประวัติการหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงนะคะขณะเดียวกันค่ะไปดู S&P 500นะคะเพิ่มขึ้นไป43จุดบวกไปอยู่ที่ 7,563 จุด Nasdaq บวกเพิ่มไป242จุดไปปิดที่ 26,917 จุดนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของวันหลังจากที่มีข่าวว่าการเจรจาเริ่มมีความคืบหน้านั่นเองนะคะส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะอันนี้คือของเมื่อคืนก็เมื่อคืนเนี่ยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น22เซนต์ไปปิดที่88.90เซนต์ส่วนเบรนท์ลดลงไป58เซนต์ค่ะไปอยู่ที่93.71เซนต์คือนักลงทุนเขาก็กำลังประเมินท่าทีนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันจะมีทิศทางแล้วก็มีท่าทีที่จะลงเอยกันอย่างไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะไปดูทองคำกันหน่อยราคาทองคำเนี่ยก็เมื่อคืนสัญญาทองคำในตลาดโคเบ็กซ์ส่งมอบสิงหาคมเพิ่มขึ้น50เหรียญไปอยู่ที่ 4,532 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะปัจจัยบวกก็คือการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงหลังจากมีรายงานว่าสัญญาข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยจะได้รับการขยายเวลาแล้วก็ทองคำอย่าง

0: ได้ปัจจัยบวกจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์เมื่อเทียบเป็นปลายเดือนด้วยนะคะพูดถึงตัวเลขของสหรัฐที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่สองตัวเลขก็คือตัวเลขหนึ่งก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่ามาตรเงินเฟ้อนะคะตัว headline PCE ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 3.8% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์จากระดับ 3.5% ในเดือนมีนาคมส่วนเมื่อเทียบรายเดือนค่ะดัชนี PCE ทั่วไปปรับตัวขึ้น 0.4% อันนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่มองไว้ที่0.5 จาก 0.7 ในเดือนมีนาคมส่วนตัว PCE พื้นฐานหรือว่า Core PCE นะคะก็คือว่าจะไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ส่วนใหญ่เนี่ยเฟดเขาก็จะให้ความสำคัญกับตัวนี้ตัว Core PCE ปรากฏว่า PCE พื้นฐานปรับตัวขึ้น 3.3% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบรายปีอันนี้ตัวนี้สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่ 3.2% ในเดือนมีนาคมอีกตัวเลขหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยออกมานะคะก็คือ GDP ประจำไตรมาสที่1อันนี้เป็นตัวเลขประมาณการครั้งที่2สำหรับ GDP ในไตรมาสที่1โดยข้อมูลบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.6% ในไตรมาสที่1ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่1ที่ 2% แต่ก็สูงกว่าการขยายตัวที่ระดับ 0.5% ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าชัตดาวน์การใช้จ่ายผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.4% ในไตรมาสที่1ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1.6% หลังจากติดตัว 1.9% ในไตรมาสที่4ของปี2568นั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวเลขสำคัญสำคัญของสหรัฐนะคะที่เราควรจะต้องรับทราบกันไว้เหมือนกันมาดูบ้านเราวันสุดท้าย ไทยช่วยไทยพลัสนะคะเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์นะแต่เดี๋ยววันนี้ฉันขอเช็คดูอีกทีนะคะว่าล่าสุดเป็นยังไงวันนี้ค่ะ29เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะคือหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังยืนยันอะไรไม่เสร็จยังไงก็ตามลองดูอีกทีวันนี้นะคะคือถ้าพูดถึงความคึกคักเนี่ยมันก็ยังคึกคักอยู่นะโครงการไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียน29พฤษภาคมนะคะส่วนที่เห็นหลายๆสำนักข่าวเขาก็มีอัปเดตกันนะคะว่าตัวเลขเนี่ยเหลือประมาณ2ล้านประมาณ4ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวันนี้ก็รีบหน่อยเพราะเดี๋ยวก็จะไม่ทันเนื่องจากว่าวันนี้วันสุดท้ายนะคะนี่ก็ต้องแจ้งกันไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเช็คสิทธิ์กันก็ลงไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus ขออภัยไทยช่วยไทย .th นะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ลงแล้วก็รอใช้จ่ายกันได้นะคะสำหรับโครงการของรัฐบาลพูดถึงโครงการรัฐบาลเนี่ยมันมีโครงการหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะคะก็คือ โครงการที่ชื่อว่าไทย AI Passport เป็นงบของกองทุน DE 1,600 ล้านบาทนะคะโครงการนี้ใช้งบจากกองทุน DE เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางให้คนไทยได้เข้าถึง Generative AI ระดับพรีเมียม12โมเดลแล้วก็มอบสิทธิ์การใช้งาน AI ระดับโปรฟรี1ปี5ล้านสิทธิ์ให้กับคนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็มีหลักสูตรเรียนรู้ต่อยอดอาชีพมีแผนว่าจะเปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่5มิถุนายน2569ค่ะนี่เป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยนะคะของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมันกลายเป็นประเด็นถกเถียงที่อยู่ในตอนนี้หลังจากใช้งบประมาณกว่า 1,600 ล้านจากกองทุน DE เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีนี้นะคะให้เข้าถึงประชาชนทีนี้โครงการเนี่ยไม่ใช่แอปพลิเคชันรูปแบบเดิมๆนะแต่ว่าเขาออกแบบ ไทย AI Passport เนี่ยให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศในการกระจายสิทธิ์การเข้าถึง Generative AI ระดับพรีเมียมพูดง่ายๆที่เราเรียกกันว่าระดับโปรนั่นเองโดยทางกระทรวงดีอีค่ะได้จัดหา AI ชื่อดัง12โมเดลซึ่งมีการร่วมพัฒนากับ Big Tech ระดับโลกอย่าง Google Microsoft และ OpenAI เอามามัดรวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะเพื่อยกระดับความสามารถของประชากรและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีถามว่าใครได้ประโยชน์ก็คือสิทธิ์เนี่ยแจกฟรีทั้งหมด5ล้านสิทธิ์สำหรับคนไทย5ล้านคนแล้วก็ให้กับเด็กอายุ15ปีตั้งแต่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็สิทธิ์ในการใช้งาน AI ระดับโปรฟรีไปเวลา1ปีเนี่ยมันจะควบคู่ไปกับหลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออัพสกิลภายใต้แนวคิด Learn to Earn เพื่อนำไปต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้จริงๆเนี่ยนะคะมีแผนจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่5มิถุนายนนี้มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเมื่อวานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเดือดเลยค่ะมีการนำโครงการนี้มาอภิปรายกันนะคะโดย Thailand AI Passport เนี่ยที่มีมูลค่าเอาจริง 1,621 ล้านบาทว่าจะ upskill ทางด้าน AI ให้กับคนไทย กลุ่มเป้าหมาย5ล้านคนเมื่อวานเนี่ยเห็นคุณป้อมค่ะวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ออกมาอภิปรายโครงการนี้นะคะว่า โครงการระดับพันล้านแบบนี้ปกติต้องใช้เวลาศึกษาอย่างต่ำ 3-6 เดือนแต่ว่าโปรเจกต์นี้กลับมีอภินิหาร ตั้งแต่เริ่มโครงการตั้งไข่ประกวดราคา e-bidding ยันยื่นซองจบภายในเวลาแค่34วันค่ะแล้วก็ในไส้ในของเงินงบประมาณเนี่ยก็บอกว่าในมุมคุณป้อมเนี่ยบอกว่ามันเป็นช่องทางพิเศษดึงเงินจากกองทุนสตช.มาหารเฉลี่ยแจกหัวละ300บาทซึ่งบอกว่านี่เป็นเหมือนกับว่าตั้งเรื่องเองชงเองอนุมัติเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ถามประชาชนว่าอยากได้ไหมตัว AI Passport เนี่ยแล้วที่สำคัญก็มองว่ามันคือมุมของคุณพาวเวอร์ที่มองว่ามันบ่งบอกถึงอาการล็อกสเปคผ่านความบังเอิญ4อย่างที่จะสอบเขาทุจริตเชิงนโยบายนะคะบอกว่าทั้งเรื่องความเร็ว34วัน2คือมีระบุใน TOR ว่าต้องโฆษณาผ่านจอดิจิตอลสื่อโฆษณานอกบ้านที่หันซ้ายหันขวาเขาก็มองว่าอาจจะเป็นกลุ่มทุนโฆษณานอกบ้านที่เรารู้จักกันดีบังเอิญข้อ3เนี่ยบริษัทที่ชนะประมูลคือกลุ่มกิจการร่วมค้าและกลุ่มที่เข้ามาทำหน้าที่วางราคากลางเป็นกลุ่มเดียวกับที่ยื่นซองเสนอราคากันเองและชนะราคาไปอย่างเฉียดฉิวนะคะ 4. นอกจากยักษ์ใหญ่3กลุ่มบริษัทที่เข้ามาทำราคากลางใน Big Project กระทรวงอวแล้วก็กระทรวงศึกษารวมมูลค่ากว่า30,000ล้านยังเป็นกลุ่มที่ชนะงาน MotoGP บุรีรัมย์อันนี้มันก็เลยคุณป้อมเขาเลยมองว่ามันสะท้อนความเชื่อมโยงกับ ทุนที่ใกล้ชิดกับภูมิใจไทยนะคะคุณพาวุฒิตอบย้ำว่าวันนี้ประเทศไทยต้องใช้ AI เวอร์ชันท็อปราคาแพงหูฉี่ถึง5ล้านคนจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเงินก้อนนี้สัก 1,500 ล้านเนี่ยไปปรับแผนจัดซื้อระบบโทเค็นเบสจ่ายตามการใช้งานจริงคาดว่าอาจจะใช้เงินเพียง 1-200 ล้านบาทก็พอไม่จำเป็นต้องไประเลงงบเป็นพันล้านแล้วแช่ไว้กับบริษัทตัวกลางที่กินส่วนต่างโดยประเทศไทยไม่ได้สิทธิ์ให้บริษัทแม่เทคโนโลยีเนี่ยมาตั้งแล็บวิจัยเหมือนชาติอื่นเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งคุณชัยชนกชิดชอบก็ลุกขึ้นชี้แจงอ้างเหตุผลถึงความจำเป็นเร่งด่วนว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยแรงงานลดลงอย่างน่าใจหายต้องรีบเข็นเทคโนโลยี AI มาเพิ่มผลิตภาพอย่างเร่งด่วนเหตุผลที่ต้องมาใช้เงินกองทุนสตช.มาใช้แทนก็ประมาณแผ่นดินเพราะว่ารัฐบาลอนุทินหนึ่งเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่1ตุลาปีก่อนอันนี้มันไม่ทันการจัดการงบของปี69ฟังคุณใจสนกชี้แจงก็มีหลักการนะคะแต่ว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าในทางการเมืองเนี่ยคำว่าถูกกฎหมายกับคำว่าคุ้มค่าโปร่งใสเนี่ยบางทีก็เดินสวนทางกันอันนี้เป็นมุมมองที่ใน เมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยวันนี้เขาก็มีการลงเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยนะคะข่าวคนข่าวบอกว่าอันนี้ยังเป็นมุมที่ต้องสงสัยว่ามันคุ้มค่าตามที่บอกหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็คู่สัญญาในโครงการนี้เนี่ยกิจการร่วมค้า TH ถ้าแกะไส้ในดูพันธมิตร3ประสานตั้งแต่บริษัทเทิร์นคีย์คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดหรือ TKCบอกว่าเป็นร่างอวตารของบอยสกายเจ้าพ่อไอทีงานรัฐเบอร์หนึ่งในยุคนี้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ใน TKC อยู่เกือบ 20% พี่ใหญ่หัวขบวนที่ออกหน้ารับงานแล้วเชี่ยวชาญการทำราคากลางบิ๊กโปรเจกต์ขณะที่อีกบริษัทหนึ่ง Human Intelligence จำกัดนี่ก็อยู่บนตึกใหญ่ของแผ่นบีสื่อยักษ์ใหญ่ของโฆษณานะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เขากำลังพยายามที่จะชี้เห็นแล้วก็เชื่อมโยงความใกล้ชิดอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นคือดูตัวโครงการก็ไม่น่าสนใจนะก็เป็นโครงการที่ยังประโยชน์โดยเฉพาะเรื่อง AI เนี่ยแต่ว่าเรื่องงบประมาณหรือความลึกลับซับซ้อนไส้ในของโครงการนี่เป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปในภายหลังนะคะไปดูเรื่องของ EU สักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะมีรายงานว่าสหภาพยุโรปเนี่ยสั่งปรับเทมูแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีนกว่า232ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานที่ละเลยควบคุมสินค้าผิดกฎหมายเตือนว่าอาจจะมีโทษเพิ่มหากยังไม่แก้ไขตามกฎหมายดิจิตอลนะคะแพลตฟอร์มค้าปลีกจากจีนที่ชื่อว่าเชมูเนี่ยก็โดนปรับไปอย่างที่บอกหลังจากพบว่าบริษัทไม่ได้มีมาตรการเพียงพอในการป้องกันการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มอันนี้เป็นบทลงโทษสำคัญเลยนะคะภายใต้กฎหมายบริการดิจิตอลค่ะหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าDigital Services Act ของ EU คณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของ EU บอกว่าการสอบสวนที่ดำเนินมานานเกือบ2ปีพบว่าเทมูเนี่ยไม่ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบในการระบุวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชิงระบบจากสินค้าผิดกฎหมายที่ถูกจำหน่ายบนแพลตฟอร์มนะคะทำให้ผู้บริโภคในสภาพยุโรปก็เผชิญความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดกฎหมายการสอบสวนนี้มีขึ้นหลังจากได้รับคำร้องเรียนจาก BEUC ซึ่งเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระดับยุโรปและมีเครือข่ายสมาชิกแล้วก็มีเครือข่ายสมาชิกอีก17ประเทศกล่าวหาว่าเทมูเนี่ยเปิดช่องให้สินค้าผิดกฎหมายนี้มาจำหน่ายได้อีกเป็นจำนวนมากและหน่วยงานที่ดูแลของ EU เขาประเมินนะคะว่ายังวิจารณ์ว่าเทมูเนี่ยประเมินความเสี่ยงจากระบบแนะนำสินค้ารวมถึงโครงการโปรโมทสินค้าผ่านอินฟลูเอนเซอร์พันธมิตรไม่เพียงพอระบบนี้อาจจะยิ่งช่วยขยายการเข้าถึงของสินค้าผิดกฎหมายต่อผู้บริโภคในวงกว้างนั่นเองส่วนเทมูก็ยืนยันค่ะว่าบริษัทเคารพวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้แต่เห็นด้วยกับการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของกรรมาธิการยุโรปและมองว่าค่าปรับเนี่ยมันสูงเกินไปเขาระบุเพิ่มเติมว่าคำตัดสินเนี่ยอ้างอิงจากการประเมินภายใต้ DSA ครั้งแรกปี2024ซึ่งมันไม่สะท้อนสภาพการดำเนินงานของบริษัทแล้วก็ย้ำนะคะว่าได้ร่วมมือกับกรรมาธิการยุโรปอย่างสร้างสรรค์ตลอดกระบวนการได้ปรับปรุงมาตรการประเมินความเสี่ยงกำกับดูแลแพลตฟอร์มและคุ้มครองผู้ใช้งานแล้วนะคะกรรมาธิการยุโรปกำหนดเส้นทางให้เทมูส่งแผนปฏิบัติการในวันที่28สิงหาคมให้หน่วยงานกำกับดูแลประเมินว่าบริษัทได้ทำตามมาตรฐานเพียงพอต่อกฎหมาย DSL หรือไม่โดยคาดกันว่าจะมีคำตัดสินเพิ่มเติมภายในอีก2เดือนนั่นเองค่ะส่งท้ายวันหยุดนะคะเดี๋ยวก็จะถึงวันเสาร์กันแล้วอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูนะคะว่า CEO Cozy รายการที่จะพาไปที่อาณาจักรส่วนตัวของเราผู้บริหาร CEO เจ้าของกิจการชื่อดังมาดูว่าวันหยุดสบายๆงานอดิเรกของบรรดานักบริหารเหล่า CEO ก็ทำอะไรกันบ้างนะคะความชอบมีอย่างไรและความชอบนั้นแปรเปลี่ยนมาเป็นพลังในการทำงานได้อย่างไรหรือเป็นปรัชญาแนวคิดในการถ่ายทอดไปสู่หลักเกณฑ์ในการบริหารรายการนี้ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าเอาเวลาที่งานกับความชอบมันมาสามารถผสมกันได้เนี่ยบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าไปทำงานคือวันพักผ่อนนะคะมาเติมพลังใจรับพลังบวกในวันหยุดกับรายการ CEO Cozy นะคะกดติดตาม Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube Thinking Radio กับรายการ CEO Cozy ค่ะหมดเวลานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้พูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะตามสู่ปีที่51การค้าไทยเวียดนามแล้วก็ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีเวียดนามก็มาเยือนไทยด้วยติดตามกันในช่วงหน้ากับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ที่ฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดล็อกห้ามขายเหล้าตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.มีผลวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2569โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.ยกเว้นการขายกรณีดังต่อไปนี้การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมการขายบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนโดยสรุปร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปขายได้ในเฉพาะเวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.เท่านั้นสถานที่ได้รับการยกเว้นสามารถขายนอกเวลาที่กำหนดได้คือสนามบินนานาชาติสถานบริการผับบาร์และโรงแรมการนั่งดื่มในร้านหากลูกค้าเริ่มดื่มก่อนเวลา 24:00 น.สามารถนั่งดื่มต่อได้ไม่เกิน1ชั่วโมงวันสำคัญทางศาสนายังคงห้ามขายเด็ดขาดตลอด24ชั่วโมงวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เหลืออีก4ล้านสิทธิ์ย้ำไม่ต่อเวลาบรรยากาศลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus วันที่4มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวต่อเนื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ลงวันแรกไปแล้วล่าสุดเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า25ล้านคนมีการรอตรวจสอบคุณสมบัติ 112,640 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,621 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 466,114 คนหรือเป็นผู้เสียชีวิตย้ายไปต่างประเทศเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง 2,507 คนโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเวลา 22:00 น.สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วมี1ล้านแห่งเป็นร้านค้ารายเดิม 977,296 รายร้านค้าใหม่ 43,940 รายทั้งนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus จะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้สิทธิ์การลงทะเบียนจะไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ก็ตามขณะนี้มีประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากแต่บางส่วนประสบปัญหาพบมากสุดเป็นการลืมรหัสผ่านรองลงมามีการลบแอปและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนขณะที่การใช้จ่ายไทยช่วยไทย plus ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกเกิดฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่าทะลักดอยขุนตาลอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักลงมานานกว่า1ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจึงทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลโดยทะลักลงมายังลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงขณะลงมาจากยอดเขาทำให้ชาวบ้านปางคงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดต่างตื่นขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูสถานการณ์และรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้เรียงเตือนภัยไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำทั้งในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดรวมถึงท้ายน้ำที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอขอข้าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะประสบภัยขึ้นทุกปีจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมามากได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยเรียนตำบลเวียงตาลหลายหลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดท่วมสูง1เมตรริมตลิ่งไหลเชี่ยวแรงนอกจากนี้จุดเสี่ยงเดิมที่บ้านจำตำบลปงยางคกที่ลำน้ำเป็นลักษณะคอขวดก็ลักษณะท่วมขึ้นมาอย่างบ้านเรือนเช้ามืดวันนี้และท่วมขึ้นมาอย่างถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอก่อคาห้างฉัดระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96.5

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง thinking radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คีโอวิชั่น Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและในสัปดาห์นี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนรวมถึงคุณสุทธิชัยหยุ่นทั้ง2ท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับเวลาไม่ตรงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าทั้ง2ท่านจัดเวลาได้ปุ๊บเราคงจะได้ฟังการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันแต่วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมว่าเราก็มีโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยของเราได้ต้อนรับผู้นำประเทศหนึ่งในประเทศอาเซียนแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนะครับนายโตเลิมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับพร้อมภริยาก็และคณะนะครับก็เดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวาระพิเศษครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนามครับระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นปีที่51นะครับในการก้าวสู่ความสัมพันธ์ที่ดีของไทยและเวียดนามมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาครับคุยกับผู้รู้กันดีกว่าครับกับท่านอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตครับประธานสายงานส่งเสริมการค้าและลงทุนและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์กฤตครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
5: ครับวันนี้เลยรบกวนอาจารย์แต่เช้านะฮะ
6: ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดี
5: แต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เฝ้าติดตามนะครับการพัฒนาประเทศของเวียดนามแล้วก็ติดตามแนวทางหลายๆอย่างรวมถึงทราบกันดีว่าเรากับเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีปีนี้90ปีที่51เลยจะรบกวนอาจารย์อังกฤษช่วยทบทวนอดีตอันสำคัญสั้นๆสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวในปัจจุบันครับ
6: ครับก็เป็นที่น่าแปลกใจสำหรับคนทั่วๆไปนะครับว่าท่านโตเริ่มทำไมท่านไปลงที่อุดรก่อนนะฮะเพราะว่าอุดรเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์นะครับตอนที่ท่านจะปฏิวัติต่อสู้กับทางฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านได้มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมาตั้งฐานกันอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก็เดินทัพกลับไปที่เวียดนามนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับทางฝรั่งเศสที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีความผูกพันกับทางอีสานบ้านเราเยอะและอีสานบ้านเราเนี่ยก็มีชาวเวียดเกียวหรือว่าชาวเวียดนามพ้นทะเลอยู่กันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอุดรอุบลนะไล่ตั้งแต่อุดรลงไปจนนครพนมนะครับสกลนครพวกนี้มีหมดแล้วครับก็คนเวียดนามเชื้อสายเวียดนามนะครับคนไทยเชื้อสายเวียดนามเนี้ยเข้ามาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปลงที่อุดรเนี่ยก็ถือว่าท่านลงถูกที่ถูกทางนะครับเพราะว่าท่านได้ไปเยี่ยมนะสักการะของอนุสรณ์สถานของท่านโฮจิมินห์ด้วยนะครับถือว่าเป็น เรื่องที่ดีครับแล้วก็การมาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์การทูตด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องทีเดียวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคุณวิชัยก็คือเรื่องมิติทางเศรษฐกิจและการผลักดันยุทธศาสตร์นะครับTree Connect ว่า3

0: การเชื่อมโยง3ด้านนะครับก็ทรีคอนเนคก็ได้แก่เชื่อมโยงทางด้านห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นเชื่อมโยงทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไอ้2อันอันแรกกับอันที่3เนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับแต่อันที่2เนี่ยผมก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันเพราะว่าการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมจำได้ว่ามีทางผู้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของทางฝั่งของ SME นะครับก็พากลุ่ม SME มาเยี่ยมเยือนสภาอุตสาหกรรมผมเป็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมต้อนรับกับท่านนะครับก็ได้พูดคุยกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่ทางฝั่งของท่านประธานาธิบดีโตเลมมาพูดถึงก็คือด้านมิติความมั่นคงกับสังคมนะครับแล้วก็อีกมิติการผูกพันระดับประชาชนก็คือพวกกลุ่มของความเข้าใจดีงามระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองเวียดนามในทีมเนี่ยยุคแรกนะครับที่เกิดขึ้นก็คือยุคก่อนและหลังของปฏิรูปนะครับหรือที่เราเรียกว่า
1: คร
0: ับนโยบายโดเมนนะครับก็86นะครับปีนั้นเนี่ยผมได้เข้าไปทำอาหารกินอยู่ที่เวียดนามด้วยแล้วนะครับก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับในมุมมองหนึ่งสำหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักท่านโตเลิมประธานาธิบดีของทางเวียดนามนั้นผมอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยให้มุมมองหรือว่าที่มาของท่านสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับ
0: คือต้องบอกว่าที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้นั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ข้าราชการที่นั่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีเองเนี่ยเขาวาระของเขา5ปีเนี่ยเขาไม่มีการที่จะมีปัญหาเรื่องของการอะไรอ่ะเหมือนยุบพรรคหรือว่ายุบสภาหรือว่าอะไรต่างนะมันไม่เคยได้เห็นนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะทุกครั้งท่านโตเลมก็ขึ้นมาก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการประเทศอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้ประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณสักปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย70กว่าจังหวัดนะครับก็ลดลงมาเหลือ30กว่าจังหวัดนะครับเพื่อลดการยุ่งยากในการในการบริหารจัดการแล้วก็ลดกำลังคนที่มันเทอะทะนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างนี่มันเปลี่ยนเข้ามาสู่ยุคที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือท่านตัวเริ่มที่ทำมาอย่างประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในจังหวัดโฮจิมินห์เองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใกล้เคียงแถวนั้นแค่4-5จังหวัดก็จับมารวมเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่โฮจิมินห์นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องของก่อนที่โดเมย์จะเกิดขึ้นนะครับโดเมย์เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ย
1: ครับอาจารย
0: ์ในช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นยุคที่ยากลำบากของประเทศเวียดนามมากที่สุดนะครับคุณวิชัยก็คือ
1: ครับผม
0: ในยุคนั้นนี่เรียกว่าปัญหาของยุคนั้นก็คือระบบเศรษฐกิจรวมนะครับหรือว่าการรวมศูนย์นะโดยอุดหนุนโดยภาครัฐเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยจนเสมอกันนะไม่ได้รวยเสมอกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าทำนารวมนารวมก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องออกทำนากันหมดทุกคนทำเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาข้าวเนี่ยนะครับส่งตรงเข้าให้กับทางพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: พรรคคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นผู้จัดสรรเสบียงอาหารเหล่านั้นให้กับทางประชาชนนะฮะด้วยการแบ่งสรรปันส่วนกันนะครับอันนั้นมันก็ทำให้มีปัญหาเพราะว่าทำให้ทุกคนนี้ก็ไม่อยากที่จะไป

0: ครับ
1: มีคุณมงคลบรรทลารุ่งโรจน์กับคุณวันนะนะครับแล้วก็ผมสามคนเนี่ยเข้าไปกันนะครับแล้วก็เราทุกคนเนี่ยเวลานั่งอยู่กลางบนชั้นสองของร้านกาแฟนะครับมองลงไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเห็นถนนเนี่ยมันไม่มีรถคุณวิชัยม
0: ค
1: ี
0: ร
1: แ
0: ั
1: ต่
0: บ
1: จักรยาน
0: ครับจักรยาน
1: นะมีแต่จักรยานแล้วก็บนถนนนี่ดำมืดไปหมดนะครับคนนี่หัวดำหมดเลยนะครับก็นี่ดำจากผมของคนนั่นแหละครับที่มองลงไปเพราะมันเต็มถนนหมดนะครับเราก็ยังโอ้โหอันนี้ประเทศเวียดนามนี่คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอตอนนั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยประชากรเนี่ยประมาณสัก60กว่าล้านคน70 ล้านคนประมาณนั้นนะครับ
0: ตอ
1: ก
0: น
1: ็
0: นี้
1: เย
0: ก็
1: อะ
0: ยัก ง
1: ว่า
0: เย
1: ป
0: อ
1: ระ
0: ะ
1: เท
0: กว่
1: ศ
0: า
1: ไท
0: ค
1: ย
0: น
1: ต
0: ไ
1: อ
0: ท
1: นนั้
0: ย
1: นป
0: อ
1: ระ
0: ี
1: เ
0: ก
1: ทศไทยใช่ครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยคนเนี่ยจนเสมอกันหมดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนอัตราเงินเฟ้อขนาดนั้นก็คงอยู่กันลําย บา
0: าก ก
1: นะครับ
0: ครับใช่
1: แล้วก็ทุกคนก็จนนะครับแล้วก็แต่ว่าหลังยุคของที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะนโยบายโดเหมยเกิดขึ้นนะครับ
0: ครั
1: ก็
0: บ
1: คือ1986จนถึงปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยประเทศเวียดนามก็เปิดประเทศแล้วนะเศรษฐกิจก็ติดปีกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็พูดกันเสียงเดียวกันนะครับว่าโอ้ยเวียดนามมันล้าหลังเรากว่า50 ปีนะครับใน
0: ว
1: ยุ
0: ้
1: ค
0: าว
1: นั้นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้เพราะว่าบางอย่างเขายังไปเร็วกว่าเราอีกนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเพราะว่าในยุคหลังจากเปิดนโยบายโดเหมยปุ๊บเนี่ยเขาก็รวมเลยรวมไอ้นาเนี่ยยกเลิกเลยการทํ
0: ค
1: าร
0: ัง บ
1: านรวมเนี่ยยกเลิกไปแล้วก็ให้ที่ดินกับประชาชนแล้วก็ปล่อยให้เช่าระยะยาวแก่ชาวนานะครับแล้วอนุญาตให้พวกเขาเนี่ยทำนาได้อย่างเสรีนะครับแล้วก็
0: ครั
1: ข
0: บ
1: ยายผลผลิตแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองนะครับแล้วก็เปิดตลาดเสรีตามใจชอบเนี่ยอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: แล้
0: อ
1: ว
0: าจ
1: ก
0: า
1: ็
0: รย์
1: ทำให้ครับผ
0: ครั
1: ม
0: บอ๋อ
1: ชั่วข
0: ข
1: ้
0: ้
1: า
0: าม ไป
1: คืนเนี่ย
0: ครับผม
1: ครับครับครับ
0: อ๋อ
1: ชั่
0: คว รับ
1: ข้ามคืนเนี่ยเวียดนามก็พลิกออกจากประเทศยากจนกลายมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งอันดับต้นๆของโลกได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็เราก็เห็นภาพว่าโอ้ยตอนนั้นผมเริ่มทําธุรกิจข้าวแล้วแหละนะครับแล้วก็แต่ผมทําในประเทศไทยตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าโอ้ยข้าวเวียดนามมีแต่ข้าวขาวไม่อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคุณวิชัยผมพาธนาคารธ.ก.ส.ผู้บริหารของธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยไปกับทาง100.5นะครับของอสมท.เราเนี่ย
0: ครัน บ
1: ะ
0: คร
1: เ
0: ั
1: ม
0: บ
1: ื่อ2 ปีก่อนเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาข้าวที่นะที่ใกล้ๆขันเธอเนี่ย
0: ครับ
1: เราเห็นภาพแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราคิดทำให้เราคิดถึงพ่อหลวงเราจังเลยนะครับเพราะตอนนี้ยุคของพ่อหลวงเนี่ยท่านได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเยอะมากนะครับแล้วก็ทางเวียดนามเองที่โอโม่เนี่ยที่เมืองโอโม่เป็นเมืองเล็กๆชนบทนะครับไม่ใช่เมืองแหละถ้าพูดถึงบ้านเราก็คงจะพูดแค่หมู่บ้านนะครับไม่พูดถึงตำบลได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขามีศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวนะมีอาคารหลังหนึ่งนะครับคุณวิชัยเหลือเชื่อในอาคารหลังนั้นเก่าเก่านะครับแต่มีด็อกเตอร์อยู่ในนั้นนี่6 คน
0: โอ้โห
1: ระดับด็อกเตอร์นะครับแล้วระดับปริญญาโทนี่30 กว่าคนปริญญาตรีเนี่ยอีก20 กว่าคนโอ้เขาทำงานเรื่องการพัฒนาข้าวกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็เขาก็ทำพันธุ์ข้าวโอโมโอโมหนึ่งโอโมสองอะไรของเขานะครับจะออกมาเยอะแยะนะครับอันนั้นก็ทำให้ข้าวของเขาได้มีอันดับที่ติดโลกอันดับโลกในปัจจุบันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาทำกันแล้วก็หลังโดเหมยเนี่ยหลังเปิดโดเหมยปุ๊บเนี่ยเขาก็เปิดรับFDI เข้ามาสู่ประเทศเวียดนาม
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแทนที่เขาจะเป็นอะไรอะไอ้พวกประเทศที่เมื่อก่อนเคยถล่มเขาอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศพันธมิตรอื่นๆก็ตามเนี่ย
0: ครับ
1: พอเขาปฏิรูปที่ดินปุ๊บเขารับพวกนักธุรกิจในประเทศเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่ประเทศเวียดนามนะครับอย่างเปิดเผยเลย
0: คร
1: ับที่น่าสำคัญที่สุดก็คือเราจำกันได้ในยุคของเวียดนามที่เขามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยจาก
0: ครับ

0: คอมมิวนิสต์ยึดทั้งหมดในประเทศยึดการปกครองทั้งหมดของประเทศเวียดนามเหนือเวียดนามใต้มาเป็นเวียดนามเดียวเนี่ย
1: ครับอาจารย์
0: ในตอนนั้นก็มีคนเวียดนามเนี่ยหนีตายเนี่ยลงเรือนะครับแล้วก็หนึ่งในดิสทิเนชันก็คือมาบ้านเรา
1: อ
0: นะ
1: ่
0: ครับ
1: าใช่ใช
0: น
1: ่
0: ะคร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่
0: นั่งเรือสำเภามาบ้านเราใช่
1: อ่
0: มาขึ้นที่ตราดมั่งมาขึ้นที่จันทบุรีมั่งนะถ้า
1: ครั
0: จ
1: บ
0: ำกันได้นะครับ
1: ครับ
0: ในยุคนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยไปได้ดิบได้ดีที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับหรือว่ายุโรปหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียเนี่ยเยอะมากนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเวียดเกี่ยวหรือว่าชาวเวียดนามพ้นทะเล
1: เป็นโอเวอร
0: ซ
1: ์
0: ึ่
1: ซ
0: ง
1: ี
0: เวี
1: น
0: ยด
1: ะ
0: เกี่ยวหรือชาวเวียดนามพ้นทะเลนะครับเขาอะมีเงินนะครับแล้วก็มีความรู้เพราะเจเนอเรชันที่สองปุ๊บเนี่ยแต่เขาคนเวียดนามเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเขาแม้เขาจะไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ
1: ครับ
0: จนรุ่นที่สองรุ่นที่สามเนี่ยคนรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็ยังพูดภาษาเวียดนามได้
1: อ๋อ
0: เพราะเขารักษาวัฒนธรรมก็ดีมากน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ค
1: บ
0: รั
1: อ
0: บ
1: าจารย์
0: แล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยพอดงเหมยปุ๊บเขาเปิดรับปุ๊บเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นก็เข้ามาช่วยกันผลักดันและพัฒนาประเทศของเขาอันนี้ก็คือทําให้ FDI โดยคนเวียดนะครับที่เป็น
1: ครับ
0: พ้นทะเลนี่กลับเข้ามาสู่ประเทศเวียดนามแล้วมาช่วยกันพัฒนาประเทศเนี่ย
1: คร
0: อ
1: ั
0: ับ นนี้ก็ทําให้ประเทศเวียดนามเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจมันติดปีกขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่นี่อย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเวียดนามเนี่ยเขาถือว่าเป็นประเทศที่ใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจที่เก่งมากต้องบอกว่าเก่งมากๆเพราะไม่ว่าจะเป็น WTO เนี่ยเขาเข้าในปี2007นะครับก็ถือว่าเร็วมากนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ก็เข้าไปจอย2007แล้วอาเซียนเนี่ยเขาเข้ามาสู่อาเซียนในปี1995นะครับหลังจากที่เขาทำปฏิรูปนโยบายโดเหมยเนี่ยแค่ประมาณ9ปีเนี่ยเขาก็เข้ามาสู่เป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนแล้วดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแล้วก็ผมว่าโดเหมยปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเรียกว่าโดเหมย 1.0 เนี่ยผ่านไปนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเวียดนามก็ผลักดันนะให้นักวิเคราะห์เรียกว่าโดเหมย 2.0 ไปแล้วนะครับมีการปฏิรูปราชการลดความยุ่งยากอย่างที่บอกนะครับ ว่าทางกฎหมายหรือว่าทางการพัฒนาหรือว่าการปกครองท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งการนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมไฮเทคเกิดขึ้นนะมีการทำพลังงานสะอาดนะครับมีการทำเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเรายังนิ่งอยู่อย่างนี้ก็คงจะน่าสนใจ
1: ครับ
0: เวียดนามก็จะล้ำหน้าเราไปขนาดไหนนะครับนี่คือ
1: ค
0: สิ่งที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
1: ครับในช่
0: แ
1: ว
0: ล
1: ง
0: ้วก็
1: แรกเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: ถ้ามองย้อนกลับไป
1: ครับอาจารย์ครับขออภัยครับพอดีเดี๋ยว
0: เอ
1: จ
0: า
1: ะ
0: เลยครับเชิญเลยครับ
1: นะครับคือในช่วงแรกที่อาจารย์กฤตเล่าให้พวกเราฟังเน
0: ี่
1: ย
0: ครับ
1: คือที่มานะฮะของการพัฒนาของเวียดนามจากเดิมซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเก่าๆโบราณแล้วเขาก็เห็นว่าวิธีการแบบนั้นใช้ไม่ได้ผลก็เลยมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับที่ชื่อว่าโดใหม่ขึ้นมาหรือว่าเป็นการปฏิรูปนะครับใช้เวลาประมาณ40ปีนะครับไปดูนะฮะ40ปีเกาหลี40ปีของหลายๆประเทศของเขาพลิกประเทศนะครับโดเหมยเองนั้นกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการพัฒนาที่สำคัญเป้าหมายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับภายในปี2588นะครับและช่วง2567ถึง69รัฐบาลก็มีมติเชิงยุทธศาสตร์ออกมาหลายฉบับปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและการพัฒนาภาคเอกชนอย่างที่อาจารย์กฤษฎาให้พวกเราฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะแล้วเขาพัฒนากันอย่างจริงจังอย่างไรคนนี้เป็นเวียดนามโพ้นทะเลนะครับที่รักประเทศชาติบ้านเมืองกับเข้ามาช่วยกันฟื้นฟูและพัฒนานั้นรวมไปถึงการเปิดกว้างให้มีการลงทุนตรง FDI จากประเทศชั้นนำตอนนี้เวียดนามไม่ใช่เวียดนามเดิมๆอีกต่อไปแล้วแต่ว่าจะเป็นเวียดนามแบบไหนแล้วก็เขาจะมีโอกาสแซงเราในหลายๆเรื่องหรือไม่พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวคุยกับอาจารย์กฤตกันต่อครับ
0: ครับผมครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ชุติชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: ขอบคุณมาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับสู่ที่29พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ประเด็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือการก้าวเข้าสู่ปีที่51กับความสัมพันธ์ที่ดีของไทยและเวียดนามนะครับแล้วเราก็จะได้คุยกันต่อกับอาจารย์กฤตอึ้งวิทูสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจารย์ครับในเบรกที่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านพอได้เห็นวิธีการในการที่เขายกประเทศหมายถึงว่ายกระดับศักยภาพของประเทศภายใต้แนวการปฏิรูปโดเหมยเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่40ปีจะว่าไปแล้วเนี่ยจะเร็วก็ไม่เร็วช้าก็ไม่ช้านะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นภาพได้ชัดเจนมากแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาตั้งตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ GDP เนี่ยท้าทายมากเลยนะครับอาจารย์
5: ใช่ครับใช่ผมอยากให้มองนะครับคุณวิชัยว่าสาเหตุทำไมนะครับจากเดิมเนี่ยก่อนโดเมย์เนี่ยครับมันหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงหรือว่ารวมชาตินะครับประชาชนนี่เล่นแค้นมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างในบีบรัดตัวเองอย่างเพื่อทุกคนจะเอาตัวรอดให้ได้นะครับแล้วก็ผมก็ยังคุยกันเล่นๆเลยบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยสอนให้คนเนี่ยเป็นกลายเป็นคนมือยาวก็คือใครมือยาวก็สาวได้สาวเอานะครับอันนั้นคือประเด็นแล้วก็ในยังจำได้นะครับในปี1985เนี่ยผมไปนั่งไปทำการค้าอยู่ที่นั่นเนี่ยทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยคืออย่าเผลอเช่นปากกาเนี่ยใส่เสื้อใส่กระเป๋าเสื้อไม่ได้นะคุณวิชัย เดินชนตึ้งเนี่ยต่อให้จะหายเลยนะครับ ต่อไม่ว่าจะเป็นมังบรังหรือว่าแม้กระทั่งปากกาปาร์เกอร์ไพลอตหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ หรือแม้กระทั่งของจีนนะครับฮีโร่อย่างเงี้ย หายแล้วครับเพราะทรัพย์สินนี่มันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไงฮะแล้วก็บรรยากาศบนถนนไฮบาเจิงก็ดีเลยๆก็ดีหรือว่าแถวกวนหมดก็ดีเนี่ยแถบนั้นเนี่ยโอในปี1985มันเต็มไปด้วยอะไรอะคนหนุ่มสาวนะครับคนเดินแล้วก็คนที่มาจากต่างจังหวัดมาหาเงินในโฮจิมินห์นะครับทุกคนเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันแทบจะไม่มีอนาคตนะครับทุกคนต่างแห่กันมาในโฮจิมินห์แล้วก็ฮานอยนะครับนั่นคือวันนั้นนะครับของวันนั้นบรรยากาศของวันนั้นหรือแม้กระทั่งว่าทำไมนะครับผมอยากจะถามว่าแล้วทำไมเขาถึงพัฒนาได้ขนาดนั้นนะสิ่งหนึ่งก็คือคุณวิชัยต้องเข้าใจว่าคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิต
4: ใช่ครับ
5: เขาเจอความยากลำบากในการต่อสู้กันในสงครามที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยทุกอย่างเขาไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ต้องการสู้ชีวิตกล้านะครับที่จะสู้พวกที่เป็นผู้ลี้ภัยจากสงครามเลยนะครับมาหรือว่าคนหลายคนเนี่ยล่มสลายจากระบบของนาลวมก็ดีหรือว่าการที่ครอบครัวคดีข้าราชการต่างๆของเวียดนามใต้เนี่ยถูก เหยียดหยามหรือว่าถูกกดขี่ข่มเหงนะเพราะว่าเขาคนเวียดนามเหนือเนี่ยจะดูถูกคนเวียดนามใต้พอสมควรนะครับก็ถือว่าพวกนี้เป็นพวกแพ้สงครามนะในยุคนั้นนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนสถานะทางเศรษฐกิจของตัวเองให้ได
4: ้
5: รัฐบาลเองก็เหมือนกันก็ต้องการเปลี่ยนสถานะจากรัฐล้มละลายเนี่ยกลับคืนมาให้ได้เพราะต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเขามองว่าไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดไปจากการที่ทำเศรษฐกิจรวมเนี่ยรวมทั้งการทำนารวมก็ดีเนี่ยทำให้ทุกอย่างนี่มันล่มสลายคนเนี่ยกำลังจะมีปัญหารัฐบาลในยุคนั้นกล้าที่จะออกมาพูดนะครับออกมาขอโทษประชาชนว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยทำให้ประชาชนนี่มีปัญหานะครับแต่เราไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขารัฐบาลกล้าที่จะยอมรับผิดนะครับแล้วก็บอกให้ทุกคนนี่ออกมาเพื่อช่วยกันผลักดันนะครับเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามเนี่ยให้มันกลับมาให้ได้เราไม่เคยคิดนะครับว่าไอ้รถสามล้อถีบนะครับพวกซิกโลตโลก็คือสามล้อหลังตัวสามล้อสูงๆนะครับตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้มันหายไปหมดแล้วครับมันแทบจะไม่เหลือให้เห็นแล้วมันจะเหลือให้เห็นเฉพาะในจุดที่มันเป็นแหล่ง
4: ท่องเที่ยว
5: นะแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้เวียดนามเนี่ยแล้วก็เขาผลิตรถไฟฟ้าเองเขาทำทุกอย่างเองนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างในหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากองทัพรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะจากเดิมที่เขาต้องซื้อรถฮอนด้ามือสองจากประเทศไทยเนี่ยมันกลับกลายเปลี่ยนชีวิตของคนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมองก็คือเรื่องของคุณภาพและจิตวิญญาณของประชากรของประชาชนเองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาต้องอดทนแล้วก็สู้ไม่ถอยนะครับแล้วก็เขาต้องให้ความสำคัญทางการศึกษาขั้นสูงสุดขั้นสุดยอดเราจะเห็นถนนหนทางเนี่ย5-6 โมงเย็นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหัวคนละเหมือนในอดีตที่ผมบอกเล่าว่าผมนั่งอยู่บนชั้น2ของร้านกาแฟเนี่ยมองมาหัวดำพืชเต็มถนนเนี่ยพอหลังจากที่6โมงเย็นปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยหายหมดนะครับถนนนี่โล่งเลยเหลือแต่จักรยานที่เรามองเห็นบางๆ
4: คร
5: ับถามว่าเขาไปไหนกัน
4: ผมเดาฮะ
5: เขาเข้าไปเรียนพิเศษ
4: ไปเรียนพิเศษ
5: ใช่ครับ
4: โอ้
5: เรียนพิเศษกันแล้วก็เรียนเนี่ยหลักสูตรที่เขาเรียนเนี่ยก็คือภาษานะก็คือมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะเรียนจังนะครับแล้วก็เรียนวิชาชีพนะทุกอย่างเขาเรียนหมดเลยมันเลยการเรียนตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เหมือนกับการเป็นการเตรียมตัวที่จะรองรับในแผนระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่FDI กำลังจะหลั่งไหลเข้ามาอันนั้นคือสิ่งที่สะท้อนภาพให้เห็นว่าโอ้เนี่ยเด็กนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะใฝ่หาการศึกษานะครับปัจจุบันเนี่ยไอการสอบแข่งขันนะครับของเวียดนามในระดับนานาชาติเนี่ยไม่ว่าเป็นการทดสอบระดับอะไรอ่ะ PISA นะครับ คะแนน PISA ของเวียดนามนี่พุ่งพรวดเลยนะครับนะครับในเทียบเทียงกับของโลกในปัจจุบันนะครับแล้วก็การพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่านักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปเนี่ยเขาจะได้มีแรงงานที่มีความรู้ในราคาต้นทุนที่คุ้มค่านะครับ
4: อาจารย์
5: ปัจจุบันนี้ค่าแรงของเขายังต่ำกว่าไทยนะครับ
4: อาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์เล่ามาถึงนี้ปุ๊บเนี่ย
5: ใจพี่เนี
4: ่ยเราจะเห็นเลยว่าเวียดนามพัฒนาประเทศด้วยคนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นการให้ความสำค
5: ั
4: ญกับการศึกษาแล้วมาจากพื้นฐานของคนที่ต้องการที่จะยกระดับตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ย
5: ค
4: นของเขาก็เยอะคืนเขายังเรียนแบบปกติแข่งคนอื่นไม่ได้ภาษาไม่เป็นเทคโนโลยีไม่ได้คณิตศาสตร์ไม่เก่งเขาก็แพ้แล้วครับอย่างนั้น
5: ใช่ครับใช่ครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่อยากจะให้มองก็คือความเสถียรภาพทางการเมืองที่เอื้อต่อการวางแผนระยะยาวนะครับ
4: คร
5: ับ เนี่ยอันนี้สำคัญมากคุณวิชัยครับ
4: ครับอาจารย
5: ์เพราะว่าถ้าการเมืองเนี่ยไม่มีเสถียรภาพเนี่ยแล้วก็ทะเลาะบ่อแว้งกันนะครับใช้เหตุผลตรงนั้นมากักมาเล่นงานฝ่ายต่อต้านกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้แต่เวียดนามเขาเป็นประเทศที่ปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สะดุดอันนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า5ปีเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจหรือการต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศไม่เคยเปลี่ยนนะแผนยุทธศาสตร์10ปี20ปีของเขาเนี่ยเขาขับเคลื่อนให้นักลงทุนหรือว่านักลงทุนต่างชาติหรือว่า FDI เนี่ยมั่นใจว่าถ้ามาลงทุนในเวียดนามแล้วจะไม่มีการพลิกโผทางการเมืองแล้วไม่มีการประท้วงนะที่จะทำให้เศรษฐกิจหยุดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยที่สองแต่สิ่งสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นนะครับหรืออยากให้มองก็คือความยืดหยุ่นทางการทูตนะครับหรืออย่างที่ผมบอกว่าทางการทูตของเวียดนามเขาเก่งจริงนะครับแล้วก็เขาใช้การทูตที่เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเขาเอาทุกฝ่ายนะครับที่เคยถล่มเขาเนี่ยศัตรูของเขาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดีรัสเซียก็ดีจีนก็ดีเนี่ยนะเข้ามาสู่ประเทศเขารัสเซียนี่เป็นมหามิตรดั้งเดิมของเขาเลยนะครับหรือว่าเชโกสโลวาเกียเนี่ยเป็นมหามิตรในยุคนั้นเป็นยังไม่ได้แยกเป็นเชโกกับสโลวาเกียต่างหากนะครับในยุคนั้นเรียกว่าเชโกสโลวาเกียเนี่ยกลับมาช่วยเขานะครับแล้วก็เขาก็ไปทำการทำ FTA กับสารพัดประเทศนะครับทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยนะมี FDA หมดนะครับของเราเนี่ยโอ้พอเราจะไปคุยกับฝรั่งเศสที่ไปคุยกับอังกฤษที่ดีใจกันเป็นยกใหญ
4: ่
5: เวียดนามเขาไปตั้งไกลแล้วนะครับอันนั้นก็คือสิ่งเราต้องมองนะครับว่าทำไมมันเกิดขึ้นทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นส้มหล่นนะครับจากสงครามการค้าดีกว่านะครับเพราะว่าเส้นทางที่อย่างที่บอกนะครับว่าเขามีพรมแดนติดกับจีนเขาก็สามารถที่จะใช้

0: จีนเป็นตลาดนะครับสงครามการค้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจีนก็ต้องตลาดอาเซียนตลาด CLMV เนี่ย V เนี่ยมันใหญ่สุดนะครับวันนี้ประชากรของ V เนี่ยมันเวียดนามหรือเวียดนามเนี่ยมันมีเป็นร้อยล้านคนนะครับแล้วนั่นคือตลาดใหญ่สุดตลาดรองลงมาก็คือไทยนะครับเราจะเห็นว่าพวกอะไรแบรนด์ดังๆนะไม่ว่าจะเป็น Apple ก็ดี Samsung ก็ดี Intel ก็ดีเนี่ยเข้าสู่เวียดนามหมดนะครับก็เป็นฐานการผลิตแล้วก็ผลิตออกจากจีนก็มาผ่านเวียดนามผลิตจากเวียดนามก็ไปจังทางจีนนะครับเพราะว่าค่าแรงมันถูกกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็เส้นทางของไอ้ตัวซัพพลายเชนต่างๆจากจีนเนี่ยมันง่ายที่สุดที่เวียดนามเนี่ยจะเป็นตัวสะพานให้กับเขาเพราะเขามีพรมแดนติดกันไงครับนี่ก็คือผมนึกบอกว่ามันเป็นส้มหล่นจากสงครามการค้านะครับที่มันเหมือนโชคชะตาทางภูมิศาสตร์ก็ว่าได้ถ้าจะใช้คำพูดสวยๆนะครับ
1: อาจารย์ครับ จะว่าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นการวางแผนหรือว่าเป็นส้มหล่นอีกลูกหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเวียดนามเนี่ยมีพลเมืองที่อยู่ในวัยแรงงานน่าจะเยอะที่สุดในอาเซียนยังไม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็คนของเวียดนามเองก็มีดีเอ็นเอของความขยันนะครับเรียกได้ว่าทางคนจีนหันมามองอาเซียนมองไปที่เวียดนามปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าจีนจะต้องขยันขึ้นอีกหลายเท่าเพราะไม่อย่างนั้นเวียดนามก็อาจจะขึ้นมาทัดเทียมได้ในมิติตรงนี้ครับอาจารย
0: ์
1: สิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นแต้มต่อใช่ไหมครับเวลาการลงทุนจากต่างประเทศเขาก็พิจารณาได้ไม่ยากความเสถียรภาพของการเมืองคนที่มีคุณภาพใช่ไหมครับต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะถูกอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่อาจจะต้องรอการแก้ไขเช่นระบบพลังงานใช่ไหมครับไฟฟ้าเวียดนามทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ดีนะครับเขาว่าเขามีพลังเขาเริ่มมีพลังงานปรมาณูชัยแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาคือเขาก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเนี่ยมันง่ายอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมอยากจะเอาข้อนี่มาเป็นหนึ่งในข้อปัจจัยนะครับก็คือการกล้าเปลี่ยนของรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขากล้าที่จะวิจารณ์ตัวเอง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็รู้ว่าระบบหน้ารวมล้มเหลวนะครับทางเนี่ยล้มเหลวก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับยอมรับว่าให้ทุนนิยมเข้าไปผสมผสานอันนี้ก็คือสิ่งที่เวียดนามเขามีนะครับแล้วผมก็อยากจะให้มองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพลังแห่งความใฝ่รู้ของคนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าหลัง6โมงเย็นเนี่ยมันเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคนเวียดนามไปอย่างเห็นชัดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็อีกปัจจัยนึงที่เมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของเวียดเกียว
1: คร
0: ับ นะครับเพราะว่าเขาให้สิทธิพิเศษกับพวกเวียดเกียวเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นคนเวียดนามนะครับซึ่งมันไม่มีของไทยเรายังไม่เห็นมีการประกาศลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับว่าพิเศษคนที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้ากลับมาประเทศไทยนะเราจะให้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่คนเวียดนามรัฐบาลเวียดนามนี่เขากล้าทำนะครับแล้วก็เขากล้าที่จะดึงศัตรูในอดีตกลับมาเป็นพลังในการสร้างชาติเพราะอย่าลืมว่าคนที่หนีออกจากประเทศในยุคนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกที่ไม่รักชาติก็ได้ว่าเป็นศัตรูกับกลุ่มปกครองคอมมิวนิสต์ก็ได้นะครับแต่เขาเปิดอกนะครับแล้วก็รับแขนรับให้สิทธิพิเศษให้กฎหมายอะไรต่างๆเอื้อประโยชน์ให้กับคนเหล่านี้กลับมาเดินทางกลับมาประเทศแล้วก็ยินดีที่จะให้ถือครองที่ดินให้มีการซื้อบ้านให้มีการตั้งบริษัทเทียบเท่ากับคนในประเทศเลยนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วอย่าลืมว่าการทำลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนเดินทางลัดเข้าสู่การทันสมัยนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เสียหายเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยมันล้าสมัยมากอย่างที่เราบอกว่ามันล้าหลังเรากว่า50ปีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนเวียดเกี่ยวที่ไปอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ยุโรปนะครับหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเดินทางกลับมาเนี่ยเขานำเอาความศิวิไลที่เขาเห็นกลับเข้าสู่ประเทศเวียดนามแล้วยังไม่เพียงเท่านั้นเขายังเอาเงินทุนหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองมีอยู่เนี่ยกลับเข้ามาด้วยทั้งสองอย่างเพราะงั้นทั้งองค์ความรู้ก็ดีเทคโนโลยีก็ดีคอนเนคชั่นระดับโลกก็ดีนะวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจก็ดีเนี่ยอันนั้นหรือแนวทางในการทำธุรกิจแบบตะวันตกที่คนเวียดเกี่ยวมี

0: เนี่ยเขาสามารถที่จะเอากลับมาแล้วก็มาปั้นสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยในเวียดนามในช่วงแรกๆเนี่ยแม้มันจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆแต่อย่าลืมว่าพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอยู่ในมือของกลุ่มเหลียนเกียวทั้งนั้นแหละนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่า40ปีเท่านั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เป็นเวียดนามที่ล้าสมัยเนี่ยก็กลายเป็นว่าพวกเหล่านี้มาเป็น DNA ของประเทศไปเรียบร้อยแล้วทำให้ว่าเราจะเห็นว่าคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็คนเวียดนามรุ่นใหม่เนี่ยมันเขาได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะนะครับแล้วก็เขากล้าที่จะทำกล้าที่จะเปิดแล้วก็กล้าที่จะเข้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับคุณพิชัย
1: ถ้าว่าเราจะคุยแนวคิดวิสัยทัศน์วิธีการนะครับแผนงานในการพัฒนาเวียดนามเนี่ยผมว่าชั่วโมงหนึ่งไม่พอแต่ว่าเดี๋ยวเรายกยอดมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ในโอกาสต่อไปสิ่งที่อยากจะเรียนถามมุมมองอาจารย์ก็คือว่าเอาล่ะเราก็เห็นความสำเร็จของเขาในการพัฒนาแต่ว่าในเมื่อเขาก็เก่งเราก็ไปจับมือกับเขาได้ใช่ไหมครับอาจารย์การมาเยือนของท่านตัวเริ่มครั้งนี้เนี่ยทราบมาว่าก็มีการลงนามใน MOU นะครับแล้วก็ในหลายๆอย่างความร่วมมือหลายอย่างถึง4ฉบับอาจารย์ฮะช่วยวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับภายใน 5-6 นาทีตรงนี้ว่าอาจารย์มองความร่วมมือนี้อย่างไรครับ
0: คือความร่วมมือเนี่ยผมต้องเรียนว่าสภาธุรกิจไทยเวียดนามเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับก็คือพี่สนัน
1: คร
0: ับนะครับพี่สนันประธานสภาหอการค้าอดีตประธานสภาหอการค้าเนี่ยท่านก็เป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาไทยเวียดนามเนี่ยมายาวนานนะท่านก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากแล้วก็ท่านมีคอนเนคชั่นอะไรต่างสูงนะครับแล้วความรู้ความสามารถไม่ต้องไปพูดถึงเลยกับสำหรับพี่สนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยเรามีภาคเอกชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เรามีสภาธุรกิจไทยเวียดนามที่เราคิดว่ามันเก่งนะครับเก่งมากๆเลยแหละภายใต้การดูแลของสภาธุรกิจสภาหอการค้าไทยเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมเชื่อว่านะครับภาคธุรกิจของเราเนี่ยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเพียงว่าเราต้องมีการผลักดันให้มันเกิดจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็แม้จริงๆอ่ะอยากจะติดนิดนึงอยากจะพูดจังเลยนะครับแต่เวลาคงไม่พอนะครับก็เพียงจะอยากจะบอกว่าเห็นความไม่ทราบว่าคุณวิชัยเคยได้ยินข่าวของมหาเศรษฐีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือเจอร์มีลานนะครับที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปครับใช่ครับแล้วก็โกงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดครั้งใหญ่ที่สุดนะครับนะระดับคนมีเงินเนี่ยคุกไม่ได้หวังว่าขังแต่เฉพาะคนที่คนจนเท่านั้นในเวียดนามคนที่มีเงินก็ติดคุกได้นะครับแล้วก็มีถูกประหารชีวิตได้หรือระดับประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีรองนายกรัฐมนตรีนะครับหลายคนเนี่ย อย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีเงียนชวนฟุกนะครับที่เคยถูกจำคุกไปนะครับหรือว่าวอวันเทืองนะครับอันนี้ก็โดนนะครับให้ลาออกจากตำแหน่งไปเพื่อความรับผิดชอบต่อการเมืองนะครับอันนี้ในประเทศเวียดนามเขามีนะครับมีให้เห็นหรือแม้กระทั่งผู้นำระดับสูงๆรัฐมนตรีหลายคนนักการเมืองหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์นะแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองฮานอยเมืองโฮจิมินห์เนี่ยก็ถูกจำคุกกันเป็นแถวนะครับเราจะเห็นว่าประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ได้คุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนอย่างเดียวนะครับแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยยังมีชั้น14อยู่นะครับก็เลยว่าอันนี้ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าแล้วเราจะวิ่งตามเขายังไงผมก็ไม่มีทางที่จะได้เห็นในยุคของในชีวิตผมละมั่งนะครับ
1: อาจารย
0: ์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะพัฒนาประเทศได้นะครับเราควรจะต้องมี ความเท่าเทียมกันในทุกด้านแม้เราจะไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ที่จะต้องไปจนเสมอกัน

0: แบบวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราคิดอะไรหลายๆอย่างที่ทำไมเวียดนามเข้ามาได้นะนะครับ
1: สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะครับแต่เดิมเวียดนามก็คงไม่ต่างกับหลายๆประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันระดับสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยผู้นำรุ่นใหม่ๆหลายๆท่านที่เห็นอนาคตของประเทศว่าถ้าไม่กำจัดคอร์รัปชันนั้นประเทศเจริญรุ่งเรืองยากมากต่อให้พัฒนาคนก็ตามแต่แล้วเขาก็มีความกล้าหาญอาจารย์ฮะเดี๋ยวเมืองไทยก็คงจะค่อยๆไปแบบนั้นนะครับแล้วเราก็หวังว่าหน่วยงาน
0: หวังว่า
1: หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องทำตัวเองให้สะอาดก่อนนะฮะพอสะอาดมีความน่าเชื่อถือก็จะไปลงโทษคนอื่นอันนี้เขาก็ยอมรับกันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ผมอาจารย์นะในมิติความร่วมมือถัดจากนี้ไปแฟนๆรายการที่เป็นผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามแต่เราจะได้ประโยชน์กับความร่วมมือตรงนี้อย่างไรขอคำแนะนำจากอาจารย์หน่อยครับ
0: คือเราอย่าไปมองเขาผมต้องมองว่าต้องบอกว่าเราอย่าไปมองเขาต่ำ
1: นะครับ
0: เราอย่าไปมองเขาต่ำแล้วเราอย่าไปประเมินความสามารถของคนนะเราควรจะประเมินตัวเราเองให้มากๆนะครับแล้วก็ร่วมมือกับทางทุกๆฝ่ายนะอะไรที่มันประสานงานกันได้ทางสภาธุรกิจไทยเมียนไทยเวียดนามเนี่ย
1: เ
0: ป็นตัวประสานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมเองก็เราก็มีความสัมพันธ์อย่างกันดีงามกับทางสถานทูตเวียดนามในประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นท่านทางฝั่งของพาณิชย์นะครับหรือว่าทูตพาณิชย์ของเวียดนามประจำประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทผมนะครับก็เราสามารถที่ช่วยประสานทุกๆอย่างได้นะครับถ้าทางสภาธุรกิจไทยเวียดนามเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราสภาอุดก็ยินดีที่จะร่วมมือทุกด้านนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันเอาอุตสาหกรรมไทยนะครับเดินหน้าเข้าสู่ประเทศเวียดนามให้เยอะๆนะครับแล้วเราอย่าไปมองเขาต่ำนะครับตลาดทุกตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดที่มันเป็นซีวิไลหรือว่าอันซีวิไลก็ตามเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีทองที่มันตกเกลื่อนอยู่กลางถนนมาอยู่ที่ว่าคนจะเก็บอย่างไรนะครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บางอย่างที่เราดูเขาแล้วเขาทำสำเร็จก็คือเอาเวลาที่มีอย่าไปเที่ยวอย่าไปเข้าผับเข้าบาร์นะครับหันมาเติมเต็มความรู้ให้กับตัวเองตอนนี้เขาก็ฮ
0: ิ
1: ต
0: ใน
1: เราดีกันอาจารย์แต่ว่าความรู้ก็สำคัญใช่ไหมฮะก็ต้องพัฒนาตัวเองยกใหญ่ในสนุกไป
0: ใช่ครับ
1: นะครับครับผม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอที่จะสรุปคร่าวๆได้ว่าอย่างนี้ครับการมาของท่านประธานาธิบดีโตเลิมนั้นผมเชื่อว่าเป็นก้าวที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่51และจะเป็นก้าวที่จะทำให้เรากับเขาเนี่ยจับมือกันแน่นมากขึ้นนะครับตัวอย่างที่ดีของเขาที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้มองที่ระบบนะครับเรามองกันที่วิสัยทัศน์มองที่เรื่องของแผนพัฒนาใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะและเรื่องของการยกระดับของบุคลากรเนี่ยอะไรที่เขาทำและสำเร็จเราจะมัวอยู่เฉยๆคิดแบบเก่าๆมันก็อยู่ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องคิดอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้สนใจอะไรก็จะมีสภาธุรกิจไทยเวียดนามอีกหนึ่งแหล่งที่คุณผู้ฟังสามารถจะขอความรู้หรือว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันในลักษณะนั้นถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ
1: งั้นเดี๋ยวไว้คุยกันในโอกาสต่อไป
0: ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงคมนาคมขสมก.และรฟท.ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์รายสุดท้ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเสริมลาภปิ่นทองณวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมโดยมีนายปัญญาชูพานิชและนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การเข้าร่วมในพิธีในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมย้ำคำมั่นสัญญาว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสขสมก.ได้ให้คำมั่นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าขสมก.จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดโดยไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวพร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สั่งตรวจปูพรมหาต้นตอแหล่งปล่อยน้ำเสียจังหวัดสระบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นตออย่างเร่งด่วนที่สุดโดยแผนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะแบ่งกำลังเป็น3ชุดจะขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่แหล่งเป้าหมายเช่นโรงงานหลายโรงงานตลอดลำน้ำอย่างละเอียดเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป้าหมายรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride2030 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Prideจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายขยายไประดับท้องถิ่นด้วยซึ่งงาน Bangkok PrideFestival 2026ปีนี้นอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3ตัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
2: 10:10 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569เช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะของเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่นะคะนั่นก็คือเดือน6แล้วนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะในหลายๆประเด็นเราก็ยังคงต้องติดตามกันแล้วก็สัปดาห์หน้าก็มีวันหยุดนะคะหลายวันด้วยนะคะมีวันเปิดทำการมาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะในขณะที่ภาพใหญ่ๆนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามนั้นเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าปัจจัยของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยเช้ามาวันนี้จะสดใสนะคะปัจจัยเกื้อหนุนก็คือหลังจากการที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านออกมาเปิดเผยข้อเสนอในการเจรจาสันติภาพของทั้ง2ฝั่งนะคะโดยสหรัฐนั้นจะมีการขยายระยะเวลาการหยุดยิงต่ออีก60วันนะคะในขณะที่อิหร่านก็เสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุส1เดือนนะคะแต่ว่าแลกกับให้สหรัฐนั้นเนี่ยถอนกำลังทหารออกในบริเวณใกล้เคียงกับอิหร่านนะคะซึ่งประเด็นปัจจัยเหล่านี้นะคะก็เป็นปัจจัยหนุนนะคะที่ทำให้บรรยากาศในเรื่องของการลงทุนเช้ามาวันนี้นั้นเนี่ยนะคะก็ดูทำให้หลายๆตลาดนั้นเนี่ยมีความสดใสนะรวมถึงบ้านเราแล้วก็รวมถึงทองคำด้วยนะคะเพราะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยทองคำถือว่ามีการอ่อนแรงลงค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะที่ตลาดโลกก็หลุดในโซน 4,400 เหรียญนะคะแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีช่วงเวลาที่ลงไปบาทละ 68,000 บาท 67,000 บาทนะ850ประมาณเนี้ยนะคะก็มีด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าก็ฟื้นตัวกลับมาจากประเด็นสถานการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำวันนี้เนี่ยบวกกลับมาถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านั้นเนี่ยก็บวกมาได้ถึงบาทละ 1,300 บาทต่อบาททองคำเมื่อวานก็ลงไปประมาณนี้เลยนะวันนี้ก็เหมือนบวกคืนกลับมาตอนนี้ราคาขายออกเนี่ย 69,400 บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของบ้านเราด้วยตลาดหุ้นบ้านเราก็สดใสนะพูดคุยกันกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็ 1,577 จุดนะตอนนี้คุณกิตพลอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะปัจจัยที่ส่งผลให้บรรยากาศของตลาดหุ้นนะวันนี้บ้านเราก็ดูเหมือนจะไปต่อด้วยนะประเด็นภาพใหญ่ในเรื่องของการจะหยุดยิงกันระหว่างทางฝั่งของอเมริกานะลงนามวันนี้แล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยเรามีความคาดหวังในเรื่องของการยุติสงครามใกล้เข้ามาแล้วเลยไหมคะคุณกิตพลมองยังไงคะ
3: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเราไม่กะเก่งว่ามันจะต้องเป๊ะเมื่อไหร่อ่ะทั้งคู่คงอยากจะจบสงครามกันอยู่แล้วนะครับคือเราเห็นว่ามันมีหลายพฤติกรรมในช่วงที่ผ่านมาที่มันเหมือนเป็นการที่ฝั่งหนึ่งไปล้ำเส้นอีกฝั่งหนึ่งแต่เราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีการตอบโต้หรือมีการโจมตีกันนะครับอย่างเช่นมีช่วงที่สหรัฐมีเรือบางลำที่ผ่านฮอร์มุสนะครับก็ไม่ได้โดนโจมตีจากทางฝั่งของอิหร่านหรือแม้กระทั่งอย่างรอบที่ล่าสุดเนี่ยมีการโจมตีฐานขีปนาวุธทางใต้แล้วก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัวเองของอเมริกาจากภัยที่จะมาจากอิหร่านอิหร่านก็แค่บอกว่าสหรัฐเองละเมิดข้อตกลงอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้มีการตอบโต้ในเชิงที่เป็นการรุนแรงอะไรดังนั้นก็แสดงว่าจริงๆทั้งคู่ก็คืออยู่ในจุดที่เรียกว่าอยากจะคุยเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ต่างฝ่ายต่างพยายามจะหาจุดที่มันจะได้ข้อตกลงที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับแล้วก็ขั้นเดียวกันบางทีการที่มันยืดนานก็เพราะว่าสมมติว่าเราจะผ่อนคลายข้อตกลงให้กับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าเรารีบผ่อนคลายจบกันอย่างเร็วๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ตอบโจทย์ประชาชนในบางประเทศไม่ได้นะครับดังนั้นแต่ถ้าสมมติว่าโอ้มันอีลุงตุงนางยืดเยอะกันนานจนที่สุดแล้วโอเคทุกคนรู้สึกว่าจบๆไปเถอะนะดังนั้นตรงเนี้ย

0: ก็จะเริ่มผ่อนคลายหรือเริ่มรีแลกซ์มากขึ้นได้ซึ่งต้องบอกว่าในภาพตัวนี้เดือนนั้นผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้ออกไปทั้งคู่มันอยู่บนเส้นทางของการเจรจามาเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก
1: ็
0: มันจะจบตรงไหนผมคิดว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญแล้วแต่อย่างน้อยสุดเราจะเห็นว่าสถานการณ์ไม่ได้เอ็กซ์คาเลทขึ้นไม่ได้ยกระดับขึ้นแล้วก็อยู่การทรงตัวถึงชะลอลงดังนั้นลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าภาพรวมของตลาดเองเนี่ยผลกระทบเชิงลบที่มันจะมีต่อเศรษฐกิจหรือต่อภาพรวมของโลกเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันมีแหละจากผลสงครามที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยผมคิดว่าการประเมินของตลาดเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยลบหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในระดับหนึ่งแล้วครับแล้วก็จากนี้ถ้าไม่มีการเรียกว่าเซอร์ไพรส์กลับไปโจมตีกันแล้วก็เดินหน้าไปสู่เส้นทางสันติภาพเนี่ยผมคิดว่าภาพรวมของตลาดเองระยะสั้นเองก็มีโอกาสที่จะตอบรับนะครับถ้ามีจังหวะของข่าวสัญญาสันติภาพหรือสัญญาอะไรบางอย่างประมาณนี้ออกมาจริงเนี่ยอาจจะมีปัจจัยบวกช่วงสั้นแต่ว่าถัดจากนั้นไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองก็จะเริ่มซึมนะครับเพราะว่าก็จะเริ่มมาตอบรับเชิงลบว่าแล้วผลกระทบจากสงครามที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยแต่เราจะเริ่มเห็นแบบนี้ดังนั้นก็ถ้ามองแล้วระยะสั้นเองอาจจะยังมีเรื่องถ้าสำหรับคนที่เก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยไอ้ประเด็นข่าวเกี่ยวกับสงครามอาจจะเป็นจังหวะที่เรียกว่าเทคโปรฟิตหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ใช้ในการลดพอร์ตระยะสั้นได้ครับ
1: ค่ะนั่นหมายถึงว่าเวลาถ้าสมมติว่าสิ้นสุดจริงๆเนี่ยทุกอย่างที่เราเห็นอย่างตลาดหุ้นหลายๆตลาดที่ตอบรับดัชนีได้ดีนะรวมถึงบ้านเราด้วยนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะรับข่าวเหล่านี้ไปแล้วประมาณนั้นส่วนหนึ่งด้วยไหมคะคุณกิตพลคะก็ต้องไประมัดระวัง
0: เพราะตอนนี้จริงต้องบอกว่าถึงขนาดต่อให้ไม่ได้หยุดในเรื่องสงครามดีแต่ว่าไอ้กลุ่มที่คิดว่าน่าจะได้ผลดีหรือโดนผลกระทบจากสงครามมันเริ่มทยอยฟื้นกันมาระดับนึงแล้วนะครับผมคิดว่าในภาพตรงนี้พอถึงเวลาที่มันสงบสงครามจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีการฟื้นตัวของราคาหุ้นช่วงสั้นครับแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ผลลบต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆถอยตามมาเพราะจริงๆตอนนี้เรายังไม่รับรู้เลยนะครับในมัดหนึ่งเนี่ยไอ้งบที่ไม่ดียังไม่ได้เข้ามาเท่าไหร่เลยผลกระทบจากสต็อกที่จะสูงขึ้นเอ่ยการดิสรัปชันหลายอย่างมันจะมาเห็นไตรมาส2เป็นต้นไปดังนั้นปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นจากการยุติสงครามผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นช่วงสั้นครับหลังจากนั้นแล้วผมคิดว่าภาพรวมของทั้งไทยและตลาดโลกเนี่ยจะเข้าสู่โหมดของการซึมแล้วเป็นโหมดของการประเมินผลกระทบแท้จริงครับ
1: ค่ะแสดงว่าตอนนี้หลายๆตัวที่ดีเราก็เทคโปรฟิตได้เลยที่คุณกิตพลบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ทยอยได้ครับแล้วก็ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นจังหวะของการที่เรียกว่าซึมลงมาในรอบนี้หรือปรับลงมาเป็นโอกาสในการที่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะค่อยๆทยอยได้ครับเพราะว่าตรงนี้ปัจจัยที่มันจะมากระทบมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวภาพของผลประกอบการโดยตรงแต่จะเป็นภาพของความกังวลเงินเฟ้อภาพของการโยกย้ายเงินไม่จากผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงแล้วทำให้อาจจะเกิดมีการเทคโปรฟิตหรือว่าทำกำไรระหว่างสินทรัพย์ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยดูดีกว่าในช่วง1เดือนที่แล้วเนี่ยพอสมควรแต่ยังก็แล้วแต่เนี่ยในภาพของการปรับพอร์ตยังไงเราเชื่อว่ามันน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกัน 1,600 จุดเรามีโอกาสได้เห็นระยะเวลาอันใกล้นี้ไหมคะคุณกิตพลเท่าที่ดูแล้ว
0: คิดว่าเป็นจุดที่เราไม่เห็นก็ถือว่าเกือบเห็นแล้วครับทีนี้ถามว่าถ้ามาดูในภาพทางเทคนิคมันก็จะมี2มิติก็คือว่าแนวต้านระยะยาวตั้งแต่2,078เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1,590-1,600 นะครับหรือสมมติถ้าเราคิดว่าตลาดรอบนี้เทรนด์ขาขึ้นแข็งแกร่งมากเลยชั้นแนวของการขึ้นตรงนี้มันจะมีกรอบด้านบนประมาณสัก1,620แต่นั่นก็แปลว่า1,600บวกลบแถวๆนี้ครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าต่อให้เรามองภาพตลาดเป็นเทรนด์ขึ้นดีอยู่แต่ว่าโอกาสที่มันจะมีการสลับกลุ่มเทคโปรฟิตต่างๆเนี่ยมีโอกาสจะเกิดได้มากขึ้นครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะจะได้เป็นกลยุทธ์นะสำหรับนักลงทุนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคุณผู้ฟังคะเอาเป็นว่านักลงทุนเองก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังด้วยส่วนหนึ่งนะสำหรับหุ้นหลายๆตัวนะที่ขยับปรับมานะคะแล้วก็คุณกิตพลก็มองว่าเวลาที่สงครามตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองไปจุดหมายปลายทางนะว่ายังไงก็จะจบไม่ว่าจะจบเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยสถานการณ์หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะหรืออะไรก็ตามแต่นั้นเนี่ยก็ตอบรับพอสมควรนะคะถ้าช่วงสงครามจบจริงๆอาจจะมีขยับต่อไปได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะถอยลงมาแล้วก็ประเมินผลกระทบระยะยาวนะที่เกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกค่ะสงครามจบแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้เวลาในการที่จะซ่อมแซมเยียวยาแก้ไขนะเป็นระยะเวลาที่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาสะท้อนงบที่จะออกในส่วนของไตรมาส2นั่นเองส่วน 1,600 จุดจะมีโอกาสได้เห็นนะแต่ตอนนี้ก็เข้าใกล้มากเต็มทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามสถานการณ์กันแล้วก็สิ่งสำคัญน่าจะดูเป็นรายตัวนะคะแล้วก็ดูพอร์ตดูเป้าหมายของตัวเองเป็นสำคัญนั่นเอง

0: นำลงไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะคะนิกเกอิ225เรียลไทม์ญี่ปุ่นนี่ยังสดใสต่อเนื่องนะคะล่าสุดตอนนี้บวกอยู่ 2.29% ค่ะแล้วก็ดัชนีหุ้นจีนนะคะจีนก็ลบอ่อนๆเซี่ยงไฮ้คอมสิต 0.21% แล้วก็ China A50 บวกมา 0.52% อีกหนึ่งตลาดคือคอสปีเกาหลีใต้ก็ยังสดใสนะคะตอนนี้บวกอยู่ 2.52% ค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์เดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้นสัปดาห์ก็มีประเด็นที่เรื่องของลงทะเบียนนะไทยช่วยไทย plus แล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการเปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันตัวเลขต่างๆยอดนะคะแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเนาะสำหรับเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเดี๋ยวคุยกันกับคุณสุรชัยด้วยนะคะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับน้องบิวครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะเจอกันสุกปลายสัปดาห์แล้วก็สุกสิ้นเดือนจริงๆแล้วนะเพราะว่าสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันก็เดือนใหม่แล้วแล้วก็มีวันหยุดเยอะด้วยนะคุณสุรชัยค่ะ
1: หมด5เดือนไปแล้วนะเนี่ยครึ่งทางของปีนี้ไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องนะครับอดทนสู้กันต่อไปจนถึงปลายปีนี้เราจะตั้งเป้าว่าขอให้รอดไม่เอารวยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังย้ำอยู่นะว่าเราก็หวังว่าเราตั้งเป้าต่ำไว้ก็ดีเผื่อเราสามารถขยับตัวได้อะไรได้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะครับ
0: ค่ะเนาะเพราะว่าประเด็นต่างๆเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าบรรยากาศเรื่องสงครามนะความคาดหวังหรือว่าทุกฝ่ายก็อยากจะให้จบกันเต็มที่ละแต่ว่าผลกระทบยังคงอยู่และยังต่อเนื่องก็ต้องอย่าลืมประเด็นนี้แล้วก็ต้องประเมินกันไว้ใช่ไหมคะคุณสุรชัยนี่สำคัญ
1: ก็มีข่าวดีต้องถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องยนต์ในการมากระตุ้นนะ
0: ค่ะ
1: ช่วยไทยพลัสนี่ก็ต้อง
0: ใช่
1: เป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งในการมากระตุ้นก็ดีเลย
0: ค่ะก็เปิดลงทะเบียนไปต้นสัปดาห์เนาะจริงๆเนี่ยตามกำหนดการนะที่ออกมาก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เขาจะเปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางแอปเป่าตังค่ะคุณสุรชัยก็มาอัปเดตกันนิดนึงดีไหมคะเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เนี่ยจากตัวโครงการเนี่ยนะคะเขาก็จะตั้งใจจะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบมาให้กับประชาชนทั้งเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายสถานการณ์วิกฤตพลังงานเนี่ยนะคะรวมกว่า43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะอันนี้จะผ่านกลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแล้วก็มีกลุ่มคนทั่วไปเนี่ย30ล้านสิทธิ์ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งลงทะเบียนไปเมื่อต้นสัปดาห์นะคะ
1: รวมทั้งน้องบิวด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่ด้วยมีโอกาสเรื่องใช้สิทธิ์ได้ก็ใช้สิทธิ์เลยนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเมื
1: ่อ 4,000
0: ใช่ก็คือเดือนละ 1,000-4,000 รัฐช่วย60ใช่ไหมคะแล้วก็ประชาชนเราเนี่ยออก40นะคะก็ล่าสุดคุณสุรชัย
1: ศาสตร์เยอะมากเลยนะมีคำนวณเลยว่า40เราจ่ายเท่าไหร่ 60% เราจ่ายเท
0: ่
1: าไหร่ถาม AI จน AI ปวดหัวหมดแล้วเนี่ย
0: รู้สึกว่าเราจ่ายประมาณ600พอบาทใช่ไหมคะคุณสุรชัยถ้า
1: ส่วนทำไมรัฐจ่ายอะไร1,000แล้วเราจ่ายตั้ง600กว่าเอ๊ะทำไมเรากลับข้างเป็นว่าเราจ่าย 60% เลยมันตั้งโจทย์ผิดถ้าเราจ่าย60จ่าย100นิดแค่1,000เนี่ยถ้าเราจ่าย666บาทเนี่ยก็แปลว่าเราซื้อของได้ 1,666 บาทนะครับ
0: ค่ะใช่
1: เราต้องอยู่ยอดรวมยอดโททอลว่าอ๋อจาก 1,666 เนี่ยเราจ่ายอยู่
0: 667แต่รัฐจ่าย 1,000 ใช่ไหมก็
1: เป็น
0: 60 40
1: แค่บวกลบคูณหารแล้วคิดถึงของที่เราจะซื้อได้เอาไปใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเนี่ยมูลค่ามันรวมอยู่ที่ 1,660 กว่าบาทครับ
0: ค่ะใช่
1: สบายใจกันหน่อยไม่ใช่ถ้าจ่าย 1,000 จ่าย600ทำไมเราจ่ายน้อย
0: ดูเยอะ
1: จ่ายเยอะกว่า
0: ค่ะแต่แล้วก็เขาก็คิดออกมานะค่ะ
1: ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ 1,000 บวก 1,600 กว่าเราซื้อของเข้า 1,660 บาทนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราใช้เท่าเดิมสมมุติของเดิมเราก็ใช้อยู่ 1,660 บาทเท่ากับว่าของเข้าบ้านเอามาใช้จ่ายในบ้านแต่ว่าเราจ่ายตังค์น้อยลงประหยัดไป 1,000 ถูกมั้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเราเก็บเงินตรงนี้ไว้เอาไปทําอย่างอื่นได้ก็อาจจะมีประโยชน์มาก
0: นะ
1: แต่ถ้าเกิดเราซื้อของ 1,660 กว่าบาทแล้วของมันมาไม่ครบ1,660กว่าบาทเพราะว่าของมันปรับราคาขึ้นซะอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ก็มันก็จะได้ของไม่ครบแหละ
0: ครับ
1: แต่ก็โดยเป้าหมายก็คือการบริโภค

0: พวกที่ได้รับการชดเชยเนี่ยมันได้ของเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายน้อยลงก็ยังง่ายแค่นี้เราก็ถือว่าเราประหยัดไปจำนวนหนึ่งนะครับ
1: ใช่เนาะแล้วอย่างที่คุณสุรชัยบอกเลยว่าด้วยความที่ไทยช่วยไทยพลัสร้านค้าต่างๆสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแล้วก็เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอุปโภคบริโภคต่างๆนานาใช่ไหม
0: หรือถ้าเกิดบอกว่าเราใช้เท่าเดิมก็ต้องเราประหยัดตังค์หรือเราบอกว่าเอาล่ะรอบนี้เป็นโอกาสเราก็ซื้อของมาสำรองไว้หน่อยอะไรมาหน่อยเท่ากับเราจ่ายตังค์เท่าเดิมจ่าย1,600 กว่าบาทแต่เราได้รับของมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้คิดมุมบวกไว้จริงๆโดยโครงการต้องถือว่าดีแล้วก็กระตุ้นกำลังซื้อจริงๆนะน้องบิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝั่งของผู้ซื้อผมคิดว่าไม่มีอะไรเสียละนะครับก็แค่จะมีเสียคือว่าอย่าไปใช้จ่ายเกินตัวอย่ารู้สึกว่าโอ้ได้ของฟรีมาทุกอย่างแล้วก็ใช้จ่ายมีเติมไว้ก็ไม่ช่วยประหยัด
1: ถ้าใช้ในสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมเลยนะแล้วก็ถ้าคิดเป็นรายวันเนี่ยเขาก็คิดมาแล้วนะคุณสุรชัยรัฐให้ใช้ได้วันละไม่เกิน200เติมเอง134 บาทปรากฏว่า1วันก็คือใช้ได้334 บาทนั่นเองอันนี้คำนวณกันมาเป๊ะๆเลย
0: กระจายครับแล้วรวมๆกันนะทั้งหมดเลยนะเฉลี่ยต่อหัวใช้330 บาทเนี่ยเขาบิวใช่ไหมถ้าใช้พร้อมกันทั้งหมด30 ล้านคนเนี่ยไอ้เม็ดเงินที่มันจะหมุนเวียนในตลาดวันนี้มันตกวันประมาณ9,000 ล้านเอง
1: ค่ะโอ้ก็เลยต้องตุ้นได้พอสมควรใช่
0: ครับแล้วไอ้9,000 ล้านมันไปไหนมันก็อยู่ในเนี่ยซื้อของกินของใช้จากร้านค้าที่ลงทะเบียนประมาณ900,000 กว่าร้านค้า
1: ค่ะ
0: เงินมันก็จะหมุนเวียนอย่างที่เขาตั้งใจว่าให้มันเกิดมัลติพลายเออร์เอฟเฟคให้มันมีการแรงเพิ่มในการหมุนเวียนหลายรอบของเศรษฐกิจ
1: อ
0: ย่างนี้ผมคิดว่ามีส่วนกระตุ้นเยอะมีส่วนกระตุ้นเยอะสมมติว่าเอาละเอาก็แบบคนก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากใช้เยอะใช้ครึ่งหนึ่งก็ยังวันหนึ่งก็4,000-5,000 ล้านนี่ก็ถือว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะจะถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆนะถ้าเราใช้ได้ครบสิทธิ์ด้วยนะแล้วก็ใช้ได้ในสิ่งที่จำเป็นด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ยังไม่เต็มคุณสุรชัยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะมีการรายงานมาบอกว่าขึ้นข้อความสิทธิ์คงเหลือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยระบุว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่4,266,668สิทธิ์นะคะลงทะเบียน
0: ถึง4 ล้านกว่า
1: ใช่ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังอันนี้ก็กดผ่านตรงแบนเนอร์ได้เลยนะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็คือจนถึง4 ทุ่มปกคลุมจริงเขาลงมาทุกวันและ6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มนะคะของทุกวันจนกว่าจะครบสิทธิ์ของโครงการนะคุณสุรชัยค่ะ
0: ใครที่ยังไม่ได้ลงก็ใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่างานนี้ที่เขาบอกว่าต้องกู้เงิน400,000แต่ละล้านเอามาใช้ส่วนหนึ่งเอามาใช้ในโครงการหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ครับอันการกู้เงินก็จะเป็นหนี้สาธารณะทั้งทุกคนเป็นหนี้พร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าต้องคิดเยอะก็ใช้สิทธิ์นะครับให้เต็ม
1: ซึ่งจริงๆ
0: ว
1: ัน
0: ที่จะคุยต้องบิวไม่ได้กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องฝั่งผู้ซื้อนะ
1: กังวลพ่อค้าแม่ขายฝั่งร้านค้าใช่ไหมคะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันก็เกี่ยวกับรายการเราคือเกี่ยวกับหนี้รายการเจอหนี้101ของรายการเรานะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับประเด็นก็อย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าแน่นอนที่สุดเมื่อมีกำลังซื้อวันหนึ่งตั้งหลายพันล้านเข้ามาเนี่ยกำลังขายของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ต้องเป็นโอกาสที่ดีย อดขายจะขึ้นแน่บางร้าน5-6 พันอาจจะขึ้น10,000บางร้านวันละ10,000-20,000อาจจะเป็น2 เท่าก็เป็นเรื่องเราแล้วแต
1: ่
0: เรียกว่าสินค้าหรือประเภทไหนนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าร้านค้าเมื่อมองเป็นโอกาสเขาจะต้องมีการคิดจะสำรองเอ่ยตั้งเอ่ยนะสต็อกของเอ่ย
1: สต็อก
0: ครับอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนครับน้องบิว
1: ค่ะ
0: มันต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำรองซื้อของถ้าทางเลือกที่ดีที่สุดคือคุยกับซัพพลายเออร์มีซัพพลายเออร์ที่เราใช้บริการซื้อของอยู่แล้วขอเครดิตเพราะว่ารอบของการเบิกเงินรอบนี้เห็นว่าเร็วมากนะครับวันต่อวันหรืออาจจะวัน2 วันได้รอบได้การเบิกเงินเอาไว้อะไรอ่ะ ันก็จะทำให้การต้องขายเงินทุนเป็นอะไรก็ต้องขายไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้น
1: ค่ะต้องเจรจากันก่อนนะเพราะถ้าหลายคนไม่มีสำรองแล้วก็ไปอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินใดๆมาเพิ่มอะไรเงี้ยก็กลายเป็นภาระต้นทุนละใช่ไหมคะหลายคนจะเป็นแบบนั้น
0: ประเด็นที่อัดเสียงคือว่าไอ้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วเริ่มหนีเนี่ยมันไม่ทันหรอกที่จะไปขอสินเชื่อในระบบซึ่งอาจจะต้องเตรียมการมาตั้งแต่เดือนก่อน
2: แล้วในเรื่องของวงเงินโอดี
0: ขอวงเงินหมุนเวียนจากแบงก์อะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่ทันนะพอไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวจะหนีไปทางด้านแหละไปใช้บัตรกดเงินสด
1: ใช้ดอกเบี้ยสูงเลยกู้หนี้นอกระบบเพิ่มต่างๆนานา
0: อันนี้ก็ต้องโอนไปหนี้นอกระบบเลย
1: ค่ะซึ่งอันนั้นหนักเลย
0: ก็เป็นห่วงว่าหนี้นอกระบบน่าจะเบ่งบานเยอะเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าพ่อค้าแม่ขายหมุนไม่ทัน
1: ค่ะ
0: นั้นตรงนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าเงินกู้เงินที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มจากการที่ต้องสั่งของสต็อกของมากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่ากู้แบงค์ไม่ทันกูไม่ทันก็ไปสินเชื่อส่วนตัวก่อนก็คือบัตรกดเงินสดบัตรเครดิต
1: โอ้เราเคยคุยละดอกเบี้ยนี่ไม่คุ้มแน่นอน
0: โอ้หนักดอกเบี้ยหนักแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเอาทะเบียนรถไปจำนำก่อนมันก็เป็นสินเชื่อบุคคลประเภทหนึ่งนะครับก็ดอกเบี้ยร้อยละ24ต่อปี
1: ค่ะ
0: นะครับโครงการนี้จะหมุนสั้น2เดือน3เดือน4เดือนแต่ว่ากว่าเราจะเคลียร์หนี้ได้เนี่ยมันอาจจะติดยาว
1: ใช่
0: ถ้าดอกเบ
1: ี้ยมันก็จะทบไปด้วย
0: ไม่พอ
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือสิ่งที่เป็นห่วงท่านผู้ประกอบการ SME แหละเพราะว่ามันก็มีอยู่ทางเลขแค่นี้ครับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็คือดีที่สุดต้นทุนต่ำก็กู้แบงค์ล่วงหน้าดักไปก่อนได้ OD มาส่วนหนึ่ง500,000-300,000หนึ่งแต่ถ้าสองไม่ได้เขาก็จะไปทางด้านสินเชื่อส่วนตัว
1: ค่ะ
0: กดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลกำลังลดนั่นมันถ้าเกิดไม่ทันทำไงเขาก็อาจจะไปนี่แอดคาราเกะไปลงรับจำนำทันไหมซึ่งก็ไม่มีของไปจำนำก็
1: มันต้องมีของต้องมีทรัพย์สินนะใช่ไหมคะถ้าเป็นลงรับจำนำ
0: บางคนน่าจะหนีไปจำนำไม่นี่เลยขายฝากเอาที่เอาทางยืมที่พ่อแม่มาเอาที่ส่วนตัวบ้าง
1: ค่ะ
0: ไปจำนำไอ้ก็เลยไปขายฝากขายฝากดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปี
1: ก็สูงอีกดีไม่ดีเดี๋ยวหลุดอีกค่ะ
0: หลุดใช่แล้วราคาที่ไอ้นี่ที่เขาให้มันก็แค่แบบกดต่ำมาที
1: ่
0: ดินสมมติที่ดินล้านหนึ่งน่าจะให้สัก 200,000 เองแล้วก็ต้องเป็นที่ดินที่มีสภาพคล่องพอสมควรพอสุดท้ายไม่ได้คราวนี้หนีไปนี่นอกระบบซึ่งนี่นอกระบบอะมันได้เร็วขอปุ๊บได้ปั๊บนะครับหมุนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมันหมุนตับเดียวแต่ดอกเบี้ยก็ล่าสุดนี่ที่ผมได้ยินมานะก็ดีปกติเนี่ยเราได้ยิน110ต่อเดือน120ต่อเดือนนี่ก็โอ้โหสาหัสแล้วถูกไหม110นี่ถ้ากับปี120%นั้นมันน่าเงินต้นยังไงแต่เนื่องจากเขากู้ระยะสั้น 2-3 เดือนเนี่ยนะครับอาจจะเจอ120แต่ผมเจอเนี่ยมีการพูดให้ฟังว่าจะเป็นแบบฉุกเฉินมากต้องเอามาดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อวันนะน้องบี
1: ค่ะโอ้โหต่อวันดูเหมือนน้อยนะร้อยละสองแต่พอต่อวันเข้าไปเท่านั้นแหละลองคูณดูเลยเนาะคุณสุรชัย
0: เดือนหนึ่งนี่60%
1: น่ากลัวมาก
0: กู้หมื่นหนึ่งไงคุณต้องเสียดอกเบี้ย8-6,000นะกู้20,000เนี่ยดอกเบี้ย12,000เลยนะ
1: มัน
0: โอ้โหมันจะอะไรรุนแรงขนาดนั้นเลยน
1: ะ
0: ดังนั้นเนี่ยข้อนี้ข้อแรกเลยก็คือฝั่งผู้ประกอบการต้องวางแผนเรื่องการใช้เงินสต็อกเงินสต็อกของหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนท่านต้องประเมินให้ดีเพราะว่าท่านต้องคำนวณว่าถ้าเกิด2วันหรือ3วันกว่าจะเบิกเงินได้จาก
1: ทางภาครัฐ
0: เนี่ย
1: ค่ะทางแอป
0: สมมุติอ่ะเป็นที่3วันวันนึงขาย 20,000 ก็ต้องมี 60,000 นะครับรวมสต๊อกของอีกเยอะอีกสัก20,000อีก 40,000 ก็เป็น 100,000 แล้วถ้าเกิดเราขายเยอะกว่านี้ครับมันก็ต้องทวีคูณท่านคูณ5เท่าไปเลยตอนเนี้ยนะครับคูณ5เท่าไปเลยสำหรับยอดหมุนเวียนที่ท่านต้องมีแต่ละวันแต่ละวันแต่ละช่วงแต่ละต่อวันนะคุณก็ต้องมีหมุนเวียนประมาณสัก5เท่าของยอดขายที่เราขายได้นะครับนี่ก็คือข้อหนึ่งยังมีเวลาไหมครับน้องดีครับ
1: มีเวลาค่ะคุณสุรชัยเอาข้อที่2เลยเพราะเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นกับดักเนาะขายดีแต่สุดท้ายกลายเป็นหนี้เป็นสินมารุมมาตุ้มเลยถ้าไม่วางแผนเงินทุนหมุนเวียนดี
0: ๆระวังยิ่งขายดีเงินยิ่งช็อต ยิ่งขายดีเงินยิ่งติดไอ้ทำไมยิ่งขายดีโอ้โหดีใจสแกนทุกวันเลยทั้งวันเลยแล้วยิ่งขายดีเอาพรุ่งนี้มะรืนนี้จะไปซื้อของของหมดทั้งหมดไปรูดบัตรเครดิตก็เต็มแล้วครับเพราะว่าบางคนมีบัตรบาลานซ์รูดมาก็ดีเพราะมัน45วันกว่าจะจ่ายไม่ต้องเสียดอก
1: ค่ะ
0: บางคนวงเงินมัดบัตรอาจจะเต็มนะครับบางคนก็ฉุกเฉินก็กดรันเงินสดเลยอันนี้ก็หนัก
1: ค่ะ
0: เอาละประเด็นที่สองที่ต้องฝากท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการที่900,000กว่ากิจการที่เข้าโครงการนี้ครับก็คือยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องดีทุกอย่างเป็นเรื่องดีนะครับมีโอกาสมีกำไรแต่ว่าทั้งหมดมันเข้าระบบฐานภาษีนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณสมัครแบบนี้อะไรแบบนี้เบิกเงินเบิกทองแบบนี้มันต้องเข้าฐานภาษีหมดน
1: ี่
0: เข้าฐานภาษีจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้น้องบิวปีนี้69เราขายดีรัฐบาลมีมาตรการมีช่วงหนึ่งนะครับพอจบเอากลมๆว่าถึงสิ้นปีนี้เคลียร์หมดม
1: ัน
0: จะเป็นรายได้ของปีนี้69ซึ่งต้องไปยื่นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องไปยื่น31 มีนา 2570
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นบริษัทก็ต้องไปยื่นปิดงบนะครับ31 ธันวาก็ไปยื่น31 พฤษภา
1: อ
0: ืมนะครับส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาทั้งดี
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นจะขายดีจนเกิน 1.8 มั้ยคะเนี่ย4เดือนนี้
0: คร
1: ับค่ะ
0: ร้านค้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องเสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา31 มีนาคมปี 2570แล้วก็เข้าระบบดังนั้นเนี่ยท่านขายดีเราดีใจแต่อย่าลืมว่าถึงเวลาต้องไปยื่นรายได้ท่านต้องยื่นให้ครบนะ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่มันหักค่าใช้จ่ายใดๆได้เก็บบินเพราะว่าตรงนี้ตัวที่จะช่วยได้คือตัวนี้เลยไหมคะคุณสุรชัยอย่างน้อยที่สุด
0: ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาช่วยไม่ได้
1: ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเอาช่วยไม่ได
0: ้ที่แบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาเหมาจ่ายเป็นผู้ประกอบการเขาใช้มาตรา40 วงเล็บ 8เขาจ่าย 60% สมมุติขายได้ล้านนึงเนี่ยทั้งปีขายได้ล้านนึงเขาก็เหมาจ่ายให้ 60% ก็ 600,000 เหลือก็คือเหลือกำไรที่ไปยื่นไปคำนวณ
1: อยู่ที่ 400,000
0: ค่าลดหย่อนส่วนตัวมีเงินทำบุญไหมมีบ่อนผ่อนบ้านไหมประกันชีวิตไหมนะครับมีซื้อกองทุนไหมอย่างเงี้ยไปหักค่าลดหย่อนส่วนตัวปีนึงก็มีประมาณสัก10 กว่ารายการนะ
1: น
0: ะครับพอหักแล้วจาก400,000สมมุติหักแล้วเหลือ200,000ก็เอา200,000เนี้ยไปเข้าบันไดของการเสียภาษีซึ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดา100,000 บาท150,000 บาทแรกเนี่ยหมายถึงรายได้สุทธิแล้วนะครับ
1: ค่ะยังทุกอย่าง
0: เงินได้สุทธิสมมุติว่า200,000 150,000 บาทแรกก็ไม่ต้องจ่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ส่วนที่เกินก็เข้าเกณฑ์5%ก็50,000 บาทที่เหลือก็ไปเสีย5%ซึ่งก็ไม่เยอะแต่พอเคยขายล้านหนึ่งเกิดช่วงนี้ขายดีเกินไปเป็น1.5 ล้านต
1: ั
0: วเลขท่านจะเปลี่ยนเลยนะจากที่ไปตกฐาน5%ถ้าเราจะไปตก15%ตก10 ตก 15หรือตก20หรือบางคนขายดีกว่านั้นน้องบิวจากล้านหนึ่งไปเป็น1.5 ล้านไม่พอขายเกิน1.8 ล้านล้านแปดแสนบาทต่อปีไปเลย
1: อันนี้ก็จะไปเข้าต้องไปจดแวตอีกเน
0: า
1: ะใช่ไหมคะมันจะเกิน
0: มันจะด่านหนึ่งคือถ้าเกิดตั้งแต่เกิน1.8 ล้านบาทต่อปีท่านต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าระบบภายใน30 วัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งหลังจากนั้นไปจะขายถึงไม่ถึงไม่เกี่ยวแล้วท่านต้องจดนะครับนี่คือการวางแผนรายได้วางแผนเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็วางแผนเรื่องภาษีเงินได้ธรรมดาของท่านด้วย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะถึงเวลาเอ้าทำไมฉันต้องเสียภาษีอะไรเยอะแยะทำไมมันผ่านไปตั้งปีหน้าแล้วมันก็กำไรก็อาจจะไปใช้หมดแล้ว
1: ค่ะแต่มันมีภาษีที่เป็นภาระจะต้องจ่ายนะเพราะฉะนั้น2เรื่องหลักๆนะเงินทุนหมุนเวียนช่วงสต็อกของเนี่ยวางแผนดีๆคุยกับซัพพลายเออร์นะอย่าไปเอาหนี้นอกระบบอย่าไปเอาหนี้ที่มันดอกเบี้ยสูงๆส่วนบุคคลมาใช้แล้วก็อันที่2ก็คือประเด็นเรื่องภาษีด้วยนะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยใช่มั้ยคะ
0: เก็บกําไรส่วนหนึ่งไว้จ่ายภาษีปีหน้าด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการลงทะเบียนในระบบ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้คือยิ่งสแกนยิ่งอะไรอย่างที่เราทุกคนทราบดีเนาะเข้าสู่ระบบหมดสรรพากร รทราบเช็คจำนวนครั้งจำนวนยอดใดๆได้อย่างชัดเจนไม่สามารถปฏิเสธใดๆได้
0: ไปลงขัดแย้งกันเขาก็เรียกตรวจขึ้นมาคราวนี้มันจะผ่านมีแจ็คพอตไปเกิดตรวจที่หลังก่อนหน้านี้อีกหลายปีนี่ยุ่งเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ใชถ้าไปโดนย้อนหลังอีกเนาะเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้สำคัญนะสำหรับผู้ประกอบการจริงๆเป็นช่วงเวลาทองที่อาจจะกระตุ้นยอดขายแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่เราอาจจะต้องวางแผนเตรียมการไว้ใช่ไหมคะสองเรื่อง
0: วางแผนไม่พอต้องกันเงินเก็บไว้หน่อย
1: อันนี้สำคัญ
0: วางแต่แผนแล้ววางแต่แผนแล้วเงินไม่กันไว้ถึงเวลาปีหน้านี่เดือดร้อนเดี๋ยวต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายภาษียุ่ง
1: ประเด็นหลักคือโดนย้อนหลังหรือใดๆเนี่ยแหละนั่นจะสำคัญมากที่เราเคยคุยกันเนาะคุณสุรชัยใช่ไหมคะ
0: เห็นไหมผมไม่ได้ห่วงฝั่งผู้ซื้อเลยตอนนี้ห่วงฝั่งผู้ขาย
1: ค่ะ
0: นะครับต้องมีการบ้านที่ต้องทำนะสองข้อนะอย่าลืมนะน้องอิวเราต้องเตรียมกันเยอะ
1: ใช่
0: ไปทำกันบ้านเลยยุ่งเลย
1: ค่ะเพราะบางทีเราจะเอนจอยกับยอดขายนะเอนจอยกับเนี่ยเดี๋ยวคึกคักละ1มิถุนายนแน่นอนคึกคักแน่นอนนะคุณสุรชัยเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันอีกครั้งนึงเนาะว่าเม็ดเงินการใช้จ่ายต่อวันเป็นยังไงอย่างไรบ้างนะคะแล
0: ้
1: วค่ะแต่ก็ฝากผู้ประกอบการต้องขอบพระคุณคุณสุรชัยมากเลยที่หลายๆคนอาจจะเตรียมเอ็มจอยกับยอดขายละแต่ว่าลืมดู2ประเด็นนี้ยังพอมีเวลานะยังเตรียมตัวได้นะเพราะว่าอีก 2-3 วันที่จะเปิดซื้อขายนะคะ
0: ค่ะใช่ okay. เอ็นจอยได้แต่เดี๋ยวก็จะจุกทีหลังแล้วยุ่งอีกเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามัน 900,000 แล้วแต่ว่าข้อดีนะต้องบิวต้องถือว่าโครงการนี้ 900,000 กว่าร้านค้าที่เข้าระบบผมครับซึ่งจะทำให้มีข้อมูลมีฐานประสงค์ภาษีดีขึ้นนะครับซึ่งท่านที่เข้าไปแล้วในโครงการนี้ท่านก็ควรจะวางแผนพัฒนาตัวเองจะไปกลัวเรื่องภาษีอย่างเงี้ยครับมีโอกาสขายได้ขายดีภาษีจ่ายเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มจากกำไรเราอย่าไปคิดเยอะนะครับเข้าไปแล้วก็ถ้าท่านถูกต้องใครขายเกินล้านแปดไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าต่อไปนี้เกินก็จดบริษัทไปเลยจดห้างจะทำให้เราเสียภาษีประหยัดขึ้นได้นะครับ
1: แต่หลายคนก็จะกลัวคุณสุรชัยมันจะแค่ชั่วคราวแล้วมันจะกลายเป็นภาระระยะยาวไหมถ้าจดแวดอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเลยเบสิกมากที่หลายๆท่านกังวลมากๆเหมือนกันเนาะเคสนี้คุณสุรชัยจะแนะนำยังไงดีคะถ้าเราแบบอาจจะแค่ล้านแปดแค่ไม่กี่เดือนหรืออะไรเงี้ยแต่เราต้องไปจดเลยแล้วเป็นภาระระยะยาวยังไงดีคะ
0: ถ้าจริงๆในนามบุคคลธรรมดาถ้าคิดว่าเราไม่เกินล้านแปดหรือว่าเกินครั้งเดียวแล้วไปมันจะเป็นภาระก็ท่านต้องดูยอดขายท่านให้ดีเพราะว่าเราไปได้มันก็อยู่ที่เราครับวางแผนว่าถ้าเกิดรายได้ในสเตทเมนต์เราหรือบัญชีเรามันเกินมันแตะเมื่อไหร่มันเป็นกฎหมายที่เราต้องทำนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันไม่ถึงแน่หรือว่ามันไม่อยากจะไปแบกรับเรื่องประสงค์ภาษีท่านก็อย่างที่บอกดังนั้นท่านก็ต้องไปประกอบการที่มันปรับเหมือนล้านแปดแต่ว่าจะไปใช้วิธีซิกแซกเดี๋ยวมันก็ตรวจเจ
1: อ
0: บางคนก็บอกว่าไปสปริตแบ่งบัญชีออกไปเป็นหลายๆบัญชีได้ไหมตอนนี้ก็ตรวจเจอหมดแล้ว
1: ตรวจได้ใช่ที่เราคุย
0: มันตรวจไม่ยากไงในระบบดิจิตอลหรือมันตรวจเจอนะครับผมคิดว่าถ้ามั่นใจหรือว่าเราทำการค้าระหว่างเติบโตให้ธุรกิจก้าวหน้าเผื่อเป็นมรดกให้ทายาทต่อไปก็จดห้างเลยก็ได้จดห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ง่าย2คนบริษัทเดี๋ยวนี้ก็2คนมาไหนตามไม่ได้ด้วยภาระทำบัญชงบัญชีบ้างเดี๋ยวนี้ก็จ้างเขาทำหมดก็ไม่แพงแล้วก็ทำให้กิจการมันเติบใหญ่มั่นคงลูกหลานก็จะได้มาต่อยอดนะบางคนเห็นพ่อแม่ทำแล้วไม่กล้ามาต่อยอดเลยเพราะกลัวโดนภาษียอดหลังตัวเอง
1: โอเคฝากไปเนาะสำหรับประเด็นนี
0: ้โตไม่ได้ครับ
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าคิดว่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆเป็นครอบครัวนะครับเอาแค่อุปโภคบริโภคมีอาชีพค้าขายไปเรื่อยๆก็ท่านดูแลเรื่องยอดขายท่านได้ดีแล้วถ้าเกินยังไงมันไม่มีทางก็ต้องจดนะครับพอจดแล้วเป็นภาระท่านก็จะต้องดูเรื่องบริการนั่นเองครับ
1: ค่ะโอเค ก็ฝากไปถึงทุกท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพ่อค้าแม่ขายส่วนเราบุคคลที่ใช้เนี่ยแน่นอนว่าก็ใช้สิ่งที่จำเป็นนะซื้อสิ่งที่จำเป็นอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการบริหารการเงินส่วนบุคคลอยู่ละใช่ไหมคะคุณสุรชัยนะคะค
0: ่
1: ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณสุรชัยที่มาย้ำเตือนการเนาะหลายท่านอาจจะเป็นประโยชน์มากๆหลายท่านบอกโอ้ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยเดี๋ยวต้องไปจัดการละนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภาษีเนี่ยแหละค่ะ
0: นั่นแหละครับคือสิ่งที่หลายคนก็อาจจะกังวลใจนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าใจมันรู้จักมันดีแล้วก็ศึกษานะไม่ยากครับเราก็วางแผนภาษีก็จะประหยัดภาษีมากกว่าการกว่าไปหลบเลี่ยงภาษีหลบเลี่ยงภาษีมันหลบได้ชั่วคราว
1: ครับค่ะโอเคชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยค่ะที่เข้ามาให้ข้อคิดกันนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะคุณสุรชัยคะค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะก็เป็นวิทยากรประจำของเรานะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกันเป็นประจำแบบนี้นะคะในทุกช่วงของวันศุกร์นะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะนี่ก็ฝากเป็นข้อคิดข้อย้ำเตือนนะไปถึงบรรดาผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะคะ2ประเด็นสำคัญอันทวนกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวไทยช่วยไทยพลัสจะเปิดในเรื่องของการใช้แล้วเนี่ยนะคะในส่วนของวันจันทร์ที่1มิถุนายนเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีทุนหมุนเวียนนะทุนสำรองนะเอาไว้ในแง่ของการสต็อกสินค้าเพราะว่าแน่นอนช่วงนี้ยอดขายนะคะหลายท่านอาจจะทำยอดขายได้ดีนะมากกว่าโดยปกติแน่นอนนะคะอาจจะต้องมีการสต็อกสินค้าหรือซื้อต้นทุนวัตถุดิบนะเพื่อที่จะมาผลิตสินค้ามากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อย่าลืมเตรียมในส่วนของเงินทุนสำรองเอาไว้หรือถ้าสต็อกสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยลองเจรจากับซัพพลายเออร์นะคะเพื่อที่จะอาจจะเครดิตกี่วันก็ว่ากันไปนะแต่ว่าต้องระมัดระวังว่าอย่าไปใช้เงินทุนหมุนเวียนโดยที่ไปใช้สินเชื่อผิดประเภทนะไม่ว่าจะเป็นไปกดบัตรเงินสดมาก่อนนะคะนี่ดอกเบี้ยก็แพงนะ 25% นะหรือว่าไปใช้บัตรเครดิตหรือว่าไปใช้ในเรื่องของการจำนำทะเบียนรถจำนำจำนองที่หรือแม้กระทั่งไปในเรื่องของหนี้นอกระบบนะคะเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยดอกเบี้ยสูงนะคะแล้วก็ไม่คุ้มค่าแน่นอนแล้วก็จะกลายเป็นยอดขายดีเนี่ยจะกลายเป็นภาระหนี้สินที่ตามมานะคะส่วนที่2ที่คุณชัยฝากไว้ก็คือประเด็นเรื่องของภาษีนั่นเองนะคุณผู้ฟังยอดขายเยอะเราก็แน่นอนก็จะมีประเด็นเรื่องของภาษีตามมานะคะก็ต้องเตรียมดูเผื่อตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะนี่เป็น2เรื่องที่ฝากกันนะคะแล้วก็ในรายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็ย้ำเตือนนะคะว่าก่อนใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือแล้วก็เงื่อนไขการใช้สิทธิ์นะคะการซื้อขายสินค้ารับหรือว่าให้บริการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนั้นเนี่ยจะต้องทำธุรกรรมแล้วก็สแกน QR code เพื่อชำระสินค้าบริการกันแบบพบหน้านะ face to face ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือคนกลางไม่ว่าจะวิธีการใดนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้เนี่ยตั้งแต่6โมงเช้านะคะจนถึง6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาก็คือ5ทุ่มของทุกวันนะคะแล้วก็ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทำการใดๆที่สร้างความเข้าใจผิดหรือว่าก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินการของมาตรการหรือโครงการใดๆของรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นย้ำเตือนนะเงื่อนไขของสิทธิ์นะส่วนสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะในครั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมสินค้าสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดนะคะแล้วก็บริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระสินค้าหรือบริการล่วงหน้าอันนี้จะไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะก็จะมีร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปสินค้าทั่วไปแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะนะคะนี่ก่อนใช้บริการก็สอบถามเขาได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตกันเนาะประเด็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเดี๋ยวก็จะเปิดให้ใช้แล้วนะคะในช่วงของวันที่1มิถุนายนนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยบอกว่าสิทธิ์ยังคงเหลือนะคุณผู้ฟังเมื่อตอน 6:00 น.ไปดูสิทธิ์ยังคงเหลืออีก4ล้านกว่าสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยวันนี้เป็นวันลงทะเบียนวันสุดท้ายนะลงทะเบียนได้ถึง4ทุ่มของวันนี้นะคะก็ไปลงทะเบียนกันได้นะสำหรับประชาชนทั่วไปที่เขาให้30ล้านสิทธิ์นั่นเองนะคะโอเคอันนี้เป็นรายละเอียดที่เรามาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะช่วงนี้ค่ะช่วงหน้ายังมีรายละเอียดนะคะกับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มกรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพของเซตอินเด็กซ์วันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยดัชนีนะคะเปิดมาแล้วก็ขึ้นไปแตะถึง 1,581 จุดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวในแดนบวกอยู่นะคะตอนนี้เรียลไทม์ในดัชนี 1,574 นะคะจุด30จุดบวกอยู่ 5.33 จุดนะวอลุ่มการซื้อขายก็คือคักนะคะยังไม่1ชั่วโมงดีเลยก็วอลุ่มไปแล้ว 21,571 ล้านบาทนะคะไปดูใน Most Active 10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะวันนี้แน่นอนว่านำมาด้วยเดลต้านะคะ357บาทบวกมา4บาท 1.13% นะคะ KBank ค่ะแตะ200บาทบวกมา1บาทนะ 0.5% ค่ะ CPO 47บาท25สตางค์บวกมา75สตางค์ HANA 37บาท75สตางค์ลงไป75สตางค์ KTB กรุงไทยแบงค์นะคะ35บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงกราฟค่ะ62บาท25สตางค์บวกมา50สตางค์ค่ะปตท.สผ.141บาท50สตางค์ลงไป2บาท50สตางค์นะนี่ก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะคะไทยค่ะการบินไทย6บาท70สตางค์ลงไป5สตางค์ค่ะ BBL Bank กรุงเทพ173บาทบวกมา1บาทแล้วก็ Advance นะคะ354บาทบวกมา1บาทนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะคะก็ไปดูตลาดอื่นๆด้วยนะตลาดต่างประเทศเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยหลายๆตลาดก็บวกได้ดีนะคุณผู้ฟังก็อาจจะเป็นประเด็นภาพใหญ่นะประเด็นในเรื่องของความหวังสถานการณ์ในเรื่องของอิหร่านแล้วก็อเมริกานะคะหลังจากที่ก็มีประเด็นนะที่เราตามกันไปนะว่ามีการเจรจาแล้วก็กำลังจะมีการลงนามหยุดยิงต่ออีก60วันในขณะที่อิหร่านเองนะก็จะมีการเสนอเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีก1เดือนด้วยนะแต่ต้องแลกกับการที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารในบริเวณใกล้เคียงกับอิหร่านนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่หนุนทำให้ตลาดวันนี้นะหางเสงที่ฮ่องกงเรียลไทม์เนี่ยบวกอยู่ 1.15% นะคะนิกเกอิ225ก็บวกได้ดีค่ะ 2.26% นะ 1,464 จุดช่วงนี้เนี่ยร้อนแรงอินตลาดก็คือเกาหลีใต้นะคะก็บวกมาคอสปีดัชนีบวกมา 2.74% 224จุดนะที่มีอ่อนแรงบ้างก็จะเห็นเวียดนามเนาะ VN Index นะคะหลังจาก ากที่เขาหลุดในส่วนของ 1,900 จุดลงมานั้นเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่ายังเคลื่อนไหวแคบๆยังเหมือนกับไซด์เวย์ดาวๆอยู่นะคะตอนนี้ลบอยู่ 3.14.0.17% วันนี้ VN 30นะหุ้นใหญ่30ตัวแรกก็พยายามรักษาระดับแถว 2,000 จุดมาตลอดนะวันนี้ก็มีหลุดๆนะคะตอนนี้เรียลไทม์ 1,998 จุดก็ลบอ่อนๆยังไม่ถึง1จุดนะ 0.82 จุดนะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นเวียดนามนั่นเองนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะอย่างที่บอกว่าก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งเหมือนกันนะคะที่ถ้าสถานการณ์ในเรื่องของสงครามดูดีขึ้นนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีโอกาสที่จะขยับปรับขึ้นมานะอย่างทองคำนะวันนี้ก็บวกมาเรียลไทม์เนี่ยปรับราคาไป5ครั้งแล้วนะคะตอนนี้รับซื้อ 69,200 บาทนะคะออกอยู่ที่ 69,400 บาทก็ถือว่าดีดมาจากเมื่อวานนี้นะคะที่ค่อนข้างจะปรับตัวลงไปลึกเหมือนกันนะคะเมื่อวานอย่างที่บอกว่ามีช่วงบางเวลาลงไป 67,850 ต่อบาททองคำนะที่ตลาดโลกที่หลุด 4,400 เหรียญลงไปแต่วันนี้ก็ทะยานกลับมานะแต่ยังไม่ได้กลับไปยืนเหนือ 70,000 บาทต่อบาททองคำนะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับทองคำไม่รู้เหมือนกันจะถอยไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานที่ถอยไปเนี่ยหลายคนก็อยากจะรอเนาะให้ถอยไปอีกแล้วก็จะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าสถานการณ์ดูดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเด็นเรื่องของอเมริกากับอิหร่านเนี่ยทองก็มีโอกาสที่จะกระเตื้องนะแล้วก็ดูประเด็นในเรื่องของทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ตัวบอนด์ยิวของอเมริกาด้วยนะคะก็ดูเหมือนผลตอบแทนจะลดลงแล้วนะสำหรับพันธบัตรระยะยาวของอเมริกานั่นเองนะคะตอนนี้ก็ติดตามในหลายๆประเด็นทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเชิญชวนกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของการบริหารไอเดียการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะเราจะชวนคุณไปพบกับรายการ CEO Cozy ค่ะบางทีหลายท่านอาจจะเคยสงสัยนะว่าผู้บริหารระดับประเทศหลายๆคนเนี่ยที่เป็นระดับท็อปนะเขาใช้ชีวิตยังไงในวันพักผ่อนนะคะเขาไอเดียธุรกิจพันล้านของเขาเนี่ยผุดขึ้นมาตอนไหนนะคะก็รายการนี้ค่ะก็จะพาไปพบกับนะคะรายการ CEO Cozy จะพาไปพบกับอาณาจักรส่วนบุคคลนะคะส่วนตัวของเหล่า CEO แล้วก็เจ้าของกิจการชื่อดังค่ะจะไปนั่งคุยกันแบบชิลๆนะคะสไตล์โคซี่ที่คุณจะไม่ได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมเนาะแต่ว่าคุณจะได้เห็นหัวใจแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาค่ะรายการนี้นะคะก็จะบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานคือการพักผ่อนมาเติมพลังใจแล้วก็รับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันนะคะกับบทสนทนาที่จะทำให้คุณเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะเริ่มต้นในเรื่องของความเรียบง่ายแล้วก็ความจริงใจเสมอนะคะก็สามารถที่จะกดติดตามนะฝากกดติดตามแล้วก็ subscribe นะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยที่ YouTube ช่อง Thinking Radio นะสำหรับรายการ CEO Cozy นะใครสนใจก็เสิร์ชไปดูตอนต่างๆนะที่ก็บุกอาณาจักร CEO ระดับท็อปของประเทศมาแล้วหลายท่านเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะก็อันนี้เป็นรายการนะของคลื่นความคิดทาง Thinking Radio นะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะปิดท้ายอีกเรื่องนึงนะคะที่จะเอามาฝากคุณผู้ฟังก็คือวันนี้เนี่ยจริงๆจะต้องติดตามเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าดูเหมือนบรรยากาศวันนี้จะค่อนข้างสดใสใช่ไหมคะแต่ว่าต้องดูทิศทางของหุ้นเดลต้าด้วยเนาะหลังจากที่ตลาดซับก็มีการออกมาเตือนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ช่วงใกล้ปิดตลาดในวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของการทำMSCI Rebalance ด้วยนะคะก็มีโอกาสที่อาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คงต้องรอติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูกันด้วยเนาะว่านักลงทุนนั้นเนี่ยนะคะจะมีการทั้งลงทุนระยะสั้นเนี่ยบางคนก็ไม่แน่ใจว่าหยุดยาวจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะคะก็อาจจะมีการเทขายหรือลดน้ำหนักการลงทุนได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะแต่เมื่อวานนี้ถ้าดูตามรายกลุ่มวอลลุ่มทั้งวันเมื่อวานน่ะ 62,000 กว่าล้านแล้วก็ขายสุทธิกันทุกกลุ่มเลยต่างชาติขาย 2,200 กว่าล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 1,000 กว่าล้านมีรายย่อยเมื่อวานเข้ามาเก็บเยอะ 3,700 กว่าล้านบาทนะคะเดี๋ยววันนี้ตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ชัยเข้าใจเงินสัปดาห์หน้ามีวันหยุดหลายวันนะคะแต่ว่ารู้ชัยเข้าใจเงินก็ยังมาพบเจอคุณผู้ฟังนะก็สามารถที่จะมาอัปเดตกันแล้วก็ดูตลาดต่างประเทศไปพร้อมๆกันได้ถ้าใครไม่ได้ไปไหนนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
7: รู้ชัยเข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 11:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26,200,000รายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคม 2569โดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ 6,604,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากจำแนกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มอายุ31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดกว่า8,200,000รายรองลงมากลุ่มอายุ46-60ปี7,200,000รายและกลุ่มอายุ21-30ปี4,700,000รายในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,29,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,25,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายประชาชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงเดินทางมายังธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องเพื่อลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: การลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพบว่าที่บริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการในการสแกนหน้ารวมถึงติดต่อสอบถามการเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แม้จะพยายามสแกนหน้าด้วยตนเองรวมถึงให้บุตรหลานช่วยดำเนินการให้แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารโดยผู้ใช้บริการรายหนึ่งกล่าวว่ามาที่ธนาคารตั้งแต่เวลาเปิดทำการเนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแอปพลิเคชันเป่าตังได้ด้วยตนเองโดยการเดินทางมาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเชื่อว่าถึงอย่างไรรัฐก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการทั้งนี้ทราบว่าจะต้องมีการเติมเงินเข้าระบบจึงจะได้ร่วมใช้เงินในโครงการโดยรัฐสนับสนุนเดือนละ 1,000 บาทแต่การให้ประชาชนต้องเติมเงินเข้าระบบ600กว่าบาทเห็นว่าทำให้เกิดความยุ่งยากและประชาชนเองก็ไม่ได้มีเงินที่จะเติมได้ตลอดเวลาหรือตามที่ต้องการจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนมากในขณะที่อีกรายเห็นว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนการเติมเงินเข้าระบบด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและเป็นเรื่องที่มีการทำความเข้าใจกันมาก่อนแล้วจึงเห็นว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจแล้วโดยขึ้นหลังลงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มหลังพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนจากกรณีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ48ปีรายเดอร์หนุ่มเสียชีวิตโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง198มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สภ.บางสีเมืองก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดนายจรงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วโดยขับรถนิสสันเคน่าสีดำ เข้ามาจอดข้างหลังและขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนหลังโรงพักและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำโดยมีพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นทราบว่าในวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงพรหมเศรษฐ์หรือชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์หลังพยายามสมอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
5: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: พร้อมบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ยกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันนี้วันศุกร์นะคะ29เดือน5นะคะ29พฤษภาคมค่ะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของเดือนที่5นะคะก็พรุ่งนี้วันเสาร์หลายท่านก็หยุดแต่ว่าเอกชนก็ยังคงทำงานต่อเนาะแล้วก็วันอาทิตย์เป็นต้นไปก็มีวันหยุดอยู่หลายวันนะคะก็จะมีฟันหลออยู่วันนึงเนาะวันที่2เห็นมีการประกาศปิดกันบ้างแล้วนะหมายความว่าใครที่จัดตารางบริหารเวลาในเรื่องของการทำงานได้ก็ได้หยุดนะคะนี่ก็ไม่ได้มีจะปัญหาในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานที่บ้าน work from home นะคะก็สบายสบายก็ได้วันหยุดยาวเป็น4วันนะคะเนื่องในวันหยุดชดเชยวันจันทร์วันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีด้วยนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาขณะนี้ในกรุงเทพยังไม่มีฝนนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดนั้นมีการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทั่วทุกภาคเลยค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะเหนือก็ไม่รอดนะคะภาคอีสานนี่ก็เตือนให้มีการเฝ้าระวังสำหรับน้ำท่วมฝนตกหนักนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยก็มีการเตือนมาจากโฆษกระทรวงการคลังนะคะว่าวันสุดท้ายแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะยังมีคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตัวเลขค่อนข้างก็เยอะอยู่นะเกือบ 500,000 รายนะคะลงทะเบียนไม่สำเร็จอันนี้ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรยังไงแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่รอตรวจสอบคุณสมบัติอีกประมาณ100,000 กว่าราย10ตอนนี้เขาบอกว่าเหลืออีกตั้ง4ล้านเนี่ยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25ล้านกว่าก็เหลืออีก4ล้านกว่านะคะ4ล้าน10จากทั้งหมด3ล้านวันนี้ก็วันสุดท้ายจนถึง4ทุ่มนะคะอันนี้ก็เตรียมลงกันได้นะคะบางคนบอกว่าไม่รู้จะลงยังไงแล้วมันลงไม่ได้เพราะว่าหนึ่งต้องไปซื้อซิมใหม่ต้องมีมือถือใหม่ต้องไปธนาคารแต่เมื่อเช้านี้เนี่ยผ่านธนาคารกรุงไทยแถวบ้านรู้สึกคิวน้อยลงกว่า4วันก่อนหน้านี้นะคะวันนี้คิวน้อยลงแต่ไม่แน่ใจนะช่วงสายๆเนี่ยอาจจะมีคิวเยอะกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะคะช่วงสายเนาะคนก็อาจจะไปออกจากบ้านกันช่วงสายเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะคะไปตั้งแต่เช้าก็ได้กลับบ้านเย็นๆค่ำๆอยู่ดีเนาะก็ต้องเข้าใจในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเขาก็ทำงานหนักแหละเนาะสำหรับในช่วงณเวลานี้นะคะหนักแน่นอนเพราะว่าประชาชนเขาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางทีมันมีข้อจำกัดอยู่เยอะนะคะหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆธนาคารก็ไปอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่อยู่ไกลอันนี้น่าเห็นใจมากนะบางทีต้องเขาเรียกว่าต้องเช่ารถเหมารถมาอย่างเงี้ยต่างจังหวัดนะคะวันนี้เห็นเลยค่ะสภาพคือต้องมารถโดยสารอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจมากนะคะสำหรับในขณะนี้ค่ะโลกก็เขาบอกใกล้เฮแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐอิหร่านนะคะโหแหล่งข่าวใกล้ชิด4คนน่ะ ก็เป็นผู้นำนะคะของสหรัฐของอิหร่านแล้วก็ของประเทศใกล้เคียงเปิดเผยว่าข้อตกลงเกี่ยวกับการขยายกรอบเวลาการหยุดยิงจะขยายไปอีก60วันแล้วก็อนุญาตให้มีการสัญจรผ่านน่านน้ำสำคัญทางยุทธศาสตร์แล้วในระหว่างที่มีการเจรจาจัดการกับประเด็นยุ่งยากต่างๆนานาในนั้นรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงเนาะเหมือนหมายถึงว่าจะได้รับความเห็นชอบแล้วจากบรรดาผู้นำทั้งสหรัฐหรือว่าอิหร่านนะคะก็เท่ากับว่าที่เป็นก้าวย่างครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญในการมุ่งหน้าสู่สันติภาพนับตั้งแต่ความขัดแย้งที่เริ่มต้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงที่ว่านี้มีขึ้นตามหลังจากการโจมตีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอีกหนึ่งยกระหว่างสองประเทศนี่เป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระทั่งกันล่าสุดในหลายๆรอบที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแหล่งข่าวระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัติข้อตกลงนี้ส่วนทำเนียบขาวปฏิเสธแสดงความเห็นแล้วก็อิหร่านก็ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าที่ข้อตกลงนะคะแต่ว่ามีเว็บไซต์ข่าวของสหรัฐเว็บหนึ่งอะรายงานออกมาเป็นที่แรกนะคะหรือสื่อมวลชนของอิหร่านก็อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับคณะเจรจาว่าร่างข้อตกลงยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายเลยแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันในเรื่องนี้ได้ที่ผ่านมารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มีการกล่าวอ้างอยู่หลายครั้งว่าข้อยุติสงครามใกล้เข้ามาแล้วแต่สุดท้ายก็มักจะถูกอิหร่านโต้แย้งหรือว่าปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวข้อตกลงที่จะยุติการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสแบบเจาะจงและสหรัฐจำเป็นต้องยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านด้วยเหมือนกันนอกเหนือแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะอเมริกาเนี่ยยังจะต้องไปยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านบางส่วนด้วยเนี่ยรายงานข่าวชิ้นนี้ก็เลยเขาบอกว่ากระตุ้นให้ในส่วนของคือความหวังอะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเปิดช่องแคบซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติอันสำคัญคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลกเนี่ยเป็นความหวังไม่ได้มากมายก่อนหน้านี้นะคะกองบัญชาการกลางของสหรัฐก็บอกว่ากองกำลังของพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะสอยโดรนอิหร่านล่วงมาอีก5ลำแล้วก็โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นแห่งหนึ่งของอิหร่านในเมืองท่าชื่อว่าเมืองบันดาอับบาสซึ่งเตรียมยิงจรวดออกมาเป็นลูกที่6จากนั้นกองกำลังคูเวตก็สกัดขีปนาวุธที่ยิงเข้าหาประเทศของพวกเขาได้ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่คูเวตนั่นเองนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าจะเกิดขึ้นในวงจำกัดแต่ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเปราะบางของการเจรจาที่หวังว่าจะเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิงที่มันคืองอนแง่นมากอะสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วคร่าชีวิตผู้คนไปโอ้เป็นหลักหลายพันคนแล้วก็ก่อแรงสั่นสะเทือนให้กับพลังงานทั่วโลกค่ะคือเดือดร้อนกันหนักมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะมีการอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งไม่ประสงค์จะเอ่ยนามว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการป้องกันตัวเองและก็ยังมีความตั้งใจจะรักษาไว้ซึ่งข้อตกลงหยุดยิงอยู่ดีอ๋อข้อตกลงหยุดยิงก็ต้องทำแต่ที่ไประเบิดอีกรอบนึงเนี่ยป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะแต่ว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเขาก็บอกว่าเขาก็ยังคงมีเป้าหมายเหมือนเดิมยังไงก็ต้องโจมตีฐานทัพสหรัฐที่อยู่เบื้องหลังการเล่นงานเมืองท่าบันดาอับบาสที่ว่านี้ให้ได้เพราะว่าการถูกโจมตีซ้ำๆอะไรๆก็ตามเนี่ยนะมันก็จะนำมาซึ่งการป้องกันตัวเองเด็ดเดี่ยวมากกว่าเดิมค่ะนี่คืออิหร่านเขาก็มองแบบนี้นะคะเนี่ยก็ตอนนี้คนกลางอย่างปากีสถานนะคะก็บอกว่าตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานเนี่ยกำลังจะพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ วันนี้เลยค่ะที่วอชิงตันนะแต่ว่าความสัมพันธ์ของการเดินทางเย็นครั้งนี้ไม่ได้เป็นที่ชัดเจนอะว่าไปเพื่อการนี้ไหมหรือไปเพื่อยังไงแบบไหนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดตลอดว่าสงครามครั้งนี้ใกล้ยุติแล้วใกล้ยุติลงแล้วอะไรประมาณนี้แม้พูดมาตั้งแต่

ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆนะคะทั้งอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรที่น่ารักของสหรัฐจะต้องหยุดโจมตีในเลบานอนด้วยเหมือนกันแต่ความขัดแย้งครั้งนี้ไม่มีสัญญาณว่าจะเบาลงเลยอิสราเอลยังคงอ้างว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานของพวกนักรบฮิสบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองชายเมืองนี้เนี่ยจะอยู่ทางใต้ของเลบานอนแล้วก็จะทำการโจมตีในเมืองหลวงให้แบบราบคาบด้วยนะคะโอ้โหก็เอาเป็นว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยเนาะสำหรับในเรื่องของการบรรลุข้อตกลงที่ว่านี้คือดูท่าจะไม่ยอมกันนะคะไม่ยอมจริงๆณขณะนี้นะคะแล้วก็ไหนยังจะมีประเทศโอมานก็มาอีกนะคะโอมานคือที่ผ่านมาประเทศนี้ไม่ได้เอ่ยถึงใดๆเกี่ยวกับแนวคิดว่าจะเข้าควบคุมช่องแคบช่องแคบฮอร์มุซกับอิหร่านด้วยโดยมีแต่เพียงการพูดคุยเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินเรือเท่านั้นในขณะที่อิหร่านแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโอมานหลังจากที่สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าคำขู่จากเจ้าหน้าที่ของรัฐยังก้องอยู่เลยแล้วจะทำยังไงทำอะไรแบบไหนยังไงณขณะนี้นะคะยังไม่ชัดเจนอ่ะตอนนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าล่าสุดเนี้ยเป็นที่ฮือฮาเนาะมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงไม่รู้นะอ่านข่าวในบ้านเราไม่น่าจะถูกฟ้องเฟิ้งอะไรนะเพราะว่าคืออันนี้ไปเกี่ยวกับมีควายเผือกตัวหนึ่งนะคะในประเทศปากีสถานไม่ใช่ประเทศบังกลาเทศนะคะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์คือเขาบอกว่าควายเผือกตัวนี้มีใบหน้าที่คล้ายมากเลยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วเวลานี้เนี่ยควายตัวดังกล่าวนะได้ใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปภายใต้การดูแลของรัฐบาลนะที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะควายเผือกหนัก700กิโลกรัมมีชื่อเสียงโด่งดังมากบนสื่อสังคมออนไลน์ก็บอกว่ามีชื่อแบบชั่วข้ามคืนเลยเพราะว่าขนมันน่ะสีทองไม่ได้ขนที่หลังนะเป็นขนที่หัวในลักษณะคล้ายๆกับทรงผมท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าควายตัวนี้เนี่ยจุดหมายปลายทางอยู่ที่การถูกฆ่าเพื่อบูชายัญตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะในวาระเทศกาลสำคัญทางศาสนาที่เขาเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศที่เป็นมุสลิมนะคะเขามีประชากรทั้งร้อยกว่าล้านเนาะที่นี่แต่มันรอดตายในนาทีสุดท้ายจากการที่คือคนฆ่าน่ะเขาดูหน้าเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยไม่ทำนะคะเจ้าของควายเล่าว่าเขาเนี่ยตั้งชื่อให้ควายตัวนี้ว่าทรัมป์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่เพิ่งตั้งเมื่อวานนะคะเขาตั้งชื่อว่าทรัมป์เพราะว่าเขามีขนแปลกแหวกแนวจากควายตัวอื่นทีนี้พอถึงวันกำหนดฆ่าแล้วเนาะถ้าสุเรียกวัวหรือควายเดี๋ยวก่อนดูหน้าก่อนนะทำไมข่าวมันพูดทั้งวัวและควายน่าจะเป็นควายเนาะดูจากเขาเนี่ยนะคะสีเป็นสีเผือกอ่ะคือเขาบอกว่าอย่างนี้ควายตัวนี้เนี่ยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากรู้อยากเห็นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องนะคะก็พอเขาแชร์ไปบนสื่อออนไลน์เนาะเด็กๆก็โอ้โหเขาใช้คำว่าไหลบ่าไปถ่ายรูปถ่ายภาพกับควายที่จู่ๆก็โด่งดังในโลกออนไลน์กันอย่างไม่คาดคิดมาก่อนนะคะแม้ว่าเจ้าของจะขายไปแล้วตั้งแต่ก่อนวันเทศกาลใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมาซื้อไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มันจะถูกลงมีดอ่ะก็ใช้คำนี้เลยนะคะทีนี้ระหว่างหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับรัฐออกคำสั่งว่าให้ละเว้นการฆ่าสัตว์นะอย่างควายตัวนี้เอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทำแบบนี้เลยว่าไม่ให้ค่าสำหรับควายตัวนี้นะคะกรมปศุสัตว์ในบังกลาเทศร้องขอเลยประมาณนี้นะคะให้เจ้าของควายบอกว่าในฐานะที่เป็นสัตว์หายากนะนี่เป็นควายเผือกนะรู้หรือเปล่าแล้วหนุ่มแน่นเลยนะคะและสามารถเลี้ยงต่อไปได้อีกหลายปีสุดท้ายเขาก็ให้ตำรวจมาจูงควายไปเขาใช้คำว่าลำเลียงเนาะ
ไปที่ศูนย์สัตว์ป่า

0: กลางของรัฐในประเทศบังกลาเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์ยืนยันว่าควายตัวนี้จะได้รับการคุ้มครองในระดับสูงและได้รับการดูแลเป็นพิเศษเลยนี่พ้นระยะเวลาในการกักตัวตามมาตรฐานตามมาตรการของเขาสิ้นสุดลงแล้วนะคะก็เลยมีการคาดหมายกันว่าเดี๋ยวควายตัวดังกล่าวที่ชื่อทรัมป์เนี่ยจะถูกเอาไปจัดแสดงให้ประชาชนเข้าชมเอ้าคิดตังหรือเปล่าไม่รู้นะคะจะเอาไปโชว์เลยนะคะเออขอบคุณสำนักข่าว Royal News นะคะที่นำเสนอนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนอ๋ออันเนื่องมาจากทรงผมค่ะหวีเป๋ไปข้างเดียวกันเลยแต่ว่าผมของควายเนี่ยนะคะมันสีแบบมันสีแบบออกน้ำตาลกว่าของท่านประธานาธิบดีเนาะเอออานิสงส์นะเหมือนคนดังนะคะควายเผือกตัวนี้รอดตายมาได้นะคะสุดท้ายรัฐบาลก็เอาไว้นะคะละเว้นห้ามฆ่าเพื่อประกอบพิธีกรรมในศาสนาของอิสลามก็คือเทศกาลอีดินอัชฮานั่นแหละนะคะนี่เป็นวันสำคัญเนาะที่มีการเฉลิมฉลองกันทุกประเทศทั่วโลกนะคะโอ้โหนี่เป็นข่าวนะคะถามว่าเหมือนไหมแต่ดูลูกตาก็เหมือนเหมือนกันนะคะใครอยากจะดูควายเผือกแต่ก็ไปดูได้นะคะเออน่ารักดีเหมือนกันเนาะเออข่าวอะไรไม่รู้ก็มาขั้นหน่อยเพราะว่าหลายคนก็เครียดเนาะบางท่านก็บอกว่าโอ้ยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเลยจะต้องทำยังไงได้บ้างก็รอนะคะรอในวันที่หนึ่งค่ะนะร้านค้าก็เตรียมตัวรอเลยนะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนร้านค้าก็ยังลงได้นะยังไม่หมดเขตวันนี้นะคะเฉพาะประชาชนเท่านั้นเองที่จะหมดเขตในวันนี้ในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะสำหรับวันนี้วันสุดท้ายค่ะไปดูกรณีที่กบง.นะคะมีการตึงราคาแก๊สสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ประชุมได้พิจารณา2เรื่องหลักเมื่อวานนี้นะคะเรื่องแรกก็คือทบทวนการกำหนดราคาแก๊ส LPG ปิโตรเลียมเหลวนี่นะคะเนื่องจากมาตรการตึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น อยู่ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลเพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถังก็คือถัง15กิโลนะคะกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่31พฤษภาคมนี้ล่ะค่ะโดยที่ประชุมมีการพิจารณาปัจจัยสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอิสราเอลส่งผลให้ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงแล้วก็ LPG ตลาดโลกเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนี้นั้นเพิ่มขึ้นมา 232.5 เหรียญต่อตันนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ43จาก 542.5 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนมีนาคมก็เพิ่มขึ้นเป็น775เหรียญสหรัฐต่อตันแล้วล่าสุดเนี่ยราคา LPG ที่นำเข้านะคะรวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าณวันที่19พฤษภาคมอยู่ที่918เหรียญสหรัฐต่อตันเทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ประมาณ467บาทต่อถังก็คือถัง15กิโลนะก๊าซแก๊สครัวเรือนนั่นแหละขณะที่ราคาขายปลีกในประเทศอยู่ที่423บาทต่อถังส่งผลในฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีก๊าซ LPG ยังคงติดลบอยู่นะคะตอนนี้สูงเลยค่ะ 38,649 ล้านติดลบนะคะทีนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจตอนนี้มีความเปราะบางมากจากสถานการณ์พลังงานโลกนะคะที่ประชุมกบง.จึงมีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นเอาไว้อยู่ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลเพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถังต่อไปอีก2เดือนนะคะโดยให้มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายนนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะแม้ว่าราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกยังคงสูงอยู่แล้วก็ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องรับภาระอย่างต่อเนื่องแต่ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานก็บอกว่าจะให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะภาคครัวเรือนจึงเห็นว่าควรจะคงราคาขายปลีก LPG ขนาด ถัง15กิโลเอาไว้ก่อนนะคะที่ประมาณ423บาทเนี่ย2เดือนนะเพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงราคาพลังงานยังมีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะอันนี้เรื่องแรกส่วนเรื่องที่2กบง.พิจารณาการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่ประชุมมีมติคงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไว้ที่ B7 เนี่ยให้มีผลบังคับใช้3เดือนนะคะตั้งแต่14มิถุนายนนี้ไปจนถึง13กันยายนเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนช่วยบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มไปในประเทศนะคะแล้วก็รองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดพลังงานโลกนะคะรวมถึงการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ค่ะก็จะช่วยในส่วนของการลดการนำเข้าน้ำมันได้ราว 1.37 ล้านลิตรต่อวันหรือประมาณ41ล้านลิตรต่อเดือนนะคะนี่ก็จะเป็นการช่วยในส่วนของการลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยรองรับกับการใช้น้ำมันปาล์มดิบนะคะภายในประเทศในช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นการดูดซับผลผลิตนะคะได้มากกว่ากรณีของ B5 ประมาณ 0.34 แสนตันต่อเดือนนะคะอันนี้ก็กระทรวงพลังงานบอกว่าน่าจะช่วยรักษาสมดุลน้ำมันปาล์มไปในประเทศเอาไว้แล้วก็ช่วยพยุงเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกรได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำเลยเนาะสำหรับในส่วนของการตรึงราคาแก๊สหุงต้มไปอีก2เดือนแล้วก็คงสัดส่วนดีเซล B7 ลดน้ำมันนำเข้าดิบนะต่อไปค่ะก็มีคืบหน้าก็คงจะต้องมีการประชุมแล้วก็ประกาศกันให้ทราบเป็นระยะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legend's Tale
8: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
0: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะร้อนนี้เปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนนะคะร้อนนี้ให้คูลพลัสค่ะเอาอยู่แน่นอนเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 จะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเลยนะคะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลเลยนะคะมีล้อด้วยค่ะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียง 1,190 บาทแล้วฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นค่ะโทร02-114-3990ใครสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับการตอบรับอย่างอบอุ่นจนทำให้กิจกรรมบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วเลยค่ะสำหรับท่านที่จองทันนะคะ 11-13 มิถุนายนนี้ค่ะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะที่จะได้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราอานิงนิรุตสิริจัญญานะคะจะไปร่วมทริปนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการได้พูดคุยหลังไมค์กันแบบเรียกว่า exclusive จริงๆสำหรับในทริปนี้นะคะก็ใครที่จองไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถตามรอยในส่วนของเส้นทางที่เราจะจัดไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไปอิ่มอร่อยกับผลไม้ในสวนป่าแห่งแรกในประเทศไทยที่สวนชื่อว่าสวนเล้งเหลาสัมผัสธรรมชาติคลองหินดำสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้สัมผัสชีวิตกวางอย่างใกล้ชิดกับสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่สัมผัสรสชาติกาแฟเขาทะลุชุมพรที่นี่จะมีการปลูกกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% นะคะขึ้นชื่อเรื่องความหอมเข้มข้นแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวด้วยนะคะได้รับความนิยมสูงเลยค่ะแล้วก็ไม่พลาดนะสำหรับการไปสักการะพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชุมพรที่วัดพระธาตุพระบรมธาตุสวีไปเยี่ยมชมพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทรายรี แล้วก็ไม่ลืมไปล่องเรือชมถ้ำเขาจูบกันนะคะกลางบึงบัวทุ่ง300ยอดที่เที่ยวสุดอันซีนของประจวบคีรีขันธ์ค่ะสำหรับการไปทริปนี้นะคะก็รับรองเลยค่ะว่าภาคใต้เนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรครั้งนี้สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวใต้เลยค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็น่าไปมากนะตอนนี้นะถึงแม้หน้าฝนเนี่ยค่ะก็บอกว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยคือน่าไปสุดๆอ่ะนะโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะคะอาจจะมีฝนหน่อยแต่ว่าช่วงหน้าฝนก็สามารถเที่ยวได้นะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนเขาบอกว่าไม่ควรพลาดเนาะสำหรับในช่วงหน้าฝนนี่เหมือนกันนะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะแล้วล่าสุดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยเขาเตรียมจะปิดการท่องเที่ยวแล้วนะคะใครจะไปพักแรมบนยอดภูกระดึงเนี่ยเขาจะปิดแล้วตั้งแต่วันที่1นี้ก็รวมวันนี้ก็มีอีก3วันนะคะ29 30 31พฤษภาคมยังไปได้อยู่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนกันยายนนะคะภูกระดึงจะปิดแล้วค่ะบนยอดภูไม่ให้พักแรมแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ระบบนิเวศได้พักฟื้นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยเฉพาะวันสุดท้ายที่จะปิดกันเนี่ยเขาเชิญชวนคนที่มีใจรักธรรมชาติทั้งหลายนะคะไปร่วมกิจกรรมเก็บขยะเพื่อส่งภูกระดึงเข้านอนโอ้ 7:00 น.เป็นต้นไปค่ะขอเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้เลยนะคะก็ในการร่วมกิจกรรมนั้นเนี่ยทุกคนจะได้รับถุงผ้ารักโลกแล้วก็จะมีพวงกุญแจแฮนด์เมดนะคะเป็นวัสดุที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็มีใบประกาศเกียรติคุณด้วยค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละครั้งนี้ของทุกท่านที่จะร่วมกิจกรรมนะคะคือไม่เพียงแต่เป็นการทำความสะอาดพื้นป่าก่อนปิดฤดูกาลนะแต่ว่าเป็นการส่งเสริมมิติของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จะเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมการร่วมแรงร่วมใจกันของนักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะช่วยลดปริมาณขยะสะสมแล้วก็ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพื้นป่าภูกระดึงได้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแบบเต็มที่เลยนะตลอดกี่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายน4เดือนเต็มนะคะให้ภูกระดึงนอนหน่อยถือเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแล้วก็การรักษาธรรมชาติทรัพยากรให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนะคะนี่เป็นการปิดท่องเที่ยวแล้วก็ปิดการพักแรมบนยอดภูกระดึงนะคะธรรมชาติก็จะได้พักฟื้นนะก็เห็นบอกว่าถ้าใครจะไปนะคะเปิดให้ขึ้นเขาเรียกว่าเช้าไปเย็นกลับให้ลงเขาก่อน5โมงเย็นอันนี้ยังได้อยู่ก็ขึ้นไปสักประมาณ1กิโลเมตรค่ะอันนี้เป็นการขอความร่วมมือนะคะไปตรงนั่นน่ะจุดเขาเรียกว่าซัมแฮกใช่ไหมขึ้นแค่จุดนั้นเท่านั้นเปิดขึ้นช่วง6โมงถึงบ่าย3แล้วก็ให้ลงมาก่อน5โมงเย็นนี่คือภูกระดึงในช่วงที่เขาใช้บุคว่าส่งภูกระดึงเข้านอนนะคะ4เดือนมิถุนายน1มิถุนาถึง30กันยายนธรรมชาติก็จะได้พักฟื้นเพื่อความปลอดภัยด้วยเนาะของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มวันที่1ตุลาคมก็จะเที่ยวกันใหม่นะคะก็เปิดให้เดินขึ้นเขาแบบ one day trip นะคะกำหนด6โมงเช้าถึงบ่าย3ลงกลับมาก่อน5โมงเย็นอันนี้เป็นการขอความร่วมมือนะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ควบคุมนั้นเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะคะส่วนวันสุดท้ายคือ31พฤษภาคมอย่าลืมนะคะไปร่วมกิจกรรมเก็บขยะเพื่อส่งภูกระดึงเข้านอนกันโดยพร้อมเพรียงดูหน้าไปเนาะใครที่อยู่ใกล้นะคะลองดูค่ะ นาะไปที่จุดนะที่เราไปถ่ายรูปตรงป้ายนั่นแหละนะไปกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปเนาะช่วงหน้าฝนนะคะพูดถึงป่าเรื่องของอุทยานนะคะก็อีกจุดหนึ่งไม่ขาดเขาเรียกว่าไม่ขาดเด็กอ่ะครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะไปกันเนาะที่สวนสัตว์นะคะจะมีจังหวัดไหนก็ตามเนาะเราสังเกตว่าสวนสัตว์แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแบบไม่ขาดสายนะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ฤดูกาลนะคะล่าสุดมีความน่ารักเพจของสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะประกาศข่าวดีว่าที่นี่ประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์นะคะเป็นการเพาะขยายพันธุ์ลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกได้สำเร็จในประเทศไทยค่ะอุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะเจ้าหน้าที่นะคะเป็นลูกตัวกินมดยักษ์นะคะเพาะพันธุ์ได้เป็นตัวแรกเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงไอ้ตัวนี้ตัวกินมดยักษ์อ๋อก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะคือไอ้ตัวนี้มันเป็นสมาชิกตัวใหม่ที่น่ารักเป็นลูกตัวกินมดตัวแรกต้องยักษ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวใหญ่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะอันนี้คือสะท้อนความสำเร็จด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและการอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมกับเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตในการตั้งชื่อด้วยนะคะคิดไว้ได้เลยค่ะใครที่สนใจจะร่วมโหวตการตั้งชื่อลูกตัวกินมดยักษ์ที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะเดี๋ยวรอฟังข่าวหรือเข้าไปติดตามที่เพจสวนสัตว์ขอนแก่นได้เลยนะคะต้องมีรางวัลอย่างงามแน่ๆเลยเนาะสำหรับใครที่สนใจเนาะชื่นชอบก็สามารถเข้าไปดูชมได้นะคะนี่คือเรื่องของการท่องเที่ยวสวนสัตว์เนาะหลายคนก็ชอบนะการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็อีกงานนึงเดี๋ยวจบไปหรือยังงานนี้งานที่ยิ่งใหญ่จบไปเรียบร้อยแล้วเนาะล่องเรือไหว้พระจริงๆก็ยังได้อยู่นะคือมันก็ไม่ได้แบบว่ามีจำกัดหรือว่าอะไรนะคะการล่องเรือไหว้พระเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ทุกคน อยากจะไปร่วมแบบคนเยอะๆอ่ะมันดูสนุกดีนะคะเขาเปิดตัวไปตั้งแต่24เนาะของนนทบุรีอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะเป็นป่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ริมเจ้าพระยาน่าจะเป็นอ๋อยังไปได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังฟรีนะคะเนี้ยเป็นโครงการล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าประจำปีของเทศบาลนครนนทบุรีนะคะถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็เป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขื่อนริมเจ้าพระยาท่าน้ำนนท์หอนาฬิกาประมาณนี้ก็ใครที่ไปเที่ยวเนี่ยก็จะได้ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้สัมผัสบรรยากาศอันร่มเย็นสบายใจอิ่มบุญไหว้พระแล้วก็ไหว้เจ้าด้วยนะครบเลยค่ะแต่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวันเดียวทริปเดียวก็เพลิดเพลินด้านความรู้เพราะว่าจะมีมัคคุเทศก์น้อยประจำจุดประจำสถานที่ทุกที่ที่แวะนะคะคอยให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วก็เกร็ดน่ารู้น่าชมตลอดเส้นทางเลยนี่มีศาลเจ้าแม่ทับทิมมีวัดท้ายเมืองมีวัดตโนดวัดไซม้าใต้วิหารหลวงพ่อใหญ่วัดแคนอกพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์แล้วก็วัดใหญ่สว่างอารมณ์ปิดท้ายที่วัดบางจากค่ะใครที่สนใจนะคะยังเหลืออีกกี่รอบ3รอบนะคะ3รอบคือรอบวันที่31พฤษภาคมค่ะแล้วก็รอบวันที่7มิถุนายนรอบสุดท้ายคือ14มิถุนายนนะคะจริงๆก็บอกว่ายอดลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยน่าจะเต็มแล้ว3รอบเพราะว่ามันเป็นการร่วมกิจกรรมฟรีแต่ว่าเห็นทางฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยบอกว่าใครที่สนใจเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์แล้วไปลงทะเบียนหน้างานได้เลยตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงครึ่งของทั้ง3รอบนะคะรับรองว่าถ้าลงทะเบียนภายในเวลากำหนดนี้เนี่ยทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างแน่นอนไปหน้างานเลยนะคะ6โมงเช้าถึง9โมงครึ่งทั้ง3รอบนะคะขอย้ำวันที่31พฤษภาคม7มิถุนายน14มิถุนายนหูรับรองเลยล้นหลามนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาผู้สูงวัยเนาะอยากไปอย่างเงี้ยค่ะน่าไปน่าไป อ่ะลองไปหน้างานได้เลยนะคะที่ไปตรงจุดไหนตรงท่าน้ำนนนะคะท่าน้ำนนไปตรงหอนาฬิกาเลยค่ะนะตรงนั้นแหละจะมีเจ้าหน้าที่คอยรออยู่นะไปเช้าๆหน่อยนะคะเขาให้ตั้งแต่6โมงเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเต็มนะคะในแต่ละรอบแต่ละวันนี่ค่ะเบอร์หน้าไปนะล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเนาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะกับกิจกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็พูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังเลยนะคะ2เดือนหน้าเนี่ยค่ะมิถุนายนกับกรกฎาคมนี้จะมีกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีนะคะคือจะได้สัมผัสกับช่วงเวลาที่เขาบอกว่าสวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้เป็นกล้วยไม้นานาพันธุ์นะคะกับฝูงผีเสื้อที่แสนงดงามเลยค่ะน่าสนใจแล้วก็น่าไปมากนะคะในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ดิฉันเคยไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะมันร่มรื่นมากมันชุ่มชื่นจริงๆนะคะไปช่วงประมาณแบบตอนปลายปีอ่ะโอ้โหแล้วก็บอกว่าเนี่ย2เดือนนี้นะเป็นช่วงหน้าฝนทุกคนทุกท่านจะร่วมตื่นตากับความงามของกล้วยไม้ประมาณ30กว่าสายพันธุ์นะคะมากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้แล้วก็กล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสเจ้าหน้าที่จะเอามาจัดแสดงอย่างสวยงามเลยค่ะทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้แล้วก็เฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า300เมตรที่พร้อมจะสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนเลยจริงๆค่ะไปเถอะคุ้มมากนะสำหรับที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่แม่ริมเชียงใหม่นะคะขับรถขึ้นเขาไปนิดนึงหน่อยนึงนะคะไปค้างก็ได้ค่ะก่อนจะถึงสวนเนี่ยมันจะมีซ้ายมือจะมีรีสอร์ทอยู่น่าอยู่มากนะคะราคากันเองมากไปเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดเลยนะคะเขาบอกว่าผีเสื้อจะโบยบินอย่างอิสระอยู่รอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำแล้วก็กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติทุกท่านจะได้สัมผัสความงามของธรรมชาติแบบใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากจริงๆนะในช่วงเวลานี้เท่านั้น2เดือนนี้แหละค่ะมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคมนะคะ2เดือนเต็มค่ะตื่นตาตื่นใจแน่ๆกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์เบ่งบานท่ามกลางสายหมอกนะคะเขาบอกว่ามีฝูงผีเสื้อมาเริงร่าอยู่ใกล้ๆตัวเลยน่าไปมากเนาะอุ๊ยไปถ่ายรูปกล้วยไม้นี่ก็คุ้มมากนะคะมันเหมือนของปลอมมากๆเลยอ่ะแต่เป็นของจริงค่ะหลากหลายสายพันธุ์ 3,000 กว่าต้นนะคิดดูโอ้โหอลังการมากเนาะเนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปเนาะสำหรับที่เชียงใหม่เนาะช่วงนี้นะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวนะคะก่อนหน้านี้เขามีงานกิจกรรมเนี่ยวัดอะไรนะอินดขินน่ะนึกชื่อไม่ออกเนาะวัดเจดีหลวงนะคะวัดเจดีหลวงวรวิหารค่ะแต่ว่ากิจกรรมเขาน่าจะหมดไปแล้วแต่ก็ยังไปได้อยู่นะสำหรับการไปไหว้พระนะก็ได้ไปเห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะสำหรับที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนะคะซึ่งก็ที่นั่นมีพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เชื่อว่าทำให้ฝนฟ้าเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลนะคะก็น่าสนใจเนาะสำหรับการนั่งชมรถรางชมเมืองในจังหวัดเชียงใหม่แล้วปีนี้ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะสำนักงานเชียงใหม่ก็มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมงานไปสัมผัสเชียงใหม่นะไปนั่งกิจกรรมนี่แหละรถรางนะคะยามค่ำคืนแต่ก็ไม่แน่นะหลังจากกิจกรรมผ่านไปแล้วเนี่ยยังสามารถนั่งได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะลองติดต่อไปดูนะคะน่าจะได้อยู่มั้งหรือยังไงนะคะที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนะคะสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจอู้เยอะมากเนาะคือเชียงใหม่ก็เป็นอะไรที่มีความแตกต่างจากที่อื่นนะคะยามค่ำคืนเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคือชิลมากเนาะช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยก็สามารถที่จะไปได้นะเพราะว่าในขณะนี้นะคะมีหลายที่เลยค่ะเขาพยายามที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะไปเที่ยวแบบมิติใหม่จริงๆอ่ะนะทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศแบบแตกต่างจากช่วงฤดูกาลอื่นๆเลยนะคะ แล้วก็มีการประกาศนิดเดียวนะคะจากเพจของกองทัพเรือนะคะเนื่องมาจากว่ากองทัพเรือเขาจะมีการกำหนดการฝึกยิงปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด155มิลลิเมตรนะคะของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่อำเภอท้ายเหมืองนะเป็นสนามฝึกยิงปืนอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะนี่เป็นการฝึกยิงระยะปฏิบัติการรักษาฝั่งด้านฝั่งทะเลอันดามันการฝึกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามของการฝึกของกองทัพเรือประจำปีที่เป็นการยิงลงไปในทะเลจำลองการสกัดกั้นเรือรบของฝ่ายศัตรูนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองมีการตรวจพบการขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลของแม่เต่ามาเฟืองขนาดใหญ่กว่า 1.5 เมตรโอ้โหใหญ่มากนะคะอยู่บริเวณชายฝั่งในพื้นที่ฝึกนับว่าเป็นรังที่3ของปีนะคะสำหรับรังเต่าแม่มาเฟืองที่ว่านี้เต่ามะเฟืองนี่เป็นสัตว์ป่าสงวนหายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วด้วยนะคะทีนี้ทางกองทัพเรือเขาก็เลยสั่งยกเลิกฝึกไปเลยค่ะโดยมีการปรับเลื่อนกำหนดการฝึกออกไปก่อนนะคะยังไม่ฝึกในระหว่างนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับการวางไข่ดอกฤดูของเต่ามะเฟืองแล้วก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลให้อยู่คู่กับทะเลไทยสืบต่อไปค่ะโอ้โหต้องปรบมือให้เลยนะคะผู้บัญชาการฐานเรือนะคะนี่คือได้เห็นความสำคัญของเต่ามะเฟืองขนาดใหญ่นะคะแล้วมาวางไข่นอกฤดูกาลค่ะคือไม่จำเป็นต้องฝึกในช่วงนี้นะให้มันผ่านไปก่อนนะคะยกเลิกฝึกยิงปืนใหญ่ให้เต่ามะเฟืองวางไข่ให้จบเส้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะอันนี้ชื่นชมเลยนะคะสำหรับกองทัพเรือค่ะที่มีการแถลงข่าวแล้วก็ฝากสื่อมวลชนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องนี้นะคะว่าไม่ฝึกตอนนี้นี่เป็นมิติใหม่เลยนะคะไม่เคยเจอมาก่อนนะเมื่อก่อนเนี้ยพอถึงช่วงที่เขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องฝึกไปตามนั้นตอนนี้ยังไม่ฝึกนะคะให้แม่มาเฟืองแม่เต่ามาเฟืองวางไข่เรียบร้อยออกลูกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะวันนี้มาปิดท้ายกับในส่วนของรายการดีของคือเรานะคะ Thinking Radio ค่ะแต่ว่าจะอยู่ในช่อง YouTube นะคะเรามีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของ CEO Cozy ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่า CEO แล้วก็เจ้าของกิจการชื่อดังไปนั่งคุยกันแบบชิลเลยนะคะสไตล์ Cozy จริงๆที่คุณจะไม่ได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมแต่ว่าจะได้เห็นหัวใจและตัวตนที่แท้จริงตัวตนจริงๆของบรรดา CEO ทั้งหลายรายการนี้จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบผสานกันผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานก็คือการพักผ่อนนั่นเองค่ะมาเติมพลังใจและรับพลังบวกในวันหยุดพร้อมๆกันกับบทสนทนาที่ทำให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอนะคะท่านผู้ฟังก็ไปกดติดตามนะคะกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยที่ YouTube ช่อง Thinking Radio นะคะกับรายการ CEO Cozy นั่นเองนะคะก็ยังจะมีรายการอีกเยอะแยะเลยนะคะสำหรับช่อง YouTube Thinking Radio นะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะมีเยอะแยะมากมายนะที่ไม่ได้มีบนหน้าปัดวิทยุของขึ้น 96.5 นะคะแต่ก็จะมีในส่วนของรายการที่อยู่ในช่อง YouTube เนี่ยอีกเยอะเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะอยากให้ทุกท่านนั้นไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมของ Thinking Radio ของเราด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันได้ตลอดทั้งวันเนาะโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะที่เปิดลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายอย่าลืมนะคะถึง22นาฬิกาเท่านั้นค่ะแล้วก็ใครที่เป็นร้านค้าใหม่ก็สามารถยังไปลงทะเบียนได้ลดแอปถุงเงินนะคะสำหรับร้านค้าแล้วก็สามารถไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นได้เลยทุกสาขาค่ะหมดเวลานะคะไม่เจอกันเสาร์อาทิตย์นี้กลับมาเจอกันวันจันทร์เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วแต่แอบหนีขึ้นหลังโรงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มอีกรายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนไทยช่วยไทยพลัสกระแสแรงประชาชนแห่ลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 650,000 รายทั่วประเทศรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้าซ่อนตัวที่พัทยาหลังปลอมเอกสารหลอกเงินกว่า100ล้านสหรัฐอิหร่านเจาะขยายหยุดยิงออกอีก60วันเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุผอ.เมาชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นข้างหลังโรงพักเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องของผอ.เพิ่มอีก1รายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนครับจากกรณีที่นายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีซึ่งเป็นไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางศรีเมืองก่อนใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดวันนี้นะครับนายจรงได้นัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วครับโดยขับรถนิสสันสีดำติดฟิล์มสีดำเข้ามาจอดข้างหลังแล้วก็แอบขึ้นด้านข้างโรงพักเบื้องต้นทราบว่าวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงหรือว่าชายที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตไปแล้วนายธำรงอ้างนะครับว่าตนเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงรวมทั้งยันเทินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่โรงพักโดยพยายามเข้ามาอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุจริงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 นก่อนจะแยกย้ายกันไปในช่วง 22:00 นจนกระทั่งนายจรงขับรถกระบะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับไรเดอร์จนไรเดอร์นั้นเสียชีวิตจากนั้นนายจรงครับได้โทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างว่าตนเป็นคนขับรถไม่ใช่นายจรงต่อมานะครับผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงและพวกเข้าไปดื่มกินเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบปากคำแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวว่าในคืนวันเกิดเหตุครับผอ.จรงมากับเพื่อนๆ 3-4 คนมานั่งดื่มสังสรรค์แล้วก็ดื่มไวน์ไปถึง3ขวดด้วยกันขณะที่นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.บอกว่าปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้แม้เปิดรับลงทะเบียนไปหลายวันนะคะกระแสยังคงแรงอยู่เพราะว่าประชาชนล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คประชาชนลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายแล้วนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศหลังเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดณเมื่อวานนะคะมีประชาชนลงทะเบียน 26,207,092 รายลงทะเบียนสำเร็จนะคะจำนวน 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส18,840,065 รายคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ค่ะก็มีจำนวนกว่า 6,640,000 รายโ ซึ่งหากจำแนกช่วงอายุนะคะก็จะพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดเลยกว่า 8,200,000 รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปีกว่า 7,200,000 รายกลุ่มอายุ 21-30 ปีค่ะ 4,700,000 รายขณะที่จำแนกตามเพศนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ลงทะเบียนสำเร็จ 14,300,000 รายคิดเป็นร้อยละ56และผู้ชาย 11,200,000 รายคิดเป็นร้อยละ44นะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่ดูข้อมูลนะคะคนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งสิ้นกว่า 1,029,161 รายผ่านการตรวจสอบ 1,025,038 รายสำหรับร้านค้านะคะซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 652,980 รายมีร้านอาหารเครื่องดื่มที่ยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 270,000 กว่ารายค่ะมีร้านธงฟ้าด้วยนะคะ 160,611 รายร้านโอท็อป 10,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชน 1,900 รายค่ะในส่วนการกระจายตัวระดับภูมิภาคนะคะถ้าลองไปไล่เลียงเช็คดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดเกือบ 200,000 รายด้วยกันนะคะคิดเป็นร้อยละ19เราลงมาได้แก่กรุงเทพ 150,000 กว่ารายภาคใต้ 153,333 รายภาคกลาง 130,881 รายแล้วก็ภาคตะวันออก 108,124 รายจังหวัดที่มีร้านเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีทางนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งตัวเลขลงทะเบียนในส่วนประชาชนและร้านค้าตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐบาลค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีไม้จับจากจีนเข้ามาซุกอยู่ในประเทศไทยครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ตำรวจสอบสวนกลางครับร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซ่อนตัวที่พัทยาครับหลังจากฉ้อโกงปลอมเอกสารหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและก็เวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่นมูลค่านับร้อยล้านบาทครับกำลังตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารจังหวัดพัทยาบุกรวบตัวในเฉินในหยวนในเฟยบุคคลต้องห้ามตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ7ภายในบ้านพักหรูหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมีการขยายผลจับกุมนางหลัวได้คาท่ากาเซียนสุวรรณภูมิสมุทรปราการหลังได้รับการประสานใกล้ชิดระหว่างประเทศศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประสานข้อมูลกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและก็เข้าเมืองผิดกฎหมายให้จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีสัญชาติจีนครับซึ่งเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นข้อหาฉ้อโกงปลอมแปลงเอกสาร พฤติการกลุ่มผู้ต้องหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์ร่วมกันทุจริตปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินใหม่แห่งเมืองอู่ฮั่นอีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายสูงถึง18ล้านหยวนหรือว่าเกือบ100ล้านบาทไทยทั้งนี้เมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยใช้ภาพลักษณ์วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปคือวีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนตัวเป็นเซฟเฮาส์หลักเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของจีนต่อไปครับ
1: ยายเข้าป่าหาเห็ดตั้งแต่เที่ยงไม่กลับบ้านชาวบ้านไปพบตอนค่ำๆเป็นศพถูกคนร้ายฟันนะคะนอกจากนี้เงินสดติดตัว 2,000 บาทสร้อยทองหายไปฆาตกรรมโหดนะคะเกิดขึ้นที่ป่าชุมชนพื้นที่บ้านป่าเปาหมู่6ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันเป็นป่าโขดหินและร่องน้ำพบร่างคนเสียชีวิตนอนหงายอยู่ทราบชื่อต่อมานางบัวเขียวเปลี่ยนคิดอายุ63ปีเป็นชาวบ้านป่าเปาถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่ศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังหลายแผลเลือดนองพื้นเป็นสาเหตุเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบถามผู้เกี่ยวข้องก็ทราบว่าผู้ตายมักมีกระเป๋าคาดเอวภายในตัวมีเงินประมาณ 2,000 บาทค่ะรวมสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงหลังเกิดเหตุทรัพย์สินต่างๆหายไปนะคะก็พบเพียงอุปกรณ์หาเห็ดที่ติดตัวผู้ตายเท่านั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่28คือเมื่อวานไปหาเห็ดในป่าชุมชนค่ะจนกระทั่งมืดค่ำไม่ยอมกลับบ้านชาวบ้านเข้าไปพบนะคะเห็นร่างนอนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับนิติเวชพิสูจน์หลักฐานเพื่อจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
2: อีกคดีหนึ่งครับ14คนไทยลอบเข้าฝั่งประเทศไทยที่จันทบุรีหลังกัมพูชาคัดกรองต่างด้าวเข้มครับทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพลานนาวิกโยธินที่543ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนเกษตรบ้านมะรุมหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีพบบุคคลต้องสงสัย14คนแบ่งเป็นชาย11คนหญิง3คนสอบสวนทั้งหมดสารภาพว่าลักลอบเข้าไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในปอยเป็ดของกัมพูชาได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาทแต่ว่าระยะหลังกัมพูชาเข้มงวดคัดกรองต่างด้าวก็ทำให้ไม่มีงานทำแล้วก็นายจ้างไม่จ่ายเงินด้วยจึงพยายามเดินเท้าหนีกลับเข้าสู่ประเทศไทยก่อนถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีรวบตัวได้ในที่สุดครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของเติมกรุงเทพให้เต็ม10เป็นนโยบายนะคะที่ช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อช่วงเช้าค่ะเติมกรุงเทพให้เต็มโดยโจชัยวัฒน์นะคะหรือว่าดร.โจค่ะที่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านในกรุงเทพมหานครจะเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่วกรุงไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนสามเหลี่ยมดินแดงปรากฏข้อความเสียงนะคะเป็นข้อความหาเสียงของโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าเมืองแค่คนแต่ละป้ายก็มีนโยบายแตกต่างกัน10นโยบายค่ะมีหมายเลขประจำตัวของนายชัยวัฒน์ก็คือเบอร์10นะคะนโยบายปรากฏป้าย10นโยบายได้แก่เราเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้ามีหลังคาหลบฝนแก้ปัญหาใบเราจะแก้ปัญหาใบส่วนตัวบัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานลอกท่อ100ปี 100% ทุกปีจบปัญหาน้ำรอระบายค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆมีเรื่องของปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะที่จะมีการเชื่อม CCTV ของระหว่างรัฐและเอกชนการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานสนับสนุน SME แล้วก็จะช่วยเช่าที่พักราคาถูกในเมืองให้ทุกป้ายก็ปรากฏภาพและเบอร์นะคะของดร.โจค่ะเบอร์10สโลแกนสร้างเมืองที่แคร์คนนะคะซึ่งนายชัยวัฒน์ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการหาเสียงแม้จะยังจะต้องมีป้ายนะคะแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีแต่สุดท้ายนะคะดิฉันเห็นอยู่นะคะช่วงในเขตห้วยขวางดิฉันก็เจอป้ายอยู่แต่เขาบอกว่าก็จะมีในจำนวนสัดส่วนที่จำกัดมาดูพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะคะก็มีการเปิดตัว Blue House โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมนายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคนางการดีเลี้ยวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนะคะร่วมกันเปิดตัวโครงการ Blue House ซึ่งจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุกทางกฎหมายเบาะแสคอร์รัปชันความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องค่ะจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาธิปัตย์ในอดีตก็เป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ประชาชนนอกจากนี้มีการพัฒนา แพลตฟอร์มอีกหลายตัวเลยอย่างเช่น2รัฐที่จะช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐจับตาที่จะให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลราคาสินค้าบริการติดตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นจริงให้ความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐโดยมีการเปิดตัวนายจิรวัฒน์จังหวัดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นายรัฐพิพัฒน์สุเมธโชติเมธารองผู้อำนวยการศูนย์นางสาวสิริขวัญนินกันที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำความดีเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นทีมงานหลักของโครงการนี้ค่ะ
2: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามดิ้นพล่านเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในภูเก็ตครับนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์และสสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกยกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวและไม่ทราบเรื่องขณะที่ไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่หลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่เพียงในโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องเดียวจึงไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ใดเขียนข้อความดังกล่าวหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวแน่นอนครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดทางการเมืองและเชื่อว่าสิ่งที่นายภัทรพงษ์และนายรุ่งเรืองนำมาอ้างนั้นเป็นความพยายามดิสเครดิตภายหลังจากกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนระบุว่าถูกย้ายไม่สนองงานการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าในจำนวนดังกล่าว4คนเป็นในอำเภอทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจครับ
1: ศาลแพ่งเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2069ค่ะโดยนายธานีสิงหนาธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นประธานเปิดโครงการมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาเลขานุการผู้อำนวยการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารหน่วยงานรัฐเอกชนทนายความเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมประชาชนเห็นถึงประโยชน์กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องกำหนดจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการนะคะให้แก่ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service ณศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทศาลแพ่งที่ชั้น9อาคารศาลแพ่งออกโดยประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปจัดบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้แก่บุคคลหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจไกล่เกลี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวคิดระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแก่เยาวชนการจัดกิจกรรมก็มีการสาธิตระงับข้อพิพาทไกล่เกลี่ยจำลองเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะก็กำหนดระยะเวลาดำเนินการนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุยังคงออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อคืนนี้น้ำป่าดอยขุนตาลหลากท่วมบ้านเรือนซัดคอสะพานขาดและมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมตลาดสดและถนนเกาะคาห้างฉัดด้วยครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับน้ำป่าดอยขุนตาลที่หลากลงมายังลำห้วยแม่ตาลก่อนทะลักท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภคของชาวบ้าน บ้านปางปงปางทรายบ้านห้วยเรียนบ้านแม่ตาน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดของลำปางครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงสำรวจพบน้ำป่าเริ่มลดระดับลงทิ้งไว้เพียงความเสียหายบริเวณสะพานลำห้วยแม่สันน้ำป่าก็มีเศษสวะจำนวนมากคอสะพานขาดและมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่เชื่อมต่ออำเภอห้างฉัดและเกาะคาบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดมีแผงค้าประมาณ50แผงพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมตลาดครับขณะที่ถนนสายเกาะคาห้างฉัดการสัญจรบางช่วงเริ่มกระทบชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อม

0: ขยับรถไปจอดที่เต็นท์ด้านหลังซึ่งอยู่ติดกันครับแต่ว่าไม่ถึง4นาทีลมพายุได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ทำให้เต็นท์เริ่มโยกหมาในวัดพากันวิ่งหนีนะครับและแค่เสี้ยววินาทีเต็นท์ก็เอ็นล้มโดยเสาฝั่งซ้ายของเต็นท์หลุดจากฐานส่วนโครงของหลังคาไปพาดเกาเสาไฟข้างกำแพงวัดซึ่งนับว่าโชคดีครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหลังเกิดเหตุวัดที่ตรวจสอบเสาฐานรากเต็นท์ที่ยึดติดกับพื้นปูนแตกหลุดออกมาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เสาเหล็กทั้ง10ต้นล้มพาดกำแพงอุโบสถและเสาไฟฟ้าส่วนที่บริเวณวังมัดฉายังพบต้นไม้สูง30เมตรถูกแรงลมหักโค่นกิ่งไม้ใหญ่ปิดทางลงแพปลาราวเหล็กสำหรับจับทางลงถูกพังทับเสียหายขณะที่ร้านค้าริมแพปลาหลังคาผ้าใบถูกลมพัดขาดเก้าอี้และสิ่งของปลิวกระจัดกระจายครับแม่ค้าขายอาหารตามรังริมแพปลาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุลมพัดในลักษณะหมุนลมอย่างรุนแรงพ่อค้าแม่ค้าต่างแตกตื่นเก็บข้าวของแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้ยินเสียงต้นไม้หักดังสนั่นยอมรับว่าขายของบริเวณนี้มานานนับ10ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้มาก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศเองกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่5ว่าระยะนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มและตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็การเดินเรือในบริเวณทะเลอันดามันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นทะเลจะมีความสูง 2-3 เมตรครับ
1: กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าผ่านแดนในเดือนเมษายนขยายตัวสูงถึง 62.3% ทุเรียนสดเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการค้าผ่านแดนไปประเทศที่3ในเดือนเมษายนนะคะมีมูลค่ารวม 137,100 กว่าล้านนะคะเพิ่มขึ้น 62.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 78,999 ล้านเพิ่มขึ้น 65% ค่ะการนำเข้า 58,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 58% จีนก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญนะคะที่เป็นคู่ค้าสำคัญผ่านแดนที่สุดสำคัญของไทยมูลค่ารวมประมาณ 80,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้น 52% รองลงมาได้แก่สิงคโปร์และเวียดนามซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการส่งออกผ่านแดนทำให้มูลค่าสูงนั่นก็คือผลไม้ราชาผลไม้อย่างทุเรียนสดนั่นเองค่ะมีปริมาณส่งออกนะคะ 229,617 ตันมูลค่า 3,980 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 90% เลยนะคะซึ่งทั้งหมดหรือว่า 229,000 กว่าตันมูลค่า 3,971 ล้านส่งออกไปยังจีนตรงนี้ก็สะท้อนความต้องการการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดจีนที่อยู่ในระดับสูงอยู่นอกจากนี้มีสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ดีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีมูลค่าส่งออก 1,199 ล้านเพิ่มขึ้น 33.1% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆมูลค่า 6,396 ล้านเพิ่มขึ้น 300% และเครื่องรับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 5,655 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า10,000% เพิ่มขึ้นนะคะกว่า 10,000% เลยนะคะดิฉันอ่านตัวเลขไม่ผิดนะคะดิฉันดูจุดแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะ
0: รัฐบาลครับเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026 31 พฤษภาคมนี้ครับตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride ปี2030ครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride ในปี2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากขับเคลื่อนและก็สนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festivalขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อเสนอ นะครับเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศจำนวน58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอ

0: วเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride ปี2030ของประเทศไทยด้วยครับ
1: มาดูข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะหลังข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านเขาบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันค่ะพร้อมกับเตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซเพื่อให้การเดินหน้าสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้ามากยังไม่จบแต่ใกล้จะสำเร็จแต่สื่อทางอิหร่านออกมาปฏิเสธโดยให้ข้อมูลว่าตัวบทของร่างข้อตกลงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือได้รับการยืนยันนะคะนอกจากนี้ทางการสหรัฐยังปฏิเสธรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์อิหร่านโดยยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกบริเวณใกล้กับเมืองบูเชียตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค
0: ่
1: ะ
0: อนามัยโลกนะครับขอทุนสู้อีโบลาครับนายทีโดสอัธฮานอมกลิบิเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาโดยเตือนว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนและวิกฤตอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาการสู้รบภาวะขาดแคลนอาหารและก็การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นายทีโดสได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงแล้วก็วอนขอการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติเป็นการด่วนหลังได้รับการช่วยเหลือเพียง1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าหากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์การควบคุมโรคและก็การส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้ป่วยจะทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้นครับ
1: หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสยังคงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดขณะที่อินเดียอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาเซลเซียสจริงๆแล้วนะคะในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะคะเป็นอุณหภูมิที่สบายๆนะคะทางแถบทางโน้นแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่งจะปลายเดือนพฤษภานะคะจะเข้าเดือนมิถุนาร้อนแล้วนะคะสำหรับฝั่งยุโรปค่ะโดยคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเกิดเร็วกว่าปกติอย่างมากนะคะในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของประเทศเผชิญสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติในเมืองโฮสเซกอในจังหวัดล้องทางตะวันตกเฉียงใต้วัดอุณหภูมินะคะ 37.1 องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันกับเมืองท่าบอกโดสอุณหภูมิแตะ37องศาเซลเซียสชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลบร้อนตามใต้ร่มไม้หรืออาคารนะคะแล้วก็อาศัยน้ำจากน้ำพุสาธารณะคลายร้อนค่ะเช่นเดียวกับที่ปารีสอุณหภูมิเมื่อวานนี้32องศาทำเอานักเทนนิสระดับโลกและผู้ชมการแข่งขันเทนนิส French Open ที่ Roland Garrosต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวสาหัสอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสบอกว่าคลื่นความร้อนนี้เกิดจากโดมความร้อนระบบความกดอากาศสูงกักเก็บมวลอากาศร้อนเอาไว้ส่งผลอุณหภูมิหลายพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติฤดูกาลตามฤดูกาลถึง10ถึง15องศาเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝรั่งเศสแต่ยังปกคลุมไปถึงอิตาลีสเปนโปรตุเกสบนคาบสมุทรไอเบียเรียทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนประกาศคำเตือนเรื่องสภาพอากาศร้อนคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมไปหลายที่ของประเทศเร็วกว่าปกตินะคะส่งผลให้พื้นที่คาบสมุทรไอเบียเรียเผชิญอุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงกว่า12ถึง16องศาเซลเซียสก็เป็นสภาพอากาศที่มักพบสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอย่างกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมค่ะดังนี้นะคะในเอเชียค่ะอย่างที่อินเดียก็เผชิญสภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุดนะคะ44ถึง48องศาค่ะ
0: อยู่ยังไงเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับประจำวันศุกร์นะฮะวันศุกร์นี้ปกติจะมีแขกรับเชิญพิเศษแต่วันนี้เป็นหัวหน้าแบงค์คนดีคนเดิมนะครับสวัสดีครับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนูถนัดครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์โอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
3: ต่อเนื่องใครมาฟังที่ฟังเมื่อวานนี้นะครับเราคุยกันว่าไอ AI ทั้งหลายแหล่เนี่ยหลายตัวเนี่ยเราใช้ตัวไหนเราฟันธงไปแล้วแผนกไหนใช้ตัวไหนเราเวิร์คนะฮะจากการทดสอบทดลองทำจริงมาแล้วนะ
4: ครับ
3: แต่เรารู้อะรู้ไม่พอนะมันต้องเอาไปลงมือปฏิบัติอาจารย์หัวหน้าแบงค์ครับมีประสบการณ์ในการเข้าไปพัฒนาในองค์กรต่างๆในการใช้ AI เนี่ยเจอปัญหาอะไรแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับในการที่จะเปลี่ยน SME หรือเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามาใช้ AI ในองค์กรครับ
4: อีกต้องอธิบายก่อนนะฮะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเราต้องรู้ก่อนนะว่า AI ตัวไหนที่มันเหมาะกับงานของเราหรือเหมาะในแผนกของแต่ละแผนกในการที่จะดึง AI เข้าไปใช้นะครับอันนี้คือจุดแรกที่เราต้องรู้เนาะเพราะว่าถ้าเราใช้ผิดเนี่ยผมเรียกว่าใช้ผิดเนี่ยคือประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานหลายๆคนหรือหลายๆแผนกอาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังทันทีเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกไปบางตัวมันไม่ได้เหมาะเรียกว่าไม่เหมาะเลยดีกว่าเรียกว่าไม่เหมาะเลยเราบอกว่าเนี่ยเห็นเขาว่าดีแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เหมาะสำหรับแผนกเขาอะครับแล้วเรายื่นให้เขาทำอะหรือยื่นไปให้เขาใช้อะมันสุดท้ายผลลัพธ์เขาก็จะไม่ใช้เพราะว่าเหมือนไปเพิ่มงานให้เขาอะเรียกว่าเปิดไปเพิ่มงานให้เขาในการที่เอา AI ที่ผิดมาให้เขาใช้งานนะครับดังนั้นพอเรารู้แล้วว่า AI ตัวไหนที่มันเหมาะกับแต่ละแผนกอะไรบ้างทีนี้ประเด็นสำคัญคือแล้วจะดึง AI ตรงนั้นอะให้พนักงานหรือในองค์กรเริ่ม transform ไปใช้ AI แบบจริงจังได้ยังไงนะครับประเด็นสำคัญมาอย่างนี้ครับเนื่องจากผมช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยทุกองค์กรเรียกว่าทุกองค์กรเลยแล้วกันนะทุกองค์กรเนี่ยเริ่มมีภาพที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้จะเอาพนักงานออกไอ้เรียกว่าเราพูดตรงๆนะคือผู้บริหารหลายๆท่านเนี่ยก็คือไม่ได้จะเอาพนักงานออกแต่เริ่มวางโปรเซสที่ชัดเจนว่าจะเอา AI มาทำงานร่วมมือกับพนักงานแต่ละคนได้ยังไงนะครับก็เริ่มมีการส่งพนักงานไปเรียนผู้บริหารไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยนะครับหรือต่างคนต่างแยกหรือพนักผู้บริหารมาเรียนเองแล้วก็ไปสอนกับพนักงานนะครับแต่ส่วนใหญ่เรียกว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะส่วนใหญ่ที่ไปเรียนกันนะครับเรียกไปเรียนเนาะแล้วก็พอเรียนเสร็จปุ๊บหรือเข้าใจหรือไปดูใน YouTube เองก็ตามนะหรือให้พนักงานไปหาข้อมูลเองแล้วก็ไปมาทำให้ได้ให้ดูเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือพอไปเรียนแล้วหรือไปหาข้อมูลมาแล้วว่ามันทำอย่างนี้ได้นะครับสุดท้ายเรียกว่าสุดท้ายเลยละกันสุดท้ายเนี่ยพอเอามาใช้จริงดันพนักงานไม่ใช้อันนี้ว่าพนักงานไม่ใช้นะครับเพราะอะไรเพราะมันมีปัญหาอยู่ปัญหาเรื่องใหญ่ๆก้อนหนึ่งที่มันมากกว่าการที่เรียกว่ารู้ AI ที่จะมาใช้ในแต่ละแผนกละแต่มันไม่ถูกเอาไป implement ในแผนกได้นะครับอันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดนะครับ
3: มันเหมือนกับอะไรนะเราบอกว่าออกกำลังกายดีแล้วสั่งให้พนักงานออกกำลังกาย
4: อะไรเงี้ย
3: ฉันไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาของฉันนี
4: ่ใช่
3: ครับ
4: มันคือข้อสุดท้ายอ่ะมันคือมันอะไรที่มันเป็นการป้องกันอ่ะคนจะรู้สึกแบบไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่พอมันเป็นอะไรที่มันเป็นรักษาอะไรที่มันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นทันทีอย่างเงี้ยพวกเนี้ย มันจะทำให้เขากล้าที่จะลองทำหรือกล้าจะทำตามนะครับแต่ทีนี้ผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เรียกว่าส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะก็คือรู้ว่า AI ดีอันนั้นก็รู้ว่าดีอ่ะแต่ไม่ยอมทำหรือไม่ยอมทรานสฟอร์มไปเพราะองค์กรไม่ได้มีวาระผมเรียกว่าองค์กรเนาะองค์กรหรือในบริษัทอ่ะเราไม่ได้มีวาระที่ชัดเจนในการที่เราจะตั้งคอบางอย่างที่เอ้ยฉันจะเอา AI เข้ามาช่วยแบบจริงจังการตั้งวาระที่จะเอา AI เข้ามาช่วยจริงจังอ่ะมันควรจะต้องมีการเรียกประชุมในการคุยและการติดตามงานที่ชัดเจนอันนี้พูดอันนี้พูดแบบความจริงนะไม่ใช่แบบไปเรียนมาเสร็จปุ๊บอ่ะวันสมมติไปเรียนเมื่อวันเสาร์มาเสร็จปุ๊บวันจันทร์เจอหน้ากันอ่ะไปเรียนเมื่อวันเสาร์ทำอะไรได้บ้างทำให้ดูหน่อยเสร็จปุ๊บอ่ะทำได้เสร็จปุ๊บคุณก็ปล่อยคุณไม่ได้ตามงานต่ออย่างเงี้ยมันไม่มีทางครับมันไม่มีทางที่จะให้พนักงานขับเคลื่อนแล้วใช้ AI ร่วมกันได้อยู่แล้วดังนั้นอ่ะคุณต้องตั้งมติว่าปีเนี้ยหรือแผนครึ่งปีหลังเนี้ยเราอยากเอา AI เข้ามาช่วยแต่ละแผนกได้จริงๆอันเนี้ยควรจะตั้งแบบจริงจังแล้วควรจะมีการตั้งประชุมเรียกว่าตั้งประชุมเลยนะในแผนกที่ใช้ AI กันก่อนนะครับดังนั้นผมแนะนำก่อนเลยถ้าคุณตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแนะนำให้คุณพิจารณาก่อนเลยว่าแผนกไหนควรจะต้องเริ่มใช้ AI ใช้คำนี้เลยนะฮะแผนกไหนควรจะต้องเริ่มใช้ AI ก่อนนะครับไม่ได้แปลว่าทางองค์กรนะฮะควรจะเรียกแผนกหนึ่งมาลองใช้ AI ก่อนเพื่อเป็นอะไรครับเพื่อเป็น testimonial ในการว่าภายในแผนกเนี้ยมันสามารถขับเคลื่อนด้วย AI จริงๆได้ป่ะการที่โฟกัสไปจุดเดียวครับมันจะทำให้เห็นวิธีการที่จะคุยกับพนักงานในแผนกอื่นๆ2วิธีการimplement ในการเอา AI เข้าไปช่วยในการทำงานของแผนกนั้นได้มากขึ้นนะครับ3ก็คือมันสามารถเห็นกระบวนการการทำงานณปัจจุบันของพนักงานว่าตอนเนี้ยเขาทำงานเองเขาเป็นยังไงแล้วกระบวนการไหนสามารถเอา AI ไปช่วยเขาในแผนกนั้นได้นะครับแต่ถ้าเรารวมมาเลยอะสมมุติพนักงานเราทั้งบริษัทมี300คนเนี้ยแล้วรวมมาแล้วหวังว่าเขาจะทำได้พร้อมกัน300คนมันไม่มีทางผมพูดเลยว่ามันไม่มีทางเพราะว่าพื้นที่ผมเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละพื้นฐานแต่คนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่างั้นคุณลองจิ้มมาก่อนคุณจะแผนกไหน
3: คร
4: ับ แล้วซึ่งผมเลยบอกเลยแผนกที่ง่ายที่สุดคือแผนกการตลาดนะครับพอจะเป็นแผนกที่ใช้ได้เยอะสุดณปัจจุบัน
3: กระบวนการเมื่อกี้มันคล้ายๆกับยุคที่เราเปลี่ยนอะไรนะคนจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลเน
4: า
3: ะจากงานธรรมดาการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการคล้ายๆกันนะครับ
4: ใช่ครับ
3: ผมว่าวิธีการเปลี่ยนไม่แทบไม่แตกต่างจากเดิมคือพอเราอยากเชงเนี่ยเราก็ต้องมีการโฟกัสทีละกลุ่มทีละกลุ่มเนาะแล้วก็ในกลุ่มเราเรียกว่าเป็นเชงเอเจนต์ขององค์กรนะกลุ่มเนี้ยทำก่อนเป็นตัวแรกในการบุกแล้วพอย่อยลงไปในทีมเนี่ยในแต่ละทีมเองก็ต้องมีเชงเอเจนต์มีเจ้าภาพนะเป็นคนสักคนหนึ่งที่จะเป็นคนนำในการปรับเปลี่ยนเพราะว่าสั่งการไปแล้วต้องมีคนตามไม่งั้นผู้บริหารก็จะไม่ได้รีพอร์ตที่ถูกต้องนะครับก
4: ็
3: มีคนที่รับผิดชอบและตามอย่างหัวหน้าแบงค์พูดสักครู่นี้ใช่หรือว่าบอกว่าจำเป็นมากเลยนะที่จะกำหนดเป้าหมายชัดเจนจะทำเท่าไหร่จะใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าไปอยู่ใน AI ทำงานแทนจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อไปขอทรัพยากรจากหัวหน้ามาแต่เมื่อกี้หัวหน้าแบงค์พูดถึงเรื่องของการประชุมเนาะในสาระที่เราจะประชุมแล้วจะต้องมาทำกระบวนการเปลี่ยนเนี่ยมันมีคีย์หลักสำคัญอะไรบ้างครับที่หัวหน้าแบงค์เข้าไปเจอแล้วทำการเปลี่ยนองค์กรต่างๆได้
4: อันนี้จุดสำคัญที่สุดเหมือนกันนะครับจริงๆตั้งแต่พูดมาสำคัญทุกขั้นตอนเนาะมันเรียงกันมาทีนี้ประเด็นคือเวลาเราเลือกแล้วอย่างที่บอกไปพอเราเลือกแล้วว่าเฮ้ยเราจะโฟกัสไปที่แผนกนี้ก่อนในการที่จะเอาAIเข้าไปช่วยหรืออาจจะเป็นแบบBU เล็กๆในแผนกนั้นก็ได้ในการใช้ AI ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทั้งแผนกลองเอาแบบคร่าวๆแบบแผนกเล็กๆหน่วยเล็กๆในแผนกนั้นมาทำ AI ก็ได้นะครับแต่นี้ไม่รู้แหละผมไม่รู้แหละว่าคุณจะเรียกแบบเป็นแผนกหรือเป็นหน่วยเล็กๆนะครับแต่ประเด็นสำคัญเวลาคุยเดี๋ยวเรียกประชุมเนี่ยมันควรจะมีเรียกว่ากำหนดที่ชัดเจนก่อนว่าคุณจะไปคุยเรื่อง AI เนี่ยแบบเนี้ยในการเอามาทำงานทุกวันไหนอันนี้อันแรกคือคุณต้องกำหนดแบบชัดเจนเลยนะว่าคุณจะคุยทุกวันไหนนะครับมันควรจะลงล็อกมันควรจะต้องลงล็อกแล้วพอเรารู้แล้ววันไหนที่มาคุยทีนี้เวลามาคุยกันอะมีตติ้งแรกนะครับผมแนะนำนะให้คุยกับพนักงาน โดยการยังไม่ต้องบอกว่าไปชี้ว่าจะเอา AI ตัวไหนนะครับผมแนะนำให้ลองตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยคุณลองคิดดูซิว่างานทำงานในปัจจุบันของคุณการทำงานในปัจจุบันของคุณเนี่ยที่คุณทำอยู่ทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์แล้วต้องทำควบคู่กับบนคอมพิวเตอร์ต้องเรียกว่าทำควบคู่บนคอมพิวเตอร์มีงานตัวไหนบ้างที่คุณต้องทำทุกวันทุกสัปดาห์ทำบนคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยลิสต์มาหน่อยสิว่างานนั้นคืออะไรบ้างลิสต์มาให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าในองค์กรหลายๆองค์กรก็จะมีการแผนกแต่ละแผนกก็ต้องมีการทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ต้องมีงานที่ต้องทำซ้ำๆทุกสัปดาห์ทุกวันนะครับเอางานนั้นแหละให้เขาลิสต์มาก่อนนะครับให้ลิสต์มาก่อนนะครับให้ลิสต์มาให้เยอะที่สุดก่อนคุณไม่ต้องสนหรอกนะครับว่างานยากงานง่ายอะไรให้เขาลิสต์มาให้เยอะที่สุดก่อนให้ตั้งเป็นเป้าเลยของแต่ละคนว่าเอ้ยงานนี้ผมต้องทำนะมี1 2 3 4ลิสต์มาก่อนนะครับพอลิสต์มาเสร็จปุ๊บพอเราลิสต์เรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วอ๋อมีงานที่ต้องทำซ้ำๆทุกสัปดาห์ทำบนคอมพิวเตอร์มีอยู่10งานอ่ะสมมติได้10งานบางคนอาจจะได้แค่3งานอ่ะผมพูดอะไรเงี้ยมีกี่งานไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งต่อมาครับก็คือเมื่อลิสต์เสร็จปุ๊บคุณต้องมาเลือกก่อนว่างานตัวไหนที่คิดว่า AI สามารถทำได้เรียกว่าคิดว่า AI ทำงานทำได้เนาะผมให้ตีโจทย์ซะว่าถ้าวันนี้คุณจะใช้คอร์ส Cowork เนี่ยตัวไหนที่สามารถตัวไหนที่สามารถทำได้กับงานของเขาที่ต้องทำซ้ำๆทุกๆวันทุกสัปดาห์แล้วงานนั้นต้องเป็นงานง่ายๆด้วยนะเอางานง่ายๆดึงมาใช้ก่อนอย่าเอางานยากๆมาทำเพราะถ้าดึงงานยากๆแล้วคุณดึงงานยากๆให้เขาทำก่อนสิ่งแรกคือเขาจะท้อแน่ๆเพราะมันยากเกินไปอ่ะต้องเตือนต้องไปใช้ถึงคอร์สโค้ดนะต้องต่อ API ด้วยนะอะไรเงี้ยต้องเข้าต่อ UIP ด้วยนะอะไรเงี้ยเริ่มยากกับเขาแล้วอันนี้อย่างเงี้ยเขาจะเริ่มแบบมีแรงต้านแล้วก็เริ่มมีแรงต้านแล้วดังนั้นผมอยากให้เริ่มจากพอคัดไอเดียมาเสร็จปุ๊บให้เรื่องงานที่ง่ายๆง่ายๆทำง่ายๆเช่นไปดึงยอดขายจาก Shopee มาใส่ Google Sheets อย่างเงี้ยงานง่ายๆมั้ยง่ายอย่างเงี้ยให้เริ่มจากงานพวกประเภทเนี้ยมาให้เขาลองลงมือทำร่วมกับ AI ก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะเริ่มจากง่ายๆเขาจะเริ่มมีกำลังใจว่าเอ้ยจริงๆ AI ก็ทำได้นี่หว่าอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าความมั่นใจแต่แรกอ่ะถ้ามันมาด้วยความว่ามีกำแพงกั้นแล้วมันเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันเองก็ทำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันจะพังระบบเลยเพราะสุดท้ายเขาจะไม่ยอมทำแต่ถ้าพอแบบคุณทำภาพให้เห็นเลยว่าเฮ้ยงานง่ายๆแบบเนี้ยคุณลองทำดูสิ AI ทำได้นะอ่ะคุณแล้วคุณอาจจะลองทำให้เขาดูหรือให้เขาลองทำตามที่คุณบอกแล้วมันทำได้ครับเขาจะมีกำลังใจที่อยากจะเฮ้ย AI มันทำได้จริงว่ะงั้นฉันเดี๋ยวเขาจะหาไอเดียต่อยอดในการหา AI เข้าไปช่วยงานไอ้ที่ซ้ำๆเนี่ยทุกวันอะไรเพิ่มได้อีกนะครับดังนั้นให้แนะนำเลยนะครับให้เวลาประชุมมีตติ้งแรกให้ลิสต์เลยครับว่างานซ้ำๆทำทุกวันทุกสัปดาห์บนคอมพิวเตอร์มีงานอะไรบ้างจากนั้นเลือกงานที่เขาลิสต์มาครับว่างานไหนที่ง่ายที่สุดดึงให้ AI ลองทำให้ดูนะครับโดยการคุณอาจจะถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณก็ลองทำให้เขาดูก็ได้หรือคุณจะสอนให้เขาทำตามก็ได้นะครับเนี่ยแค่นี้ครับเริ่มจากจุดนี้ครับพอเขาเริ่มคุ้นชินว่าเขาทำได้แล้วจากจุดนี้เขาจะเริ่มหาไอเดียในการหาเอา AI เนี่ยไปช่วยงานอื่นๆของเขาอะไรได้อีกแต่ถ้าเราไม่เริ่มจากจุดนี้ผมบอกเลยว่าพอไม่มีผลลัพธ์อ่ะเขาจะไม่กล้าเขาจะไม่อยากทำดังนั้นเนี่ยผมเลยบอกแล้วว่าจับงานง่ายๆให้เขาทำซะแล้วทุกอย่างมันจะต่อยอดได้ง่ายเองนะครับยังมีเคสหนึ่งเนี่ยแหละมีบริษัทหนึ่งก็คือแบบโอ้โหไม่รู้เลยเรียกว่าเจ้านายไม่รู้เลยว่าพนักงานเนี่ยทำงานแบบเนี้ยมา30ปีไม่ได้มีวันหยุดสักวันเรียกว่าไม่มีวันหยุดสักวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดสักวันก็คือทั้งที่บริษัทให้หยุดนะครับแต่เขาไม่หยุดเพราะว่างานทำไม่ทันเรียกว่าทำไม่ทันนะฮะก็คือแบบมันเกี่ยวกับเรื่องสต็อกนั่นแหละแต่ทีนี้ประเด็นคือพอมันทำไม่ทันเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ๆเขาก็ต้องเสียเวลาเขาต้องยอมสลับเวลาวันเสาร์อาทิตย์ในการทำงานตัวเนี้ยให้กับองค์กรนะครับก็เลยว่าเขาไม่ได้หยุดงานมา30วันเพื่อทำงานนี้ทีนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นโปรเซสเล็กๆน้อยๆที่เจ้านายหรือผู้บริหารไม่เคยรู้แต่พอเราเรียกประชุมแบบเนี้ยเราจะรู้เลยโอ้พนักงานคนนี้ทำงานแบบนี้อยู่หรอพนักงานคนนี้ทำแบบนี้อยู่หรออะไรแบบเนี้ยครับมันจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นมันทำใ เราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วในองค์กรเรามีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญมากๆที่อยากให้ผมเลยบอกอยากให้เรียกประชุมจริงๆอาจจะเป็นวาระอันนึงก็ได้ให้พอเราเป็นผู้บริหารแบบมีคนอยู่ในองค์กรแบบเป็นหลักพันอาจจะยากอาจจะยากในการลงไปแต่ถ้าแบบเป็นองค์กรที่แบบหลักร้อยต้นๆหรือตั้งแต่ร้อยลงมาเนี่ยผมว่าคุณเรียกมาจัดการได้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกินขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำให้หัวหน้างานหัวหน้าแผนกเนี่ยเป็นแม่งานในการตรวจสอบนะครับว่าเฮ้ยงานแต่ละคนน่ะณปัจจุบันทำงานแบบไหนอยู่แล้วงานนั้นน่ะ AI ช่วยได้ไหมนะครับตัวเนี้ยมันจะช่วยขับเคลื่อนให้ได้ครับมันจะสามารถทำให้เอางานที่แบบเฮ้ยเขาต้องใช้เวลาในวันหยุดที่เขาควรจะได้หยุดอ่ะเอางานนั้นให้ AI ทำอย่างเคสเนี่ยที่ผมบอกไปในสต็อกเนี่ยใช้เวลาเสียเวลาเสาร์อาทิตย์ทำประมาณเนี่ยทุกสัปดาห์เนี่ยพอ AI ทำให้ปุ๊บเขาไม่ต้องมายุ่งอีกแล้วอ่ะคือเรียกไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้มีหน้าที่แค่ตรวจสอบข้อมูลใช้เวลาตรวจสอบแค่ประมาณสัก10ถึง20นาทีเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์คุณได้เวลาคืนเนี่ยอันนี้คือเป็นจุดสำคัญที่สุดผมเลยบอกว่าเฮ้ยลองเวลาคุยมีตติ้งให้เขาลิสต์ไอเดียมาว่าปัจจุบันคุณมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำซ้ำๆบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาดึงงานพวกนี้มาแล้วเลือกงานตัวนั้นนะมาให้เขาทำดูนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญมันมีตรงนี้อีกนะครับก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าเอองานที่เขาต้องทำซ้ำๆแล้วให้เขาทำให้เนี่ยแล้วแต่เราอ่ะแต่ผมก็เชื่อมีปัญหาหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆสำหรับเวลาประชุมทีหนึ่งก็คือพอเราเลือกงานมาแล้วเลือกงานให้เขาลองทำจะให้ AI ทำให้ดูเนี่ยเวลาใช้กับ AI เนี่ยเวลาใช้ AI เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคุณไม่สามารถอธิบายกับ AI ให้เข้าใจได้อันนี้ปัญหาอันนั้นคือปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดนะสำหรับ
3: มันเป็นเรื่องเดียวกับที่สั่งงานลูกน้องแล้วลูกน้องทำตามไม่ได้ครับ
4: เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันซึ่งผมแนะนำผมให้คำแนะนำแบบนี้เลยแล้วคำแนะนำนี้คือจะเป็นคำแนะนำที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยผมแนะนำให้ทำตามนี้เลยก็คือให้เอาโจทย์ที่เราเลือกจากเขามาให้เขาลองทำงานนี้จริงๆให้ดูเลยณตรงนั้น
3: ให้อะไรที่ทำบนคอมพิวเตอร์ได้ให้ลองทำให้ดู
4: ใช่ครับให้เขาลองทำให้ดูเลยว่าขั้นตอนแรกคุณทำไงอย่างนี้เลยเรียงทีละขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกคุณทำไงขั้นตอนที่สองคุณทำยังไงให้เรียงแบบนี้เลยครับเพราะถ้าคุณเรียงแบบขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาสั่งงานกับ AI จะเรียงเขาก็จะเรียงตามนั่นแหละขั้นตอนที่หนึ่งคุณต้องทำไงขั้นตอนที่สองต้องทำไงขั้นตอนที่สามจะต้องทำยังไงเนี่ยอันนี้มันจะเรียงมาเวลาพอสั่งกับ AI นะครับไอ้ขั้นตอนที่คุณถามจากพนักงานของคุณเนี่ยให้เขาสอนมาเนี่ยคุณก็โจทย์หรือไม่ก็ผมแนะนำอย่างนี้เลยคุณไม่ต้องโจทย์ก็ได้คุณลองพิมพ์พร้อมตามที่เขาบอกเลยตอนแรกผมจะไปเปิดใน Google Drive ตัวนี้มาหาไฟล์ชื่อชีตนี้อ่ะนั่นแหละคุณเขียนคำเนี่ยเข้าไปในคำสั่งของ AI ได้เลยนะเขียนตามที่เขาบอกอย่างนั้นเลยแล้วลองเทสทีละสเต็ปผมแนะนำให้เทสทีละสเต็ปนะให้เทสทีละสเต็ปคือยังไงก็คือเมื่อเขาบอกขั้นตอนที่1ใน workflow การทำงานเขาแบบนั้นน่ะให้ลองขั้นตอนแรกในการทำงานก่อนอย่าทำทั้งหมดในทีเดียวอย่าทำทั้งหมดในทีเดียวคือยังไงก็คือสมมุติขั้นตอนคือไปดึงยอดจาก Shopee มาเก็บใน Google Sheet แล้วเอามาทำลงเป็นแดชบอร์ดขึ้นมาเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนมันมี3ขั้นตอนเพราะอะไรมันไปดึงจากยอดขายจาก Shopee มาแล้วก็มาเก็บใน Google Sheet เนี่ย2ขั้นตอนแล้วต้องมาทำเป็นแดชบอร์ดอีกมันคือ3ขั้นตอนแล้วอย่างเงี้ยเวลาทำจริงๆอ่ะแนะนำให้เขาแนะนำทีละขั้นตอนมาก่อนแล้วเขาแนะนำขั้นตอนแรกมาเนี่ยเสร็จปุ๊บคุณลองให้เอาขั้นตอนแรกนั่นแหละสั่ง AI ไปก่อนว่าเฮ้ยเข้าไปดึงยอดขายจาก Shopee ได้เปล่าถ้าดึงได้เสร็จปุ๊บคุณสั่งขั้นตอนที่2เลยอ่ะคุณก็ถามพนักงานอ่ะพอทำขั้นตอนที่2อ่ะขั้นตอนแรกได้แล้วขั้นตอนที่2เนี่ยคุณทำไงต่ออ๋อได้ข้อมูลยอดขายมาเสร็จปุ๊บเอาไปใส่ใน Google Sheet อันนี้อ่ะคุณก็ลองพิมพ์ตามที่เขาบอกเอายอดขายจาก Shopee ไปใส่ Google Sheet ลิงก์อันนี้พอทำได้เสร็จปุ๊บอ่ะคุณค่อยไปสเต็ปที่3อ่ะแล้วคุณทำไงต่อเมื่อใน Google Sheet เนี่ยได้ยอดขายจาก Shopee มาแล้วอ่ะเขาก็จะอธิบายว่าอ๋อจากนั้นก็ผมไปทำ Power BI ออกมาเป็นแดชบอร์ดมาอ่ะคุณก็พิมพ์ตามที่เขาบอกนั่นแหละไล่ไปทีละขั้นตอนผมแนะนำให้ทำแบบนี้เพราะมันจะเห็นโปรเซสการสั่งงานกับ AI ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วจะรู้ว่าเวลาสั่งไปแต่ละขั้นตอนจุดไหนที่ผิดแต่ถ้าเราเหมารวมทุกอย่างเลย ไปดึงยอดจาก Shopee มาใส่ Google Sheet ในลิงก์นี้แล้วทำเป็นแดชบอร์ดถ้าสั่งแบบนี้ปึ้งเดียวครับมันมีโอกาสที่จะผิดได้นะครับมีโอกาสที่จะผิดได้แล้วพอมันผิดมาปุ๊บอ่ะคุณก็ต้องมานั่งเสียเวลาค้นหาว่าขั้นตอนไหนที่ผิดดังนั้นผมแนะนำจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะฮะถ้ายังไม่คล่องผมแนะนำให้สั่งทีละขั้นตอนจะดีกว่าเรียกว่าดีกว่าอาจจะเสียเครดิตเพิ่มขึ้นนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันจะทำให้กระบวนการการทำงานมันชัดเจนขึ้นคุณจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นว่าอันไหนที่ผิดอันไหนที่ถูกนะครับแล้วหลังจากนั้นพอคุณทำทั้งกระบวนการนั้นได้หมดเสร็จปุ๊บก็เอาทั้งกระบวนการนั้นทำเป็นสกิลซะทำเป็นสกิลซะก็คือทำเป็นคู่มือทั้งหน้าคุณไม่ต้องมานั่งพิมพ์พร้อมแบบนั้นแล้วไม่ต้องมานั่งพิมพ์พร้อมแบบนั้นละคือก็ให้พนักงานเลือกใช้สกิลตัวนี้แล้วก็ทำงานได้เลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์พร้อมนะครับมันจะไม่เสียเวลาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นกระบวนการแบบนี้หรือบางคนบอกทำสกิลเสร็จแล้วแต่ไม่อยากให้พนักงานยุ่งให้พนักงานมาตรวจสอบอย่างเดียวพองั้นก็ทำเป็นออโตเมชันเลยได้ไหมก็ได้นะครับก็พอทำงานทั้งหมดได้ทั้งกระบวนการก็ทำเป็นออโตเมชันเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยคือวิธีการที่คุณควรจะต้องทำในการคุยนะครับคุยกับพนักงานแต่ละแผนกในมีตติ้งแรกๆควรจะทำแบบนี้นะครับแล้วเนี่ยในแต่ละแผนกที่คุณเรียกมาครับมันก็วนอย่างเงี้ยการตลาดก็พูดมีงานไหนคุณต้องทำซ้ำๆออเปอเรชั่นมีงานไหนที่คุณต้องทำซ้ำๆลิสต์มาดิเนี่ยก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทีนี้ทางองค์กรมันจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าใครขับเคลื่อนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นพอคุณได้ทั้งแผนกแล้วอาจจะมีสักมีตติ้งนึงหรือการประชุมครั้งนึงที่เรียกทางองค์กรมาแล้วก็ลองสอนแลปอัพการใช้ AI แบบเต็มๆอัปเดตไปอีกทีนึงก็ได้ครับมันก็จะทำให้ทางองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนโดยการใช้ AI ได้แม่นยำมากขึ้นแล้วเขาอยากจะใช้ได้มากขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดมันจำเป็นต้องเลือกให้ถูกเนี่ยฮะนะอันนี้ก็คือประมาณนี้เลยนะครับ
3: ในกระบวนการก็คือเราเลือกก่อนว่าเราจะเปลี่ยนแผนกไหนนะแล้วกำหนดเป้าหมายว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องอะไรทำให้เขาเห็นภาพร่วมกันว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องนี้แล้วชีวิตพนักงานจะดีขึ้นยังไงประหย
4: ั
3: ดเวลาขึ้นยังไงแล้วก็เรายินดีที่จะใช้ทรัพยากรประมาณนี้คุณแล้วก็พาเขาทำ
4: ใช่
3: ด้วยการถอดโฟกัสการทำงานออกมาให้ได้มันเหมือนยุคทำแล้วซิสเต็มอนาลิซิสใช่ไหมฮะ
4: ถูกต้อง
3: เขียนเวิร์กโฟลว์ออกมาก่อนว่าต้องทำอะไร1 2 3 4 5แล้วก็ลองทำกับคอมพิวเตอร์เหมือนสอนคนเลยเนาะสอนให้รู้ทำให้ดูแล้วก็ทำไปด้วยกันแล้วก็ปล่อยเขาทำแล้วเราก็ดูผลงานของเขา
4: ใช่ครับ
3: ครับ
4: จริงๆผมว่ายุคนี้แล้วกันยุคนี้ผมว่าองค์กรหลายองค์กรก็คงมี SOP แหละถูกไหมครับแต่ว่า SOP ก็อาจจะแบบไม่ได้ใช้ใช่ไหมคือพนักงาน
3: มีไว้เป็นคู่มือฮะมีเป็น
4: มีคู่มืออ่านครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็วางเฉย
3: ๆเอาไว้สอบ เวลามีคนมาออดิตมาตรฐาน
4: จริงๆขอห้าผมพูดตรงๆนะ SOP อาจจะสำคัญแล้วในยุคนี
3: ้ครับครับ
4: นะคืออย่างนี้คือเนื่องจาก AI อ่ะผมพูดอย่างนี้กัน AI อ่ะมันเราเห็นจากสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าเอ้ยการทำงานของ AI มันเกิดจากการที่เราไปถามเขาว่าขั้นตอนทำงานขั้นตอนที่1คุณทำไง2 3ทำยังไงไอ้ตัวเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนคู่มือในการที่เราอธิบายให้ AI ทำตาม SOP ก็เป็นคู่มืออีกคู่มือนึงที่สามารถกำหนดได้ครับว่าเอ้ยขั้นตอนการทำงานคุณมีอะไรบ้างมันก็สามารถล็อกสเปคตามที่ในตามคู่มือพวกนี้ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพวกคู่มือ SOP ผมว่าลองรื้อมาดูแล้วให้ AI ศึกษาจากคู่มือ SOP ตรงนั้นแล้วลองดูซิว่ามันสามารถขับเคลื่อนไปทำงานเป็นออโตเมชันจริงๆตาม SOP ตรงนั้นได้ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอย่างในองค์กรผมเนี่ยก็ใช้ SOP ในการเป็นคู่มือหลักในการขับเคลื่อนกับ AI โดยตรงเรียกว่าโดยตรงเลยนะใช่ว่าโดยตรงเพราะว่า SOP ค่อนข้างจะเขียน workflow การทำงานที่ชัดเจนระดับหนึ่งมาให้แล้ว AI เรียนรู้เสร็จปุ๊บเขาก็จะทำงานตาม SOP นั้นได้เลยโดยการที่แบบเรียกว่าไม่แทบจะไม่บิดผิวจะมีบิดผิวแค่อย่างเดียวคือพนักงานไปใช้สกิลแล้วก็มีการสั่งเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปอาจจะมีแตกหน่อมาเป็นการครีเอทีฟออกไปก็อันนั้นก็แล้วแต่ละนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำนะการใช้ AI หลังจากเนี้ยผมแนะนำทำอะไรก็ได้ให้มันมีคู่มือเก็บไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าพนักงานมันมีการเข้าคันการออกเป็นเรื่องปกติแต่ข้อมูลในองค์กรควรจะมีคู่มือที่ชัดเจนเพื่อให้ AI เรียนรู้ว่าเนี่ยโครงสร้างการทำงานตรงเนี้ยเป็นแบบนี้หลังจากเนี้ยเวลาคุณใช้งาน AI หรือพนักงานใหม่เข้ามาครับเขาอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ต้องอ่านคู่มือเลยก็ได้เขาแค่รู้ว่าอ๋องานนี้ฉันควรจะไปใช้สกิลอะไร อย่างนี้ด้วยซ้ำ
3: นี่คือการทำงานใหม่ในยุคที่เราจะมีไอเป็นทีมงานของเราอีกคนหนึ่งโดยตรงนะฮะ
4: ใช้
3: ให้หนักๆนะฮะสั่งให้ทำงานซ้ำๆไม่ดีตรวจไหมทำไม
4: จริงเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยเราอะสุดท้ายเอาผมพูดนี้แล้วกันก่อนมีไอเราจะรับพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยคนสอนพนักงานถ้าเราเป็นองค์กรเล็กๆเราต้องมีคนสอนเองถ้าองค์กรใหญ่ขึ้นหัวหน้าแผนกหรือทีมเทรนนิ่งก็จะเป็นคนสอนให้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องมาสอนใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้ามันบริษัทโตขึ้นคุณต้องรับคนมาเพิ่มเรื่อยๆมันเรียกว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าคุณก็ต้องมานั่งสอนซ้ำๆซ้ำๆคุณก็รู้สึกเบื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้ AI อ่ะมันสามารถแบบเรียนรู้ในสิ่งที่คุณสอนได้คุณสอนครั้งเดียวเขาจำได้ตลอดคุณแทบจะไม่ต้องมาสอนซ้ำอีกนะครับอาจจะมีแค่ไม่สอนเรื่องใหม่ๆที่อัปเดตเข้าไปแทนเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้การทำงานในองค์กรง่ายขึ้นอีกนะครับ
3: นี่ครับใครที่ฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าอยากลองทำตามนะลองเขียน workflow ดูถ้านึกอะไร workflow ไม่ออกลองไปหยิบคู่มือปฏิบัติงานของคุณที่มีมาหรือใครเคยทำ ISO นะครับไปเปิด ISO ที่เราเคยทำไปเอาคู่มือนั้นนะกลับมาแล้วคุยกับ AI เขาจะทำออกมาให้ได้อย่างดีงามมากเลยนะครับ
4: ใช่ครับ
3: ครับผมวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะฮะหมดเวลาคุณดาบยังมีอะไรฝากไว้ตอนท้ายสักหนึ่งนาทีไหมครับ
4: ก็นั่นแหละฮะก็ฝากนะครับ AI ไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่จะมาแย่งงานของคนหรอกอย่างที่บอกไปสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะเอาประสบการณ์ในการที่คุณจะใช้งาน AI ใส่เข้าไปกับ AI ยังไงได้บ้างอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไม่เอาประสบการณ์ใส่เข้าไปในการใช้งาน AI ครับมันไม่ต่างกับการแค่ถามตอบได้ข้อมูลอย่างนั้นก็ถามใน Google ก็ได้นะครับถ้าเราประสบการณ์ใส่เข้าไปครับงานที่คุณต้องการมันจะได้ง่ายขึ้นอย่างที่ผมบอกไปครับเรียกพนักงานมาคุยว่ามีงานไหนต้องทำซ้ำๆทุกๆวันแล้วลองลิสต์งานง่ายๆออกมาก่อนแล้วให้เขาเล่าว่าไอ้ขั้นตอนการทำงานนั้นคืออะไรบ้างนั่นแหละไอ้ขั้นตอนการทำงานนั้นคืออะไรบ้างนั่นคือประสบการณ์ที่ AI ไม่รู้นั่นน่ะคือสิ่งที่คุณต้องเล่าให้ AI ฟังเขาถึงจะทำงานได้ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการหรือธุรกิจเราต้องการได้ทันทีนะครับฝากไว้เท่านี้แหละครับ
3: นี่ครับหัวหน้าแบงค์ทำคลิปวิดีโอไว้เยอะมากนะครับไปติดตามได้ที่เพจหัวหน้าแบงค์วงสกอร์ทรูถนัดนะครับหรือแบงค์ฟูลฟันแนลนะครับแล้วก็เราพบกับความรู้ดีๆอย่างนี้ได้ที่ Thinking Radio ทุกช่วงเวลานะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิชแล้วก็หัวหน้าแบงค์วงสกอร์ทรูถนัดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
5: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสภามีมติ308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยวินัยโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจารณาวาระด่วนเรื่องกรณีการเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างอยู่สมัยประชุมตามมาตรา125เนื่องด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดโดยนายโสพลเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายโดยผู้อภิปรายคนแรกคือนายณัฐวุฒิบัวประชุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกล่าวว่าส.ส.เป็นตัวแทนของระบอบรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นเสียงที่มาจากระบอบฉันทามติที่ประชาชนมอบให้ดังนั้นจึงต้องมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันการทำหน้าที่เป็นพิเศษหากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติเรื่องความมุ่งหมายเจตนารมณ์ความคุ้มกันซึ่งมีเพื่อป้องกันเหตุอยู่3 3ประการคือ 1. ไม่ให้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายจับหรือการจับกุม 2. จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่ถูกกระทบกระเทือนและ 3. ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกนายณัฐวุฒิยังระบุว่าขอประกาศจุดยืนว่าหากในอนาคตมีสมาชิกพรรคของพรรคประชาชนคนใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการอภิปรายนายชนพัฒน์ได้เดินทางมาทักทายเพื่อนสมาชิกตามพรรคต่างๆก่อนกลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อฟังการอภิปรายโดยมีส.ส.พรรคกล้าธรรมเดินเข้ามาให้กำลังใจทั้งโอบไหล่และจับมือนายชนพัฒน์อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้พนักงานสอบสวน DSI ในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดขั้นตอนคดีธนาธรปมวัคซีนพระราชทานนายชยรัตน์ปวักกนันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550กรณีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซ์และการจัดหาวัคซีนตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะไปคัดคำพิพากษาฉบับเต็มและส่งให้ทางอัยการศาลสูงโดยไม่ต้องทำความเห็นว่าจะเห็นควรอุทธรณ์หรือไม่แน่ไปซึ่งคดีนี้เป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อำนาจในการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ไม่ใช่อำนาจอัยการศาลสูงโดยทางอัยการศาลสูงจะต้องส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาไปให้คณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยื่นอุทธรณ์ก็จะทำความเห็นและส่งให้อัยการศาลสูงยื่นอุทธรณ์คดีนี้ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากคณะทำงานคดี112ของอัยการมีความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์ความเห็นจะถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทำความเห็นแย้งหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคดีก็ยุติแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความเห็นแย้งความเห็นดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม
8: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
15: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
16: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
17: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
18: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: สวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: สัปดาห์นี้ก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะฮะ
4: ครับ
3: เรื่องผู้ว่ากทมเมื่อวานนี้ก็รับสมัครไปแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรคุณชัชชาติเดินในเบอร์9แล้วก็ตอน 18:00 นก็มาเสนอ250นโยบายผมยังไม่ได้ตามเลยแต่ไม่ต้องตามเราก็เลือกกันอยู่แล้วล่ะนอนมาอยู่แล้วนะคนที่เริ่มโจมตีอาจารย์ชัชชาตินี่ก็นะก็โจมตีไปก็เข้าตัวนะครับ
4: ครับ
3: คือเวลาไปโจมตีต้องดูว่าคนที่โจมตีเนี่ยเขามีคนรักมากหรือเปล่ามีผลงานหรือเปล่า
4: คร
3: ับ ตัวผมเองเนี่ยเห็นผลงานอาจารย์ชัดชาติไหมเห็นนะครับอย่างที่เล่าไปหลายครั้งแล้วหน้าคอนโดผมเนี่ยโอ้โหข้ามยากมากเลยตรงบริพัตรเนี่ยผมนี่เมื่อก่อนน่ะจะเดินไปซื้อข้ามถนนไปซื้อไอ้ซาลาเปาสุภชัยนะข้ามยากอ่ะคือต้องสวดมนต์นะคุณ
4: นะ
3: ต้องหาคนมาข้ามด้วยอ่ะมันไม่มีเกาะกลางถนนไงใช่ไหมฮะมันไม่มีเกาะกลางถนนแล้วรถมันวิ่งแล้วมันแล่นไวมากมีทางม้าลายมันก็ไม่ค่อยได้หยุดอยู่แล้วนะครับก็มีไฟแดง มันก็ดีหน่อยก็ไฟแดงมันก็บางคันมันก็ไม่ได้หยุดหรอกนะแต่เราก็ต้องดูมันอ่ะคือมอเตอร์ไซค์อ่ะมันไม่หยุดหรอกนะถ้าเราไม่มองมันนะมันอาจจะพุ่งชนเราก็ได้
4: ครับ
3: รถยนต์บางคันมันก็ไม่หยุดแต่ว่าเราอ่ะจะต้องเดินได้ช้าคือเมืองไทยนะต้องดูฟังต่อให้มึงมีไฟเขียวไฟแดงมึงมีทางม้าลายนะถ้าไม่มีตำรวจคอยโบกเนี่ยนะครับก็อาจชนตายได้นะวิธีการ
4: มีตำรวจชนเลยมีตำรวจชนเลย
3: ยันน้อยตำรวจชนน้อยนะแล้วตำรวจจะมาโบกให้น้อยนะไอ้ที่ตำรวจชนนี่ก็เป็นข่าวนานทีนึงนะ
4: ครับ
3: แต่ว่ามีทางม้าลายแล้วก็มีไฟแดงเนี่ยโดนชนประจำเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินไปให้สวดมนต์ไปด้วยแล้วก็มองมันไปด้วยถ้ามองไปอ่ะถ้ามองไปเนี่ยถ้ามองไปแล้วดูมันว่ามันเนี่ยไอ้คันนั้นเนี่ยเรียกขออนุญาตเรียกมันนะพวกเล
4: มันจะไงมันจะ
3: พวกเลพวกเลโดคือถ้ามันไม่ชะลอความเร็วอ่ะปล่อยให้มันไปก่อนใช่ไหมคืออย่าคิดว่าเราเป็นไฟแดงไฟเขียวแม่งชนบอกเลยแม่งชนนะเราต้องดูนะครับอันเนี้ยนะแต่ก็พอมีไอ้ไฟเขียวไฟแดงเนี่ยมันก็กล้าที่จะข้ามมากขึ้น
4: ครับ
3: นะครับ แล้วก็ที่สู่รถไฟอย่างที่บอกไปแล้วโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยไปวิ่งเช้ามืดไม่ได้เลยมันไม่มีไฟพอตอนหลังเขาติดไฟแบบทั่วเลยไงใช่ไหมแล้วเวลาไฟดับเนี่ยเราก็ไปแจ้งแท็บฟี่ฟองดูเนี่ย เขาก็มาจัดการให้เร็วนะหรือว่าไอ้ตรงม้านั่งอะไรพวกเนี้ยมันก็โหมันเก่าไงนั่งไปนี่มึงจะมีเชื้อโรคเปล่าวะ ก็ให้คนแจ้งไปให้กูเจแจ้งไปก็ไปเปลี่ยนอันใหม่มาให้นะ คือเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยบางทีมันก็ไม่สามารถเอามาพูดแล้วคนมันจะฮือฮาไงนึกว่า
4: ครับ
3: แต่ว่าคนที่มันรับรู้อะอันเนี้ยนะฮะมันก็จะรู้ไงว่ามีผลงานใช่ไหม
4: ใช่ใช่
3: อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้ทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยมันเป็นที่ระบายเว้ยคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีมันเน้นมึงจะไปบอกใครวะ ไม่มีใครมารับฟังเรานะ
4: อ๋อ yeah. มันก็มันระบายอารมณ์ระบายสิ่งนี้ออกไป
3: ไม่ใช่ระบายแล้วเราส่งความไม่แฮปปี้ไปให้เขารับรู
4: ้ครับ
3: คือหมายถึงว่าคือเวลาคนโกรธเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับ ที่โกรธเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคนที่ให้เราอะไม่รู้จะพูดให้มันฟังอะใช่ไหมคือจะเอาไปจะแก้หรือไม่อีกเรื่องนึงเพียงแต่ว่าคือมึงอะถ้ามึงฟังกูเนี่ยกูก็แฮปปี้ไประดับหนึ่งแล้วไอ้ทาฟี่ฟองดูเนี่ยมันที่รับฟังด้วยแล้วมันแก้ไขด้วยไงเห็นไหม
4: ครับ
3: เอออันเนี้ยก็ผมว่าเป็นคือเป็นผลงานแกนะอันนี้สำหรับผมที่เห็นแล้วก็บริเวณทางเดินเนี่ยบางทีโดนกลับบางคืนเนี่ยแถวสุพรรณควายแล้วก็ปฏิพัฒน์เนี่ยไม่มีไฟที่ไม่มีไฟอ่ะคือไฟทุกเสาไฟอ่ะมันจะมีไฟไง
4: ครับ
3: คือถ้ามันไม่มีไฟเนี่ยมันอันตรายนะท่านผู้ฟังค
4: ือ
3: มันมืดๆเนี่ยอันตรายแต่พอมีไฟเนี่ยไม่อันตรายเห็นไหมอันนี้เรียกคนเสนอปล่อยอันนี้ก็จะไม่ใช่ตื่นเต้นหรอกผมคิดว่าจารย์รัชชาติได้อยู่แหละนะอีกเรื่องนึงในเรื่องแบรนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยกันท่านผู้ฟังไป เรื่องโวลโวนะครับคอนโดผมไปดูมาแล้วเขาบอกไม่มี EX 30เดี๋ยวผมไปดูอีกคอนโดนึงดูด้วยมีไหมต้องบอกผู้บริหารเลยว่าไปดูดิมี EX 30นี่ไม่ได้นะต้องไปจอดที่มันไม่ปิดทึบอ่ะนะค
4: ือ
3: เฟอร์รารี่ฮะท่านผู้ฟังเฟอร์รารี่เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ซูเปอร์คาร์ที่ไฮเอสสูงที่สุดเลยนะ
4: ครับ
3: แล้วก็มันก็ออกรถไฟฟ้าคันใหม่มาไฟฟ้าล้วนเลยปกติไม่เคยทำเลยใช้ชื่อว่าลูส
4: ครับ
3: แล้วก็รถไฟฟ้านี่ออกมาเนี่ยให้โจนาธานไอฟ์
4: เป็นใคร
3: โจนาธานไอฟ์เนี่ยก็เป็นปัจจุบันเป็นเซอร์แล้วโจนาธานไอฟ์เนี่ยทำงานอยู่บริษัท Apple ในเวลานั้นนะเมื่อสัก20กว่าปีมาแล้วเนี่ยแล้วตอนสตีฟจ็อบออกไปเนี่ยโจนาธานไอฟ์เนี่ยก็ไม่ได้รับความใช้งานอะไรมากนะครับ
4: ครับ
3: จนกระทั่งไอ้โจนาธานไอฟ์เนี่ยจะออกไปแล้วแล้วก็สตีฟจ็อบกลับมาสตีฟจ็อบเนี่ยให้ดีไซเนอร์เป็นใหญ่ส่วนโจนาธานไอฟ์เนี่ยเป็นชิปดีไซเนอร์ก็เป็นคนดีไซน์พวก iPhone อะไรพวกเนี้ย iPod iPad อะไรพวกเนี้ยนะก็ตอนหลังเนี่ยสตีฟจ็อบเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็เลือกทีมคุกขึ้นมาซึ่งดูเรื่องซัพพลายเชนไอ้โจนาธานไอฟ์เนี่ยตอนหลังก็ลาออกไปก็ไปตั้งบริษัทอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอ่ะโจนาธานไอฟ์เนี่ยมันแบบออกแบบ Ferrari รู้คนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมือง
4: ใช่ใช่ใช
3: ่เลยเลย
4: นะครับ
3: คือหุ้นตก 10% น่ะคือท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าไอ้รถ
4: Ferrari ครับ
3: ซุปเปอร์คาร์อย่าง Ferrari เนี่ยอันดับแรกคนมันจะไม่ขับรถไฟฟ้ากันนะใช่ไหมคือรถมันต้องมีเสียงนะ
4: ครับ
3: เออรถมันต้องมีเสียงมาจากเครื่องนะครับ
4: ใช่มัน
3: แล้วก็เครื่องใช่ไหมแล้วก็ไอ้เฟอร์รารี่เนี่ย DNA มันคือ Enzo Ferrari มันยิงพยองก้าวร้าวนะมันม้าพยศนะขับไปนี่เรียกว่าให้คนกลัวเลยเฉียวชนเนี่ยมึงเอ้ยมึงซ่อมตายหาเลยการชนอันเดียวมันเป็นล้านอ่ะนะก็เนี่ยแต่ว่านี่มันแบบอนุเนะข้างหน้าอนุเนะข้างหลังอนุเนะข้างหลังนี่เหมือนกับไฟเหมือนกับรถจีนเลยนะท่านฟังกลมๆอ่ะไฟเหมือนรถอะไรวะลูมินไฟเหมือนรถลูมินคิคูอนุเนะไปแบบไม่ได้มีพลังที่ไปดุร้ายเลยผมเดาว่ารุ่นนี้แม่งล้มเหลวสุดๆถามว่าถ้าจะไปให้พวกเทคนะเทคยุคใหม่ไอ้พูดง่ายๆคนที่ร่ำรวยอยากคริปโตอะไรจะมานั่งขับเฟอร์รารี่ติ่มๆมันก็ไม่เอาหรอกขับไปนี่คนต้องดูกลัวมันเป็นพูดง่ายๆเป็นอำนาจบนท้องถนนใช่ไหม
4: ครับ
3: โรลส์รอยซ์ไม่ใช่อีกแบบนึงโรลส์รอยซ์นี่คือระดับท่านประธานใช่ไหมแต่นี้เนี่ยมันแบบคนมีเงินที่แบบว่าก้าวร้าวดุดันอะไรพวกนี
4: ้
3: แล้วมาเสีย40ล้านติ่มๆผมว่าลิซ่ายังไม่เอาเลยที่เหมาะกับผู้หญิงนะก็เนี่ยมันเป็นเรื่องของแบรนด์ personality ฮะท่านผู้ฟังครับคือถ้าคุณเสียแบรนด์ personality ถ้าคุณเสียแบรนด์ DNA เลยนะอันนี้ก็แบรนด์ก็จะพังนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็อีกเรื่องนึงผมคุยต่อแล้วกันนะเมื่อวันอังคารกับพุธเนี่ยผมได้คุยถึงคุณกระทิงเขาไปพูดในงาน WTF นะครับก็เป็นรวบรวมพวก ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มานะงานนี้คุณธนาเทียนชิริยะเนี่ยเขาก็เป็นคนจัดขึ้นมานะครับแล้วคุณเนี่ยณัฐกรรัตนชัยสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาก็ไปบรีฟมานะครับ
4: ครับ
3: เดี๋ยวผมส่งให้คุณนะนะครับผมส่งให้คุณในอันนั้นแหละ
4: เห็นแล้วครับผม
3: Messenger แล้วคุณณัฐกรรัตนชัยสิทธิ์เนี่ย
4: นะ
3: ทีนี้ผมก็คุยกันไปแล้วประมาณสัก2ข้อนะครับถ้าผู้ฟังก็อยากฟังก็ไปย้อนหลังก็ไปฟังต่อแล้วกันนะก็คือเข้าไปที่ YouTube ก็ได้แล้วกดคำว่า Business Connection นะแล้วก็ระบุวันไปเลยวันที่26 27อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าไปอ่านต้นฉบับก็เข้าไปได้นะใน Facebook ของคุณณัฐกรรัตนชัยสิทธิ์เนี่ยก็สะกดภาษาอังกฤษไปแล้วกัน MUTAKKORN นะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูดิข้อไหนละผมพูดไปถึงผมย้อนข้อ2ก่อนแล้วกันนะข้อ2เขาว่าไงฮะเชิญเลยครับ
4: ข้อ2
3: เขาบอกว่า Outlier เนี่ยมองหาตลาดที่จะครองเกมข้างล่าง
4: โอเคมองหาตลาดที่จะครองเกม
3: มองหาตลาดที่จะครองเกมนะเชิญนะ
4: ครับ Market is destiny คุณเก่งแค่ไหนไม่สำคัญถ้าเล่นในสนามที่ผิดคนที่ว่ายน้ำทวนน้ำคือปลาแซลมอนและปลาแซลมอนคือเรานั่งกินกันอยู่ตรงนี้ว่ายทวนน้ำเป็นปลาแซลมอนก็คือเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยแล้วปลายทางดันถูกจับอีกถูกกินเป็นโต๊ะอาหารอีกซึ่งในธุรกิจเนี่ยไม่ต่างกันเหมือนกันเลยหกหน้าน้ำที่ต้องอ่านให้ออกตั้งแต่น้ำตกแม่น้ำใหญ่ทะเลสาบลำธารแคบ

0: มันแต่ก่อนมันใหญ่มันเริ่มแห้งแล้วมันซันเซ็ตละพวกฐานหินสื่อสิ่งพิมพ์และหนองน้ำก็คือตลาดที่กำลังจะตายน้ำค่อยๆหายไปเรื่อยๆคำถามแรกที่เอาไลเออร์เอาเลียเอาไลเออร์ใช่ไหมอาจารย์ทำไมถามคือตอนนี้คุณเอาไลเออร์ตอนนี้คุณกำลังเล่นอยู่ในหน้าน้ำแบบไหนเอาไลเออร์ไม่ใช่แค่ปลาในแม่น้ำใหญ่เอาไลเออร์เป็นยอดสุด
1: เอาไลเออร์เอาไลเออร์ไม่ใช่เยอะเอาไลเออร
0: ์เอาไลเออร์เอาไลเออร์ไม่ใช่แค่ปลาในแม่น้ำใหญ่เอาไลเออร์เป็นยอดสุดของห่วงโซ่อาหารในแม่น้ำใหญ่3เอาไลเออร์ที่กระโดดหน้าน้ำสำเร็จ1คือการีน่ามาสู่ C Group Southeast Asia Group จากบริษัทเกมกระโดดสู่ Digital Economy Market Cap แสนล้านเหรียญLine Man วงในตลาด Review Media เพดาน300ล้านสู่ Food Delivery เพดาน9แสนล้านต่างกัน 3,000 เท่าโทฟูซังน้ำเต้าหู้เพดานพันล้านมาสู่ผลิตภัณฑ์นมเพดานหมื่นล้าน2 Framework ที่ Outlier ใช้คือ Market Redefinition คือเปลี่ยนเฟรมตลาด Netflix ไม่ใช่บริษัทดูหนังแต่เป็น Storytelling Starbucks ไม่ใช่ร้านกาแฟแต่เป็น Third Place Tesla ไม่ใช่บริษัทรถยนต์แต่เป็น AI แล้วก็โรบอติก Market Resegmentation ชีการแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบเดิมยืดเปล่าเสื้อครับอ่าน Gen Z Gen Z ออกก่อนคู่แข่งแล้วก็เห็นว่า Gen Z ไม่ซื้อเสื้อผ้าตามเดโมกราฟิกแบบเดิมแบรนด์เสื้อผ้าทั่วไปเซกเมนต์ลูกค้าตามเพศชายเพศหญิงอายุ 15-25 25-35 ประมาณนี้รายได้อยู่ใน low middle high โอกาสการใช้งานใช้เป็น casual formal sport แต่ Gen Z ไม่สนใจเซกเมนต์นี้พวกเขาสนใจตลักความเป็นตัวเองความใส่สบายและการแสดงออกทางความคิดยืดป่า re-segment ตลาดใหม่สร้าง category ใหม่ของเสื้อผ้าที่1ใส่สบายที่สุดเสื้อ oversize เสื้อ comfort first 2พูดภาษา Gen Z design ที่ relatable คือดีไซน์การออกแบบที่มันไป match มันไปโดนใจ Gen Z 3ราคาเข้าถึงได้4มี community แข็งแกร่งคุณไม่ต้องสร้างตลาดใหม่ทั้งหมดแค่ re-segment ตลาดเดิมในมุมที่คู่แข่งยังไม่เห็น weak signals ordinary เนี่ยจะเห็น noise entrepreneur เห็น signalOutlier เห็น weak signal ที่จะกลายเป็น mega trend ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี่คือข้อ2
1: อ่ะผมขอคุยต่อแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ย ไอ้ตัว6หน้าน้ำเนี่ยมันก
0: ็
1: มันอาจจะไม่ได้มีแค่นี้ก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ตลาดเทรนด์ระยะสั้นใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนนะครับคือพูดง่ายๆถึงจะใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนแต่คุณเข้าไปจับมาก่อนอะ
0: คร
1: ับคุณเข้าไปจับก่อนแล้วคุณกระโดดออกก่อนคุณก็เอาไอ้ตรงนี้มาเป็นฐานกระโดดไปตัวอื่นได้ก็ได้ใช่ป่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: หรืออย่างกรณีลำธารแคบ niche market สวยงามจะจำกัดเนี่ยผมถามว่าถ้าในกรณี SME นะคุณไม่ทำ niche คุณไปทำอะไร
0: ใช่
1: คุณจะกระโดดไปคุณจะกระโดดไหนคุณต้องหาประเด็นของถ้าคุณเป็น SME เนี่ยคุณต้องหา niche ให้เจอนะครับฟิลิปคอตเลอร์พูดมาจนเป็นแอ็กเซียมแล้วคือพาสิทธิ์แล้วก็คือ in niche there are riches ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับบางทีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็โตมาจาก niche ทั้งนั้นนะแม้กระทั่ง Amazon เนี่ยก็เริ่มขายหนังสือไม่ใช่หรือ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะขายทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มขายหนังสือไม่ใช่หรือใช่ป่ะนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเมื่อคุณเป็นนิชแล้วเนี่ยคุณจะสเกลได้หรือเปล่าอย่าง Amazon เนี่ย คุณสเกลขึ้นไปเป็นร้อยเป็นพันเท่าได้หรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้ อย่างที่บอกอ่ะคุยจริงก็คุยอันนี้คุยไปแล้วนะแต่หมายถึงว่า ย้อนให้ท่านผู้ฟังดูหน่อยกันละกันว่า
0: ครับ
1: จะคุยปุ๊บจะหายไปแล้วนะฮะแป๊บนึงนะฮะไม่รู้หาย
0: เจอไหมครับอาจารย
1: ์เดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับอย่างกรณี Netflix เนี้ยผมถามหน่อยหนังใครไม่ใช่ storytelling วะ
0: ไม่ใช่ทุกหนังเป็น
1: storytelling อยู่แล้วในตัวมันเองอ่ะจริงป่าวในตัวมันเองธุรกิจหนังมัน storytelling อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็นะการีน่าเนี่ยนะเป็นบริษัทเกมแต่ถามว่าบริษัทเกมทุกวันนี้ถามว่าเกมทุกวันนี้มันใหญ่กว่าฮอลลีวูดมาละทุกวันนี้ไอตัว V-Chat เนี่ยไอตัว V-Chat เนี่ย ครอง

0: ธุรกิจเกมไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็นี่แหละไอ้แต่กับตัว C Group เนี่ยมันเริ่มจากเกมใช่ไหมแต่จริงๆมันก็มาทำ marketplace ไงก็คือไอ้ตัว
1: ครับ
0: ตัวไอ้ Shopee ใช่ไหมแต่ความหมายคือว่าไอ้ C Group เนี่ยในเกมเนี่ยมันเป็น player ระดับไหนอะในธุรกิจเกมแล้วเกมที่มันทำมันเป็นเกมระดับไหนอะทำไมมันถึงกระโดดมาทำไอ้ตัวไอ้นี่อะmarketplace ล่ะจริงป่ะมันทำไอ้ตัวไอ้นี่ Shopee อันนี้น่าสนใจว่าจากธุรกิจเกมเนี่ยทำไมมันกระโดดมาเป็น Shopee อันนี้ต้องบอกต้องมาบอกใช่ป่ะว่าเฮ้ยเวลาคุณไพวอทน่ะนะคุณไพวอทน่ะนะหมุนน่ะหมุนไปที่นึงอ่ะทำไมคุณหมุนน่ะจุดหมุนคุณอยู่ตรงไหนอะไรทำให้คุณกระโดดอ่ะจริงป่ะเหมือนถ้าคุณเป็นกบกระโดดอ่ะคุณจะเป็นกบต้มหรือเป็นกบกระโดดถ้าคุณเป็นกบต้มอ่ะคุณก็พอใจในธุรกิจที่คุณมีใช่ไหม
1: ใช่ไหมครับ
0: คุณก็ไม่ได้เห็น weak signal หรือ even คุณไม่ได้เห็น strong signal ในซ้ำคุณก็อยู่จนน้ำเนี่ยมันอุ่นแล้วคุณก็เดือดคุณก็ต้มก็ตายแต่ตอนนี้ถ้าคุณเป็นกบกระโดดอ่ะคำถามคืออะไรทำให้มันกระโดด
1: อ
0: ันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับไลน์แมนวงในก็พูดไปแล้วก็คือยอดเนี่ยเขาเป็นบริษัทมีเดียเขาก็เนี่ยเขาก็กะจะทำวงในของทุกธุรกิจแต่แหละนะวงในของธุรกิจเครื่องสำอางวงในธุรกิจเสริมสมุนคุยกันนะแต่ที่เขาทำเยอะเนี่ยจำนวนมหาศาลเนี่ยคือร้านอาหารคนไทยมันชอบกินแล้วมันเปิดใหม่กันเยอะแต่นี้พอเขาทำร้านอาหารปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์เนี่ยแล้วเขาขายพื้นที่ได้ด้วยเขาเป็นมีเดียใช่ไหมทีนี้เขามีเดต้าเขามีบิ๊กเดต้าด้านนี้พอมันมารวมกับไอ้ตัวไอ้ไลน์แมนซึ่งกำลังสู้รบกับไอ้ตัวแกร็บอยู่ใช่ไห
1: ม
0: ไอ้แกร็บเนี่ยก็ไปเอาไอ้ตัวอูเบอร์อีทมาไงเพราะอูเบอร
1: ์
0: แกร็บเนี่ยบริษัทแม่บริษัทเดียวกันแล้วอูเบอร์ทิ้งตลาดไทยก็ทิ้งอูเบอร์อีทไว้แล้วก็ถ่านไปให้ไอ้แกร็บก็สวมมันก็ไปเร็วแล้วตัวนี้มันโตมากกว่าเรียกรถอีกใช่ไหมอันนี้ก็จอยกับวงในไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอยอดมันโตไม่ใช่ว่ามันหูอยู่ๆมันเป็น 20,000 ล้านเพราะว่าไอ้ตลาดนี้มันโตไงตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่มันโตแล้วก็ไอ้ตัว Big Data ของไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัววงในเนี่ยมันสอดคล้องกับไลน์แมน
1: ครับ
0: ใช่ป่ะเหมือนเวลาคุณเคยดูหุ่นยนต์มั้ยล่ะหุ่นยนต์พอตัวมันมีแล้วปุ๊บมันเอาหัวประกอบร่างอ่ะใช่มั้ยมันก็ทยานไงใช่ป่ะเออนะครับแล้วก็ตัวฟูซังตัวฟูซังนี่ก็ไอ้ตัวฟูซังเนี่ยเมื่อก่อนมันก็มา SME ที่แตกแล้วก็มาเสนอตัวธุรกิจหนึ่งก็เป็นธุรกิจขนมที่แบบบวยเบยอะไรพวกเนี้ยของฝากอะไรพวกเนี้ยนะแต่ผมก็ไม่ได้ให้แตกนะแต่ตอนหลังก็ทำกับเพื่อนเขาตอนหลังเขาก็เลิกทำแล้วก็พ่อเขาให้ไปซื้อน้ำเต้าหู้นะตอนหลังเขาก็ไปดูว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันก็ไม่มีขายมันมีแต่นมเต้าหู้มันมีแต่นมถั่วเหลืองมันไม่มีน้ำเต้าหู้คือน้ำเต้าหู้อ่ะที่ ready to drink เนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ไวตามิลกับแลคตาซอยซึ่งเป็นนมถั่วเหลืองแต่ไม่ใช่น้ำเต้าหู้
1: เพราะมันไม่ถึง 100% บางอันไม่ใช่ถึง 100%
0: มันเป็นนมเต้าหู้ไม่ใช่น้ำเต้าหู้นะครับนมถั่วเหลืองไม่ใช่น้ำเต้าหู้นะครับนะฮะแต่มันมีนีดมันมีดีมานด์แต่มันไม่มีซัพพลายคือพูดง่ายๆมันมีดีมานด์แต่ไม่มีของมาขายไอ้นี่ก็เห็นไงอันเนี้ยเห็นแล้วก็ลงไปทำ
1: ครับ
0: เนี่ยกรณีของตัวฟูซังเนี่ยใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงหมื่นล้านเนี่ยมันก็ไปทำธุรกิจนมเนิมอะไรพวกนี้ด้วยนะตอนหลังอาจจะเข้าตลาดใช่ไหมเขาก็เลยพูดว่า2เฟรมเวิร์กที่เอาไลเออร์คนที่ยืนออกมานอกแถวนะ
1: ค
0: ือคนที่เก่งอ่ะคนที่เก่งอ่ะ
1: พวกแตกแถวหน่อยอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: คนที่แบบ stand out อ่ะถ้าให้พูดอ่ะ
1: ค
0: ือคนที่มีชื่อเสียงภาษาอังกฤษมันก็คือ outstanding ไงoutstanding ก็คือ stand out ออกมาเลยคือยืนอยู่เนี่ยมึงออกมานอกวงแล้วเขาก็เห็นคุณไงใช่ไหม เอาไรเออร์ก็เหมือนทำอะไรที่แบบว่าสมมติว่าเขาได้ค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ50มึงได้90เลยคนเดียวอย่างเงี้ยมึงเอาไรเออร
1: ์ครับ
0: มาเก็ตดีเดฟินิชันนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเขาก็พูดว่า market lead คือ redefine market อีกอันนึงคือ outlier เนี่ย redefine market คือหมายถึงว่าให้นิยามธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยนิยามธุรกิจใหม่ว่ามันเป็นอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยอย่างกรณีกูรูการตลาดเนี่ยนะทิโอโดเลวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขียนบทความชิ้นหนึ่งครับท่านผู้ฟังก็ว่าเรื่องmarketing myopia คือบทความชิ้นนี้ดังมากเขียนในทศวรรษผมไม่แน่ใจว่า1960หรือเปล่าเขาบอกว่านักการตลาดเนี่ยคือสายตาสั้นทางการตลาดคือรถไฟเนี่ยถ้าคุณสายตาสั้นเนี่ยคุณก็ต้องมองว่าคุณอยู่ในรถไฟใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณสายตายาวเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ในธุรกิจขนส่ง
1: ครับ
0: ขนส่งถ้าเกิดรถไฟเนี่ยขนส่งส่วนใหญ่ก็ขนคนจริงๆมันก็ขนมันก็ขนของด้วยไงใช่ไหมแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นถ้าคุณมองว่ามันเป็นการขนส่งเนี่ยแล้วคุณมองคิดว่ามันเป็นโลจิสติกอะใช่ป่ะขนส่งกับโลจิสติกเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: แต่ขนส่งเนี่ยอยู่ในโลจิสติก
1: ครับ
0: นะคือโลจิสติกเนี่ยผมเคยถามกูรูโลจิสติกผมบอกให้อาจารย์ให้คำนิยามโลจิสติกหน่อยเขาบอกขนส่งจัดเก็บกระจายคือหมายว่าคุณขนส่งแล้วคุณต้องไปมีคลังแล้วคุณกระจาย
1: จัดเก็บกระจาย
0: คุณต้องมีคลังด้วยไงไม่ถ้าคุณขนส่งจากจุด A ไปจุด B ก็เรื่อง
1: หนึ่ง
0: แต่ถ้าคุณขนส่งไปที่จุด A ซึ่งเป็น
1: คล
0: ังและ A เนี่ยกระจายไปที่ต่างๆเนี่ยเป็นโลจิสติกนะครับนะถ้าคุณมองว่ารถไฟเป็นโลจิสติกอ่ะอีกเรื่องเลยนะ
1: ครับ
0: คุณมองเป็นขนส่งอีกเรื่องนะคุณมองว่าเป็นรถโดยสารราคาประหยัดอีกเรื่องนะ
1: อันก็อีกเรื่อง
0: อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า redefine เช่นตอนหนังมามีโทรทัศน์ไอ้หนังก็บอกว่าอ่ะตายแล้วเดี๋ยวมึงก็มาแย่งมีวิดีโอมาแย่งกู
1: ครับ
0: เนี่ยไอ้เนี่ยเมื่อไปดูหนังแล้วมึงก็ดูวิดีโ
1: อ
0: แต่คุณมองว่าเป็นธุรกิจโรงหนังไงแต่คุณมองว่าเป็นบันเทิงสิใช่ป่ะเป็นธุรกิจบันเทิงคุณจะมองกว้างขึ้นอันนี้ก็คือให้มองกว้างขึ้นใช่ไหมอย่างกรณีนี้เขาบอกว่าก็ Netflix มันก็ไม่ใช่ storytelling หรอกผมว่าไอ้หนังเรื่องก็เป็น storytelling แล้ว
1: storytelling หมดใช่ใช
0: ่อาจจะมองว่า Netflix เนี่ยเป็น entertainment on your pocket เป็น entertainment เป็น visual entertainment on your pocket ยันจริงๆแล้วมันก็มีเกมด้วยนะไอ้ตัว Netflix อ่ะใช่ป่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปดูหนังอ่ะมันก็ต้องเข้าโรงหนังหรือว่าเราก็ต้องเช่าอะไรมาดูใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณสตรีมมิ่งอ่ะคือพูดง่ายๆ entertainment on your pocket อ่ะเพราะคุณไปดูหนังเนี่ยคุณไปดูใน YouTube ก็ไม่ได้ YouTube ก็ผิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมแต่คุณก็ดูบน on your pocket อ่ะคือก็ไอ้
1: เนี่ยอยู่ในกระเป๋าเลยอยู่มาจากกระเป๋าด้วยนะ
0: กระเป๋าคุณอ่ะใช่ไหม Starbucks เนี่ยมันก็ขาย experienceเป็น third place ไหน third place ตอนนี้ okay. ไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่
0: แล้วเพ
1: รา
0: ะว่า Starbucks เนี่ยมันก็ไม่อยากให้คนมานั่งแล้ว
1: ค
0: ือสมัยก่อนใน Starbucks อะไรให้มันมานั่งได้เลยมีเสียบปลั๊ก
1: ให้ชีวิตรอชิคๆได้เลย
0: ไม่อยากให้คนมานั่งแล้วกดดันเลยไม่ให้คนมานั่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ Starbucks มันมีแบบซื้อกลับบ้านเยอะนะครับTesla นะไม่ใช่บริษัทรถยนต์เทสลามันก็เป็นจริงๆเทสลามันคือมือถือที่มีล
1: ้อมือถือที่มี
0: ล้อเทสลาเป็นมือถือที่มีล้อมันก็ยังไม่ถึงขนาดเป็น AI กับโรบอติกคือหมายถึงว่าตัวบริษัทเทสลาตอนนี้มันเน้น AI กับโรบอทใช่
1: ครับ
0: หมายถึงว่าตัวบริษัทเทสลาตอนนี้มันไม่ได้เน้นรถแล้วนะแต่มันโตมาจากรถแต่รถเทสลาเนี่ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ติดล้อเหมือนมือถือเหมือน iPhone ติดล้อพูดง่าย
1: ๆครับ
0: เพราะว่าวิธีการคือมันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์อ่ะไอ้เทสลาใช่ไหมแต่ตอนนี้ตัวเทสลาเนี่ยมันมุ่งไปสู่ AI กับโรบอติกแล้วเพราะว่าตัวนั้นน่ะมันมีมาร์จิ้นเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเห็นว่าเทสลาเนี่ยตอนนี้มันก็จะไม่คือไม่มีรุ่นใหม่ออกมาเลย ซึ่งจะต่างจาก BYD ฉางอันอะไรพวกนี้ท่านผู้ฟังเนี่ย BYD เนี่ยออกมาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหบอกว่ามี 5-6 รุ่นแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีรุ่นมอเตอร์1 2มอเตอร์นู่นบาบาบาเยอะแยะไปหมดเลยไอ้เทสลาเนี่ยมีแค่เหมือนไอ้เทสลาเนี่ยคล้ายๆกับ สตีฟจ็อบอะสตีฟจ็อบเนี่ยตอนเขาออกไปนะแต่ว่าเขาโดนกดดันให้ถูกไล่ออกอะพูดง่ายๆไอ้ตัว Apple เนี่ยมันเละเทะเลยนะคือหมายถึงว่ามีโปรดักต์ไลน์เยอะมากเลยพอตอนสตีฟจ็อบกลับมาเนี่ยสตีฟจ็อบเนี่ยคัดโปรดักต์ไลน์เหลืออยู่2อันเองก็คือแบบรุ่นเริ่มต้นคือแบบเหมือนคนแบบ
1: เริ่
0: มใช
1: ้
0: กับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็คือรุ่นโปรใช่ไหมแล้วก็จะมีแล้วก็อันเนี้ยหมายถึงว่าสำหรับประเภทผู้ใช้นะก็คือมือสมัครเล่นกับมือโปรแล้วก็ถ้าเป็นประเภทคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็แบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับแล็ปท็อปที
1: ่
0: เขาเร
1: ีย
0: กว่า powerbook แค่นี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นเรียกว่า iMac เป็นสีข้างหลังสีกับโปรคอมก็เหมือนกันรุ่นเริ่มต้นผมก็ซื้อมาใช้เนี่ยเนี่ยกับโปรมีอยู่4อันเองผู้หลากหลายนะไอเทสลาเนี่ยก็มีแค่นี้โมเดล3รถเก๋งแล้วก็โมเดล Y รถ SUV
1: โมเดล Y ครับ
0: ที่เหลือก็1มอเตอร์2มอเตอร์มีโน่นมีนี่ก็แล้วแต่กี่มอเตอร์2มอเตอร
1: ์แบตสั้นแบตยาวอะไรก็ว่ากันไป
0: อะไรเงี้ยแค่นี้เองมันไม่ได้อัปเดตอะไรแล้วมันก็ไม่เหมือนบริษัทรถเดี๋ยวมีไมเนอร์เชนเดี๋ยวมี7ปีออกรุ่นใหม่มาไม่มีเพราะมันเป็นเน้น AI กับโรบอติกแล้วไงใช่ไหมแล้วก็ market re-segmentation ผมไม่แน่ใจว่ายืดเปล่าเนี่ยซึ่งคุณรู้จักไหมยืดเปล่า
1: ผมใช้เสื้อยืดเปล่าอยู่ครับ
0: อ่านเจนซีก่อนคู่แข่งหรือเปล่าผมว่าไม่นะ
1: ผมว่าไม่ใช่เพราะ
0: วันนี้
1: เขาเน้น marketing ที่ตรงจุดพอดี
0: ใช่คือชื่อยืดเปล่าเนี่ยทำเสื้อยืดเป็นส่วนใหญ่นะหลักๆก
1: ่
0: อนหน้านั้นนะตอนนี้ก็ทำกระโปรงกระเป๋าแล้วล่ะนะ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆก็คือมันมาแนวจริงๆมันมาคือมันไปทำสินค้าคอมมอดิตี้อ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เสื้อยืดเนี่ยเป็นสินค้าคอมมอดิตี้
1: อ่
0: ะแต่เขาทำแบบมียุทธศาสตร์ผมคิดว่านะแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่ได้อ่านเจน Z ก่อนคนคู่แข่งเพราะว่าตัวเสื้อผ้าของตอนนี้มันมีผู้ประกอบการไทยเนี่ยทำเสื้อผ้าเยอะนะ
1: เยอะมากเยอะมากเป็นหนึ่งในท็อปๆเลยจาน
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ก็เน้นเจน Z ทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ใช่เปล่าคุณดูดิเนี่ยไอ้พวกไอ้เสื้อโอเวอร์ไซส์อะใช่เปล่าผมถามมาตอนนี้คุณไม่ขายเจน Z คุณจะไปขายเจน X เหรอ
1: ขายเจน Y
0: นะเจน Y เหรอเจน Y เขาก็มีสไตล์ของเขาใส่เสื้ออะไรของเขาจริงป่ะใช่ไหมแล้วเจน Z ไม่ได้ใส่เสื้อตามเดโมกราฟิกเหมือนเดิมใช่ไหมจริงๆพูดตรงๆก็คือการใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ใส่ตามเดโมกราฟิกแล้วมันใส่ตามไลฟ์สไตล์
1: ไลฟ์สไตล์ความชอบของ
0: แต่ละคนเลยใครจะไปใส่ตามอายุขนาดนี้แต่งดูพี่นาหน่อยพี่นายังใส่สไตล์เจนซัดเลยเห็นป่ะที่ไป
1: ใน
0: โตเกียวด้วยกันน่ะใช่ไหมใส่เกงสไตล์เจนซัดเห็นป่ะหลวมๆอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้นะครับยืดเปล่ารีเซกเมนต์ตลาดใหม่เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยผมถามเลยนะวันนี้สินค้าบริษัทใหม่ๆเนี่ยที่เป็นเสื้อผ้านะ
1: ครับ
0: ใครไม่จับ Gen Z วะ
1: ก็ต้องจับหมดแหละ
0: เนี่ยผมดูแม้กระทั่ง Adidas เนี่ย Adidas เอ้ยเอาเสื้อผ้ากีฬานะ Adidas เอ้ย Puma เองเฮ้ยเวลาคุณใส่กางเกงวอร์มอ่ะกางเกงวอร์มต้องเป็นยังไงวะเวลาใส่อ่ะกระชับใช่ไหม
1: ต้องก
0: ็ส่งกระบอกใช่ไหม
1: ผมอะรุ่นผมเออกระบอกใช่
0: ส่งกระบอกใช่ไหมกระบอกเล็กใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณดูตอนนี้แม่ง
1: ใหญ่เลย
0: โอ้ยรวยเลย
1: อืม
0: หาใหญ่เลยมีไอ้อาดิดาสก็มีไนกี้อะไรมีหมดแหละคุณดูดิแม้กระทั่ง ไอบริษัทที่เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมอ่ะนะไอบรันบรันเชียกงเชียก้าเนี่ยก
1: ็ครับ
0: ตายจนแซดหมดจริงป่ะอันเนี้ยเพียงแต่ว่ายืดเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามันทำราคาถูก
1: ราคาเข้าถึงได
0: ้ราคาเข้าถึงได้ทำราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีราคาถูกแล้วมีแบรนด์ใช่ไหมผมคิดว่านะแต่ไม่ใช่ว่าเขาว่าทำสำหรับเจนแซดอยู่คนเดียวอ่ะเห็นเจนเห็นก่อนคนอื่นนะผมคิดว่ามันมีหลายแบรนด์นะเอาในเมืองไทยเลยก็ได้ใช่ไหมครับไม
1: ่
0: ต้องพูดถึงระดับโลกนะเพียบเพราะว่าเจนแซดเนี่ยมันสไตล์การแต่งตัวมันเปลี่ยนเนี่ยประมาณสักช่วงจะก่อนโควิดนิดหน่อยอ่ะใช่ไหมฮะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่กระทิงพูดเนี่ยการรีเซ็กมงเซ็กเมนต์เนี่ยอันนี้ใช้ได้นะรีเซ็กเมนต์รีทาร์เก็ตอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าคุณไม่ต้องสร้างตลาดใหม่ทั้งหมดแต่คุณรีเซ็กเมนต์ตลาดเดิมในมุมที่คู่แข่งยังไม่เห็นผมเนี่ยขอแชร์เล่นนะว่าทุกวันนี้โอกาสที่เราจะมองก่อนคนอื่น
1: โดย
0: เรา
1: ถึ
0: งก่อนคนอื่นแล้วคนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยผมก็บอกเลยว่ายากแล้วถึงแม้ว่าคุณเห็นเนี่ยก็แป๊บเดียวเข้ามาคนอื่น
1: คนมาทันทีตามมาจับๆแล้วเขาเงินเยอะกว่าเร็วกว่าทรัพยากรเยอะกว่าแน่นอน
0: นะไอ้ยืดเปล่าที่น่าสนใจนี่ก็คือว่าตอนที่มึงโตเป็นพันล้านทำไมมึงกำไรเหลือยี่สิบล้านเดียว
1: ใช่ใช่ใช่
0: อันนี้ต้องมานั่งคุยว่าทำไมมึงโตขึ้นแต่กำไรมึงแทบจะไม่เหลือเลยเพราะอะไรเรื่องครอบตลาดไปแบบนี้จะไม่ตายเหรอเหลืออยู่ล้านเดียวอ่ะจริงๆเอาเงินไปใช้อะไร
1: คร
0: ับ ใช่ไหมและคำถามก็คือยืดเปล่ามันจะโตไปในโมเดลนี้ได้ต่อไปเปล่า
1: ใ
0: ช่ไหมฮะนะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่า weak signal อันนี้น่าสำคัญ ordinary เห็นน้อยหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่จะเห็นน้อยหรอกจมอยู่กับน้อยเนี่ยคนพูดอะไรก็ไปดูตามไปอยู่กับดามุ่งดราม่านะแต่ผมก็จะเรียนเดี๋ยวผมเห็นเวลาแล้วผมขออนุญาตพักสักครู่ดีกว่า
1: ใช่ต้องพักก่อนใช่ครับผม
0: ขอพักสักครู่ดีกว่า
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: โชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือม
10: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
0: กลับมาพบกันในช่วงที่สองนะครับ
1: ครับ
0: มันมีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือมันมีคล้ายๆกับมันมีไรเดอร์อ่ะไม่รู้คุณอ่านไหมว่ามันมีบริษัทจีนบริษัทหนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับคล้ายๆที่บอกว่าเขียน
0: เออคุณลองเล่าหน่อยดิ
1: เดี๋ยวผมขอหาข้อมูลเพราะผมจำรายละเอียดเป๊ะๆไม่ได้แต่ภาพกว้างก็คือว่ามันมีละครที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันฉายทางแพลตฟอร์มไหน TikTok หรืออะไรหรือ YouTube ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เคยดูแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีการพูดถึงเรื่องราวของไรเดอร์ที่เข้าใจว่าเป็นแบบครอบครัวที่มีลูกอ่อนมีความดราม่ามีสตอรี่ต่างๆนานาซึ่งต่อมาเนี่ยจู่ๆเนี่ยคนเนี้ยเขาก็ออกมาพูดว่าแอคเคาท์เขาโดนยึดเพราะว่าเขาอะไรสักอย่างแล้วก็ออกมาบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สตอรี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีคนเขียนสตอรี่คนเขียนพล็อตคนทำทุกอย่างเพื่อให้คนเนี้ยมันทำช่องและช่องมันได้รับความนิยมมีฟอลโลเวอร์มากมายมีคนตามมากมายเพื่อที่จะหากำไรจากสิ่งนี้คล้ายๆกับเป็นพล็อตเหมือนกับถ้าจะให้เปรียบเทียบคล้ายๆกับละครแนวตั้งที่มีความเรียลลิตี้ของชีวิตความลำบากลำบนของคนแต่กลับกลายเป็นว่าคนก็ไม่รู้คิดว่ามันคือความจริงเป็นเรียลลิตี้โชว์ที่แยกไม่ออกเลยแล้วก
0: ็
1: มันมีสตอรี่นี้เกิดขึ้นมาครับอาจารย์ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน
0: แล้วก็ปรากฏว่าไอไรเดอร์เนี่ยสู้ชีวิตเลี้ยงลูกอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันก็เป็นไรเดอร์มีลูกอะไรนี่แหละแต่ว่ามันก็เป็นรันทดอะไรมากๆนั้นหรอกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่ามันก็เป็นลูกจ้างของบริษัทจีนบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ไอเนี้ยก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณ 20,000
1: คร
0: ับ ได้ที่คนโดนโดเนทอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยคือให้บริษัทจีนหมดเลย
0: เออแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้นะเพราะเป็นสัญญาแล้วสรุปแล้วตอนหลังเนี่ยก็เรื่องแดงขึ้นมาก็เลยปิดอันนี้ไปเลย
1: ปิดแอคเคาท์ไปเลย
0: เออแล้วก็เนี่ยแล้วคุณสุวิพันธ์พลนวลัยเนี่ยไอเพจของเขาเนี่ยก็เขียนอย่างนี้อันหนึ่งบอกอีช่อง TikTok ที่น้องผู้ชายขาวๆตีตีซื่อๆยิ้มที่ mindset จะออก feel good ใช้คำพูดเป็นคนต่อสู้ชีวิตอยู่น่าเห็นใจโดยรับจ้างทำความสะอาดตามคอนโดห้องพักตามบ้านต่างแต่ละบ้านเปิดเข้าไปแทบพังะอยู่ไปได้ยังไงเต็มไปด้วยเศษขยะกองอาหารเต็มห้องชาภาณะจานชามกระทะก็กองสูงบนอ่างล้างจานน้องตีนักทำความสะอาดก็มีถ้อยคำกล่าวน่าเห็นใจใส่เจ้าของห้องด้วยความน่าสงสารเพราะเจ้าของห้องมีมรสุมชีวิตเป็นนายแบบชื่อดังเป็นฟิตเนสแมนแต่ไม่เปิดเผยหน้าตาชื่อเสียงคลิปจะเห็นมีการก้มลงขัดล้างทุกซอกทุกมุมของห้องชักโครกเน่าๆคาบนั้นหนาเอามือล้วงไปลึก โดยใช้น้ำยาขจัดคราบยี่ห้อแปลกที่น้องตีพกมาถ่ายเห็นแพ็คขวดสีขวดยี่ห้อชัดแต่เราไม่เห็นยี่ห้อนี้ในท้องตลาดขยะในห้องถูกเอามากองสูงเอาใส่ถุงขยะไปทิ้งใครเข้ามาดูก็จะไหลไปเรื่อยๆจนจบเพราะวิธีเล่าเรื่องเก่งมากจนอยากเห็นตอนจบว่าจะเป็นยังไงเพราะธรรมชาติของคนในออนไลน์ที่ดูคลิปประเภทนี้มักอยากจะเห็นห้องแบบนี้ after before and after โดยตอนจบก็ขายน้ำยาขจัดคราบโดยวิธีการขายก็นึกไม่ออกฮาร์ดเซลที่ไม่เล็งเราไม่มุ่งเน้นยอดขายแต่ใครโง่ๆก็ยังได้รายละเอียดชัดจะเป็นขายแบบนุ่มๆสไตล์น้องต้องตีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะผู้คนก็เลยสู่สะกดจิตดูคลิปนี้แล้วก็แชร์ซึ่งมูลค่าการแชร์นี่แหละคือทรงพลังมากของคลิปคราวนี้ชาวโซเชียลไทยที่ใช้ชีวิตในออนไลน์ก็เริ่มเก่งนะอันนี้คุณสุวินัยพลนวลัยก็โพสต์นะก็เอาเลขที่บัญชีผู้รับเงินปลายทางไปตรวจสอบในระบบสรรพากรและกรมธุรกิจกรมไอกรมพัฒนาธุรกิจปรากฏว่ามีรายชื่อตรงกับบริษัทหนึ่งที่กำลังเฉาโฉ
1: พอดีเลย
0: ค
1: ืออ
0: ยู่เบื้องหลังในการสร้างคอนเทนต์ล่อเหยื่อขี้สงสารเป็นคอนเทนต์ผัวหนุ่มไรเดอร์เมียสาวที่คุณเล่าในห้องเช่าเลี้ยงลูกอ่อนโปรดักชันห้องเช่าอยู่ระดับคนดูหลายล้านต่อคลิปข่าวบอก ENC ดังและเฮาผลิตมีทีมผลิตอยู่เบื้องหลังถึงขนาดสั่งผัวเมียให้ทำตามสตอรี่บอร์ดโดยตอนแรกแบ่งจ่ายคลิปละ1,000 บาทตอนหลังจ่ายไปรายเดือนเดือนละ20,000โดยมีการเซ็นสัญญา80-20ให้ผัวเมีย20โดยมีรายได้จากโฆษณาคอนเทนต์นี้โดยผัวเมียไม่เคยนึกสารรายได้ที่เข้ามาทั้งหมดและไม่เคยได้เซ็นสัญญาได้สัญญาที่เซ็นไปแล้วมาเก็บไว้นะชาวโซเชียลต้องเชื่อว่าคราบสกปรกที่ดูเละเทะแล้วหนุ่มตีรับจ้างทำความสะอาดเนี่ยข้อสไตล์เดียวกัน
1: เหมือนกันเลย
0: แต่ว่าสองคนผัวเมียเนี่ยจับสองคนผัวเมียมาเนี่ยก็เป็นไรเดอร์จริงๆนะแต่มาสร้างเรื่องให้น่าสงสารมากๆเข้าไปอีกส่วนในนี่ก็พยายามจะเข้าสู่ตลาดเอาน้ำยาอะไรก็ไม่รู้มาแล้วก็เนี่ยใช้วิธีการสร้างสตอรี่ขายของท่านผู้ฟังทราบไหมว่าในจีนเนี่ยมีเรื่องพวกนี้อยู
1: ่เพิ่งเคยได้ยินเลย
0: ใช่ผมไปอ่านในเพจหนึ่งขออนุญาตผมจำชื่อเพจไม่ได้นะชื่ออะไรก็ไม่รู้ขออภัยนะแต่ผมขอสรุปให้ฟังกันแล้วกันมันมีชาวเขาเผ่าหนึ่งอยู่ที่เสฉวนนะครับแล้วก็ไอคนเนี้ยก็มาโพสต์นะพ่อแม่ตายไปแล้วนะคือพ่อแม่ตายไปแล้วนะแล้วก็ต้องเลี้ยงดูน้องๆ อะไรพวกนี้นะแล้วก็เลี้ยงดูน้องๆแล้วก็ลำบากมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยตอนหลังก็เลยมาขายพวกผักผลไม้อะไรทำนองเนี้ยคนเห็นชีวิตน่าสงสารก็เลยช่วยซื้อผักซื้อผลไม้นะครับแต่ปรากฏว่าตอนหลังอ่ะเขาไปเจอว่าอันเนี้ยไอผู้หญิงคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยอายุ14-15คนเนี้ยนะพ่อแม่มันยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะแล้วก็ ชีวิตก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรนะก็ยังแต่งตัวแบรนด์นงแบรนด์เนมนะฮะใส่แบรนด์นงแบรนด์เนมนะครับแล้วก็แต่ว่าคือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคนละภาพกับที่อยู่ในช่องเลยอ่ะนะเนี่ยเป็นคนที่คุณอยู่ในภาพคนในช่องเลยเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ในจีนเนี่ยคอนเทนต์สร้างทำเป็นโจทย์แล้วเล่นบทเหยื่อนะครับเนี่ย
1: แพลตฟอร์มเล่นบทเหยื่อ
0: เนี่ยก็เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้ไอ้อะไรเดอร์อยู่เลี้ยงเลี้ยงลูกกับต่อหัวเมียเลี้ยงลูกชีวิตลันทดโน่นนี่อะไรทำนองเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างที่คุณบอกอ่ะคล้ายๆละครแนวตั้งพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยเด็กสาวกตัญญูดูแลพ่อแม่ป่วยภรรยาที่ตกเป็นเครื่องมือความเหยื่อดูแลงสามีชาวนาซื่อสัตย์เต็มมีหนี้ถี่ถึงพ้นตัวคนแก่ชีวิตคนเดียวตาอันนี้ในจีนมีเต็มเลยนะครับแล้วคอนเทนต์แบบนี้ก็เอาเด็กผู้สูงอายุคนพิการคนชราอะไรเงี้ยคือรู้ว่าคนจีนคล้ายคนไทยเลยโอ้ยน้ำหูน้ำตาร่วงอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็เพราะว่ากดแชร์กันก็จะได้เงินไงแล้วจากนั้นก็ในจีนมันก็จะมีการกดโดเนทไงให้เรือดำน้ำให้เครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะมีการเอาสินค้ามาขายไง
1: ครับ
0: ย่างในจีนเนี่ยอย่างที่บอกมีชาวขงชาวขาวเนี่ยแล้วก็เนี่ยโอ้โหแล้วตอนหลังก็เอาผักออร์แกนิกบอกปลูกเองอะไรพวกเนี้ยนะมาก็คนก็สงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้จริงไงปรากฏว่าไอ้ชีวิตเธอนี่ก็ชีวิตจริงก็คือแต่งตัวหรูกินข้าวร้านหรูใช้แบรนด์เนมพ่อแม่ก็ไม่ได้ตายอะไรทำนองเนี้ยนะสุดท้ายโดนฟ้องนะ
1: ฮะ
0: โดนฟ้องนะแล้วก็อาซีนี่ก็ติดคุกด้วยแล้วก็ไอ้บริษัทที่เนี่ยอาซีเนี่ยติดคุกไป11เดือนปรับไป 400,000 หยวนเจ้าของเอเจนซี่ติดคุก1ปี2เดือนปรับไปอีก 100,000 หยวน 500,000 บาทสมาชิกคนอื่นๆโดนปรับโดนติดคุกกันเต็มเลยช่องถูกปิดถาวรผมต้องขออภัยนะไอ้ผมจำอันนั้นไม่ได้ผมจำเพจไม่ได้ชื่อโพสต์พร้อมอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ขออภัยแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ได้อ่านนะสรุปมาเงี้ยคือผมกำลังบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลไทยมีแนวจัดการพวกนี้ยัง
1: จริงอันนี้จริงอาจารย์พูดถูกเลย
0: เพราะพวกนี้นี่เป็นการหลอกลวงนะ
1: ครับมันคือมิจฉาชีพอ่ะมันค
0: ือมิจฉาชีพแบบนึงนะมิจฉาชีพแบบนึงนะใช่เปล่า
1: ครับ
0: เออท่านชัยชนกกระทรวง
1: ดีออกนอกประเทศด้วยนะ
0: ใช
1: ่ใช่ด้วยนะใช่ป่ะเออ
0: ใช่กรณีไอ้ชาวเขาได้เงินตั้งเท่าไหร่ล่ะเป็นร้อยล้านเลยนะจากไอ้เรื่องชาวเขาเรื่องเดียวอ่ะใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆเพราะคนไทยเนี่ยเป็นคนขี้สงสาร
1: อ
0: ันที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเห็นไหมบริจาค กันทีมันก็หลายล้านเห็นป่ะ
1: เป็นล้านนะเออหลายล้าน
0: อันนี้ก็อันนี้เขาก็เลยออกว่าก็ไม่ใช่เรื่องไม่จริงไรเดอร์ก็เป็นไรเดอร์นี่แหละจริงๆมีลูกจริงแต่สร้างเรื่องนึกภาพออกไหมเหมือนกับไอ้พวกไอ้แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันก็จะมีพล็อตนะอันนี้นะครับผมเป็นตำรวจคุณโดนอะไรเงี้ยก็หลอกเหยื่อใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยสร้างพล็อตเนี่ยมาหลอกเหยื่อคนที่ดู TikTok นะกดไลค์กดแชร์กดโดเนทอะไรทำนองเนี้ยอันเนี้ยเป็นมิจฉาชีพอีกแบบหนึ่งนะแล้วปล่อยไปไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำแบบนี้เต็มไปหมดเลยผมถึงไม่ดูไง TikTok อ่ะอย่างผมดูเนี่ยผมดูรีลนะ
1: ครับ
0: นักคิวเวอรี่เนี่ยบอกไว้ว่าคนแบบ5ประเภทนี้ครบไม่ได้
1: ทั้งได้ความรู้นะนี่ความรู้เต็มๆ
0: คนสี่ประเภทอะไรเงี้ยเขาทำใช้ AI ทำนะผมเอาคอนเทนต์พวกนี้แต่มาอย่างเงี้ยผมไม่ดูนะก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยแล้วกันเวลาหมดละเราทั้งคนเรากันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
13: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: ขณะนี้เวลา 14:00 น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผอ.จรงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตขอเป็นพ่อดูแลลูกทั้งสองคนแทนยอมรับดื่มยืนยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับความคืบหน้าคดีที่นายจรงหมอกเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีทันทีเบื้องต้นนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักสภ.บางศรีเมืองใช้ตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไปล่าสุดนายจรงได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.เรื่องที่เกิดเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนหลังเกิดเหตุนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าวส่วนเรื่องการดูแลญาติและการเยียวยาตนพร้อมรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนและส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันนี้จะไปงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปทุกวันยอมรับว่าเมาและเป็นคนขับเองส่วนการเปลี่ยนตัวคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะตนขับรถมาคนเดียวคลังโทเก็นใหม่บัตรสวัสดิการบ่ายนี้คาดตัดสิทธิ์เหลือต่ำกว่า13ล้าน2แสนคนนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13:30 นาทีคณะกรรมการประจำรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ที่ชัดเจนกระทรวงการคลังจะเร่งส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอบรรจุวาระและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุดการประชุมวันนี้จะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่เพื่อความเข้มข้นโดยอาจจะเพิ่ม 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13ล้าน2แสนคนทางนี้คาดว่าใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็คือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังคือสิงหาคมถึงกันยายนโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจมารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส640/40แทนโดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดกกต.แจ้งเลือกตั้งกทม.และพัทยาใช้ภาพคนดังและผู้บริหารพรรคคู่ผู้สมัครในป้ายหาเสียงได้แต่ต้องได้รับการยินยอมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้สมัครช่วยหาเสียงและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2566และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2563นอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

14:14 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะวันศุกร์แล้วนะวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับนี่ก็ผ่านมากี่เดือนแล้วล่ะมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภา5เดือนสำหรับปี2569นะฮะแล้วก็เดือนหน้ามิถุนายนนี่ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกในปี2569นะช่วงที่ผ่านมา 4-5 เดือนที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะมันก็สะท้อนออกมาชัดเจนหลังจากที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นะก็เป็นเรื่องระหว่างทางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลนะที่โจมตีอิหร่านหลังจากนั้นก็ยาวต่อเนื่องเลยนะครับจนถึงนาทีเนี้ยนะตั้งแต่จะบอกว่ากุมภาพันธ์ก็คงไม่ผิดอะเพราะว่าวันสุดท้ายที่เขาเริ่มเปิดฉากกันก็คือวันที่28กุมภาแต่ถ้าเอาให้มันชัดๆก็มีนาเมษาแล้ววันเนี้ยพฤษภาคมผ่านมาก็3เดือนเต็มนะวันนี้อาจจะมีข่าวดีกลับเข้ามาอีกรอบนึงนะว่าทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยข้อตกลงน่าจะได้ใกล้ที่จะเข้าสู่ข้อยุติแล้วนะแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะก็จะกลับเข้ามาเปิดได้อย่างเรียกว่าสามารถที่จะให้เรือเนี่ยแล่นผ่านช่องแคบได้นะแต่ว่าการตกลงขั้นสุดท้ายจริงๆนะก็ขึ้นอยู่กับทางผู้นำของ2ประเทศก็คือทางสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีของอิหร่านนะอาจจะผู้นำสูงสุดของเขาเนี่ยนะซึ่งเราก็ต้องติดตามเหมือนกันนะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีข้อตกลงแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งนะมันก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับก็เลยทำให้ความไม่แน่นอนมันยังคงมีอยู่นะแต่ว่าถ้ากลับมาที่บ้านเรานะจริงๆก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานด้วยเหมือนกันนะการประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยเขามีการพิจารณาทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะหรือว่า LPG นะเพราะว่าราคาในตลาดโลกเนี่ยมันสูงขึ้นนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยสำหรับขายปลีก LPG เนี่ยอยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมเนี่ยแล้วก็การตรึงราคาดังกล่าวเนี่ยนะมันจะสิ้นสุดลงในวันที่31พฤษภาคมก็คืออีก2วันข้างหน้าวันวิสาขบูชาเลยนะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะและราคาในตลาดโลกก็ยังผันผวนและอยู่ในระดับสูงนะฮะอย่างที่ตลาดที่ไหนล่ะนะเนี่ยเขามีการพูดถึงนะราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกนะตลาด CP เนี่ยนะในเดือนมีนาคม2569นะถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 232.50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะหรือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มขึ้นร้อยละ43คือจาก542เหรียญเพิ่มขึ้นมาเป็น775เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันก็เลยทำให้ราคา LPG เนี่ยจริงๆมันต้องปรับตัวสูงขึ้นนะแล้วถ้าไปดูแบบถ้าปล่อยเลยนะไม่มีการตรึงราคาไว้เนี่ย LPG เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ467บาทต่อถัง15กิโลกรัมแต่บ้านเราเนี่ยอยู่ที่423บาทคือตรึงไว้นะแล้วก็ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยบัญชีก๊าซ LPG ก็ติดลบสูงถึง 38,649 ล้านบาทแต่ว่าทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เนี่ยนะเขาก็บอกนะบอกว่าถึงแม้ว่าราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกยังสูงขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของประชาชนนะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนด้วยโดยเฉพาะภาคครัวเรือนเพราะฉะนั้นก็มีมติครับให้ตรึงราคา LPG ขนาด15กิโลกรัมเนี่ยนะเอาไว้ที่423บาทต่อถังออกไปอีก2เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์ที่ราคาพลังงานยังผันผวน
นะอันนี้ก็ใครที่ใช้ LPG อยู่ที่บ้านนะก็เรียกว่าช่วยได้หน่อยนะหรือว่าบางคนทำอะไรล่ะร้านอาหารใช่ไหมเราใช้ LPG นะหรือว่าทำข้าวแกงขายอย่างเงี้ยนะทำก๋วยเตี๋ยวขายเนี่ยก็ใช้ LPG เนี่ยก็ยังพอช่วยได้บ้างนะครับส่วนดีเซลนะน้ำมันดีเซลนะเขายังให้ใช้ B7 ต่อไปนะฮะ บอกว่าใช้ B7 เนี่ยอันนี้ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเนี่ยนะได้ถึงวันละ 1,370,000 ลิตรนะหรือว่าประมาณ45ล้านลิตรต่อเดือนนะก็ช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรึง LPG นะสำหรับครัวเรือนนะครับไว้ที่เดิมนะที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะอันนี้ก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะถ้ากลับมาดูในบ้านเราตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีอยู่ 2-3 เรื่องที่หลายคนสนใจคือบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยถามว่าหลายคนติดตามหรือเปล่าคำตอบก็คือติดตามนะผมก็เห็นหลายท่านนะหรือแม้แต่เมื่อวานเนี่ยที่คุยเรื่องของการจ่ายค่าเก็บขยะอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นผลโดยตรงเลยนะที่มีการปรับราคาขึ้นแล้วก็การจ่ายค่าจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะมันมีช่องทางยังไงบ้างถูกไหมถ้าเราจะขยายต่อเนี่ยนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเรื่องของกรุงเทพมหานครเลยเมื่อวานนี้มีผู้สมัครรวมเบ็ดเสร็จนะครับ16คนสำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนทางสก.นะสก.นี่เข้าใจว่าประมาณสัก200กว่าคนนะครับแต่ว่ามันก็หลายเขตนะบางเขตเนี่ยมีผู้สมัครแค่2คนบางเขตมีผู้สมัครถึง10คนอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดปีกย่อยนะครับแต่ว่าผมให้เป็นข้อมูลดิบซะหน่อยสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็สก.เนี่ยนะครับคือถ้าดูหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยมี 6,629 หน่วย

มีภูมิลำเนามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทำงานเข้ามาอาศัยเข้ามาทำอะไรต่างๆนานาในกรุงเทพมหานครเนี่ยอีกประมาณสัก5ล้านคนนะรวมพี่น้องที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะที่เข้ามาทำงานหากินอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยนะแต่ว่ากลุ่มเนี้ยอันนี้ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆเนี่ย4ล้าน5นะ28มิถุนายนนี่เป็นวันชี้ชะตานะสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะผมไปดูนโยบายนะพยายามไล่อ่านตามสื่อต่างๆเนี่ยโอ้ท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะมีนโยบายทั้งหมด250กว่านโยบายนะฮะผู้สื่อข่าวคือมีนักวิเคราะห์บางคนถึงขนาดว่าลองไปแบ่งเลยถ้าทำงาน4ปีเนี่ยคิดจำนวนวันออกมากี่วันล่ะ365คูณ4หารด้วยเนี่ยเอาเนี่ยหารเอา250นโยบายอะไรหารบอกว่า6วันนี่มันต้องเสร็จ1นโยบายนะมันต้องได้นะผู้ว่าชัดชาติบอกไม่ทำไปพร้อมกันทำทุกนโยบายไปพร้อมๆกันนะอันนี้ก็ได้ไอเดียนะครับแต่ว่าเขาจะใช้สโลแกนนี้ฮะเมืองแห่งโอกาสและความหวังของทุกคนนะเปิดตัว250 plus นะเป็น250นโยบายเมื่อวานนี้เปิดตัวไปแล้วนะครับคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรนะกรุงเทพง่ายๆใช่ไหมอันนี้ตัวแทนจากทางพรรคประชาชนนะฮะบอกมีนโยบายหลักๆเนี่ย10ข้อภายใต้คอนเซปต์ก็คือเมืองแคร์คนนะครอบคลุมทุกมิติการดูแลชีวิตนะของทุกคนแล้วก็ทุกช่วงวัยและส่วนคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะบอกว่าของทางประชาธิปัตย์นี่บอกมีนโยบาย5นโยบายหลักๆนะสอดคล้องกับหมายเลขที่ได้เลยนะหมายเลข5นะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูแล้วกันนะสำหรับเลือกตั้งผู้ว่านะจะเป็นยังไงและสกสรุปแล้วจะเป็นสีเขียวจะเป็นสีส้มจะเป็นสีฟ้าจะเป็นสีแดงจะเป็นอิสระตรงไหนหรือยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามนะใน28มิถุนายนส่วนอีกเรื่องนะอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือการตั้งคณะกรรมการนะเพื่อจะศึกษาเรื่องของแลนด์บริดจ์นะก็ทางปีกฝ่ายค้านแหละพูดง่ายๆนะเขาก็อยากให้ตั้งนะเพราะว่าเห็นบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยจากชุมพรไประนองใช้เงินประมาณกว่าหรือว่าใช้การลงทุนเนี่ยนะ1ล้านล้านบาทใช่มั้ยมันก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายภาคส่วนนะว่าอ้าวมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับการทำโครงการดังกล่าวผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนและใครที่จะมาเป็นคนใช้บริการไอ้โครงการแลนด์บริดจ์จากฝั่งอ่าวไทยข้ามไปฝั่งอันดามันหรือจากฝั่งอันดามันกลับข้ามมาฝั่งอ่าวไทยเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหลายทั้งแหล่มันจะไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นที่ปีสร้างตรงท่าเรือเนี่ยมันจะสร้างนิคมมันจะเป็นยังไงหรือมันจะต้องมีออกกฎหมายพิเศษยังไงเนี่ยเขาก็เสนอให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้นะแต่ที่ประชุมครม.ขออภัยที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะเขาก็มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกไม่เห็นชอบนะไม่เห็นชอบฮะมีมติไม่เห็นด้วยนะหรือว่าไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการนะศึกษาเรื่องของแลนด์บริดจ์นะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือของรัฐบาลนี่เขาก็มีคณะกรรมการใช่ไหมที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีคุณอะไรคุณเอกนิติธันประภาสที่เขาต้องไปศึกษาอะไรด้วยนะเนี่ยมติสภาครับ266เสียงคัดค้านการตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็ที่ต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยนะ174เสียงเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตกไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะกับการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องฮะก็คือการขอตัวของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ขอตัวคุณอะไรล่ะสส.สงขลาคุณชนนัทอ่ะนะไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะกรณีที่เกี่ยวข้องกับ

0: การกระทำความผิดการพนันนะที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ยแหละเว็บพนันออนไลน์แล้วมันก็เชื่อมโยงผิดกับฟอกเงินทาง DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยตอนเนี้ยเขาไม่ได้มีอำนาจที่จะไปจับกุมหรือไปอะไรได้นะใช่ไหมฮะเขาจะต้องขอไปที่สภาผู้แทนราษฎรก่อนเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการประชุมเนี่ยเขามีเอกสิทธิ์มีความคุ้มครองมีความคุ้มกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเขากลัวเรื่องของการกลั่นแกล้งหากมันมีการไปฟ้องร้องกันจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยแล้วมันมีการกลั่นแกล้งเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการเนี่ยเรียกไปสอบสวนเนี่ยแล้วถ้าสมมติมันจะต้องมีการลงมติอะไรสำคัญอ่ะคุณลองนึกสภาพสิกฎหมายเนี่ยมันเขากังวลเรื่องนี้นะเขาก็เลยเขียนไว้แต่ถ้าหากปิดประชุมปิดสมัยประชุมนะขออภัยไม่ใช่ปิดประชุมนะปิดสมัยประชุมถ้าปิดสมัยประชุมเนี่ยอันเนี้ยเขาสามารถที่จะเรียกได้เต็มที่ถือว่าตอนนั้นไม่ได้ต้องทำหน้าที่ประชุมสภาไม่ได้จะต้องไปยกมือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรพวกอย่างเงี้ยนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบถึงมติอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาก็ทำหนังสือขอไปที่สภาฮะเพื่ออนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกให้นายชนพัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ทำการสอบสวนปากคำนะตามข้อสั่งการของทางอัยการสูงสุดนะวันนี้นะเขาก็เลยต้องมีการลงมติจริงๆเลื่อนมาตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานนี้เรื่องเยอะนะแล้วเขาก็บอกว่าเลื่อนมาแล้วก็จะลงมติวันนี้ระหว่างก่อนที่จะมีการลงมติเนี่ยก็มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นซึ่งแบ่งเป็น2ฝ่ายแน่นอนนะฝ่ายนึงก็สนับสนุนให้ส่งตัวคุณชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินการอีกฝ่ายนึงก็คือไม่เห็นด้วยนะไม่ให้ส่งตัวนะฮะและท้ายที่สุดจนสุดท้ายนะก็มีการลงมตินะตอนท้ายเลยนะก็สรุปสุดท้ายก็คือว่าหลังจากการอภิปรายแล้วนะสภาลงมติไม่ให้ส่งตัวคุณชนพัฒน์นะด้วยคะแนน308เสียงแล้วก็มี126เสียงบอกเห็นควรที่จะส่งคุณชนพัฒน์ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษงดออกเสียง2เสียงถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่ต้องส่งตัวนะครับแต่ถ้าหากคุณชนพัฒน์จะพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะอันนี้ก็จะไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเองระหว่างการประชุมอะไรนี้ก็สามารถทำได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะฮะทำได้หรือว่าตอนนี้ก็คือพอไม่มีการส่งตัวไปนะจะรอหลังจากการปิดสมัยประชุมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงส่วนเรื่องอื่นๆนะที่อาจจะต้องติดตามสักนิดนึงนะโดยเฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคือวันนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงการคลังนะเขาเป็นคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคือคนที่อยู่ในคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี่แหละนะพูดง่ายๆนะเขาจะต้องสรุปเงื่อนไขเงื่อนไขใหม่ที่บอกว่าจะเปิดลงทะเบียนอะไรเนี่ยนะบอกจะมีการสรุปเงื่อนไขใหม่ของผู้ที่มีสิทธิ์สำหรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้และหลังจากนั้นสัปดาห์นี้ก็วันนี้สิใช่ไหมวันนี้วันศุกร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์มันหยุดเนี่ยใช่ไหมบอกว่าหลังจากนั้นก็จะต้องส่งให้ทางคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีพิจารณานะซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่นะท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกอาจจะมีการเพิ่มเกณฑ์ใหม่อยู่ 2-3 เกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยให้ได้สิทธิ์อย่างแท้จริงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 13,200,000 คนถ้ามันมีเกณฑ์ 2-3 เกณฑ์ใหม่ที่จะออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยคัดลงไปให้เห็นเลยว่าใครที่มีความจำเป็นที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยนะและเชื่อว่าน่าจะน้อยกว่า 13,200,000 คนอย่างแน่นอนถามว่าทำไมท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกนะบอกว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันเยอะว่าคนจนจนไม่จริงแล้วก็ไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้คำนี้หมดไปก็จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการคัดกรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ย อย่างแท้จริงนะนอกเหนือจากนี้คุณลวรนยังบอกเพิ่มเติมนะบอกที่ผ่านมาโครงการก่อนหน้านี้มันมีขนาดว่านักศึกษาเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเลยนะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะบอกว่าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับอย่างแน่นอนเพราะว่าจะคัดกรองให้รัดกุมให้เข้มข้นขึ้นและจะใช้เกณฑ์ข้อมูลใหม่เนี่ยต่อไปนี่จะบอกว่าอัปเดตผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างน้อยนะฮะทุกปีทุกปีแต่ก็มีการคาดหมายคาดการครับว่าไอการที่จะเพิ่มเกณฑ์ 2-3 เกณฑ์ในการรับสิทธิ์เนี่ยหรือว่าการพิจารณารับสิทธิ์เนี่ยอาจจะใช้เวลาในการคัดกรอง2เดือนแรกของโครงการไทยช่วยไทยก็คือ300เป็น7ไอ้300เป็น 1,000 บาทนะถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะอย่างที่ท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกเนี่ยท่านลวรนบอกเนี่ยนะถ้าบอกว่ามันต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนเนี่ยอาจจะนะอันนี้ผมยังไม่ยืนยันนะรอให้มันผ่านครม.อะไรให้มันเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะแล้วบอกว่าอาจจะทำให้การรับสิทธิ์ใน2เดือนหลังเนี่ยก็คือเดือนสิงหากันยานะจะมีคนที่หลุดจากไทยช่วยไทยพาสสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แต่ยังไม่ต้องตกใจฮะถ้าหลุดจากตรงนั้นบอกมีที่รองรับไว้อยู่แล้วก็คือไทยช่วยไทยพาส 60-40 อาจจะนำมาช่วยสำหรับคนที่หลุดจากสิทธิ์ตรงนั้นไปอันนี้เป็นล่าสุดนะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าจนถึงนาทีนี้นะต้องบอกว่าวันที่1มิถุนายนยังไม่ต้องเป็นห่วงใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1มิถุนาเนี่ยได้เงินแน่นอนนะจาก300เป็น 1,000 บาทนะไม่ต้องกังวลนะแต่ว่าหลังจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะไปปรับเกณฑ์คณะกรรมการจะไปปรับเกณฑ์ยังไงเนี่ยถ้ามันมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะแล้วจะต้องลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ไอ้เกณฑ์ 2-3 อย่างที่ว่าเนี่ยน่าสนใจที่ทางปลัดกระทรวงการคลังเข้าใจว่าเป็นประธานของกองทุนประชารัฐสวัสดิการด้วยนะ
0: ครับ
1: อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้เกณฑ์ที่จะเพิ่มขึ้นที่ว่าเข้มข้นเนี่ยจะดูจากตรงไหนนะส่วนจะตัดทอนไปกี่คนอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันเพราะอันนี้เขาเป็นเกณฑ์เดิ
0: ม
1: นะซึ่งก็เข้มข้นมาพอสมควรแล้วนะจากครั้งแรกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าทุก2ปีเขาจะมีการรีวิวแต่นี่มันเกินแล้ว
0: ครับ
1: มันก็เป็นช่วงรอย เป็นช่วงรอยต่อรัฐบาลด้วยแล้วก็ไม่อยากจะทำให้เกิดความสับสนระหว่างการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถ้าเกิดจะไปทำตรงนั้นด้วยเนี่ยมันจะยุ่งคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ไอ้เรื่อง2เดือนแรกเนี่ยเคยได้ยินมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยอีก2เดือนเนี่ยเขาจะ
0: ใช้เกณฑ์ใหม
1: ่อะไรแบบเนี้ยเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่นี่ก็ต้องตามดูก็ต้องดูมติคณะรัฐมนตรีที่เข้าไปแล้วเพิ่มเกณฑ์อะไรซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟ
0: ครับ
1: กระทรวงการคลังถ้าจะทำก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนนะเพราะเดี๋ยวคนที่เขาเคยได้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่อง300 700มันมีอย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: มันมีเรื่องค่าไฟมันมีเรื่องค่าเดินทางมันมีเรื่องก๊าซสูงต้มแล้วมันมีเรื่องน้ำประปาด้วย
0: ครับ
1: มันหลายอย่างนะถ้าหลุดก็ต้องหลุดทั้งเคาะทั้งหมดเลยแล้วยังมีเรื่องของเบี้ยพิการด้วยนะมันอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเบี้ยคนพิการที่ว่าจะเพิ่มเป็นพันหนึ่งเห็นว่านะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าจะมีการตัดทอนอะไรต่ออะไรต้องอธิบายเขาชัดเจนคนที่เขาโดนตัดไม่ใช่ว่าไปเยียวยาให้เขาในการอะไรล่ะ
0: 60-40
1: 60-40 2,000 ที่เหลืออะไรเงี้ยนะนั่นก็อีกอันหนึ่งเพราะมันคนละแบบกันแบบนี้มันไม่มีการจ่ายสมทบแต่แบบที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันต้องจ่ายสมทบนะอันนี้ต้องดูแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาหลุดเกณฑ์เนี่ยเขามีเงินจ่ายอันนี้เราใช้สมมติฐานนี้ได้นะแต่ว่าใครที่หลุดเกณฑ์อันนี้น่าสนใจ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวเลขที่มันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนด้วยนะเพราะว่าไอ้นั่นเราจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ย13ล้านคนนี่ต้องถือว่าไม่น้อยนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เออไม่ว่าจะใช้เกณฑ์เรื่องแสนหนึ่งเรื่องอะไรต่ออะไรรายได้เฉลี่ยของครอบครัวอะไรต่ออะไรก็ตามทีเนี่ยนะแต่ว่าก็โอเคก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วเขาประชุมกันก็คงจะอาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้นนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เพราะว่าต้องทำตรงนี้ให้จบก่อนแล้วถึงจะเริ่มกระบวนการคัดกรองอีกทีนึงก็ประมาณนี้ครับ
0: ทำอันนี้ผมไม่ทราบนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคิดยังไงนะทำไมไม่ทำให้ทามมิ่งมันให้เรื่องนี้มันผ่านไปให้มันจบไปในเดือนกันยายนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มงบประมาณใหม
1: ่ก็
0: เนี่ยผม
1: ก็ไม่รู้วิธีคิดเขา
0: เอ
1: าว่าไม่รู้วิธีคิดเขาคือตอนแรกเลยเนี่ยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เขาจะคัดกรองก่อนที่จะจ่าย
0: ใช่
1: แต่ครั้งเนี้ยที่เขาไม่ทำเพราะว่ามันฉุกละหุก
0: ครับ
1: แล้วมันก็มีเรื่องโต้แย้งอะไรกันด้วยหลายอย่างด้วยแล้วรวมทั้งที่ไปเอาเงินของกองทุนมาด้วยอะไรด้วยเนี่ยโทษไปเอาเงินจากพระราชบัญญัติไอ้พระราชกำหนดกู้เงินด้วยเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆว่าไม่อยากทำมันเป็นหลายประเด็นแต่พอทำแล้วเนี่ยจะตัดช่วงกลางอันนี้เคยได้ยินมาก่อนว่าจะทำนะก
0: ็หรือมันอาจจะเกี่ยวกับงบประมาณที่มันจะ
1: ไม่ตอนนี้ไม่ละ
0: ไม่เกี่ยวแล้ว
1: ตอนนี้ไอ้ของ
0: 70
1: ของผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะครบประมาณปี69เนี่ยเตรียมเงินไว้หมดละ
0: ครับ
1: แต่ของที่จะนับ1ปี70เนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการตั้งงบประมาณของกองทุนสวัสดิการประชารัฐหรือกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะคือตั้งไปแต่ว่าตั้งได้ไม่ครบ
0: ครับ
1: ตามจำนวนที่ต้องการต่อเนื่องรอบที่แล้วก็ขาดเท่าที่จำนวนที่คุณเห็นนั่นแหละเกือบ20,000 ล้านนั่นแหละคราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาก็อยากกดตัวเลขตรงนี้ลงมาเพราะว่าก็รู้อยู่ว่ามันมีคนที่เป็นแอบแฝงแล้วต้องการตัวเลขที่ชัดเจนจะได้จัดทำงบประมาณด้วยอะไรด้วยผมว่าน่าจะ2อย่างผสมกันคือถ้าเกิดไปทำตอนสิ้นปีงบประมาณ
0: ครับ
1: มันก็จะตั้งงบประมาณ
0: ไม่
1: ถ
0: ู
1: กอันนี้ผมคิดว่าน่าจะอธิบายอย่างนี้มากกว่าว่าทำไมคือตอนทำต้องใช้เวลาด้วยอะไรด้วยเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าต้องการตัวเลขที่เป็นตัวเลขอัปเดตเนี่ยก่อนที่จะทำคำของงบประมาณสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการซึ่งก็จะมาเป็นคนดำเนินการ
0: สำ
1: หร
0: ับ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้อธิบายอย่างนี้โอเคไหม
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วมีเหตุผลเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนกับคนนั่งอยู
0: ่ใน นั่งอยู่ในที่ประชุม
1: อย่าได้คิดอย่างนั้นเด็ดขาดคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ตอนนี้ผมดิสแตนต์ตัวเองนะสังเกตดูผมไม่ค่อยพูดเลยไม่ค่อยพูดอะไรที่เกี่ยวกับคือมันเลยช่วงนั้นไปละ
0: ครับ
1: คือช่วงนั้นผมไปห่วงจริงคุณณัฐพงศ์ช่วงไอ้เรื่องตอนเกิดไอ้เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะแล้วก็เรื่องตอนที่จะออกพระราชกำหนดเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนั้นนะผมตามใกล้ชิดตามทั้งเรื่องพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2569ตามตัวพรก.ว่ามันจะขนาดไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมเทียบเคียงกับภาระทางการคลังที่จะไม่ทำให้ผิดหลักผิดเกณฑ์นะแล้วก็อย่างตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเรื่องของจำนวนเงินที่จะใช้เพิ่มเติมจะมาจากไหนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ช่วงนั้นนะตามค่อนข้างใกล้ชิดเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มันคริติคอลแล้วก็เป็นช่วงรัฐบาลเดิมยังไม่เข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินมันทับๆกันมันซ้อนๆกันอยู
0: ่
1: แต่ตอนนี้กลไกมันก็เดินหน้าทำงานไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ถอยออกมาห่างนิดนึง
0: ครับ
1: นะเรื่องบางเรื่องรู้แล้วก็ปวดหัวแล้วบางทีผมก็ถามตัวเองด้วยซ้ำนะคุณรัฐพงศ
0: ์ว่าก
1: ูไปยุ่งกับเขาทำไมเลยทำให้ผมปฏิเสธงานไป2งานนะ ที่เขาเสนอมาผมปฏิเสธไป2งานแล้ว
0: ผ
1: มก็ไม่อยากจะไปพัวพันมาก
0: ครับ
1: นะไม่อยากให้เรื่องการบ้านการเมืองนี่มันเข้ามาอยู่ในบ้านมากเกินนะคือถ้าทำพวกนี้เราก็ต้องมีคุยมีอะไรต่ออะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วบางครั้งมันก็จะต้องไปอะไรล่ะช่วยเขาคิดที่เราเห็นว่าเหมาะควรตามความรู้และสติปัญญาที่เรามี
0: ครับ
1: มันก็เลยเพิ่มงานให้ตัวเองโดยไม่จำเป็นก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะกับไวนะก็ประมาณนี้ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
1: นะที่เหลือ
0: พักก่อนที่เหลือพักก่อนดีกว่า
1: ได้
0: 15 ไอ้14 นาฬิกา 42 นาทีนะพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเพราะบรรจุ

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนน
1: ท์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: อ่ะ 14:48 นะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมณัฐพงษ์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับ
1: อืมๆๆอ่ะโอเค
0: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์นี้มีโปรแกรมอะไรมั้ยคุณณัฐพงษ
0: ์ผมเหรออ
1: ื
0: มเอาจริงๆนะ
1: เออ
0: ผมแอบเห็นคุณวีระไปไหนอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ
1: ไปไหน
0: อ
1: ่
0: ะที่ไปกินเหมือนอาหารญี่ปุ่นไหมไม่รู้ว่าไปทานอะไรอ่ะหรือสลัดหรืออะไรสักอย่างนึง
1: น่าจะเป็นสลัด
0: อ
1: ๋
0: ออ่า
1: เป็นสลัดไอ้ตรงที่ซอยรามอินทรา67
0: ครับ
1: เข้าไปข้างในเนี่ยตรงนั้นมันมีเป็นเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ชื่อ The Eight นะเข้าจากไอ้ซอยรามอินทราเข้าไปประมาณสัก300เมตรอยู่ขวามือ
0: ครับ
1: นะคิดว่าได้ประมาณนั้นขับตรงเข้าไปเนี่ยจากรามอินทรา67ปากถนนรามอินทราก็เข้าไป
0: ในซอยเลยใช่ไหม
1: เข้าไปในซอยรามอินทรา767
0: 67นะ
1: ไปถึงตรงนั้นเนี่ยไอ้ร้านที่ไปกินเนี่ยเป็นชื่อ Refresh Cafe
0: ครับ
1: Refresh Cafe
0: ไอ้ที่แปลว่าสดชื่นเนี่ยนะ
1: เออใช่ๆๆก็ไปทานเป็นอาหารแบบฟิวชั่นเป็นอาหารฝรั่งซะมากกว่าเป็นพวกฝรั่งเศสเป็นพวกอิตาลีแล้วก็มีพวกชาพวกอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: นะก็เลยได้คุยกับเขา
0: ครับ
1: แล้วก็เลยได้ทราบนะว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยมีโปรแกรมพิเศษเสาร์อาทิตย์เนี้ยมีโปรแกรมพิเศษคือคล้ายๆเขาจัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทศกาลอะ
0: เป็นเทศกาล
1: เหรอเออเป็นเทศกาลทุเรียน
0: อ๋อ
1: เออตรงนั้นน่ะเขามีร้านค้าหลายร้านแต่มีร้านหนึ่งเนี่ยเขาจะนำทุเรียนจากระยองมา
0: ครับ
1: นะเขาจะนำทุเรียนจากระยองมาจากสวนที่จังหวัดระยองนะก็ต้องบอกว่ามีทั้งหมอนทองชะนีก้านยาวนกกระจิบนะเขาเริ่มต้นราคาที่จะซื้อหามาทานเองเนี่ย
0: ครับ
1: เริ่มต้นที่99บาทแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนอะไรแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่นะเขาจะมีเทศกาลเอาทุเรียนจากระยองมาขายที่ตรงดีเอทตรงลานบินทา
0: 67
1: นะตรงบริเวณที่ขายเนี่ยตรงขวามือเวลาเข้าไปถึงตรงนั้นน่ะมันจะมีร้านอเมซอนเขาจะอยู่ด้านหลังของร้านอเมซอนนะก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้
0: เฉพาะเสาร์อาทิตย์น
1: ี้ตั้งแต่9โมงถึงทุ่มหนึ่ง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าพบกันที่เดอะเอทรามอินทรา67หลังร้านอเมซอนเทศกาลทุเรียนสั่งตรงจากสวนจังหวัดระยองหลากหลายสายพันธุ์หมอนทองชะนีก้านยาวนกกระจิบและอื่น
0: ๆ
1: นะราคาเริ่มต้น99บาทพรุ่งนี
0: ้น้ำลายไหล
1: ไม่ใช่พรุ่งนี้ว่าจะแวะไป
0: พรุ่งนี้ว่าจะแวะ
1: พรุ่งนี้ว่าจะแวะไปวันเสาร์พรุ่งนี้ผมทำตัวสบายเพราะว่าเตรียมตัวจะไปเจอหมอวันอาทิตย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นวันเสาร์ก็เป็นฟรีเดย
0: ์
1: ก็คิดว่าหมุดหมายแรกเนี่ยนะน่าจะไปที่ The Eightแปลว่าเลข8อ่ะเอทแปลว่า8นะรามอินทรา67ไปดูรายการที่เขาเอาทุเรียนมาจากระยอง
0: ครับ
1: นะไม่รู้เขามีมามากมาน้อยแค่ไหนไม่รู้นะนะใครที่เป็นคอทุเรียนก็ไม่ต้องไปถึงระยองหรอกนะเอาแถวเนี้ยใกล
0: ้
1: ๆคือไอ้ความที่ผมเป็นคนกินทุเรียนนะคุณณัฐพงษ์
0: ครับ
1: นะแต่ก็ไม่ได้กินดุแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ดุแล้วนะก็จะมีทั้งที่เขาส่งมาให้กินอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เล่าให้ฟังที่ก่อนนะ
0: ครับ
1: บ้านสวน
0: บ้านสวน
1: ที่ระยองนะแล้วก็ประมาณสักกรกฎาเนี่ยน่าจะเป็นทุเรียนป่าละอู
0: อ
1: ันนี้เขาจะมาที่ร้านไอ้แกงป่าคุณหนุ่มที่ลาดกระบังซอย5ทับ2
0: ครับ
1: บ้านบางจากเออนะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะปีที่แล้วมาประมาณเดือนกรกฎา
0: ครับ
1: นะพวกทุเรียนป่าละอูนี่ก็จะล่าหน่อยแล้วผมก็ยังมีโปรแกรมไปสวนไปกินสวนทุเรียนไม่รู้ของใครอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ทองผาภูม
0: ิ
1: อันนี้เดือนกรกฎาแต่เฉพาะหน้าตอนนี้ทุเรียนระยองมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: ทุเรียนระยองนี่จะมาก่อน
0: ครับ
1: นะคือสมัยก่อนเนี่ยทุเรียนจริงๆนะถ้าแถวนี้เนี่ยมัน3จังหวัด4จังหวัดเลยนะรสชาติแตกต่างกัน
0: โ
1: อ้ตราดก็แบบนึง
0: ครับ
1: นะจันทบุรีก็แบบนึง
0: ครับ
1: ระยองก็แบบนึงนะหลังๆก็มีปราจีนบุรีด้วยก็อีกแบบนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงทำเป็นกิจจะลักษณะเมื่อก่อนเนี่ยทุเรียนจันทร์ดังแต่ผมว่าหลังๆเนี่ยทุเรียนระยองเวิร์กกว่า
0: ครับ
1: อาจจะไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องของที่หรือการปรับปรุงพันธุ์หรือว่าการดูแลสวนของเขาก็ได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องส่งออกด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะผมว่าทุเรียนที่ระยองเนี่ยสวนที่ระยองเนี่ยพัฒนาไปเยอะ
0: อ
1: าจจะเป็นเพราะว่าที่มันมีมากกว่าที่จัน
0: ครับ
1: แล้วของจันทบุรีเนี่ยบางทีมันต้องข้ามเขาอ่ะนะถ้าไปแถวโป่งน้ำร้อน
0: อย่างเงี้ย
1: แถวอะไรเขาสมิงอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้นี่มันจะลึกเกิน
0: ครับ
1: แต่ทุเรียนระยองเนี่ยมันติดถนน
0: เออใช
1: ่มันจะติดถนนกว่า
0: ครับ
1: นะเมื่อก่อนก็โอ้ผมไปมาสวนหลักๆเนี่ยเกือบหมดแล้วล่ะนะคราวนี้ก็เลยคิดว่าระยองเนี่ยคงไม่ไป
0: ครับ
1: อันนี้พอดีเขามาจัดเป็นเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นทุเรียนเฟสติวัลก็ได
0: ้เออได
1: ้เอออย่างเงี้ยนะ
0: เพราะมันมีหลากหลายสายพันธ
1: ุ์
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ีแบ
0: บใครที่ชอบนะผมว่าคือปีนี้ผมทานทุเรียนอยู่2ที่
1: okay.
0: แต่ว่า3ชนิดคุณวิระคือปีนี้ผมตอนแรกเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสั่งทุเรียนมาจากจันทร
1: ์
0: เอออันนี้เปลือกบาง
1: okay.
0: ออกมาหมอนทองเปลือกบางอ่ะนะก็กินอุ้ยเม็ดเล็กนิดเดียว
1: ได้
0: คิดว่าโอเคแล้วสำหรับปีนี้นะแล้วก็พอไปชิมไอ้ทุเรียนลูกนั้นนะฮะที่หมอนทองเนี่ยคู่กับก้านยาวโอ้มันต่าง
1: ใช่
0: พอมันกินเทียบกันปุ๊บมันต่างกันเลย
1: อย่าเทียบ
0: ห้ามเทียบจริงๆๆๆอย่
1: าเทียบ
0: ห้ามเทียบนะพอกินปุ๊บผมต่างกันเลยมาจากระยองตอนนั้นกินก้านยาวระยองกับเทียบกับหมอนทองจันโอ้โหมันต่างกันเลยครีมมี่ไอ้ความนุ่มความหอมอะไร
1: แ
0: บบ
1: ต่างกันแล้วแต่คนชอบด้วย
0: แล้วแต่คนชอบนะแล้วพอบดปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเพิ่งสั่งทุเรียนมาจากนครนายกนครนายกก็อีกแบบนึงอีกรสนึง
1: ผมว่ามันเป็นที่ดิน
0: เป็นที่ดินใช่ไหม
1: ส่วนหนึ่งแล้วก็อากาศแล้วก็การดูแลของเจ้าของสวน
0: ครับ
1: ดูแลการดูแลของเจ้าของสวนแต่คนที่เก่งกว่าเราเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆสวนนี่ไม่เท่าไหร่ไอ้คนคัดจากสวนมาให้เราเนี่ย
0: ไอ้ที่ตอนเคาะแล้วก็เนี่ยนะที่ดูเนี่ยนะ
1: ไอ้คนที่คัดจากสวนมาให้เราแล้วเอามาขายที่ไม่ได้เราที่เราไม่ต้องไปเนี่ย
0: ครับ
1: อันเนี้ยต้องมืออาชีพต้องมืออาชีพเวลามีคนเข้ามาเปิดท้ายขายทุเรียนเนี่ยบางทีผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะ
0: ครับ
1: จะไปก็เฉพาะกับที่พอมั่นใจนะอันนี้ก็ลองดูนะสำหรับเทศกาลทุเรียนที่ The Eight
0: ครับ
1: รามินทรา67
0: เป
1: ็นทุเรียนจากระยอง
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ตั้งแต่9โมงถึงทุ่มหนึ่งมั้งทุ่มหนึ่งหรือ2ทุ่มอ่ะ
0: ครับ
1: ผมยังไม่แน่ใจว่าผมไปช่วงไหนนะอย่าไปแย่งซื้อจนผมไม่ได้กินนะครับโอเคนี่ก็รายการหนึ่งที่จะไป
0: ครับ
1: วันอาทิตย์นี่ต้องไปหาหมอตอนบ่ายกำลังคิดว่าช่วงเช้านี่จะไปไหนดีเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่
0: อ๋อวันวิสาขบูชา
1: วันวิสาขบูชาคือปกติเนี่ยผมไม่ไปเวียนเทียนนะ
0: ครับ
1: กลัวทูบมาจี้หลังกับน้ำตาเทียน
0: น้ำตาเทียนหยด
1: ใส่มือ
0: ครับ
1: นะก็ทำแบบแห้งๆอ่ะคือ
0: ไม่ต้องจุด
1: ไม่จุดเทียนไม่จุดธูปอ่ะถ้าไปแต่ผมก็ไม่ได้ไปเวียนเทียนโอ้โหนานมากแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะไปเวียนทำไมวะถ้าพูดจริงๆนะถ้าเราไม่ติดวัดนะไม่ติดวัดไม่ติดที่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยนั่นน่ะไม่ค่อยได้ซีเรียสอ่ะแต่ว่าไปวัดอาจจะไปนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับวันพระใหญ่พระเล็กหรอกของผมอ่ะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าถ้าว่างแล้วไม่มีติดอะไรมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะไปหาอะไรเพิ่มเติมเราก็ไป
0: ครับ
1: ตอนแรกก็ว่าจะไปแต่เผอิญว่าเมื่อวานเนี้ยคนที่วัดญาณเวสสักวันเขาส่งหนังสือมาให้
0: ครับ
1: ตั้งใจจะไปอยู
0: ่
1: ก็เลยคิดว่าอาตมาไม่ไป เล่มใหม
0: ่เล่มใหม
1: ่พุทธคุณ9
0: ครับ
1: เอาบทสวดอิติปิโสเฉพาะพระพุทธเจ้าอ่ะ
0: ครับ
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควา9อันเนี้ย
0: ครับ
1: อธิบายแต่ละคำ
0: อ๋อ
1: ผมก็เพิ่งรู้นะว่าเออว่ะอรหังเนี่ยมันมีความหมายต้อง4อย่าง
0: อ
1: เออนะ
0: แต่ยังเล่าต่อไม่ได
1: ้เออใช่
0: 14:59 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกตั้งหัวโต๊ะประชุมกตร.จับตาเบรกวาระแต่งตั้งหมอทวีสินกลับนั่งผู้ช่วยผบตร.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่5/2569โดยมีวาระประชุม5วาระโดยวาระที่น่าสนใจคือวาระที่4เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งคือแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.เป็นผู้ช่วยผบตร.และโยกพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่สบ.8เป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือผตร.โดยทั้ง2คนมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569นี้ทั้งนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.หรือในแพทย์ใจโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ช่วยผบตร.โดยชื่อของพลตำรวจโททวีสินซึ่งถูกให้ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอันเนื่องมาจากคดีชั้น14ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดหลักใช้เสียง3ใน5ไม่เน้นเสียงสว.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ต่อสภาว่าหลังมีการลงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง100เสียงแต่พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาพรรคการเมืองอื่นซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันคือไม่สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยลำพังจนมีการรวบรวมรายชื่อได้ครบถ้วนซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอยื่นร่าง2ฉบับฉบับแรกเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภามาตรา156และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากพรรคคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ระบุชัดเจนว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถเลือกตั้งจากประชาชนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังคำนึงถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความกังวลใจต่อการแก้ไขหมวด1และหมวด2ในรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์จึงขอทำความเข้าใจว่าในหมวดที่1และ2ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่หากมีใครเสนอแก้ขอให้นำเสนอเฉพาะในประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่ชัดเจนไม่ใช่นำการแก้ไขหมวดที่1และ2ไปรวมกับประเด็นอื่นในรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งหมวด1และ2นายอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคให้มีกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.จากประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยใช้ระบบอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการหยั่งเสียงได้นอกจากนี้ยังมีการออกแบบส.ส.ร.ไว้100คนโดย80คนมาจากการคัดเลือกในจังหวัดรอบแรกซึ่งเมื่อหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ละจังหวัดจะส่งมา3รายชื่อรวมเป็น231คนโดยในการเลือกของสภาไม่ประสงค์ให้กลุ่มการเมืองมาผูกขาดในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสมือนเป็นเสียงข้างมากจึงกำหนดไว้ว่าการเลือกให้เหลือ80คนสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะสามารถออกเสียงได้เพียง1เสียงและเรียงลำดับคะแนนไปจนครบ80คนส่วนส.ส.ร.อีก20คนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลังจากนั้นจะทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน240วันและเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนจากนั้นเสนอร่างกลับเข้ามาให้สภาเห็นชอบโดยใช้เสียง3ใน5จากนั้นจึงทำประชามติสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอฉบับที่2เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256สาระสำคัญคือการใช้เสียง3ใน5ของรัฐสภาโดยไม่ต้องระบุจำนวนสมาชิกวุฒิสภาหรือจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านที่ให้ความเห็นชอบ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เปรี้ยวหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: เพราะบรรจุ

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:10 นะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับ
1: ว่ากันต่อ
0: ว่ากันต่อ
1: เปิดสาย
0: ครับผม02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: วันนี้ก็มีตัวเลขแถลงข่าวรายเดือนของธนาคารประเทศไทย
0: ครับ
1: เป็นภาวะเศรษฐกิจประจำเดือนเมษายนเขาแถลงเดือนพฤษภาปลายเดือนภาพรวมก็คือชะลอตัวลงจากเดือนก่อนก็คือชะลอตัวลงจากเดือนมีนา
0: ครับ
1: ผลจากสงครามในตอนออกกลางนะเรื่องเงินเฟ้อก็ขยับขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1%
0: ครับ
1: ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะโดยรวมๆก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะ
0: ครับ
1: ต่อเนื่องตั้งแต่ที่ทางสภาพัฒน์แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกนะซึ่งขยายตัวค่อนข้างดีนะตอนนี้ก็ดูต่อแล้วว่าไตรมาสที่2เนี่ยมันจะเดินหน้าถอยหลังกันแบบไหนยังไง
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็มีตัวเลขอะไรที่เราจะต้องค่อยๆตามกันแล้วคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: นะต้องละเอียดนิดนึงช่วงนี้เวลาใครดูแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยต้องค่อยๆดูให้ดูตัวเลขแบบละเอียดนิดนึง
0: ครับ
1: นะก็คิดว่าหลักๆก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละนะ
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะมีมติของสภาน่ะนะเรื่องไอ้อะไรล่ะตั้งกรรมธิการวิสามันเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ
0: ์ครับ
1: เสียงข้างมากไม่ตั้ง
0: ครับ
1: นะเรื่องตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันติดตามพระราชกำหนดการกู้เงิน400,000 ล้านยังไม่บรรจุ
0: ครับ
1: ฝ่ายค้านตกลงกันกับฝ่ายรัฐบาลว่าจะบรรจุวันที่4 มิถุนาถ้าไม่ทันก็เป็นวันที่10 มิถุนา
0: ครับ
1: ส่วนเมื่อเข้าบรรจุอภิปรายกันแล้วจะมีการตั้งได้ไม่ได้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ถือว่าพบกันครึ่งทาง
0: ครับ
1: เพราะว่าทางทีมของประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ยัตติเร่งด่วนนะแต่ว่าก็คงจะค่อยๆคล้ายๆว่าต้องโน้มเข้ามาหากันนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไม่งั้นก็มันก็ตึงมือกันนะก็แบบว่างัดข้อกันเกินไป
0: ครับ
1: ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะ
0: ครับผม
1: เราเปิดสายด้วยเบอร์โทรศัพท
0: ์02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
1: คุณ
0: พัดครับสายสอง
1: คุณพัดครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับคุณวัชราพินัทวงศ์สวัสดีครับผม
0: ครับครับ
2: วันนี้ผมจะมาถาม2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยผมจะขอถามว่าการที่ประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมภริยาเนี่ยเขามาที่ไทยอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็เขาก็ร่วมฉลอง50 ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามใช่ไหมครับมันส่งผลอะไรบ้างครับแล้วก็ในฐานะคู่แข่งทางเศรษฐกิจในฐานะไอ้คู่แข่งทางเศรษฐกิจและพันธมิตรอาเซียนนะครับแล้วการที่เขาไปเยือนอุดรเนี่ยมันมีนัยยะอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: เอาทีละเรื่อง
2: ครับผมได้ครับ
1: ที่ไปที่อุดรเนี่ยตอนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่พวกเวียดนามที่เขาปิดวิทยุคนเวียดนามที่เขาต่อสู้เพื่อเอกราชจากอินโดนีเซียเนี่ยนำโดยโฮจิมินห์เนี่ยเขาเคยมาอยู
0: ่ครับ
1: ที่อุดร
0: อุดร
1: แล้วเขาก็ตอนนี้ก็ทำเป็นอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ก็ถือว่าเป็นบิดาของประเทศเวียดนามสมัยใหม่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตัวประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเขาก็แวะไปที่นั่นแล้วก็มีชุมชนคนเวียดนามซึ่งตอนนี้ก็ได้สัญชาติไทยกันไปหมดแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าก็นัยยะทางประวัติศาสตร์แบบนั้นอันนี้มาเมืองไทยมีอะไรก็มีการลงนามในข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจเนี่ย4 ฉบับ
0: ครับ
1: เพื่อแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วก็ตั้งเป้าว่าจ จะมีการค้าระหว่างกันให้ได้ถึงประมาณ 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็มองเวียดนามเป็นคู่ค้าด้วยแล้วก็มันคงไม่ถึงกับเป็นศัตรูนะแต่ว่าเป็นคู่แข่งกันก็เป็นด้วยก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นพิเศษครับเป็นเรื่องปกติครับมีอะไรที่คุณสงสัยเหรออ
2: ีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนิดนึงอาจจะไม่นิดก็ได้ครับสะดวกไหมคร
1: ับ ไม่พูดถึงอันนี้เนี่ยมีอะไรสงสัยไหม
2: ไม่มีแล้วครับ
1: โอเคเรื่องที่สอง
2: เรื่องที่สองเนี่ยตอนที่นายกหนูเขาเดินทางไปเยือนมาครงนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับในภารกิจไอ้ working visit นะครับในวันที่ผ่านมาครับ
1: คืออ
2: ยากถามว่าเราได้อะไรจากการมาเยือนครั้งนี้บ้างแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างในทางผลดีครับผม
1: ไปอ่านข่าวเองเถอะอย่ามาถามเลย
2: ผมอยาก
1: ไปอ่านข่าวก่อนเถอะรายละเอียดมันเยอะแยะตะแปะผมก็เกียจจำ
2: ครับแล้วทำไมถึงโหวตตั้มเรื่องการที่เขาโหวตตั้มเรื่องไอ้กมทอะไรนะกมทโครงการแลนด์บิดครับ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องฝรั่งเศสแล้วใช่ไหม
2: ครับโทษครับ
1: อันเดียวกันหรือเปล่าคนละเรื่องกันเลยอ่ะ
2: ครับครับผมขอบคุณครับ
1: คือถามในเรื่องที่มันคือถามก็คือจะถามความเห็นผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร
0: ่
1: เอาข้อเท็จจริงว่าไปดูข้อเท็จจริงว่าเขาไปคุยอะไรกัน
0: ครับ
1: อันนี้ต้องอ่านละเอียด
0: อ
1: ่านข่าวละเอียดว่าเขามีข้อตกลงอะไรกันก็ทำไมคือคำถามบางอันก็เป็นเพราะไม่อ่านนะ
0: ครับ
1: ยังทำไมเขาไปที่อุดรธานีไปที่อำเภอเมืองที่เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของ
0: บ้านลุงโฮอ่ะ
1: เออของโฮจิมินห์เนี่ยแหมมันจะเป็นที่มันพื้นมากเลยนะ
0: ครับ
1: ในข่าวมันก็เขียนเยอะแยะตะแปะใช่ไหม
0: ครับ
1: ขนาดคนไม่สนใจยังรู้เลยนะส่วนว่าเวลาเราคือคนชอบถามแบบเนี้ยเราได้อะไรอย่างเงี้ยคือไปอ่านก่อนนะไปอ่านไม่ค่อยอ่านกันเลยว่าไม่เข้าใจอ้าวต่อ
0: 02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาอยากคุยซะก่อนที่จริงผมมีเรื่องแหละแต่ว่าผมอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
0: ครับ
1: นะมีเรื่องจะต้องบอกจะต้องแจ้งกันแหละแต่ว่าเอาเรื่องของคุณผู้ฟังกับรายการเป็นหลักกันแล้วกันนะเพราะรายการนี่มัน News and Talk
0: ครับ
1: ส่วนมิวสิกเนี่ยก็ต้องรอผมมาจัดคนเดียวถึงจะสะดวกถ้าจัด2คนเวลาไม่ค่อยพอถ้าเกิดว่ามีบีฟข่าวด้วยอะไรด้วยก็จะให้เวลากับการทอล์กนานหน่อย
0: ครับ
1: ถ้าผมมาเร็วก็ได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลย
0: อ่ะ
1: มา
0: คุณแจ็คครับสาย2
1: คุณแจ็ค
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
3: ผมที่โทรมาถามเรื่องแนวขี่ครับผม
1: ครับ
3: จะโทรมาพอดีสายว่างก็ทําช่วยทํามากินเหมือนเดิม
1: ครับ
3: แล้วก็เมื่อวานไปมาเรียบร้อยครับอาจารย
1: ์เรื่อง
0: ท.2สรุปว่า
3: ใช่ครับท.2
1: สรุปความว่า
3: ก็อบรมทางออนไลน์แล้วก็ได้นู่นนี่นั่นไปแล้วก็ไปที่ขนส่งครับตามที่พี่เขาบอกกันครับไม่ต้องไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเขาจะนู่นนี่นั่นให้หมดเลยทางขนส่งเนาะ
1: เรียบร้อยแล้ว
3: แต่ผมอ่ะพลาดอย่างเดียวจริงๆต้องจองคิวไปครับผมทีนี้คิวเต็มผมวอล์กอินเข้าไปครับอาจารย์ครับครับทีนี้ไปที่สมุทรปราการเต็มก็เลยเสี่ยงดวงขับรถเข้าไปที่พื้นที่3ก็คือบางจากครับไปก่อนบ่าย2ก็ได้ทำครับ
1: โอ้ตอนนี้ได้ใบขับขี่ยัง
3: นัดถ่ายรูปวันที่5เดือน6ครับผม
1: เฮ้ยทำไมมันต้องนัดถ่ายรูปอีกทีไง
3: คิวเต็มเข้าใจครับ
1: คิวเต็มนะโอเคโอเคโอเค
3: เมื่อวานคนเยอะ
1: โอเคโอเคได้โอเคเอาว่าคืออย่างเงี้ยไปหาราชการก็เขาอาจจะต้อง2ครั้ง3ครั้งเนาะกว่าจะเรียบร้อยเนาะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับคนไทยมีรถกันทุกคนนะครับเดี๋ยวนี
1: ้ได้ครับโอเคครับเคลียร์นะเคลียร์นะตกลง
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ไม่มีนะรายการไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ไม่ต้องไป
1: ไม่ต้องไป
0: ครับ
1: คุณ
0: เลิศครับสาย1
1: คุณเลิศเชิญคุณเลิศคุณเลิศไม่อยู่คุณปัญญา
0: สาย3
1: สาย3
4: อาจารย์วีระคุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: อาจารย์ครับมีคนก็ช่วยอาจารย์ทำมาหากินอาจารย์ช่วยผมทำมาหากินหน่อยสิ
1: เชิญ
4: 150
1: 150
4: สู้กับ9หมายเลขเดียวลบ10ไปไหนดี
1: เดี๋ยวคืออะไรเขาเอาใหม่
4: หนึ่งหม่อมหลวงกรสองประชาธิปัตย์คุณอนุชาเบอร์ห้าเบอร์ห้าคุณอนุชาสามดร.โจบสิกรวมกันเนี่ยนะสู้กับหมายเลขเก้าหมายเลขเดียวเนี่ยลบสิบ
1: สู้กับหมายเลขสิบ
4: หมายเลขเก้าสิ
1: เอาเบอร์หนึ่งเบอร์ห้าเบอร์สิบรวมกัน
4: ใช
1: ่เอาคะแนนที่ได้สามคนรวมกัน
4: ใช่
1: จะชนะจะชนะเบอร์เก้าชัดชาติไหมใช่ไหม
4: ครับฮะชัดคุณชัดชาติไง
1: เออก็เอาสามคนรวมกันจะชนะชัดชาติไหมใช่ไหม
4: ครับลบสิบ
1: ลบสิบคืออะไร
4: ก็แทงสิบได้เก้าไงเรา
1: โอ้แทงสิบได้เก้า
4: ช่วยผมทำมากินในเดจานไม่เคยได้มันเลยเสียมันตลอดเลยจานเดี๋ยวผมจริงไม่เคยได้ของมันจริงแต่ผมก็ชอบเล่นกับมันนะ
1: ไม่แล้วเขามีกำหนดวันที่จะต้องลงไหม
4: พรุ่งนี้หลังจะเปลี่ยนก็ได้แต่วันนี้ไม่เปลี่ยน
1: โอ้เดี๋ยวผมขอปรึกษาสายดาร์กผมก่อนได้ไหม
4: เอาจานเนี่ยตัวจานคนเดียว
1: ไม่ได้ผมต้องปรึกษาสายดาร์กก่อนมันอยู่ดีคิดขึ้นมาไม่ได้มันต้องปรึกษาสายดาร์กแล้วก็ขอประมวลข้อมูลก่อนประมวล

0: ครับผม
1: พอดีผมก็ฟังตลอดนะครับแล้วก็มีคำถามทุกวันนะวันนี้ก็กะว่าจะคุยแล้วจะตัวเองได้ประโยชน์ไหมถามตัวเองก่อนนะครับแล้วก็การถูกกาลเทศะหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คงคุยเรื่องวันวิสาขะที่จะถึงวันนั้นอาจารย์พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ทีนี้ในหนังสือผมก็สนใจว่าในหนังสืออาจารย์เขียนไว้ละเอียดไหมครับเล่าพระไตรปิฎก
0: เล่าเรื่องอ่ะผมเล่าเป็นเรื่องๆอ่ะผมไม่ได
1: ้ในหนังสือกับเรื่องนี้อ่ะครับ
0: จำไม่ได้แล้วว่าในหนังสือเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกผมเอาเรื่องนี้มาเขียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: นึกว่าอาจารย
0: ์ไม่แต่ว่าถ้าอยากรู้ก็ไปอ่านมหาปรินิพพานสูตร
1: ก็ไม่ผมอยากรู้แนวทางว่าอาจารย์เขียนไปแนวไหนผมก็สนใจแล้วก็ผมจะถามว่าก็ใช่ที่อาจารย์พูดวันนั้นไปแยกตาก็โอเคครับนั่นแหละผมก็เลยไปอ่านเพิ่มเติมหรือว่าอาจารย์เขียนผมอาจจะซื้อสั่งจองมา
0: ไม่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปผมลืมไปแล้วว่าผมเขียนอะไรบ้างเขียนอะไรไปลืมไปแล้ว
1: ดังนั้นอาจารย์ก็ขนแล้วก็มาเพิ่มเติมพอดีผมไปเจอว่าจะถามอาจารย์แต่ว่าไปดูใน Google ก็ได้แต่ผมไม่ละเอียดก็คือในอริยสัจ4จะกล่าวไว้ในบทสวดเลยนะครับนี่ผมเพิ่งเปิดมนต์แปลสวดมนต์เย็นจะพูดเอาไว้ปริวัติ3แล้วก็อาการ12เราเคยได้ยินแต่อาการ32จะพูดถึงอาการที่อริยสัจ4ที่พระพุทธองค์ควรจะตรัสรู้นะครับท่านคล้ายๆว่าท่านกรองจนหมดแล้วถึงจะไปเทศให้วันอะไรล่ะอีก8ไอ้ครบพระสงฆ์อีกข้างหน้าหรือวันอะไร
0: วันอสารหะ
1: วันธรรมจักรกับพระตนสูตรนะครับ
0: วันอสารหะบูชาที่ป่า
1: ศรีอยากให้อาจารย์เล่าตรงนี้แล้วก็เขียนไปถึงจำนวนแล้วก็วันอะไรโอวาทปฏิโมกข์มาคะเอาอะไรละเอียดเข้าไปเนี่ยผมว่าจะได้ความรู้อย่างมากตอนนี้ก็ไปเปิด Google ดูกันผมดูมาแล้วแหละแล้วก็จะเข้าใจขึ้นปริวัติ3และอาการ12ทีนี้อีกอันนึงประเด็นอันนึงที่ว่าไปเวียนเทียนอาจารย์พูดเมื่อกี้ก็ว่าก็ไปก็เหมือนกันแหละผมก็อายุน้องอาจารย์ปี2ปีก็ผ่านมาบางปีก็ไปบางปีก็ไม่ไปแต่ปีนี้คิดว่าต้องไปแล้วก็ไปจำศีลด้วยอันนั้นหมายความว่าเราไม่ใช่ไปแบบทั่วไปแบบชาวบ้านแบบรักษาเวรนี้แล้วก็ไปไหว้ขอพรคำว่าไปไหว้เพื่อทราบถึงคุณก็หมายความว่าเราได้เห็นคุณเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยให้คุณเราไปไหว้แบบจริงใจจริงๆกันไหมครับทราบซึ้งเตรียมดอกไม้เตรียมเงินไปให้แบบนั้นคือขาดไม่ได้พอถึงวันแม่อันนี้ก็เช่นกันถ้าใครเห็นคุณพระพุทธองค์หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องไปด้วยใจผมไปนี่คือไปเติมพลังก็คือสิ่งสมาธิของผมให้ศรัทธาให้มากขึ้นแล้วคิดว่าจะไปจำศีลทั้งวันวันนั้นนะครับเหมือนพุทธองค์วันนั้นแหละว่าคือไม่หลับไม่นอนเราก็ไปจำศีลซึ่งผมก็เห็นผลอยู่นะครับอย่างนี้หนึ่งว่าเราต้องเห็นคุณได้ประโยชน์จากคนนั้นเหมือนคนเขาให้เงินเราเนี่ยโอ้ยเราแทบก้มกราบเขาเลยน้ำตาไหลใช่ไหมครับทราบซึ้งต้องไปไหว้เขาทุกปีวันเกิดเขาอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมเห็นก็คือผมเลิกเล่าแล้ววันนั้นผมพี่เจ้าผมเคยโทรมาวันน้ำกัดของผมกินเล่านะตอนนี้ผมเลิกได้แล้วก็คุณพุทธองค์ก็อยากเชิญชวนให้ไปให้เติมพลังคือศรัทธา5พละ5ให้เต็มเปี่ยมแล้วสู้ต่อไปอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็อย่างคำว่าตัดสรู้เราก็เอาตัวอย่างของพุทธองค์มาตัดสรู้เรื่องของเราไม่ต้องไปตัดสรู้ตัวนั้นพระองค์แต่งสูตรให้แล้วใช่ไหมครับเต็มที่เหลือแต่ว่าเราจะปรุงอาหารกินไหมเท่านั้นเองขี้เกียจก็ไม่ต้องปรุงก็อยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ก็เอาเรื่องของเราอย่างเช่นกินเหล้าผมก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาไล่ละเอียดก็เลิกได้แล้วแล้วคิดว่าการกินครั้งนี้คงเป็นกินครั้งสุดท้ายจะไม่มีการกินอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่าคงไม่ใช่ชาติเกิดสุดท้ายแล้วนะครับครับเราให้ฟังเพียงแค่นี้ครับผม
0: ครับผม
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: อันนี้มาแถลงข่าวก็ไม่ขัดใจ
2: ครับ
0: ต่อครับ
2: คุณวรวุฒิครับสาย3
0: วรวุฒิครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐวงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: ความคุณพี่คุยยาวเลยครับผมไปวัดก็ไปขออะไรบ้างทำบุญร้อยขอรางวัลที่1ส่วนใหญ่คนไทยจะเป็นอย่างเนี้ย
0: ก็ไม่เป็นไร
3: ไม่รู้ว่าจริงป่ะนะอาจารย
0: ์อืม
3: คือขอให้แค้วคลาดปลอดภัย
0: อืม
3: ขอให้พระคุ้มครองคุ้มภัยอะไรประมาณเนี้ย
0: อืม
3: แต่ว่าจะไปแบบคุณพี่แล้วผมว่ามีน้อยมาก
0: อืม
3: อันนี้ประเด็นอาจารย์

0: ได้หนังสือแล้วนะ
1: ครับ
0: กำลังเหมาะมือเลย
1: เออเล่มไหนจาก
0: มันเป็นพ็อกเก็ตจากไอ้สเปนโปรตุเกสอะ
1: จากโปรตุเกสถึงสเปน
0: เออนั่นแหละครับยังไม่แกอ่านตรง
1: ๆ
0: เอาวางไว้ให้ลูกสาวมันอ่านก่อน
1: เออ
0: เดี๋ยวผมค่อย
1: แล้วลูกอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยว่าพอใจไม่พอใจ
0: ผมวางไว้บนโต๊ะเขาแล้ว
1: เออเออได้ได้
0: แต่ยังเป็นยังอยู่ในซองเพราะซองอะไรอ่ะกันกระแทกอ่ะ
1: เออ
0: เอออาจารย์ผมขออย่างคุณชัดชาติเนี่ยนะ
1: เออ
0: ผมให้เครดิตแกนะว่าแกกลับมาเป็นอีก
1: เออ
0: แต่ว่าอย่างที่พี่ปัญญาเขาบอกให้เอามารวม3คนอ่ะอันนั้นผมไม่รู
1: ้ไม่คืออันนี้เขาจะไปพนันขันต
2: ่อ
0: ใช่ใช่แกบอกอยู
1: ่เออ
0: เพราะว่าก็คือราคาต่อรองอ่ะแต่คุณชัดชาติแกเป็นต่อต้องต่อให้อยู่แล้ว
1: เอออ
0: ืม
1: แต่ผมว่าเอาคุณชัดชาติคนเดียวไปต่อใครก็หาคนรองยาก
0: ใช่
1: คราวนี้ไอ้คนที่จะคิดให้มันมีการพนันเกิดขึ้นมันก็ต้องหาวิธีจับรวบทำเป็นประเด็นให้คนสนใจไง
2: ครับ
0: ก็เหมือนอาจารย์บอกว่าไอ้ตอนเลือกตั้งอ่ะมันจะมีแต่ว่าน้อยคนจะรู้ต้องคนวงในเขาจะรู้เขาจะเล่นกัน
1: เออ
0: ที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่มันมีหมดแหละ
1: เดี๋ยว
0: ผมอ่ะ
1: เดี๋ยวผมรอสายหน้า
0: ไม่ต่ออ่ะ
1: เออ
0: นอนมา
1: เออนอนมาอ่ะโอเค
0: คุณจะคาดนอนมาผมเลือกแกอยู
1: ่โอเคอ
0: าจารย์อธิบายนี่หน่อยสิผมเห็นคนใน TikTok พูดกันบ่อยมากเลย60 40เนี่ยผมเข้าใจว่ารัฐให้60บาทเราเสีย40บาท
1: เออ
0: แต่คนบอกว่าเราเสีย600กว่าบาทรัฐเสียแค่ไม่กี่บาท
1: ไม่รัฐเสีย 1,000 เราเสีย600
0: ถูกมั้ย
2: ถูก
1: ละคือถ้าไอ้60 40แล้วถ้ารัฐจ่ายให้เรา 1,000 เราก็ต้องออกสมทบเนี่ย667บาท
0: ผมตอนแรกผมเข้าใจว่า60 40เนี่ยคือผมเนี่ยได้60แล้วก็เอ้ยได้ไอ้40แล้วก็รัฐช่วยจ่าย60
1: ถูกต้องก็ถูกต้องมั้ยเราไปซื้อของ200เราจ่าย80บาทรัฐบาลจ่าย120
0: อ๋อไม่อันนี้ถ้าตัวเลขกลมๆ100นึงก็60 40กว่านั่นเถอะ
1: เออ
0: ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้ว
1: เอออ่ะโอเค
0: ไม่บางคนมันงงไงว่าม
1: ันไม่งงหรอกมันไม่งงหรอกเมื่อไหร่ใช้เดี๋ยวหายงงเอง
2: ใช่
1: วันที่1ใช้ก็หายงงแล้วคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: มันไม่งงหรอกมันจะไปงงอะไรเล่าไม่เห็นมีอะไรงงเลย
0: ไม่ผมยึด60 40คือเราเสีย4รัฐเสีย6แค่
1: ก็ถูกต้อง
0: ก
1: ็ง่ายๆเราซื้อของเท่าไหร่เอาจุด4คูณเข้าไปนี่คือเราต้องจ่ายเราไม่ต้องไปสนใจเลยที่เหลือใครจะจ่าย
0: ใครจะคำนวณละเอียดในช่างมัน
1: เออใครจะไปคำนวณอะไรบ้าบอคอแตกไม่ต้องไปสนใจสมมุติซื้อของ500ไม่ได้เพราะมันเกิน200
0: 400พอเออ200ต่อวันไม่200นี่ก็คือได้400นะอาจารย์ใช่ไหม
1: ไม่ได้คือ200เนี่ยถ้ารัฐบาล200อ่ะถ้ารัฐบาลถ้าเราจะเอา200เต็มของรัฐบาลน่ะนะให้ครบวันน่ะเราก็ต้องจ่าย136บาทถ้าผมจำไม่ผิด
2: ครับ
0: ใช่ครับ
1: สมทบกันไปรวมกันน่ะมันถึงจะเป็น60 40คราวนี้ไปคำนวณทำไมไม่ต้องไปคำนวณหรอกเดี๋ยวซื้อของนี่ก็ไปเองอ่ะคุณแล้วถ้ามันเหลือเงินก็เนี่ยใกล้ๆกันเลยสลากดิจิตอลทำได้พร้อมกันเลยใช้กระเป๋าเดียวกันนี่นะ
0: ครับทีแล้วกระเป๋าตามผมก็เหลืออยู่หน่อยนึง
1: เออนั่นแหละผมก็เหลืออยู่400กว่าบาทผมเหลืออยู่400กว่าบาท
0: เออหรือเศษโอเคขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
2: คุณแจ็คครับสาย1
1: คุณแจ็ค
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
1: ครับครับครับ
3: ครับก็เคสเดียวกับพี่เมื่อกี้เลยครับเออหนังสือได้รับแล้วแกะแล้วอ่านบทที่1แล้วของไอ้สเปนอาจารย์โปรตุเกสถึงสเปนนะครับ
1: ครับ
3: ครับก็เดี๋ยวคงได้อ่านเพลินๆต่อแล้วก็ไอ้ตรง60 40ของไอ้ 1,000 นะครับ
1: ค
3: ือจริงๆคนเข้าใจว่าได้มา 1,000 นึงทำไมฉันต้องจ่าย600กำลังจะบอกว่าจริงๆไอ้ 1,000 ที่มีอ่ะมันคือ 60% ของมูลค่าไอ้ 40% ของมูลค่ามันคือ600กันนั่นนะครับง่ายๆกันนั้นมองเป็นพายชาร์ตก็ออกเลยขอบคุณครับอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชรินทร์ฮะสาย3
1: พัชรินทร
4: ์โครงการของรัฐคนละครึ่งหรือว่า60 40ห้ามนำไปซื้อสลากกินแบ่งนะคะถือว่า
1: ไม่ไม่ผมซื้อจาก G Wallet ผมไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
4: G Wallet ก็มันเป็นดิจิตอลก็เป็นแพลตฟอร์มของ
1: ไม่เกี่ยว G Wallet
4: ของสำนักงานสลาก
1: ไม่ G Wallet มันอยู่ในมือถือผมกระเป๋าผมผมจะจ่ายให้รายการไหนก็ได้เงินผมไม่ใช่เงินรัฐบาล
4: ถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นก็ไปซื้อแพลตฟอร์มเถื่อนสิคะถ้าอย่างนั้น
1: ไม่ใช่ ไอ้ของไทยช่วยไทยพัดก็อีกอันนึงแต่ผมก็จะข้ามไปซื้อของเป็นสลากดิจิตอลในเป๋าตังโดยใช้ G Wallet ของผม
4: อ๋อเห็นไอ้คิดอาจารย์บอกว่าเอ๊ะถ้ามีเงินเหลือคิดว่าเหลือจากของโครงการ
1: ไม่เงินของผมนี่ไปเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลหรอกเงินผม
4: โอเคค่ะโอเคค่ะ
1: ฟังไม่ได้สับจับไปกระด้ง
4: นั้นไปซื้อที่ชื่อหนูได้เลยนะคะอาจารย์หนูมีอยู่ดิจิตอล
1: อะไรซื้ออะไร
4: ซื้อสลากไงคะ
2: แหมเป็นแม่ค้าเลยตัดที
1: โอ้ยไปโอเค
2: ขอบคุณคร
1: ับ อะไรแกวะโอ้ไอ้ของเป๋าตังที่มันมีสลากดิจิตอลมันสะดวกจะตาย
2: ครับ
1: เออใช่ไหม
2: ใช่
1: มันมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหม
2: เออ
1: เราก็แค่กดสลับไปหน่อยก็ใช้ได้นี่ผมพูดให้ฟังกรณีที่เราโอนเงินเข้าไปแล้วยังใช้ไม่หมด
2: เงินของเราอะ
1: เงินของเราอะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ให้ซื้อสลากกินแบ่งไม่ให้ไปเติมน้ำมันเรารู้มาตั้งปีเอาไปใช้จริงมันก็ใช้ไม่ได้
2: ใช่
1: มันจะมีโปรแกรมขึ้นมาว่าซื้ออันนี้มันไม่ให้เออแหมมันจะหาว่าเราไปเอาเงินรัฐบาลมาซื้อหวยปะโถมันจะไปให้เราทำอย่างนั้นทำไม
2: ครับ
1: นะอ้าวคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพักนะ
2: ครับ
1: ขออนุญาตอัปเดตเผื่อใครที่อยู่ในแวดวงสนอกสนใจที่จะลงทุนหุ้นกู้นะช่วงกลางเดือนหน้า15ถึง17มิถุนายนมีหุ้นกู้ของบริษัท IRPC จะมาเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปมีทั้งอายุ3ปี5ปี7ปีเป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันแต่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อันนี้สำคัญนะสมัยใหม่เนี่ยการมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยสำหรับหุ้นกู้ที่เราจะไปซื้อเนี่ยเวลามีเรื่องอ่ะเราไม่ต้องไปทำเอง
2: ครับ
1: เขาทำให
2: ้
1: เออนะส่วนหุ้นกู้ที่ว่าเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าในแง่การจ่ายดอกเบี้ยจ่ายทุก6เดือนแล้วงวดสุดท้ายของแต่ละรุ่นน่ะก็จะจ่ายเงินต้นควบไปจ่ายทุก6เดือนถ้าใครลงทุนหุ้นกู้3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดลงมาแน่นอนแต่เป็นช่วง
2: ครับ
1: 2บาท70ร้อยละ 2.7ถึงร้อยละ 2.8 ต่อปีถ้าเป็นประเภท5ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นช่วงเหมือนกัน 3.10 ถึง 3.30 ถ้าเป็นหุ้นกู้7ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.65 ถึง 3.85 แต่ว่าวันที่ขายอ่ะ
2: ครับ
1: เขาจะกำหนดลงมาเลยนะเขาจะกำหนดลงว่ามันจะเป็นเท่าไหร่แน่นอน
2: ดอกเบี้ยได้เท่าไหร
1: ่เออดอกอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่แน่นอนนะไม่งั้นเดี๋ยวว่าคำนวณยากใครที่สนใจโอ้อันนี้สำคัญหุ้นกู้ IRPC นี่เรตติ้งนะ
2: ครับ
1: ความน่าเชื่อถือ A ลบนะแนวโน้มคงที่ stable outlook บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าใจว่าถือหุ้นร้อยละ45ของบริษัท IRPC นะส่วนที่เหลือก็จะเป็นว่าอ้าวใครสนใจจะไปจองซื้อที่ไหน
2: ครับ
1: นะสามารถจองซื้อแต่ต้องบอกก่อนว่าขั้นต่ำ 100,000 ไม่ใช่แบบ 1,000 2,000 เลยนะขั้นต่ำ 100,000 ถ้าจะซื้อมากกว่า 100,000 ก็ต้องซื้อ 200,000 300,000 400,000 500,000 นะเอาตัวเลขแสนเนี่ยเป็นตัวกลมๆ100,000 200,000 300,000 จน1ล้าน2ล้านอะไรเนี่ยแต่ว่าขั้นต่ํา100,000
2: เพิ่มละ100,000
1: เพิ่มทีละ100,000นะก็ใครที่สนใจแล้วเป็นลูกค้าธนาคารนี้อยู่แล้วเนี่ยสอบถามก็ได้ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยแล้วก็ธนาคารทหารไทยธนชาติแต่ละธนาคารเขาก็มีช่องทางที่จะไปจองซื้อไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: แต่ดีที่สุดเราฝากเงินกับธนาคารไหนแล้วถ้าเกิดเราพอรู้จักกับพนักงานธนาคารนั้นสาขานั้นถามเขาสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำการบ้านเพิ่มเติมถ้าใครคิดว่าแค่นี้พอก็ไม่ต้องทำ
2: ครับ
1: ถ้าอยากทำการบ้านเพิ่มเติมเอาแบบหนักจัดหนักก็ไปเอาหนังสือชี้ชวนมาอ่านแต่ถ้าเกิดจัดเบาก็ขอเอกสารสรุป executive summaryประมาณสัก 5-6 หน้ามาอ่านแต่ก็มันในนั้นมันจะบอกหมดอะว่า เป็นกี่รุ่นรักอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาเงินไปทำอะไรผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัทที่เราจะไปลงทุนหุ้นกู้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะงบดุลสินทรัพย์หนี้สินทรัพย์สินส่วนผู้ถือหุ้นกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนอะไรพวกนี้เขาจะมีให้หมดนะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นแต่ถ้าคิดว่าใครที่คุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูก็ได้ก็แล้วแต่เวลาหลักๆพื้นที่ผมใช้ก็คือว่า1ผมชอบหุ้นกู้แบบสามัญไม่ต้องซับซ้อน2เรตติ้ง
2: ครับ
1: ถ้าเป็นเรตติ้ง AA ลบอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยคิดมากอันนี้ก็ไปดูดอกเบี้ยว่ามันจูงใจไห
2: ม
1: แต่ถ้าเกิดเป็นเรตติ้งที่มันต่ำกว่านั้นต้องดูเป็นรายกิจการต้องดูเป็นบริษัท
2: ครับ
1: แล้วยิ่งเรตติ้งแบบประเภทไม่ใช่เรตติ้งเรทลงไม่ใช่ investment grade อันนี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษประจำตัวในการที่จะดูว่าตลอดอายุการออกหุ้นกู้ดอกเบี้ยที่มันค่อนข้างสูงเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหรือเปล่าแต่สำหรับคนทั่วๆไปผมไม่อยากให้ไปไกลขนาดนั้นว่าถ้าเกิดขั้นต่ำที่ลงได้ก็ B3 ตัวบวก
2: ครับ
1: นะแต่ถ้าเป็น AA ลบอะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาผ่านการกรองมาพอสมควรแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะลงทุน3ปี5ปี7ปีนะช่วงเวลาที่จะซื้อก็กลางเดือนหน้าก็ต้องเตรียมเงินไว้ก่อนนะ15ถึง17แล้วก็จะเป็นแบบอะไรล่ะเวลาที่เราจะดูเนี่ยก็อยู่ที่ดอกเบี้ยละเวลาจะเลือกประเภท3ปี5ปี7ปีก็ดูที่ดอกเบี้ยละเราพอใจอันไหน
2: ครับ
1: แล้วเรายินดีที่จะเอาเงินเราทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยนานแค่ไหนเพราะผมไม่สนับสนุนนะให้ซื้อหุ้นกู้แล้วมาขายตลาดรองอะไรแบบเนี้ยมันซับซ้อนยุ่งยากมีเรื่องภาษีด้วยอะไรวุ่นวายอ่ะ
2: ครับ
1: ปกติถ้าเราซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ก็คือถือจนครบ
2: ไอ้ครบอายุเลย
1: เออดอกเบี้ยมันจะขึ้นจะลงระหว่างทางเราไม่ต้องสนใจเพราะเราล็อกดอกเบี้ยไว้แล้ว
2: ครับ
1: เราล็อกผลตอบแทนไว้แล้วเราล็อกผลตอบแทนไม่เรียบร้อยแล้วว่าเราแค่นี้เราพอใจนะแน่นอนอ่ะดีก็ฝากแบงค์แน่แต่ว่าก็คนละแบบกันนะ
2: ครับ
1: อันนี้เราเป็นเจ้าหนี้ที่จริงก็การฝากแบงค์ก็เป็นเจ้าหนี้เหมือนกันแต่ลูกหนี้คนนั้นน่ะมันมีธนาคารประเทศไทยอยู่ข้างหลังเวลาลูกหนี้มีปัญหาแต่สถาบันการเงินตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหา
2: ครับ
1: นะก็เป็นเรียกว่าเป็นการเฉลี่ยผลตอบแทนถ้าเราฝากธนาคารอย่างเดียวดอกเบี้ยมันต่ำไปเราจะลงหุ้นกู้ทั้งหมดก็แหมมันก็ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ถ่ายถอนก็หรือต้องรอถ่ายถอนเนี่ยเราก็จะไม่มีสภาพคล่องก็เลือกเอาเองก็แล้วกันจัดสัดส่วนไม่ต้องทุ่มหมดอะไรอย่างเดียวนะมีเงินเยอะก็กระจายหน่อย
2: ครับ
1: นะแต่ก็ไม่ใช่กระจายจนเละนะกระจายจนมั่วไปหมดนะอันนี้ก็ดูแลไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวนี้แบบแม้แต่สมุดฝากแบงค์เนี่ยผมเหลือแค่2แบงค์
2: อ่า
1: สมุดเงินฝากเดิมกับที่อสมทบังคับ
2: ครับ
1: ต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้รับเงินเดือน
2: ที่เหลือ
1: ที่เหลือ
2: ปิดบัญชีหมดเลย
1: ปิดหมดเลยผมไม่เอาเลยเออ
2: แ
1: ล้วตัวบัญชีก็ให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
2: ้ครับ
1: บัญชีออมทรัพย์ก็ควรจะมี
2: เล่มเดียวพอ
1: เล่มเดียวพอเออบัญชีฝากประจำก็เล่มเดียวพอ
2: ครับ
1: เออบางอันไม่มีเงินฝากประจำด้วยซ้ำไปมีแต่บัญชีออมทรัพย
2: ์
1: เอาไว้ใช้งานเอาเงินหมุนเข้าหมุนออก
2: ครับอย่างนี้ดีครับ
1: ดี
2: ดีครับเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินมันจะ
1: ไม่ง่ายมันจะมีเงินฝาก16แบงค์บัญชี4 5ทั้งนั้นวุ่นวายตายเฮ้ยแต่ผมไม่มีโอกาสได้ยื่นแบบอะไรพวกนั้นหรอกคุณณัฐพง
2: ศ์ครับผม
1: ชีวิตนี่ไม่เอา
2: เออ
1: โอเค
2: 15:41 นพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: 15:46 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับ02 248 1657
1: ครับ
0: 02 248 1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ว่ากันต่อ
0: ครับ
1: วันจันทร์ผมน่าจะไม่อยู่นะวันชดเชยวันวิสาขะ
0: ครับ
1: นะถ้าคุณณัฐพงษ์มาก็ฝากคุณณัฐพงษ์ด้วย
0: ครับผม
1: นะแต่ว่ายังไงก็ค่อยว่าอีกทีแล้วกัน
0: ครับได
1: ้บางคนก็หยุดยาว5วันนะ
0: เออ
1: บางคนก็หยุดยาว3วันก็แล้วแต่นะนะชั่วฉลูขานถอยังไงก็ว่ากันก็แล้วกัน
0: ครับ
1: มา
0: คุณเอกครับสาย2
1: เอกสาย2
2: ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: ครับ
2: เดี๋ยวดูไปเป็นไงบ้างครับ
1: อัดดูอะไร
2: อะไรนะ
1: อะไร
2: หนังจำไม่ได้ละ
1: หนังจำไม่ได้แล้วมีอะไรเหรอ
2: คือจะพูดจะเรียนอาจารย์ว่าอย่างนี้ครับไอ้เทศกาลทุเรียนที่อาจารย์บอกตอนต้นรายการนะครับ
1: โอ้ครับ
2: คือผมก็เคยไปแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันไปที่สารยาที่เดอะโฟร์สสารยาเนี่ยครับ
1: ไม่ผมไม่รู้อันนี้ผมจะไปเขาอยู่รามอินทรา69เขาจะจัดเสา
2: เอ้ยคือโฆษณาก็คล้ายๆกันนะครับโลละ99บาทแต่พอไปถึงเนี่ยไอ้โล99บาทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าลูกใหญ่มาคือมาเลยประมาณ6โล5โล6โลขึ้นไปครับ
1: โอ้ต้องไปดูของจริงต้องไปดูของจริงครับผม
2: ส่วนไอ้ที่พอกินได้ก็โลจะราคาก็จะต่างกันไปมี139 159 179แต่ที่แนะนำก็คือว่าถ้าไปซื้อไอโลละ99บาทเนี่ยนะครับคือมันจะมีปอกให้ฟรีใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปรอคิวปอก
1: ผมไม่ทราบอะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วค่อยมาคุยดีกว่าเพราะผมไม่รู้เพราะที่นี่คุณไม่เคยไปคุณไปที่อื่นมามันเทียบเคียงกันไม่ได้
2: แต่ว่าต้องอย่างนี้อาจารย์ถ้าอาจารย์ไปแล้วเก็บบินไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไปเคลมได้แต่ต้องมีบินว่าผมไปเจอมาแล้ว
1: พี่ครับแม่งซื้อทุเรียนแม่งอย่าไปยุ่งมากเลยพี่ไอ้ห่าแม่งโทษมันยุ่งยากอะไรขนาดนั้นวะกับการซื้อทุเรียนมากินสักลูกนึงอ่ะอย่าไปทำให้ผมปวดหัวโอเค
0: ครับ
1: อะไรวะอะไรต้องเก็บอะไรวะอะไรวะมีเคมีแคมอะไรวะโอ้ยปวดกะโหลกอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ผมเป็นคนขายผมไม่ขายวะ
0: ไม่ขายแล้วคนนี
1: ้คนซื้อละบางทีคนขายไม่กำลังขายคนซื้อนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เหมือนผมอ่ะใครมาจุกจิกกับผมนะซื้อหนังสือผมจะถามมากเลยผมไม่ขายนะ
0: ผมบอกหมดเลยจริงๆที่ผมพูดจริง
1: ๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตขนาดนั้นมันบ้าอะไรกัน
0: แต่หมดจริงๆนะ
1: วันนี้เจอสาลี
0: ครับ
1: สาลีอ่องสมหวังอ
0: ่
1: ะแกก็ดีนะเจอผมแกบอกว่าเห็นได้ข่าวอาจารย์ไหลติดก็จะแนะนำนักกายภาพเลยผมบอกไม่ต้องหรอกสาลีเพราะว่าผมเนี่ยแม่งเอ็นขาดเอ็นขาดนี่นักกายภาพช่วยอะไรไม่ได้หรอกคงจะต้องผ่าตัดเลือดอะไรสักอย่างดูนะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็รู้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมอาจจะได้หยุดยาวนะ
0: ไอ้ที่บอกว่า MRI นะ
1: อ
0: ันนี้จะไปดูผล
1: เดี๋ยวล่ะเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยไปรับรู้ผลกัน
0: ครับ
1: โอเคโอเคอ่ะต่อ
0: คุณกุ้งครับสายหนึ่ง
1: คุณกุ้ง
3: สวัสดีค่ะ
1: เ
3: ราจะถามว่าหุ้นกู้กองทุนมันเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกันสิกองทุนเป็นหน่วยลงทุนหุ้นกู้ก็เป็นหุ้นกู้คนละแบบกัน
3: อ๋อคนละแบบมีความเสี่ยงไหมเพราะเพิ่งไปลงกองทุนไป
1: เออมีไปลงไปแล้วก็หลับหูหลับตาไปแล้วจบไปแล้วไม่ต้องไปคิดแล้วเราก็ก่อนจะไปถึงเราก็ดูละเอียดพอแล้วเอานะอย่าไปห่วงมากไม่มีอะไรหรอก
3: รัฐบาลเมื่อไหร่จะขายพันธบัตร
1: อ่ะจวนละเดี๋ยวจะเร่งให้
3: ค่ะ
1: ครับผม
3: ครับ
1: เดี๋ยวจะเร่งให้เดี๋ยวจะเร่งผอ.สำนักบริหารที่สาธารณะ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวต้องไปบอกคุณปุ๊กคุณปุ๊กจินดารัตน
0: ์
1: ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่สาธารณะ
0: ครับ
1: เจอกัน
0: แต่ว่าก้อนแรกไอ้ 35,000 นี่ไม่
1: ออกเป็น PN
0: เป็น PN เนาะเป็นตัวสัญญาใช้เงินนะ
1: คุณ
0: ณัฐนันท์ครับสายสาม
1: ณัฐนันท์คุณณัฐนันท์อ่ะไม่อยู่
0: คุณป๊อกกี้ครับสายสอง
1: คุณป๊อกกี
4: ้ฮัลโหล
1: ครับ
4: ฮัลโหล
1: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพง
1: ศ์เชิญครับ
4: วันนี้วันศุกร์แล้วก็มาแนะนำอาหารครับอาจารย์ครับ
1: ที่ไหน
4: ร้านคุณหนุ่มกลางป่าครับ
1: ที่ไหน
4: เปิดใหม่ครับผม
1: เปิดใหม่ครับ
4: เปิดอีกแล้วครับรวยรวยใหญ่เหรอครับอาจารย์ครับเพราะอาจารย์บารมีอาจารย์นี่แหละครับ
1: อ๋อเหรอถนน
4: ถนนกาญจนาซอย3ครับในปั๊มบางจากเหมือนเดิมครับอาจารย
1: ์มันอยู่ตรงไหนอ่ะ
4: เส้นขาออกครับอาจารย์กาญจนาพิเศษซอย3ครับ
1: เฮ้ยกาญจนาพิเศษนี่มันเป็นลูปเป็นวงแหวนยาวมากนะมันช่วงไหน
4: ใช่ครับอาจารย์ครับแต่ว่ามันอยู่ตรงข้ามแมคโครบางบอนครับ
1: อ๋อบางบอนนะกาญจนาพิเศษบางบอน
4: ครับเข้าในปั๊มบางจากเลยติดกับท็อปนะครับ
1: โอเคโอเคโอเคถ้าไปจากพระราม2ไปไง
4: ตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับแต่ต้องวิ่งเข้ามาหาเส้นกาญจนาครับอาจารย์
1: ถ้าเกิดไปจากพระราม2ตรงไปเลยก็ไปนู่นสิ3แยกวังมะนาว
4: คือว่ามันจะไปชนวงแหวนอาจารย์พออาจารย์มาจากลงทางด่วนมาทางพระราม2วิ่งมามันก็มาชนวงแหวนก่อนใช่มั้ยอาจารย์ครับ
1: เออเราก็
4: อาจารย์ก็ต้องวิ่งวงแหวนเหมือนเดิมวิ่งเข้าเส้นวงแหวนบางแคครับอาจารย
1: ์คราวนี้ประเด็นคืออย่างงี้ไอ้ถ้าเกิดเราไปจากพระราม2เนี่ยพอเราเข้าวงแหวนเลยเรียบร้อยแล้วมันอยู่ซ้ายมือหรือขวามื
4: ออยู่ซ้ายครับขาออกครับ
1: โอเคอยู่ซ้ายโอเคโอเค
4: ฝั่งที่เราออกเลยครับ
1: โอเคได้
4: เราออกช่องบางแคอาจารย
1: ์โอเคได้เข้าใจละโอเคครับ
4: ผมต้องขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่พาทัวร์ไปเที่ยวยุยอาบ่อยๆครับบ้านผมเองครับ
1: ครับครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
4: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ปากอีกหมุดนึง
0: ไปคุณสมพรฮะสายสาม
1: สมพร
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์

0: ครับ
1: ทราบมีใครตอบเรื่องทอ2หรือยังครับเห็นเมื่อวาน
0: เรียบร้อยแล้วครับคนที่มีปัญหาเขาไปทำเองเรียบร้อยจบไปแล้วครับ
1: ครับผมครับผม
0: ได้ครับ
1: ตัวดีจะมาให้ข้อมูลครับผม
0: ได้เขาเรียบร้อยแล้วเขามาบอกอะไรเขามาบอกด้วยตัวเองแล้วว่าเขาไปทำเรียบร้อยแล้วรอไปถ่ายรูปทำบัตรเท่านั้นเองครับที่เหลือเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ
1: ครับผม
2: ต่อครับคุณวิสิทธ์ครับสายหนึ่ง
0: วิสิทธ์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระกับคุณรัฐพงศ
0: ์เชิญครับ
3: ดูหนังดีกว่ามีซีรีส์3เรื่อง
0: 1
3: คมดาบสยบพิภพ
0: 2
3: เป็นเรื่อง5ราชวงศ
0: ์2ไม่ต้องบอกรายละเอียด2
3: กงสีสีหมึก
0: 3
3: นางงิ้ว
0: ดูทางไหน
3: ดูทางแอปจีนไอ้ฉีอี
0: ้ไอ้อะไรนะ
3: ไอ้ฉีอี
0: ้ไอ้ฉีอี้เหรอแปลว่าอะไร
3: ไม่รู้สิ
0: ไอ้ฉีอี้เนี่ยนะโอเคเอาทวนอีกทีนะชื่ออะไรบ้างนะ
3: คมดาบประยบพิภพ
0: คมดาบประยบพิภพ
3: กับกงสีสีหมึกเหมือนมหาพลตากงสี
0: กงสีสีหมึกโอเคแล้วไงอีก
3: แล้วก็นางงิ้ว
0: นางงิ้วพระเอกชื่อ
3: โอ้ยไม่สนใจพระเอกนางเอกก็ไม่ใช่จางหลิงเฮ่อแล้ว
0: ไม่ใช่จางหลิงเฮ่อไม่ใช่หยางหยางเนาะ
2: ไม่ใช่หยาง
3: ครับไม่ใช่หยางหยางหยางหยางมันจันเจ้าจันเจ้าต้องลุยยุทธ
0: โอ้โหยา
2: ตัวจริงตัวจริ ง
0: เราขอบคุณขอบคุณขอบคุณ
3: ตรงนี้อาจารย์เหนื่อยหน่อยนะเหมือนในด็อกเตอร์เอ็ก
0: เหนื่อยไม่เป็นไรแล้วก็โอเครับได้ขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เอาเดี๋ยวก่อนจะจบรายการเดี๋ยวจะพลาดกัน
2: ครับ
0: พรุ่งนี้ถ้าใครว่าง
2: ครับ
0: แล้วอยู่แถวละแวกละแวกบางเขนละแวกอะไรพวกเนี้ยนะที่ The Eight รามอินทรา67นะ
2: ครับ
0: รามอินทราซอย67เขามีทุเรียนจากระยองมาขายเป็นกรณีพิเศษเสาร์อาทิตย์หมอนทองชนีก้านยาวนกกระจิบแล้วก็อื่น
2: ๆ
0: อันนี้สำหรับคอทุเรียนก็เชิญ
2: ครับ
0: แวะไปนะก็ไม่รู้สิเพราะแต่ละที่มันก็อะไรล่ะคือเขาเอามาจากสวน
2: อ
0: ่ะเราก็ต้องเขาคงคัดมาระดับหนึ่ง
2: คัดมาแล้วครับแล้ว
0: ก็ต้องคัดมานะ
2: ครับ
0: ก็เอาเป็นว่าถ้าใครว่างพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปช่วงเช้าหรือไปช่วงบ่ายนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าเขาเริ่มงานตั้งแต่9โมงไปจนถึงทุ่มหนึ่งแต่ว่าเขาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้น
2: ครับ
0: นะก็เป็นทุเรียนเข้ามาจากสวนที่จังหวัดระยองหมอนทองชนีก้านยาวนกกระจิบและอื่นๆส่วนสนนราคาอะไรเงี้ยต้องไปดูหน้างานเอง
2: ใช่
0: นะแต่ว่าถ้าเกิดผมไปซื้อเนี่ยผมไม่เอาใบเค็มเลย มันก็มี2วิธีนะคุณรัฐพงษ์
2: ปอกเลย
0: ผมว่าไม่ต้องพูดกันอะไรกันมากนะปอกเลย
2: เพราะว่ายังไงคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาชอออกมาดูก่อนทำเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ย
0: ไม่ปอกเลยแล้วก็
2: ดูเนื้อเลยชอบไหม
0: ไม่ปอกเลยแล้วก็ใส่พลาสติกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร
2: กระ
0: ด
2: า
0: ษ
2: แรปเหรอแรป
0: แรปแรปหรือกระดาษอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ใส่ในไอโฟมเลยแล้วก็กลับมาหรือมากินแม่งตรงนั้นเลย
2: เออใช่
0: เออไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปพิธีรีตอมากไม่ต้องขอใบคงใบเค็มพี่มันงงว่ะ
2: หยิบหิ้วมาที่บ้านปอกเองเลือดออก
0: นะครับไม่เอาไอ้ที่ปอกเองเนี่ยส่วนใหญ่คือได้ฟรี
2: จริง
0: พูดก็พูดเถอะไอ้ที่ปอกเองเนี่ยนะเขาส่งมาผมนี่กินทุเรียนทั่วราชอาณาจักรนะ
2: ครับ
0: ลิ้นหลงรับแลก็มีลิ้นหลงรักไทยแถวไอ้เนินมะปางก็มี
2: พิษณุโลก
0: พิษณุโลกอุตรดิตถ
2: ์
0: ปราจีนศรีสะเกษระยองจันทบุรีนะตราด
2: ครับ
0: ประจวบคีรีขัน
2: ธ์ประจวบคีรีขันธ์ป่าละอูสังขาเป็นอะไรเนี่ยนะ
0: กินไปหมดแล้วไม่แล้วรอบนี้จะไปกินทุเรียนที่อ้อเขาใหญ
2: ่ทองผาภูมิ
0: ปากช่องเขาใหญ่ก็เคยมาจัดปีที่แล้วไปกิน
2: อ๋อ
0: แต่ปีนี้จะไปทองผาภูมิแต่นู่นเดือนกรกฎาคมนู่น
2: ครับ
0: เพราะทุเรียนทางนู้นออกช้า
2: อ
0: ันนี้เราก็ต้องเลือกไล่กินไง
2: ครับ
0: ไล่กินไปตามลำดับไหลตอนนี้ต้องเป็นทุเรียนระยอง
2: ระยอง
0: ตอนนี้ต้องระยองหรือจันตอนนี้ระยองหรือจันตราดไม่ค่อยมีทุเรียนเท่าไหร่หรอกระยองหรือจันเนี่ยแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบแต่หลังๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบทุเรียนจันทร์หลังๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทางระยองก็ทำขึ้นกว่าว่ะแล้วก็มีพัฒนาพันธุ์มีอะไรต่ออะไร ผมไปกิน

0: ที่ระยองสวนหลักๆเนี่ยเจ้าของสวนน่ะรู้จักผมหมดกินตั้ง 5-6 ปีต่อเนื่องอ่ะแต่ก่อนยังไม่มีคนไปทัวร์ผลไม้เลยที่ผมไปแรกๆอ่ะ
1: เออใช่ๆ
0: แล้วยังจัดไปกินอาหารแบบมื้อเที่ยงในสวนทํากับข้าวพิเศษแบบชาวบ้านทํามาให้กินน่ะ
1: โอ้โห
0: เออใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคือเราผ่านตรงนี้มาเยอะแล้วป่าละอูนี่ไปมันถึงสวนเลยเจ้าของสวนเลยไปเจอกันเลยน่ะ
1: เออ
0: นะแต่ปีนี้จะเปลี่ยนไปทองผาภูมิแต่ก่อนจะไปเนี่ย
1: เอาระยองก่อน
0: เอาระยองก่อนเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าใครว่างก็ที่ The Eight ที่แปลว่าเลข8อ่ะ
1: ครับ
0: นะ The Eight รามอินทรา67นะไปดูทุเรียนที่ระยอง9โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปช่วงไหนนะแล้วเจอกันก็ไม่ต้องให้เออกระเลิกนะ
1: ครับ
0: จะเจอกันก็ไม่ต้องเออกระเลิกนะ
1: แต่ถูกไหมเขามีที่จอดรถใช่ไหมคุณวิระ
0: ไม่มีปัญหาที่จอดรถเยอะที่จอดรถเยอะที่จอดรถเยอะก็ไปเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ะที่จอดรถเยอะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมีพื้นที
1: ่
0: แต่ว่าเขาจะจัดถ้าไปเยอะมากๆก็เขาจอดรถได้สัก 30-40 คันน่ะเออสบายสบายนะถ้าไปซื้อทุเรียนซื้อเสร็จก็รีบบอกกันแล้วกันเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ซื้อเว้ย
1: ครับผม
0: โอเคพรุ่งนี้เจอกัน
1: ครับผมคุณวิรัตและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความ

ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเจาะตั้งชุดสอบนฤชาปมชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่เคยช่วยบอกดูมหาไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรบลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการขออ่านรายละเอียดก่อนหากทำไม่ถูกต้องต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยส่วนเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีให้ดูมหาดไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นสภาเลื่อนยติพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านถก 4 มิถุนายนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระให้นำยติเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยให้มีผลการประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้วินิจฉัยว่าให้ยติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนและให้วิป2ฝ่ายไปคิดกันซึ่งวิป2ฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะให้ยตินี้เป็นคิวแรกเสมือนว่าเป็นเรื่องด่วนหากการประชุมวันที่4มิถุนายนพิจารณาไม่ทันก็ให้เป็นการประชุมครั้งถัดไปได้ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานวิปรัฐบาลอภิปรายว่าได้พูดคุยและหารือระหว่างวิป2ฝ่ายถึงยติดังกล่าวจึงตกลงร่วมกันว่าจะเลื่อนยติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาถัดจากยติที่มีการเลื่อนไปก่อนหน้านี้ด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิฝ่ายค้านอภิปรายว่าเมื่อยติดังกล่าวถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นยติแรกในการประชุม

0: ครั้งถัดไปคือวันที่4มิถุนายนหากการพิจารณาวันดังกล่าวยตินี้ไม่แล้วเสร็จขอให้ไปพิจารณาต่อในครั้งถัดไปคือวันพุธที่10มิถุนายนอย่างไรก็ตามขอขอบคุณวิปรัฐบาลที่ประสานงานอย่างราบรื่นเพราะเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องด่วนกรรมาธิการปปง.เตรียมเชิญดีแจ้งโครงการ Thailand AI Passport งบ 1,600 ล้านบาท4มิถุนายนนายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการปกครองขอไปค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทหลังปรากฏข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการว่าจากกรณีที่มีการอภิปรายและตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง AI ของประชาชนโดยปรากฏข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติโครงการการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเตรียมบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในวันนี้จะทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมบัญชีกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ปีกองการเมืองก็จะเน้นไปที่เรื่องของผู้ว่ากทม.นะครับขณะเดียวกันครับในประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็จะมีเรื่องของกระทรวงดีอีมีการใช้งบซื้อชัดอย่าเรียกว่าChatGPTขออภัยขอถอนนะเรื่องของระบบ AI ลงทุนให้กับประชาชน 1,600 ล้านก็มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมถึงการพิจารณาเร็วช้าหนักเบาวันนี้ก็มีการโต้ตอบตอบโต้กันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเรื่องของการอนุญาตไม่อนุญาตให้มีการส่งตัวชนพัฒน์นาคสั่วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่มีการคุยก็หลายพรรคก็ให้ส่งนะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านแต่ว่ารวมๆแล้วก็โหวตกันออกมาครับก็มีมติไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้กับทาง DSI ก็เป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าความรู้สึกของฝ่ายค้านก็แบบประชาชนก็แบบผลที่ออกมาก็อีกแบบขณะเดียวกันเรื่องของแลนด์บริดจ์มีมติ266ส่งยติแลนบริดจ์ให้ครม.พิจารณาโดยไม่ตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้ฝ่ายที่เขาอยากให้ตั้งเขาก็ขยับกันมาต่อเนื่องแต่ฝ่ายลุยก็ลุยกันคอมเมนต์ก็มีเยอะนะครับทั้งเรื่องชนพัฒน์ทั้งเรื่องแลนบริดจ์อย่างเรื่องแลนบริดจ์นี่คุณทวีนะครับก็คอมเมนต์ต้องดูรอบดงรอบด้านส่วนเรื่องของผู้ว่ากทม.เนี่ยที่เมื่อวานก็ได้ยินทางท่านผู้ว่าท่านว่าที่ผู้ว่านะผู้สมัครของทางพรรคประชาชนนี่บอกจะไม่ทำป้ายแต่ปรากฏวันนี้ก็เห็นเป็นบิลบอร์ดเลยนะครับเป็นเหมือนกับไอ้ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นป้ายขนาดใหญ่แบบนั้นขึ้นมาเป็นตัวเลขหมายเลข10สร้างเมืองที่แคร์คนชัยวัฒน์แล้วก็ขึ้นหมายเลข10ตอนแรกผมก็นึกว่าไม่ขึ้นป้ายนี่หมายถึงไม่มีป้ายริมถนนไม่มีป้ายนู่นป้ายนี่เนี่ยแต่ว่าก็มีป้ายใหญ่ที่เป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์เรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของแชทไลน์น้ำเงินช่วยด้วยนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็ต้องออกมาอธิบายขณะเดียวกันเรื่องที่จะมีการแต่งตั้งนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือแต่งตั้งคนในระดับที่เป็นหมงเป็นหมอเนี่ยก็มีการขยับกันนะครับโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็นั่งเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั่งเป็นเบอร์หนึ่งตำรวจแล้วก็วันนี้กตร.เขาก็มีมติถอนวาระนะครับที่พลตำรวจโททวีสินกลับมานั่งผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยไม่เกี่ยวกับดิชั้น14ส่วนเรื่องที่เมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยชัดหลุดน้ำเงินช่วยด้วยนายกก็ข่าวก็ออกมาบอกว่าจอตั้ง ไอ้ตั้งก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะครับว่าโจทย์จะเป็นยังไงคำตอบจะเป็นยังไงอันนี้มาถึงขนาดจอตั้งด้วยหลายเรื่องนะครับวันนี้หลายเรื่องผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
5: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะผมเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับที่สภาวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงเตรียมที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพิ่มเติมอีกหนึ่งพรรคเข้าใจว่าคงได้เสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นๆมาเติมในส่วนที่ยังขาดเรียบร้อยแล้วคุณอภิสิทธิ์ได้นำแถลงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจะยื่นนะทีเดียว2ฉบับนะฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด15ทับ1เรื่องนะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกฉบับหนึ่งจะเป็นการแก้ไขมาตรา256นะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงที่จะต้องเห็นชอบนะครับที่มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ว่าจะต้องใช้เสียงสองตอนนี้ยังเป็นไม่น้อยกว่า1ใน3นะไม่น้อยกว่า2ใน3ขออภัยนะเอ๊ะ2ใน3ถูกต้องไหมคุณวิรักษ์นะ1ใน3สิ1ใน3นะฮะจนกระทั่งมาเป็น1ใน4บ้างแต่ประชาธิปัตย์บอกว่าจะให้เป็น3ใน5แต่เป็นเสียงของทั้ง2สภาอ่ะก็ถ้านับประชาธิปัตย์อีก2นะครับเพื่อไทยซึ่งเมื่อวานก็ได้เสียงของพรรครัฐบาลไปของพรรคประชาชนไปสนับสนุนก็เป็น3ยื่นไปแล้ว1ของพรรคภูมิใจไทยประชาชนก็ยื่นไปแล้วอีก2นะครับเป็นเท่าไหร่แล้วก็4 5 6นะแล้วก็สวเห็นว่าจะเสนอนะที่อยู่ตรงกลางอีกร่างหนึ่งถ้ามีสวด้วยก็จะเพิ่มเข้าไปอีกก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: กับขณะเดียวกันนะครับเรื่องที่หลายคนก็ตามกันอยู่ในแรกในแง่ของความเคลื่อนไหวนะครับกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็มีประเด็นต่อเนื่องกันเข้ามาเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของอากาศเรื่องของคุณชนพัฒนาคสวัสดิ์ทีนี้ครับกับการที่เราจับตามองเรื่องของการเลือกตั้งกทมครับสแตนดาร์ดเขาลงครับว่านอกเหนือจากทางผู้ว่าว่าที่ผู้ว่าที่มีการลงเอาไว้เนี่ยทีนี้ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมันมีกลุ่มกวนไหนหรือมีขั้วไหนยังไงกันบ้างมันก็จะมีกลุ่มที่มันจะมีเขียวอ่อนเขียวเข้มกันอยู่เนี่ยมันจะมี2เขียวกันอยู่นะครับอย่างกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนทำงานกทม.อันนี้ก็จะมีคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณเป็นหัวหน้าทีมทำงานครับโดยมีพลภูมิพัฒน์ภูมิประเทศแกนนำกลุ่มคนทำงานก็จะมีผู้สมัคร27เขตเป็นสก27คนรวมตัวกันภายใต้สโลแกนคนทำงานทำกรุงเทพให้เป็นไปได้มีอดีตสก.เพื่อไทย10คนที่ลาออกมาร่วมกลุ่มนะครับก็นำโดยคุณพลภูมิกลุ่มที่2ครับกลุ่มBetter Bangkok ครับดร.จอห์นอดีตสก.พรรคเพื่อไทยสุรจิตพงศ์สิงห์วัฒนามีสก.อิสระ7คนครับมีอดีตสก.จากพรรคและกลุ่มต่างๆกลุ่มนี้เขาบอกว่าหนุนนโยบายของชัดชาติแต่ยืนยันความเป็นอิสระผมก็ไม่แน่ใจดูข่าวไปข่าวมาล่าสุดนี่เหมือนวันก่อนผู้ว่าก็ตกลงคุณมนตรีผมหยุดตรงนี้ก่อนตกลงผู้ว่าเองบอกว่าไม่สนับสนุนหรือไม่ได้อะไรใครตกลงมีกลุ่มไหนที่บอกได้ไหมว่าเป็นอันเนื้อเดียวกับทางผู้ว่าไม่มีใช่ไหมครับคุณมนตรีผู้ว่าเขาว่าไง
5: คือถ้าฟัง
4: ตอนแรกเหมือนมีแต่ตอนหลังบอกพูดเองแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมคุณ
5: คือตอนแรกนั้นเนี่ยนะก็นะอนุญาตให้ไปใช้แต่พอมีการขัดลำกล้องนะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณอะไรอ่ะแถวแถวลาดกระบังที่เป็นอดีตประธานสภากทม.นะฮะก็เปลี่ยนนะเป็นไม่อนุญาตนะฮะตอนแรกอนุญาตตอนหลังไม่อนุญาตนะแต่ถัดมาเนี่ยก็ยังมีกลุ่มนะครับกลุ่มคุณดวงฤทธิ์แล้วก็กลุ่ม กลุ่มใครอีกคุณ
4: จอน
5: ภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศดร.จอนนั่นแหละที่ถูกปฏิเสธไปเป็นเบื้องต้นเลยแต่ที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็น่าจะมีที่ประธานที่ปรึกษาของรองอดีตผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไปขับเคลื่อนอยู่ก็คือในส่วนของกลุ่มของคุณดวงฤทธิ์ตรงนี้
4: อันนี้เขียวเข้มกว่า
5: ต้องใช้คือใช้สีเขียวแล้วทำงานอะไรต่อไม่ไรนะผมว่านาทีเนี่ยมันยังเพิ่งจะยกแรกต้องรอดูว่านะพอผ่านไปสักช่วงหนึ่งนะครับจะมีการแสดงตัวจะมีความใกล้ชิดจะมีความแนบแน่นหรือว่าโค้งสุดท้ายนะฮะก็คงจะดูจากการแสดงออกในการลงพื้นที่ในการหาเสียงนะฮะคงจะเห็นได้ชัดเจนจากตรงนั้นหรือดีไม่ดีอาจจะประกาศเลยด้วยซ้ำไปว่านะเคยมาคนเดียวแต่ปัญหาการทำงานในช่วง4ปีที่ผ่านมานะเนี่ยเหมือนกับผมไปนั่งอยู่ในวงที่เขาคุยกันนะสี่ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยถูกตั้งคำถามว่าไปแย่งงานปลัดกทม.ทำนะเพราะฉะนั้น4ปีที่จะเริ่มขึ้นต่อจากนี้นะกลับนำเสนอระดับเมกะโปรเจกต์ต่างๆมากมายคุณอภิรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีสก.ในการที่จะต้องมาร่วมสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการใหญ่ๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสที่จะผลักดันตามนโยบายที่ประกาศไว้ก็คงจะยากเอาละตรงนั้นแหละครับก็จะได้เห็นว่าช่วงไหนที่จะต้องมีการประกาศหรือจะต้องมีการแสดงตัวแสดงตนแต่โดยนะฮะสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขามองกันเนี่ยนะฮะมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าท่านก็สมัครอิสระนะสก.ทั้งหลายแหละประมาณสัก20กว่าเขตที่เป็นเนื้อแท้เนี่ยก็สมัครอิสระอีกเหมือนกันพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอิสระต่ออิสระอาจจะรวมกันเป็นอิสระด้วยกันคุณอภิรักษ์ครับ
4: รวมกันไปตีเมืองจันทร์หรืออะไรก็ว่ากันไปกทม.ก็50เขตนะครับอันนี้ก็มีรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลพื้นที่กทม.สกลทีพัทยกุลนะครับพรรคประชาชนครับก็ส่ง50เขตครับก็มีทีมบริหารวรภพปิยโรจน์ทีมบริหารวิโรจน์ลักขณาอดิศรอันนี้ก็เป็นกรุงเทพง่ายๆในส่วนของกทม.เนี่ยภาพใหญ่ที่เขาชิงผู้ว่าก็ได้เบอร์10แต่ในเขตก็ต้องไล่เรียงกัน
5: ครับ
4: พรรคเศรษฐกิจครับไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพลเอกอะไรนะอดีตผอ.ใช่ไหม
5: นะฮะ
4: ก็ตอนนั้นเหมือนกับว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าจะต้องลงสมัยน่งสมัยหน้าจะทำพรรคเองหรืออะไรเองด้วยหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้ท่านก็ยังเหมือนกับมาช่วยหาเสียงกับทางทีมเศรษฐกิจอยู
5: ่อ
4: าจจะเรียกได้ว่าหัวหน้าพรรคตัวจริงก็คือคริสโปตนันอันนี้ก็ในฐานะประธานพรรคลุยกับทางพีรพลกนกวลัยเลขาอดีตสก.พญาไทลง49เขตนะครับแล้วก็หนุนนะครับเขาใช้คำว่าสนับสนุนพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวยเป็นผู้ว่าในนามพรรคอันนี้ก็ชัดเจนอยู่เพื่อไทยตอนแรกก็อย่างที่เห็นกันครับไม่ส่งไม่ได้สนใจการเมืองสนามเล็กต้องขับเคลื่อนภาพใหญ่อันนี้ก็เป็นลีลาแล้วก็เป็นวิธีในการอธิบายไม่มีคนส่งนั่นแหละ ก็ไม่มีทีนี้จะไม่ส่งเขตด้วยเนี่ยคนที่เขาทำเขตอยู่ก็กลัวจะเหนื่อยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชครับรองหัวหน้าพรรคประธานกทม.ก็ส่ง8เขตครับแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการส่งอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นอดีตสก.เพื่อไทยแล้วก็สมาชิกเพื่อไทยใช้โลโก้ได้ใช้ชื่อได้ชนะก็โชคดีแพ้ก็ไม่เสียหน้าเอาเป็นว่าก็ต้องลงมีการทำสนามเอาไว้เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ว่าในสนามใหญ่กทม.เพื่อไทยจะไม่มีใครจะทุกพรรคก็แพ้ราบคาบกำหนดได้แหละแต่ว่าจะทำกันยังไงก็ต้องรักษาสนามกันไว้ก่อนนะคุณมนตรี
5: คือการเลือกตั้งในระดับชาตินะครับก็พรรคประชาชนเขายึดครองพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง33เขตเอาไว้หมดแล้วก่อนหน้านู้นนะครับที่ทางนิดาโพ

0: พรรคประชาชนนะก็คือพรรคก้าวไกลเดิมนะก็ได้ส.ส.กรุงเทพยกนะจังหวัดทั้งหมดเลยยกทั้งหมดเลยทั้งกรุงเทพเลยก็ต้องมารอดูว่านะครับหี่ห่างจะต่างหรือจะเหมือนอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปี65และก็ปีผมเห็นตรงนี้นะก็น่าจะถือว่าออกตัวเร็วแล้วก็แรงก่อนใครนะครับนั่นก็คือศูนย์สำรวจความคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้าครับคุณพิรักรรม ก็ผลที่ออกมานะครับสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25พฤษภาคมก็ก่อนที่จะมีการสมัครเพียง3วันคือวันที่28เมื่อวานนี้นะครับมีประเด็นที่นะยกขึ้นมาตั้งเป็นคำถามก็แน่นอนที่สุดประเด็นแรกก็คือหากจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ถ้าเลือกวันนี้นะมีแนวโน้มจะเลือกใครมากที่สุดปรากฏว่าคุณชัชชาติแชมป์เก่าเนี่ยนะนำลิ้วเลยนำโด่งเลย 31.5% นะที่2ตามมาด้วยดร.โจชัยวัฒน์สถาพรสถาวรวิจิตรนะ 13.1 นะห่างกันหลายช่วงตัวเลยทีเดียวนะเข้าที่3นะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข5% ในมาที่3เลยนะคุณวิลากรั
1: ม
0: ถัดมานะเป็นพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวท 6.6% นะฮะถัดมาเป็นคนที่5หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรี 6.2% นะฮะแล้วก็คนที่6นะฮะคุณคมสรรพันธ์วิชาติกุล 6.1 นะฮะคนที่ลังท้ายสุดก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ 4.9% ทีนี้ยังมีผู้ที่ไม่ตัดสินใจอีก 24.1 อันนี้คือการเรียงลำดับนะของการสำรวจนะในช่วงระหว่างวันที่22ถึง25ซึ่งตอนนั้นนะเปิดหน้าเปิดชื่ออะไรกันมาหมดแล้วทาง KPI Poll เนี่ยสถาบันพระปกเกล้าเขาก็ไปถามเรื่องนะจะเลือกใครนะก็เรียงตามลำดับ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็อันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะตัวบุคคลนะฮะทีนี้ถ้าลงรายละเอียดไปอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยคุณวิลากรรมเขาถามถึงการเลือกตั้งปี65นะฮะนะฮะคือผลตอนนั้นของปี65เนี่ยนะฮะพอมาถึงปี69นะฮะบางแน่นอนผู้ว่าชาติชาติลงสมัครเหมือนเดิมแต่อีกหลายคนน่ะไม่ได้ลงพอไม่ได้ลงแล้วคะแนนจะไปทางไหนคนแรกนะครับผู้ว่าชาติชาติเนี่ยก็เป็นผู้ที่มาเป็นอันดับหนึ่ง1,300,000เสียงในตอนนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่า 60.7% เนี่ยนะยังจะเลือกผู้ว่าชาติชาติอยู่ 60.7 นะฮะทีนี้ถัดไปคุณสกลทีพัทยกุลพัทยกุลซึ่งนาทีนั้นเนี่ยลงสมัครด้วยแต่ตอนนี้อยู่ประชาธิปัตย์ปรากฏว่าในผลสำรวจบอกว่าคะแนนของคุณสกลทีเนี่ย 45.5 จะไปลงให้กับผู้ว่าชัดชาติเช่นเดียวกับดร.เอนะครับที่ไม่ได้ลงนะฮะคะแนนของดร.เอ 31.0 ก็จะไปลงให้กับผู้ว่าชัดชาตินะฮะในขณะที่คะแนนคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรณเวลานั้นซึ่งอยู่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะ 49.2 นะจะเทไปที่นะดร.โจหรือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรณเวลานี้อันนี้ก็คือเขาลงรายละเอียดไปอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นนอกจากนั้นยังมีคะแนนของพรรคด้วยดูเหมือนคุณชัดชาตินะจะมีความโดดเด่นทั้งในแง่ของมาเป็นลำดับที่1แล้วก็คะแนนต่างๆนะพอคนต่างๆเหล่านั้นไม่ลงนะดูเหมือนจะไหลไปที่คุณชัดชาติสุดท้ายนะครับอีกนิดหนึ่งคุณวิลากรรมทีนี้เขาถามเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเนี่ยจะเลือกแบบใด 41.6 เนี่ยปรากฏว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง41นะครับมี 20.0 นะจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะก็ถ้าฝ่ายรัฐบาล ก็ไม่ได้

0: ลงก็ทั้งประชาธิปัตย์ทั้งประชาชนก็ล้วนแต่เป็นฝ่ายค้านนะ 17.6 จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้ไม่จำกัดจำเขียนนะฮะอีกสักช่องหนึ่งนะมี 3.6% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะสุดท้าย 17.2 ยังไม่ตัดสินใจก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพราะเป็นการสำรวจครั้งแรกนะครับนะเขาใช้คำว่าทิศทางการเลือกผู้ว่าและสก.โค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม69ครับคุณอภิรักษ์ครับสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้จัดทำผลสำรวจนี้ครับ
1: เป็นสถาบันที่ทำโพที่มาแรงแซงทางโค้งเรียกได้ว่าโพอื่นๆนี่ตามกันไม่ทันเสียยกใหญ่พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโจ๕ FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของ AI เนี่ยก็วันนี้หลายคนก็ใช้ ChatGPT หลายคนก็ใช้ Gemini หรือว่าหลายคนอาจจะใช้ตัวอื่นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวในแบบที่ง่ายๆที่สุดป้อนเข้าไปแต่จริงๆแล้วมันมี AI tools เยอะแยะมากมายนะครับในการใช้ณวันนี้เต็มไปหมดส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นการใช้งานในแบบประชาชนทั่วไปใช้ทำกราฟิกทำให้หล่อขึ้นทำให้สวยขึ้นทำให้ตลกอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ครับ เมื่อวานเนี่ยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ตั้งคำถามเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคำตอบจากทางรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณประวุฒิก็ตั้งคำถามถึงเรื่องของความโปร่งใสในการซื้อ TITHAI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาททางคุณประวุฒิก็บอกว่าเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดตั้งแต่มีกองทุน DE เคยให้งบประมาณมาได้บอกว่าโครงการนี้มี4บังเอิญที่น่าเคลือบแคลงสงสัยอันนี้ก็เป็นการจั่วหัวแบบให้มันเป็นภาพข่าวบังเอิญที่1ตัวเลขแม่นยำราวกับจับวางคุณประวุฒิตั้งข้อสังเกตการประมูลว่าบริษัทที่ชนะประมูลเนี่ยคือบริษัทที่เคยมาวางราคากลางเอาไว้ก่อนหน้านี้เคยชนะประมูลในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเพียงแค่ 1.5% เท่านั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงจนผิดปกติในการแข่งขันของโครงการระดับพันล้าน2ครับเรื่องบังเอิญเงื่อนไข TOR เนี่ยมันส่งกลิ่นโดยคุณประวุฒิก็บอกว่าข้อกำหนดใน TOR เนี่ยระบุว่าผู้ที่ประมูลโครงการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลในร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงจนถูกตั้งคำถามว่าเป็นการเขียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่อันที่สองนี่ก็แปลกครับไม่แน่ใจอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เชื่อคุณประวุฒิทั้งหมดแต่ข้อที่สองนี่ก็แปลกเพราะว่าณวันนี้เงื่อนไขในการประชาสัมพันธ์เนี่ยเงื่อนไขของผ่านสื่อเนี่ยมันมีช่องทางเยอะแยะมากมายทำไมไม่ต้องเฉพาะในร้านสะดวกซื้อซึ่งผมก็เพิ่งเห็นมาว่ามีไม่นานแล้วก็บางสาขานะครับไม่รู้หลายคนเคยเห็นหรือเปล่าร้านสะดวกซื้อบางร้านเนี่ยมีโฆษณาขายนู่นขายนี่อยู่เป็นคล้ายๆกับเป็นวิดีโอที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อบังเอิญที่3ก็คือเป็นเครือข่าย3บริษัทในหน้าเดิมครับข้อมูลจากการตรวจสอบครับคุณประวุฒิบอกว่า3บริษัทที่ทำราคากลางของโครงการ Big Data กระทรวงอวเป็น3บริษัทเดียวกับที่ทำราคากลางในโครงการ THAI Passport คุณประวุฒิบอกว่ามันสะท้อนภาพการกวาดงานระบบดิจิตอลในหลายกระทรวงที่เชื่อมโยงกันข้อที่3เนี่ยผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณประวุฒิเนี่ยเอานอกเหนือจากการที่เป็นคอมเมนเตอร์ในคลื่นความคิด 96.5 เราแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: งานหลักๆคือคุณภาวุฒิเป็นเมื่อก่อนเป็นเจ้าของไอ้แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์แล้วก็เป็นเจ้าของไอ้ตัวแพลตฟอร์มข้อมูลของบริษัทแล้วก็เงินประมูลอะไรต่อไม่ไรเนี่ยเขาจะมีข้อมูลพวกนี้อยู่เขารู้อันนี้มันก็เลยทำให้หยิบมาวางคือคุณภาวุฒิไม่ได้พูดผิดพูดถูกแต่บอกเป็นความบังเอิญข้อที่4ก็คือว่าปมสุดท้ายก็คือเปิดโปงความสัมพันธ์ของทุนใหญ่โดยบอกว่าบริษัทที่ชนะประมูลโครงการ THAI Passport 1,600 ล้านบาทเป็นบริษัทเดียวกับที่ชนะการประมูลโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ MotoGP อันนี้ก็คือตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นจริงๆก็มีการอภิปรายมากกว่านี้นะครับเรื่องของความคุ้มค่าความไม่คุ้มค่าเรื่องของคนที่จะได้ใช้ไม่ได้ใช้หรือเรื่องที่จะต้องซื้อผ่านทางบริษัทเนี่ยคุณประวุฒิมีการพูดหลายเรื่องแต่อันนี้เหมือนจับมาเป็นประเด็นที่เราเห็นทีนี้ทางคุณชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เนี่ยก็บอกว่าโครงการนี้จัดหามา12โมเดลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานควบคู่กับหลักสูตร AI ที่ร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกกระตุ้นทักษะแรงงานลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีแล้วก็ยืนยันว่าใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน DE ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding เพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามระเบียบนอกจากนี้รัฐมนตรีดิจิตอลยังยกผลการศึกษาพบว่าคนไทยมีอัตราการเข้าถึง AI เพียงร้อยละ10ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนอันนี้ผมเติมหน่อยนะครับผมว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีมือถือแล้วเนี่ยหลายคนก็โหลดแอปอะไรต่อมีอะไรถ้าทำรูปได้เขียนนู่นเขียนนี่กันได้อย่างไพเราะพร็อพลิงก์เนี่ยก็ AI ทั้งนั้นแหละหากยังไม่พอใจคำชี้แจงหน่วยงานพร้อมเข้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงประเด็นน่าสนใจมีหลายอย่างครับประเด็นที่ไม่มีการถกเถียงในเชิงสังคมบอกว่าโอเคเอามาให้ประชาชนได้ใช้ฟรีก็หวังว่าจะเกิดการศึกษาเกิดการเรียนรู้ก็ว่ากันไปครับแต่ประเด็นที่เขาถามก็คือเรื่องของความโปร่งใสความจำเป็นความเร่งด่วนและก็ความเกี่ยวพันกับบริษัททั้งหลาย แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะให้ประเทศเรามีการปรับตัวเรื่อง AI การพัฒนาความรู้ความรู้เนี่ยในระยะสั้นหรือจำนวนน้อยเนี่ยประมูลก็ให้คนได้ใช้ก็ส่วนหนึ่งคุณมนตรี
0: ครับ
1: แต่การที่จะเอาเงินบางส่วนไปใช้ในการลงทุนยังมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งคุณปฐมอินทรโรดมที่บอกว่า 1,600 ล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้สร้าง AI ของไทยไม่ได้สร้างอินฟราสตรัคเจอร์ของไทยไม่ได้สร้างพื้นฐานไม่ได้สร้างเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับอีโคซิสเต็มแต่กลายเป็นว่าเป็นการซื้อสิทธิ์การเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มของต่างชาติเป็นหลักพูดง่ายๆก็คือว่าเรากำลังไปลงทุนกับการซื้อของมาใช้กับการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องนี้ตอบไม่ได้ว่าถูกหรือผิดเพราะ AI มี2ด้านด้านหนึ่งก็คือต้องเร่งให้คนได้เข้าถึงแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องทำให้เรามีการพัฒนาโดยที่ไม่ต้องไปเป็นทาสของ AI ต่างชาติจีนลงทุนเองซาอุลงทุนเองสิงคโปร์ดึง AI Lab ของต่างชาติเข้ามาสร้างแต่ไทยเน้นซื้อมาแจกสิทธิ์ในการใช้งานซึ่งไม่ผิดแต่หลังจากนั้นล่ะอันนี้คือนักวิชาการที่อยู่วงนอกเขาตั้งคำถามแต่สิ่งที่คุณภาวุฒิตั้งคำถามก็ประมาณเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับคุณมนตรี
0: จริงๆเนี่ยหลายคนก็มีการพูดถึงนะครับว่าการใช้เงินจำนวนมากขนาดนี้ซึ่งก็ถ้าสื่อก็จะใช้ 1.6 พันล้านเนี่ยแต่ถ้าไปดูตัวเลข5ล้านคนแล้วก็มูลค่าของโครงการจริงๆนั้น 1,600 กับอีก21ล้านบาทนะครับก็ถือว่าที่เศษนั้นไม่ได้เศษสลึงนะเศษ 10-20 บาทนะแต่เป็น21ล้านแล้วก็ผมเห็นคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเนี่ยก็ได้มาแจกแจงให้เห็นอีกรอบหนึ่งจากการที่ได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบก็ได้ตอบอย่างที่คุณอภิรักษ์ตอบไปแล้วนั้นเนี่ยก็น่าใส่ดอกจันในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละประเด็นนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่คุณภาวุฒินั้นเนี่ยนะก็เน้นๆเอาไว้เหมือนกันว่ามันเป็นความบังเอิญนะบังเอิญอย่างบังเอิญเนี่ยนะนั่นก็คือกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการเนี่ยก็เป็นกลุ่มที
1: ่
0: เคยได้งานของ MotoGP ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะแล้วกว่าสายตาเนี่ยไปดูแล้วก็เป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกันเหมือนกับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นขาประจำที่ผูกพินโตกันไว้นะครับก็เห็นเขาแจกแจงไปดูอีกหลายๆส่วนโดยเฉพาะในส่วนงานที่กระทรวงต่างๆที่พรรคภูมิใจไทยเขาบริหารอยู่เพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นเหตุที่เขาขยิบยกขึ้นมาตั้งเป็นประเด็นข้อสงสัยแห่งความบังเอิญนะไม่นับเกี่ยวกับเรื่องของกรอบเวลาเนี่ยที่ใช้เวลาสั้นๆแค่34วันนะฮะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันน่าจะมีเวลาที่จะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหลักพันล้านเนี่ยนานกว่านี้ก็
1: คุณมนตรีของบางอย่างอ่ะมันเหมือนถ้าผมอยากจะขายอ่ะคุณมนตรีก็ต้องไปเขียนอะไรก็ได้อ่ะมาทำให้คุณมนตรีอยากจะได้ของจากผมอ่ะผมอยากขายมันก็เลยเป็นแบบนี้ผมพูดถึงเรื่องอื่นนะมันก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่เยอะคุณมนตรีเคยอยากจะหาเรื่องซื้อป่ะล่ะบางทีทุกอย่างก็หาเหตุผลทุกอย่างมาซื้อให้ได้หมดอ่ะแม้กระทั่งคุณมนตรีอาจจะซื้อกระเป๋าแฟชั่นน่ะก็บอกโอ้ยถ้าไม่ซื้อแล้วมันขาดอะไรไปมากก็ต้องซื้อไว้ก่อนนะคุณมนตรี
0: ก็ทีนี้ถ้ามองย้อนกลับมาเอาละตรงนั้นมองข้ามไปเพราะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าไม่ได้สนใจว่าใครจะได้นะเหมือนกับปิดเชื่อไว้ไม่รู้นะแต่ยึดประโยชน์
1: เป็นชื่อถึงพฤติกรรมเหรอ
0: ยึดประโยชน์ของประชาชนว่าจะได้อะไรจากโครงการนี้เป็นหลักท่านก็ตอบแบบนี้แต่บังเอิญว่าพอปิดชื่อพอเปิดชื่อออกมาแล้วอ้าวมันก็ทำให้คนเขาก็เอาไปคิดต่อทัดมาถ้าจบประเด็นต่างๆเหล่านี้คนก็บอกว่ายุคแรกๆเนี่ยดูเหมือนการเข้าถึง AI นั้นเนี่ยมันเข้าถึงได้ไม่ยุ่งยากสำหรับคนที่จะเรียนรู้ในเบื้องต้น ยกเว้นอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ถ้าความหมายถึงต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้มันก็น่าจะมีพื้นที่หรือมีอะไรที่รองรับอยู่แล้วนะแต่พอมาใช้เม็ดเงินมากมายขนาดนี้แล้วก็รองรับนะประชาชนคนไทยจำนวน5ล้านคนเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามครับคุณพิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ว่าอย่างที่คุณพิรักษ์บอกนะเรื่องโปร่งใสก็ถูกตั้งคำถามจำเป็นไหมเร่งด่วนหรือเปล่านะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ก็มีคนตั้งคำถามกันนะครับบอกว่านานๆจะทำให้คนไอทีมีความสามัคคีกันเรื่องนี้กรรมาธิการปปงครับพิทักษ์เดชโชสสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินยาเสพติดบอกเลยบอกหลังจากปรากฏข้อกังขาเรื่อง Thailand AI Passport 1,600 ล้านบาทจากกรณีที่มีการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องของ AI เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดราคาความเชื่อมโยงทั้งหลายทางคุณพิทักษ์เดชประชาธิปัตย์เขาขยับเลยกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง DE กรมบัญชีกลางสำนักงานป้องกันการฟอกเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการยืนยันเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการจะก้าวก่ายล่วงอำนาจของหน่วยงานใดแต่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภามีให้เอาไว้ติดตามตรวจสอบเสนอแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อรัฐและประชาชนพร้อมจะดำเนินการตรวจสอบด้วยความเป็นกลางโปร่งใสและยึดถือข้อกฎหมายจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้หลายๆเรื่องนะดูเหมือนว่าเวลามีการตรวจสอบเนี่ยประชาธิปัตย์กับทางประชาชนเนี่ยจะไม่ยอมให้น้ำหนักให้หายไปนะประชาธิปัตย์เขาเกาะจังหวะได้เร็วอะฮะคุณบุตริน
0: ครับก็ดูเหมือนจะเริ่มนะฮะ
1: เก่านะ
0: เริ่มที่จะทำงานเข้าขาเข้าคู่กัน
1: ของเดิมจะเป็นอาหลานอยู่แล้วใช่ไหม
0: อ
1: าหน้าหลานอยู่แล้ว
0: ก็อาหลานหน้าหลานเนี่ยก็เป็นหัวหอกคู่ในสภานะยกตัวอย่างเนี่ยที่เป็นประเด็นมานะสองวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณวิสุทธิ์ไปเนี่ยที่คุณ อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะอาจารย์กันดีเลียวไพโรจน์คุณกรจาติกวณิชนะก็ออกมาแถลง2เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็คือตั้งคำถามเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานตามที่รัฐมนตรีพลังงานได้ประกาศเอาไว้นะรวมถึงขอความชัดเจนเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยทั้งสองเรื่องนะก็ใช้ภาษาที่ดุดันทีเดียวคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะที่อภิปรายกันตามยติที่คุณกรจาติกวณิชเสนอเอาไว้แล้วก็มาลงมติในวันนี้นะครับก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดเหมือนกับที่คุณกรจาติกวณิชได้แถลงด้วยเมื่อวานนั่นก็คือนะจะไม่มีการอนุญาตให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นญัตติของคุณกรแต่ฝ่ายเดียวเพราะว่ามีญัตติของพรรคอื่นๆอีกรวมแล้ว5ญัตติด้วยกันนะครับที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ที่ว่านี้เพียงแต่ว่าความแตกต่างอยู่ที่ยัตติในส่วนของพรรคการเมืองที่อยู่ในซีกของรัฐบาลนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่าควรที่จะเอาผลการพิจารณาตรงนี้ส่งไปให้รัฐบาลเป็นคนพิจารณาประกอบการศึกษาที่มีการตั้งคณะศึกษาอยู่ณเวลานี้ก็ชุดที่คุณเอกนิติธันต์ปราภาสนะครับที่เป็นประธานอยู่ในขณะที่ในส่วนของฝ่ายค้านเขาก็อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาแต่หลังจากที่ได้มีการลงมติกันเสร็จสับแล้วนะครับเสียงส่วนใหญ่แน่นอนก็รัฐบาลมีเสียงข้างมากคุณอภิรักษ์ครับ266เสียงนะเห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาลที่ให้เสนอความเห็นไปให้ครม.พิจารณา นะในขณะที่174เสียงนะในซีกฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ตามประสงค์ของฝ่ายค้านได้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีมีตรงไหนต้องเติมในส่วนของการเมืองก่อนไหมครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมจะไปดูกรณีที่เมื่อวานนี้มันมีระดับตอนแรกบอกว่าไม่ได้เป็นรองโฆษกแล้วก็ตอนหลังก็มาบอกว่าเป็นแค่พนักงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่แต่ก็ชัดเจนนะคนที่ขับรถไปชนเขาตกลงท้ายที่สุดเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นผู้อำนวยการสำนักคนหนึ่งที่อยู่ในทางปปช.ล่าสุดนี่ก็บอกว่าก็จะมีการดำเนินการเต็มที่ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่ามันจะออกมากันยังไงแบบไหนทีนี้เมื่อวานก่อนเนี่ยมันก็มีประเด็นอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมท่านไม่แน่ใจว่าตำแหน่งอัยการท่านตำแหน่งตรงไหนเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมก็บอกว่าคอมเมนต์แบบว่าเรื่องนี้ที่เห็นกันเป็นกระแสข่าวว่าจะมีความพยายามในการสลับตัวกัน
0: อ
1: ันนี้เป็นสูตรปกตินะคุณรัฐมนตรีนั่งกับผมแล้วผมเกิดมีชื่อเสียงมีตำแหน่งอะไรมากกว่าแล้วผมเมาแล้วคุณมนตรีนั่งข้างๆเนี่ยแล้วคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเฮ้ยสลับกันไหมแล้วเสร็จเวลาค่อยว่ากันเนี่ยอันนั้นก็จะเห็นอยู่เป็นประจำท
0: ี
1: นี้ไอ้เคสเนี่ยมีความพยายามในการที่จะคลิปเนี่ยเขาเห็นว่าจะมีการสลับตัวทีนี้อาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมเนี่ยบอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันเคยมีนะศาลเนี่ยท่านก็ให้ความเมตตาในกรณีที่มีการยอมรับชัดเจนว่าเป็นผู้กระทำแล้วก็แล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่เคยมีประวัติไม่เคยมีอะไรมาก่อนสามารถที่จะศาลท่านก็จะเมตตาให้มีการตัดสินแล้วก็รอลงอาญาได้ทีนี้มันก็เลยมีการเป็นประเด็นกันไปว่าเพิ่มเติมกันว่าเอ๊ะคดีนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ผมให้มาเป็นแนวก็แล้วกันว่าประเด็นมันคือเขาว่ามันเคยมีการให้รอลงอาญาได้แต่ถามว่าไอ้เคสเนี่ยเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยจะออกมากันยังไงว่ากันอีกทีครับคุณมตรี
0: เห็นเขาบอกว่ามันยังมีหลายจุดที่จะต้องพิจารณาคุณอภิรักษ์
1: ครับ
0: นั่นก็คือแน่นอนที่สุดนะตามข่าวที่บอกว่าจะเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนไม่ทันเพราะบังเอิญว่าใส่เสื้อคนละสีไง
1: ขาวกับดำ
0: ขาวกับดำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนตรงนั้นก็ปรากฏชัดนะครับว่าไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีขาวนะและถัดมานะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันทั้งคู่ก็คงจะใกล้เคียงกันนะ189 189นะมันก็มาจากที่เดียวกันมาด้วยกันนะ
1: มาจากโต๊ะเดียวกัน
0: มันก็ทีห่างก็คงไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะแต่ทีเนี้ยปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูให้ดีนะนั่นก็คือในรายงานข่าวที่ปรากฏมีการตรวจมีการวัดและปริมาณเท่านั้นเท่านี้นะแต่บังเอิญว่าทางปปช.เขาก็ขอรายละเอียดบันทึกการจับไม่เขาเรียกอะไรยังไม่มีการจับกลุ่มนะคือปกติทั่วไปถ้าเป็นคดีแบบนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องควบคุมตัวไว้ก่อนและรอส่งศาลตอนเช้าอ่ะนะแต่นี่ก็ได้รับการปล่อยตัวและที่สำคัญเดี๋ยวต้องไปดูเอกสารที่บันทึกเอาไว้และส่งปปช.นั้นไม่มีคำว่าการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ถ้าเอกสารไม่มีแต่ว่ายังมีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปอะไรกันไว้อย่างนั้นอยู่ตกลง
0: เนี่ยก็ต้องย้อนไปดูที่ต้นทางสิครับคุณอภิรักษ์ว่าบันทึกการ
1: จับกุม
0: ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตามข่าวเป็นไปทางหนึ่งแต่ในเอกสารที่มีไปถึงปปช.นั้นเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็คงจะต้องไปไล่เรียงกันดูนะครับว่าแค่ไม่ใช่แค่ขออภัยเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ไม่รู้มารู้ตอนหลัง
1: ลากคนตายไปตลอดเนี่ยไอ้รู้แหมผมไปฟังแล้วก็เดือดแทนนะ ลากเข้าไปรู้ไม่รู้อ่ะผมยอมรับว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีแอลกอฮอล์180กว่าแล้วลากไปโดยที่ไม่รู้อ่ะเป็นไปได้แต่ตอนโดนจับมีความในคลิปก็แล้วกันในคลิปมีความพยายามที่จะสลับตัวแล้วก็บนโรงพักก็มีความพยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่า
11: กูเป็นใครผมเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยมันก็ชัดกันอยู่นะคุณมนตรีขออภัยที่เผื่อบางคนที่ไม่ได้ตามมาแต่ต้นนะคุณมนตรี
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ปปช.เนี่ยคงจะต้องต้องดูนะครับว่าหนึ่งเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่านาทีนี้ปปช.เองเนี่ยเหมือนกับพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะทั้งอดีตปปช.ทั้งปัญหาในปัจจุบันแล้วก็ยังมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกและถ้าถูกสังคมมองว่ายังมีความพยายามในการที่จะช่วยเหลือกันเองเอาพูดอย่างนี้คือยังถ้าเป็นแบบนี้แทนที่จะทำให้องค์กรในสายตาของผู้คนทั้งหลายนั้นในภาวะแบบนี้มันกลับจะแย่ลงนะคุณเบลล
11: ่าจริงๆเขาใช้ข้อจำกัดของความระมัดระวังจะใช้คำว่าฉลาดน้อยก็ไม่รู้ว่ามันคือเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องรอการตรวจสอบจริงๆแล้วเราบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางปปช.เนี่ยยอมไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนและจากข้อมูลที่เห็นจากข่าวเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยมันต้องมีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเอาจริงๆนะพูดไปก่อนจะทำไม่ทำเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งในสถานการณ์ที่องค์กรโดนเจ็บขนาดนี้มันต้องพูดทรงนี้กันไปก่อนเพราะว่าภาพเนี่ยมันหนีไม่ออกแต่ทีนี้หลังบ้านก่อนจะมาดึงเชงก่อนจะมาสอบสวนก่อนจะดูแลกันได้จะเบากันได้ขนาดไหนค่อยมานั่งว่ากันแต่ให้สัมภาษณ์นั้นนะกว่าจะมาออกหนังสือก็จะต้องตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่เขาเดินไปเนี่ยผมว่าเนี่ยยิ่งพูดไปงั้นยิ่งพาเขามุมอับอะคุณมนตรีฮะเพราะภาพมันปรากฏมันคนละเรื่องกับสถานการณ์ที่เขาพยายามในการอธิบาย
0: เพราะฉะนั้นปปช.ก็ต้องเลือกนะครับว่าเรานะคือถ้าตรงไปตรงมาก็แล้วกันคุณอภิรักษ์นะฮะมันก็จะทำให้ไม่ได้เป็นปัญหากับองค์กรแต่ถ้าล่าช้าแล้วก็ทำให้ผู้คนเขาเห็นว่าก็มีความพยายาม
11: ช่วยกัน
0: ปกป้องช่วยเหลือกันไอ้ตรงนี้แหละก็จะทำให้องค์กรของท่านที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งนะมีปัญหาเข้าไปใหญ่นะอย่างแรกๆเนี่ยคือคำว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่รองโฆษกปปช.นะก็คงไม่เป็นไรนะแต่พอมาเอ้าไม่ใช่รองโฆษกแต่เป็นระดับผู้อำนวยการ
11: ผู้อำนวยการสำนักนะอันนี้
0: ไม่ใช่เบอร์ก็เบอร์ใหญ่อ่ะระดับผู้บริหารจะชั้นต้นชั้นกลางชั้นอะไรไม่รู้คนอื่นละ
11: สำนักอ่ะสำนักนี่เบอร์ใหญ่เพราะว่าถ้าใหญ่สุดเป็นเลขารองลงมาเนี่ยถ้าไม่นับรองด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นผอ.สำนักอ่ะอย่างอธิบดีก็จะมีผู้อำนวยการต้นผู้อำนวยการธรรมดาผู้อำนวยการฝ่ายผู้อำนวยการส่วนอันนี้ก็ถือว่าเป็นผอ.กองอ่ะประมาณน
0: ั้
11: นคุณมนตรีแถวสองของหน่วยงานในระดับกรมอ่ะโอ้
0: ก็คงจะต้องสังคายนากันครั้งใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่จะเป็นตัวบุคคลก็จริงแต่มันเป็นเรื่องที่มีองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์แบบนี้คุณรักผมพามาดูสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งน่าจะยังทันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดช่วงท้ายๆอีกทีหนึ่งก็ได้นะกรณีที่ทางสภาเขามีมติ308เสียงนะครับไม่อนุญาตนะครับให้นำตัวคุณชนภัทรนาคสู้นะไปดำเนินคดีไปสอบสวนในระหว่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าแหมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในส่วนของคือถ้าไปดูในรายงานคุณนภัทรครับมันจะมีกลุ่มก้อนนะของคะแนนเสียงที่ออกมานะแน่นอนที่สุดนะฮะ300กับ8เสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงของสส.ซีกรัฐบาลบวกกับกล้าทำเอาเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนขณะที่121 126เสียงที่เห็นด้วยกับการส่งตัวให้ DSI ไปดำเนินคดีนั้นเป็นของฝ่ายค้านนะฮะแต่ทีเนี้ยมันมีรายงานข่าวว่าฝ่ายค้านนะที่ไม่ปรากฏนะอยู่ใน126เสียงเนี่ยคือหายไปเนี่ยเป็นรวมไทยสร้างชาติไทยรวมพลังนะก็ไม่แน่ใจเข้าห้องน้ำหรือว่าเข้าไปในห้องประชุมเพื่อที่จะลงมติตรงนี้ไม่ทันเอาเป็นว่ารวมไทยสร้างชาติ
11: กับเรื่องแค่นี้มันต้องเข้าห้องน้ำกันเลยด้วยอ่ะ เดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ป่ะ เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวหนึ่งผมขอถามจริงๆนะหนึ่งยังมีอยู่ใช่ไหมไอเหตุการณ์ที่เขาเคยพูดถึงเรื่องเข้าห้องน้ำเนี่ยอันนี้ถามก่อนว่ามันยังมีอยู่ไหมแล้วสองคือเรื่องแค่นี้มันสำคัญถึงขนาดต้องเข้าห้องน้ำให้คุณมนตรี
0: น ะเอาถ้า
11: ถามที่ไว้นะ
0: ต้องไปถามนะฮะว่าทำไมไม่ปรากฏแต่สื่อเขาเห็นนะว่าใครลงในซีกไหนอย่างไรอ่ะก็ได้บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องของการ

0: รักษาเอกสิทธิ์ของสสในระหว่างสมัยประชุมครับคุณพิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเสียงรัฐบาลท่วมท้นไม่ส่งตัวชนภัทรให้ DSI ระหว่างสมัยประชุมพบจุติกราเลิกโหวตสวนมติพังงดออกเสียงผลปฏิที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.รับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำคดีระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยมติไม่เห็นด้วย308เห็นด้วย126งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม439เสียงพบว่าฝั่งรัฐบาลโหวตในทิศทางเดียวกันไม่เห็นด้วยได้แก่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและ8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส. 2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตสำหรับผู้ที่งดออกเสียง2คนคือนายจุติกรายฤกษ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยและนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้นส่วนฝั่งฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยให้ส่งตัวคือพรรคประชาชนโดยมี3คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงคือนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหสวัสดิ์คุ้มคงและพบผู้ที่โหวตสวนมติพรรคซึ่งเป็นส.ส.ที่มีพฤติการงูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้นคือนายสุริยาวงศ์อารีส่วนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุและนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองไม่ได้มาแสดงตนร่วมโหวตขณะที่พรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับการส่งตัวนายชนภัทร10คนจากที่มีส.ส.21คนรังสิมันผิดหวังมติสภาคุ้มกันชนภัทรจี้หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติหวั่นซ้ำรอยผู้ต้องหาหลบหนีข้ามประเทศนายรังสิมันรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสภาว่าเราไม่ได้ไปตัดสินว่านายชนภัทรมีความผิดแต่หากดูข้อหาคดีอาจมีมูลบางอย่างตนมองว่าการใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับปกป้องคนที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือข้อกล่าวหาร้ายแรงเรื่องนี้ไม่ควรนำกรณีอื่นไปเทียบเคียงเพราะสภาสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ว่าจะอนุมัติตามคำร้องของฝ่ายบ้านเมืองหรือไม่จะอ้างว่าที่ผ่านมาเคยมีหลักปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปตลอดสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์ใดๆแต่ควรดูจากความร้ายแรงดูว่าเป็นเรื่องที่มีมูลหรือไม่มีความแตกต่างกับกรณีอื่นอย่างไรคนเป็นนักการเมืองคนเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยการที่มีประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยผิดหรือไม่ผิดในเมื่อ

0: ข้อที่จริงแตกต่างกันการใช้ดุลยพินิจสภาก็ควรที่จะมีความแตกต่างกันแม้ยังไม่อาจทราบได้ว่านายชนภัทรจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่หน่วยงานรัฐควรทำคือการเฝ้าระวังไว้ก่อนทั้งในส่วนของ DSI รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชนภัทรเป็นส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนจึงควรติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจรวด Blue Origin ระเบิดระหว่างทดสอบจรวดยูเครนแบบไร้คนขับของบริษัท Blue Origin เกิดระเบิดขึ้นบนแท่งปล่อยจรวดระหว่างการทดสอบซึ่งนับเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญของบริษัทด้านอากาศของเจฟเวโซสที่กำลังพยายามลดช่องว่างในการแข่งขันกับบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ที่กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกวิดีโอที่มีการเผยแพร่ภาพยานซึ่งเป็นช่อง YouTube ที่ถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดจากรัฐฟลอริดาแสดงเห็นภาพจรวดนิวเคลียร์ที่เริ่มจุดระเบิดบนแท่นปล่อยก่อนที่จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งส่งกลุ่มควันและเปลวไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ในอากาศด้านบริษัท Blue Origin ระบุว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บริษัทผู้พัฒนาจรวดมักใช้เรียกแทนความล้มเหลวในการปล่อยจรวดหรือการระเบิดโดยบริษัทได้แถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นระหว่างการทดสอบจุดเครื่องยนต์ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีซึ่งทางบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นการจุดเครื่องยนต์จรวดในขณะที่ตัวจรวดถูกยึดแน่นไว้กับพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของการเมืองนะครับเติมให้หน่อยทางเพื่อไทยเขาก็ขยับโดยที่ไม่ต้องสนใจกระแสหรือประเด็นอะไรครับเหมือนกับทีมสื่อสารนี่เขาหาผมต้องใช้คำว่าอะไรมีเรื่องของท่านรัฐมนตรีอุดมรองนายกรัฐมนตรียศชนันนี่ทุกวันครับอย่างวันเนี้ยไปเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพนะครับด้วยการจับไม้จับมือกับในหลายพื้นที่มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับแล้วก็มีการจับไม้จับมือการขับเคลื่อนก็ต้องอาศัยกลไกเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับนวัตกรรมตอนนี้ผมเจอสองคำที่ใกล้เคียงกันคุณมนตรีบ่อยนะท่านรัฐมนตรีอวเนี่ยท่านจะมีนวัตกรรมเนี่ยอันเนี้ยได้อยู่แล้วก็จะมีคำหนึ่งก็คือคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นนักวิชาการหรือเป็นศาสตราจารย์ในแบบที่เป็นงานวิจัยเป็นงานวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยท่านจะมีคำว่าเศรษฐกิจอยู่ด้วย
4: ครับ
3: อย่างประเทศไทยมีข้อได้เปรียบศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์สุขภาพนะครับยอมรับในสากลและมีทุนทางวัฒนธรรมนี่อันนี้เติมเนี่ยมันเหมือนกับการโยงเข้าโจทย์ของเพื่อไทยเนี่ยผมว่าคนที่เขาออกแบบการสื่อสารเนี่ยเขาเตรียมมาอย่างดีเขาบอกว่าต้องมีการอาศัยร่วมกลุ่มสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมที่สอดประสานการทำงานร่วมกันรัฐมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลและเอกชนด้วยนี่ก็ต้องเป็นการยกระดับนี่มีคำนี้ครับอุตสาหกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งการวิจัยนะครับการทดสอบทางคลินิกแล้วก็ต้องมีพื้นที่ทดสอบแซนด์บ็อกซ์แล้วก็มีการนำไปสู่นวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ของไทยใช้งานได้จริงวันนี้เป็นก้าวสำคัญในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการนักวิชาการนักวิจัยไทยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ผมว่าอีเวนต์ผมไม่แน่ใจว่าทีมของอาจารย์ยศชนันกับทีมของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยทีมเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าโทนที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ความถี่ไม่เท่ากันเนี่ยก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งครับคุณมนตรีครับ
4: คืออาจจะเป็นเพราะว่าบุคลิกของสองกระทรวงแตกต่างกันนะครับคืออย่างกระทรวงอวของอาจารย์เชนเนี่ยมันก็จะต้องมีทีมมีอะไรที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยนำเสนอมุมต่างๆส่วนอีกกระทรวงหนึ่งอย่างเกษตรเนี่ยนะตัวตนของท่านนะเป็นข่าวอยู่แล้วครับคุณเวลากลับก็เลยอาจจะไม่ต้องใช้ทีมนะก็นี่คืออาจจะเป็นเรื่องของความแตกต่างแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะคุณวิรักจบหรือยังตรงนั้นนะฮะคือตรงเนี้ยจู่ๆมันก็มีข่าวนะฮะช่วยน้ำเงินด้วยคุณวิรักครับก็เลยกลายเป็นประเด็นมันเริ่มต้นจากการที่คุณอะไรคุณพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือออนไลน์เนี่ยมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองก็มีข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยนะวันนี้นะครับเจ้าตัวคืออธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านก็ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงนะผมพาไปดูนิดหนึ่งที่กรมการปกครองเขาออกเอกสารข่าวชี้แจง ระบุว่านายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะขอยืนยันว่ามิได้เป็นบทสนทนาของตัวท่านเองแต่อย่างใดกรมการปกครองขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในห้วงการเลือกตั้งที่ผ่านมายึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ได้มีการประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญประจำเดือนและมีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนในการปฏิบัติตัวและการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาเป็นต้นเจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในห่วงเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านพ้นระยะเวลาการเลือกตั้งมาช้านานแล้วประกอบกับกรมการปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายณฤชาขอยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อไปกรณีที่มีการนำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย
5: ไม่อันนี้ขอไปคุณมนตรีตกลงอันนี้คือโฆษกท่านเป็นคนแถลงหรือเอกสารออกมา
4: เอกสารเลยครับคุณดำเนินการ
5: อย่างเงี้ยถ้าเอาให้ดีนะต้องเอานักข่าวไปจิ้มไมค์แล้วก็ถามแล้วก็ดูแววตาเหมือนที่เวลาอาเจกโดนนักข่าวซักอ่ะแล้วจะเหงื่อตกเหงื่อไม่ตกหน้ามันหน้าไม่มันอันนั้นจะได้อารมณ์นอกเหนือจากภาษาและตัวหนังสือที่มีการประดิษฐ์ออกมาแล้วเนี่ยอยากให้นักข่าวได้ถามจังอยากจะได้รู้ว่าจะออกมายังไงขอไปเชิญคุณมนตรีตอบเพราะว่าอันนี้เขารัดกุมแต่ว่าเราพออ่านเข้าใจคุณมนตรีเชิญนะ
4: คือถ้าเป็นเอกสารเนี่ยมันน่าจะเป็นทางการแต่อันนี้มันกึ่งมันหนึ่งเป็นเอกสารจริงๆแต่เสร็จแล้วเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันค่อนจากไปทางชี้แจงแทนตัวบุคคลแล้วก็มีข้อความอย่างที่ผมนำมาเรียนไปเมื่อสักครู่ด้วยมันก็เลยกึ่ง
5: จากการแปลงไง
4: ทีนี้เอาละต่ออีกสักหน่อยเพื่อให้สิ้นกระแสความเกี่ยวกับเรื่องนี้นักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินักข่าวก็ถามเรื่องนี้สิครับนะฮะถามเกี่ยวกับเรื่องอธิบดีณฤชาโคสาศิวิไลนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของแชทหลุดแชทบทสนทนาเนี่ยในรายละเอียดของข่าวนี้บอกว่านะฮะมีแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานักข่าวก็ถามยาวเลยนะนายกก็ตอบว่าวันนี้เห็นนายณฤชาออกแถลงการเดี๋ยวตนต้องไปอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดเมื่อกี้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เพิ่งกลับจากจังหวัดเพชรบุรีเห็นมีแถลงการเดี๋ยวตนขอไปอ่านให้ละเอียดก่อนยังไงถ้าดูว่ามันทำไม่ถูกหรือยังไงตนก็ต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดภูเก็ตปลัดจังหวัดนะครับท่านนายกก็ตอบว่าไม่มีให้ดูมท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นก็ไม่รู้ว่าถ้าดูท่านแล้วท่านขยับไปทางไหนนะก็แสดงว่านะนั่นคือทิศทางก็จะได้ไม่ต้องไปดูตรงอื่นดูที่มท.1 อย่างเดียวไม่ต้องไปดูคนอื่นครับคุณวิลาครับ
5: ครับตกลงนี้เรา
3: ช่วยน้ำเงินด้วยนะคุณมนตรีที่ปล่อยออกมาตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในด้วยกันหรือเปล่าหรือจะมียังไงขณะเดียวกันครับมีประเด็นเพิ่มเติมหน่อยคนถามนายกกรณีที่มีรีพอร์เตอร์เข้าลงครับกรณีที่มีนักธุรกิจหรือว่าแรปไบแรปไบเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนนักบวชในศาสนายิวหรือยูดายเนี่ยกรณีที่มีการที่เราเคยเห็นใส่หมวกแล้วก็มีเหมือนกับเป็นม้วนๆอยู่ตรงกลางเป็นผมออกมาแบบนั้นอันนั้นเป็นลักษณะแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะผมไม่แน่ใจก็คือรับไปก็เป็นศาสนิกหรือเป็นอะไรในยูดายเนี่ยนะครับวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนักข่าวถามเนี่ยกรณีที่มีนักธุรกิจและมีนักบวชชาวยิวที่เป็นรับไปยื่นขอก่อสร้างโบสถ์ยิวใจกลางสุขุมวิท22เนี่ยอันนี้ตกลงนักข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้เป็นภัยความมั่นคงที่ภาครัฐต้องมีการตรวจสอบหรือไม
4: ่
3: นายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าทำผิดกฎหมายแล้วก็เดินขึ้นรถออกไปทันทีก็บางเรื่องก็ตอบแล้วก็ซบหมัดกับนักข่าวได้นะตอบโต้กันได้นะแต่บางเรื่องก็คือเดินหนีไปเลยเรื่องนี้ยังเป็นคำถามที่ถูกกังขาอยู่ในหลายเรื่องนะครับกรณีที่ต่างชาติมีการตั้งชุมชนตั้งโบสถ์ตั้งวัดตั้งอะไรของตัวเองเนี่ยในเกาะตรงนู้นเกาะตรงนี้กันอยู่เยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาแต่ว่านายกตอบแบบนี้ต้องทำตามกฎหมายก็ตอบเหมือนไม่ตอบอ่ะครับคุณมตรี
4: ก็รัดกุมนะกฎหมายว่ายังไงก็ทำตามนั้นอย่าทำผิดกฎหมายก็รัดกุมตั้งการสูงฮะคุณวิรักครับ
3: ครับเมื่อวาน
4: เชิญ
3: คุณมตรีครับ
4: เชิญคุณไปรักเลยนะแม่มีลูกเกรงใจเชิญฮะ
3: ว่าจะสื่อสารให้คุณมาริกาหน่อยเพราะว่าอาจารย์ชัชชาตินี่ก็ได้ข่าวเยอะนะมาริกาไม่แน่ใจว่าเต็ง3เต็ง4วันนี้อธิบายครับเมื่อวานมาสายจนได้เบอร์14เนี่ยคำนวณเวลาผิด คำนวณเวลาผิดไป30นาทีคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกเข้าไปโยงนั่นแหละว่าเธอจะเป็นผู้นำที่มาก่อนการผู้นำที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนก็ไปพูดลักษณะว่ามาก่อนการอะไรยังไงแล้วถึงเวลาทำไมเวลาไม่ทันวันนี้ก็ไปที่แยกอโศกเพชรบริเวณที่รถไฟชนรถเมล์แล้วก็สื่อสารนะครับสามารถนำ AI ทราฟิกมาจัดการใช้คำสั่งเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องการส่งสัญญาณรถไฟรถเมล์ให้หยุดหลังจากวันนี้ก็จะมีคนระวังมากขึ้นทีนี้เรื่องนี้ผ่านไปครึ่งเดือนวิธีการเหมือนเดิมเพียงแต่ไปเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่คนโบกธงวิธีการจึงไม่ใช่เดิมๆเพราะ AI จะเข้ามาซิงค์กับกล้องวงจรปิดเข้าไปเตือนคนขับรถเมล์รถไฟจะได้ยินคำเตือนถ้าไม่คิดใหม่คิดใหญ่ก็จะเป็นไปไม่ได้
4: อ
3: ันนี้ผมใส่ดอกจันหน่อยนะครับ
4: ครับ
3: ปัญหาการจราจรบ้านเราเนี่ยเคยมีนักการเมืองที่เขาบอกว่าเก่งกล้าที่สุดในศตวรรษคนหนึ่งก็บอกจะเอาคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาแก้ไขจราจรในกทม.ก็แก้ไม่ได้อันนี้ผมก็บอกมันไม่ได้อยู่ที่ AI ครับถ้าสมมติว่าจะมีตุ๊กตุ๊กหรือจะมีรถอะไรไปคล่อมเนี่ย AI มันขึ้นป้ายขึ้นอะไรเตือนมันก็ข้ามได้ครับอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นเด็กคือตอนนี้มีนักการเมืองสองสามคนที่ลงสนามกทม.และเอกอะอะไรผมข้ามไม่ใช่คุณมาริกาเอกอะอะไรก็จะพูด AI มันถือว่าเป็นกระแส คุณมาริกาบอกว่าอโศกรถติดทั่วกทม.กี่คนก็เหมือนเดิมมาริกาตรวจสอบถามพูดคุยวินจักรยานเจ้าหน้าที่ตำรวจการรถไฟถึงสถานการณ์หลังจาก AI มาริกาบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่

0: ใครยกเว้นตัวคุณมริกาเองเนี่ยที่ได้เบอร์14คุณมริกาก็บอกก็ทำให้คนได้รู้นะดร.มริกาเบอร์14จากข่าวที่ขยี้แล้วก็รู้ว่ามาสายยืนยันไม่สายแต่ทั้งหมดเป็นเพราะสื่อต้องการรู้ว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในบรรดาผู้สมัครจะทำอะไรแม้จะรู้เวลาแต่อาจจะคำนวณพลาดในการวิ่งไปที่จุดรับสมัครทำให้ไม่ปรากฏตัวในเวลาที่กำหนดมันเป็นเรื่องใหญ่ของดร.มริกาแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะทำให้ใครไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่แกต้องบางคนเวลาพูดถึงตัวเองต้องพูดตัวเองว่าเป็นอาจารย์บางคนก็พูดตัวเองว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์เนี่ยไม่ทำให้ใครตายไม่ทำให้รู้สึกเสียหายดิฉันได้เบอร์14กลไกก็รองรับตามระเบียบอาจจะชูเบอร์ญาติแต่ทุกคนรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวในกระดานนี่ด็อกเตอร์มริกาบอกนะครับอ่ะทีนี้ก็อ่ะสื่อสารให้ดร.มริกาบุญมีตระกูลนะครับ
1: แม้แต่จริงๆเนี่ยคนเขาก็บอกว่าเบอร์14เนี่ยมันไปพ้องกับ14นโยบายของคุณมริกาเข้าไปด้วยพอดีเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนที่ได้เบอร์แล้วก็จะอธิบายสื่อสารให้นิยามให้ความหมายในเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์5เบอร์10เนี่ยนะโดยเฉพาะเบอร์10ที่คุณวิรักษ์พูดถึงไปตอนต้นนั้นเนี่ยแรกๆคนก็ดูเหมือนจะไปเข้าใจอีกแบบหนึ่งที่ทางดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะผู้สมัครของพรรคประชาชนตอนแรกบอกว่าจะไม่มีป้ายไวนิ้วป้ายอะไรทั้งหลายเนี่ยคือก็กล่าวว่าไม่ขึ้น
0: ป้ายผมก็นึกว่าจะไม่มีเลย
1: นึกว่าจะไม่มีแล้วบางคนยังคิดไปไกลถึงขนาดว่าโอ้โหจะไม่มีป้ายก็ไม่มีเบอร์นะแล้วมั่นอกมั่นใจขนาดไหนเนี่ยจะขายชื่อขายสีเสื้อของพรรคโดยที่ไม่ต้องไปติดป้ายและไม่ต้องไปบอกเบอร์อย่างนั้นเลยเหรอแต่ปรากฏว่าวันนี้นะ6 โมงเช้านัดหมายพร้อมกันทั่วกรุงเทพพลึบครับคุณอภิรักษ์ครับนะไม่ว่าพื้นที่ใจกลางเมืองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนนะสามเหลี่ยมดินแดงนะปรากฏข้อความนะซึ่งมันเป็นบิลบอร์ดนะ
0: ใช้ตังค์เยอะนะ
1: นะโอ้โหแล้วแต่ละจุดเนี่ยมันสามารถนะเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนนโยบายได้
0: ทันทีอ่ะทันทีทันควันทันสถานการณ
1: ์10นโยบายปึ๊บนะมีเบอร์มีอะไรเสร็จสับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็ไปชูนโยบายนะ10นโยบายเมืองแคร์คนก็เพราะนั้นเดี๋ยวใครอย่าไปติดว่าเอ้าไหนบอกว่าไม่ติดความหมายคือไม่ติดเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นอะไรลกหูลกตาอย่างนั้นนะเท่านั้นเองนะหรือไม่ต้องไปจ้างไปสิ้นเปลืองแต่อย่างนี้ก็ลงทุนมหาศาลเหมือนกันนะคุณวิรักษ์นะ
0: ครับแล้วเธอที่บอกว่าประหยัดโดยการไม่ใช้ด้วยเนี่ยในนี้ใช้ไฟเยอะเหมือนกันนะคุณ
1: โอ้ทั้งไฟทั้งก็ถือว่าเป็นการพลิกรูปแบบนะในการสื่อสารกับประชาชน
0: เอาพักกันไหมครับ17:28 เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่

0: อาทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง
1: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
2: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอปลาเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องปลาเสือดาว
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณสุทธิชัยจะชวนเราติดตามเหตุการณ์ที่อเมริกานะช่วงนี้มีการมอบปริญญากันแล้วก็มีผู้รู้มีกูรูเนี่ยมาพูดมาให้สัมภาษณ์หรือว่ามาให้ปาฐกถาหลายเรื่องเยอะที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกับเรื่อง AI ไปตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
7: ครับ
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: ช่วงนี้มหาวิทยาลัยในอเมริกาจัดงานรับปริญญากันต่อเนื่องตั้งแต่ทางตะวันตกตะวันออกเหนือใต้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้กูรูหรือคนมีชื่อเสียงมาพูดในงานเพื่อเป็นการแนะนำนักศึกษาจบใหม่บ้างเพื่อจะมาพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองหรือเพื่อที่จะวางภาพให้เห็นว่าอนาคตของสังคมที่นักศึกษาจบใหม่เหล่านี้จะไปเผชิญนั้นเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่ามีหลายแห่งเลยครับที่ผู้พูดมาเตือนเรื่องเทคโนโลยีและเน้นถึงเรื่องความสำคัญของ AIปัญญาประดิษฐ์เตือนว่าคนที่จบไปในปีนี้ถ้าไม่ปรับตัวให้ทันกับ AI อาจจะตกงานอาจจะตกอยู่ในฐานะที่เป็นชนกลุ่มน้อยในอนาคตก็ได้ปรากฏว่าในหลายงานนี้นักศึกษาที่นั่งฟังอยู่โหร้องโหต้องเรียกว่าโหฮานะครับไม่ใช่โหด้วยความยินดีโหฮาในลักษณะที่ว่าผู้พูดนั้นพูดเกินความเป็นจริงหรือผู้พูดนั้นมองในแง่แต่ AI เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่สนใจว่ามันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรล่าสุดนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้ได้รับเชิญมาพูดคนหนึ่งคือเป็นนักพูดตลกเป็นคอมเมดี้ชื่อดังชื่อรอนนี่เชียงความจริงเชื้อสายมาจากมาเลเซียนะครับแต่ว่ามาสร้างความโดดเด่นของตัวเองเป็นนักพูดในฐานะเป็นตัวตลกหรือขำขันมีรายการทีวีที่โด่งดังตัวเองและไปพูดตามงานใหญ่ๆทั้งหลายครับรอนนี่เชียงพูดกับนักศึกษาจบมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งต้องถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเลยทีเดียวตอนหนึ่งของคำพูดนั้นรอนนี่เจียงออกมาบอกว่า AI ห่วยไม่เอา AI เราทั้งหลายแหละพวกท่านทั้งหลายแหละจบไปที่ต้องพยายามทำลาย AI ให้ได้เพราะ AI นั้นมันไร้ความรับผิดชอบมันจะมาทำลายสังคมถ้าปล่อยให้มันทำอะไรที่มันอยากทำหรือที่บริษัทต่างๆกำลังพัฒนาไปสู่จุดที่มาแทนคนโดยไร้ศีลธรรมและไร้กฎกติกาน่าสนใจว่าทำไมนักศึกษาของอเมริกันจำนวนไม่น้อยจึงต่อต้าน AI

0: แล้วต่อต้านคนที่พูดถึง AI ด้วยสาเหตุหลักคงมีหลายประการครับนักศึกษาจำนวนหนึ่งมองว่าคนที่มาเตือนภัย AI เนี่ยเป็นพวกสร้างความกลัวเกินความจริงหลายคนเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีใช้ AI ทุกวันรู้สึกว่า AI คือเครื่องมือเพิ่มโอกาสแต่ขณะเดียวกันถ้าหากใช้ไม่เป็นมันก็จะทำลายโอกาสเช่นเดียวกันการเตือนว่า AI จะทำลายงานหรืออันตรายต่อมนุษย์ก็ถูกมองว่าคนที่พูดนั้นมองแง่เดียวไม่มองเรื่องมนุษย์ไม่มองเรื่องการควบคุม AI ด้วยขณะเดียวกันก็มีผู้พูดที่พูดว่า AI อาจจะทำลายอารยธรรมนะหรือ AI จะครองโลกนะนักศึกษาบางส่วนก็อาจจะโหว่าเกินจริงแต่กูรูบางคนที่เตือนว่า AI มาแน่ AI มาทดแทนมนุษย์แน่ถูกโหเหมือนกันถูกโหในลักษณะที่ว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไร้ความรับผิดชอบพูดอย่างนี้เป็นพวกนายทุนเป็นพวกร่ำรวยจาก AI ไม่สนใจว่าผลกระทบต่อสังคมระยะยาวเป็นอย่างไรดังนั้นมันก็เลยมองได้สองแง่จริงๆแต่ขณะเดียวกันก็มีความไม่ไว้วางใจนักศึกษาคนรุ่นใหม่อเมริกันเตือนว่าคำเตือนมาจากพวกอีลีทคนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่เชื่อรัฐบาลไม่เชื่อมหาเศรษฐีไม่เชื่อเทคเอ็กเซคิวทีฟส์คือเหล่าบรรดาร่ำรวยมาจากเทคโนโลยีทั้งหลายแหละและนักศึกษาหรือคนอเมริกันรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการสร้างให้ผู้คนแตกตื่นหรือสร้างให้ผู้คนเชื่อไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะถ้าคนพูดเคยอยู่ในบริษัท AI มาก่อนแล้วมาเตือนภายหลังว่าระวังอันตราย AI นักศึกษาบางส่วนก็คิดว่าตอนทำเงินไม่เห็นพูดออกมาแล้วค่อยมาสอนศีลธรรมหรืออย่างไรกันในโดยกันก็มีปฏิกิริยาต่อต้านครับบรรยากาศมหาวิทยาลัยอเมริกันตอนนี้พร้อมประท้วงสูงมากช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอเมริกันเต็มไปด้วยการเมืองเรื่องกาซาเสรีภาพในการพูดค่าเล่าเรียนแพงอนาคตงานแย่และทุนของพวกเทคโนโลยีเหล่าบรรดาอภิมหาเศรษฐีที่รวยจากเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่นี่แหละครับกำลังถูกคนรุ่นใหม่อเมริกันมองว่าเป็นคนเอาเปรียบศีลธรรมเอาเปรียบสังคมและทำลายศีลธรรมดังนั้นมันก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมระหว่างผู้รู้ผู้มีชื่อเสียงกำลังกล่าวคำปราศัยในวันมอบปริญญานั้นก็จะมีการโหบูตะโกนไม่เอาก็มี บางครั้งไม่ได้โหเพราะเนื้อหา AI อย่างเดียวครับแต่เป็นการโหระบบต่อต้านระบบโหชนชั้นนำแล้วก็โหอุตสาหกรรมยักษ์ธุรกิจยักษ์ที่ร่ำรวยบนความทุกข์ยากของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างนักศึกษาบางส่วนก็เริ่มเหนื่อยกับเรื่องเล่าว่าโลกาจะวินาศชีวิตจะพังเพราะคนรุ่นนี้โตมากับวิกฤตเยอะแยะโตมาพร้อมกับคำเตือนเรื่องวิกฤตภูมิอากาศเรื่องโรคระบาดเรื่องสงครามเรื่องความกลัวเศรษฐกิจถดถอยและกลัว AI ฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นเสียงโห่ที่ดังในรั้วมหาวิทยาลัยในวันมอบปริญญาที่ค่อนข้างคึกคักร้อนแรงอย่างน่าสังเกตจริงๆครับแสดงว่าอารมณ์ mood ของคนรุ่นใหม่อเมริกันที่รับปริญญาออกมาช่วงนี้มีความไม่มั่นใจมีความไม่แน่นอนและความหวั่นไหวต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อการเมืองต่อสงครามสูงกว่าที่จบรุ่นก่อนๆไม่น้อยเลย
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเมื่อสักครู่ตามเนี่ยเรื่องของ AI ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย แกออกมาตั้งคำถามครับว่าดู TOR ของโครงการเนี่ยแกบอกว่าแกไม่คุยในเรื่องของประเด็นการเมืองแต่แกตั้งข้อสังเกตแบบนี้ออกมาหลายข้อครับแน่ๆก็คือว่า1ก็คือว่าเอ๊ะดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้ที่บอกว่าเป็นการแจกอ่ะครับคุณมนตรีประชาบ้านแจกก็คืออันนึงแต่อันที่รัฐบาลจะซื้อให้เนี่ยข้อที่1ก็บอกว่า TOR เนี่ยคุณสมบัติดูแล้วเนี่ยเหมือนกับที่ไปซื้อเนี่ยเหมือนกับเป็นอันที่ไม่แตกต่างจากของฟรีมากกว่ารุ่นที่เป็นโปรแม้ TOR 4.2.2.1 จะเขียนว่าให้ประชาชนเข้าถึง AI เทียบเท่ารุ่นโปรหรือพรีเมียมหรือสูงกว่าของฟรีอย่างน้อย8ผลิตภัณฑ์แต่วิเคราะห์ละเอียดแล้วคุณสมบัติอาจจะเป็นเพียงรุ่นฟรีแชทบอทไทยอังกฤษอัปโหลดไฟล์ PDFจุดๆมาวิเคราะห์แชทฮิสตอรี่คัสตอมเอเจนต์แบบตั้งเพอร์โซนาโค้ดเจเนเรชั่นดาต้าแอนาลิซิสอิมเมจเจเนเรชั่นมัลติโมเดลแล้วเทียบกับฟรีเทียร์ในปี2026แชท GPT รองรับพวกนี้ได้สร้างกราฟคลีนดาต้าได้รันโมเดลรุ่นล่าสุดเขียนเรียงความดีบักโค้ดแปลได้จัดการงาน productivity ได้ 70%แปลว่าเกือบทุกบรรทัดในสเปคคือความสามารถระดับฟรีที่คนไทยเข้าถึงได้ฟรีอยู่แล้วสิ่งที่ทำได้ในรุ่นโปร TOR ไม่ได้ระบุเช่นเน้นเรื่อง Reasonable Model ตัว Top Deep Research Codec Agentic Coding Agent Mode Connector 60 Plus ตัว Memory ซึ่ง 30% ที่เหลือเนี่ยคือ Leverage ตัวจริงคำถามก็คือว่าถ้าได้ความสามารถระดับฟรีการจ่าย 1,650 ล้านบาทซื้ออะไรที่ประชาชนที่จะต้องเติมจากที่ไม่ได้ฟรีเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างแล้วหลักสูตรบวกเซอร์เนี่ยลิมิตระดับ Enterprise ไม่ใช่ตัวที่เกือบฟรีในตลาดอยู่แล้ว2 สัญญาไม่ได้ระบุปริมาณโทเค็นบีบเวอร์ชันโปรสำหรับ5ล้านคนเป็นไปไม่ได้การจะใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณโทเค็นคิดเป็นจุดๆต่อเท่านี้มันมีราคาตาม input output เป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ไม่จำนวนไม่ปรากฏจำนวนโทเค็นที่ให้บริการอยู่ใน TOR ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากคือเอาผมอธิบายแบบที่ผมเข้าใจง่ายๆแบบนี้คุณมนตรี
4: ครับ
3: การซื้อแบบที่ไม่ได้กำหนดมันอาจจะมีประเด็นเช่นอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปอบรมส่วนนึงอ่ะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยจะพลาดอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราสั่ง AI เนี่ยถ้าเราพิมพ์เราสั่งหนึ่งคำสั่งเราต้องใส่ตัวหนังสือต้องใส่สระอะไรลงไปเนี่ยแสดงว่าเราใส่พยัญชนะใส่อะไรไปเยอะกว่าที่จะได้ผลลัพธ์มาหนึ่งอย่างทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้ของฟรีเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดว่าคุณป้อนเข้าไปเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคุณป้อนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณอาจจะเรียกได้ว่าสั่งน้อยแต่ว่าได้เยอะประมาณนั้นทีนี้ ไอ้เรื่องของการกำหนดโทเค็นเนี่ยไม่ได้เห็นเขาบอกว่าถ้าบทสนทนาจริงจังใช้ประมาณ input 2,000 โทเค็น output 1,500 โทเค็นก็จะได้ประมาณ20บทสนทนาถ้า5ล้านคนจริงๆใช้สัปดาห์ไม่ถึงสัปดาห์ละครั้งหรือประมาณ200คนบทสนทนาต่อคนถ้ามีผู้ใช้ active ก็คือใช้งานจริงๆแค่ 10% หรือสลับไปใช้ตัวถูกลงเนี่ยจะถูกลง 15-25% ผู้รับจ้างจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะใช้ตัวโมเดลราคาถูกตั้งเป็น default ตั้งเป็นหลักพื้นฐานก็แล้วกันแล้วบีบลดผลลัพธ์คือ output ต่อเครดิตทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่น่าจะได้ใช้เวอร์ชันโปรอย่างแท้จริงหรอก3ก็คือต้องการ frontier ระดับ top 5แต่บังคับเก็บข้อมูลคนไทย 100% อันนี้ผมขออนุญาตข้ามเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากแล้วผมเองอันนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ขอไม่อธิบายอ่านเฉพาะหัวข้อเขาก่อนอันที่4ก็คือนิยามคำว่า concurrent 500,000 เนี่ยไม่ชัดเจน TOR ข้อ 4.2.2.1 วงเล็บ6กำหนดเข้าใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 500,000 ผู้ใช้ณชั่วโมงเดียวกันถ้าหมายถึงที่เปิดค้างในชั่วโมงเดียวกันเป็นเซฟเว็บเซิร์ฟวิ่งปกติออโต้สเกลรับได้ต้นทุนต่ำแต่ถ้าหมายถึงว่าเข้ามาพร้อมกัน 500,000request ต้อง sustain 15ล้าน output token ต่อวินาทีต้องใช้ GPU H100 ราว 3,000 ถึง 7,500 เฉพาะตัวพีคเกินงบทั้งโครงการหลายเท่าต้องนิยาม concurrent session พร้อมกำหนด ช่น First Token น้อยกว่า2วินาทีเป็น KPI แทนตรงนี้ถ้าเดี๋ยวผมเข้าใจก็คือว่า

0: การกำหนดบางอย่างที่ไม่ชัดเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าต้องเข้าไปกันเยอะแล้วมันคอขวดเนี่ย บางทีอย่างที่เวลาเราไปลงทะเบียนอะไรต่อไปเลยพร้อมๆกันเนี่ยปกติถ้ารับหนึ่งรับคนหลักพันไม่มีปัญหาหลักหมื่นหลักแสนก็วิ่งเข้ามาพร้อมกันเนี่ยอันนี้ถ้าระบบมันไม่ได้มันจะล่มอันนี้เราก็ตั้งคำถามห้าก็คือว่าเรากำลังเปิดบริการแค่ AI chatbot ในแบบเดิมทั้งที่เทคโนโลยีเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ AI agent หลักการก็คือตั้งเป้าเพิ่มผลิตภาพแต่ในข้อ 4.2.2.1 คือตั้งแค่ persona instruction นิยามเนี่ยมันไม่ใช่ agent ที่ใช้ tool ที่หลากหลายขั้นตอนแทนคนเอาเป็นแบบง่ายๆเนี่ยอ่านยาวๆผมเองเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดที่อาจจะผิดไปแต่เอาง่ายๆก็คือว่ามันไม่ได้นำไปสู่การพัฒนามันใช้แค่ในระดับพื้นๆเท่านั้นครับคุณมนตรีอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตอันนี้จากผู้เชี่ยวชาญไอทีนะผมจำตำแหน่งของดร.ธนชาตินุ่มนนท์อีกไม่ได้แต่ว่าเคยเป็นดร.ธนชาติเคยเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการปัญญาประดิษฐ์ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดครับคุณมนตรี
1: ก็แสดงว่าง่ายๆนะครับแล้วมีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องนะครับมาใช้งบประมาณในการที่จะต้องใช้จ่ายนะครับเพราะมันสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วเอาผมกลับมาอีกเรื่องวันนี้นะครับวันสุดท้ายนะครับคุณอภิรักษ์กลับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะก็เข้าใจว่าตอนนี้จะเหลือกลมๆสัก4ล้านสิทธิ์นะครับเพราะว่าดูจากตัวเลขที่ทางรองโฆษกรัฐบาลแถลงไปในช่วงสายๆวันนี้นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก25เกือบ26ล้านเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ยังไม่ได้ลงและจะเข้าร่วมโครงการจะขอใช้สิทธิ์ด้วยก็ก่อน4ทุ่มคืนนี้นะครับต้องเข้าไปลงทะเบียนนะเพราะจะปิด4ทุ่มคืนนี้ทีนี้ในขณะที่โครงการได้มีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็จะเริ่มโอนเงินเข้ากระเป๋า 60-40 กันในวันที่1มิถุนายนพรุ่งนี้30-31ก็วันมะเรื่องนะครับแต่เงินที่จะนำมาใช้นะครับก็ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทก็ยังเป็นประเด็นยังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นักข่าวนะครับก็ไปสัมภาษณ์รองนายกปกรณ์นินประพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงนะต่อศาลรัฐธรรมนูญนะว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะรองนายกปกรณ์ก็บอกว่ารัฐบาลได้รวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีมาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามโดยเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดๆเพิ่มเติมอันนั้นคือเรื่องของการชี้แจงที่ส่งไปแล้วนะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับและเสร็จแล้วนะครับท่านก็ชี้แจงถึงขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายหลังจากนี้ท่านบอกว่าปัจจุบันอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนซึ่งขั้นตอนจากนี้ไปสามารถเป็นไปได้หลายแนวทางเช่นกรณีที่ศาลเห็นว่าข้อมูลเพียงพอเนื่องจากกรณีนี้เป็นปัญหาในข้อกฎหมายไม่ใช่ข้อเท็จจริงหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำชี้แจงที่ส่งไปมีความเพียงพอแล้วก็อาจจะพิจารณาอ่านคำวินิจฉัยได้เลยภายในกรอบเวลา60วันหรือกรณีที่ศาลเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจที่จะสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาก็ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่ศาลแล้วอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะครับว่าจะเพียงพอในการที่จะตัดสินความหรือว่าคำร้องดังกล่าวได้หรือยังนะครับเพราะท่านย้ำว่ามันเป็นข้อกฎหมาย

0: ม่ใช่ข้อเท็จจริงก็รอศาลท่านจะนัดประชุมนัดแรกวันในวันที่อะไรของประมาณสักสัปดาห์หน้านี่แหละครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คุณมตรีผมขั้นหน่อยเมื่อสักครู่ก็มีรายงานข่าวว่าผอ.ที่ไปชนไรเดอร์แล้วก็ลากก็ตายกลางถนนเนี่ยวันนี้ไปขอขมาบนที่ศาลาปรากฏว่าโดนต่อยคุณมนตรี
0: โอ
1: ้ก็ไม่อยากให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นแต่ก็หยิบมาเล่าให้ฟังกันละกันครับคุณมนตรีอัปเดตนะครับเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก่อนอันนี้มันมีการกำหนดมันมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดครับราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พฤษภาขออภัย2569ฉบับใหม่นะครับก็บอกว่าก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันขายได้ตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึงเที่ยงคืนมีผลบังคับใช้29พฤษภาคมเป็นต้นไปมีข้อยกเว้นให้ขายนอกเหนือเวลาดังกล่าวได้ในบางสถานที่นะครับเวลาใหม่ที่อนุญาตให้ขายเฉพาะตรงนี้ก็แล้วกันคือนะตอนนี้ก็คือขายได้ก็คือ 11:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับเวลาใหม่ที่ขายได้ยกเว้นสนามบินครับสนามบินนานาชาตินะครับเที่ยวบินระหว่างประเทศยกเว้นสถานบริการขายได้ตามเวลาเปิดปิดกฎหมายสถานบริการโรงแรมขายได้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมพื้นที่พิเศษเช่นงานประชุมนิทรรศการงานแสดงสินค้างานมหรสพร้านอาหารเครื่องดื่มในเขตพื้นที่อนุญาตตั้งสถานบริการนะครับที่จังหวัดระยองและอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ได้รับข้อยกเว้นคือต้องจัดให้มีการคัดกรองมาตรฐานความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยแล้วก็ต้องจำกัดการเข้าถึงแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนอันนี้ผมแปลว่าอะไรแปลว่าบางหน่วยงานราชการที่เขาชอบมีการจัดประชุมจัดงานหลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้เนี่ยแล้วเขาก็เปลี่ยนพื้นที่ราชการกลายไปเป็นสโมสรหรือไปเป็นอะไรเนี่ยเขากินเหล้ากันได้อยู่นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะขยายเวลากินเหล้าได้อยู่หรือเปล่าคุณมนตรี
0: ก็แม้ถ้าเกิดว่าจะ
1: ก็รวมขยายด้วยนะพวกนั้น
0: เอาไปเชื่อมโยงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันที่หนึ่งนะหรือวันไหนคุณพิรักษ์วันวิสาขบูชานะครับก็ประการนี้ก็ออกมาในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันพอดีแต่บางก็มีรายละเอียดนะครับวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังนะเป็นไปตามนะเดิมอยู่นั่นก็คือก็ต้องงดยกเว้นนะในพื้นที่ที่เขากำหนดไว้เฉพาะต่างหากคุณรักในช่วงท้ายนะครับผมพากลับมาที่อาการเมืองต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะประเด็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์นะมันมีรายละเอียดอยู่ที่เป็นคือตอนนี้นะความต่างนะมันจะมีอยู่สัก2ประเด็นหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องที่มาของสสร.นะครับแล้วก็นะจำนวนมติที่จะต้องนะเห็นชอบกับร่างแก้ไขหรือในส่วนของร่างใหม่ที่จะทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือยังเป็นประเด็นที่แตกต่างอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยพูดถึงรูปแบบของสสร.นะครับนั่นคือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมี100คน100คนตรงนี้นะแบ่งออกเป็น2ส่วน80บวก2080คนมาจากการหยั่งเสียงของประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละจังหวัดนะคือเพื่อที่จะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณไม่ต้องเปิดคูหาไม่ต้องมาหย่อนบัตรนะฮะแต่ใช้กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์นะในการที่จะนะลงมติหรือจะให้ความเห็นชอบจะเลือกไม่เลือกใครนะฮะคือแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยก็นะจะมีได้นะ3รายชื่อนะแล้วเอา3รายชื่อส่งมาให้สภาเป็นคนคัดเลือกเอา80คน

0: นี่คือ80คนแรกมาจากจังหวัดนะครับนะฮะก็ทีนี้สภาเลือกเนี่ยของเดิมที่เราคุ้นกันเนี่ย20หยิบ1หรือเท่านั้นเท่านี้ว่ากันตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิกรัฐสภาแต่ของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ1คน1เสียงนะฮะเหตุผลที่ใช้1คน1เสียงก็คือป้องกันกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผูกขาดเลือกสสลนะฮะอันนี้ก็คือ1คน1เสียงทีนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้80คนนะฮะใครจะได้ก็จะดูคะแนนมากสุด80คน80คนแรกเนี่ยเพราะแต่ละจังหวัดนั้นจังหวัด1ส่งมา3คนน่ะ77จังหวัดจะเท่าไหร่แล้วทีนี้จะเอาแค่80คนนะฮะก็เอา80คนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ถ้ายังไม่ครบก็ลงคะแนนรอบที่2หรือถ้าคะแนนเท่ากันก็เลือกระหว่างผู้ที่มีคะแนนเท่ากันจนครบ80คนอันนี้คือ80คนแรกนะครับส่วนอีก20คนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโอ้โหเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยลงละเอียดกว่าสูตรของพรรคอื่นๆ20คนเป็นผู้เชี่ยวชาญตุลาการศาลฎีกาคัดเลือกกันเอง5คนนะศาลปกครอง5คนเลือกกันเองนะครับอีก10คนจะแบ่งเป็น5 5 5แรกคือผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์นะและกฎหมายมหาชนอีกนิติศาสตร์5แล้วก็รัฐศาสตร์5ก็ครบพอดีนะก็10แรกกับ10หลังแยกกันเป็น5 5นี่คือในส่วนของประชาธิปัตย์ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบและก็จำนวนสสรรวมถึงที่มานะฮะส่วนเรื่องของการลงมติสุดท้ายก่อนที่จะเห็นชอบไม่เห็นชอบนั้นประชามติประชาธิปัตย์ใช้ตัวเลขเดิมที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นก็คือนะใช้เสียงเห็นชอบ3ใน5นะครับของ2สภารวมกันก็เหมือนกับที่อีกร่างหนึ่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะต้องใช้เสียงเท่านี้ไม่ต้องมาเท่านั้นนี้เท่านี้คือแยกเป็นสสไม่น้อยคือ20%ฝ่ายค้านสว1ใน4ก็รวมความเป็นเอา3ใน5ของ2สภาครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมาเตยจะทิ้งท้ายอะไรมั้ยครับ
0: มันมีประเด็นเอาให้พื้นที่ตรงนี้เพราะถือว่าเป็นของใหม่กระมังครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะผมเห็นโครองโฆษกคุณละลิตาเพลิดวิวัฒนานะก็ออกมาบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสนะจะให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะใช้บริการรถโดยสารของไทยสมายบัสนะตั้งแต่วันที่28โอ้วันนี้แล้วเนี่ยนะระยะแรก23เส้นทางและนะวันที่15จะขยายให้ครบทั้ง124เส้นทางโอ้นะไม่ใช่เอาไปซื้อน้ำมันพืชกะปิน้ำปลาข้าวสารอย่างเดียวนะก็ขึ้นรถได้เลยทีนี้คนก็สงสัยแล้วคนที่เขาอยู่หัวไร่ปลายนาก็แม่มากรุงเทพก็จะได้ใช้และเพิ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะคุณพลังคุณเลดิดาบอกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 500,000 คนนะ 500,000 คนก็ใช้นะเอาไปตื๊ดนะขึ้นรถไทยสมายบัสนี้ได้เลยซึ่งเขาจะมีระบบที่เขาลงทุนเอาไว้เห็นว่าทางบริษัทควักเงินตั้ง100ล้านเนี่ยคุณไปดังนะฮะเอาไปติดตั้งระบบติดตั้งเครื่อง EDC ตื๊ดตื๊ดก็ไม่ต้องควักเงินสดแล้วก็ใช้บริการได้เลยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับหมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์4โมงส่วนคุณมนตรีพรุ่งนี้มา10โมงวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโด ยโปรแกรมบัญชี CD

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก6 นาทีสวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์วันศุกร์สิ้นเดือนครับ29 พฤษภาคม 2569ผมว่ารินสัจเดลรายงานตัวนะครับกับตลาดหุ้นวันนี้ที่ปิดไปโดยปรับตัวลดลงไป 0.6 จุดเห็นสิ่งที่ไปขึ้นมากๆเลยนะครับ 0.04% แต่ไม่แน่นะครับระหว่างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาฟังนักวิเคราะห์ของเราวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,568.37 จุดครับแต่วอลุ่มวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ 89,345.46 ล้านบาทโดยทำจุดสูงสุดระหว่างวันเนี่ย 1,582.49 จุดและต่ำสุดระหว่างวัน 1,566.27 จุดครับมีแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุด long weekend 3วันทำการนะครับประกอบกับมีแรงกดดันจากดัชนีกลุ่มพลังงานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอ่อนตัวลงด้วยเหมือนกันนะครับส่วนปัจจัยสนับสนุนที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองกันก็คือหุ้นไทยได้รับอิทธิพลแรงบวกในช่วงเช้าครับจากการที่ Moody's ปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือหรือว่า outlook ของไทยเป็นระดับ stable คงที่นะครับแล้วก็ยังมีความคืบหน้าเชิงบวกด้านข้อตกลงจริงในตะวันออกกลางด้วยนะครับมาพูดคุยฟังคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX วิเคราะห์ให้เราฟังกันดีกว่านะครับวันนี้พอรู้มากขนาดนี้เนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยครับเพื่อตลาดบ้างครับคุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
0: สวัสดีครับ80,000เกือบ90,000ล้านบาทนะครับวันนี้
1: ครับก็ผมคิดว่ามันเป็นการเทรดดิ้งแบบเก็งกำไรค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าช่วงออกตัวตลาดช่วงเช้าเนี่ยถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างจะดีนะครับนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่คุณวรินทร์กล่าวคือตัวประเด็นก็คือมาจากนอกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่านี้เอเชียส่วนใหญ่วันนี้รีบาวด์อาจจะได้ทั้งกระแสพวก AI แล้วก็งบของทางฝั่งตัวทางประเทศนั้นก็ยังออกมาโอเคอยู่แล้วก็ในแง่ของตัวประเด็นอะไรฮะตัวของอิหร่านกับทางอเมริกาเนี่ยก็คือเรื่องในเรื่องการหยุดยิง60วันนะครับแล้วบอกต้องมีข่าวด้วยว่าอิหร่านเขาเหมือนกับว่าMOU เนี่ยเขาโอเคอะไรเงี้ยแต่เราพวกนี้มันก็เป็นแค่ข่าวนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันจริงหรือเปล่าอะไรนะแต่แน่นอนมันเป็นข่าวที่มีเข้ามาทำให้บรรยากาศตลาดมันดูผ่อนขึ้นถูกไหมฮะแล้วราคาน้ำมันเริ่มดรอปลงมาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ทำให้กระปุกกระแสนะครับในเรื่องการเทรดวันนี้หุ้นบ้านเราก็เผยว่าตัวของตัวหลักตลาดก็คือตัวของเลยของเดลต้านะฮะนะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นได้แรงช่วงแรกช่วงเช้านะครับเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มแบงก์แซมมามีคอมเมอร์ซึ่งมีกระแสด้วยนะพวกการเล่นไทยช่วยไทยพัสเนี่ยนะครับเริ่มจะมีเข้ามาในทิศหน้าเนี่ยก็เลยเริ่มมีการซื้อเข้าไปในหุ้นดูพิสิกเพย์นะครับพวกอินกัมเบโภคเช่นพวกไฟแนนซ์พวกคอมเมอร์สอะไรต่างๆกันขึ้นมาด้วยนะครับนะก็เริ่มมีความหลากหลายขึ้นเหมือนช้านี้วอลุ่มก็เลยโตขึ้นมาวันนี้ก็วอลุ่มสุดท้ายก็8,000กว่าล้านในที่เห็นกันนะครับนะแต่เผื่อว่าภาคบ่ายเนี่ยมาอีกทรงหนึ่งเพราะว่ามีวันหยุดลองวีคเอนด์สัปดาห์นี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์หน้าเองวันอังคารเปิดแค่วันอังคารแล้วก็หยุดทีวันพุธนะครับนะทั้งวันที่มันเหลือน้อยนะครับนะคนก็ไม่แน่ใจว่าประเด็นข้างนอกหรือว่าฝั่งทางตอนออกกลางเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันยังไงมันสงบนิ่งหรือว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านั่นคือความกังวลของนักลงทุนแล้วเขาก็เลยมีการล็อกขายทางกำไรกันเลยนะครับนะอันภาพที่ออกมาสุดท้ายบ่ายก็เลยย่อลงแล้วเผยว่าเดลต้าจากที่บวกเนี่ยกลับมาแค่เสมอตัวนะครับนะเซตุทามก็เลยติดลบนิดหน่อยแต่ถามว่ารูแบบนี้แล้วทรงศาสตร์เสียไหมจะเปลี่ยนเป็นขาลงไหมหรือจะมีการพักตัวไหมเราไม่ได้มองแบบนั้นนะเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังอยู่ในขาขึ้นนะครับนะแล้วก็ธรรมชาติของหุ้นนะเพราะว่ารอบนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับนะเราต้องมองย้อนกลับไปช่วงแถว1,500เนี่ยขึ้นมาแถวนั้นทีนึงก็พักตัวแถวนั้นมาสักช่วงนึงนะครับนะวันนี้ขึ้นมายืนเหนือ1,510เนี่ยมันก็ต้องมีการเขย่าตัวบ้างทำฐานให้แน่นๆ นะครับนะเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยว่าตลาดมีโอกาสไปทะลุ600จุดอยู่สังเกตมาตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยพยายามขึ้นมาแถว1,582ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าตลาดมันมีทรงของการพยายามขึ้นไปข้างบนมากกว่านะครับนะและการขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วเขย่าขึ้นแล้วเขย่าเนี่ยมันเหมือนเป็นการกองเอาคนที่เล่นเก่งมาออกมานะครับนะนั้นโอกาสที่เวลามันขึ้นปุ๊บมันจะขึ้นได้เร็วขึ้นนั้นถามว่ามุมมองเนี่ยผมเชื่อตลาดก็จะมองไปเชิงบวกแล้วก็ยังมีโอกาสไปข้างบนอยู่นะครับ
0: ครับครับจันก็หยุดพุธก็หยุดอังคารเล่นยังไงดีครับเนี่ย
1: โอ้การนี้ต้องผมเชื่อว่าน่าจะดูทรงๆนะครับนะเพราะว่าทรงนี้เหมือนกันครับเพราะว่ามันมีปลหล่อนะครับนะแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้งทุนบางส่วนก็อาจจะหยุดยาไปก็มีไปเที่ยวนะครับนะช่วงนี้นะครับนั้นโอกาสที่วันอังคารเนี่ยน่าจะเอาแต่นมไซเวย์เฉยก็แค่ประคองตัวนะครับนะแต่ว่าเล่นเลยทีก็นู่นไปเลยหลังมันพุทธไปเลยนะครับนะแล้วมารอดูว่าทรงเป็นยังไงแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับครับปัจจัยที่น่าต้องติดตามก็ยังเป็นเรื่องของพอตกลงสหรัฐอิรัก
1: ครับเรื่องตัวออกการเป็นหลักนะครับเนี่ยคือช่วงนี้จริงๆแล้วมันมีตัวเลขเศรษฐกิจอยู่นะเพียงว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมองไปอันที่มัน มันใกล้ตัวมากกว่าอย่างเช่นพวกธุรกิจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดือนนี้อาจจะดูดีพอเดือนหน้าจะพักไปอีกแบบนึงก็ได้แต่ที่ปัญหาคือตัวออกการถ้ามันจบได้จริงมันจะมองเป็นเชิงยานที่เป็นบวกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้หยุดยาวนะครับวันอังคารยังทำงานกันอยู่เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงดีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เราก็เนื่องจากว่าเราต้องรับอยู่ข้อนึงนะครับว่าตลาดวันนี้มันมีอิทธิพลของเดลต้าอยู่เยอะนะฮะเรื่องของการขึ้นไหวนะครับนะสังเกตได้พอเขาลากเดลต้าขึ้นไปเดลต้าตลาดก็เฮตามพอเดลต้าถูกตบลงมาตลาดก็แผ่วไปเหมือนกันนะครับนะแต่ไม่มีข้อเสน่ห์อย่างคือรอบนี้เดลต้ามีอิทธิพลอยู่จริงเนี่ยแต่ตลาดก็ไม่ค่อยลงแรงนะเพราะว่ามีผู้ตัวอื่นคอยซัพพอร์ตอยู่เริ่มมีแรงซื้อตัวอื่นเข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกคือพวกตัวฟิสิกส์เพย์อะไรต่างๆนะครับนะในจังหวะนี้ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นยังเทรดได้อยู่ก็มองแบบลงซื้อขึ้นขายเอานะครับ
0: อืมครับผมขอบคุณมากครับคุณเจริญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับวันนี้ท็อป5เนี่ย KBank มาอันดับ1เลยครับปิดไปที่199.50 บาทเพิ่มขึ้นมา50 สตางค์นะครับอันดับที่2ปตท.สผ.ครับปิดไปที่140 บาทปรับลดลงไป4 บาทนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ 2.78% แต่ก็ยังไม่เท่า BDMS ซึ่งมาอันดับที่4นะครับกรุงเทพฯดุสิตเวชการปิดไปที่26.25 บาทปรับลดลงไป1 บาทก็เกือบ 4% เลยนะครับอันดับที่3 CPO นะครับวันนี้46.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าและอันดับที่5คือ Delta ครับปิดไปที่351 บาทปรับลดลงไป2 บาทนะครับคิดเป็น 0.57% นะครับในขณะที่ภูมิภาควันนี้นะครับเรามาดูกันที่ชางไฮคอมโพสิตนะครับของจีนปิดลบครับนักลงทุนกลับมาวิตกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเรื่องของการค้าระหว่างจีนกับ EU หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ EU นั้นจะจำกัดการส่งออกของจีนขณะที่จีนส่งสัญญาณเตือนว่าสินค้าของยุโรปอย่างเช่นเครื่องสำอางฝรั่งเศสผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เครื่องดื่มแอลกอฮอลและสินค้าฟุ่มเฟือยนั้นอาจจะเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับทำให้วันนี้ชางไฮคอมโพสิตติดไปที่4,068.57 จุดครับลดลงไป30.007 จุดคิดเป็น 0.73% ครับทั้งเซ็งฮ่องกงวันนี้ติดบวกครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จากจีนแผ่นดินใหญ่ขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปนั้นปรับตัวลดลงหางเซ็งติดไปที่ 25,182.39 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 176.23 จุดคิดเป็น 0.7% นะครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ทะยานทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอีกแล้วครับนิวไฮพุ่งขึ้นไปกว่า 2% จนทะลุ 66,000 จุดนะครับปิดไปที่ 66,329.50 จุดครับพุ่งขึ้นมา 1,600 กว่าจุดครับ 2.53% รับความหวังที่ว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงขณะที่การขยับขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยีก็ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนให้คึกคักด้วยเช่นเดียวกันนะครับดัชนีคอมโพสิตของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดพุ่งขึ้นแตะระดับนิวไฮเหมือนกันครับมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ AI ครับ Artificial Intelligence และมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการขยายเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถึงแม้ว่าจนถึงขณะนี้ทรัมป์ก็ยังไม่ได้เคาะนะครับนั่นเป็นการนำเสนอข่าวโดยสำนักข่าวออนไลน์ Axios เท่านั้นเองนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 8,476.15 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ300จุดครับคิดเป็น 3.55% ออสเตรเลียครับ S&P ASX 200วันนี้ติดพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันก็ขานรับรายงานที่ว่าอเมริกาและอิหร่านนั้นได้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาการหยุดยิงออกไป60วันแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังไม่ได้อนุมัติข้อตกลงดังกล่าวก็ตามนะครับที่บอกครับนี่เป็นสำนักข่าวที่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องดู credibility ของเขากันหน่อยนะครับ Axios ว่าใครอยู่เบื้องหลังสำนักข่าวออนไลน์นี้นะครับไม่ได้เป็นสำนักข่าว mainstream อย่างที่เราจะได้รายงานข่าวกันนะครับไม่ว่าจะ BBC Reuters CNN นะครับ AP ไม่ใช่เลยนะครับนี่คือ Axios ที่เป็นคนนำเสนอข่าวว่าจะมีการหยุดยิง60วันเลื่อนไป60วันนะครับวันนี้ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,731.7 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 138.8 จุดคิดเป็น 1.62% ครับส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,965 จุด เพิ่มขึ้นมา 145.4 จุดคิดเป็น 1.65% นะครับขอบพระคุณคุณกนิษฐ์ นิติศิริสุทธิ์ครับจาก InfoQuest ที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาให้กับผู้ที่ติดตามตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับในแง่ของข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจก่อนที่ในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจนะครับมาฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์สมชายกันเรื่องหยุดยิง60วันนี่แหละครับล่าสุดกับสงครามอิหร่านที่สหรัฐกับอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับจนมาสู่ล่าสุดที่มีข่าวออกมาแม้ว่าทรัมป์จะไม่เคาะก็ตามนะครับว่าเลื่อนเป็น60วันเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกรวมไปถึงเรื่องของเสถียรภาพของราคาพลังงานนะครับเดี๋ยวเราได้ฟังการวิเคราะห์กันในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจซึ่งหลังของรายการตอนนี้อยู่กับอาจารย์สมชายปฐมภาคพิวัฒน์นะครับแต่วันนี้สิ่งที่ขับเคลื่อนในบ้านเรานะครับก็มีตั้งแต่ข่าวแบงก์ชาติครับออกมาพูดถึงเศรษฐกิจเมษายนชะลอครับก็เพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางกดท่องเที่ยวและบริโภคภาคเอกชนกดตัวนะครับคุณชยาวดีชัยนันท์ครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์จากแบงก์ชาติพูดถึงรายงานเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยประจำเดือนเมษายนปี69นะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมสาเหตุสำคัญก็มาจากปัจจัยนอกประเทศโดยเฉพาะสงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับในด้านของดีแมนด์หรืออุปสงค์นะครับภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยเนี่ยและเบสาคือสงกรานต์เนี่ยมันปรับตัวลดลงครับทั้งในแง่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายรับรวมขออภัยครับโดยมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลง 3.9% จากมีนาคมนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้อย่างจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียชะลอตัวลงหลังจากที่เร่งตัวไปแล้วในช่วงก่อนหน้าประกอบกับสายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับลดเที่ยวบินลงเพื่อบริหารจัดการต้นทุนน้ำมันที่มันพุ่งสูงขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวจากยุโรปตะวันออกกลางเนี่ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากผลกระทบของสงครามโดยตรงเลยครับสอดคล้องกับการบริโภคสินค้าและบริการในภาคเอกชนที่ก็หดตัว 2.1% เมื่อเมษายนนะครับหมวดสินค้าไม่คงทนอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากผู้บริโภคเร่งซื้อไปแล้วในเดือนมีนาคมรวมถึงประชาชนเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการเดินทางเพื่อรับมือกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นตลอดจนชะลอการใช้จ่ายในหมวดโรงแรมและร้านอาหารลดส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลด้านค่าครองชีพนะครับการลงทุนภาคเอกชนเองเมษายนก็หดตัวลง 5% ครับจากการลดลงของการลงทุนในหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และยานพาหนะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีการลงทุนในภาคก่อสร้างนั้นยังคงขยายตัวได้เล็กน้อยโดยเฉพาะโครงการอาคารชุดโรงแรมและอาคารพาณิชย์ครับแม้ว่าปัจจัยภายในประเทศจะชะลอตัวแต่ว่าการส่งออกสินค้าที่ยังไม่รวมทองคำเนี่ยยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่เติบโตได้ 1.3% จากเดือนมีนาคมนะครับนำโดยกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวดีในตลาดสหรัฐจีนและสิงคโปร์รวมถึงหมวดยานยนต์และชิ้นส่วนตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอุปสงค์ต่อเนื่องจากประเทศคู่ค้าครับแต่ว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ไม่รวมทองคำนั้นปรับพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด 16.5% ครับจากการเร่งนำเข้าน้ำมันดิบจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศรวมถึงการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันเพื่อรองรับภาคการส่งออกและนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้า EV จากจีนการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลกลางมีการใช้จ่ายขยายตัว 12.3% จากระยะเดียวกันของปีที่แล้วทั้งจากรายจ่ายประจำด้านการศึกษาและรายจ่ายลงทุนผ่านงบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจปี68และกระทรวงคมนาคมนะครับส่วนภาคซัพพลายอุปทานและการผลิตนะครับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมนั้นยังคงทรงตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ยางและพลาสติกปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางการส่งออกแต่หมวดเคมีพันจำพวกปุ๋ยเคมีปรับลดลงเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบน้ำมันต้นน้ำนะครับที่มันสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมน้ำตาลที่หดตัวลงหลังจากเร่งผลิตไปมากแล้วการภาคบริการก็ปรับลดลงถึง 8% นะครับตามการท่องเที่ยวที่ซบเซาแต่กิจกรรมการขนส่งสินค้าปรับเพิ่มขึ้นตามการนำเข้าและส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าหลังจากงานมอเตอร์โชว์ครับภาคเกษตรครับเกษตรกรขยายตัว4.4% จากระยะเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญอย่างปาล์มน้ำมันและยางพาราปรับสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดตลอดจนปริมาณผลผลิตทุเรียนและยางพาราที่ยังคงขยายตัวได้ดีนะครับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและภาวะการเงินอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกและปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 2.89% จากเมษาปีก่อนหน้าสาเหตุหลักก็ราคาน้ำมันเลยครับที่พุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันติดในตลาดโลกประกอบกับราคาอาหารสดที่แพงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนส่งผลให้ผลผลิตลดลงอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.83% จากการทยอยส่งผ่านต้นทุนพลังงานไปยังหมวดอาหารสำเร็จรูปและค่าโดยสารสาธารณะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับการปรับขึ้นราคาสินค้านั้นยังไม่กระจายตัวเป็นวงกว้างเนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศยังคงจำกัดและการแข่งขันในตลาดนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นครับสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่เพิ่มขึ้นส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาขาดดุลสูงถึง 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากดุลการค้าที่ขาดดุลตามมูลค่าการนำเข้าน้ำมันและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เร่งตัวขึ้นประกอบกับดุลบริการที่รายรับจากการท่องเที่ยวลดลงตามฤดูกาลนะครับอสังหาครับไตรมาส1ปี69ภาพรวมทรงตัวครับอุปสงค์ขยายตัวเล็กน้อยจากอานิสงส์ของการผ่อนคลายเกณฑ์โลนทูแวลูนะครับ LTV ขณะที่อุปทานเปิดขายใหม่ในหดตัวลงเนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่และเน้นการทำโปรโมชั่นระบายสินค้าคงค้างครับสรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยเมษายน69เนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านครับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กดดันราคาพลังงานและค่าครองชีพให้สูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและการบริโภคในประเทศครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่ายังต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับประกอบกับพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจและประชาชนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของสหรัฐและผลกระทบต่อเนื่องจากสภาพภูมิอากาศหรือภาวะเอลนีโญนั่นก็เป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในส่วนของ Corporate News และ Economic News นะครับผู้ถือหุ้น CPO มีมติไม่อนุมัติโยก3บริษัทลูกเข้าร่วม Virtual Bank Foods Classic เปิดเกมรุกตลาดวัตถุดิบพรีเมียมชูTruffle Spain ซีฟู้ดญี่ปุ่นในงาน Chifex Enuga Asia 2026นะครับตอนนี้เนี่ยถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่งาน Chifex Enuga Asia กันแทบทั้งนั้นเลยนะครับคึกคักมากทีเดียวคลังเผยผู้ถือบัตรคนจน 13.2 ล้านคนได้เงินเพิ่ม2เดือนก่อนคัดกรองคุณสมบัติใหม่ครับกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยยื่นสุปจีขับเคลื่อน8เรื่องรักษาฐานส่งออก 30,000 ล้านคุณแสงชัยครับจาก SME นะครับแนะทางรอดผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนเปราะบางเป็นยืดหยุ่นผ่าน

0: นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์บริการและผู้นำองค์กรและองค์กร SME นะครับ Lean รายจ่ายครับข้อที่2 2ทางครับด้วย SME เองและด้วยมาตรการภาครัฐ3คือเพิ่มขีดแรงงานครับยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานในการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในแต่ละอุตสาหกรรม4เปลี่ยนท้องถิ่นสู่สากลครับด้วยการเพิ่มการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพการรับรองมาตรฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจที่จะเพิ่มโอกาสให้กับ SME ในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ5ฝัง DNA AI Innovation 6เข้าถึงทุน7สร้างเครือข่าย8ปลดล็อกปกป้องกันปราบปรามครับปฏิรูปกฎหมายและระเบียบที่สร้างโอกาสมากกว่าการควบคุมนั่นคือ8ข้อเสนอแนะนะครับ18นาฬิกา25นาทีเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับมาดูกันครับว่าข้อตกลงอยู่จริงที่ยื่นไป60วันที่ยังเป็นแค่กระแสข่าวยังไม่ได้มีการยืนยันจากทรัมป์นะครับจะเปลี่ยนภูมิทัศน์แลนด์สเคปของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรกันบ้างกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าก่อนติดเศรษฐกิจพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
2: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์กันต่อนะครับเรากำลังเข้าสู่ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับซึ่งทุกๆวันศุกร์ก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาวิวัฒน์นะครับวันนี้จะ

0: กลับไปที่ตะวันออกกลางอีกรอบหนึ่งครับกับเรื่องข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็มีความคืบหน้ามีพัฒนาการในเรื่องนี้นะครับว่าอาจจะยืดออกไปอีก60วันต้องรอทางทรัมป์เคาะก่อนนะครับว่าจะว่าอย่างไรบ้างเรามาฟังการวิเคราะห์เรื่องของสงครามตะวันออกกลางสงครามสหรัฐอิสราเอลอิหร่านในมุมมองของอาจารย์สมชายกันต่อเลยนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
0: สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณดาริน
0: ครับจากสเปนเมื่อวานนะครับเรากลับมาที่ตะวันออกกลางครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องข้อตกลงหยุดยิงที่มีสำนักข่าวหนึ่งปล่อยออกมานะครับถึงแม้ทรัมป์ยังไม่เคาะก็ตามนะครับว่าดูท่าทางจะขยายออกไปอีก60วันนะครับก็น่าจะใช้เวลาช่วงนี้ในการคุยกันให้รู้เรื่องนะครับเรื่องสิทธิ์ของอิหร่านในการที่จะได้เสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือว่าจัดการกับช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งทรัมป์ก็ยังยืนยันนะครับว่าหน้าน้ำตรงนี้เนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์เข้ามาจัดการนะครับถ้าโอมานจะเข้ามาขอมีส่วนเอี่ยวด้วยเนี่ยโอมานก็จะโดนบอมด้วยทั้งที่โอมานเนี่ยเป็นพันธมิตรที่พูดง่ายๆว่าค่อนข้างเป็นเด็กดีของสหรัฐมาตลอดนะครับแต่ทรัมป์ก็บูลลี่แบบไม่ไว้หน้าเลยนะครับอาจารย์ครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยเรามองสงครามนี้ยังไงดีบ้างครับอาจารย
3: ์จริงๆถ้าเราดูให้ดีนะฮะทำไมถึงมีข่าวว่าจะยืดไป60วันอันนี้น่าสนใจแต่อย่าลืมนะคุณวาลินมันเริ่มมีการหยุดยิงตั้งแต่วันที่8บางแห่งก็บอกวันที่7เมษาคุณนึกออกไหมครับถ้าเราดูจากเขาเรียกโครโนโลยีของในสงครามเนี่ยเริ่มสงครามเนี่ยวันที่28กุมภาพันธ์นึกออกไหมครับสลาพอมาถึงพอ28กุมภาพันธ์ทรัมป์เขาเรียกโครงการนี้ว่าอะไรวะเอพิกเฟอร์รี่จำได้ไหมครับเอพิกเฟอร์รี่โอเปอเรชั่นก็คือจะล้างไหลล้างบางเลยเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั่นพอไปเข้าไปจริงๆแล้วเฮ้ยไม่ไหวเว้ยนะครับทำไม่ได
0: ้มีคนก็มีคนล้อเลียนตัวย่ออาจารย์ Epic Fury เนี่ยมันคือ EPEF ใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่ามันคือ Epstein Files นั่นแหละ EF เหมือนกันแต่พอตั้งชื่อเป็น Epic Fury เพื่อที่จะ distract ไม่ให้คนสนใจเรื่อง Epstein Files เราจะมากลายเป็น Epic Fury ตั้งชื่อกันเก่งเหลือเกินนะครับแต่ละปฏิบัติการ
3: พอฉันพอผันตรงนั้นต้นทุนมันสูงขึ้นทั้งสองฝ่ายก็ตกลงหยุดยิงนะครับหยุดยิงกันครับตกลงหยุดยิงวันที่8เมษานะครับวันที่8เมษานะครับพอวันที่8เมษาปั๊บเนี่ยกำหนดไว้ว่าหยุดยิง2สัปดาห์นะครับแต่การหยุดยิง2สัปดาห์คุณสังเกตดูนะตอนนั้นยังมีประเด็นปัญหาอยู่ก็คืออะไรครับทางด้านของเลบานอนคือทางอิสราเอลถล่มเฮสโบร็อกในเลบานอนยังไม่ได้อยู่ในนั้นเลยนะฮะก็เกิดมีประเด็นปัญหาว่าอิหร่านเฮ้ยมันอยู่ในนั้นนะครับข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในนั้นอเมริกาบอกเอ้ยอันนั้นไม่ได้ตกลงแต่สิ่งที่ทำต่ออเมริกาก็มีแรงกดดันต่ออิสราเอลเฮ้ยต้องหาข้อตกลงกับเลบานอนในที่สุดก็ได้ผลมีการตกลงกับรัฐบาลเลบานอนแต่ไม่ใช่เฮสโบล็อกแน่นี้ที่สำคัญเพราะเข้าตกลงกับรัฐบาลเฮสโบทางด้านรัฐบาลเลบานอนนะครับก็คือให้คุมเฮสโบล็อกนะครับอย่าให้มันมีอีกขึ้นมาแล้วก็อิสราเอลก็อะไรครับจะนะครับจะไม่ถล่มนะครับแต่ขณะเดียวกันทางด้านอะไรครับตัวนี้ก็มีการละเมิดอยู่ตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่มีข้อตกลงนะว่าจะหยุดยิงแต่มีถล่มเพราะว่าข้อตกลงอันนี้กำหนดไว้ว่าให้ทางด้านรัฐบาลเลบานอนเนี่ยนะครับคุมพฤติกรรมของเฮสโบล็อกเฮสโบล็อกอยู่ในเลบานอนแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะแต่มีพูดง่ายมีพลังอำนาจเยอะเพื่ออะไรเพื่อว่าที่ว่าหยุดยิงก็คืออิสราเอลเนี่ยมุ่งเป้าในการขยายขอบเขตที่ติดกับทางด้านอิสราเอลประมาณ10กิโลเมตรไปสู่แม่น้ำเพราะว่าในบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีการตกลงกันก่อนหน้านี้แล้วในว่าเป็นเขตปลอดอะไรครับปลอดการทหารเพราะฉะนั้นในกรณีคือจะให้เทสโบล็อกเนี่ยถอนกองกำลังเพราะว่าตัวเนี้ย

0: ฮิสบอลล็อกเข้ามาอยู่ในนี้ก็เล่นงานทางตอนใต้ของอิสราเอลก็เลยทำให้อะไรครับทางด้านคนอิสราเอลก็ต้องอพยพเพราะรัฐบาลตอนนี้ก็เลยเอาบุกเข้าไปเลยโดยต้องการที่จะยึด10กิโลนี้แล้วก็ไล่ประชาชนเพราะว่าเอสบอลล็อกจะปนกับประชาชนพอปนกับประชาชนเนี่ยเวลายิงประชาชนก็จะมีคนตายกันเยอะเลยเพราะในครั้งนี้ก็เคยบอกให้ต้องถอยไป10กิโลแต่สังเกตดูจนถึงวันนี้มันยังมีการลบกันอยู่เลยเพราะอะไรครับแต่ข้อตกลงยังอยู่นะข้อตกลงกับรัฐบาลนะแต่ไม่ได้ตกลงเฮสบอลก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็มีการเล่นงานตัวนี้อยู่อันนี้สำคัญคือเราจะได้โครโนโลยีและเราจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่วันที่8เมษายนจนถึงวันนี้ข้อตกลงหยุดยิงกับอเมริกาซึ่งกำหนดไว้2อาทิตย์มันเลยมานานแล้วแต่ยังอยู่และวันนี้ที่คุณวาลินพูดขนาดมีการละเมิดนะละเมิดยังไงเอาใกล้ๆกันเพราะว่าเราติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอเมริกาก็ถล่มทางด้านอิหร่านเพราะบอกว่าอิหร่านเนี่ยคุณนะครับไปขยายเรื่องของทุนระเบิดแล้วก็พยายามที่จะเล่นงานเพราะฉะนั้นเขาบล็อกเขตอยู่แล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นก็ยังเล่นงานแต่สังเกตดูทางด้านอิหร่านก็เล่นงานอิสราเอลเพราะฉะนั้นในกรณีเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็ตลอดเวลาอาจจะมีเล่นงานพันธมิตรกาตาร์แต่กาตาร์ซาอุดิอาระเบียถูกถล่มยังไงก็ขอร่วมแจมขอเจรจาเพราะรู้ว่าตัวเองถูกกระทบด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้มันก็ยังพูดง่ายมีการละเมิดนะครับมีการถล่มแต่ทั้งสองฝ่ายยังยืนกรานว่ายังไม่ได้ลบและซึ่งความจริงก็จริงอ่ะคือถ้าลบกันนี่หมายความว่าโอ้โหทางด้านอเมริกาก็จะกับอิสราเอลจะถล่มไอ้ทางด้านของอิหร่านเต็มที่เลยอิหร่านก็จะแลถล่มทางด้านของพันธมิตรเต็มที่เล่นอะไรต่างแต่ตอนนี้เพียงแต่มีการละเมิดตรงที่บอกว่าเฮ้ยอเมริกาบอกว่านี่คุณกำลังจะมายิงฐานนะแต่อเมริกาก็เล่นงานทางด้านอิหร่านแต่อย่างที่เราได้ยินนะต่างคนต่างยังรักษาเรื่องของอะไรครับข้อตกลงหยุดยิงกันอยู่ละเมิดเล็กๆน้อยๆมองข้ามไปเลยครับถามว่าวายก็เพราะว่าทั้งสองฝ่ายถูกพูดง่ายถูกบังคับด้วยอะไรครับความจำเป็นในการหาทางลงแต่ที่มันทำไมถึงรักษาอยู่แต่มีการละเมิดเหมือนกับจะล่างแต่ไม่กล้าลบก็เพราะว่าไอ้ข้อตกลงเนี่ยมันแคบเข้ามาแล้วคุณอย่างมันโปรเกรสนะคุณจะฟังมาร์โกรูเบียพูดเลยมาร์โกรูเบียพูดปั๊บตอนแรกเอ้ยอยู่นิดเดียวเมื่อคืนนี้ก็ออกมาพูดว่าต้องลอยสักพักหนึ่งแต่ไม่นานนะครับมันจะจบแล้วไม่นานเพราะฉะนั้นในกรณีมันก็เกิดอะไรขึ้นครับมันตอนเนี้ยข้อตกลงเนี่ยนะครับมันเริ่ม progress ในแง่นี้คือแบ่งเป็น2 ส่วนอย่างที่เราเคยคุยกันแต่ว่ามันจะมีปัญหาส่วนที่1เรียกว่าเป็น preliminary ก็คือข้อตกลงขั้นต้นเพื่อที่จะนำไปสู่สถานการณ์ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นก็คืออะไรครับจะมีการเปิดช่องแคบโฮมูดนะครับดีนะครับเพื่อแลกกับเรื่องของอะไรครับแลกกับที่อิหร่านจะขอค่าชดเชย120พันล้านคืออิหร่านเนี่ยถูกยึดเงิน 240,000 ล้านคือไอ้เงินที่เขาขายเพราะฉะนั้นอิหร่านบอกว่าจะขอ 120,000 นะครับขณะเดียวกันอเมริกาเขาบอกถ้าอย่างนั้นคุณต้องเปิดช่องแคบโฮมูดนะครับทีนี้อิหร่านก็บอกว่าช่องแคบโฮมูดเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเป็นอธิปไตยของเขาซึ่งตอนนี้ก็ชวนโอมันขอมาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในระยะแรกเนี่ยต้องการที่จะเรียกว่าทำสองเรื่องยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยคือทำให้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มที่จะแล้วว่าลดลงหรือมีการเคลื่อนย้ายน้ำมันนะครับด้วยการที่จะให้ทางด้านอิหร่านเนี่ยเปิดช่องแคบโฮมูดแล้วก็อิหร่านก็จะตอบแทนอิหร่านนะครับในด้านนึงแต่อิหร่านขอ120,000นะครับในตรงนี้แล้วก็อิหร่านขอต่อเฮ้ยเรื่องของอะไรครับเรื่องของข้อเรื่องไอ้อิสราเอลบุกทางด้านของฮามาสต้องจบอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เขาคิดตรงนั้นทีนี้มันก็มีประเด็นปัญหาว่าในข้อตกลงอันนี้อเมริกานะครับต้องการที่จะนะครับพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับ enriched uranium ก็คือพูดง่ายว่าเอนลิกยูเรเนียมเนี่ยคุณจะต้องเอนลิกยูเรเนียมไม่ได้นะครับ ในประเทศคุณนะครับ2ไอ้เอนริชยูเรเนียม60ที่ขึ้นมาถึง60ที่คุณเอนริชอ่ะซึ่งมีจำนวนทั้งหมดได้ประมาณ400กรัมนะครับตีซะว่า800ปอนด์แล้วกันบางแห่งก็900ปอนด์ที่คุณมีอยู่เนี่ยเอามาคืนฉันนะครับเอามาให้ฉันจะได้ทำลายเลยเพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณไม่ได้คิดที่อยากสร้างอาวุธนิวเคลียร์ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับอันเนี้ยส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็มาคุยกันนะครับภายใต้ข้อตกลงอันเนี้ยอาจจะ30วันหรือ60วันก็คือทำให้3-4เรื่องที่อาจารย์บอกนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆเช่นทางด้านอเมริกาบอกว่าให้คุณจะต้องลดเส้นเรื่องขีปนาวุธนะฮะแช่แข็ง2คุณต้องหยุดให้ความช่วยเหลือทั้งด้านของอาวุธและด้านของเงินกับกลุ่มที่เขาเรียกว่า Axis of Resistance ซึ่งประกอบด้วย Hezbollah พวกมิลิเทียซึ่งตอนนี้เริ่มมีบทบาทมิลิเทียที่อยู่ในอิรักนะฮะแล้วก็มิลิเทียที่อยู่ในฉนวนกาซาและฮุตตินะครับอเมริกาเรียกร้องแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านอิหร่านก็เรียกร้องในสิ่งที่ต้องมาคุยมา1คุณหยุดเล่นงานผมและลบถาหยุดมาเล่นงานผมถาวร2คุณจะต้องชดใช้1แซงชั่นทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิโดยตรงกับทางอ้อมต้องเลิก2คุณจะต้องเสียค่าที่ทำลายสงครามเนี่ยทำให้ผมเสียหายค่า reparation และคือได้ 250,000 ที่ตะกี้พูดถึงอ่ะคือได้หมด3กองนี้แล้วก็4นะครับก็คือก็จะมีการเรียกร้องในส่วนนี้เพราะฉะนั้นส่วนเรื่องเกี่ยวกับฟรอสเซนไอ้เรื่องขีปนาวุธไม่ต้องมาพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นเพราะว่าไอ้เรื่องที่มันยากๆหลายอย่างแบ่งเป็น2ตอนแต่ตอนแรกที่มันยังเป็นมหาอยู่ก็คือตรงนี้ครับก็คือ1นะครับไอ้ตอนเปิดไอ้ตัวห้องช่องแผ่วมุดเนี่ยอิหร่านเขาบอกว่าเขาจะเปิดแต่ฟังให้ดีนะครับแต่ขนาดเดียวกันเขาจะคล้ายๆเรียกว่าควบคุมเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้าเขาเปิดโล่งโจ้งในกรณีนี้หมายความว่าเขาจะไม่มีทางแก้เกมได้เลยถ้ามีการละเมิดเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเงินสองสิ่งอันเนี้ยที่ทำให้ยากขึ้นอิหร่านบอกว่าเขาเปิดแต่ว่าช่องแคบนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเนี่ยนะครับพูดง่ายจะต้องมีบทบาทคือพูดง่ายเหมือนกับเป็นอธิปไตยของเขาคือเขาเปิดแต่เขาจะเก็บเงินเขาเรียกว่า shipping service เขาใช้ศัพท์ตัวนี้ซึ่งอันนี้เขาก็ร่วมกับทางโอมันว่าเขาเปิดแต่จะต้องเสีย shipping service ตรงนี้แหละอเมริกาบอกเฮ้ยไม่ได้อันนี้เป็นของอะไรครับของทั่วโลกตัวนี้ไม่ได้แต่อิหร่านยืนการที่ตรงนี้นะครับจะค่อยๆเปิดนะครับแล้วก็บอกให้อเมริกาเนี่ยยกเลิกเรื่องของอะไรครับเรื่องของตัวบล็อกเกตอเมริกาเขาบอกว่าจะยกเลิกบล็อกเกตก็ต่อเมื่อคุณเปิดช่องแคบโฮมูดแต่พระเจ้าโฮมูดอันนี้เป็นของทั่วโลกคุณจะเก็บตัวนี้ไม่ได้ต้องเปิด2ไอ้ที่บอก 120,000 นั่นก็ยังไม่ได้ตกลงกันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นและอีกเรื่องนึงที่ทางด้านของอะไรครับด้านของอิหร่านไอ้ทางด้านเฮสบอลล็อกที่อิสราเอลเล่นงานอเมริกาบอกไม่ได้อยู่ในเรื่องข้อตกลงพรีลิมินารีคือที่นั่นแต่อิหร่านบอกว่ามีคุณวาเลนครับฟังอาจารย์แล้วพอจะจับใจความได้ใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวที่มันอยู่ในพรีลิมินารีซึ่งมันทำให้ตัวที่ยากๆเนี่ยอาจจะหลังจากนั้นคุยกัน30วัน60วันค่อยมาคุณต่อไอ้เรื่องยากๆอันนี้คงใช้เวลาปีแต่เอาตรงที่มันอยู่ในพรีลิมินารี 2-3 เรื่องคือ1เปิดช่องแคบโฮมูดจ่ายเงินให้กับทางด้านนี้กับอีกอันหนึ่งที่ทำให้มันยากขึ้นก็คือการคุมบอกว่าอิสราเอลบอกว่าจะต้องไม่เล่นงานเฮสบอลล็อกตัวนี้ยังตกลงกันไม่ได้ครับได้ก่อนไหมครับเพราะว่าอิสราเอลนะครับอเมริกาก็ไม่ต้องการที่จะแล้วก็เล่นงานทางด้านบีบอิสราเอลมากเกินไปถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยนะครับน่าจะมีข้อตกลงอับราฮัมที่เราเคยคุยกันนะฮะแล้วร่วมกับซาอุดีอาระเบียกับที่ยังไม่ได้ทำกับทางด้านของกาตาร์ที่ยังไม่ได้ทำแต่บาเลนกับยูไนเต็ดอาหรับทำแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทางด้านซาอุดิอาระเบียบอกว่า ตราบใดนะฮะที่คุณยังไม่ยอมรับ2รัฐเป็นไปไม่ได้นะครับรัฐบาลอิสราเอลก็ไม่ยอมรับ2รัฐเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่มันยังไม่จบสักทีคือมันมาถึงขั้นบอกว่าตกลงจะเปิดอิหร่านบอกว่าเปิดครับแต่เปิดในลักษณะที่จะต้องมีการเก็บนะครับตัวที่เขาเรียกว่าใช้คำว่า shipping service หรืออะไรเนี่ยนะฮะขึ้นมาและยังชวนโอมันเข้ามาด้วยนะครับแล้วค่อยๆเปิดกับไอ้ตัวที่2ก็คือไอ้ค่า120ซึ่งอันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ส่วนนึงตกลงไม่ได้เพราะกลุ่มขวาจัดอเมริกาบอกว่าการที่คุณยอมอิหร่านแบบเนี้ยนะครับในกรณีนี้เท่ากับว่าเหมือนกับคุณน่ะไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยกับแย่ลงด้วยซ้ำทำให้อิหร่านกลับมามีพลังอำนาจและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทางด้านที่อิหร่านทางอเมริกาบอกว่าในข้อตกลงอันนี้จะต้องมีเอนริชยูเรเนียมคุณจะต้องเอามาคืนผมไอ้ไม่ใช่เอามาคืนแต่ทางอิหร่านนะครับพูดแนวนองว่าจะอะไรครับไดรูทหลังจากนั้นบอกว่าจะทำให้กับพันธมิตรส่งมอบให้กับพันธมิตรคือรัสเซียกับทางด้านจีนแต่ว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านกลับบอกว่ายังไงเรื่องนี้เป็นของอิหร่านเพราะฉะนั้นภายในอิหร่านเองจะสังเกตดูมีท่าทีที่มันมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเข้าใจสถานการณ์ว่ามัน progress จริงครับมีการบ่อนกันมาเป็น2อันแต่ไอ้ทัวที่เป็นตัว 3-4 ตัวเนี่ยมันยังตกลงกันได้ไม่ได้ตกลงพิริมันนี่ดิเอาเรื่องของอะไรครับเรื่องของเอนริชยูเรเนียมอยู่ในนี่หรือเปล่าอเมริกาบอกว่าอยู่อิหร่านบอกว่าไปคุยกันตอนหลังนะครับ2เอนริชยูเรเนียมตัวเนี้ยจะคืนน่ะนะครับทางด้านอิหร่านบอกว่าคุยกันเรื่องนี้คุยกันทีหลังหรือมีการนองว่าเฮ้ยจะเอาไปให้ประเทศที่3นะครับแต่ไม่ใช่ให้กับอเมริกากับไอ้เรื่องเปิดตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเปิดแต่เปิดแบบไหนอิหร่านขอมีสิทธิ์ในการเก็บแล้วก็ค่อยๆเปิดอเมริกาขอเงินตรงนี้เป็นปัญหานี่คือเหตุผลที่ทำไมมันยังหยุดลบเพราะว่า progress มันสูงขึ้นนะครับแต่ขนาดเดียวยังไม่จบสักทีวะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจเพราะแต่น้ำมันสังเกตดูนะก็ไม่ได้ขึ้นไปโอ้ย120-130มันอยู่ยุด90กว่าตอนคือคนก็มีความรู้สึกเอ๊ะมันดีขึ้นแต่ก็มีความรู้สึกเอ๊ะชักไม่เคยแถมยังทําวันดีคืนดีก็จะขู่ต่อเฮ้ยนะครับจะเล่นอันนี้คือสถานการณ์คุณวาเลนครับในฐานะ คุณก็ติดตามเรื่องนี้มันจะจบยังไง
1: คือเดายากเลยครับอาจารย์เพราะว่าแม้แต่ในอเมริกาเองเนี่ยนะครับการเมืองเขาก็ยังแบ่งออกเป็น2ชุดความคิดนะครับชุดหนึ่งก็คิดว่าทรัมป์ป่วยที่กลับไปกลับมาบางคนก็มองว่านี่เป็นกลยุทธ์ของทรัมป์ในการวันหนึ่งจะตกลงอีกวันหนึ่งขู่จะบอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเลยไม่มีใครรู้ทิศทางที่แน่นอนแล้วก็มองว่ามันเป็นการmanipulateเป็นการปั่นราคาหุ้นแล้วก็ราคาน้ำมันซึ่งในทุกๆครั้งที่ออกมาพูดแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีคนได้ประโยชน์จากการฟันกำไรของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยครับไม่ต่างอะไรไปจากinsiders trading อย่างนั้นเลยครับอาจารย
0: ์เอาละครับเรามาดูนิดหนึ่งคุณว่าสถานการณ์ที่คุณติดตามมาตลอดเนี่ยอเมริกามีการลดเรื่องอะไรพวกไงมีการอ่อนตัวลงไหมพูดง่ายในการอะไรครับยอมมากขึ้นแล้วใช่ไหมฮะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงขนาดว่าภายในประเทศเริ่มนะครับพวกขวาจัดนะฮะก็จะมีเริ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถามเลยครับว่าอเมริกาบอกให้ลบกันใหม่เว้ยจะเกิดอะไรขึ้นพอลบกันใหม่เนี่ยอเมริการู้เลยครับว่า 1. ถ้าจะเล่นงานอิหร่านเต็มที่ต้องส่งกองกำลังลงดินนะครับหรือชั่วคราวแต่นั่นหมายความว่าคนอเมริกันมีโอกาสตายกันเยอะขึ้นทำไหมครับอันนี้ต้องคิดไม่เคยกล้าทำแล้วครับและถอยคุณลงดินก็เหมือนอิรักอะนะครับทางด้านของเฮสโบลอกเกือบ 200,000 คนคุณเล่นงานเขานะครับคุณเล่นงานเขาได้ทั้งหมดไหมเป็นไปไม่ได้คุณต้องอยู่ตลอดอ่ะอันนี้คือต้นทุนที่ทรัมป์ไม่กล้าทำสองนี่คือเหตุผลที่อิหร่านรู้เลยสองถ้าลบกันสิ่งที่อิหร่านเตือนไอ้เส้นทางน้ำมันที่ยังเหลืออีก10ล้านบาร์เรลของอะไรครับซาอุดิอาระเบียกับอยู่ในเส้นอาหรับที่ผ่านทางอีสต์เวสต์ไพร์ผ่านทางอะไรครับผ่านทางด้านทะเลแดงอาจจะโดนด้วยราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดนี่คือต้นทุนที่ทรัมป์ต้องคิดนึกภาพไว้และอันที่3เขาเล่นงาน กลุ่มประเทศพันธมิตรกาตาร์

0: ของอเมริกานะฮะพันธมิตรอเมริกากาตาร์ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตแล้วก็ทางด้านนี้เล่นอะไรครับไม่ใช่เรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สอย่างเดียวอ่ะเรื่องท่องเที่ยวซึ่งสามสี่ประเทศเนี้ยร่วมอะไรครับถึงต้องขอร่วมบอกอเมริกามาขอพอฉันด่วนนี้กล้าเล่นไหมเพราะนี่คือเหตุผลที่มันมีการละเมิดนะต่างฝ่ายต่างละเมิดอิหร่านเองก็ต้องยอมรับว่ารายได้หายไปเยอะเลยนะครับนะครับเรื่องของแรงกดดันทางเศรษฐกิจนับวันสูงขึ้นทุกทีเลยที่เราเคยพูดถึงเงินเฟ้อ 40-50% GDP ติดลบ 10% จำนวนคนว่างงานสูงขึ้นมันก็แรงกดดันเพียงแต่ว่าทางอิหร่านนะครับก็มีความรู้สึกว่าเขายังมีอำนาจต่อรองเพราะอะไรครับเรียกร้องเขาเรียกร้องเพิ่มขึ้นมาพอสมควรจนทั้งเกิดเป็นพรีดิมินารีซึ่งอเมริกายอมเพราะในความรู้สึกนะครับว่าสถานการณ์ยังลบไม่ได้นะครับหรืออย่างเก่งที่สุดเล่นปุ๊บแต่ต้องจบเร็วเพราะถ้าไม่อย่างนั้นสถานการณ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็แล้วมันจะนำไปสู่การล่าช้าในการเจรจาและค่อยๆลดไอ้แรงกดดันของช่องแคบที่มันยังห่างกันอยู่นะครับเรื่องหนึ่งคืออิหร่านคงจะต้องการที่จะมีอำนาจต่อรองจะมีเป็นหลักประกันอันหนึ่งว่าคุมตัวนี้อยู่แต่ให้ผ่านได้แล้วก็แลกกับเงินอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดนะครับจะเปิดโล่งโจ้งเป็นไปไม่ได้แต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็จะคุมไอ้บล็อกเขตตัวนี้อยู่เพื่อว่าถ้าคุณอ่ะอีกหน่อยมันเบี้ยวตัวบล็อกเขตได้อยู่ต่างคนต่างคุมแต่ขณะเดียวกันมีการเจรจาผ่อนปรนให้เรือเดินผ่านได้ในระดับหนึ่งภายใต้แรงกดดันที่ยังมีความเขาเรียกตึงเครียดกันอยู่ครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตเป็นพรีลิมินารีและในช่วงนี้เป็น30วันและ60วันเป็น confidence building แล้วหลังจากนั้นน่ะข้าแหกว่าโอเคแต่ตลอดเวลา confidence building อย่าไปแปลกใจเลยอาจจะมีการละเมิดบ้างแต่เรือก็จะมีการผ่านมากขึ้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกนะครับในภาวะที่เรากำลังดูว่าทั้ง2ฝ่ายถูกจำเป็นแต่ว่าจะทำให้พวกเราตื่นเต้นคือมันรู้สึกเดี๋ยวก็จะขึ้นมาได้แต่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างกลัวเหลือเกินว่าถ้าลงเล่นงานมันโดนเล่นงานหนักทั้งคู่มันถึงลดลงไปมาถึงตอนนี้ลดลงไปพอสมควรแล้วครับในเรื่องของแก๊ปทีนี้แล้วก็มาลูคอนเทนเนอร์แต่เรื่องใหญ่เป็นปีไอ้ที่มาคุยเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่เราคุยกันอยู่นะเป็นปีแต่สิ่งที่สิ่งก็เจอเลยครับ
1: มันก็40กว่าปีแล้วถูกไหมครับอาจารย์มันไม่มีคำว่าจบอยู่แล้วอะฮะมันมีคนละระบบคนละเรจิม
0: ครับแต่สิ่งเนี้ยพวกขวาจัดเขาบอกว่าสิ่งที่ทำอะคุณไปเล่นงานโอบามาคุยกันเรื่องนี้โอบามาประสบความสำเร็จใช้เวลา2ปีคุณกำลังเล่นงานและเล่นงานว่าตอนจบสิ่งที่คุณทำน่ะก็คือข้อตกลงแบบเดียวที่โอบามาทำเลยอ่ะก็คือยอมเขาว่าในลักษณะหนึ่งเพียงแต่ว่าจะกี่ปีกี่ปีเพราะฉะนั้นพวกขวานจับตอนนี้มันถึงไม่พอใจนะครับในส่วนนี้และอย่าลืมตัวที่เป็นหนามยอกสิ่งที่เราคุยอยู่อิสราเอลไม่ยอมร่วมด้วยแล้วก่อนครับผมจะถล่มอะไรครับเลบานอนครับนะครับในส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นยกเว้นว่าเขาจะถล่มจนทั้งยึดเนื้อที่10กิโลแล้วก็ไล่คนอะไรพวกนี้ได้ออกซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่จบเพราะตัวนี้ก็เป็นตัวแปลกตัวหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์มันยังรู้สึกคาราคาซังอยู่ครับ
1: ครับก็คือลากยาวสุดนะครับอาจารย์สรุปแล้วคือทั้งปีนี้เราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนตลอดเวลาเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันแล้วเศรษฐกิจอย่างเราที่ยังต้องพึ่งน้ำมันอยู่เนี่ยหรือพลังงานอยู่เนี่ยจะบริหารยังไงอะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ลากยาวครับไอ้ตัวที่เป็นผลิตน้ำมันนี่จะจบครับและตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดราคาน้ำมันเพราะหน้านี้ผมคิดว่าตัวนี้ไม่ได้ส่วนไอ้ที่ลากยาวจะไม่เกี่ยวกับราคาน้ำมันแล้วครับ
1: ไม่
0: เกี่ยวครับก็คือมาแก้ไอ้ตรงที่ช่องแคบค่อยๆเปิดส่วนไอ้ตัวผลิตน้ำมันลากยาวไม่เกี่ยวน้ำมันแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่นี้สถานการณ์ของโลกเรื่องน้ำมันนะครับอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคาดนะครับเพราะว่าดูตรงนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังถูกบีบขากันเพราะถ้าเราแยกไอ้ตัวเงื่อนไขต่างๆดูเนี่ยเราพอจะเห็นว่ามันมีความ progress นะครับฟังดูในข่าวเอ๊ะ progress อะไรว่าโลกอะไรแต่ถ้าอาจารย์แยกเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงคุณจะเห็นว่าไอ้จากที่มันห่างๆเนี่ยมันลดลงไปมันเป็น2 phase หนึ่งเพื่อให้ราคาน้ำมันเนี่ยอย่าไปก็คือพอที่จะเปิดแต่ไม่อย่าเปิดโล่งโจ้งค่อยแล้วก็คุมกันไปคุมกันมาอะไรตรงนองนี่และนี่เองครับที่มันมีข่าวว่าเฮ้ยนาโต้จำได้ไหมที่เราคุยจะมาช่วยตรงไหนช่วยเฟสนี้ไง ช่วยเฟดที่ค่อยๆคุมเรือที่จะผ่านช่องแคบโฮมูดโดยไม่ได้เข้าลุ่มลบในความหมายแต่ว่าถ้านาโต้จะช่วยนะจริงๆก็ไม่ต้องนาโต้ฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยก็พร้อมจะมาช่วยด้านนี้อยู่แล้วนะครับในความหมายนี่คือไม่ได้ลุ่มลบเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของราคาน้ำมันอาจารย์คิดว่ามันไม่น่าตื่นเต้นแต่ผมอาจจะพลาดก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะบอกว่า 100%เกิด2-2ลบแต่รู้ว่าทั้ง2ฝ่ายกำลังอยู่ในฐานะลำบากเหลือเกินเพราะลบต่อเนี่ยเรื่องมันกระทบกับทั้ง2ประเทศอย่างรุนแรงเพียงแต่อิหร่านตอนนี้อำนาจสูงขึ้นเพราะรู้ว่าอเมริกากำลังถูกบีบถึงเรียกร้องอะไรที่มากกว่าเดิมนะครับอย่างที่มากกว่าเดิมหลายๆเรื่องนะแต่อย่างน้อยที่สุดอเมริกาก็มีการผ่อนปลนเพราะพรีดิมินาลีเนี่ยเป็นตัวที่อธิบายถึง progress แต่มันยังมีจุดที่เราคุยที่กันอยู่ที่ตรงนี้วันผมคิดว่าคงจะเรียกว่าในที่สุดต้องมีทางลงแต่ตัวระยะยาวไม่จบครับ
1: ไม่จบอาจารย์ครับอิสราเอลขอโทษครับอิหร่านกับโอมานมีสิทธิ์ในการที่จะจัดการช่องแคบฮอร์มูซไหมครับหรือว่าต้องเป็นหน้าน้ำสากล
0: ไม่มีสิทธิ์ครับอาจารย์อธิบายกฎหมายระหว่างประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับตอนแรกสมัครเป็นสมาชิกอันโครสอันโครสก็คือ Law of the Sea 1982นะครับในอันโครส
1: UN Convention on Law of the Sea ใช่ไหมครับ UNCLOS อันโครสครับ
0: ครับกับ1982เพราะฉะนั้นมัน982แต่อิหร่านไม่ได้มีการให้สัตยาบันเพราะฉะนั้นถือว่าไม่เป็นพอไม่สัตยาบันนั้นในด้านอันโครสเนี่ยมันมีสิ่งที่2ตัวตัวหนึ่งเขาเรียก innocent passage เก็บอันหนึ่ง transit passage ในเรื่องของ transit passage ในหมายความว่าคุณจะเป็นเจ้าของไอ้ตรงนี้มัน transit passage ในหมายความว่าในช่องแคบทุกแห่งเนี่ยประเทศต่างๆสามารถเดินเรือได้โดยปลอดภัยเป็นคำว่า freedom navigation แต่ทั้งแรกอิหร่านไปยกอีกเนื้อหาหนึ่ง innocent passage innocent passage ในหมายความว่าไอ้ตัว12ไมล์ทะเลนะครับถ้าหากเรือที่เดินผ่านโดยไม่มีพยันตรายต้องให้ผ่านได้แต่การที่บอกไม่มีอันตรายเป็นดุลยพินิจของเจ้าของฝั่งอิหร่านใช้ตัวเนี้ยเป็นดุลยพินิจนะครับและตัวเนี้ยที่อิหร่านเป็นตัวอ้างว่าเฮ้ยเขาจะเก็บไอ้เรื่องของอะไรครับเพราะเวลาที่คุณผ่านเนี่ยต้องผ่านในตัว territory ของเขาเพราะว่าไอ้ตัวที่ผ่านนึกออกว่ามันที่แคบที่สุดมัน22ไมล์แต่ว่าตัวที่เหลือผ่านยังไงต้องไปกระทบกับไอ้ตัวเส้นทาง12ไมล์ของเขาอิหร่านอ้างตัวนี้แต่พูดง่ายประเทศทั่วโลกเขาไม่ยอมรับหรอกครับเพราะว่าเรื่องช่องแคบทุกแห่งในโลกจะต้องเป็น freedom of navigation ตาม uncross เพราะว่าเป็นเรื่องของ transit ที่ตรงนี้แม้กระทั่งมาละกาที่เราคุยถึงเพราะในแง่กฎหมายระหว่างประเทศแต่อิหร่านเขาอ้างกฎหมายของเขาอีกตัวนึงนะครับก็คือเรื่องของไอ้ตัวเขาเรียกว่า innocent passage ตีความว่าเขามีสิทธิ์นะครับทั้งที่ innocent passage เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องให้ผ่านถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานแต่เป็นดุลยพินิจของเจ้าของไอ้ตัว territorial อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นพูดง่ายทั้งอเมริกาทั้งทั่วโลกไม่ยอมรับว่าอันนี้คือเพราะว่าอันนี้เป็นลอร์ดเลยและลอร์ดซีอิหร่านบอกว่าผมไม่ได้ ratification คือไม่ได้ให้สัญญาแต่ลอร์ดซีมันกลายเป็น customary คือไม่ใช่เป็นสนธิสัญญาเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นไปตามเขาเรียกว่าประเพณีแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามมีผลบังคับกับทั่วประเทศทั่วโลกครับ
1: แล้วเรื่องสมรรถนะยูเรเนียมล่ะครับ
0: อะไรนะ
1: สมรรถนะของยูเรเนียมล่ะครับที่อิหร่านก็บอกว่ายังไงก็จะสงวนสิทธิ์ตรงนี้ไว
0: ้อันนี้นะครับกฎหมายอิหร่านถ้าอ้างกฎหมายอิหร่านนั้นเป็นสมาชิกของ non proliferation nuclear คือแผ่1/9ทุกประเทศที่อยู่ในนี้จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้สำคัญแต่สามารถเอนลิชยูเรเนียมได้ในลักษณะที่เป็นเขาเรียกซีวิลเพราะฉะนั้นในกรณีอิหร่านก็อ้างตัวนี้ว่าเขาเป็นสมาชิกแล้วก็มีสิทธิอธิปไตยในการผลิตตราบเท่าที่ไม่ได้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ทางด้านอิสราเอลกับอเมริกาก็ตีความว่าคุณนะครับไอตัวที่เอนลิชยูเรเนียมถึง90คุณขึ้นมาถึง60มันใกล้90แล้วนะครับข้อตกลง6ฝ่ายที่เคยทำเนี่ยคุณได้ 3.67 นี่ขึ้นมา60อิหร่านบอกว่าตอนตกลง 3.67 อเมริกาถอนออกคุณเบี้ยวผมก็เบี้ยวตามแต่ผมทำที่60เพราะนั่นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาบอกว่าให้ตกลงเขาเป็นสมาชิกเพราะนั่นอ้างอยู่ตลอดเวลาผมไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นก็ทำ 3.60 ยังไม่ถึง90นะแต่อเมริกากับทางด้านคุณไม่ถึง90มันแสดง intention ของคุณอ่ะเพราะอีกยกเดียวต้องเอามาคืนเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่กฎหมายทางด้านนี้ก็ว่าเขาอธิปไตยไงเอากฎหมายตัวไหนครับอ้างกฎหมาย non nuclear proliferation ครับอันนี้คือทำความเข้าใจที่ตรงนี
1: ้ครับ ได้คุยกันต่อสัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพัฒน์วัฒน์นะครับวันนี้เราสองคนนะครับผมวารินอาจารย์สมชายและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักพาฒน์วิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด Brainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบ Real Time เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

ากาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: สวัสดีค่ะสุขสิ้นเดือนนะคะมาเจอกันวันนี้ศุกร์29พฤษภาคมนะคะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และวันนี้กับคุณนกกมลชนกทีฆกุลค่ะคุณนกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะพอดีวันนี้อาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกติดภารกิจเนาะก็เลยสองสาวรับหน้าที่นะคะมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเราค่ะในวันนี้กันรวมถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงหยุดยาวบ้างนะคะไม่รู้จะเรียกหยุดยาวหรือยาวมากดีเพราะว่าอาทิตย์หน้าหลายคนตัดสินใจลางานด้วยจะได้แบบโอ้โหหยุดที4-5วันไปเลยนะคะคุณนก
4: ใช่แต่ว่าในช่วงหยุดยาวมันก็เป็นช่วงปลายเดือนเนาะใช่ไห
3: ม
4: เงินเดือนออกแล้วก็อาจจะต้องแบบจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าหลายๆคนก็มองหาตัวช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็รอเรื่องของการกระตุ้นจากภาครัฐเพื่อจะเพิ่มยอดขายในช่วงกลางปีซึ่งวันนี้เราก็มีทั้งเรื่องของมาตรการช่วยเหลือประชาชนการสนับสนุนผู้ค้าแล้วก็เรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอาหารที่อาจจะได้อานิสงส์จากเรื่องของการปลดล็อกเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเน
3: าะแต่เรื่องวันนี้ใช่ไหมคะค่ะทั้งสัปดาห์ก็น่าจะเจอแต่ข่าวไทยช่วยไทยพลัสนะก็รีบไปลงทะเบียนกันอย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่าสิทธิ์ที่เหลือตอนนี้ที่ทั้งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยสิทธิ์ยังเหลืออีก4 ล้านสิทธิ์อ่ะมันเยอะไปไหมนะก็ เขาเปิดประมาณ30 ล้านสิทธิ์อะเนาะแต่ว่าสิทธิ์คงเหลือหน้าเว็บไซต์ตอนนี้เลยเนี่ย4,500,000กว่าสิทธิ์นะคะแล้วจะให้ลงทะเบียนถึง4 ทุ่มเท่านั้นเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ลงทะเบียนง่ายๆเลยถ้าเกิดใครเคยใช้แคมเปญนี้มาแล้วนะก็แค่กดผ่านแอปเป๋าตังค์แต่ถ้าใครยังไม่เคยก็อาจจะมีสมัครเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนะคะคุณนกจัดหรือยัง
4: เอาจริงๆนะนกจัดตั้งแต่วันแรกเลย6 โมงอ่ะคือจำได้เลย คือจำได้เลยว่าคือกลับมาจากต่างประเทศพอดีแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศใช่ไหมคะ6 โมงแล้วโอ้เรายังไม่ได้นอนแล้วโอเคก็กดแต่ช่วงนั้นแบบเราก็ใจว่าช่วง6 โมงหลายๆคนก็อาจจะตื่นพร้อมกันเนาะเพราะว่ากลัวเนาะกลัวว่าเวลาเราลงทะเบียนอะไรแบบเนี้ยมันจะชอบแบบระบบล่
3: ม
4: แต่มันก็ออกจะหน่วงนิดนึงนะแต่ว่าก็ลงได้ช่วง6 โมงครึ่ง6 โมงครึ่งถึง7 โมงอ่ะก็โฟลว์สบายได้
3: แล้วก็มันก็ขึ้นมาเลยใช่ไหมว่าได้รับส
4: ิทธิ์ใช
3: ่แต่เหลือ4ล้านสิทธิ์นี่ยังไงดีล่ะทางปลัดกระทรวงการคลังคุณนวรนแสงสนิทยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการขยายเวลาการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกเพราะเขาบอกว่า5 วันนี่ก็ดูเหมาะสมแล้วเพียงพอแล้วสำหรับระบบการตรวจสอบสิทธิ์นะคะเพราะจะต้องทำงานหลังบ้านกันอีกเดี๋ยวจะใช้เวลาประมาณ3 วันเนี่ยในการจัดการแก้ไขปัญหาข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จะให้เริ่มใช้จริงๆ1 มิถุนายนให้ฉันว่าเว็บไซต์เขารอบนี้ดูรู้เรื่องดีนะหมายถึงมีอินโฟกราฟิกมีภาพมีไทม์ไลน์อะไรต่างๆชัดเจนนะคะ ก็1มิถุนายนจะให้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยถึง5ทุ่มของทุกวันใช้ได้กับร้านค้าร้านอาหารต่างๆแต่ว่าถ้าจะสั่ง delivery นะคะสั่งส่งอาหารมาที่บ้านเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะได้6โมงถึง3ทุ่มของทุกวันแล้วก็จะได้รับวงเงินกันเดือนละ 1,000 บาทใช่ไหมรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการก็คือไปสิ้นสุดเอา30กันยายนนะคะตอน5ทุ่มแต่หลายๆรอบที่ผ่านมาเราก็มักจะใช้กันหมดก่อนอยู่แล้วแหละ
4: ก็ที่บอกว่าเอ๊ะแล้วส่วนที่เหลือสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยจะเอาไปยังไงจะยังไงต่อเนี่ยก็มีฝั่งของทางโฆษกกระทรวงการคลังเนาะคุณวินิจวิเศษสวรรค์ก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยหลังจากการปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่นๆเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ก็คือ60 40เนี่ยนะคะเป็นแค่โครงการนึงเท่านั้นซึ่งรัฐเองก็ยังมีหลายโครงการที่ก็จะทยอยออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการช่วยชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กๆของกระทรวงคมนาคมซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคมนี้แหละก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเนาะว่าจะมีโครงการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงแต่ว่าก็คาดว่าจะเข้าคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินจากพรก.เงินกู้400 ล้านบาทซึ่งก็อาจจะมีการประชุมกันเร็วๆนี้ด้วย
3: ค่ะอันนี้จริงเลยนะเรื่องพลังงานต้องช่วยกันมากกว่านี้แล้วเพราะว่ายังไม่มีแนวโน้มที่ราคาพลังงานจะลงเลยใช่ไหมคะสงครามก็ยังไม่จบเนาะก็ถ้าผู้ประกอบการจะภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มากขึ้นก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็ถ้าเนี่ยมาโหมกระแสกันในช่วงไทยช่วยไทย plus 4-5 เดือนนี้ก็ดีเลยอ่ะมาอีกหนึ่งเจ้าใหญ่ก็คือ Grab นะคะแน่นอนว่าเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็จะเริ่มใช้กันได้15มิถุนายนที่บอกไปแต่ Grab ก็มีนโยบายแล้วที่จะช่วยหั่นค่า GP เหลือ 9% ค่ะทางคุณจันสุดาธนานิตยอุดมนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทยบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารก็เผชิญกับความท้าทายหลายด้านเลยอย่างเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานเนาะอันนั้นฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งซัพพลายที่เข้าร้านอาหารของแพงขึ้นละอีกฝั่งนึงเหมือนกันสภาพเศรษฐกิจซบเซาคนไม่กล้าใช้จ่ายก็ไม่มาซื้ออาหารที่ร้านอาหารอีกกำลังซื้อลดลงก็คือโดน2ด้านเลยนะคะโอ้ผู้ประกอบการร้านอาหารลำบากมากดังนั้นการที่มีโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ก็ถือเป็นจังหวะสำคัญค่ะที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงกลางปีนะคะ Grab ก็จะมีนโยบายที่ให้ค่าคอมมิชชั่นลดลงเหลือเพียง 9% แล้วก็จะมีแพ็คเกจต่างๆให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่าน Grab Food ด้วยคือว่าร้านอาหารน่ะเขาต้องเลือกว่าเขาจะไปร่วมกับแพลตฟอร์มอาหาร Delivery เจ้าไหนนะคะ Grab ก็เป็นเจ้าใหญ่ด้วยแล้วแหละนะคือเขามีอีกอันนึงก็คือแคมเปญ Grab Food X ไทยช่วยไทย Plus 60 40เนี่ยก็จะลดค่าคอมเหลือ 9% นะคะสำหรับร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการในวันที่10มิถุนายนแล้วจะมีแคมเปญดันยอดขายให้โค้ดส่วนลดร้านอาหารอีก 20,000 บาทต่อร้านแล้วก็จะอัดฉีดสินเชื่อเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับร้านอาหารด้วยวงเงินตั้งแต่ 2,500 บาทสูงสุดถึง2ล้านบาทอันนี้เป็นสินเชื่อเงินสดเลยค่ะส่วนผู้บริโภคอย่างเราก็จะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะก็จะมีโปรโมชั่นส่งฟรี5กิโลเมตรเป็นต้นนะคะมีส่วนลดพิเศษต่างๆมีเครดิตการโฆษณาผ่าน Grab Ad แล้วก็ร้านที่ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษบนแอป Grab Merchant จะใช้โปรโมชั่นต่างๆได้ที่จะช่วยดันการมองเห็นของร้านค้าบนแพลตฟอร์มได้ก็จัดมาแพ็คใหญ่มากนะคะก็โปรโมทกันยกใหญ่เลยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะที่เห็นผ่านหน้าข่าวกันนะ
4: แต่ว่ามันก็ เราก็จะเห็นเนาะว่าหลังจากที่พอแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดินหน้าเนาะเริ่มเดินหน้าก็มีการใช้เงินจากพรบ.เงินกู้ใช่ไหมภาคเอกชนหลายๆรายเนี่ยก็เร่งออกมาสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อที่จะรับเม็ดเงินจากโครงการนี้มากขึ้นแต่ว่าถ้าในฝั่งของรัฐเองเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนมากไม่ได้เห็นแค่การกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่ว่าทางพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็มีการเดินหน้าต่อยอดพวกโครงการไทยช่วยไทยเพื่อที่จะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้ก็เตรียมนะคะต่อยอดความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยคือก็เขาก็มองแหละว่าก็ไม่ได้ละเลยในการที่จะดูแลผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการชุมชนรายย่อย SME ทั่วประเทศนะคะก็เราก็ต้องยอมรับเนาะว่าผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองเนาะของระบบเศรษฐกิจไทยให้มันก้าวหน้าขึ้นไปในระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยเป็นเขาชื่อว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็อีก2แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มของบ้านเรานะคะเป็นเขาเรียกว่าสายเลือดไทยก็ว่าได้นะคะก็มี Thailand Postmart แล้วก็มี Next Gen Commerce ก็จะเอาสินค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเนาะแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากเนาะเราก็ใช้จ่ายกันในออนไลน์อยู่แล้วนะคะเขาก็เลยมองเห็นช่องทางตรงนี้เพราะว่าก็จะอาจจะได้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการนะคะเข้าถึงแบบช่องทางการค้าใหม่ๆแล้วที่สำคัญก็คือรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยก็อยากจะยกระดับตรงนี้เนาะไฮไลท์ที่สะท้อนตัวตนเขาบอกว่าที่มันสะท้อนตัวตนโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยก็คือ Thailand Postmart กับ Next Gen Commerce เนี่ยเขาก็เหมือนกันยอมหันรายได้หลักแล้วก็กำไรขั้นต้นของแพลตฟอร์มก็คือไม่เก็บค่าธรรมเนียมก็คือ GP ตลอดโครงการนะคะเราก็เลยทำได้เห็นว่าอ๋อมันก็มีเป้าประสงค์หลักของโครงการก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็รัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์เองก็สนับสนุนพวกคูปองส่วนลดให้100บาทรวมประมาณ 500,000 ใบแล้วก็ค่าขนส่งฟรีให้กับคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือผู้ประกอบการรายย่อยชุมชน SME นะคะเพราะว่าก็ต้องไปช่วยลดต้นทุนให้เขาแหละลดต้นทุนแล้วก็ต้องทำยังไงให้เขาได้มีกำไรที่เป็นรูปธรรมนะคะ
3: ก็มีหลายรูปแบบนะที่ขยายมากขึ้นมาเข้าร่วมโครงการนี้นี่แหละมันคือสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือความต่อเนื่องของนโยบายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนมาอาจจะเติมชื่อห้อยท้าย plus อะไรบ้างก็เนี่ยแต่มันก็ทำให้ประชาชนไม่สับสนแล้วก็พอทำไปแต่ละรอบมันก็ขยายความร่วมมือไปเรื่อยๆเนาะอีกหนึ่งกระทรวงคุณนกที่อาจจะไม่ได้พูดถึงกันก็คือกระทรวงคมนาคมอันนี้เอาไปติดเวลาขึ้นรถขึ้นราได้นะคะจริงๆหลายรูปแบบเลยเขาก็พยายามโปรโมทอยู่นะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นตุ๊กตุ๊กแท็กซี่รถตู้รถสองแถวรถเมย์นะคะรถเมย์ก็จะเป็นเมย์ร้อนเมย์แอร์ก็ได้หมดค่ะแต่ว่าที่พูดไปเนี่ยอย่างแท็กซี่ก็ต้องเป็นผู้ประกอบการที่เขาลงทะเบียนกับทางถุงเงินด้วยนะเพราะว่าเราอ่ะเปิดแอปเป๋าตังค์ให้พี่แท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ต้องเปิดแอปถุงเงินแล้วก็สแกนผ่านกันเนี่ยอ่ะมันก็จะตัดเงินก็คือรัฐจ่าย60เราจ่าย40นะคะก็อย่าลืมว่าจริงๆใช้กับขนส่งสาธารณะด้วยเช่นเดียวกันแล้วอันนี้ช่วยได้ตรงๆเลยแหละเพราะว่ามันเจอกับผลกระทบวิกฤตพลังงานพอดีนะคะราคาน้ำมันแพงดังนั้นเราก็อาจจะใช้ขนส่งสาธารณะสะดวกกว่าแถมได้รัฐช่วยออกเงินด้วยนะคะซึ่ง รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันก็โอ้โหค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าอย่างแท็กซี่ก็ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายรถตู้รถสองแถวต้องมีใบอนุญาตขับรถท.1ถึงท.4ก็เป็นเชิงเทคนิคของเขาอะนะซึ่งก็มีลงทะเบียนมาแล้วพอสมควรค่ะถ้ามาดูตัวเลขการลงทะเบียนของกิจการขนส่งสาธารณะประมาณ 1,900 รายส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพนี้แหละถ้าจะก่อนจะจ่ายเงินก่อนจะไปไหนก็ลองถามนะคะถามกระเป๋ารถเมย์ถามพี่แท็กซี่ก่อนก็ได้นะคะว่ารับไทยช่วยไทยไหมนะจะได้ผ่อนผันกันไปได้ค่ะส่วนตัวเลขร้านอื่นๆกันอีกสักนิดก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนล้านกว่ารายนะคะร้านอาหารเครื่องดื่มแน่นอนมากที่สุด 580,000 รายรองลงมาก็เป็นร้านทั่วไปมีร้านธงฟ้า 160,000 รายร้านโอท็อป 10,000 รายแล้วก็กิจการขนส่งสาธารณะอีกกว่า 1,900 รายค่ะส่วนฝากของผู้ที่ลงทะเบียนจะใช้โครงการนะคุณนก อยู่ Gen Y มั้ยคุณนกเจนอะไรละเราต้อง Gen Y กันสิใช่ไหม
4: เราต้อง Gen Y ค่ะ Gen Y Gen Y
3: กลาง Gen Y กันนี่แหละหากจำแนกตามช่วงอายุ Gen Y เรานี่แหละค่ะลงทะเบียนกันมากที่สุดเลยก็คือกลุ่มอายุ 31-45 ปีนะคะลงทะเบียนมากที่สุด 8,200,000 รายรองลงมาเป็นเจนเหนือเราขึ้นไปอ่ะเจน X ลงทะเบียนกัน 7,200,000 รายก็เป็นวัยที่ต้องใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวเนาะเราก็ต้องรีบลงทะเบียนให้ทันแล้วก็น้องๆก็เยอะนะ 21-30 ปีเรียกว่าเป็นเจนไว้ตอนปลายเจน Z ก็ได้เนี่ยแบบเป็นแบบ first jobber นะคะที่เพิ่งทำงานหาเลี้ยงชีพกันก็ลงทะเบียนถึง 4,700,000 รายเลยอันนี้ตัวเลขคร่าวๆนะคะที่ยังไม่ปิดซะทีเดียวเดี๋ยวก็รอดู4ทุ่มคืนนี้แล้วก็คงจะมีการสรุปตัวเลขทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: ก็เราก็พอเราคุยกันมาเราก็จะเห็นเนาะว่าก็ได้รับความสนใจอยู่นะเพราะว่าเอาตรงๆดิฉันก็สนใจแหละแล้วก็นั่งรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงจากสนามบินสุวรรณภูมิมาดิฉันก็แบบแอบเห็นคนข้างๆลงทะเบียนเหมือนกันก็เข้าใจว่าประชาชนก็ใช่ก็ให้ความสนใจเนาะแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยในมุมของความสนใจของประชาชนก็อีกมุมนึงแต่ว่ามันก็มีข้อเสนอจากภาควิชาการภาคธุรกิจเหมือนกันที่อาจจะให้รัฐบาลได้ลองพิจารณาเรื่องของการขยายขอบเขตของโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้เม็ดเนี่ยมันไปกระตุ้นหรือว่าเข้าถึงกับผู้ประกอบการแบบได้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามาตรการนี้มันก็ถูกจับตาเนาะว่ามันจะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลนะคะแต่ว่ามันก็เห็นแหละว่าถ้าเราต้องการให้เม็ดเงินประมาณแสนล้านบาทเนาะมันแบบเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องปลดล็อกให้พวกร้านค้าปลีกหรือว่าโมเดิร์นเทรดเนี่ยเข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อที่อาจจะต้องมีการแบบสร้างแรงกระเพื่อมของเศรษฐกิจให้มันครอบคลุมทั้งระบบด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นดร.อัดพิสารวานิชนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็อาเซียนเนาะก็บอกว่าเอ๊ะรัฐก็ควรจะปรับเกณฑ์เปิดให้นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทนะคะค้าปลีกทั่วประเทศเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอันนี้เราพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเนาะเพื่อที่จะให้เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนได้เร็วแล้วก็แรงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นของทางฝั่งนักวิชาการ
3: ใช่ใช่เพราะจำได้รอบที่แล้วอ่ะร้านที่เขาเป็นไซส์กลางๆเขาก็ยอดขายตกหวบเลยนะเพราะว่าพอเราใช้ไทยช่วยไทยพลัสมันก็คือคนละครึ่งอะเนาะตอนนั้นที่เราแบบคิดเลขง่ายๆ 50-50 ตอนนี้เราก็ต้องมาคิด 60-40 กันหน่อยเนี่ยแต่ตอนนั้นก็จะใช้กับร้านขนาดเล็กเรียกว่าโอ้โหแผงลอยร้านอาหารริมทางนะคะในตลาดก็ขายดิบขายดีกันแต่ว่าร้านอาหารกลางๆที่เขารายได้เกินล้าน8แล้วเขาก็จดแบตแล้วเขาก็ต้องเสียแบบ 7% ทุกเดือนทุกเดือนนะนะโอ้ก็ทำให้ลำบากเลยเขาบอกโอ้ลูกค้าหายไป 30-50% เลยนะคะรวมถึงร้านอาหาร ในห้างในพื้นที่กลางเมืองที่ต้องเช่าที่แพงๆเนี่ยก็อาจจะถูกโยกกำลังซื้อไปในช่วงนี้หลายเดือนต่อจากนี
4: ้แต่มุมนึงเราก็อยากชวนมองเหมือนกันนะว่าพอเราเห็นมาตรการเนี้ยที่ออกมาเป็นระยะสั้นเนา
3: ะ
4: แต่ว่าในมุมที่การที่เราจะเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมันก็ต้องคู่กันไปเนาะเพื่อมันจะได้โตแบบยั่งยืนไงใหม่เพราะว่าข้อเสนอสำคัญที่ทั้งภาควิชาการเองหรือว่าภาคค้าปลีกเขาก็เห็นตรงกันว่าอ่ะก็ต้องมาสร้างกติกาการแข่งขันที่มันเป็นธรรมโดยเฉพาะว่าก็ต้องมาควบคุมสินค้านำเข้าราคาถูกจากประเทศจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมลดต้นทุนยังไงในเรื่องของพลังงานและโลจิสติกเพราะตอนนี้เราก็มีต้นทุนพลังงานค่อนข้างสูงช่วย SME ยังไงที่จะต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ที่สำคัญก็ทักษะแรงงานต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจเนี่ยคือจะต้องสนับสนุนการใช้

0: เอ่ยเครือข่ายประชาชนก็เสนอเรื่องให้กับทางรัฐบาลเหมือนกันคุณนกแต่เขา
1: ค่ะ
0: พุ่งเป้าไปเลยที่เรื่องพลังงานนะคะ
1: อ๋
0: ค
1: อ
0: ือที่แถลงกันวันนี้เนี่ยรัฐบาลจะแก้อย่างไรเมื่อน้ำมันค่าไฟค่าเน็ตแพงทั้งแผ่นดินอันนี้ก็โดยสภาองค์กรผู้บริโภคตัวแทนภาคประชาชนภาคการเมืองเขาก็เปิดเวทีระดมความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวนี่แหละจะยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดมีด้วยกันถึง9ข้อดิฉันอ่านโดยเร็วแล้วกันนะคะ1ก็คืออยากให้เพิ่มสัดส่วนตัวแทนผู้บริโภคในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านะคะ2อยากให้แก้ไขกฎหมายคืนอำนาจการตรวจสอบกิจการโทรคมนาคมให้รัฐสภาและประชาชน3ให้มีการจัดตั้งองค์กรก๊าซแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการผลประโยชน์ด้านก๊าซธรรมชาติให้เกิดความเป็นธรรมและจำหน่ายในราคาถูก4ค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดภาระค่าไฟ5การปรับลดราคาค่าไฟฟ้าลงในทุกกลุ่มพร้อมคัดค้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเสนอให้โรงไฟฟ้ากลับเข้าสู่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศและต้องให้สิทธิการใช้ก๊าซธรรมชาติราคาถูกจากอ่าวไทยแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นลำดับแรกนะคะก่อนที่จะให้เอกชนไปแสวงหากำไรเนาะ6คือเสนอให้มีการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่โดยใช้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์หักลบด้วยราคาน้ำมันดิบดูไบโอ้อันนี้พูดกันเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็อาจจะช่วยประเทศลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึงปีละ20,000กว่าล้านบาทเลย7ค่ะเสนอให้ใช้ค่าการกลั่นตามมาตรฐานสิงคโปร์ที่ระดับประมาณบาท48สตางค์ต่อลิตรค่ะ8หยุดผสมกลุ่มน้ำมันชีวภาพที่มีราคาแพงกว่าน้ำมันพื้นฐานเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อกองทุนน้ำมันและ9ปรับเปลี่ยนการอ้างอิงราคาก๊าซหุงต้มโดยให้ใช้ต้นทุนการผลิตในประเทศแทนการอ้างอิงราคานำเข้าสมมติจากซาอุดิอาระเบียก็พูดไปถึงเรื่องนี่แหละค่ะการแข่งขันที่ดูแล้วจะไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะคะในตลาดพลังงานโทรคมนาคมก็ดูสิว่ารัฐบาลจะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการอย่างไรค่ะ
1: เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พูดกันเยอะเหมือนกันนะคะคุณไมค์อย่างฝั่งเอกชนอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนพยายามจริงๆเขาก็เร่งการเปลี่ยนผ่านมาแหละแต่ว่าณเวลานี้พอมันอย่างนี้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านเนาะที่ต้องอาจจะใช้พรก.เงินกู้ส่วนหนึ่งอ่ะก็มีการแบบคุยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าหนึ่งในนั้นอ่ะที่คุณไมค์ก็พูดถึงเนาะว่าเรื่องของโซล่าใช่ไหมเมื่อกี้ที่จะยืนหนังสือใดๆเนาะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ก็มีการพูดถึงกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยโซล่าเซลล์ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มได้ไหมเพราะว่าเออนกอะคุยกับดร.สิริภาจุลกาล
0: ค่ะ
1: นักวิจัยที่นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงานที่จุฬานะคะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเพราะว่าณเวลานี้มันก็จะมีเรื่องของการอุดหนุนต่างๆเนาะในเรื่องของการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างนี้แต่ว่าในมุมของนักวิจัยเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะประเด็นสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การที่จะเอาเม็ดเงินหรือว่าปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเท่านั้นแต่มันยังมีคําถามสําคัญก็คือว่าแล้วใครเนี่ยจะเข้าถึงเงินทุนเหล่านั้นได้จริงๆ
0: เพราะจริงๆคือถ้าภาคธุรกิจเขาก็เห็นถึงความคุ้มค่าอยู่แล้วในระยะยาวติดทีแบบโอ้โห20-30 ปีเขาก็ช่วยลดค่าไฟแล้วเขาใช้ไฟกลางวันด้วยเนาะเปิดโรงงานเปิดออฟฟิศอะค่ะก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าแต่ครัวเรือนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนยากที่สุดเลยนะคุณนกใช่ไหม
1: เนา
0: อา
1: ะ
0: จารย์
1: ใช
0: พอ
1: ่
0: มันจะ
1: อา
0: ต้
1: จ
0: อง
1: ารย์
0: ล
1: ก็
0: ง
1: บ
0: ท
1: อ
0: ุ
1: ก
0: นก้อนใหญ่แสนหนึ่งตั้งต้นเลยเนี่ยแล้วค่อยไปคุ้มกันทีหลังโอ้โหเราก็อยากกอดเงินสดของเราไว้ก่อนนะตอนนี้
1: นั้นก็อาจจะต้องไปว่ากันต่อนะคะว่าจะยังไงกับครัวเรือนใช่ไหม
0: ค่ะมีหนึ่งคอนเซปที่เอามาพูดกันก่อนแล้วกันหวังว่าจะเป็นไปได้นะคะที่มันจะทำให้เราช่วยแบ่งเบาภาระการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้เยอะมากเลยต่างประเทศเขาก็ใช้กันนะที่เขาเรียกว่าออนบิลไฟแนนซิ่งมันคือการผ่อนชำระคืนค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยผ่านบินค่าไฟก็พูดง่ายๆนะคะเราไม่ต้องลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ก้อนใหญ่ในทันที แต่ว่า

0: ามันจะค่อยๆถูกเรียกเก็บเงินผ่านบินค่าไฟในแต่ละเดือนจนกว่าจะผ่อนครบสมมุติเราจ่ายค่าไฟบ้านโอ้เดือนละ3,000อยู่ละอ่ะงั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นติดโซลาร์เซลล์แทนแล้วเดือนถัดๆไปเราก็ยังจ่าย3,000เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมล่ะเพราะว่าค่าไฟมันก็ส่วนหนึ่งอาจจะเหลือแค่หลักร้อยแล้วก็ไอ้ผ่อนค่าติดตั้งเนี่ยมันก็ไปพร้อมกับบินค่าไฟเราจะได้ไม่สะเทือนใจมากมันเป็นเรื่องความรู้สึกมากๆเลยนะต
1: ค
0: ัว
1: ่ะ
0: นึงเนี่ยอ่
1: อ
0: ะ
1: ื
0: แล้
1: ม
0: วก็เราก็
1: จร
0: ผ
1: ิ
0: ่อ
1: ง
0: นไปหลักพันหลักพันมันก็แป๊บเดียวอ่ะมันก็หมดใช่ไหมคะเนี่ยซึ่งเรื่องนี้โดยคอนเซปต์อ่ะมันก็ฟังดูน่าจะเป็นไปได้แต่มันก็อยู่ที่หลังบ้านอีกแล้วแล้วใครจะเป็นคนมาเก็บบินนี้ใครจะเป็นคนไป
1: อืม
0: จ่ายอะไรก็น่าจะต้องเป็นการไฟฟ้ารอบบ้านเราไหมที่ต้องมาจัดแจงหลังบ้านกับใบเสร็จค่าไฟเนี่ยต้องมีความร่วมมือจากภาครัฐเป็นสำคัญเลยนะคะแต่ว่าอเมริกาเขาก็ทำได้แล้ว
1: ค่
0: และ ้วก็มีตัวอย่างให้เห็นอีกมากมายเลยว่าประชาชนเขาติดเพิ่มมากขึ้นจริงๆก็หวังว่าจะเอาไปใช้กันนะนะคะ
1: อืมมันมีโมเดลหนึ่งที่อาจารย์ดร.สิริพานก็แชร์เหมือนกันว่ามันจะมีโมเดลเหมือนกันแชร์พลังงานซึ่งเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นบอกว่าอาจารย์บอกว่าในต่างประเทศก็จะมีรูปแบบของการจัดการพลังงานทางเลือกที่มันจะมาช่วยนี่แหละลดข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่หรือแม้แต่เงินทุนก็คือเขารวมกลุ่มกันในลักษณะเหมือนสหกรณ์พลังงานร่วมกันเนี่ยลงทุนติดโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็แชร์การใช้ไฟฟ้าร่วมกันแบบนี้โมเดลแบบนี้ก็น่าสนใจ
0: เหมือนเวลาเ
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: มีคออ น
1: ื
0: โด
1: ม
0: แล้วเราก็ชอบไปนั่งในพื้นที่ส่วนกลางนะเพราะเขาเปิด
1: ใ
0: แ
1: ช
0: อ
1: ่
0: ร์ให้
1: ใช่
0: ไม่อยาก
1: แ
0: เ
1: บ
0: ปิ
1: บ
0: ด
1: นั้น
0: ออกไป
1: ประมาณนั้น
0: โอ
1: ใช่
0: ้
1: ใช่
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรียกว่าอะไรแหละพื้นที่ส่วนกลางของกทม.โรงเรียนศูนย์ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีเลยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมได้อ่ะแต่ว่าเรื่องเงินตั้งต้นนี่แหละใครที่จะมาเป็นคนลงทุนก่อนอย่างแรกก็หวังว่าเผื่อจะมีเอกชนมีผู้ใจบุญนะคะสนใจกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยเรื่องเงินสะพัดในวันหยุดยาววิสาขบูชานี้บ้างนะคะมีแผนจะไปใช้จ่ายกันยังไงบ้างเดี๋ยวมาลองดูความเห็นของประชาชนกันค่ะ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทน ลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
0: กลับเข้าสู่ Econbiz นะคะก็อยู่กับไมค์และคุณนกนะคะมาดูเรื่องการใช้จ่ายหยุดยาวนี้ดีกว่าค่ะก็พอได้มันหยุดทีเนาะมันก็รู้สึกว่าอยากออกไปเที่ยวนะคะหรือออกไปทำบุญเพราะว่าก็เป็นวันหยุดวิสาขบูชาด้วยนะคะมหอการค้าไทยเขาก็สำรวจกันเป็นประจำทุกเทศกาลนะคุณนกว่าเงินจะสะพัดเท่าไหร่นะคะแถมรอบนี้มาพร้อมกับไทยช่วยไทยด้วยเนี่ยเขาก็ประเมินว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงวันวิสาขบูชาปีนี้จะคึกคักกว่าปีที่แล้วเงินสะพัดขยายตัวกว่า 5% นะคะมูลค่าการใช้จ่ายก็ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทปัจจัยบวกมาเพียบเลยอย่างหนึ่งก็คือวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์30พฤษภาคมแล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์หยุดเรามีฟันหลอมีวันที่3มิถุนายนก็หยุดอีกรอบนึงสองก็คือเป็นเรื่องความรู้สึกผ่อนคลายจากราคาน้ำมันแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะสามมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสี่ก็เป็นประเพณีนิยมทางศาสนาของไทยนี่แหละค่ะที่ครอบครัวพากันออกมาทำบุญตามวัดหรือว่าไปทานอาหารกันนอกบ้านบางส่วนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะที่ไกลออกไปด้วยค่ะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกที่จะใช้จ่ายและการท่องเที่ยวเนี่ยบางคนก็ยังกักนะเพราะว่ายังกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกังวลว่าค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นในอนาคตงานที่ทำอยู่จะมั่นคงต่อไปไหมนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยยังประหยัดค่าใช้จ่ายแหละนะคะแต่อีกฝากหนึ่งก็ต้องมีการควบคุมราคาสินค้าเพื่อให้เป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วยนะก็มีการควบคุมราคาสินค้าอยู่นะคะจากทางกรมการค้าภายในค่ะออกตรวจเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ถ้าเป็นเทศกาลเกี่ยวกับวันพระใหญ่แน่นอนก็ต้องไปตรวจราคาของสังขพันธ์ทั้งหลายนะคะ อย่างเมื่อเช้านี้ทางกรมการค้าภายในไปที่เขตบางซื่อไปดูร้านสังขพันธ์แถวนั้นว่าตรวจสอบปิดป้ายราคาแสดงราคาจำหน่ายได้ทุกชิ้นไหมแล้วก็แสดงรายละเอียดสินค้าในชุดสังกทานถูกต้องหรือเปล่านะคะไม่พอเดี๋ยวนี้มันต้องดูพวกวันหมดอายุด้วยเนาะขนาดน้ำหนักปริมาณบรรจุค่าภาชนะบรรจุทั้งหลายประชาชนจะได้ตัดสินใจชัดเจนนะคะ
1: เสริมคุณหมายนิดนึงคือก็มีการทางกรมการค้าภายในเขามีการเปรียบเทียบเนาะว่าเทียบกับช่วงวันมาฆบูชาก็คือมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของราคาจำหน่ายเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นสำหรับไอตัวสถานการณ์จำหน่ายสินค้าผู้ประกอบการก็บอกว่ากำลังซื้อของประชาชนเนี่ยชะลอตัวก็ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนก็มาเลือกชุดสังฆทานแบบเล็กๆน่ารักน่ารักหรือว่าซื้อแบบแยกชิ้นเอาไปจัดเองมันก็จะถูกลงหรือว่าบางส่วนก็เลือกซื้อแบบ ที่สำเร็จรูปจากวัดเพราะว่าจากวัดเนี่ยเขาบอกว่าราคาจะย่อมเยากว่าร้านขายทั่วไปอันนี้ก็เราอาจจะเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เนาะว่าเราอาจจะไปถ้าเราจะไปทำบุญเราอาจจะแบบไปซื้อแยกชิ้นดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะประหยัดด้วย
0: ชุดเล็กๆก็มีนะชุดแบบหลักสิบนะคะที่กรมการค้าภายในไปเจอเนี่ย47บาทหรือว่าโอ้ชุด999บาทเลขมงคลก็มีเช่นกันนะคะแต่ค่าบรรจุเขาก็ไม่ได้แพงนะแต่เดี๋ยวนี้เราไปซูเปอร์เราก็เลือกได้ทุกอย่างเนาะสิ่งที่เราคิดว่าใช้แล้วดีนะคะพระท่านก็น่าจะใช้แล้วดีด้วยนะก็เลือกแบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นหนึ่งเทศกาลใหญ่ค่ะที่ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกันอีกครั้งหนึ่งแหละ
1: แต่ว่าเทศกาลเนี้ยคือเป็นหยุดยาวใช่ไหมวันวิสาขบูชาแล้วก็แน่นอนแล้วก็เป็นวันสำคัญเรียกว่าสากลของโลกเลยนะแล้วก็เป็นวันใหญ่ด้วยที่เราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมแต่ทีเนี้ยประเด็นคือหลายหลายคนก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววันเนี้ยงดขายแอลกอฮอล์หรือเปล่าและมีข้อยกเว้นยังไงไหม
0: ค่ะ
1: อาจจะแบบอาจจะต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าก็จะมีประกาศจากราชกิจจานุเบกษาออกมาเนาะเรื่องของการปลดล็อกขายแอลกอฮอล์บางทีอาจจะมีคนสับสนไหมว่าเอาแล้ววันนี้เราดื่มได้ไหมเราขายได้ไหมก็คือคำตอบก็คือว่าห้ามขายนะคะตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3ปี2558เนี่ยบอกเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามใครขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญ5วันนี้ก็คือวันมาฆบูชาวิสาขาอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันอาทิตย์เนี่ยก็คือ31พฤษภาคมตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงตั้งแต่ไปจนถึงแบบเที่ยงคืนไปจนถึงอีกเที่ยงคืนนึงก็คือคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เนาะจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์อีกร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงทั่วประเทศต้องหยุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดข้อยกเว้นตามกฎหมายนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นกฎหมายที่เคร่งครัดแต่กฎหมายก็มีการยกเว้นไว้ในบางกรณีเช่นร้านปลอดอากรขายในท่าอากาศยานอย่างเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองสามารถขายได้ตามปกติแล้วก็กฎหมายห้ามขายแต่ก็ไม่ได้ห้ามดื่มเนาะใช่ไหมในที่พักอาจจะตุนไง
0: เอาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีนะอาจจะตุน
0: ว่าอาจจะมีคนตุนค่ะ
1: ถ้ามีเครื่องดื่มในบ้านอยู่แล้วเนี่ยดื่มได้นะไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าการดื่มเราก็ควรดื่มอย่างสำรวมเนาะเพราะว่าก็เป็นวันสำคัญแต่จริงๆนะคะ
0: ค่ะแล้วมันก็ช่วงเวลาเดียวกับที่ปลดล็อกขายแอลกอฮอล์ตอนบ่ายพอดีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: งั้นร้านค้าผับบาร์ก็ดูกันดีๆนะคะหมายถึงว่าเขากฎหมายปลดล็อกให้ขายตอนบ่ายได้ตั้งแต่11โมงเนี่ยแต่ว่ามันชนกับวันพระพอดีเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงกันหน่อยละกันนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรียกว่าเฮทั้งสายดื่มเฮทั้งร้านค้าเลยเพราะในที่สุดนะคะก็มีการประกาศปลดล็อกให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ช่วงบ่าย2ถึง5โมงเย็นได้อย่างถาวรแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้มาตรการนี้ก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นรายได้ให้กับธุรกิจร้านอาหารบาร์สถานบันเทิงฟื้นตัวได้มากขึ้นนะคะทางประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเนี่ยคุณสรณเทพโรจน์พจนารัตน์นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจบอกว่าการปลดล็อกช่วงบ่ายนี้ที่ขายแอลกอฮอล์ได้ก็เป็นสัญญาณบวกต่อภาคธุรกิจแน่นอนเลยหลังภาคเอกชนเรียกร้องต่อเนื่องมานานกว่า6ปีแล้วค่ะให้แก้ปัญหาช่วงฟันหลอที่กระทบรายได้ผู้ประกอบการโดยตรงคือราชกิจจานุเบกษาฉบับล่าสุดเปิดทางให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ต่อเนื่อง11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยที่ตอนแรกบอกฟันหลอเนี่ยเพราะว่าตอนแรกให้ขายได้11โมงถึงบ่าย2แล้วก็ต้องหยุดนะ2ถึง5โมงขายไม่ได้มาขายได้อีกรอบ5โมงถึงเที่ยงคืนมันก็เลยเป็นข้อจำกัดนะคะลูกค้าจะนั่งต่อยาวหน่อยอ้าวขายไม่ได้ซะแล้วจะมาดื่มเร็วหน่อยอ้าวยังไม่เริ่มขายเนี่ยเรื่องนี้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการนะคะ ซึ่งมีช่วงทดลองปลดล็อก180วันที่ผ่านมาถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นจะต่างเลยก็คือจริงๆเขาเป็นช่วงทดลองตั้งแต่1ธันวาคมปีที่แล้วถึง31พฤษภาคมนี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะคะสถิติอุบัติเหตุเมาแล้วขับก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นยังมีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยืนยันเลยว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10-20% นะก็ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะแล้วใครจะมานั่งดื่มมันเป็นช่วงเวลาทำงานหรือเปล่าลูกค้าต่างชาติไงคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็แน่นอนเดินตากแดดร้อนๆตอนบ่ายหรออ่ะไปนั่งดื่มอะไรเย็นๆในร้านดีกว่าหลบร้อนแต่ก็เจอกับร้านแจ้งว่าขายแอลกอฮอล์ไม่ได้โอ้ลูกค้าจำนวนมากเลือกเดินออกจากร้านทันทีนะคะมันก็เลยเกิดสุญญากาศทางรายได้ขึ้นมาแต่พอปลดล็อกปุ๊บลูกค้านั่งทานดื่มได้ต่อเนื่องก็ส่งผลให้ร้านอาหารกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างท่าเตียนโซนชายหาดแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลักเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาชอบพักดื่มเบียร์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันนะระหว่างมื้ออาหารช่วงบ่ายนะคะอีกมุมนึงดึกๆหน่อยละกันผู้ประกอบการผับบาร์ร้านชิลเอาท์ที่มีใบอนุญาตร้านอาหารก็จะได้รับอันนี้ส่งเช่นกันเพราะว่าก็สามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันอาจจะขายอาหารเป็นหลักก่อนแต่ก็สามารถขายแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะจากเดิมที่หลายร้านเขาคิดจะเปิดแต่ตอนเย็นไงเขาก็เลยขยายเวลามาเปิดตอนกลางวันด้วยมันก็ทำให้กระแสเงินสดดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่กำลังซื้อยังชะลอตัวนะในพื้นที่ที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยจะชายแดนชายหาดเมืองท่องเที่ยวยอดขายเพิ่มขึ้น 20-30% เลยค่ะนกในช่วงที่อนุญาตให้เปิดได้แล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าปลดล็อกแล้วเนาะยอดขายก็เพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ภาคธุรกิจเองก็ยังจับตาจากการพิจารณากฎหมายลูกที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การที่มีตัวแทนภาคเอกชนก็ไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการหรือว่ากลไกในการกำกับดูแลในอนาคตนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนมุมมองของผู้ประกอบการมากขึ้นเนาะอันนี้เขาก็ยังจับตาดูอยู่เหมือนกันนะคะ
0: พักท่องเที่ยวไทยก็ยังแบกเศรษฐกิจไทยอยู่นะแบกมาหลายปีแล้วค่ะอาจจะช่วงโควิดลำบากหน่อยแต่ตอนนี้มันก็มีอะไรรุมเร้าเนี่ยตะวันออกกลางเรื่องปรับเงื่อนไขวีซ่านักท่องเที่ยวก็น่าจะมาได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางให้เขาใช้จ่ายต่อหัวกันมากขึ้นอย่างตัวเลขเป้านักท่องเที่ยวรัฐบาลตั้งไว้36ล้านคนนะคะก่อนปรับลดลงมาเหลือ 33.5 ล้านคนละแต่ปีนี้นี่ผ่านมาจะครึ่งปีละผู้ประกอบการก็มองว่าอาจจะปิดได้ต่ำกว่า30ล้านคนด้วยซ้ำไปนะก็คือนักท่องเที่ยวหายไปหลายล้านคนเลยค่ะก็ต้องหาทางกระตุ้นกันทางอื่นด้วยแต่ถ้าค่าตั๋วเครื่องบินแพงอะเนาะแล้วเรามุ่งเป้าโหนักท่องเที่ยวแบบข้ามทวีปมาเงี้ยก็ลำบากอยู่เป็นอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะคะ
1: อีกหนึ่งปัจจัยที่เราอยากจะไปดูก็คือในประเทศเนาะเรามีเรื่องของการควบคุมสินค้าหลายๆประเภทเนาะเราเห็นแล้วอย่างช่วงวิสาขบูชาอย่างเงี้ยก็มีการต้องลงไปตรวจดูว่าสินค้าเป็นยังไงต้องควบคุมนะแต่ว่าในต่างประเทศตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นโดยเฉพาะจีนนะคะซึ่งเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรฐานการผลิตสำคัญของโลกเนาะแล้วก็ราคาสินค้าจีนตอนนี้ส่งออกแพงสุดรอบ3ปีนะคะเพิ่มขึ้น 5% จากพิษน้ำมันพุ่งขึ้นจากกระแส AI ที่มันบูมก็เลยดันต้นทุนการผลิตแล้วก็ราคาอย่างเช่นชิปเนี่ยมันก็ทะลุขึ้นไปนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าบูมเบิร์กเขาก็รายงานว่าราคาสินค้าส่งออกของจีนเนี่ยพุ่งขึ้นเร็วที่สุดเลยในรอบ3ปีเพราะว่ามันมีเรื่องของราคาน้ำมันโลกส่งผลกับจีนเพราะว่าจีนเองก็เป็นโรงงานผลิตรายใหญ่ของโลกเนาะแล้วก็เรื่อง AI ที่ก็บูมมากขึ้นชิปคอมพิวเตอร์ก็เลยพุ่งสูงตามไปด้วย ทีนี้เนี่ยข้อมูลของสำนักงานศุลกากรจีนที่ก็มีการเผยออกมาถ้าไปดูในเรื่องของดัชนีราคาสินค้าส่งออกโดยรวมของจีนช่วงเมษายนก็เพิ่มขึ้น 5% ถ้าเกิดไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็เพิ่มขึ้นมากสุดเลยอย่างที่บอกก็คือในรอบ3ปีก็คือตั้งแต่ปี2023และก็เรียกว่าเป็นการพลิกกลับมาหลังจากที่ราคาตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้เห็นถึงผลกระทบต่อเนื่องจากสงครามในอิหร่านที่มันลุกลามมาถึงจีนเนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคือจีนเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ประเทศที่ส่งออกเบอร์หนึ่งเบอร์ของโลกเลยอะพอราคามันแพงขึ้นเนาะต้นทุนทุกอย่างเลยนะคะพลาสติกเส้นใยเคมีก็สูงขึ้นตามก็เลยทำให้โรงงานในจีนบางแห่งก็เริ่มมีการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปขึ้นไปแล้วชุดว่ายน้ำพวกผ้าพันแผลอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปทีนี้ในกระแสของ AI ที่มันบูมมันก็ทำให้ราคาชิปมันแพงขึ้นด้วยเหมือนกันเขาใช้คำว่ากระแสคลั่งไคล AI ทั่วโลกทำให้ชิปเนี่ยขาดแคลนราคาสูงขึ้นสินค้าส่งออกพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรไฟฟ้าจีนเนี่ยแพงขึ้นกว่า 20% แล้วก็ยังให้พวกทองแดงนะทำสถิติพุ่งขึ้นเหมือนกันก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากพวกทองแดงเนี่ยจะมีราคาส่งออกเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการขึ้นราคาที่มันไปกระจุกตัวอยู่ในสินค้าบางกลุ่มสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของจีนเนี่ยนะคะแต่ว่าราคาก็ยังคงลดลงอยู่ซึ่งก็รวมถึงพวกเขาเรียกว่าอะไรสินค้าสำเร็จรูปพวกยางพวกพลาสติกสิ่งทอเครื่องห่มในภาพรวมอันนี้ก็ยังเป็นราคาที่ยังคงลดลงอยู่เหมือนกัน
0: พอคุณนุกพูดถึงพวก AI พวกชิปอะไรทั้งหลายนึกไปถึงเรื่องแร่หายากแร่เอิร์ธมินิรัลเนา
1: ะ
0: ก็เรื่องข่าวแม่น้ำปนเปื้อนนะคะยังไม่จบนะคุณผู้ฟังก็ยังปนเปื้อนจนถึงทุกวันนี้เพียงแต่โอ้โหพอมันเป็นข่าวไปแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ถูกเล่าซ้ำต่อๆไปนะคะแต่จริงๆในพื้นที่ภาคเหนือที่เชียงรายอะไรเขาก็ยังจัดงานพูดคุยกันอยู่รวมไปถึงเครือข่ายประชาชนลุ่มแม่น้ำโขงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคแต่ที่เชื่อมโยงกันก็คือนี่แหละพอความต้องการAI มันมากขึ้นมันก็เลยทำให้ต้องมีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้มากขึ้นจะไปสร้าง data center ทำชิปเลยจนถึงพลังงานสะอาดนะทั้งแบบอะไรดีล่ะกังหันลมหรืออะไรทั้งหลายมันก็ต้องใช้แร่หายากนี้แล้วพอราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆนะการทำแบบถูกต้องมันก็เลยมีต้นทุนสูงก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นทุนมืดจากจีนหรือจากที่ไหนก็ตามแต่ตามที่เขาสรุปกันนะคะไม่ว่าจะในเนื้อข่าวหรือว่าในวงเสวนาเขาก็บอกว่าเป็นทุนเทาจากจีนเนี่ยที่ไปสนับสนุนเหมืองผิดกฎหมายที่เมียนมาเนาะและเมียนมานี่เขาก็มีพื้นที่ที่อยู่นอกกฎหมายควบคุมเยอะเลยอะค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนจัดลัดฉานกลุ่มว้าอะไรเนี่ยถ้าดูดาวเทียมแบบเรียลไทม์เลยนะจะเห็นเลยว่าเหมืองมันยังไม่หยุดเปิดเลยคุณนกคือเปิดหน้าดินใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันเห็นชัดมากเพราะว่าจากภูเขาสีเขียวๆมันก็กลายเป็นพื้นสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยแล้วก็การทำเหมืองแบบผิดกฎหมายก็คือไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเลยในทั้งสิ้นใช้สารเคมีใช้มากที่สุดที่ใช้ได้แล้วก็ชะล้างลงแม่น้ำไม่มีการบำบัดอะไรเลยนะคะมันก็เลยไหลมาสู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านลงไปลาวลงไปเวียดนามด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่ไหลตามแม่น้ำอ่ะมันปนเปื้อนในดินไม่หายไปไหนด้วยอันนี้ก็เอาข้อความของคุณไผ่ดีเทศเพียงพรดีเทศนะคะมาอ่านให้ฟังกันคุณไผ่นี่เป็นผู้อำนวยการของRiver and Rights นะคะมูลนิธิแล้วก็อยู่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาเนี่ยก็ยังขับเคลื่อนเรื่องนี้คุณไผ่ได้แสดงความเห็นบอกว่าหลักการผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายหรือว่า polluters pay principle เนี่ยยังไม่เข้าใกล้ความจริงเลยคือเราเห็นแล้วว่าเหมืองแร่ทั้งเหมืองเถื่อนเหมืองถูกกฎหมายมันผุดขึ้นมามากมายในลุ่มแม่น้ำโขงสารพิษต่างๆไหลสู่ระบบชนประทานพื้นที่เกษตรห่วงโซ่อาหารไหลเข้าร่างกายเรานะคะสิ่งที่ ประชาชนอยากเห็นก็คือภาครัฐต้องตามมาเช็ดล้างไม่ใช่อยากเห็นสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่นะทำประปาให้สะอาดตามเกณฑ์ตรวจคุณภาพน้ำนะคะดูเรื่องการปนเปื้อนมันก็คือการใช้งบประมาณแผ่นดินของคนไทยทุกคนในขณะที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยเราไม่ได้เป็นคนทำเหมืองด้วยซ้ำไปนะคะแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่สุดท้ายเอาแร่นี้ไปใช้เนี่ยไม่รู้จะอยู่โลกตะวันตกหรืออะไรก็ตามเขาก็รับกำไรไปเต็มๆโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยโอ้ฟังแล้วมันเจ็บใจเนาะ
1: เจ็บปวดไหมเจ็บปวดเนาะ
0: เจ็บปวดนะแล้วก็ปัญหามันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยอะค่ะโอ้ก็อันนี้สะท้อนให้ฟังอะนะจากผลพวงต่างๆที่คุณนกเล่ามาเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้เอง
1: ค่ะพอพูดถึงอันนี้ก็เป็นแร่เอิร์ธเนาะแต่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI อีกอันนึงที่เรากำลังมีการตั้งคำถามกันอยู่อะเรื่องของ data center นะคุณใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่นักลงทุนเนี่ยเขาก็แบบอยากที่จะเข้ามาลงทุนแต่คือโจทย์นึงอะเรื่องของระบบไฟฟ้าบ้านเราอ่ะอันนี้ชวนตั้งคำถามไม่ใช่ว่าเรื่องของการ data center ระบบไฟเรามันเชื่อมกันได้แล้วหรือยัง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีการพูดถึงก็คือเรื่องของ smart grid โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเนาะปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นแหละว่ามีบริษัทขนาดใหญ่ก็มีการหารือกับภาครัฐก็เห็นตรงกันว่าถ้าเราจะมี data center มันควรที่จะมีการเปิดเสรีเรื่องนี้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำระบบกริดของประเทศเราไม่สามารถที่จะปันพลังงานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพคือปัญหาตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบางพื้นที่มันมีพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทางเลือกอยู่แล้วแต่คนที่ต้องการเนี่ยใช้กันอยู่คนละที่ก็เลยทำใหพลังงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้สมบูรณ์น
0: ะ
1: คะมันก็เป็นอีกประเด็นนึงแล้วมันคือมันเชื่อมต่อกันเนาะอย่างฝั่งแร่เอิร์ธอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาไปทำสิทธิเทคโนโลยีต่าง
0: ๆ
1: พอเป็นเทคโนโลยีต่างๆเนาะมันก็ต้องใช้ไฟ
0: ถ
1: ู
0: กไฟสะอาดไม่สะอาดคืออีกเรื่องนึงด้วยนะนะคะแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางพลังงานนี่ฉันก็เลยชอบคำว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานให้ได้แล้วอันนี้ไม่ใช่หมายถึงประเทศนะหมายถึงบ้านแต่ละบ้านนี่เลยอ่ะเพราะใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งไฟที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเราจะถูกดึงไปใช้กับอะไรมากมายจนทำให้ไฟบ้านเราขาดหายไปก็เกิดขึ้นแล้วหลายรัฐในอเมริกานะที่เขาแบบมี data center แล้วก็ประชาชนก็ไฟดับกันกลางวันแสกๆนี่เลยค่ะเพราะว่านั่นแหละไฟมันถูกดึงไปนะนั่นก็ต้องพึ่งพาพลังงานด้วยตัวเองอ่ะจะเป็นการติดโซลาร์เซลล์ในบ้านเราเองนะคะหรือว่าประหยัดพลังงานต่างๆก็เริ่มคิดกันในปีนี้แหละน่าจะเป็นโอกาสดีที่สุดนะคะโอ้วันนี้มาได้หลายเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากกันไม่ได้เป็นเรื่องปากท้องอะไรหรอกนะเป็นเรื่องฟ้าฝนค่ะคุณนก
1: ค่ะ
0: สุดสัปดาห์นี้หยุดยาวก็จริงนะคะจะไปเที่ยวไหนดูพยากรณ์ด้วยเพราะว่าจะเจอฝนกันแน่ๆกทมและปริมณฑลเนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้น 60% ของพื้นที่เลยจะตกหนักช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่หนักเลยขึ้นทะเลสูงกว่า3เมตรนะคะในจุดที่มีพายุฝนกรมอุตุประกาศเตือนเลยว่าไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฝนหนักหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยดังนั้นจะไปท่องเที่ยวกันที่ไหนนะคะตั้งแต่วันนี้แหละ29ถึง1มิถุนายนนี้ก็ดูพยากรณ์กันนะคะวันนี้หมดเวลาของ Econ Biz แล้วค่ะดิฉันไมธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และคุณนกกมลชนกทีฆกุลนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยขั้นพื้นฐานรวมทั้งการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเฉียนทองเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิข้าวสารนมกล่องจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาปลากระป๋องน้ำมันพืชซอสปรุงอาหารแชมพูสระผมสเปรย์กำจัดยุงและน้ำยาล้างจานแก่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับนำไปใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนกับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระรับชมการแสดงชุดสดุดีพระบรมบีพระราชินีซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนมอบสิ่งของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียนเพื่อนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคณะครูรวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารอร่อยและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีรายการอาหารประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำข้าวมันไก่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอธิษฐานใบไม้มหัศจรรย์สร้างงานสร้างอาชีพฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยฐานไข่เค็มใบเตยการทำกล้วยตากและฐานการทำบานาน่าป๊อปซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับฝึกกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะการบรรจุภัณฑ์การคำนวณต้นทุนกำไรซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2538เมื่อปี2531นายถาวรอมรประกาศได้มอบที่ดินจำนวน36ไร่2งานให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหัวหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อมามูลนิธิได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคโดยการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบบอยู่ประจำโดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจำนวน202คนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำนวน92คน ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตในวันที่มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 13,950 ซีซีทั้งนี้สำหรับการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในครั้งนี้มีกำหนด3วันคือระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569รวมการบริจาคโลหิตทั้ง3วันมีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนรวม488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดครับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เราเคยเป็นเมืองสวรรค์เราเคยเป็นต้องเรียกว่าอะไรฮะฝรั่งเขายกให้เราเป็นเวนิสตะวันออกมีความสวยงามมีอะไรต่างๆนานาวันนี้คนเข้ามาอยู่กันเยอะมากเกินผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมี4,500,000มีตัวเลขทั้งหลายนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมีประชากรที่เข้ามาที่ไม่ได้ย้ายจากบ้านครัวอะไรต่างๆเข้ามานี่ก็อีกเป็น10,000,000นะครับฉะนั้นเมืองเริ่มแออัดขึ้นทุกทีแล้วผู้ว่าได้รับการเลือกตั้งมาหลายท่านแล้วเราทราบนะครับว่าบางทีผู้ว่าเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่มากมายเราไม่เหมือนแมร์ของเมืองนอกที่มีอำนาจเยอะแยะไปหมดเลยบางอย่างเราก็ไม่สามารถทำได้เช่นจราจรคงไปยุ่งกับตำรวจก็ไม่ได้แต่บางอย่างเป็นหน้าที่ของผู้ว่าแต่ผู้ว่าจะไม่ได้ทำของเหล่านี้แหละครับวันนี้เราต้องเลือกนะเราต้องเลือกผู้ว่าที่เข้ามาทำหน้าที่แทนพวกเราเพราะนับวันกรุงเทพพอแออัดมากขึ้นทุกทีแล้วซึ่งวันนี้ผู้จะพูดมาคุยกับเราเนี่ยนะครับท่านก็อยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนานเราเชิญท่านมาก็หลายครั้งแล้วท่านเป็นเลขาธิการชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ไม่ทราบเข้าสายมาหรือยังครับอาจารย์ครับ
4: เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม
3: ชี้ชะตาคนเลือกไม่เท่าไหร่ชี้ชะตาของคนกทมนี่แหละครับวันนี้มาคุยกับอาจารย์สนธิครับว่าเอ๊ะเราจะมองยังไงว่านโยบายของท่านใดเนี่ยน่าจะโดนใจเราแล้วเราขาดอะไรตรงไหนแล้วดูซิว่าเราควรจะเลือกใครเป็นคร่าวๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณยอดมนูครับผู้ฟังทางบ้านครับ
3: ครับพอในเรื่องผู้ว่านี่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับรู้สึกแต่ละท่านก็มีนโยบายหาเสียงกันไปแต่หลายครั้งที่เดียวที่เราเคยผ่านมาคือหาเสียงแล้วมีทำไม่ได้กับไม่ได้ทำเนี่ยครับน่าห่วง
5: ครับ
3: ทีนี้อาจารย์ถ้าอาจารย์จับตามองอาจารย์ควรจะว่านโยบายไหนครับตอนนี้ที่เร่งด่วนมากแล้วของกทมแล้วควรจะทำแบบไหนครับ
5: คือในกทมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หลายด้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าที่ผ่านมาท่านผู้ว่าชัดชาติท่านจะทำไว้ดีนะแต่จริงแล้วมันก็ต้องมีสารงานต่อแล้วก็ต้องมาเพิ่มอะไรเนี่ยขึ้นมานะครับ ผมมองว่าการจะทำให้กทมเนี่ยนะแล้วก็คือเป็นเมืองหลวงเนี่ยที่ได้รับความนิยมเนี่ยคือจะต้องทำให้เป็นเมืองน่าอยู่นะเป็นเมืองยั่งยืนเป็นเมืองอัจฉริยะเป็นเมืองที่มีสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงนะที่จะให้คนที่อยู่ในกทมเนี่ยมีอยู่อย่างสุขสบายปลอดภัยนะแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็มีความทันสมัยนะครับเนี่ยนะครับคือผมมองว่าเนี่ยจะต้องหาผู้ว่าที่มีลักษณะที่เข้ามาทำอย่างนี้นะครับเพราะงั้นผมว่าในการเลือกผู้ว่ากทมอาจจะต้องดูอะไรต้องดูว่าคนที่จะมารับสมัครเนี่ยเป็นผู้ว่ากทมต้องดูภูมิหลังด้วยนะว่าภูมิหลังเขาเคยทำอะไรมาก่อนนะดูทีมงานดูนโยบายดูวิสัยทัศน
3: ์
5: ดูแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วลักษณะ
3: พูดยังไงคือจะต้องมองคือมองคนเป็นงานใช่ไหมครับ
5: ถูกต้อง
3: ไม่ใช่ใครบอกว่าจะทำนู่นทำนี่แต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำงานด้านนี้เลยแล้วจะทำได้ไหม
5: ใช่ครับแล้วก็ต้องดูนโยบายดูวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมแล้วต้องเป็นคนติดดินนะโปร่งใสใจถึงขึ้นได้มองไกลใจกว้างสร้างศรัทธานะครับเป็นผู้ประสานสิทธิ์อย่างเงี้ยคือต้องติดดินนะไม่ใช่ไปนั่งอยู่หอคอยใช่ไหมนะต้องลงพื้นที่ต้องคุยชาวบ้านนะครับใช่ไหม
3: แล้วบางอย่างก็ต้องเข้าใจนะครับแบบไอ้เมืองอัจฉริยะตึกอัจฉริยะอัจฉริยะตอนนี้จีนเขากำหนดแล้วนะครับว่ามีอัจฉริยะในเกณฑ์รูปแบบไม่ใช่อยู่ๆประตูเปิดปิดเองได้ก็บอกตึกอัจฉริยะนั้นอัดยังไม่พอต้องมีมากกว่านั้น
5: ไม่ใช่ครับคือเมืองอัจฉริยะนี่หมายก็คือว่าเมืองที่ที่ดูแลยกอย่างเช่นการจราจรเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างมีไฟอัจฉริยะใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วก็วิธีการที่จะทำให้เมืองเนี่ยนะมีเป็นเมืองดิจิตอลนะให้ใช้ดิจิตอลนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องสร้างความปลอดภัยสร้างความน่าอยู่ในความอัจฉริยะนั้นด้วยนะครับ
3: ครับแล้วความปลอดภัยคงต้องติดกล้องให้มากๆแบบเมืองจีนไหมครับ
5: ใช่ครับเนี่ยต้องติดกล้องอย่างนั้นนะฮะนะครับให้ปลอดภัยนะแล้วก็
3: ไม่ใช่กล้องกล้องควรจะมีอะไรกล้องเสียทุกทีนี่ไม่เอานะ
5: ใช่ครับและอย่างเทศกิจเนี่ยไม่ใช่จับแม่ค้าอย่างเดียวอย่างนี้ต้องมาช่วยตำรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยด้วยนะนะก็คือใครเช่นขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอย่างเงี้ยนะเทศกิจก็ต้องช่วยดูแลจัดการด้วยนะครับเนี่ยก็ผมมองว่าคือต้องช่วยกันทั้งคนนะครับแล้วก็ทั้งระบบ AI ต้องช่วยกันนะครับ
3: ระบบพวกนี้อีกหน่อยอย่างเงี้ยตอนนี้ที่มีข่าวว่าเอาที่คลองพระโขนงมีคนทิ้งที่นอนนะครับทั้งหลังเลยทิ้งลงน้ำอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งอีกหน่อยจะมีระบบดีไหมครับว่าที่นอนนี่มันซื้อที่ไหนใครเป็นคนซื้อมันต้องมีการไล่กลับไปได้อะไรเงี้ยครับ
5: ใช่ครับคือจริงๆอ่ะมันอาจจะต้องมีอะไรทั้งอย่างนะคือสแตมป์ไว้นะหรือว่ามี QR โค้ดแปะไว้เนี่ยนะเห็นมั้ยก็เดี๋ยวนี้นะคือคนเนี่ยคือคนที่อยู่ริมคลองเนี่ยนะบางทีก็มักง่ายนะทิ้งสิ่งของทิ้งทุกอย่างลงไปในคลองเนี่ยแต่ผมมองว่าตอนนี้คือคลองก็ดีขึ้นนะถ้าเราไปดูให้ดีนะคลองพระโขนงคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบเนี่ยเขาจะมีระบบตั้งถังขยะไว้นะครับแล้วก็ให้คนเอาขยะมาทิ้งมาใส่ถังไว้แล้วก็จะมีเรือมาเก็บเนี่ยนัดวันไปเก็บก็น้ำใสขึ้นนะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ทิ้งสิ่งของอะไรลงคลองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะถ้าผมดูถ้า
3: คนไม่ดีมีไม่กี่คนนะอาจารย์คนไม่ดีมีไม่มากแต่ว่าทำเรื่องไว้เยอะ
5: ถูกต้องนะก็คือทำเรื่องไว้เยอะนะก็ทิ้งอย่างเงี้ยนะเนี่ยมีปัญหาเนี่ยและที่สำคัญคือคลองเนี่ยที่มันเน่าเสียมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากปล่อยน้ำเสียเนี่ยจากบ้านเรือนลงไปในคลองโดยที่ไม่มีระบบหมั่นน้ำเสียหรือผังดักไขมันไอ้อย่างเงี้ยผมก็อยากให้ทางกทม.เนี่ยบังคับเลยนะตั้งกฎได้ว่าทุกบ้านจะต้องมีถังดักไขมันนะครับมีระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือนอย่างจริงจังนะครับและสิ่งที่สำคัญคือกทม.ต้องเร่งขยายโครงข่ายท่อรวบรวมน้ำเสียเนี่ยเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียของกทม.ให้ได้ทั้งหมดนะครับนะครับ
3: ครับต้องไปของกทม.นะไม่ไปคลองด่านนะครับ
5: ไม่ไปคลองด่านไม่ได้ฮะอุตสาหกรรมครับ
3: เพราะแต่เรื่องน้ำเสียเนี่ยมันเรื่องใหญ่จริงๆอาจารย์จะเข้าท่อรวมหรืออะไรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือแต่ละบ้านที่จะให้มีบ่อบำบัดของตัวเองหรือถังไขมันนี่มันจะไปกำหนดยังไงดีครับอาจารย์ว่ามันไปบังคับเขาก็ยากอยู
5: ่ไม่จริงๆมันจริงๆก็สามารถออกเทศบาลจัดได้นะครับของกทม.นะสามารถออกได้เพราะว่ามันมีพรบ.การสาธารณสุข2535เนี่ยเห็นไหมแล้วก็บังคับว่าแหล่งกำเนิดมลพิษเนี่ยจะต้องติดใช่ไหมต้องติดระบบนะก็คือเขาบอกบ้านเรือนทั้งหลายในชุมชนต้องติดดักไขมันนะแต่เขามอบอำนาจให้ท้องถิ่นนะท้องถิ่นจะต้องไปออกเทศบัญญัติแล้วก็ไปดูแลตรงนี้นะครับก็สามารถทำได้นะคือเพียงแค่ดักไขมันนะมันก็โอ้โหน้ำมันนะไขมันลงไปในคลองเต็มไปหมดแล้วมันลอยป้องเลย
3: จ
5: ริงๆไม่ได้นะครับนะ
3: จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมแต่เป็นเรื่องยุ่งของคนที่ไม่เคยแต่ถ้าคุณทำเป็นระบบทุกคนทำแบบเดียวกันหมดเนี่ยมันก็จริงๆมันคือช่วยกรุงเทพทั้งจังหวัดเลยนะคร
5: ับ ใช่ถูกต้องนะขึ้นเรื่องนี้คือระบบดักไขมันเนี่ยมันก็สามารถเอามาติดตั้งได้เลยนะครับมันยกมาติดตั้งเลยใช่ไหมมันก็แค่ให้น้ำมันมันลอยขึ้นแล้วตักออกนะแค่นั้นเองนะครับ
3: ครับ
5: แต่ผมว่าน่าจะทำตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องไปเข้มงวดนะพวกที่ขายของริมทางทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จเอาน้ำล้างชามเนี่ยเทลงไปในท่อเลยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ต้องมีบ่อดักไขมันติดตั้งด้วย
3: เห็นเทกันคาตาบ่อยมากเลย
5: ใช่อย่างนี้ไม่ได้น้ำเสียหมดนะครับคือผมมองว่าคือต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยนะบางอย่างนะครับกฎหมายเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะต้องบังคับก็อาจจะตัดเตือนหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับไม่งั้นก็คือเมืองไม่เป็นเมืองแรกอยู่ครับ
3: ครับอย่างตอนนี้ขยะเป็นไงครับอาจารย์เพราะตอนอย่างของที่บ้านผมก็ให้ถ่ายรูปไปว่าถ้าเราแยกขยะถูกต้องเนี่ยเวลาเสียค่าเก็บขยะเราจะได้ลดเปอร์เซ็นต
5: ์ครับคือกทม.เขาก็ใช้วิธีว่าในอนาคตต้องขยะเป็นศูนย์ซีโร่เวสต์นะก็ทำโมเดลการแยกขยะออกมาเนี่ยคือว่าเนี่ยถ้าคุณแยกขยะนะอย่างเงี้ยเหลือเท่าไหร่20 บาทใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่แยกขยะนะคุณรวมนะอย่างเงี้ยเก็บแพงหรืออะไรเงี้ยไม่เก็บด้วยใช่ไหม60นะนะประมาณเนี้ยนะครับก็คือเขาแยกนะแยกโมเดลถ้าคุณแยกขยะนะอย่างเงี้ยเก็บถูกแต่ถ้าขยะรวมเก็บแพงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสุดท้ายเนี่ยมันต้องทำให้ขยะเป็นศูนย์เนี่ยนะครับแต่ผมมองในเรื่องขยะเนี่ยนะคือว่าคือประเด็นคือบางทีเก็บแล้วเนี่ยไปเทรวมกันก็ไม่ควรนะครับเขาก็กล่าวหาอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแยกขยะเรียบร้อยให้คุณไปเทรวมกันนะครับแล้วไปคัดแยกอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยจะต้องพอแยกขยะแล้วเนี่ยเพราะงั้นไอ้รถเก็บขยะมันก็ต้องแยกออกมาให้ชัดเจนเนี่ยขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลแยกให้ชัดเนี่ยแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไปจัดการต่อนะครับ
3: ครับ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเห็นถ้าแยกขวดแยกกระดาษแยกอะไรเนี่ยผมเห็นเขาแยกอยู่นะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือว่ารถขยะน้อยนะครับคนที่ทำงานตรงนี้น้อยเงินเดือนเขาน้อยด้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวบางทีเมื่อก่อนเคยมาบ่อยๆเดี๋ยวนี้อาทิตย์ละวันก็มีบางทีอาทิตย์ละ2วันเนี่ยผมว่าบางทีเขาเก็บไม่ทันครับ
5: ใช่ครับใช่อันนี้คือปัญหานะคือบุคลากรน้อยแล้วคนก็ไม่อยากมาทำใช่ไหมตอนหลังได้คือผมว่าเมืองเขาก็ใช้วิธีไอ้สับคอนแทคเตอร์สับคอนแทคไปนะให้เอกชนมาช่วยมาอะไรทั้งหลายทั้งเนี่ยนะในต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้สับหมดเลยนะให้เอกชนมาเก็บมาอะไรทั้งหลายแล้วก็ราชการกำกับดูแลนะครับ
3: ครับ
5: ไอ้เรื่องอื่นไอ้เรื่องอื่นที่ผมมองว่าที่จะต้องเพิ่มเติมเลยเช่นเรื่องอะไรเรื่องฝุ่น 2.5 อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะจะต้องควบคุมที่ต้นตอเนี่ยนะอย่างเงี้ยต้องไปจัดการรถยนต์เก่าในเขตเมืองให้ได้นะทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่ามันมาจากรถยนต์นะเพราะงั้นรถยนต์เก่าจะต้องจัดการเนี่ยแล้วก็มันก็มีไอ้ที่เผามาจากรอบนอกเข้ามาอย่างเงี้ยต้องไปขอความร่วมมือจังหวัดรอบนอกกรมเกษตรกรรอบนอกเนี่ยนะเช่นจังหวัดอ่างทองนะจังหวัดสิงห์บุรีอย่างเงี้ยที่อยู่รอบๆเข้ามานะครับแล้วก็ต้องมี
3: ทางนู้นเป็นต้นทางลมเลย
5: ใช่ครับเนี่ยครับ
3: ครับทีนี้การจัดการรถยนต์นี่ยังไงครับถ้าไปดูอย่างเซี่ยงไฮ้เขาทำได้สำเร็จนะ
5: ใช่ครับคือ
3: เพราะอย่างปักกิ่งนี่เขาเอาโรงงานออกนี่คือรัฐบาลเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาสั่งได้แต่อย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยในเซี่ยงไฮ้ไม่ได้มีโรงงานมากเท่าปักกิ่งแต่เขาจัดการรถเช่นรถไฟฟ้าสามารถเข้าได้ทุกส่วนแต่ถ้ารถน้ำมันไม่สามารถเข้าส่วนในของเมืองได้อะไรต่างๆค่อยๆดันออกไปคร
5: ับ ครับอันนี้เนี่ยคืออย่างเซี่ยงไฮ้ยุโรปคล้ายๆกันคือเขากำหนดเขาเรียกโซนปล่อยมลพิษต่ำเนี่ยเขาเรียก low emission zone นะฮะก็คือกำหนดพื้นที่จำกัดรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ถ้าเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมแต่ถ้าใช้รถไฟฟ้าเข้ามาไอ้อย่างนี้ก็วิ่งได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนผ่านสู่รถไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษทางอากาศในเมืองเนี่ยโดยผลักดันเนี่ยไอ้พวกรถเมล์รถไฟรถสาธารณะทั้งหลายให้มาเป็นระบบไฟฟ้า 100% นะครับ
3: ครับ
5: นะครับแล้วก็บางเมืองเนี่ยเขาส่งเสริมทางเดินเท้านะและทางจักรยานนะครับปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการเดินและการปั่นจักรยานเนี่ยผมยกอย่างเช่นโคเปนเฮเกนเนี่ยเดนมาร์กนะสร้างทางจักรยานลอยฟ้าหรือสะพานเฉพาะสำหรับจักรยานเลยนะลดการใช้รถยนต์นะครับเนี่ยมันต้องเอาตรงนี้มาใช้นะ
3: ครับแต่ที่พอดีผมก็เพิ่งกลับจากเซี่ยงไฮ้มาได้เห็นแล้วว่าต้นไม้เขาเยอะกว่าเราแบบประเภทเป็น10เท่าก็จากการที่เอาสายไฟลงใต้ดินซึ่งเราหลายที่ลงแล้วเนี่ยต้นไม้ก็สามารถจะขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับแล้วการดูแลตรงนี้แล้วก็เห็นมีเลนจักรยานมีอะไรแต่บ้านเรานี่เลนจักรยานคงยากแล้วเพราะถนนไม่ได้ขยายไว้ตั้งแต่แรก
5: ครับเนี่ยอันนี้คือผังเมืองที่ทำไม่ดีนะไม่ได้คิดเผื่อไว้นะแต่ถ้าเป็นเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะโอ้ต้นไม้มีทั้งป่าแนวตั้งป่าแนวนอนมีหมดเลยนะครับ
3: จริงๆแนวตั้งก็น่าจะส่งเสริมบ้านเราได้นะครับถ้าพื้นที่ไม่พอก็ทำสวนแนวตั้งก็ได้มันก็ช่วยในเรื่องออกซิเจนความสะอาดสวยงามด้วย
5: ใช่ครับถ้าไปแถวเมืองมิลานนะสถาปัตยกรรมสีเขียวบนตึกสูงเนี่ยนะแนวตั้งกันเลยนะจะมาก็คือกำแพงเนี่ยปลูกต้นไม้เป็นป่าแนวตั้งแล้วหรือว่าในอาคารทั้งหลายบนดาดฟ้าเนี่ยเขาก็ปลูกต้นไม้นะในเดือนนี้นะครับเนี่ยก็คือพยายามเพิ่มสีเขียวเนี่ยกทมเนี่ยตอนนี้มีพื้นที่สีเขียวเนี่ยประมาณสัก 7% นิดๆเองนะต่อตารางเมตร
3: น้อย
5: ครับใช่7ก็คือมีน้อยฮะก็คือต่อตารางเมตรต่อคนนะ7ตารางเมตรต่อคนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือมาตรฐานองค์การอนามัยโลกต้อง9ตารางเมตรต่อคน1คนต้อง9ตารางเมตรนะครับแต่บ้านเราประมาณนั้น7ตารางเมตรต่อคนเนี่ยถ้าสิงคโปร์เนี่ย12ตารางเมตรต่อคนผมก็เลยมองว่าผู้ว่าจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นพ็อกเก็ตพาร์คสตรีทพาร์คนะอย่างสวน15นาทีเนี่ยก็ทำไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องต่อยอดนะครับต่อยอดให้ใช้ได้จริงเนี่ยแล้วก็ผมมองคือในต่างประเทศเนี่ยเขามีแนวคิดเมือง15นาทีนะออกแบบให้เมืองให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานเช่นโรงเรียนร้านค้าสวนสาธารณะได้ภายใน15นาทีด้วยการเดินหรือปั่นจักรยานนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาก็มีแนวคิดเมือง15นาทีนะครับแล้วก็สวน15นาทีอย่างเงี้ยนะครับ
3: ครับแต่บ้านเราที่อากาศร้อนก็คงจะต้องเติมต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเอาสายไฟลงใต้ดินแล้วก็ต้องเลือกต้นผมว่าจริงๆกทมปลูกต้นไม้เก่งที่สุดแล้วเขารู้แล้วว่าต้นไม้ชนิดไหนสามารถอยู่กับเราได้ไม่ใช่ไปปลูกใครๆก็ปลูกได้ผมว่าเรื่องต้นไม้นี่ต้องยกให้กทมเขาเก่ง
5: ครับใช่ครับเนี่ยแต่ว่าต้องเอาพยายามเอาสายไฟฟ้าลงดินให้ได้ก่อนนะมันก็ไม่ลุงลังนะแล้วปลูกต้นไม้ริมถนนนี่นะเป็นสตรีทนะสตรีทพาร์คไปเลยนะอย่างนี้นะ
3: ครับทีนี้เรื่องฝุ่นเรื่อง

0: เรื่องการระบายน้ำต้องมีการขุดลอกคูคลองนะขยายอุโมงค์นะระบายน้ำขนาดใหญ่บำรุงสายเครื่องสูบน้ำต่างๆอย่างนี้นะอย่างนี้ต้องทำนะแล้วก็ต้องเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำแก้มลิงเนี่ยทำให้เป็นเมืองฟองน้ำได้ไหมเหมือนเซี่ยงไฮ้และเหมือนในยุโรปนะ
1: ครับ
0: เป็นที่จะมาก็คือมีบ่อเยอะๆในสวนนะก็จะมีบ่อน้ำเยอะฝนตกมาก็เก็บไว้เป็นบ่อหน่วงน้ำเป็นแก้มลิงก่อนนะครับนะครับแล้วก็ไอ้ฟองน้ำเหมือนก็ต้องก่อสร้างเสริมความสูงของคันกั้นน้ำอ่ะตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างนี้จะต้องทำตรงนี้สามน้ำนะฮะและอย่างนี้คือน้ำยาของผู้บริหารนะแล้วต้องจัดการให้ได้นะตรงนี้นะ
1: ต้องดูอันตรงนี้ต้องฝากเลยว่าไม่ทราบว่าผู้ว่าท่านใหม่จะเป็นใครก็ตามนะครับอันนี้ต้องขอไว้นี่ว่าอันไหนที่เป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วช่วยเติมต่อตรงนั้นให้สวยงามกับพวกเราเพราะส่วนใหญ่เวลามาปั๊บจะต้องวางใหม่แล้วก็รื้อของเก่าซึ่งมันทั้งเสียเวลาเสียงบประมาณนะครับ
0: ใช่ครับนะอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ต่อยอดนะต่อยอดนะอันไหนที่จะคิดตั้งสรรค์ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าจะไปรื้อของเก่าเลยนะครับ
1: ครับทีนี้เรามาทั้งเรื่องมลพิษเรื่องอะไรต่างๆนะในเรื่องการเดินทางครับจะทำยังไงได้ครับเพราะว่าบางทีโรงเรียนเนี่ยยังติดนิสัยกันอยู่พ่อแม่ผู้ปกครองคนโหส่งแทบจะ2จังหวัดนะข้ามไปนู่นข้ามมานี่กว่าตัวเองจะกลับมาทำงานทำยังไงระบบของเรื่องการเรียนการสอนนี่เราจะอยู่ในอาจจะไม่ต้อง15นาทีแต่ไม่ต้องไปแบบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงได้ไหมครับ
0: คือบ้านเราเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านใช่ไหมเราเรียนไกลบ้านบางทีต้องไปการเรียนดีๆนะผมมองระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยการเดินทางประชาชนจะต้องสะดวกรวดเร็วนะต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับรองนะแล้วมีการเชื่อมต่อด้วยใช่แหละรถโดยสารพวกชัตเตอร์บัสเนี่ยจะต้องวิ่งรับส่งในเส้นทางแนวข้างปลาเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับสถานีรถไฟฟ้าสายหลักใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เราใช้รถไฟฟ้าขนาดเล็กEVรับส่งผู้คนตามซอกซอยต่างๆเข้าสู่ถนนสายหลักนะครับนั่นอย่างเงี้ยนะคือมันต้องมีรองอ่ะชัตเตอร์บัสเนี่ยรับส่งเนี่ยไปที่รถไฟฟ้าแล้วก็พอจากรถไฟฟ้าเป็นไงอาจจะต้องมีการเชื่อมต่อล้อรางเรืออย่างเงี้ยนะโดยปรับปรุงท่าเรือในการต่างใช่ไหมพัฒนาทาง
1: จริงๆในหลายประเทศก็ทำนะครับไม่ต้องไปดูงานหรือว่าดูวิดีโอก็ยังได้เลยนะครับในฝรั่งเศสในเยอรมันเขาก็ทำกันแบบนี้
0: ใช่ครับใช่ฮะนะใช
1: ่
0: ไหม
1: แต่อยากจะเรียนถามอาจารย์
0: ว
1: ่
0: า
1: หลายคนทีละรางทีเดียวตอนนี้อย่างรถไฟฟ้ารถลอยฟ้าเราเอารถอะไรนะโมโนเรลซึ่งจริงๆแล้วเขาไว้ในสวนสนุกเนี่ยเอามาวิ่งเต็มไปหมดเขาบอกเกิน3ตู้นี่ก็ไม่มีแรงจะวิ่งแล้วลูกผมยังไม่ขึ้นเลยเขาบอกว่ากว่าจะมาแต่ละคันมาถึงก็เต็มแล้วแต่ละคันกว่าจะวิ่งไปถึงก็ช้าบางทีวิ่งข้างล่างเร็วกว่าอีกด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้โมโนเรลไม่ควรจะมีในประเทศเราแล้วควรจะ
0: ก็เริ่มไปเถอะใช่ไหมแล้วไปวิ่งที่ไหนเป็นรามินทาอย่างเงี้ยนะรามินทาแถวถนนพัฒนาการนะแถวเห็นนะ
1: ฮ
0: ะอย่างเงี้ยนะโอ้โหแล้วคนใช้เยอะนะแล้วไปใช้โมโนเรลอย่างเงี้ยโอ้โหคนรอตายเลยสุดท้ายรถติ
1: ดเกือบมาคิดได้ยังไง
0: ครับ
1: โมโนเรลนี่มันสัก40ปีที่แล้วว่าโอเคตอนนี้มันไม่ใช่แล้วปักเสาก็ใช้พื้นที่ตรงกลางเท่าๆนะเท่าๆกันกับ BTS แต่กลับมาเลือกโมโนเรล
0: ใช้โมโนเรลนะเนี่ยนะครับแล้วก็ถนนลาดพร้าวอย่างเงี้ยรถติดจะตายพอใช้โมโนเรลอย่างนี้ก็ผลคนได้น้อยนะสุดท้ายเขาก็ยังใช้รถยนต์เหมือนเดิมนะครับเนี่ย
1: สายสีผมเคยคำนวณแล้วไปหลายที่ขับรถไปดีกว่า
0: ใช่ครับตอนนี้คือสมมติถ้าเรามีถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มจุดจอดแล้วจอดนะ park and ride นะครับ เพิ่มพื้นที่จอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับใช่ไหมเอารถไปจอดที่สายชานเมืองแล้วขึ้นรถไฟฟ้าเข้าไปนะเช่นแอร์พอร์ตลิงก์อย่างเงี้ยไปจอดใกล้ๆแอร์พอร์ตลิงก์นะแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ไปแล้วไปต่อ BTS นะอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าผมมองอย่างนั้นนะครับ
1: ครับก็รบทวนนิดนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าการเลือกผู้ว่าใกล้เข้ามาแล้วอันที่สำคัญคือเลือกผู้ว่าที่มีภูมิหลังที่เป็นงานที่ทำงานได้นะครับอย่าไปมองว่านโยบายสวยหรูเพราะนโยบายสวยหรูบางแห่งทีเดียวได้แต่รู้แต่ไม่เคยได้เห็นเลย
0: ครับ
1: ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ครับที่นำแง่มุมต่างๆมาเวลาน้อยจริงๆเรื่องกทมนี่มันเรื่องใหญ่นะ
0: ใช่ครับยินดีครับนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ผมครับ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: คร
1: ับผมครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาจะมาคุยกันในเรื่องของธรรมาภิบาลเหมือนกันธรรมาภิบาลตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะในเรื่องของการเงินประกอบปฐมาภิบาลประกอบกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและชุมชนเหล่านี้จะเกิดความยั่งยืนในการวางแผนการเงินได้จะเป็นอย่างไรกันนั้นเดี๋ยวดร.โอจะมาพูดให้เราเข้าใจกันง่ายๆครับ

0: ับสักครู่ครับ
1: เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม
2: ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มกรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกั ับพศธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกันThinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนูพมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
11: ครับกลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์กันในเรื่องที่การเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับที่เราควรจะต้องเลือกคือ1คนที่เป็นงานดูภูมิหลังว่ามีการขยันขันแข็งทำงานในด้านต่างๆมาและที่สำคัญก็คือเราต้องดูนโยบายนโยบายหลายครั้งทีเดียวว่านโยบายหาเสียงแล้วทำไม่ได้ส่วนมากเรานึกได้เลยครับเพราะนโยบายไหนที่ฟังดูแล้วเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ส่วนใหญ่พวกนั้นนะเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเรามานั่งคิดเรามานั่งกรองจริงๆว่าอันไหนที่ทำได้แล้วทำได้จริงคนไหนที่น่าจะเป็นคนจริงแล้วทำงานได้เราก็เลือกคนนั้นแหละครับง่ายๆแหละเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพไม่ได้มีเวลาที่ต้องรออะไรมากมายแล้วต้องรอคนที่มาทำงานกันอย่างจริงจังส่วนอีกเรื่องนึงครับในช่วงนี้ที่เข้ามาก็คือวันนี้ดร.โอนะครับก็จะมาชวนคุยในเรื่องของ sustainable finance ซึ่งหลายคนก็มานั่งมองว่าเอ๊ะไอ้เจ้า finance สีเขียวเนี่ยเพื่อความตรงนี้ต่างๆนะต้องไปลงทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วมันจะย้อนกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนได้อย่างไรกันซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเสาหลักนะครับ ESG 3ตัวคือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลซึ่งทั้ง3สิ่งนี้จะต้องเดินไปพร้อมกันเดินไปด้วยกันและจะส่งผลกลับมาให้การลงทุนต่างๆนั้นยั่งยืนแล้วยั่งยืนได้อย่างจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ยั่งยืนเพราะว่าเงินลงทุนไปแล้วมันหายไปไหนครับซึ่งตอนนี้ดร.โอตอนนี้อยู่ในสายยังครับ
12: อยู่แล้วครับ
11: ได้ยินเสียงแว่ว
12: ๆสวัสดีครับสวัสดีท่าน
11: ครับผมสวัสดีครับครับได้ยินเสียงผู้ช่วยแว่วๆมาด้วย
12: ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
11: ผมได้ยินเสียงอาจารย์ค่อนข้างเบาครับเดี๋ยวทางนู้นอาจจะช่วยผมปรับเดี๋ยวผมปรับไมค์ผมด้วย
12: ได้ครับ
11: ฟังผมด้วย
12: ได้ครับ
11: ครับครับ
12: ครับผมครับครับ
11: ชัดแล้วครับชัดแล้วครับ
12: พยายามพูดเสียงให้ดังมากขึ้นนะครับครับผมก็อย่างนี้ครับครับพอดีเนี่ยอาจจะสอดคล้องกับที่พี่อมนูพูดถึงในประเด็นก่อนหน้านะฮะคือการที่เรามีผู้นำที่ดีนะครับการที่เรามีนโยบายมี strategy ที่ดีมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่มันมีความสำคัญมากๆนะครับก็คือถ้าไม่มีเงินมันก็ทำไม่ได้ครับพี่อมนู
11: จบข่าวเลย
12: ครับจริงๆมันก็จบทุกอย่างนะครับดังนั้นในปัจจุบันนะครับเวลาเขาพูดเรื่อง ESG นะครับเรื่องของ climate change เรื่องของสีเขียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการนะครับมักจะพูดถึงเสมอนะครับก็คือแล้วจะเอาเงินจากไหนนะครับจะทำอย่างไรให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินนะฮะตัวนี้ได
11: ้
12: หรือแม้กระทั่งจะทำอย่างไรที่ทำให้ผู้ให้กู้ของเขาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในมุมของธนาคารหรือแม้กระทั่งในมุมของปัจเจกนักลงทุนอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะเห็นค่าเห็นควรที่จะปล่อยให้เขากู้นะดังนั้นพอมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่อมนูในช่วงประมาณสักเกือบ10ปีที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่เรา ริ่มที่จะมีปารีสอะกรีเมนต์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งที่มันมีการพัฒนาแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับก็คือคำว่า sustainable finance ครับการเงินเพื่อความยั่งยืนครับย่ามันนะฮะซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์เป็น3มิตินะครับ3มุมนะฮะมุมที่1ครับย่ามันดูก็คือเราก็ควรต้องรู้ใช่ไหมครับว่าเราก็ควรต้องรู้ว่าประเภทของการเงินเพื่อความยั่งยืนเนี่ยนะฮะมันมีกี่ประเภทครับย่ามันดู
11: คร
12: ับ เพราะว่าเอาไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีกี่ประเภทเนี่ยเราก็ไปขอกู้นะครับหรือเข้าถึงมันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมที่1ที่อยากแชร์คำตอบครับเพื่อนมนุษย์ปัจจุบันนี้มันมีด้วยกันอยู่5ประเภทครับถ้าในมุมที่ผมจะในการเลคเชอร์นะฮะมันมีด้วยกันอยู่5ประเภทใหญ่ๆนะฮะประเภทที่1ครับก็คือประเภทกรีนครับประเภทสีเขียวนะก็คือทำอะไรที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมฮะทำแล้วมลพิษลดลงนะครับทำแล้วมันทำให้พวกของเสียต่างๆนะฮะมันดีขึ้นหรือแม้กระทั่งมันอาจจะส่งผลกระทบนะฮะตามมาที่เราอาจจะบอกว่าทำไปแล้วเนี่ยมันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับที่ลดลงอันนี้คือประเภทกรีนครับพี่ยอดมนุษย์เขาเรียกว่าประเภทสีเขียวนะฮะประเภทที่สองครับเขาเรียกว่าประเภทโซเชียลหรือประเภทสังคมนะฮะประเภทสังคมเนี่ยครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับพี่ยอดมนุษย์การเคหะแห่งชาตินะฮะก็คือทำไปแล้วไปขอเงินมาแล้วเพื่อทำให้อะไรครับเพื่อทำให้ประชาชนผู้ยากไร้หรือคนที่เปราะบางเข้าถึงบ้านที่อยู่อาศัยได้ครับซึ่งเคสของตัวกรีนบอนด์ของการเคหะจริง 6.8 พันล้านนี่ก็นับว่าเป็นกรีนบอนด์ก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งนะครับของประเทศเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือประเภทที่สองครับประเภทที่3ครับพี่อามินูมีกรีนมีโซเชียลแล้วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ว่าเป็น sustainability นะกลุ่มความยั่งยืนไอ้กลุ่มความยั่งยืนเนี่ยคือมันเข้าได้ทั้งคู่ก็คือจะเป็นตัวกรีนนะครับหรือเป็นตัวโซเชียลก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรฮะมันไม่เด่นเนี่ยมันไม่เด่นด้านไหนด้านหนึ่งพี่อามินูคิดภาพตามผมออกเนาะนะฮะมันมาแบบขึ้นกลางๆนะดังนั้นมีนิ่งว่าถ้าสมมุติว่าผมอยากจะขอโซเชียลหนักๆแต่ในโซเชียลของผมเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องกรีนอยู่ด้วยแทนที่ผมจะขอโซเชียลอย่างเดียวไม่เอางั้นผมไปขอเป็นกลุ่มที่มันเป็น sustainable ดีกว่านะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกแนว sustainability อะไรต่างๆพวกนี้ครับที่ขอกันเยอะนะฮะตัวอย่างนะครับก็คือแนวธนาคารออมสินครับนะฮะที่เขาบอกว่าเขาช่วยเหลือสังคมใช่ไหมครับพี่ยอดมนุษย์ทำให้คนที่ผู้ยากไร้เนี่ยนะครับหรือคนที่เขาเปราะบางเข้าถึงดอกเบี้ยที่ต่ำลงเอาไปทำอะไรก็เอาไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านนะฮะเวลาถ้าเขาอยากจะซื้อหรือเปลี่ยนรถเป็นรถ EV ครับพี่ยอดมนุษย์ที่มันทำให้การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกอะไรต่างๆลดลงแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทำใหประชาชนที่เขาใช้รถ EV เนี่ยประหยัดค่าน้ำมันนะครับเห็นภาพตามผมเนาะนะครับประมาณนี้ครับพี่ยอมมาดูดังนั้นณตอนนี้ครับเรามีด้วยกันอยู่3ประเภทครับก็คือกรีนนะครับประเภทโซเชียลแล้วก็ประเภทลูกครึ่งฮะก็คือเราเรียกว่า sustainability นะครับพี่ยอมมาดูนึกถึงโครงการอะไรออกบ้างไหมครับที่เขามีการไปขอเงินกรีนเงินโซเชียลหรือเงิน sustainability บ้าง
11: ก็ยังนึกมันก็น่าจะมีหลายโครงการครับเช่นจะเป็นโรงงานกำจัดขยะหรืออะไรก็ตามที่สามารถจะเอาขยะกลับมาทำเป็นไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ได้เนี่ยครับบำบัดน้ำเสียอะไรพวกนี้ที่จะเป็นโครงการต่างๆของผมก็ว่าน่าจะเป็นโครงการที่น่าจะกู้ได้น่าจะมีธนาคารสำหรับเงินฝากสีเขียวด้วยซ้ำว่าเงินที่คนฝากที่นี่เขาไว้ใช้สำหรับพวกโครงการเขียวๆทั้งหลายอะไรเงี้ยนะ
12: ครับผมใช่ครับก็จริงๆพวกที่ทำwaste to energy ฮะที่เอามาอยู่แนวโรงไฟฟ้าที่เอาขยะมาเผาเป็นพลังงานก็จริงๆแล้วเขาก็จะเข้าทั้งในมุมที่มันเป็นทั้งกรีนนะแล้วก็เป็นมุมทั้ง sustainability นะฮะก็ประมาณนี้เหมือนที่เอามาอยู่พูดฮะ อันนี้ก็เป็นสามกลุ่มนะฮะเราขยับมาดูกลุ่มที่สี่กันนิดนึงครับนะฮะกลุ่มที่สี่เนี่ยครับเนื่องจากกระแสclimate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันดีมันโด่งดังมากขึ้นดังนั้นจริงๆไอ้ตัว climate เนี่ยมันเคยอยู่ในกลุ่ม green ครับพี่ยอดมนุษย์นะฮะแต่เพราะว่าเพื่อทำให้ภาคส่วนต่างๆเห็นการดำเนินการแล้วก็โครงการที่หรือแม้กระทั่ง financial
11: goal
12: นะฮะชัดขึ้นเขาก็เลยมีการแยกประเภทฮะก็คือเป็นประเภทของพวก climateChange นะครับ climate transition ชัดเจนนะ
11: ครับ
12: ซึ่งตัว climate ตัวนี้ก็อธิเช่นนะฮะเอามาใช้เพื่ออะไรฮะเอามาใช้แบบชัดๆเลยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกหรือแม้กระทั่งอีกตัวนึงซึ่งเด่นมากคือเอามาใช้เพื่อการตั้งรับปรับตัว adaptation นะเหมือนที่เราเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนก็คือรู้แน่ๆว่าชุมชนนี้หรือธุรกิจของเราเสี่ยงครับเพราะน้ำท่วมแน่ๆดังนั้นก็จะไปกู้เงินไอ้ตัว climate finance ตัวนี้ครับกลุ่มที่4มาเนี่ยมาเพื่อป้องกันเราครับดังนั้นซึ่งถ้าย้อนไปในอดีตนะฮะไอ้เงินที่เอาซื้อมาทำพลังกั้นน้ำมาทำระบบสูบน้ำเนี่ยบางครั้งบางคราวอาจจะขอดอกเบี้ยดีๆถูกๆไม่ได้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยพอมันมีเรื่องของ climate change climate finance เข้ามาเนี่ยในมุม adaptation เนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจมากครับพี่อ้อมนุ๊กนะฮะ
11: เพราะหลายที่ทีเดียวเราเลือกไม่ถึงว่าถ้าเขาทำแก้มลิงแล้วกลับไปบอกว่ามันช่วยปัญหานั้นได้อย่างมากมายทั้งที่แค่วางโครงการซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะเชื่ออย่างพนังตักเมื่อก่อนนี้เราก็นึกไม่ถึงหลังจากนั้นน้ำไม่ท่วมอีกเป็นเวลานานมากเลย
12: ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคนนึงผมค่อนข้างเชียร์กับเรื่องนี้นะคือผมรู้สึกว่าเวลาคนพูดเรื่องใครหม่องใครเมย์พูดอะไรพวกนี้ครับเราก็มักจะนึกถึงแต่เรื่องจะต้องไปลดนะฮะจะทำไปให้มันกินกรีนเนาะสีเขียวอะแต่จริงๆแล้วไอ้มิติพวกนี้อะก็น่าสนใจในแพร่กันครับย้อนมาดูนะครับย้อนมาดูยังได้ยินผมชัดไหมครับ
11: ยังได้ยินครับยังได้ยินอยู่เพราะว่านึกถึงเรื่องเก็บน้ำหรือว่าในลักษณะแก้มลิงเนี่ยอะไรที่ใครอย่านึกว่าบ่อเล็กๆไม่สำคัญผมว่าบ่อเล็กๆหลายๆที่หลายๆอันรวมกันก็ส่วนย่อยรวมเป็นส่วนใหญ่เหมือนตอนเรียนหนังสือเลย
12: ใช่ครับนะครับอันนี้คือกลุ่มที่4ครับดังนั้นเอาย้ำๆสรุปอีกสักรอบนะฮะ green นะฮะมี social มี sustainability มี climate นะฮะทีนี้4อันนี้ครับมันมี request นะฮะตามมานะมันมีประเด็นตามมาจากมุมของผู้ให้เงินครับคำถาม
11: ที่เข
12: าที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับพี่อมนูคำถามที่ตามมาก็แล้วถ้าพี่อมนูที่ได้เงินผมไปเนี่ยนะฮะทำไม่ได้ตามเป้าทำไม่ได้ตามเป้าแล้วมันจะมีคอนซีเควนซ์อะไรไหมครับพี่อมนู
11: คร
12: ับ ถูกไหมฮะเพราะว่าเงินโปรเจกต์ก็บอกว่าจะทำสิ่งนี้นะฮะแล้วก็ได้เงินไปแล้วด้วยดอกเบี้ยก็ถูกกับชาวบ้านชาวเมืองไปแล้วผลสุดท้ายฟอกเขียวฮะไม่ทำจริงถูกไหมฮะแล้วมันจะมีบทลงโทษกันอย่างไรนะมันก็เลยเกิดไฟแนนซ์ประเภทที่5ครับเขาจะมีคำว่าลิงก์เข้ามาเกี่ยวข้องครับ LINK เนี่ยฮะลิงก์ที่แปลว่าเชื่อมโยงครับนะ
11: ดัง
12: น
11: ั้
12: นไอ้กลุ่มที่มันเป็นกลุ่มลิงก์เนี่ยนะครับกลุ่มลิงก์เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ต้องมีการวัด performance และพูดง่ายๆคือมีบทปรับครับพี่ยอดมาดูมีบทปรับเพราะว่าเจ้าของโครงการเนี่ยบอกว่าเขาเอาไปทำเนี่ยนะมันดีอย่างนู้นดีอย่างนี้มันสร้างความยั่งยืนนะครับเพราะว่ามันมักจะเป็นอะไรที่มันคุมเครือฮะคือมันจะเข้ากรีนก็ไม่เข้าโซเชียลก็ไม่เข้าsustainability หรือเข้า finance อะไรบางอย่างมันดูเข้าไคลเมทเนี่ยมันดูเขาเรียกฮะโนนัวเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่างั้นเราก็ทำให้มันมีสร้างสิ่งที่เรียกว่า SPT เกิดขึ้นดีกว่านะก็
11: ค
12: ือเขาเรียกว่า sustainability performance target ก็คือมีการสร้าง target มันขึ้นมาดังนั้นถ้าพี่อมนูจะมาขอเงินที่มันเป็นลิงก์ พี่ยอดมนูต้องมาพร้อมกับทาร์เก็ตว่าภายในกี่ปีจะทำอะไรให้ได้แต่ถ้าทำไม่ได้ต้องโดนอะไรไหมครับพี่ยอดมนูชัดเจนนะฮะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องโดนค่าปรับครับดังนั้นอีตอนมาขอกู้เงินนะฮะก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าชาวบ้านชาวเมืองครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มและต้องมีค่าปรับและในเวลาเดียวกันมันก็จะเสียชื่อเสียงครับอันนี้พูดตามตรงประมาณนี้ครับพี่ยอดมนุษย
11: ์นะฉะนั้นตรงนี้ผมมีลักษณะโลนที่มีลิงก์แบบนี้คนที่ออกแบบเข้ามาคงต้องมีทั้งไทม์ไลน์ว่าจะทำอะไรแบบต้องชัดเจนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วทำได้จริงไหมก็คงจะต้องไปตามนั้น
12: ถูกต้องครับนะฮะดังนั้นจริงๆแล้วทุกประเภทเนี่ยครับที่ผมพูดมาทั้ง5ประเภทเนี่ยมันจะมีกระบวนการนะครับในการที่จะต้องวิเคราะห์นะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ต้องมีตัวชี้วัดต้องมีการ
11: ตรวจสอบ
12: การตรวจสอบอะไรทุกประเภทครับนะครับแล้วอยากจะเรียนตามตรงว่ายิ่งเป็น4ประเภทเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันถ้าคุณมีโปรเจกต์มีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์นะฮะที่เป็นจริงเป็นจังนะครับถ้าผมจะยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงขั้นตอนเนาะนะฮะในทางทฤษฎีเนี่ยเขาจะมีอยู่8สเต็ปครับพี่ยอดมนูสเต็ปที่1ก็คือเราต้องพูดถึงเรามี strategy แล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรอันนี้สเต็ปที่1ต้องตั้งเป้าตรงนี้มาก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยธนาคารหรือแม้กระทั่งนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะงงๆเอ๊ะที่มาขอเนี่ยคุณมีนโยบายคุณมีกลยุทธ์จะทำอย่างนี้ใช่ไหม
11: กลยุทธ์
12: เนี่ยคืออันดับหนึ่งเนี่ยเรียนตามตรงนะฮะสำคัญมากครับประมาณ 30-40% เลยทีเดียวฮะมันต้องโชว์คอมมิตเมนต์ของผู้นำ
11: คร
12: ับ ของบอร์ดกรรมการว่าอ๋อบอร์ดเอาจริง CEO เอาจริงฮะกล้าตั้งเป้านะฮะอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งครับสเต็ปที่สองครับก็คือพอกล้าตั้งเป้ามีการคอมมิตเมนต์ครับสเต็ปที่สองก็คือต้องมีการชี้แจงให้ผู้ให้กู้เห็นแมทเทอริตี้ครับหรือประเด็นสำคัญอย่างแท้จริงนะครับว่าไอ้เงินที่เอาไปเนี่ยผมยกตัวอย่างการเคหะอย่างเงี้ยครับนะแมทเทอริตี้ของการเคหะก็คือเงินไม่พอนะครับแล้วก็ในประเทศไทยยังมีผู้คนที่เปราะบางที่ต้องการบ้านที่อยู่อาศัยอีกจำนวนมากนะครับอย่างเงี้ยยังมีครัวเรือนรายได้น้อยอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยนะก็แต่ที่สามครับอันเนี้ยจะเป็นการมาเลือกนะครับมากำหนดนะครับว่าโปรเจกต์ที่จะทำเนี่ยเข้าไอ้5ประเภทที่ผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นเนี่ย Green Social Sustainability Climate หรือ Link จะเอาแบบไหนนะครับอันนี้คือสเต็ปที่3สเต็ปที่4ครับพี่ยอดมนูก็คือนั้นโฟกัสเข้าหมดแล้วนะคุณโฟกัสเลยคุณจะทำโปรเจกต์พื้นที่ไหนเงินเท่าไหร่จำนวนคนประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะลงมาที่โปรเจกต์สเต็ปที่5ครับอันนี้จะเป็น external review ครับนะซึ่งตัว external review ตัวนี้ก็อาจจะต้องสมมติเราอาจจะต้องการเจอพาร์ตี้กับพี่ยอดมนูเพราะว่าถ้าพี่ยอดมนูเป็นเจ้าของโครงการผมเป็นแบงค์ใช่ไหม
11: มารีวิวตัวเองมันคงแปลก
12: ๆเออใช่ฮะดังนั้นมันก็จะต้องอาจจะต้องมีเทิร์ดปาร์ตี้มีสถาบันภายนอกเข้ามาช่วยประเมินครับก็มันจะได้เกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมติโปรเจกต์ดีแต่แบงค์แบบไม่ชอบหน้าองค์กรนี้เลยก็ไม่ปล่อยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้คือสเต็ปที่5ถ้าจบนะครับสเต็ปที่6ครับก็คือเขาเรียกเป็นการครับออกissue นะครับมีการประกาศนะครับว่าจะให้ตัดสินนะฮะต้องมีการ decision ว่าจะให้นะซึ่งยกตัวอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมากฟผ.เนี่ยนะฮะก็มีการประกาศข่าวนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยแห่งแรกที่มีการขอ sustainability link นะครับ bond อะไรอย่างนี้เป็นต้นมีคำว่า link นะฮะดังนั้นก็เป็นการประกาศแถลงข่าวกันนะครับว่าก็พอจะไปขอเงินก้อนนี้มานะครับในเคสของการเคหะที่ผมยกตัวอย่างก็เป็นโซเชียลบอร์ดหลังจากนั้นครับเมื่อได้มาแล้วขั้นที่7อันนี้ท้าทายครับก็คือต้องไปทำจริงนะก็ต้องนำเงินไปทำอะไรบ้างฮะไปสร้างบ้านนะครับไปทำสาธารณูปโภคนะครับไปทำเรื่องของคอมมูนิตี้ฟาซิลิตี้ ตามแผนนะครับตามสิ่งที่คอมมิตไว้และขั้นสุดท้ายขั้นที่8ครับก็มันเป็นขั้นที่ทำให้เกิดไซเคิลของกระบวนการนั่นก็คือ impact reporting ครับก็คือคุณทำอะไรคุณต้องมีการรายงานรีพอร์ต

0: นะฮะให้กับนักลงทุนผู้ให้กู้หรือแม้กระทั่งโครงการพวกนี้ครับมันก็ต้องถูกรีพอร์ตในพวกวันรีพอร์ตการเปิดเผยข้อมูลต่างๆครับก็จะเป็น8ขั้นตอนครับพี่ยอดมนุษย์ยากเลยครับถามเล่นๆ
1: ก็ยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตั้งใจจริงทำจริงผมว่าไม่ใช่ยากนะครับเพราะไอ้ตัว impact ที่จะนำเสนอนี่มันไม่ใช่มีแต่แง่ลบเวลาคนเราจะฟัง impact เป็นผลกระทบมันมีทั้งด้านดีด้วยแล้วก็มีทั้งด้านไม่ดีด้วยก็ผมก็ว่ามันก็ยุติธรรมดีนะนึกถึงคลองด่านทุกทีเวลาฟังแบบนี้แล้วไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงครับ
0: ทั้งหมดก็จะเป็น8ขั้นตอนนะฮะในการที่ทำกระบวนการจริงๆที่ผมยกตัวอย่างการเคหะครับพี่ย่อมดูอาจจะเป็นจังหวะที่ตัวเองมีส่วนไปเกี่ยวข้องนะฮะคือพอดีช่วงนั้นผมเป็นบอร์ดเป็นกรรมการการเคหะแห่งชาติพอดีนะครับก็รู้สึกว่าตอนนั้นคุยกันในคณะกรรมการเราก็มีการพูดคุยกันว่าจริงๆแทนที่เราจะไปกู้เงินในมุมปกติที่ดอกเบี้ยมันเท่านั้นเท่านี้เนาะแต่ถ้าเราเข้าถึงพวก sustainable finance พวกเนี้ยอาจจะเป็นมุมนึงที่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยแค่องค์กรการเคหะนะฮะแต่จริงช่วยประเทศครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐวิสาหกิจใช้มันก็คือเงินภาษีของพวกเราถูกไหมครับนะฮะดังนั้นถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่าการเคหะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจก็จะมีกำไรเหลือมากขึ้นแล้วก็มีเงินส่งคืนรัฐมากยิ่งขึ้นนะฮะ
1: ครับก็ได้ประโยชน์มากขึ้นโดยยิ่งการเคหะในยุคหน้าอาจจะเสนอจากบิลดิ้งเป็นกรีนบิลดิ้งโปรเจกต์อะไรต่างๆนะมันก็ยิ่งส่งเสริมกันมากขึ้นอีกด้วยนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จริงๆบริบทของพวก sustainable finance พวกนี้ครับต้องเรียนที่เรามาดูท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านตามตรงนะฮะส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้ารัฐวิสาหกิจไทยนะครับที่มีสภาพกำลังนะครับมีทีมคนทำงานที่ค่อนข้างเก่งอ่ะเพราะจริงแล้วคนเก่งๆก็ชอบไปสมัครรัฐวิสาหกิจกันเยอะนะฮะถ้าเอาคนเก่งๆน้องๆเก่งๆพวกนี้มาช่วยบิวเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ค่อนข้างครบเลยฮะเพราะว่าเบสิสพอยต์ที่ลดลงนะ 0.1 0.2 0.3% หลายท่านอาจจะฟังเอ๊ะคิดเดียวอาจารย์โอทำไปทำไมแต่ถ้าเรากำลังพูดถึงโครงการ 5,000 หมื่นล้านนะมันก็คือเงินเป็นหลักร้อยหลักพันนะถูกไหมฮะมันแล้วจริงๆเวลาเรามองดอกเบี้ยครับเหมือนกู้เงินผ่อนบ้านเลยนะมันเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะฮะมันก็เป็นมุมที่ทำแล้วจริงๆก็คุ้มค่านะครับก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ฝากไว้นะครับสำหรับรายการเวทีความคิดครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะในสัปดาห์อื่นๆนะครับพอดีช่วงที่ผ่านมานี้เกือบปีหนึ่งแล้วที่สถาบันคาร์บอนด้วยความยั่งยืนที่คณะเนี่ยทีมเราก็มีโอกาสไปทำงานร่วมกับ ADB ครับธนาคารพัฒนาเอเชียในการช่วยเขามองในเรื่องของฟรีโลนไครทีเรียนะครับว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีโครงการเล็กๆฮะหรือหาจังหวะเล่าให้ฟังเราไปทำงานเริ่มที่จะไปทำงานกับ SME Bank นะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง Sustainable Finance เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวจังหวะดีๆเล่าให้ฟังครับ
1: ดีครับเพราะว่าโครงการเล็กๆนี่ครับรวมกันหลายโครงการเหมือนมัดหวายนะครับรวมกันมากเท่าไหร่มันก็เข้มแข็งขึ้นเท่านั้นครับวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.โอครับที่นำเรื่องราวตรงนี้มานั่งคุยกับพวกเรานี่คือก้าวต่อไปในอนาคตถ้าทุกคนสามารถยิ่งเป็นลิงก์ได้ยิ่งดีครับขอบพระคุณครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยผมยืมภาพมาจาก Bangkok Bank InnoHub นะครับเอามาเป็นภาพประกอบข้างหลังสวยดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

0: ที่เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชพิธเนื่องในวันวิสาขบูชานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิธวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวันที่31พฤษภาคมเวลา 20:39 นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันสำคัญของพระพุทธศาสนาโลกกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกันคลังยืนยันวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ที่เหลืองบจะถูกผลักไปคลอดโครงการช่วยเหลืออื่นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.โฆษกกระทรวงการคลังสรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่จะปิดลงทะเบียนในวันนี้เวลา 22:00 นว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้ว 26,200,000 สิทธิ์ยังเหลือสิทธิ์ประมาณ 4,000,000 สิทธิ์ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60/40เป็นเครื่องมือหนึ่งจากหลายโครงการก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือเรื่องขนส่งและของพาณิชย์เรื่องขายสินค้าราคาประหยัดรถพุ่มพวงดังนั้นหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4,000,000สิทธิ์คูณด้วย4,000 บาทเป็น 16,000 ล้านบาทก็จะนำไปช่วยเหลืออย่างอื่นไม่ได้เสียเปล่าโครงการ60/40เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านรายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือหากใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้เพียงแค่นี้ยังมีโครงการอื่นๆอีกผู้อำนวยการอนามัยโลกวอนขอทุนเพิ่มสู้ภัยอีโบลาในคองโกนายทีโดรสอัธนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ชำนาญการขององค์การอนามัยโลกเดินทางถึงกรุงกินซาซาเพื่อประสานงานด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพร้อมทั้งแจ้งเตือนว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามในการควบคุมโรคผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบและความขาดแคลนอาหารกำลังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยากลำบากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ยังได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกสนับสนุนเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่านมาเพิ่งได้รับเงินทุนช่วยเหลือเพียงแค่ประมาณ1/3ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดโดยระบุว่าหากประจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว
6: บอกเล่า965สัญจรตอนท่าฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธ ศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม

0: ณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยค่ะค่ำคืนนี้นะคะเราจัดรายการกันสดๆเลยนะคะนุ้ยจิรภาสนุวัฒน์ค่ะ
3: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็สามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุนะคะ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นช่อง Channel YouTube นะคะก็ที่ Thinking Radio นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 ค่ะเราจัดรายการกันสดๆคืนนี้นะคะก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับรายการของเรานะคะในช่วงแรกก็จะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวค่ะแล้วค่ำคืนนี้ก็จะชวนไปเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆนะคะในกรุงเทพของเรานี่เองแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศนี้ไม่เหมือนกับในกรุงเทพเลยนะคะใครที่ชื่นชอบแบบบรรยากาศแบบบ้านสวนนะคะ อยู่ริมคลองนะคะล่มลื่นนะคะแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมอะไรแบบเนี้ยใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะคะก็โอ้เที่ยวได้ใกล้มากๆในกรุงเทพของเรานี่เองนะคะสถานที่ที่นุ้ยพูดถึงนะคะวันนี้เราจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวบ้านสวนโบนัสค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราเชิญแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะคุณลุงเสนีกาญจนสุนทรซึ่งเป็นเจ้าของบ้านสวนโบนัสแห่งนี้นะคะตอนนี้คุณลุงเสก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: คุ
4: ณลุงเสนะครับ
2: ค่ะโอ้รบกวนคุณลุงด้วยนะคะโอ้เสียดายที่เราไม่ได้คุยออนไลน์กันขอโทษด้วยไม่ได้มีเวลาเต็มตัวเลยนะคะ
4: ค่ะดีครับ
2: ค่ะต้องถามถึงที่มาที่ไปนะคะสตอรี่ของบ้านสวนโบนัสก่อนเพราะว่านุ้ยพึ่งคุณลุงนี่ก็เพิ่งออกรายการของทางช่อง9ของเรามาด้วยเนาะพอฟังเรื่องราวสตอรี่เราน่าสนใจมากเลยค่ะบอกถึงที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของการเกิดบ้านสวนโบนัสให้เราฟังหน่อยค่ะ
4: คือที่มาของบ้านสวนโบนัสเนี่ยคือเกิดจากลุงเนี่ยเป็นทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีมาก็ทำงานธนาคารรับเงินเดือนรับโบนัสประจำปีก
2: ็
4: เก็บสะสมเอาไว้ลงทุนอย่างอื่นไปบ้างแล้วก็คือส่วนใหญ่นิสัยส่วนตัวนี่คือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มันก่อให้เกิดรายได
2: ้
4: ก็จะไปอาจจะซื้อที่ดินซื้อไปปลูกบ้านให้เช่าอะไรบ้างนะครับแต่พอทำงานมาถึงระดับหนึ่งขึ้นเลข5แล้วอายุ50เราก็มีความรู้สึกว่าเรายังใกล้จะเกษียณเนี่ยจะต้องหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งก็เลยมีความคิดปรึกษากับครอบครัวกับภรรยาแล้วอยากจะมีที่สักแปลงหนึ่งที่สามารถที่จะปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำสวน อยู่ถ้าเป็นไปได้ตอนนั้นคือยังไม่มีที่นะก็พยายามจะไปหาที่แถวต่างจังหวัดเพื่อทำสวนทำปลูกผักปลูกอะไรที่อยากเราที่เราคิดว่ามันดีนะ
2: คร
4: ับแต่สุดท้ายเราโชคดีคือมาได้ที่แปลงหนึ่ง260วาเนี่ยอยู่ริมคลองซึ่งเป็นสภาพที่เป็นร่องสวนเดิมอยู่ในชุมชนบุญอมเพนเราก็เขาประกาศขายเราก็เลยตัดสินใจซื้อไว้ตอนนั้นอายุสัก50เศษแล้วก็ได้มีการพัฒนาเอาเงินเนี่ยจากเงินเดือนที่เราเก็บไว้เงินโบนัสที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนไว้ซื้อแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาให้มันเป็นบ้านพักที่อยู่ริมคลองตามสไตล์แบบโบราณเหมือนที่เราเคยอยู่เคย คยมีความรู้สึกดีๆกับในอดีตตอนเป็นเด็กๆนะก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นก็ได้ที่ดินแปลงนี้มาก่อนแล้วโดยที่ที่ดินแปลงนี้มันเป็นร่องสวนเดิมเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์เหมือนตามสิ่งที่เราคิดไว้เดิมว่าถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราจะทำให้มันมีความสุขได้ยังไงทำในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบเนี่ยก
2: ็
4: เราจะปลูกผักเป็นแนวออร์แกนิกก็คือปลูกผักเกษตรอินทรีย
2: ์
4: เพราะว่าอายุมากแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันมีดีต่อสุขภาพปลอดสารพิษเราก็จะทำในสิ่งตรงนี้ให้ดีนะครับ
2: แล้ว
4: ครับ
2: แล้วเริ่มพัฒนาเป็นคือเริ่มจากการทำสวนเนาะปลูกผักปลูกอะไรแบบว่าเป็นเหมือนพืชสวนครัวอะไรอย่างนี้ไปเป็นเหมือนทำสวนไปแล้วกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบริมคลองที่ตอนนี้แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นของการเป็นที่ท่องเที่ยว
4: ที่ท่องเที่ยวเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีความสุขของเราก่อนก
2: ็
4: คือภายในครอบครัวเราก็ปลูกผักกินเองทำอาหารเองทีนี้ในชุมชนปูนบำเพ็ญเองเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งเรียนรู้

0: ในเรื่องของการท่องเที่ยวมาก่อนเพราะฉะนั้นในชุมชนเนี่ยมันจะมีแหล่งเรียนรู้มีฐานทำขนมไทยหรือ
1: ม
0: ีบ้านที่ทำปุ๋ยจากไส้ไอ้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน มีการทำที่เกี่ยวกับเกษตรมีกล้วยไม้อะไรต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอเราไปซื้อแล้วไปเราจะไปอยู่เองเนี่ยปรากฏว่ามันมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็เลยเข้าไปอบรมแล้วก็อยู่ในกลุ่มเรียนรู้ด้วยกันที่ชุมชนภูนันเพ็ญก
1: ็
0: เขาก็ชักชวนให้เราเนี่ยเห็นเราทำจริงเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยพัฒนาเป็นโฮมสเตย์เพราะฉะนั้นเราพอเข้าไปอยู่มันโอกาสมันดีตรงอย่างนึงก็คืออยู่บ้านริมคลอง
1: ค่ะ
0: แต่เป็นบ้านริมคลองที่ปลายคลองคนส่วนใหญ่จะเดินเข้าไปไม่ถึงเพราะเราต้องการเงียบสงบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยอยู่ริมคลองแล้วมันจะมีเรือจากตลาดคลองลาดมะยมนำนักท่องเที่ยวเนี่ยว
1: น
0: เวียนมาแล้วก็มาแวะเที่ยวชมที่บ้านสวนโบนัสครั้งแรกที่มาเที่ยวชมเนี่ยเราเปิดตอนช่วงโควิดพอดีม
1: ัน
0: เป็นสวนที่โอเพนแอร์เพราะนั้นนักท่องเที่ยวอะไรต่างเข้ามาก็ปลอดภัยไม่ได้อยู่ในที่คับแคบเราก็ปล่อยให้เขาสามารถที่เดินเข้ามาเที่ยวชมได้นับจากวิกฤตตรงนั้นเนี่ยที่มันเป็นโอกาสทำให้มีคนรู้จักบ้านสวนโบนัสเป็นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแล้วเราก็พัฒนาบ้านสวนของเราเนี่ยให้มันเป็นแบบย้อนยุคเหมือนโบราณจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าลุงเนี่ยเป็นคนชอบสะสมของเก่าๆอยู่แล้วก็นำมาแสดงเอาตู้โชว์มาแสดงเอาของเก่ามาแสดงต่างๆก็ทำให้บ้านไม้ที่อยู่ริมคลองที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันดูเปรียบเสมือนเราอนุรักษ์ไว้ทำให้คนที่ชื่นชอบเหมือนลุงเนี่ยก็แวะเวียนมาชื่นชมมาดูมาเที่ยวพอคนเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหามีของกินเราก็เลยเปิดเป็นร้านกาแฟโบราณขึ้นมาลุงเต้เนี่ยเป็นคนไม่ชอบกาแฟสดเท่าไหร
1: ่
0: ก
1: ็
0: เลยเปิดเป็นร้านกาแฟโบราณขึ้นมาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หรือเพื่อนๆหรือพี่น้องต่างๆที่เขาแวะเวียนเข้ามาเราก็ชงกาแฟเองเป็นแนวกาแฟโบราณตรงนี้ก็ชงอร่อยนะ
1: จะเปิดเป็นคาเฟ่ขายกาแฟโบราณอะไรแบบนี้ด้วย
0: ใช่ใช่แล้วสุดท้ายพอมาถึงมาปลายทางแล้วเนี่ยเรามีแต่น้ำอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอาหารมีที่พักก
1: ็
0: เลยพัฒนาให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวแบบครบวงจรขึ้นมาครับ
1: ค่ะแบบนี้ตอนที่เริ่มต้นเนาะที่บอกว่าเป็นช่วงโควิดพอดีนี่ก็คือ คุณลุงก็ยังทำงานประจำไปด้วยแล้วก็มาทำบ้านสวนตรงนี้รับนักท่องเที่ยวไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ตอนนั้นเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์
0: เพราะว่าวันธรรมดายังทำงานอยู่
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์แล้วช่วงนี้ล่ะคะก็คือออกจากงานประจำละ
0: ก็เสร็จแล้วเลยพอเห็นว่าตรงนี้มันใช่สิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะมาทำสวนมากกว่าไปทำงานแบงค์ละ
1: ค่ะ
0: ก็เลยขอเออร์ลี่มาตอนอายุ57
1: ก็มาทำตรงนี้เต็มตัว
0: มาทำตรงนี้เต็มตัวแล้วครับ
1: รู้ว่ามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำหลายอย่างเลยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือมีอะไรบ้างคะ
0: ไฮไลท์ของบ้านสวนโบนัสเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพักผ่อนอยู่แล้วแล้วก็มีแปลงผักที่เป็นปลอดสารพิษเพราะฉะนั้นถ้ามีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะจองมาเลย ก็คือมาพักด้วยแล้วก็เรียนการทำอาหารไทยๆของเราเนี่ยโดยเด็ดจากสวนแปลงผักของเรามาทำไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆเนี่ยก็เอามาทำเป็นต้มยำหรือต้มข่านะครับแล้วก็ถ้ากะเพราก็ของเราก็เอามาทำผัดกะเพราให้นักท่องเที่ยวเขามีการมาเรียนรู้จากแปลงผักสู่การข้าวที่เราทำอยู่ครับ
1: ค่ะก็คือสอนนักท่องเที่ยวต่างชาติทำอาหาร
0: ทำอาหารเป็นคุกกิ้งคลาสจากสวนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือมีการพายเรือ
1: พ
0: านักท่องเที่ยวชมวิถีคนริมคลองเป็นเรือไม้เก่าๆดั้งเดิมเนี่ยครับใช้เป็นการพายไม่ได้ใช้เครื่องยนต
1: ์
0: ก็ออกไปเที่ยววิถีคนริมคลองได้สบายๆแล้วก็มีเรือเครื่องด้วยสามารถที่จะพาล่องเรือไปเที่ยวตลาดน้ำไปไหว้พระไปชมวิถีคนริมคลองที่มันไกลขึ้นตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากครับ
1: จริงๆจุดเริ่มต้นของที่นี่นี่คือเปิดมาในช่วงโควิดแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรยังทำมาต่อเนื่องจนตอนนี้เริ่มมีชื่อเสียงแบบโด่งดังแล้วคือมันมีอะไรที่เราคิดว่าเอ้ยเราสามารถผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้เพราะว่าในช่วงโควิดอะเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนี่มันคือต้องแบบยังไงอ่ะบางคนนี่ถึงกับเลิกหรือพักหรือแบบต้องเปลี่ยนไปอาชีพอื่นเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านส่วนบนนั้นยังอยู่มาได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะว่ามันจริงมันเป็นวิกฤตที่เราอยู่กับธรรมชาติอย
1: ู่
0: กับธรรมชาติให้ได้ตรงเนี้ยแล้วเราตั้งใจทำพัฒนามาให้มันดีอย่างเช่นถ้าเราในช่วงโควิดเนี่ยเรา อย่างเช่นในห้างต่าง
1: ๆ
0: ต้องเก่าไปใช่ไหมหรือว่าคนที่ทำธุรกิจอื่นๆแล้วก็ต้องเลิกลากันไปเพราะว่าลูกค้าไม่มีไม่มาน
1: ะคร
0: ับแต่ของเราเนี่ยมันเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงมันมีแปลงผักถ
1: ึ
0: งไม่มีลูกค้าเราก็มีผักกินทำอาหารของเรากินเองได้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องปิดหรือเลิกกิจการไปไม่มีลูกค้ามาเราก็อยู่ได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราอยู่รอดมาได้แต่ในทางกลับกันพอของเรามีอากาศดีมีอาหารดีพอลูกค้าเข้ามาแล้วก็ปลอดภัยในการที่มาใช้บริการเขาก็ติดใจเขาก็มากันตลอดเลยที่เนี้ย
1: ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่แบบเป็นกลุ่มไหนยังคึกคักเหมือนเดิมไหมเพราะว่าบางคนก็กังวลว่ามันจะกลับมาเป็นวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจอีกครั้งนึง
0: มีผลกระทบบ้าง
1: ค่ะ
0: ก็คือหนึ่งก็จากสงครามนะคร
1: ับ
0: ที
1: ่
0: ทำให้น้ำมันแพงแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาน้อยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนเราก็น้อยลงเป็นซีซั่นแล้วยิ่งประกอบกับตอนนี้เข้าสู่โลซีซั่นด้วยจะทำให้นักท่องเที่ยวก็น้อยลงไปตามซีซั่นแต่เราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าในช่วงไฮที่มีคนเยอะๆเราก็ต้องเก็บสะสมรายได้ไว้เพื่อรองรับกับในช่วงขณะที่มันโลติซันนี่เหมือนกันนะครับก็ต้องแก้ปัญหากันไป
1: ค่ะก็กระทบแหละแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการวางแผนมาแล้วเนาะก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
0: รองรับได้ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็คือสามารถเปิดท่องเที่ยวได้ทุกวันใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นบอกแค่เสาร์อาทิตย
0: ์เปิด
1: ตอนนี
0: ้มันกลับกันตอนที่เราทำงานเราก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วจริงๆมีความหวัง ตอนนั้นก็คือว่าจะพักผ่อนมากขึ้นถ้าออกมาจากงานแล้วเราจะพัก5 วันทำ2 วันก็คือเสาร์อาทิตย์

0: ก็เก็บเกี่ยวความสุขตรงนี้ได้จากการทำสวนไปได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสมาก
1: โปรแกรมการท่องเที่ยวอะค่ะถ้าใครสนใจนี่ก็คือนอกจากไปเที่ยวที่บ้านสวนโบนัสแล้วยังจะมีแบบว่ากลุ่มหรือว่าพื้นที่หรือสถานที่ใกล้เคียงที่จัดเป็นโปรแกรมเที่ยวแบบสมมุติเป็นวันเดย์ทริปแบบนี้ค่ะจะสามารถไปท่องเที่ยวที่ไหนได้บ้าง
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าอย่างที่เราเรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆก็คือเราพัฒนาร่วมกันมาจากชุมชนพูนบำเพ็ญ
1: ค่ะ
0: ในชุมชนพูนบำเพ็ญเนี่ยมีตลาดบ้านไม้ใช้คลองเป็นตลาดชุมชนเขาจะมีกิจกรรมมีเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวได้ไปทำกิจกรรมในตลาดซึ่งอยู่ใกล้กันประมาณไม่เกิน100เมตรเขาจะมีตลาดชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกทม.จากเขตภาษีเจริญตอนนี้กำลังดังเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่จับจองกันไปทำเวิร์กช็อปอย่างเช่นขนมไทยมงคลทำลูกชุบผ้ามัดย้
1: อม
0: ทำไข่เค็มทำระบายสีร้อยลูกปัดเลยต่างมีกิจกรรมให้ทำ
1: เพียบเลย
0: วันเดย์ทริปนี่ดีมากเลยอยากจะเชิญชวนเพราะบางครั้งเราก็ส่งลูกค้าหากันก็คือคนที่มาพักโฮมสเตย์เขาว่าอยากจะทำกิจกรรมกับชุมชนก็เราก็ส่งไปทำกิจกรรมที่ชุมชนได
1: ้
0: ช
1: ุ
0: มชนเวลาคนมาทำกิจกรรมเขาอยากจะมีที่พักพักค้างด้วยก็ส่งมาที่โฮมสเตย์เราก็สามารถที่จะเกื้อกูลต่อกันได้ครับแล้วก็ยังมีตลาดน้ำคลองรัตนยมตลาดน้ำวัตภานที่เป็นอยู่ในรูทการท่องเที่ยวทางเรือ
1: ค่ะ
0: 3ตลาด3คลองมันจะเป็นนี้นะครับ3ตลาด3คลอง
1: ค่ะ
0: ที่เชื่อมโยงต่อกัน
1: ก็คือว่านั่งเรือพายเรือหรือว่าจะเรือเครื่องอะไรแบบนี้สามารถเที่ยวได้3ตลาดเลยใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรือเครื่องเรือหางยาวแต่ถ้าเป็นเรือพายเนี่ยจะพายเฉพาะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านตรวจบนนั้น
1: ค่ะครบเลยนี่วันเดทิปน่าจะไม่พอ นะคะ
0: และวันเดทิปยังมีถ้าไปทางเรือเนี่ยนะครับย
1: ัง
0: สามารถจะต่อเนื่องไปถึงคลองบางหลวงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วไปไหว้พาทางเรือเนี่ยนะครับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญไปถึงได้ถึงตรงนั้นเลยเราก็จะมีเรือพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเป็นประจำจากบ้านสวนโบนัสเนี่ยไปคลองบางหลวงบ้านศิลปินแล้วก็ไปวัดปากน้ำภาษีเจริญที่จะเป็นไปไหว้พระทางเรือเนี่ยถ่ายภาพแล้วคู่กับพระเนี่ยจะสวยมากเลย
1: เห็นภาพอยู่ค่ะพาที่แบบใหญ่ๆอยู่ริมคลอง
0: ใช
1: ่
0: เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแบบนี้คนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นนะคะจะต้องไปดูข้อมูลที่ไหนหรือว่าติดต่ออะไรยังไงได้บ้างคะ
0: ก็เบื้องต้นติดต่อมาที่ลุงเสบ้านสวนโบนัสได้จะแนะนำให้นะครับ
1: ค่ะมีเพจเนาะติดต่อไปทางเพจได้เลย
0: บ้านสวนโบนัส
1: ค่ะเป็นภาษาไทยเลย
0: ก็จะบอกเบอร์โทรได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเชิญเลย
0: เป็นเบอร์โทรติดต่อลุงเสนะครับ
1: ค่ะ
0: 081
1: ค่ะ
0: 813-3877
1: ค่ะก็โทรไปหาคุณลุงได้เลยที่นี่มีเป็นสวนมีโฮมสเตย์เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่อะไรแบบนี
0: ้ใช
1: ่ไปเริ่มที่นี่ได้เลย
0: ครับผมแล้วเดี๋ยวแนะนำให้ถ้าจริงๆเนี่ยถ้ามาวันธรรมดามันครบจบที่บ้านสวนโบนัสได
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือมีคาเฟ่มีอาหารมีที่พักมีล่องเรือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบวันเดย์ที่หรือจะมาพักค้างคืนอะไรก็ได้
1: แต่ถ้าเป็นตลาดน้ำที่บอกไว้ว่าเมื่อกี้ก็คือจะมีแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ตลาดน้ำรัตนยมจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์ครับ
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกับตลาดบ้านไม้ใหญ่คลองที่เป็นชุมชนพูนบำเพ็ญที่มีเวิร์กช็อปต่างๆอันนี้ก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์เหมือนกัน
1: อ๋อค

0: ค่ะแต่ถ้าใครอยากไปพักผ่อนนอนริมคลองชมวิถีชีวิตคลองก็คือไปวันธรรมดาก็สะดวกมากเลยเนาะ
1: ใช่เหมือนมาเที่ยวบ้านตัวเองหรือเหมือนมาเที่ยวบ้านญาติที่อยู่ริมคลองครับ
0: ค่ะ
1: เราดูแลให้
0: อืมค่ะคุณลุงฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะเป็นชวนท่องเที่ยวก็ได้ค่ะ
1: ก็ถ้าเพื่อนๆชอบชื่นชอบหรือเคยมีอดีตอยู่กับพ่ออยู่กับแม่หรืออยู่กับตากับยายที่อยู่ริมคลองนะครับลุงเสเนี่ยทำบรรยากาศนี้ไว้รองรับถ้าชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้บ้านริมคลองบ้านสวนบ้านไม้ริมคลองมีของเก่าให้ดูให้ชมมีสถานที่ที่อยู่กับธรรมชาตินะครับก็เรียนเชิญให้มาพักผ่อนกันได้ที่บ้านสวนโบนัสนะครับอยู่ถนนจรัญ13ซอยบางแวก116นะครับอยู่ในเขตภาษีเจริญอยู่ในกรุงเทพแค่นี้เองนะครับถ้ามาแล้วก็จะเหมือนชาร์จแบตกลับไปทำงานต่อได้นะครับ
0: ขับรถไปได้ไหมคะหรือว่าจะต้องไปแค่ทางเรือหรือจะต้องเดินเท้าไปอะไรยังไง
1: มีสองวิธีก็คือวิธีแรกเลยสะดวกที่สุดก็คือขับรถ
0: ค่ะ
1: มาตามที่ว่าก็คือถนนจรัญ13เข้ามาซอยบางแวก116ชุมชนบุญบำเพ็ญ
0: ค
1: อ
0: ่
1: ั
0: ะ
1: นนี้มีเรามีที่จอดรถให้นะครับแล้วแต่ที่จอดรถเนี่ยเนื่องจากเป็นบ้านริมคลองเราต้องเดินจากที่จอดรถเรียบคลองเข้ามาเนี่ยอีก180 เมตรครับถึงจะมาถึงแต่เป็นทางเดินที่ถ้าบอกแล้วก็คือเป็นที่พักผ่อนสายตาไปด้วยเพราะอยู่ริมคลองสามารถเดินมาชิวๆอากาศไม่ร้อนนะครับ
0: ค่ะชมวิวชมสวน
1: ใช
0: ช
1: ่
0: มสีเขียวไปอะไรไป
1: ใช
0: เพ
1: ่
0: ลินๆไม่ไกลนิดเดียวเอ
1: ครัง บผมแล้วอีกทางหนึ่งก็คือเราไปขึ้นที่ตลาดน้ำคลองลาดพร้าวจะมีเรือนำเที่ยวมาสามารถที่ขึ้นจากตลาดคนละ100นะครับ
0: ค่ะ
1: สามารถเที่ยวรอบคลองได้1 รอบแล้วเราก็มาลงที่บ้านสวนโบนัสไม่ต้องเอารถมาก็ได้มาแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ได้2 ทางนะครับ
0: โอ้น่าไปเที่ยวมากๆเลยมีโอกาสต้องไปแน่นอนค่ะคุณลุงเสคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วม
1: ค
0: พ
1: ร
0: ู
1: ั
0: ด
1: บ
0: คุยกัน
1: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่ให้แนะนำเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวกันนะครับ
0: ได้ค
1: ข
0: ่
1: อ
0: ะ
1: บคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่สองค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24 มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม5,699 บาทโทร022016770
8: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
9: เพ
2: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
0: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
8: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่องทางที่จะสามารถพูดคุยกับเราได้นะคะง่ายๆก็ที่ Facebook Fanpage FM 96.5 ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะ LINE @ก็ @ Thinking Radio ค่ะก็ร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้เลยตอนนี้มีคุณทัศยานะคะทักทายเราเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองด้วยแต่ดูบรรยากาศคืนนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะสงสัยหลายคนอาจจะเตรียมตัวไปเที่ยวในช่วงเทศกาลเอ้ยไม่ใช่เทศกาลในช่วงวันหยุดยาวนะคะแต่เลิกเนาะตอนนี้คุณอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเนี่ย
8: ใช่ค่ะอยู่ที่ปากช่องค่ะ
0: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มจากการขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นกันเนาะ
8: ค่ะก็กิจกรรมของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรค่ะที่เต็มทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะคะสำหรับใครที่จองทันนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ 11-13 มิถุนายนนี้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะที่จะได้พบเจอกับแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะคุณนิรุตสิริจัญญานะคะที่จะมาร่วมทริปแล้วก็พูดคุยหลังไมค์แบบ Exclusive เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่จองไม่ทันนะคะก็ยังสามารถตามรอยเส้นทางที่เราจัดได้เลยนะคะเป็นไฮไลท์หลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปกินผลไม้นะคะอิ่มอร่อยกับผลไม้ในสวนป่าแห่งแรกในไทยค่ะที่สวนเล้งเหล่าค่ะสัมผัสบรรยากาศคลองหินดำสวยงามจนขึ้นชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้นะคะสัมผัสชีวิตกวางอย่างใกล้ชิดกับสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่สัมผัสรสชาติกาแฟเขาทะลุชุมพรกาแฟโรบัสต้า 100% ขึ้นชื่อเรื่องความหอมแล้วก็ความเข้มข้นนะคะเขาเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวที่ได้รับความนิยมสูงค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะคะก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะเขาก็มีขายออนไลน์อยู่กาแฟเขาทะลุชุมพรอร่อยมากๆเลยนะคะไปลองทานมาแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นการไปสักการะพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชุมพรที่วัดพระบรมธาตุสวีค่ะเยี่ยมชมพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทรายรีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมล่องเรือชมท่ามเขาจูบกันกลางบึงบัวทุ่ง300ยอดนะคะที่เที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะปรองว่าภาคใต้มีอะไรที่น่าเที่ยวมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุดทันทีที่เที่ยวภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆไปเที่ยวก่อนเราก็ได้นะเพราะว่าเป็นช่วงแบบเทศกาลหยุดยาวใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยกับการเที่ยวที่จังหวัดชุมพรเนาะที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมแบบนี้นะคะก็ต้องเกาะติดไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศแบบนี้อีกเนาะมันเต็มวัยมากนะคะอย่างเช่นงานนี้เนี่ยเต็มวัยจริงๆนะคะแล้วก็ขออีกหนึ่งงานก็ละกันอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะคะที่คลื่น FM 96.5 ของเราก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะแบบฟรีๆเลยขอบอกไว้ก่อนใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ต้องรีบลงทะเบียนกันมาด่วนๆเลยนะคะเพราะว่ามันต้องเต็มวัยมากแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจในเรื่องของแบรนด์สินค้านะคะเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์สินค้า ของหลายๆอย่างมันค่อนข้างคล้ายกันบางที่เนี่ยอีกแบรนด์หนึ่งมันขายดีถล่มทลายอีกแบรนด์หนึ่งก็ทำไมถึงแบบขายไม่ได้เลยอีกแบรนด์หนึ่งทำไมมีคนแย่งกันซื้อจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบของแพ็กเกจจิ้งของแบรนด์อะไรเงี้ยคือมันสำคัญมากๆเลยนะคะมันเป็นโอกาสของสินค้าเป็นโอกาสของธุรกิจเลยทีเดียวเพราะว่ามันเปรียบเทียบเหมือนแบบหน้าต่างบานแรกอะเนาะที่เวลาเราจะซื้ออะไรสักอย่างอะเอาง่ายๆแบบเราอะเราจะซื้อหมายถึงเอาเป็นเครื่องสำอางหรืออะไรงี้ก็ได้เนาะเราก็จะดูแพ็กเกจจิ้งดูบรรจุภัณฑ์หรือแม้แต่กระทั่งเป็นของกินของใช้อะเราก็จะดูแพ็กเกจจิ้งมันอยู่ดีนะคะทีนี้เนี่ยในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทำแบรนด์หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME เป็นสตาร์ทอัพอยู่นะคะหรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่แบบชอบในเรื่องของการออกแบบนะอยากที่จะมาอัพสกิลนะคะรีสกิลเนี่ยนะคะงานนี้ต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าคลื่นของเรานะคะ Thinking Radio FM 96.5 เนี่ยก็ร่วมกับนะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าหลายคนรู้จักในนามของ SME D Bank เนาะก็จัดงานนี้ขึ้นมาเลยนะคะ Global Pack Insight นะคะที่จะพาคุณไปส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะงานนี้เนี่ยนะคะเขาจะไปเจาะลึกถึงกลยุทธ์ของการออกแบบที่ออกแบบยังไงให้ตอบโจทย์ของการตลาดยุคใหม่นะคะภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับวิทยากรซึ่งต้องถือว่าเป็นกูรูตัวจริงของในเรื่องของการออกแบบเลยนะนั่นก็คือคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์แล้วก็เป็นผู้ที่ออกแบบแล้วก็พาแพ็กเกจจิ้งไทยนี่นะคะไปเรียกได้ว่ากวาดรางวัลระดับโลกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยแบบอินไซต์เลยนะคะถึงทิศทางในเรื่องของตลาดที่คุณจะต้องไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแล้วก็ต่อให้คุณอาจจะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของงานออกแบบแต่ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยนะคุณก็ควรจะมางานนี้เพราะว่าคุณจะได้เข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของแบบได้ง่ายขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับในเรื่องของธุรกิจของคุณได้นะคะแล้วก็จะทำให้ยอดขายเนี่ยดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ภายในงานเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการบรรยายเท่านั้นนะยังจะมีในเรื่องของความเข้มข้นจะมีการโชว์เคสสตาร์ดี้แบบสุด Exclusive เลยที่จะมาเผยไอเดียล้ำๆนะคะจากทั่วโลกเลยจะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการถอดบทเรียนนะคะในเรื่องของมุมมองดีไซน์ของแต่ละเจ้าของธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้นะคะย้ำอีกรอบนะคะสำหรับรายละเอียดงานนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้นะคะก็คือตรงกับวันเสาร์นะคะแล้วก็เวลาของการจัดกิจกรรมก็จะทั้งวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีเลยแล้วก็เราจะจัดงานกันที่ปมจ.อสมท.ของเรานะคะที่ห้องออดิโทเรียมเนาะและที่สำคัญที่สุดงานนี้ค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะเต็มแล้วก็คือเต็มเลยไม่มีการเปิดรอบ2รอบ3แน่นอนในปีนี้นะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งแบบธรรมดาธรรมดาให้เป็นเครื่องที่สามารถปรับธุรกิจเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เป็นเงินล้านได้ก็อย่ารอช้านะคะก็สมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยง่ายๆก็พิมพ์หาที่ Line @thinking radio หรือว่าถ้าใครเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยว่าสนใจกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะส่งลิงก์ในการกรอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะไปให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับคอนเฟิร์มสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็จะส่งตอบกลับไปอีกทีในไลน์แล้วก็เราก็จะมีการประกาศรายชื่อทางเพจ FM 96.5 แล้วก็ทางเว็บไซต์หรือว่าช่องทางของคลื่นต่างๆด้วยแต่ต้องบอกว่าต้องรีบสมัครกันเข้ามานะคะเพราะว่าบางทีสมัครกันเข้ามาเยอะคณะกรรมการอาจจะตาลายคัดเลือกไม่ไหวปิดช่องทางการรับสมัครอะไรอย่างนี้ก็ได้ต้องส่งสมัครกันเข้ามาก่อนนะคะ หลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบงานฟรีเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้นะต้องรีบส่งข้อมูลรีบกดสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยค่ะ
8: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะโหเดือนมิถุนายนมี2งานด้วยกันนะคะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าตอนนี้เหลืองานเดียวแล้วนะคะก็รีบๆสมัครกันเข้ามาค่ะ
0: ค่ะ
8: ก็เนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้เนาะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะก็เขามีกิจกรรมโหเยอะแยะมากมายในแต่ละจังหวัดนะคะเขาก็จัดงานบุญขึ้นมากมายเลยนะคะทางกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาจัดเป็นงานวันวิสาขบูชาโลกเลยนะคะโดยขอเชิญชวนสายบุญแล้วก็พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะร่วมสร้างกุศลมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในงานจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาค่ะพร้อมร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะเขาจัดกิจกรรมจุดที่จัดเป็น10วัดสำคัญทั่วไทยเลยนะคะก็เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็น10แลนด์มาร์คแห่งศรัทธานะคะใครใกล้ที่ไหนก็สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้นะคะก็ทั้ง10วัดนี้นะคะก็คือวัดเบญจมบพิตรนะคะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็วัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดพระบรมธาตุทุ่งยางจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็วัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะอย่างที่บอกไปก็สามารถไปร่วมกันได้ค่ะอย่างที่กรุงเทพนะคะอย่างไฮไลท์ยกตัวอย่างที่วัดเบญจมบพิตรนะคะที่กรุงเทพใครที่ยังอยู่กรุงเทพนะคะก็ไปสามารถร่วมกิจกรรมได้เขาจะ3วันเลยตั้งแต่วันที่29ถึง31พฤษภาคมนะคะจะมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในสังเวยนะสังเวสนิดียสถานนะคะจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลเลยนะคะมีพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพานค่ะให้ได้สักการะแล้วก็มีรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เสริมความร่มเย็นชมการสาธิตนะคะการพับดอกบัวมีการชมชิมช็อปอาหารจากชุมชนค่ะมีการออกร้านค้าจากชุมชนมากมายมีกิจกรรมทำวัดเย็นเจริญภาวนานะคะชมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชาในยามค่ำคืนค่ะและอีกไฮไลท์นะคะที่อยากจะเชิญชวนนะคะที่นี่นะคะถ้านึกถึงแบบกิจกรรมทำบุญหรือว่าประเพณีต่างๆก็จะนึกถึงจังหวัดสุโขทัยนะคะที่เขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการในทุกๆเทศกาลเลยที่เขาจัดนะคะที่นี่เขาก็มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์นะคะที่ยังคงรักษาสืบสานแล้วก็อนุรักษ์พิธีกรรมไว้อย่างงดงามซึ่งก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันค่ะตะคันก็คือภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟนะคะตามแบบดั้งเดิมซึ่งความหมายก็คือหมายถึงประทีปหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างค่ะเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะคะการจุดตะคันบูชาพระรัตนตรัยนะคะเขาถือว่าเป็นการน้อมดำรึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตนะคะปัจจุบันและอนาคตแสงไฟที่ส่องสว่างก็เปรียบดั่งปัญญาที่จะนำทางชีวิตนะคะเมื่อตะคันนับร้อยดวงจุดเรียงรายท่ามกลางโบราณสถานยามค่ำคืนก็จะเกิดเป็นภาพอันงดงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกสุโขทัยได้อย่างลึกซึ้งนะคะเป็นโอกาสพิเศษที่ทุกคนจะได้สัมผัสพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่างดงามมากๆเป็นแสงไฟจากตะคันนับร้อยดวงส่องประกายระยิบระยับท่ามกลางเมืองโบราณนะคะบอกว่า ต้องห้ามพลาดค่ะพิเศษนะคะนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนรับตักคันโบราณฟรีเพื่อร่วมพิธีนะคะเขาก็มีให้ฟรีจำกัด300ดวงต่อวันนะคะแล้วก็งานนี้ก็เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะก็เชิญชวนมาร่วมนะคะจุดไฟแห่งศรัทธาให้สว่างไปพร้อมกันในค่ำคืนวันวิสาขบูชานี้นะคะจัดที่วัดช้างล้อมค่ะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะก็สามารถไปร่วมชมร่วมพิธีการสำคัญประเพณีศักดิ์สิทธิ์โบราณนี้ด้วยกันค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนาะก็จะมีความสุขนะคะกับการได้จับจ่ายใช้สอยนะคะยิ่งแบบเวลาเราไปท่องเที่ยวเนาะแล้วมีโครงการที่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรียกคนละครึ่งนะเขาเรียกไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม
8: ค่ะ
0: ก็จะมีการเริ่มเปิดใช้งานนะคะ1มิถุนายนนี้แล้วรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเคยชินกับโครงการก่อนใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันมีวิธีคิดเวลาไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของเนี่ยนะคะมันไม่ได้แบบว่าคิดง่ายๆเหมือนหักครึ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เขา60 40ใช่ไห
8: ม
0: บางคนเหมือนเอาจากตัวดิฉันเองก็ได้ก็ค่อนข้างกังวลนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างตอนเด็กๆ เหมือนตกเลขคิดเลขไม่ค่อยผิด คิดเลขผิดเลขถูกอะไรก็ไม่ค่อยชำนาญการเท่าไหร่แล้วยิ่งแบบเฮ้ยพอเป็น60 40หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่รัฐจะออกให้เท่าไหร่ร้านค้าจะใส่ตัวเลขมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เห็นนี่เขาแชร์สูตรตารางราคาสินค้ากันเต็มไปหมดเลยนะแล้วคิดดูสิว่า เราจะไปแบบเฮ้ยไปจำตารางสินค้าแบบนั้นขนาดนั้นได้ไงใช่ไหม
8: ใช่
0: คุณเห็นไหมเขาแชร์ตารางกันที่เขาบอกว่าเอ๊ะของราคา10บาทนะคะ
8: เราจ่ายเท่าไหร่
0: เราจ่าย6บาทเท่าไหร่เนี่ย6บาท67สตางค์อะไรอย่างเงี้ย คิดดูสิว่ามันจะต้องแบบมีความแบบยุ่งยากขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอดูวันที่1มิถุนายนว่าจะมีฟีดแบคหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าดิฉันมีวิธีคิดง่ายๆนะบางคนที่เขาไปจำตารางดิฉันว่ามันยากอะถ้าเกิดว่าอย่างสูตรที่แบบเอาง่ายๆเลยนะที่แบบถ้าเกิดใครหัวไวหน่อยหรือใครเอาง่ายๆก็กดเครื่องคิดเลขจากมือถือเนี่ยแหละก็ได้บางทีแบบจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของการคิดเงินมันเป็นของร้านค้าเนาะ
8: ใช่
0: เขาก็จะกดตัวเลขเขาก็จะกดตัวเลขมาให้เรา
8: แค่สแกน
0: ใช่แต่ว่ายังไงเราก็ต้องตรวจทานนิดนึงว่าไอ้ถูกต้องตามที่สิทธิ์ที่เราได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีตรวจทานบ้างนะคะสูตรง่ายๆวิธีคิดง่ายๆเลยนะคะก็คิดจากราคาสินค้าก็ได้เอาแบบดิฉันคิดว่ามันต้องมีเครื่องคิดเลขน้อยๆนิดนึงอ่ะเอาราคาสินค้าที่เราซื้ออย่างสมมุติเราซื้อราคาสินค้า50บาทใช่ไห
8: ม
0: เราก็ไปคูณ 0.4 อ่ะพอคูณ 0.4 ปุ๊บอันนี้มันคือเท่ากับ 40% ที่เราจะต้องจ่ายเองก็คือร้านเขาจะออกให้เราเนี่ย 60% ใช่ไหม
8: ค่ะ
0: นะคะพอคูณไปปุ๊บมันก็จะเป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายจริงก็คือเงินที่ทางร้านค้านะเขากดมาให้เราดูนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อใจร้านค้าก็ไม่เป็นไรก็กดแค่สแกนแค่นั้น แต่ถ้าเราอยากทวนนิดนึงเพราะดูมันก็ดูสับสนอยู่เราก็ต้องมีการตรวจทานนะคะหรือว่าอีกวิธีคิดนึงก็คือเอาราคาสินค้านะไปคูณ4ก็ได
8: ้
0: พอได้สมมตินะสมมติราคาสินค้าอย่าง150บาทใช่ไห
8: ม
0: คูณ4ปุ๊บมันก็จะได้600ใช่ปะเราก็ตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งก็คือเอาราคาสินค้าที่เราจะต้องจ่ายคูณ4พอมันได้ตัวเลขมาปุ๊บก็ตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายจริงนะคะพูดไปก็ดูงงๆอ่ะเดี๋ยวรอดูวันที่หนึ่งว่าเราจะมีความชำนาญในการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขนาดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเวลาอีก5นาทีก็จะปิด ในการลงทะเบียนใช่ไหมเขาปิด4 ทุ่มของคืนนี้นะคะสิทธิ์ก็ยังเหลือตอนที่ที่ฉันดูช่วงเย็นก็เหลืออีกประมาณโอ้4 ล้านกว่าสิทธิ์อะเยอะเหมือนกันนะ
8: เ
0: ออก็คิดว่าหลายคนน่าจะลงทะเบียนทันกันหมดแล้วแหละนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะ กับการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะที่ฉันมีผลิตภัณฑ์อันนี้คือไม่ได้เข้าโครงการนะนะคะไม่ได้มี 60-40 ในการช่วยแต่ต้องบอกว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่เหมาะมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมคุณฟังคลื่นของเรานะคะก็ร้อนๆจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าฝนแล้วแต่ยังไงรู้มั้ยตอนกลางวันนี่คือดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นร้อนมากร้อนสุดๆไปเลยแม้ว่าช่วงเช้าฝนจะตกเย็นฝนจะตกค่ำฝนตกอะไรเงี้ยแต่กลางวันนี่คือร้อนถาวรถ้าเกิดฝนมันไม่ตกนะร้อนมากจริงๆนะคะนี่เลยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะเรานำเสนอพัดลมธรรมดานะคะที่ต้องบอกว่ามันมีฟังก์ชันพิเศษนะคะมีชื่อรุ่นว่าคูลพัสนะคะต้องบอกว่าพัดลมรุ่นนี้เนี่ยเอาอยู่แน่นอนก็จะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณเนี่ยนะคะให้เย็นฉ่ำไปเลยเป็นพัดลมไอเย็นนะคะคูลพัสรุ่น AV514 นะคะก็ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้แบบทันใจเลย 3-4 องศาทันทีเลยนะคะรับรองว่าเย็นสดชื่นแล้วก็สะใจด้วยมันจะมีช่องใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการเพิ่มความเย็นนะคะแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้3ระดับนะคะพร้อมกับมีระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเย็นทั่วห้องแน่นอนดีไซน์ก็สวยนะคะเป็นสีขาวเทาแบบมินิมอลนะคะมีล้อแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกสบายนะคะจะไว้ในห้องนอนหรือจะไว้ในห้องนั่งเล่นก็ได้รับรองว่าเย็นได้ทุกที่นะคะมั่นใจในการประกันสินค้าได้เลยเพราะว่าเรารับประกันมอเตอร์นาน1 ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้นะคะคูลพัสขอดูแลคุณค่ะด้วยความเย็นนะคะคลายร้อนได้จริงๆแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยมีแอร์อย่างเดียวนี่ไม่พอเนาะบ้านดิฉันก็เป็นก็คือต้องเปิดพัดลมคอไปด้วยนี่มันก็จะช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดแอร์ที่ไม่ต้องเปิดให้มันเย็นจัดเพราะมันก็จะเปลืองค่าไฟใช่ไหมพัดลมนี้ก็จะช่วยได้มากๆเลยนะคะและเขาจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเพียงแค่ราคา 1,190 บาทเท่านั้นแถมฟรีทันทีให้ด้วยสำหรับ Cooling Pack 4ชิ้นนะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าอสมท. Mcord ของเรานะคะการันตีคุณภาพรับรองตรงปกและเป็นสินค้าคุณภาพแน่นอนค่ะ
8: ค่ะ
0: แล้วก็มีแฟนๆรายการนะถามถึงว่าเอ๊ะใครที่เคยเป็นแฟนคลับนะคะฟังครูดุดนะคะคุยกับครูดุดทุกเช้านะคะเวลาเดิมหายไปไหนต้องบอกว่าครูดุดเขาเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะคะฟังจากรายการของเราพักไปนอนสัก 8-9 ชั่วโมงนะคะตื่นมา5ก็จะเป็นรายการคุยกับครูดุดนะคะเขาสลับเวลากันกับรายการเมล็ดพันธ
8: ุ์เมล็ดพันธุ์ความดี
0: ใช่ก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ปกติเลยคุณครูดุดจะดีนะคะพนมยงก็ยังจัดรายการปกติอยู่ค่ะแล้วก็รายการของเราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
8: สว
0: ั
8: สดีค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะตรงกับวันศุกร์ทุกวันศุกร์เรามีช่วงถามมาต่อไปนะคะยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2yes นั่นเองค่ะและทางทีมงานของเรานะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์นุ่นถามเป็นความรู้อาจารย์หน่อยสิว่าประเทศไทยของเราอะในยุคที่เราโชดช่วงชัชวาลเนี่ยมันตอนปีไหนคะแล้วเมื่อไหร
2: ่ตอนที่เราค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยแล้วก็นำขึ้นมาใช้น่าจะเป็นช่วงประมาณสักหลังจากปีประมาณแถวๆรัฐบาลคุณเปรมคุณเปรมนี่เป็นนายกตั้งแต่ปี2523
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาจนถึงปี2531หรือไงเนี่ยประมาณ 8-9 ปีในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยซึ่งเป็นสัญญาสัมปทานของบริษัทยูโนแคลประเทศไทยจำกัดเขาก็ทำมาก่อนหน้านี้เสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อเป็นเชฟรอนนะอันนี้เข้าใจก่อนนะในระหว่างนั้นเนี่ยเมื่อค้นพบเนี่ยเราก็พบว่าก๊าซธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นเวทแก๊ส
1: ค
2: ือมันเป็นก๊าซเปียกแล้วมันมีไฮโดรคาร์บอนอะไรที่มันหลากหลายสามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้มันก็มีความเชื่อมโยงว่าถ้าเกิดว่านำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้เนี่ยเราจะใช้ยังไงก็มีการดำเนินการหลักๆที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ในบริเวณที่เราเรียกว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกนะ Eastern Seaboard
1: ค่ะ
2: มันก็เป็นที่มาของการเอาก๊าซธรรมชาติเนี่ยมาแยกก็มีการทำโรงแยกก๊าซจากการเดินท่อจากแหล่งผลิตเอราวัณอันแรกเลยเนี่ยมาที่ระยองก
1: ็
2: เป็นที่ตั้งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงที่หนึ่งนะในเวลาเดียวกันเมื่อแยกแล้วเนี่ย มันก็จะมีสิ่งที่จะไปทำต่อเยอะแยะก็จะเป็นสายพวกที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งอันเนี้ยปัจจุบันมันหลากหลายมากแต่ตอนเริ่มต้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือว่าส่วนที่แยกแล้วเนี่ยมันจะเหลือตัวที่เรียกว่า C4 หรือว่ามีเทนเนี่ยมีเทนเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงก็เลยมีการทำโรงไฟฟ้าที่บางปะกงถ้าเวลาท่านขับรถไปทางภาคตะวันออกทางซ้ายมือจะเห็นปล่องนั่นนะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นคือเอาก๊าซธรรมชาติ มาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากที่เรามีเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้น้ำมันเตาน้ำมันดีเซลนั่นก็มาใช้ก๊าซธรรมชาติอันนี้ก็เหมือนกับเป็นกระดูกสันหลังหลังจากนั้นมันก็ไปต่อเนื่องหลายอย่างก็มีโครงการมาลงทุนอะไรต่ออะไรยาวใหญ่มาจน30กว่าปีเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็ช่วงนั้นทุกคนก็มองโอ้ก๊าซธรรมชาติมันมีคุณภาพมากมันมีเป็นแหล่งทรัพยากรใหม่ของเราเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าไปได้แต่ในระหว่างทางนั้นมันก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2527เราต้องเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เทียบกับเงินสกุลดอลลาร์โดยการลดค่าเงินบาทแล้วก็ใช้เป็นระบบสกุลเงินระบบคงที่แบบตะกร้าเงิน basket of currency ก็ลดค่าเงินบาทจากเดิมเนี่ย1ดอลลาร์เท่ากับ24บาทเนี่ยเป็น27บาทก็เผอิญว่าในจังหวะเวลานั้นเนี่ยญี่ปุ่นถูกบีบโดยสหรัฐอเมริกาเพราะว่าได้ดุลการค้ามากถูกบีบให้เงินเยนเนี่ยแข็งทำให้บริษัทห้างร้านธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยต้องย้ายฐานการผลิตตอนนั้นเรามีความพร้อมญี่ปุ่นก็เข้ามาลงทุนอะไรต่อมีอะไรในบ้านเราทำให้เศรษฐกิจเนี่ย หลังจากเกิดวิกฤตปี2527เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีพอกลางปี2529เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็เรียกว่าขยับ
1: ค่ะ
2: ประเภทนั่นเลยนะแบบพุ่งเลยตอนนั้นน่ะที่ว่าเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นเสือตัวที่4ตัวที่5
1: ในภูมิภาค
2: ในภูมิภาคนะแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่ามันมาพร้อมกับเรื่องของการบริหารจัดการที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องฟองสบู่แตกมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามมาหลังจากนั้นช่วงปี2537ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขึ้นถึงจุดสูงสุดตอนต้นปี2537หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องตามมาเรียบร้อยหลายเรื่องในระหว่างนั้นการเมืองก็ไม่เอื้อด้วย มีการทำรัฐประหารในปี2534เป็นรัฐบาลคุณนันท์ปี2535 มาเป็นรัฐบาลคุณชวนหนึ่งมาเป็นรัฐบาลคุณชาวลิตอ่ะตกมาเป็นรัฐบาลคุณบรรหารแล้วก็มาจบลงด้วยวิกฤตเศรษฐกิจปี40สมัยรัฐบาลของคุณชวลิตยงใจยุทธนะก็พูดง่ายๆว่าผลพวงจากสิ่งที่สะสมมา10กว่าปีก่อนหน้าเนี่ยมันระเหิดไปหมดในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
1: ค่ะ
2: นะแต่ว่ารากฐานที่มันมีมามันก็แตกออกมาเป็นฟื้นตัวมาก็เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคท่องเที่ยวในพัทยาและเมืองใกล้เคียงเราก็เดินหน้าต่อเราก็เดินหน้าต่ออีสเทิร์นซีบอร์ดจนไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังท่าเรือขนถ่ายทางด้านน้ำมันทางด้านปิโตรเคมีที่ระยองก็มีนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุทธนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนเยอะแยะตะแปะเป็นเครือข่ายต้องบอกว่า จังหวัดระยองเนี่ยถ้าพูดถึงรายได้ต่อหัวต่อคนนะ GDP ของจังหวัดเขาผมว่าน่าจะรองจากกรุงเทพเท่านั้นเองถ้าเรารวมพัทยารวมชลบุรีเข้าไปด้วยนี่ก็นั่น
1: ปัจจุบันก็เป็นแบบนั้น
2: น่าจะนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าเราก็บอกแล้วเราก็กินบุญเก่ามาจนถึงตอนนี
1: ้จนบุญเราไม่มีแล้วป่ะคะ
2: แล้วก็พยายามจะทำไอ้เขตระเบียงเศรษฐกิจอะไรเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรตะวันออก
1: ตะวันออก EEC
2: เอามาเอาที่จริงอันนี้มันคืออันเดียวกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นแบ่งทำเฉพาะคือเรื่องอีสเรื่องซีบอร์ดพื้นที่ที่ติดทะเลชายฝั่งทะเลเนี่ยอันนี้เราก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะเป็นคนคิดให้ญี่ปุ่นน่าจะเป็นคนคิดให้เพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีไอ้ที่เป็นซีบอร์ดเยอะเพราะเขาเป็นเกาะเขาก็มีเมืองท่าเมืองขนถ่ายสินค้าอะไรต่ออะไรพวกนี้อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเขาก็ย้ายมาบ้านเรานะอันนี้ก็จบเอพิโซดไปหลังจากนั้นการเมืองก็ไม่เอื
1: ้อ
2: นะการเมืองที่พรรคการเมืองที่จะมาจากการเลือกตั้งก็ตั้งแต่รัฐบาลคุณชวนมาเป็นรัฐบาลคุณบรรหารรัฐบาลคุณชวลิตเนี่ยมันก็แก้ปัญหาการเมืองไม่จบแม้ว่าเราจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยตอนนั้นรัฐธรรมนูญปี40คลอดพอดีมันก็เลยกลายมาเป็นที่มาของรัฐบาลไทยรักไทยปี44-48แต่ก็อีกนั่นแหละเวลาเราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาถึงรากถึงฐานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่มันก็สะดุดก็เกิดรัฐประหารปี49นะเกิดรัฐประหารปี57นะระบอบทักษิณก็อย่างที่เราเห็นนะจนแม้กระทั่งจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดกันเรื่องคุณทักษิณอย่างวันนี้แกก็ไปรายงานตัวจากกรมควบคุมการประพฤติ
1: ใช่ค่ะเดินทางเข้าพบพนักงานคุมประพฤติค่ะเพื่อรายงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1ค่ะหลังจากที่ท่านได้รับการพักโทษ
2: ก็เป็นภาคบังคับที่จะต้องไปไ
1: ม่
2: ใช่เดือนละครั้งก็ทำจนครบวันเดือนกันยานี่แหละ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จบไม่ต้องไปรายงานตัวไม่ต้องติดไอ้กำไรไอ้ข้อ EM
1: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าอะไรผมก็จำชื่อไม่ได้แล้ว
1: ชื่อเต็มๆมาแล้วค่ะ
2: ภาษาอังกฤษอ่ะ
1: มันไม่รู้ว่าชื่อเต็มอะไรแต่รู้แต่ชื่อย่ออย่างเดียวค่ะอาจารย์แต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะประเทศไทยในบริบท
2: คราวนี้พอถึงตอนนี้ก็สำคัญนะก็มีคนพูดกันเยอะว่าจากวิกฤตพลังงานเนี่ยจากเหตุปัจจัยแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยถ้าการเมืองเอื้อแล้วจัดระบบมันก็จะรองรับการลงทุนระลอกใหม่ ซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมอันนี้มีคนพูดหลายคนนะแต่ว่าจะเราก็พยายามทำอยู่แหละ
1: ค่ะ
2: ไอ้ S curve อะไรที่ว่านี่แหละ
1: แต่ว่าเราทำได้ยินมาตั้งแต่สมัยท่านไป
2: แต่ว่ามันยังไม่เป็นเรื่องมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างจนถึงขนาดนี้เลยมีคนพูดอย่างนี้นะอันนี้ผมฟังไว้หน่อยก็ดีคือระหว่างการที่จะดำเนินโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่พูดกันนะไม่ว่าจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อันนี้จะรวม4จังหวัดนะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาอะไรประมาณนี้ที่อยู่ท่อนบนของอ่าวไทยเนี่ยรวมทั้งเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยไอ้ที่เราทำอยู่มันยังไม่จบเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่ลงตัวเนี่ยนะนี่ล่าสุดว่าจะเพิ่มจังหวัดปราจีนบุรีมาอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มเติมนะคือเอาเฉพาะตรงนี้จัดให้มันลงตัวให้มันเรียบร้อยก่อนให้มันเต็มที่เต็มพิกัดใส่ลงไปให้สุดเนี่ยนะกับการที่จะไปเริ่มใหม่อีกหนึ่งโปรเจกต์ในระหว่างที่โปรเจกต์เดิมมันยังไม่ไปไหนเนี่ยก็รูปธรรมที่เราเห็นชัดๆถ้าคิดว่าสนามบินอู่ตะเภากับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นเหมือนกระดูกสันหลังสำหรับโครงการนี้ทั้งสองอันนี้ยังไม่เกิดทั้งคู่
1: เราพูดมาตั้งนานแล้วมันไม่สุดสักอัน
2: ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะแม้แต่การเชื่อมโยงกับภาคใต้ของจีนจากคุนหมิงผ่านลาวผ่านหนองคายมาจนถึงโคราชมากรุงเทพรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะก็ยังชึกชัก
1: ๆ
2: นะนี่เราไม่ต้องพูดถึงสายอื่นนะยังไม่ต้องพูดถึงลงไปข้างล่างถึงสิงคโปร์เราไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปเชียงใหม่ที่จะทำสามสายหลักเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโจทย์ในการจะวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจากนี้ไปเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากนะเพราะมันมีคือเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้คนคิดอ่ะคิดเยอะว่าเอ๊จะต้องวางตัวยังไงในความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี
1: ้
2: ทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการลงทุนอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง
1: ะ
2: นะในเวลาเดียวกันเนี่ยเหตุปัจจัยภายในที่จะเอื้อให้เราจะผลักดันตัวเองให้เดินหน้าไปอีกจังหวะหนึ่งอีกรอบใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการยกระดับศักยภาพในการผลิตในทุกแขนงในทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคบริการไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรอะไรพวกนี้ถ้าจำเป็นจะต้องยกเครื่องครั้งใหญ่จะทำแบบไหนโอเคในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ใช่ไหมตอนน
1: ี้ใช่ฉบับที่14ค่ะ
2: จะเริ่มใช้ปีหน้าหรือปีถัดไปผมก็ไม่แน่ใจ
1: ที่ทางสภาพัฒน์เขาต้องจัดทำ
2: อันนี้ก็มี
1: ค่ะ
2: นะแล้วยังต้องไปโยงใยกับแผนยุทธศาสตร์ชาติอะไรต่ออะไรที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมันก็จะเป็นข้อจำกัดหรือมันจะเป็นไกด์ไลน์เราก็ไม่รู้ล่ะแต่เรามาถึงจุดที่ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อที่จริงมันหัวเลี้ยวหัวต่อทุกครั้งอ่ะนะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าต้องตั้งหลักดีๆในทุกมิตินะทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านการเมืองและองค์ประกอบแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะมันถึงจะขยับได้
1: ค่ะ
2: คุณสังเกตดูสิช่วงนี้นะมันแทบหาข่าวทั้งทางบวกและทางลบที่เป็นสาระมันแทบไม่ได้เลยนะ
1: แล้วอาจารย์บอกให้ฟังหน่อยเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นประชาชนทั่วไปเขาก็อ่านข่าวอย่างเงี้ยเขาการมองมันจะไม่เหมือนกับวงการของนักข่าวที่นักข่าวบอกว่าคือช่วงนี้มันไม่มีข่าวที่เป็นแกนหลักสำคัญเลยเนี่ยมองยังไงอะคะอาจารย
2: ์มันก็อาจจะไม่มีจริงก็อย่างที่เราดูอ่ะโอเครัฐบาลก็อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างแต่ที่สำลิดผลและจับต้องได้ขนาดนี้มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเอง
1: คือ
2: ที่เรากำลังลงทะเบียนกันอยู่ตอนนี้
1: ไทยช่วยไทย plus ในแอปเป่าตังที่เราลงทะเบียน
2: ที่เหลือยังไม่เห็นอะไรเลย
1: ค่ะ
2: เห็นแต่ว่าจะแต่ว่ายังไม่ขยับเลยแน่นอน
1: อ
2: ่ะผมเข้าใจว่าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ถ้าไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องต่อเนื่องจากที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเริ่มวันนี้เนี่ยกว่าจะสำลิดผลนะต้อง3ปีบวกอ่ะ ถึงจะล้อมรั้วสังกะสี
1: มันต้องใช้เวลาค่ะเพราะฉะนั้น
2: ของที่เราเห็นขณะนี้ส่วนใหญ่นะจ
1: ะ
2: เป็นพวกสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เราเห็นเนี่ย
1: อ
2: ันนี้เป็นผลพวงของรัฐบาลคุณประยุทธ์ซะส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
2: อาจจะถ้าอย่างในกรุงเทพเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังทำอยู่รถไฟฟ้าสายสีส้มที่กำลังทำอยู่ อะไรล่ะเด่นชัยเชียงของอะไรล่ะอะไรนครพนมอะไรนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อะไรพวกนั้นรวมทั้งอะไรต่อมีอะไรที่กำลังทำอยู่หรือแม้แต่รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์แต่มันยังไม่ได้สำเร็จออกมาเป็นเรื่องเป็นราวบางอันมันยังอยู่ระหว่างการทำถ้านับหนึ่งของรัฐบาลนี้เอาว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาก็ไม่
1: ม
2: ีรัฐบาลคุณเศรษฐาไปสนใจเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็ทำได้เพียงแค่แจกเงินคนละหมื่นแล้วก็จบข่าวไปไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นรัฐบาลคุณแพทองธารอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้ระดับก็2ปีที่เราเสียไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
1: มารัฐบาลคุณอนุทิน
2: มารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ย ก็เอาจากข้างก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่ามันเกิดวิกฤตพลังงานในอ่าวเปอร์เซียกระทบเนี่ยก็ผลักดันมาได้ระดับหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ก็อาจจะคุยเรื่องว่ามีคนมาลงทุนเยอะอะไรต่ออะไรBOI อะไรก็เรื่องผมไม่ทราบนะผมไม่ได้ดูรายละเอียดแต่ว่าที่จับต้องเป็นรูปธรรมได้ก็คือโครงการที่จะใช้เงินประมาณ176,000 ล้าน
1: ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยรวมกับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะ
2: 56,000 ล้าน
1: กับอีกอันนึง
2: สำหรับไทยช่วยโทษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยกับอีกอันนึงก็
1: ไทยช่วยไทยพลัส
2: ที่จะใช้เงิน120,000 ล้าน
1: ค่ะ
2: เท่าที่จับต้องได้เนี่ยก็เป็นอย่างนี
1: ้
2: แล้วแม้แต่จะทำอย่างนี้ก็ตามทีเนี่ยก็ยังต้องบอกว่ายังใช้เงินในงบประมาณไม่พอไม่ได้ด้วยซ้ำไปต้องออกเป็นพระราชกำหนดให้โต้แย้งกันอยู่ในขณะนี้ว่ามันทำได้ทำไม่ได้มันไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินไหมมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามรัฐนูลมาตรา172
1: วรรคหนึ่ง
2: ที่จะไปที่ศาลรัฐนูลหรือไม่เนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่

0: มันเหงาเหงาหงอยหงอยไม่มีเรื่องอะไรก
1: ็
0: พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรื่องพวกนี้มันไม่ขยับคนก็จะไปสนใจเรื่องที่มันจับต้องง่ายอย่างเช่นการโต้แย้งกันระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลหรือแม้แต่ว่าตอนนี้ก็วันนี้สนุกสนานหน่อยก็เรื่องผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าก
1: ทม.
0: ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเป็นแบบลักษณะแบบนี
1: ้แต่ว่าคำถามที่สำคัญเมื่ออาจารย์นะคะฉายดูภาพรวมแบบนี้และคุณผู้ชมทางบ้านหรือฝั่งของประชาชนเองเขาก็อยากรู้เพราะตอนนี้พูดกันเยอะมากเลยค่ะว่าไอ้วิกฤตซ้อนวิกฤตที่ว่าเนี่ยความหมายที่แท้จริงคืออะไรและเขาบอกว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสแต่ประเทศไทยเราจะหาโอกาสเจอหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะตอนนี้เราได้ยินบ่อยมากเลยค่ะแต่ฝั่งของประชาชนเองอ่ะเขาอยากทราบความหมายที่แท้จริงว่าที่เขาบอกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยที่ประเทศไทยเจอไอ้วิกฤตนั้นน่ะคืออะไร
0: ไม่คือเอาหลังง่ายๆอ่ะวิกฤตพลังงานคือสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ณขณะนี
0: ้น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่จะมาที่มาจากน้ำมันอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นนาฟทาที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกเกี่ยวกับอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้แล้วก็ผลกระทบจากเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้เป็นวิกฤตพลังงานคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันลุกลามขยายตัวแล้วมันทำให้เกิดสภาพที่มันย่ำแย่ไปกว่านี้เนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันก็จะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจคำว่าซ้อนเนี่ยซ้อนลักษณะแบบนี
1: ้
0: คือจากวิกฤตพลังงานเนี่ยมันก็ลุกลามขยายตัวเกิดวิกฤตซึ่งมันก็แล้วแต่พูดอ
1: ะ
0: แล้วแต่ว่าจะมองแบบไหนยังไง
1: อาจารย์แล้วถ้ามองอย่างงี้อ่ะเรามองปัจจุบันขณะเราพูดถึงเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วมองไปในข้างหน้าผลพวงของวิกฤตพลังงานแต่เรามองย้อนถอยหลังไปในอดีตประเทศไทยมันมีวิกฤตอันนึงก็คือปัญหาโครงสร้างของเราที่แก้ไม่ตก
0: ใช่ๆก็ไอ้นี่ยิ่งกระทบไง
1: ค่ะ
0: มันก็ทำให้เกิดวิกฤตซ้ำอ่ะทับลงมาเดิมมันแย่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: พอตัวนี้มาก็ยิ่งทำให้ไอ้ของที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะคือถ้าเกิดว่าของเดิมเนี่ยมันผุก่อนอยู่แล้วเนี่ยไอ้แรงกระแทกกันเนี่ยมันอาจจะทำให้พังถ้ามองถ้าวิกฤตซ้อนวิกฤตก็คือว่ามันจะมีวิกฤตที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องของพลังงานแค่เรื่องของราคานับผลิตแค่เรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้ามองในแง่การบริหารจัดการก็ถือว่าบริหารจัดการได้เรียบร้อยระดับนึงนะแต่จะไปพุ่งเป้าไล่จับคนนั้นคนนี้อย่างที่ทำอยู่นี่ผมคิดว่าค่อนข้างไร้สาระสำหรับผมนะอันนี้ก็อาจจะสนุกสำหรับคนทำแต่ว่าถ้าถามผมว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นเอาเวลามาคิดทำเรื่องที่จะต้องวางต่อไป
1: ในมหาภาค
0: ก็ดูว่าจะทำอะไรได
1: ้ค่ะ
0: มานั่งคิดไว้เงินอีก200,000 ล้านนี่จะทำอะไรให้มันได้เกิดดอกออกผล
1: อ
0: ันนี้มันจะเวิร์กกว่าที่จะไปนั่งไล่จับอะไรกัน
1: แล้วเราหาโอกาสเจอไหมล่ะเขาพูดคำนี้อยู่บ่อยๆว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส
0: มันก็มีทั้งโอกาสไม่คือวิกฤตเนี่ยก่อให้เกิดโอกาสโอกาสที่จะไปดีกว่ากับโอกาสที่จะไปแย่กว่าอย่าไปมองแค่โอกาสนะวิกฤตไม่ใช่วิกฤตธรรมดาก็มีโอกาสแต่วิกฤตเนี่ยมันจะยิ่งเห็นโอกาสชัดเจนขึ้นเพราะมันลบคือมันทำให้ตัวอื่นเนี่ยตัวแปรเนี่ยมันหายไปเยอะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีความโดดเด่นว่ามองว่าเนี่ยระหว่างที่กำลังแย่ก็มีโอกาสที่จะแย่ลงไปอีกกับมีโอกาสที่จะดีกว่าที่เป็นอยู
1: ่
0: เพราะตัวโอกาสมันไม่มีประโยชน์อะไร
1: ค่ะ
0: มีโอกาสคือในวิกฤตคือในโอกาสเนี่ยโอกาสมันก็มี2 อย่างโอกาสจะทำดีกับโอกาสจะทำชั่ว
1: จริง
0: ไม่ใช่ว่าคือคำว่าโอกาสเนี่ยมันไม่มันเป็นคำกลางน
1: ะ
0: มันต้องมีแอคชั่นบอกถ้าในวิกฤตมีโอกาสแล้วคุณมีโอกาสแล้วคุณทำหวยมันก็ยิ่งแย่ลง
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกวิบัติ
1: ไม่ใช่วิวัต
0: เป็
1: นพัฒนา
0: ไม่ใช่
1: เป็นวิบัติ
0: มันเป็นวิบัติเดี๋ยวมันพูดครึ่งเดียวพูดปลอบใจคนเอ้ยไม่ต้องเป็นนายนะในวิกฤตก็มีโอกาสแล้วยังไงล่ะครับโอกาสจะทำอะไรล่ะครับบอกมันไม่โอกาสจะทำอะไรทำอะไรทำแบบไหนทำยังไงบอกมันดิ
1: อ้าวอาจารย์เขาไม่ได้มีบอกไว้หรอ
0: ก็บอกยังไงผมก็ไม่ได้ค่อยได้ยินนะให้ทำไงก็ไม่ร
1: ู้อ้าวเขามีเขียนแผนเขียนนู่นเขียนนี่เป็นเท็กซ์ข้อความไอ้เท็กซ์เหล่านั้นมันเป็นต้องกว้างหรอ
0: ไม่ทราบผมไม่เกี่ยวแต่ผมให้คุณฟังว่าเวลาเราพูดเอาตัวแนว

0: คิดอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเราพูดว่าในวิกฤตมีโอกาสถูกต้องถึงไม่มีวิกฤตก็มีโอกาสทั้งนั้นแหละไม่วิกฤตก็มีโอกาสแต่มันเน้นไงว่าในวิกฤตมีโอกาสโอเคบางคนไปพูดถึงภาษาจีนด้วยคำตัวเขียนภาษาจีนเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี
1: ้แต่สถานการณ์
0: เดี๋ยวสิ
1: ค่ะ
0: โอกาสนั้นนะมันก็เป็นโอกาสที่จะทั้งทางดีและทางร้ายทำไม่เป็นก็ยิ่งซ้ำเติมอะไรนะวิกฤตซ้ำเนี่ยมันคือ
1: วิกฤตซ้อนวิกฤต
0: วิกฤตนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
1: อ๋อทำไม่เป็นก็จะเกิดวิกฤต
0: ก็เกิดวิกฤตตามมาอีกไงยิ่งแย่ลงไปอีกไง
1: ค่ะ
0: เดิมนี่แย่นี่แย่กว่า
1: แล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไหม
0: เดิมเนี่ยแย่และแย่กว่า
1: ค่ะ
0: ไอเนี่ยวิบัติ
1: ไม่อยากฟังว่าวิบัติอยากฟังคำว่าวิวัติ
0: เอาวิแย่แล้วทำให้มันดีขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อเนื่องอันนี้ก็ใช้โอกาสนี้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็อย่างนี้นะคือบางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่เกิดอะไรที่ไฟลามก้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมทำเอาอย่างเอาผมย้อนให้ดูเรื่องการเมือง
1: ค่ะ
0: รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจะไม่ผ่านรัฐสภาเลยนะถ้ามันไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40ไอ้นั้นอะในคำว่าในวิกฤตเนี่ยทำให้เกิดโอกาส ที่จะเกิดกติกาที่มันดีกว่าเดิมทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครโอมีแต่คนค้านตอนนั้นถ้าผมจำได้มีธงเขียวธงแขวอะไรนั่นน่ะใช่ไหมไอ้นั่นอ่ะมองอย่างนั้นก็มองได้แต่อีกนั่นแหละเมื่อมีโอกาสจะทำอย่างนั้นแล้วเอามาทำไม่ดีทำไม่เหมาะมันก็เกิดเรื่องถูกไหม
1: ตามมาอีก
0: ก็ตอนนั้นพอแล้วก็เสียงข้างมากเลยคุมวุฒิสภาองค์กรอิสระเละเทะสถานการณ์เหมือนตอนนี้เลยคล้ายๆกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆก
1: ันไฟลนก้นพอทนไฟเผาเลยอันนี้ก็พอเลยเหมือนกันนะอาจารย์แต่ว่าในสถานการณ์ความเป็นอยู่และความเป็นไปในตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันมีทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบก็ได้แต่สถานการณ์ความเป็นไปของไทยในตอนนี้มันเกิดภาวะตึงมือหรือตึงตัวหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ประเทศไทยของเรามันเกิดภาวะตึงมือตึงตัวไหมคะ
0: ไม่ก็อย่างที่บอกอะว่าเมื่อรายได้เราไม่เพิ่มแล้วมีรายจ่ายเพิ่มมันกระทบกับผู้คนในวงกว้างราคาสินค้าเกษตรหลักๆไม่ดีการค้าการขายก็ค่อนข้างจะเรียกว่าติดขัดนะไอ้นี่มันก็กดทับนะแล้วมันเป็นช่วงซีซั่นโรงเรียนเปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็มีรายจ่ายเฉพาะหน้าที่จะต้องบริหารจัดการทั้งค่าเทอมทั้งค่าอะไรต่ออะไรมันก็เกิดแล้วก่อนหน้านี้ราคาน้ำโอ้โหคุณนี่ดูราคาน้ำมันดีเซลที่เราเคยใช้ลิตรละ30บาทมันกลายเป็นลิตรละ42บาท
1: ค่ะ
0: ราคาน้ำมันเบนซินที่เราเคยใช้ลิตรละ30เนี่ยมันกลายเป็นลิตรละ45บาทมันก็ต้องกัดก่อนเราในแง่เงินที่จะใช้ต้องใช้มากขึ้นแต่ว่าเราไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยคนขายของเมื่อต้องปรับราคาสินค้าและบริการก็ไม่ใช่ทุกคนขายได้จำนวนได้ในปริมาณเท่าเดิมอาจจะได้เงินเท่าเดิ
1: ม
0: แต่ปริมาณที่ขายอาจจะลดลงเพราะราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็หาคนซื้อยากมันเกิดสภาพที่เรียกว่ามันติดขัดรัฐบาลก็พยายามจะปลดล็อกด้วยการเพิ่มกำลังซื้อซึ่งอันนี้ต้องดูว่าเมื่อเริ่มดำเนินการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาแล้วก็กันยาเนี่ยมันจะบรรเทาหรือว่าอย่างน้อยๆก็ยับยั้งชะลอให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างที่เราดูในรายการที่เราดูเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ในโครงการเนี่ยมันมากมหาศาลน่
1: ะ
0: เราว่ากันถึงจำนวนกันเป็น 700,000 800,000 ราย 900,000 รายอะไรประมาณเนี่ยก็คนพวกนี้ก็คือว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินแล้วก็พูดง่ายๆว่า อะไรล่ะไม่ดีพ็อกเก็ตหมายความว่าเขาไม่มีเงินหมุนพอสำหรับการที่เขาไม่ทำอ่ะ ขาต้องทำเพื่อที่จะซื้อวัตถุดิบแล้วก็ขายแล้วก็หมุนไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีกำไรจากการดำเนินการตรงนั้นก็เอามาเป็นรายได้ของตัวเองในประมาณ
1: รอบต่อรอบวัน
0: ใช่ใช่ใช่ว่าหยุดขายก็จบเลยไม่ต้องพูดถึงหนี้สินพลุงพลังนั่นก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ค
0: ่ะคันเนี้ยมันเป็นดินพอกหางหมูมันก็สะท้อนหมดอ่ะรัฐบาลก็มีปัญหาหนี้สาธารณะประชาชนก็มีปัญหาหนี้ครัวเรือนสถาบันการเงินก็มีปัญหาว่าไม่รู้จะปล่อยสินเชื่อยังไงให้มันปลอดภัย
1: แต
0: ่สำหรับเราสำหรับคนทำงานของเราก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: โอเคไม่ต้องพูดถึงโบนัสนะสำหรับอาชีพผมไม่มีอันที่สองก็คือไม่ต้องพูดถึงรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มี
1: ม
0: ีแต่ว่าจะรักษางานที่ทำและรายได้ที่ทำยังไงนี่หลายภาคธุรกิจมีสภาพการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: เพราะมันไม่มีชีวิตชีวาเนี่ยคนก็หมกมุ่นอีกเรื่องนึงแล้วก็นู่นซีรีส์หนังจีนไป หาทางออก escape ปิดแบบหนีโลกน่ะใช่ไหม
1: ใช่ อีกอันนึงนะที่พุ่งแรงตอนนี้มากเลยลัคนาราศีเต็มไปหมดเลย
0: ธรรมดาม
1: ีคนเสนอบอกว่าเอาป้าฟองสนานมาคุยในรายการเลยนะ
0: พูดง่ายว่าในเมื่อมันหาทางออกปกติไม่ได้ม
1: ัน
0: ก็ต้องหาทางออกฉุกเฉินแบบนั้นแหละก็เป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได
1: ้มันเป็นเฉพาะเราเจอประเทศเดียวหรือว่าเขาก็เป็นกันทั้งโลก
0: เยอะครับหลายๆประเทศเขาก็เจอเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปรับรู้ความทุกข์ของเขาเขาก็ไม่ได้มารับรู้ความทุกข์ของเราหรอกเพียงแต่ว่าทุกข์ของเรานี่เรารู้อยู่ว่ามันหนักหนาสาหัสผมเนี่ยเตือนตัวเองตลอดเลยนะไม่ใช่ไม่เตือนนะว่าโอ้ต้องเรามันระวังนะในการจับจ่ายใช้สอยนี่ยังดีว่าผมอายุเยอะถ้าผมอายุรุ่นคุณเนี่ยผมกุ้มใจตาย
1: ร้องไห้แน่เลยดียังมีที่พึ่งพิงพึ่งพา
0: ไม่เพราะว่าอย่างผมไม่มีเดิมพันอะไรแล้ว
1: ค่ะ
0: ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่มีเรื่องการสะสมความมั่งคั่งไม่มีเรื่องท้าทายเรื่องความสำเร็จความล้มเหลวอะไรไม่มีแล้ว
1: ม
0: ันเลยมาถึงขนาดนี้มันจะล้มเหลวหรือมันจะสำเร็จมันก็ไปต่อยากละ
1: แต่ครั้งนี้ที่มันเป็นปัญหาอาจารย์มันเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนกับในอดีตรู้สึกว่ามันแก้ยากกว่าหรือเปล่าคะ
0: ไม่มันเป็นความพัวพันมาโดยตลอดเราไม่กล้าแก้ปัญหาที่รากฐานอันนี้สำคัญ
1: เพราะอะไรอะคะ
0: มันยากแล้วมันเจ็บปวด
1: แต่เราจะแก้ที่ปลายเหตุอย่างนี้ไปตลอดหรอ
0: เราก็ใช้วิธีอย่างนี
1: ้มันก็แค่ปาด
0: ผุเราไม่ยกเครื่องเราไม่ใจแข็งพอจะยกเครื่องเราเคยยกเครื่องครั้งหนึ่งหลังวิกฤตปี40แก้อะไรมาอะไรมาเยอะระดับนึงแต่ก็ทำไม่สุดทางทำไม่สุดทางนะมันก็เกิดสภาพอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นยากมากอย่างที่ผมเคยพูดไงว่าเราดูประเทศที่เขาหลุดอ่ะเขาแก้ปัญหาเรื่องระบบราชการได้ทำให้มันเลียวลงให้มันลีนให้มันกระฉับกระเฉงแล้วก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ของเราเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าเราจะแก้สองปัญหานี้ยังไง
1: แค่หลักๆอันนี
0: ้เอาแค่ที่เหลือยังไม่ต้องพูดเอาแค่นี้ก่อน
1: อ
0: ันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจ
1: ค่ะ
0: นะมันก็แก้ยาก
1: แสดงว่าจริงๆแล้วในยุทธศาสตร์นะคะว่าเราจะมองไปให้มันเจริญหรือพัฒนาได้ยังไงต่างๆเนี่ยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะต่อให้มีแผนยังไงแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่กล้าตัดสินใจในการทำสุดท้ายมันก็ไม่ได้สามารถทำอะไรที่จะแก้ได้ถูกไหมคะอาจารย
0: ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังนึกไม่ออกยังนึกภาพประเทศไทย5ปี10ปีข้างหน้าว่ามันจะแตกต่างจากที่เราเห็นในปัจจุบันขนาดไหนผมนึกไม่ออก ม
1: ัน
0: อาจจะเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได
1: ้ค่ะ
0: ซ้ำๆอาจจะมีตึกเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นภาพเดิม
1: ค่ะ
0: ซึ่งสังคมทุกสังคมเนี่ยมันต้องมีความหวังเน
1: ี่ยแล้วตอนนี้เรามีไหม
0: ไม่มีแต่น้อย
1: แสดงว่าตาเราเริ่มไม่เป็นประกายแล้วสิอาจารย์ ใช่ไหมคะ
0: มันไม่เป็นประกายมาตั้งนานแล้วหนูเอ้ย
1: งั้นหนูขอถามคำถามนี้ต่อเลยค่ะเพราะจริงๆอ่ะนุ่นเลือกมาด้วยอ่ะอันนี้อาจจะตอบยากหรือตอบไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะเขาถามมาว่าครึ่งหลังของปีอ่ะมันจะมีอะไรในด้านเศรษฐกิจที่เราเกินคาดไหมคะอาจารย์
0: ไม่คิดว่าไม่
1: ในปีนี
0: ้คิดว่าปีนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าเอาตัวหลักๆอ่ะอย่างเงินเฟ้อก็ประมาณเนี่ยเอาว่า 3% ดอกเบี้ยก็น่าจะขึ้นนิดหน่อยหรือไม่ขึ้นใช่ไหมอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจก็ประมาณเต็มที่ก็ 2%
1: แค่นั้น
0: ใช่ส่วนเรื่องอื่นๆผมก็ไม่เห็นอะไรที่มันหวือหวา
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรที่มันหวือหวา
1: ดูเป็นวันต่อวันดูณปัจจุบันขณะละกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
8: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
13: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่ง ดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
16: ช่วงนี้มหาวิทยาลัยในอเมริกาจัดงานรับปริญญากันต่อเนื่องตั้งแต่ทางตะวันตกตะวันออกเหนือใต้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้กูรูหรือคนมีชื่อเสียงมาพูดในงานเพื่อเป็นการแนะนำนักศึกษาจบใหม่บ้างเพื่อจะมาพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองหรือเพื่อที่จะวางภาพให้เห็นว่าอนาคตของสังคมที่นักศึกษาจบใหม่เหล่านี้จะไปเผชิญนั้นเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่ามีหลายแห่งเลยครับที่ผู้พูดมาเตือนเรื่องเทคโนโลยีและเน้นถึงเรื่องความสำคัญของ AI ปัญญาประดิษฐ์เตือนว่าคนที่จบไปในปีนี้ถ้าไม่ปรับตัวให้ทันกับ AI อาจจะตกงานอาจจะตกอยู่ในฐานะที่เป็นชนกลุ่มน้อยในอนาคตก็ได้ปรากฏว่าในหลายงานนี้นักศึกษาที่นั่งฟังอยู่โหร้องโหต้องเรียกว่าโหฮานะครับไม่ใช่โหด้วยความยินดีโหฮาในลักษณะที่ว่าผู้พูดนั้นพูดเกินความเป็นจริงหรือผู้พูดนั้นมองในแง่แต่ AI เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่สนใจว่ามันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรล่าสุดนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้ได้รับเชิญมาพูดคนหนึ่งคือเป็นนักพูดตลกเป็นคอมเมดี้ชื่อดังชื่อรอนนี่เชียงความจริงเชื้อสายมาจากมาเลเซียนะครับแต่ว่ามาสร้างความโดดเด่นของตัวเองเป็นนักพูดในฐานะเป็นตัวตลกหรือขำขันมีรายการทีวีที่โด่งดังตัวเองและไปพูดตามงานใหญ่ๆทั้งหลายครับรอนนี่เชียงพูดกับนักศึกษาจบมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งต้องถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเลยทีเดียวตอนหนึ่งของคำพูดนั้นรอนนี่เจียงออกมาบอกว่า AI ห่วยไม่เอา AI เราทั้งหลายแหละพวกท่านทั้งหลายแหละจบไปนี้ต้องพยายามทำลาย AI ให้ได้เพราะ AI นั้นมันไร้ความรับผิดชอบมันจะมาทำลายสังคมถ้าปล่อยให้มันทำอะไรที่มันอยากทำหรือที่บริษัทต่างๆกำลังพัฒนาไปสู่จุดที่มาแทนคนโดยไร้ศีลธรรมและไร้กฎกติกาน่าสนใจว่าทำไมนักศึกษาของอเมริกันจำนวนไม่น้อยจึงต่อต้าน AI แล้วต่อต้านคนที่พูดถึง AI ด้วยสาเหตุหลักคงมีหลายประการครับนักศึกษาจำนวนหนึ่งมองว่าคนที่มาเตือนภัย AI เนี่ยเป็นพวกสร้างความกลัวเกินความจริงหลายคนเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีใช้ AI ทุกวันรู้สึกว่า AI คือเครื่องมือเพิ่มโอกาสแต่ขณะเดียวกันถ้าหากใช้ไม่เป็นมันก็จะทำลายโอกาสเช่นเดียวกันการเตือนว่า AI จะทำลายงานหรืออันตรายต่อมนุษย์ก็ถูกมองว่าคนที่พูดนั้นมองแง่เดียวไม่มอง เรื่องมนุษย์ไม่มองเรื่องการควบคุม AI ด้วยขณะเดียวกันก็มีผู้พูดที่พูดว่า AI อาจจะทำลายอารยธรรมนะหรือ AI จะครองโลกนะนักศึกษาบางส่วนก็อาจจะโหว่าเกินจริงแต่กูรูบางคนที่เตือนว่า AI มาแน่ AI มาทดแทนมนุษย์แน่ถูกโหเหมือนกันถูกโหในลักษณะที่ว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไร้ความรับผิดชอบพูดอย่างนี้เป็นพวกนายทุนเป็นพวกร่ำรวยจาก AI ไม่สนใจว่าผลกระทบต่อสังคมระยะยาวเป็นอย่างไรดังนั้นมันก็เลยมองได้สองแง่จริงๆแต่ขณะเดียวกันก็มีความไม่ไว้วางใจนักศึกษาคนรุ่นใหม่อเมริกันเตือนว่าคำเตือนมาจากพวกอีลีทคนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่เชื่อรัฐบาลไม่เชื่อมหาเศรษฐีไม่เชื่อเทคเอ็กเซคิวทีฟส์คือเหล่าบรรดาร่ำรวยมาจากเทคโนโลยีทั้งหลายแหละและนักศึกษาหรือคนอเมริกันรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการสร้างให้ผู้คนแตกตื่นหรือสร้างให้ผู้คนเชื่อไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะถ้าคนพูดเคยอยู่ในบริษัท AI มาก่อนแล้วออกมาเตือนภายหลังว่าระวังอันตราย AI นักศึกษาบางส่วนก็คิดว่าตอนทำเงินไม่เห็นพูดออกมาแล้วค่อยมาสอนศีลธรรมหรืออย่างไรขณะเดียวกันก็มีปฏิกิริยาต่อต้านครับบรรยากาศมหาวิทยาลัยอเมริกันตอนนี้พร้อมประท้วงสูงมากช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอเมริกันเต็มไปด้วยการเมืองเรื่องกาซาเสรีภาพในการพูดค่าเรียนแพงอนาคตงานแย่และทุนของพวกเทคโนโลยีเหล่าบรรดาอภิมหาเศรษฐีที่รวยจากเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่นี่แหละครับกำลังถูกคนรุ่นใหม่อเมริกันมองว่าเป็นคนเอาเปรียบศีลธรรมเอาเปรียบสังคมและทำลายศีลธรรมดังนั้นมันก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมระหว่างผู้รู้ผู้มีชื่อเสียงกำลังกล่าวคำปราศัยในวันมอบปริญญานั้นก็จะมีการโหบูตะโกนไม่เอาก็มี บางครั้งไม่ได้โหเพราะเนื้อหา AI อย่างเดียวครับแต่เป็นการโหระบบต่อต้านระบบโหชนชั้นนำแล้วก็โหอุตสาหกรรมยักษ์ธุรกิจยักษ์ที่ร่ำรวยบนความทุกข์ยากของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างนักศึกษาบางส่วนก็เริ่มเหนื่อยกับเรื่องเล่าว่าโลกาจะวินาศชีวิตจะพังเพราะคนรุ่นนี้โตมากับวิกฤตเยอะแยะโตมาพร้อมกับคำเตือนเรื่องวิกฤตภูมิอากาศเรื่องโรคระบาดเรื่องสงครามเรื่องความกลัวเศรษฐกิจถอยและกลัว AI ฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นเสียงโห่ที่ดังในรั้วมหาวิทยาลัยในวันมอบปริญญาที่ค่อนข้างคึกคักร้อนแรงอย่างน่าสังเกตจริงๆครับแสดงว่าอารมณ์ mood ของคนรุ่นใหม่อเมริกันที่รับปริญญาออกมาช่วงนี้มีความไม่มั่นใจมีความไม่แน่นอนและความหวั่นไหวต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อการเมืองต่อสงครามสูงกว่าที่จบรุ่นก่อนๆไม่น้อยเลยครับ
15: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: ณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ชุติชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและในสัปดาห์นี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนรวมถึงคุณสุทธิชัยยุนทั้งสองท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับเวลาไม่ตรงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าทั้งสองท่านจัดเวลาได้ปุ๊บเราคงจะได้ฟังการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันแต่วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมว่าเราก็มีโอกาสดีอีกครั้งนึงนะครับที่ประเทศไทยของเราได้ต้อนรับผู้นำประเทศหนึ่งในประเทศอาเซียนแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนะครับนายโตเลิมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับพร้อมภริยาก็และคณะนะครับก็เดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวาระพิเศษครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนามครับระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นปีที่51นะครับในการก้าวสู่ความสัมพันธ์ที่ดีของไทยและเวียดนามมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาครับคุยกับผู้รู้กันดีกว่าครับกับท่านอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตครับประธานสายงานส่งเสริมการค้าและลงทุนและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์กฤตครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับวันนี้เลยรบกวนอาจารย์แต่เช้านะฮะ
2: ได้ความยินดีครับได้ความยินดี
1: แต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เฝ้าติดตามนะครับการพัฒนาประเทศของเวียดนามแล้วก็ติดตามแนวทางหลายๆอย่างรวมถึงทราบกันดีว่าเรากับเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีปีนี้90ปีที่51เลยจะรบกวนอาจารย์อังกฤษช่วยทบทวนอดีตอันสำคัญสั้นๆสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวในปัจจุบันครับ
2: ครับก็เป็นที่น่าแปลกใจสำหรับคนทั่วๆไปนะครับว่าท่านโตเริ่มทำไมท่านไปลงที่อุดรก่อนนะฮะเพราะว่าอุดรเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์นะครับตอนที่ท่านจะปฏิวัติต่อสู้กับทางฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านได้มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมาตั้งฐานกันอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก็เดินทัพกลับไปที่เวียดนามนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับทางฝรั่งเศสที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีความผูกพันกับทางอีสานบ้านเราเยอะและอีสานบ้านเราเนี่ยก็มีชาววิดเกียวหรือว่าชาวเวียดนามพ้นทะเลอยู่กันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอุดรอุบลนะไล่ตั้งแต่อุดรลงไปจนนครพนมนะครับสกลนครพวกนี้มีหมดแล้วครับก็คนเวียดนามเชื้อสายเวียดนามนะครับคนไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยเข้ามาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปลงที่อุดรเนี่ยถ้าถือว่าท่านลงถูกที่ถูกทางนะครับเพราะว่าท่านได้ไปเยี่ยมนะสักการะของอนุสรณ์สถานของท่านโฮจิมินห์ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็การมาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์การทูตด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องทีเดียวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคุณวิชัยก็คือเรื่องมิติทางเศรษฐกิจและการผลักดันยุทธศาสตร์นะครับTree Connect ว่าสามการเชื่อมโยง3ด้านนะครับก็ Tree Connect ก็ได้แก่เชื่อมโยงทางด้านห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นเชื่อมโยงทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไอ้2อันอันแรกกับอันที่3เนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับแต่อันที่2เนี่ยผมก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันเพราะว่าการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมจำได้ว่ามีทางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของทางฝั่งของ SME นะครับก็พากลุ่ม SME มาเยี่ยมเยือนสภาอุตสาหกรรมผมเป็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมต้อนรับกับท่านนะครับก็ได้พูดคุยกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่ทางฝั่งของท่านประธานาธิบดีโตเลมมาพูดถึงก็คือด้านมิติความมั่นคงกับสังคมนะครับแล้วก็อีกมิติการผูกพันระดับประชาชนก็คือพวกกลุ่มของ ความเข้าใจดีงามระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองเวียดนามในอดีตเนี่ยยุคเล็กแรกนะครับที่เกิดขึ้นก็คือยุคก่อนและหลังของปฏิรูปนะครับหรือที่เราเรียกว่าในนโยบายโดเมนนะครับก็86นะครับปีนั้นเนี่ยผมได้เข้าไปทำมาหากินอยู่ที่เวียดนามด้วยแล้วนะครับก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับในมุมมองหนึ่งสำหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักท่านโตเลิมประธานาธิบดีของทางเวียดนามนั้นผมอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยให้มุมมองหรือว่าที่มาของท่านสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับ
2: คือต้องบอกว่าที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้นั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ข้าราชการที่นั่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีเองเนี่ยเขาวาระของเขา5ปีเนี่ยเขาไม่มีการที่จะมีปัญหาเรื่องของการอะไรอ่ะเหมือนยุบพรรคหรือว่ายุบหรือว่ายุบสภาหรือว่าอะไรต่างนะมันไม่เคยได้เห็นนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะทุกครั้งท่านโตเลิมก็ขึ้นมาก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการประเทศอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้ประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณสักปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย70กว่าจังหวัดนะครับก็ลดลงมาเหลือ30กว่าจังหวัดนะครับเพื่อลดการยุ่งยากในการในการบริหารจัดการแล้วก็ลดกำลังคนที่มันเทอะทะนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างนี่มันเปลี่ยนเข้ามาสู่ยุคที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือท่านตัวเริ่มที่ทำมาอย่างประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในจังหวัดโฮจิมินห์เองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใกล้เคียงแถวนั้นน่ะ 4-5 จังหวัดก็จับมารวมเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่โฮจิมินห์นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องของก่อนที่โดเมย์จะเกิดขึ้นนะครับโดเมย์เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ย
1: ครับอาจารย
2: ์ในช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นยุคที่ยากลำบากของประเทศเวียดนามมากที่สุดนะครับคุณวิชัยก็คือ
1: ครับผม
2: ในยุคนั้นนี่เรียกว่าปัญหาของยุคนั้นก็คือระบบเศรษฐกิจรวมนะครับหรือว่าการรวมศูนย์นะโดยอุดหนุนโดยภาครัฐเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยจนเสมอกันนะไม่ได้รวยเสมอกัน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าทำนารวมนารวมก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องออกทำนากันหมดทุกคน ทำเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาข้าวเนี่ยนะครับส่งตรงเข้าให้กับทางพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
2: พรรคคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นผู้จัดสรรเสบียงอาหารเหล่านั้นให้กับทางประชาชนนะฮะโดยการแบ่งสรรปันส่วนกันนะครับอันนั้นมันก็ทำให้มีปัญหาเพราะทำ

0: ทำให้ทุกคนนี้ก็ไม่อยากที่จะไปลงแรงมากเพราะว่าทำแล้วก็
1: ต้องการ
0: เขาก็ไม่ได้ทั้งหมดนะเขาก็ทำให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเงินเฟ้อรุนแรงมากนะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดเงินเฟ้อรุนแรงมากผมเข้าไปในปี1985นะครับ1986เนี่ยจำได้ว่าเงินเฟ้อนี่มากถึง 700% นะครับทำให้เงินดองนี้แทบจะไม่มีค่าเลยสินค้าทุกอย่างขาดแคลนหมดนะครับผมเนี่ยเองคุยกับคุณมงคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเพราะตอนที่ผมไปเนี่ยผมไปกัน3คนมีคุณมงคลมาบรรทารุ่งโรจน์กับคุณวรรณะนะครับแล้วก็ผม3คนเนี่ยเข้าไปกันนะครับแล้วก็เราทุกคนเนี่ยเวลานั่งอยู่กลางบนชั้น2ของร้านกาแฟนะครับมองลงไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเห็นถนนเนี่ยมันไม่มีรถคุณวิชัยมีแต่จักรยานมีแต่จักรยานแล้วก็บนถนนนี่ดำมืดไปหมดนะครับคนนี่หัวดำหมดเลยนะครับแล้วนี่ดำจากผมของคนนะครับที่มองลงไปเพราะมันเต็มถนนหมดนะครับเราก็ยังโอ้โหอันนี้ประเทศเวียดนามนี่คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอตอนนั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยประชากรเนี่ยประมาณสัก60กว่าล้านคน70ล้านคนประมาณนั้นนะครับก็เยอะกว่าประเทศไทยตอนนั้นประเทศไทยมีใช่ครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยคนเนี่ยจนเสมอกันหมดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนอัตราเงินเฟ้อขนาดนั้นก็คงอยู่กันลำบากนะครับแล้วก็ทุกคนก็จนนะครับแล้วก็แต่ว่าหลังยุคของที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะนโยบายโดเมย์เกิดขึ้นนะครับก็คือ1986จนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยประเทศเวียดนามก็เปิดประเทศแล้วนะเศรษฐกิจก็ติดปีกแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็พูดกันเสียงเดียวกันนะครับว่าโอ้ยเวียดนามมันล้าหลังเรากว่า50ปีนะครับในยุคนั้นแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้เขาว่าบางอย่างเขายังไปเร็วกว่าเราอีกนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเพราะว่าในยุคหลังจากเปิดนโยบายโดเมย์ปุ๊บเนี่ยเขาก็รวมเลยรวมไอ้นาเนี่ยยกเลิกเลยการทำงานรวมเนี่ยยกเลิกไปแล้วก็ให้ที่ดินกับประชาชนแล้วก็ปล่อยให้เช่าระยะยาวแก่ชาวนานะครับแล้วก็อนุญาตให้พวกเขาเนี่ยทำนาได้อย่างเสรีนะครับแล้วก็ขยายผลผลิตแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองนะครับแล้วก็เปิดตลาดเสรีตามใจชอบเนี่ยอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ครับผมช่วงข้ามคืนเนี่ย
1: ครับผม
0: ครับช่วงข้ามคืนเนี่ยเวียดนามก็พลิกออกจากประเทศยากจนกลายมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งอันดับต้นๆของโลกได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็เราก็เห็นภาพว่าโอ้ตอนนั้นผมเริ่มทำธุรกิจข้าวแล้วแหละนะครับแล้วก็แต่ผมทำในประเทศไทยตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าโอ้ยข้าวเวียดนามมีแต่ข้าวขาวไม่อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้คุณวิชัยผมพาธนาคารธกส.ผู้บริหารของธนาคารธกส.เนี่ยไปกับดัง100.5นะครับของอสมทเราเนี่ยนะเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาข้าวที่โอนะที่ใกล้ๆขันเธอเนี่ยเราเห็นภาพแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราทำให้เราคิดถึงพ่อหลวงเราจังเลยนะครับเพราะตอนนี้ยุคของพ่อหลวงเนี่ยท่านได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเยอะมากนะครับแล้วก็ทางเวียดนามเองที่โอโมเนี่ยที่เมืองโอโมเป็นเมืองเล็กๆชนบทนะครับไม่ใช่เมืองแหละถ้าพูดถึงบ้านเราก็คงจะพูดแค่หมู่บ้านนะครับไม่พูดถึงตำบลได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขามีศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวนะมีอาคารหลังหนึ่งนะครับคุณวิชัยเหลือเชื่อในอาคารหลังนั้นเก่าๆนะครับแต่มีด็อกเตอร์อยู่ในนั้นนี่หกคนระดับด็อกเตอร์นะครับแล้วระดับปริญญาโทนี่30กว่าคนปริญญาตรีเนี่ยอีก20กว่าคนโอ้เขาทำงานเรื่องการพัฒนาข้าวกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็เขาก็ทำพันธุ์ข้าวโอโม1โอโม2อะไรเขานะครับจะออกมาเยอะแยะนะครับอันนั้นก็ทำให้ข้าวของเขาได้ถึงได้มีอันดับที่ติดโลกอันดับโลกในปัจจุบันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาทำกันแล้วก็หลังโดเหมยเนี่ยหลังเปิดโดเหมยปุ๊บเนี่ยเขาก็เปิดรับFDI เข้ามาสู่ประเทศเวียดนาม
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ นะครับ

0: ที่เขาจะเป็นอะไรอ่ะไอ้พวกประเทศที่เมื่อก่อนเคยถล่มเขาอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศพันธมิตรอื่นๆก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: พอเขาปฏิรูปที่ดินปุ๊บเขารับพวกนักธุรกิจในประเทศเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่ประเทศเวียดนามนะครับอย่างเปิดเผยเลย
1: ครับ
0: ที่น่าสำคัญที่สุดก็คือเราจำกันได้ในยุคของเวียดนามที่เขามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยจากคอมมิวนิสต์ยึดทั้งหมดในประเทศยึดการปกครองทั้งหมดของประเทศเวียดนามเหนือเวียดนามใต้มาเป็นเวียดนามเดียวเนี่ยในตอนนั้นก็มีคนเวียดนามเนี่ยหนีตายเนี่ยลงเรือนะครับแล้วก็หนึ่งในดิสติเนชันก็คือมาบ้านเรานะครับนะครับนั่งเรือสำเภามาบ้านเราใช่มาขึ้นที่ตาดมั่งมาขึ้นที่จันทบุรีมั่งนะถ้าจำกันได้นะครับในยุคนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยไปได้ดิบได้ดีที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับหรือว่ายุโรปหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียเนี่ยเยอะมากนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเวียดเกี่ยวหรือว่าชาวเวียดนามพ้นทะเลซ
1: ึ่
0: งเวียดเกี่ยวหรือชาวเวียดนามพ้นทะเลนะครับเขาอะมีเงินนะครับแล้วก็มีความรู้เพราะเจเนอเรชันที่สองปุ๊บเนี่ยแต่เขาคนเวียดนามเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเขาแม้เขาจะไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับจนรุ่นที่สองรุ่นที่สามเนี่ยคนรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็ยังพูดภาษาเวียดนามได้เพราะเขารักษาวัฒนธรรมก็ดีมากนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยพอโดเหมยปุ๊บเขาเปิดรับปุ๊บเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นก็เข้ามาช่วยกันผลักดันและพัฒนาประเทศของเขาอันนี้ก็คือทำให้ FDI โดยคนเวียดนะครับที่เป็นพ้นทะเลนี่กลับเข้ามาสู่ประเทศเวียดนามแล้วมาช่วยกันพัฒนาประเทศเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ประเทศเวียดนามเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจมันติดปีกขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเวียดนามเนี่ยเขาถือว่าเป็นประเทศที่ใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจที่เก่งมากต้องบอกว่าเก่งมากๆเพราะไม่ว่าจะเป็น WTO เนี่ยเข้าในปี2007นะครับก็ถือว่าเร็วมากนะครับก็เข้าไปจอย2007แล้วอาเซียนเนี่ยเขาเข้ามาสู่อาเซียนในปี1995นะครับหลังจากที่เขาทำปฏิรูปนโยบายโดเหมยเนี่ยแค่ประมาณ9ปีเนี่ยเขาก็เข้ามาสู่เป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนแล้วดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแล้วก็ผมว่าโดเหมยปัจจุบันนี้หลังจากที่เขาเรียกว่าโดเหมย 1.0 เนี่ยผ่านไปนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเวียดนามก็ผลักดันนะให้นักวิเคราะห์เรียกว่าโดเหมย 2.0 ไปแล้วนะครับมีการปฏิรูปราชการลดความยุ่งยากอย่างที่บอกนะครับ ว่าทางกฎหมายหรือว่าทางการพัฒนาหรือว่าการปกครองท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งการนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมไฮเทคเกิดขึ้นนะมีการทำพลังงานสะอาดนะครับมีการทำเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเรายังนิ่งอยู่อย่างนี้ก็คงจะน่าสนใจนะครับเวียดนามก็จะล้ำหน้าเราไปขนาดไหนนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
1: ครับในช่วงแรกเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: ถ้ามองย้อนกลับไป
1: ครับอาจารย์ครับขออภัยครับพอดีเดี๋ยว
0: เอาเลยครับเชิญเลยครับ
1: นะครับคือในช่วงแรกที่อาจารย์กฤตเล่าให้พวกเราฟัง
0: ได้ครับ
1: คือที่มานะฮะของการพัฒนาของเวียดนามจากเดิมซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเก่าๆโบราณแล้วเขาก็เห็นว่าวิธีการแบบนั้นใช้ไม่ได้ผลก็เลยมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับที่ชื่อว่าโดเหมยขึ้นมาหรือว่าเป็นการปฏิรูปนะครับใช้เวลาประมาณ40ปีนะครับไปดูนะฮะ40ปีเกาหลี40ปีของหลายๆประเทศของเขาพลิกประเทศนะครับโดเหมยเองนั้นกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการพัฒนาที่สำคัญเป้าหมายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับภายในปี2588นะครับและช่วง2567ถึง69รัฐบาลก็มีมติเชิงยุทธศาสตร์ออกมาหลายฉบับปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและการพัฒนาภาคเอกชนอย่างที่อาจารย์กฤตได้ให้พวกเราฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะแล้วเขาพัฒนากันอย่างจริงจังอย่างไรคนที่เป็นเวียดนามพ้นทะเลนะครับที่รักประเทศชาติบ้านเมืองกลับเข้ามา

0: เข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
9: ศ์ขอบคุณมาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ประเด็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือการก้าวเข้าสู่ปีที่51กับความสัมพันธ์ที่ดีของไทยและเวียดนามนะครับแล้วเราก็จะได้คุยกันต่อกับอาจารย์กฤตอึ้งวิทูสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจารย์ครับในเบรกที่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านพอได้เห็นวิธีการในการที่เขายกประเทศมาหนึ่งแม้ยกระดับศักยภาพของประเทศภายใต้แนวการปฏิรูปโดเหมยเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่40ปีจะว่าไปแล้วเนี่ยจะเร็วก็ไม่เร็วช้าก็ไม่ช้านะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นภาพได้ชัดเจนมากแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาตั้งตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ GDP เนี่ยท้าทายมากเลยนะครับอาจารย์
10: ใช่ครับใช่ผมอยากให้มองนะครับคุณวิชัยว่า

0: สาเหตุทำไมนะครับจากเดิมเนี่ยก่อนดูเหมยเนี่ยนะครับมันหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงหรือว่ารวมชาตินะครับมาประชาชนนี่เล่นแค้นมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยบีบรัดตัวเองอย่างเพื่อทุกคนจะเอาตัวรอดให้ได้นะครับ
1: ครับอ
0: แ
1: า
0: ล้
1: จ
0: ว
1: าก ร
0: ็
1: ย์
0: ผมก็ยังคุยกันเล่นๆเลยบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยสอนให้คนเนี่ยเป็นกลายเป็นคนมือยาวก็คือใครมือยาวก็สาวได้สาวเอานะครับอันนั้นคือประเด็นแล้วก็ในยังจำได้นะครับในปี1985เนี่ยผมไปนั่งไปทำการค้าอยู่ที่นั่นเนี่ยทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยคืออย่าเผลอเช่นปากกาเนี่ยใส่เสื้อใส่กระเป๋าเสื้อไม่ได้นะฮะคุณวิชัยเดินชนตึ้งเนี่ยต่อ
1: ห
0: ให
1: า
0: ้
1: ยเลย
0: หายเลยนะครับ
1: โอ้
0: ต่อไม่ว่าจะเป็นมังบรังหรือว่าแม้กระทั่งปากกาปั๊กเกอร์ไพลอตหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ห
1: ผ
0: รือแ
1: ม
0: ม้กระทั่งของจีนนะฮะฮีโร่อย่างเงี้ย
1: อ่
0: ห
1: า
0: ายเลยครับเพราะทรัพย์สินนี่มันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไงฮะ
1: อ๋อ
0: นะแล้วก็บรรยากาศบนถนนไฮบาเจิงก็ดีเลยเลยก็ดีหรือว่าแถวกวนหมึกก็ดีเนี่ยแถบนั้นเนี่ยโอ้ในปี1985มันเต็มไปด้วยอะไรอ่ะคนหนุ่มสาวนะครับคนเดินแล้วก็คนที่มาจากต่างจังหวัดมาหาเงินในโฮจิมินห์นะครับทุกคนเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันแทบจะไม่มีอนาคตนะครับทุกคนต่างแห่กันมาในโฮจิมินห์แล้วก็ฮานอยนะครับนั่นคือวันนั้นนะครับของวันนั้นบรรยากาศของวันนั้นหรือแม้กระทั่งว่าทําไมนะครับผมอยากจะถามว่าแล้วทําไมเขาถึงพัฒนาได้ขนาดนั้นนะสิ่งหนึ่งก็คือคุณวิชัยต้องเข้าใจว่าคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิต
1: ใช่ครับ
0: เขาก็เจอความยากลำบากในการต่อสู้กันในสงครามที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยทุกอย่างเขาไม่มีละนะครับแล้วก็ต้องการสู้ชีวิตกล้านะครับที่จะสู้พวกที่เป็นผู้ลี้ภัยจากสงครามนะครับมาหรือว่าคนหลายคนเนี่ยล่มสลายจากระบบของนารวมก็ดีหรือว่าการที่ครอบครัวกดีข้าราชการต่างๆของเวียดนามใต้เนี่ยถูกเหยียดหยามหรือว่าถูกกดขี่ข่มเหงนะเพราะว่าเขาคนเวียดนามเหนือเนี่ยจะดูถูกคนเวียดนามใต้พอสมควรนะครับก็ถือว่าพวกนี้เป็นพวกแพ้สงครามนะในยุคนั้นนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนสถานะทางเศรษฐกิจของตัวเองให้ได
1: ้
0: รัฐบาลเองก็เหมือนกันก็ต้องการเปลี่ยนสถานะจากรัฐล้มละลายเนี่ยกลับคืนมาให้ได้เพราะต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเขามองว่าไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดไปจากการที่ทำเศรษฐกิจรวมเนี่ยรวมทั้งการทำนารวมก็ดีเนี่ยทำให้ทุกอย่างนี่มันล่มสลายคนเนี่ยกำลังจะมีปัญหารัฐบาลในยุคนั้นกล้าที่จะออกมาพูดนะครับออกมาขอโทษประชาชนว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยทำให้ประชาชนนี่มีปัญหานะครับแต่เราไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขารัฐบาลกล้าที่จะยอมรับผิดนะครับแล้วก็บอกให้ทุกคนนี่ออกมาเพื่อช่วยกันผลักดันนะครับเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามเนี่ยให้มันกลับมาให้ได้เราไม่เคยคิดนะครับว่าไอ้รถสามล้อถีบนะครับพวกติกโลตโลก็คือสามล้อหลังตัวสามล้อสูงๆนะครับตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันหายไปหมดแล้วครับมันแทบจะไม่เหลือให้เห็นแล้วมันจะเหลือให้เห็นเฉพาะในจุดที่มันเป็นแหล่ง
1: ท่องเที่ยว
0: แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี้ยเวียดนามเนี่ยแล้วก็เขาผลิตรถไฟฟ้าเองเขาทำทุกอย่างเองนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างในหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากองทัพรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะจากเดิมที่เขาต้องซื้อรถฮอนด้ามือสองจากประเทศไทยเนี่ยมันกลับกลายเปลี่ยนชีวิตของคนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมองก็คือเรื่องของคุณภาพและจิตวิญญาณของประชากรของประชาชนเองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาต้องอดทนแล้วก็สู้ไม่ถอยนะครับแล้วก็เขาต้องให้ความสำคัญทางการศึกษาขั้นสูงสุดขั้นสุดยอดเราจะเห็นถนนหนทางเนี่ย5-6 โมงเย็นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหัวคนละเหมือนในอดีตที่ผมบอกเล่าว่า ผมนั่งอยู่บนชั้น2ของร้านกาแฟเนี่ยมองมาหัวดำพึ่งเต็มถนนเนี่ยพอหลังจากที่6โมงเย็นปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยหายหมดนะครับถนนนี่โล่งเลยเหลือแต่จักรยานที่เรามองเห็นบางๆ
1: คร
0: ับ ถามว่าเขาไปไหนกัน
1: ผมเดาฮะ
0: เขาเข้าไปเรียนพิเศษ
1: ไปเรียนพิเศษ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: เรียนพิเศษกันแล้วก็เรียนเนี่ยหลักสูตรที่เขาเรียนเนี่ยก็คือภาษานะก็คือมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะเรียนจังนะครับแล้วก็เรียนวิชาชีพนะทุกอย่างเขาเรียนหมดเลยมันเลยการเรียนตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เหมือนกับการเป็นการเตรียมตัวที่จะรองรับในแผนระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่ FDI กำลังจะหลั่งไหลเข้ามาอันนั้นคือสิ่งที่สะท้อนภาพให้เห็นว่าโอ้เนี่ยเด็กนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะใฝ่หาการศึกษานะครับปัจจุบันเนี่ยไอการสอบแข่งขันนะครับของเวียดนามในระดับนานาชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทดสอบระดับอะไรPISA นะครับคะแนน PISA ของเวียดนามนี่พุ่งพรวดเลยนะครับนะครับในเทียบเทียงกับของโลกในปัจจุบันนะครับแล้วก็การพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่านักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปเนี่ยเขาจะได้มีแรงงานที่มีความรู้ในราคาต้นทุนที่คุ้มค่านะครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ปัจจุบันนี้ค่าแรงของเขายังต่ำกว่าไทยนะครับ
1: อาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์เล่ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ย
0: ใจพี่
1: เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวียดนามพัฒนาประเทศด้วยคนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นการให้ความสำค
0: ั
1: ญการศึกษาแล้วมาจากพื้นฐานของคนที่ต้องการที่จะยกระดับตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยคนของเขาก็เยอะคือเขายังเรียนแบบปกติแข่งคนอื่นไม่ได้ภาษาไม่เป็นเทคโนโลยีไม่ได้คณิตศาสตร์ไม่เก่งเขาก็แพ้แล้วครับอย่างนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่อยากจะให้มองก็คือความเสถียรภาพทางการเมืองที่เอื้อต่อการวางแผนระยะยาวนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องนี้อันนี้สำคัญมากคุณวิชัยครับ
1: ครับอาจารย
0: ์เพราะว่าถ้าการเมืองเนี่ยไม่มีเสถียรภาพเนี่ยแล้วก็ทะเลาะบ่อแว้งกันนะครับใช้เหตุผลตรงนั้นมากักมาเล่นงานฝ่ายต่อต้านกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้แต่เวียดนามเขาเป็นประเทศที่ปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สะดุดอันนี้แล้วก็อย่างที่บอกกันนะครับว่า5ปีเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจหรือการต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศไม่เคยเปลี่ยนนะแผนยุทธศาสตร์10ปี20ปีของเขาเนี่ยเขาขับเคลื่อนให้นักลงทุนหรือว่านักลงทุนต่างชาติหรือว่า FDI เนี่ยมั่นใจว่าถ้ามาลงทุนในเวียดนามแล้วจะไม่มีการพลิกโผทางการเมืองและไม่มีการประท้วงนะที่จะทำให้เศรษฐกิจหยุดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยที่2แต่สิ่งสำคัญอีกปัจจัยนึงที่ผมอยากให้เห็นนะครับหรืออยากให้มองก็คือความยืดหยุ่นทางการทูตนะครับหรืออย่างที่ผมบอกว่าทางการทูตของเวียดนามเนี่ยเขาเก่งจริงนะครับแล้วก็เขาใช้การทูตที่เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเขาเอาทุกฝ่ายนะครับที่เคยถล่มเขาเนี่ยศัตรูของเขาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดีรัสเซียก็ดีจีนก็ดีเนี่ยนะเข้ามาสู่ประเทศเขารัสเซียนี่เป็นมหามิตรดั้งเดิมของเขาเลยนะครับนะครับหรือว่าเช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเป็นมหามิตรในยุคนั้นเป็นยังไม่ได้แยกเป็นเช็กโกกับสโลวาเกียต่างหากนะครับในยุคนั้นเรียกว่าเช็กโกสโลวาเกียเนี่ยกลับมาช่วยเขานะครับแล้วก็เขาก็ไปทำการทำ FTA กับสารพัดประเทศนะครับทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยนะมี FDA หมดนะครับของเราเนี่ยโอ้พอเราจะไปคุยกับฝรั่งเศสที่ไปคุยกับอังกฤษที่ดีใจกันเป็นยกใหญ
1: ่
0: เวียดนามทำเขาไปตั้งไกลแล้วนะครับอันนี้ก็คือจริงเราต้องมองนะครับว่าทำไมมันเกิดขึ้นทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับอาจารย์
0: ผมว่ามันเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นส้มหล่นนะครับจากสงครามการค้าดีกว่านะครับเพราะว่าเส้นทางที่อย่างที่บอกนะครับว่าเขามีพรมแดนติดกับจีนเขาก็สามารถที่จะใช้จีนเป็นตลาดนะครับสงครามการค้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจีนก็ต้องตลาดอาเซียนตลาด CLMV เนี่ย V นะมันใหญ่สุดนะครับวันนี้ประชากรของ V เนี่ยมันเวียดนามหรือเวียดนามเนี่ยมันมีเป็นร้อยล้านคนนะครับแล้วนั่นคือตลาดใหญ่สุดตลาดรองลงมาก็คือไทยนะครับเราจะเห็นว่าพวกอะไรอ่ะแบรนด์ดังๆนะไม่ว่าจะเป็น Apple ก็ดี Samsung ก็ดี Intel ก็ดีเนี่ยเข้าสู่เวียดนามหมดนะครับก็เป็นฐานการผลิตแล้วก็ผลิตออกจากจีนก็มาผ่านเวียดนามผลิตจากเวียดนามก็ไปจังทางจีนนะครับเพราะว่าค่าแรงมันถูกกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็เส้นทางของไอ้ตัวซัพพลายเชนต่างๆจากจีนเนี่ยมันง่ายที่สุดที่เวียดนามเนี่ยจะเป็นตัวสะพานให้กับเขาเพราะเขามีพรมแดนติดกันไงครับนี่ก็คือผมนึกบอกว่ามันเป็นส้มหล่นจากสงครามการค้านะครับที่มันเหมือนโชคชะตาทางภูมิศาสตร์ก็ว่าได้ถ้าจะใช้คำพูดสวยๆนะครับ
1: อาจารย์ครับจะว่าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นการวางแผนหรือว่าเป็นส้มหล่นอีกลูกหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเวียดนามเนี่ยมีพลเมืองที่อยู่ในวัยแรงงานน่าจะเยอะที่สุดในอาเซียนยังไม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็คนของเวียดนามเองก็มีดีเอ็นเอของความขยันนะครับเรียกได้ว่าทางคนจีนหันมามองอาเซียนมองไปที่เวียดนามปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าจีนจะต้องขยันขึ้นอีกหลายเท่าเพราะไม่อย่างนั้นเวียดนามก็อาจจะขึ้นมาทัดเทียมได้ในมิติตรงนี้ครับอาจารย
0: ์
1: สิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นแต้มต่อใช่ไหมครับเวลาการลงทุนจากต่างประเทศเขาก็พิจารณาได้ไม่ยากความเสถียรภาพของการเมืองคนที่มีคุณภาพใช่ไหมครับต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะถูกอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่อาจจะต้องรอการแก้ไขเช่นระบบพลังงานใช่ไหมครับไฟฟ้าเวียดนามทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ดีนะครับเขาว่าเขามีพลังเขาเริ่มมีพลังงานปรมาณูใช้แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาคือเขาก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเนี่ยมันง่ายอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมอยากจะเอาข้อนี้มาเป็นหนึ่งในข้อปัจจัยนะครับก็คือการกล้าเปลี่ยนของรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขากล้าที่จะวิจารณ์ตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าระบบน่ารวมล้มเหลวนะครับทางเนี่ยล้มเหลวก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับยอมรับว่าให้ทุนนิยมเข้าไปผสมผสานอันนี้ก็คือสิ่งที่เวียดนามเขามีนะครับแล้วผมก็อยากจะให้มองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพลังแห่งความใฝ่รู้ของคนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าหลัง6โมงเย็นเนี่ยมันเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคนเวียดนามไปอย่างเห็นชัดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็อีกปัจจัยนึงที่เมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของเวียดเกียว
1: คร
0: ับ นะครับเพราะว่าเขาให้สิทธิพิเศษกับพวกเวียดเกียวเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นคนเวียดนามนะครับซึ่งมันไม่มีของไทยเรายังไม่เห็นมีการประกาศลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับว่าพิเศษคนที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้ากลับมาประเทศไทยนะเราจะให้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่คนเวียดนามรัฐบาลเวียดนามนี่เขากล้าทำนะครับแล้วก็เขากล้าที่จะดึงศัตรูในอดีตกลับมาเป็นพลังในการสร้างชาติเพราะอย่าลืมว่าคนที่หนีออกจากประเทศในยุคนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกที่ไม่รักชาติก็ได้
1: เห็นบ้าง
0: ว่าเป็นศัตรูกับกลุ่มปกครองคอมมิวนิสต์ก็ได้นะครับแต่เขาเปิดอกนะครับแล้วก็รับแขนรับให้สิทธิพิเศษให้กฎหมายอะไรต่างๆเอื้อประโยชน์ให้กับคนเหล่านี้กลับมาเดินทางกลับมาประเทศแล้วก็ยินดีที่จะให้ถือครองที่ดินให้มีการซื้อบ้านให้มีการตั้งบริษัทเทียบเท่ากับคนในประเทศเลยนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วอย่าลืมว่าการทำลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนเดินทางลัดเข้าสู่การทันสมัยนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เสียหายเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยมันล้าสมัยมากอย่างที่เราบอกว่ามันล้าหลังเรากว่า50ปีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนเวียดเกี่ยวที่ไปอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ยุโรปนะครับหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเดินทางกลับมาเนี่ยเขานำเอาความศิวิไลที่เขาเห็นกลับเข้าสู่ประเทศเวียดนามแล้วยังไม่เพียงเท่านั้นเขายังเอาเงินทุนหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองมีอยู่เนี่ยกลับเข้ามาด้วยทั้งสองอย่างเพราะงั้นทั้งองค์ความรู้ก็ดีเทคโนโลยีก็ดีคอนเนคชั่นระดับโลกก็ดีนะวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจก็ดีเนี่ยอันนั้นหรือแนวทางในการทำธุรกิจแบบตะวันตกที่คนเวียดเกี่ยวมีเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากลับมาแล้วก็มาปั้นสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นในประเทศเวียดนาม นะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยในเวียดนามในช่วงแรกๆเนี่ยแม้มันจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆแต่อย่าลืมว่าพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอยู่ในมือของกลุ่มเหลียนเกี่ยวทั้งนั้นแหละนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่า40ปีเท่านั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เป็นเวียดนามที่ล้าสมัยเนี่ยก็กลายเป็นว่าพวกเหล่านี้มาเป็น DNA ของประเทศไปเรียบร้อยแล้วทำให้ว่าเราจะเห็นว่าคนในยุคปัจจุบันเนี้ยนะครับก็คนเวียดนามรุ่นใหม่เนี่ยมันเขาได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะนะครับแล้วก็เขากล้าที่จะทำกล้าที่จะเปิดแล้วก็กล้าที่จะเข้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับคุณพิชัย
1: ถ้าว่าเราจะคุยแนวคิดวิสัยทัศน์วิธีการนะครับแผนงานในการพัฒนาเวียดนามเนี่ยผมว่าชั่วโมงหนึ่งไม่พอแต่ว่าเดี๋ยวเรายกยอดมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ในโอกาสต่อไปสิ่งที่อยากจะเรียนถามมุมมองอาจารย์ก็คือว่าเอาล่ะเราก็เห็นความสำเร็จของก้าวในการพัฒนาแต่ว่าในเมื่อเขาก็เก่งเราก็ไปจับมือกับเขาได้ใช่ไหมครับอาจารย์การไม่ใช่ของท่านตัวเริ่มครั้งนี้เนี่ยทราบมาว่าก็มีการลงนามใน MOU นะครับแล้วก็ในหลายๆอย่างความร่วมมือหลายอย่างถึง4ฉบับอาจารย์ฮะช่วยวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับภายใน 5-6 นาทีตรงนี้ว่าอาจารย์มองความร่วมมือนี้อย่างไรครับ
0: คือความร่วมมือเนี่ยผมต้องเรียนว่าสภาธุรกิจไทยเวียดนามเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับก็คือพี่สนัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: พี่สนัน
0: พี่สนันประธานสภาหอการค้าอดีตประธานสภาหอการค้าเนี่ยท่านก็เป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาไทยเวียดนามเนี่ยมายาวนานนะท่านก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากแล้วก็ท่านมีคอนเนคชั่นอะไรต่างสูงนะครับแล้วความรู้ความสามารถไม่ต้องไปพูดถึงเลยกับสำหรับพี่สนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยเรามีภาคเอกชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เรามีสภาธุรกิจไทยเวียดนามที่เราคิดว่ามันเก่งนะครับเก่งมากๆเลยแหละนะภายใต้การดูแลของสภาธุรกิจสภาหอการค้าไทยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวเชื่อมนะครับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมเชื่อว่านะครับภาคธุรกิจของเราเนี่ยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเพียงว่าเราต้องมีการผลักดันให้มันเกิดจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็แม้จริงๆอยากจะติดนิดนึงอยากจะพูดจังเลยนะครับแต่สิเวลาคงไม่พอนะครับก็เพียงจะอยากจะบอกว่าเห็นความไม่ทราบว่าคุณวิชัยเคยได้ยินข่าวของมหาเศรษฐีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือเจิงมีลานนะครับที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปครับ
1: ผม
0: ใช่ครับแล้วก็โกงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดครั้งใหญ่ที่สุดนะครับนั่นระดับคนมีเงินเนี่ยคุกไม่ได้หวังว่าขังแต่เฉพาะคนที่คนจนเท่านั้นในเวียดนามคนที่มีเงินก็ติดคุกได้นะครับแล้วก็มีถูกประหารชีวิตได
1: ้
0: หรือระดับประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีรองนายกรัฐมนตรีนะครับหลายคนเนี่ยอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีเหงียนชวนฟุกนะครับที่เคยถูกจำคุกไปนะครับหรือว่าวอวันเทืองนะครับอันนี้ก็โดนนะครับให้ลาออกจากตำแหน่งไปเพื่อความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับอันนี้ในประเทศเวียดนามเขามีนะครับมีให้เห็นหรือแม้กระทั่งผู้นำระดับสูงๆรัฐมนตรีหลายคนนักการเมืองหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์นะแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองฮานอยเมืองโฮจิมินห์เนี่ยก็ถูกจำคุกกันเป็นแถวนะครับเราจะเห็นว่าประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ได้คุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนอย่างเดียวนะครับแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยยังมีชั้น14อยู่นะครับก็เลยว่าอันนี้ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าแล้วเราจะวิ่งตามเขายังไงผมก็ไม่มีทางที่จะได้เห็นในยุคของในชีวิตผมละมั่งนะครับ
1: อาจารย
0: ์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะพัฒนาประเทศได้นะครับเราควรจะต้องมีความเท่าเทียมกันในทุกด้านแม้เราจะไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ที่จะต้องไปจนเสมอกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราคิดอะไรหลายๆอย่างที่ทำไมเวียดนามเข้ามาได้นะ นะครับ
1: สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะครับแต่เดิมเวียดนามก็คงไม่ต่างกับหลายประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันระดับสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยผู้นำรุ่นใหม่ๆหลายท่านที่เห็นอนาคตของประเทศว่าถ้าไม่กำจัดคอร์รัปชันนั้นประเทศเจริญรุ่งเรืองยากมากต่อให้พัฒนาคนก็ตามแต่แล้วเขาก็มีความกล้าหาญอาจารย์ฮะ เดี๋ยวเมืองไทยก็คงจะค่อยๆไปแบบนั้นนะครับแล้วเราก็หวังว่าหน่วยงาน
0: หวังว่า
1: หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องทำตัวเองให้สะอาดก่อนนะฮะพอสะอาดมีความน่าเชื่อถือก็จะไปลงโทษคนอื่นอันนี้เขาก็ยอมรับกันนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ครับผมอาจารย์นะในมิติความร่วมมือถัดจากนี้ไปแฟนๆรายการที่เป็นผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามแต่เราจะได้ประโยชน์กับความร่วมมือตรงนี้อย่างไรขอคำแนะนำจากอาจารย์หน่อยครับ
0: คือเราอย่าไปมองเขาผมต้องมองว่าต้องบอกว่าเราอย่าไปมองเขาต่ำ
1: ไม่ได้เลยนะคร
0: ับเราอย่าไปมองเขาต่ำแล้วเราอย่าไปประเมินความสามารถของคนนะเราควรจะเหมือนประเมินตัวเราเองให้มากๆนะครับแล้วก็ร่วมมือกับทางทุกๆฝ่ายนะอะไรที่มันประสานงานกันได้ทางสภาธุรกิจไทยเมียนไทยเวียดนามเนี่ย
1: เป็น
0: ตัวประสานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมเองก็เราก็มีความสัมพันธ์อย่างกันดีงามกับทางสถานทูตเวียดนามในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นท่านทางฝั่งของพาณิชย์นะครับหรือว่าทูตพาณิชย์ของเวียดนามประจำประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทผมนะครับก็เราสามารถที่ช่วยประสานทุกๆอย่างได้นะครับถ้าทางสภาธุรกิจไทยเวียดนามเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราสภาอุดก็ยินดีที่จะร่วมมือทุกด้านนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันเอาอุตสาหกรรมไทยนะครับเดินหน้าเข้าสู่ประเทศเวียดนามให้เยอะๆนะครับแล้วเราอย่าไปมองเขาต่ำนะครับตลาดทุกตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดที่มันเป็นซีวิไลหรือว่าอันซีวิไลก็ตามเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีทองที่มันตกเกลื่อนอยู่กลางถนนมาอยู่ที่ว่าคนจะเก็บอย่างไรนะครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บางอย่างที่เราดูเขาแล้วเขาทำสำเร็จก็คือเอาเวลาที่มีอย่าไปเที่ยวอย่าไปเข้าผับเข้าบาร์นะครับหันมาเติมเต็มความรู้ให้กับตัวเองตอนนี้เขาก็ฮิต
0: ใช่ใช่
1: ดีกันอาจารย์แต่ว่าความรู้ก็สำคัญใช่ไหมฮะก็ต้องพัฒนาตัวเองยก
0: ใหญ่
1: สน
0: ับส
1: นุนไป
0: ใช่ครับ
1: นะครับครับผม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอที่จะสรุปคร่าวๆได้ว่าอย่างนี้ครับการมาของท่านประธานาธิบดีโตเลิมนั้นผมเชื่อว่าเป็นก้าวที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่51และจะเป็นก้าวที่จะทำให้เรากับเขาเนี่ยจับมือกันแน่นมากขึ้นนะครับตัวอย่างที่ดีของเขาที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้มองที่ระบอบนะครับเรามองกันที่วิสัยทัศน์มองที่เรื่องของแผนพัฒนาใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะในเรื่องของการยกระดับของบุคลากรเน
0: ี่
1: ยอะไรที่เขาทำและสำเร็จเราจะมัวอยู่เฉยๆคิดแบบเก่าๆมันก็อยู่ไม่ได้เลยครับมันก็จะคิดอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้สนใจอะไรก็จะมีสภาธุรกิจไทยเวียดนามอีกหนึ่งแหล่งที่คุณผู้ฟังสามารถจะขอความรู้หรือว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันในลักษณะนั้นถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ
1: งั้นเดี๋ยวไว้คุยกันในโอกาสต่อไป
0: ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ปีกองการเมืองก็จะเน้นไปที่เรื่องของผู้ว่ากทม.นะครับขณะเดียวกันครับในประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็จะมีเรื่องของกระทรวงดีอีมีการใช้งบซื้อชัดอย่าเรียกว่าChat GPTขออภัยขอถอนนะเรื่องของระบบ AI ลงทุนให้กับประชาชน 1,600 ล้านก็มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมถึงการพิจารณาเร็วช้าหนักเบาวันนี้ก็มีการโต้ตอบตอบโต้กันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเรื่องของการอนุญาตไม่อนุญาตให้มีการส่งตัวชนพัฒน์นาคสั่วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่มีการคุยก็หลายพรรคก็ให้ส่งนะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านแต่ว่ารวมๆแล้วก็โหวตกันออกมาครับก็มีมติไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้กับทาง DSI ก็เป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าความรู้สึกของฝ่ายค้านก็แบบประชาชนก็แบบผลที่ออกมาก็อีกแบบขณะเดียวกันเรื่องของแลนด์บริดจ์มีมติ266ส่งยติแลนด์บริดจ์ให้ครม.พิจารณาโดยไม่ตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้ฝ่ายที่เขาอยากให้ตั้งเขาก็ขยับกันมาต่อเนื่องแต่ฝ่ายลุยก็ลุยกันคอมเมนต์ก็มีเยอะนะครับทั้งเรื่องชนพัฒน์ทั้งเรื่องแลนด์บริดจ์อย่างเรื่องแลนด์บริดจ์นี่คุณทวีนะครับก็คอมเมนต์ต้องดูรอบดงรอบด้านส่วนเรื่องของผู้ว่ากทม.เนี่ยที่เมื่อวานก็ได้ยินทางท่านผู้ว่าท่านว่าที่ผู้ว่าผู้สมัครของทางพรรคประชาชนนี่บอกจะไม่ทำป้ายแต่ปรากฏวันนี้ก็เห็นเป็นบิลบอร์ดเลยนะครับเป็นเหมือนกับไอ้ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นป้ายขนาดใหญ่แบบนั้นขึ้นมาเป็นตัวเลขหมายเลข10สร้างเมืองที่แคร์คนชัยวัฒน์แล้วก็ขึ้นหมายเลข10ตอนแรกผมก็นึกว่าไม่ขึ้นป้ายนี่หมายถึงไม่มีป้ายริมถนนไม่มีป้ายนู่นป้ายนี่เนี่ยแต่ว่าก็มีป้ายใหญ่ที่เป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์เรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของแชทไลน์น้ำเงินช่วยด้วยนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็ต้องออกมาอธิบายขณะเดียวกันเรื่องที่จะมีการแต่งตั้งนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือแต่งตั้งคนในระดับที่เป็นหมงเป็นหมอเนี่ยก็มีการขยับกันนะครับโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็นั่งเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั่งเป็นเบอร์หนึ่งตำรวจแล้วก็วันนี้กตร.เขาก็มีมติถอนวาระนะครับที่พลตำรวจโททวีสินกลับมานั่งผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยไม่เกี่ยวกับดีชั้น14ส่วนเรื่องที่เมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยชัดหลุดน้ำเงินช่วยด้วยนายกก็ข่าวก็ออกมาบอกว่าจอตั้งไอ้ตั้งก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะครับว่าโจทย์จะเป็นยังไงคำตอบจะเป็นยังไงอันนี้มาถึงขนาดจอตั้งด้วยหลายเรื่องนะครับวันนี้หลายเรื่องผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะผมเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับที่สภาวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงเตรียมที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพิ่มเติมอีกหนึ่งพรรคเข้าใจว่าคงได้เสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นๆมาเติมในส่วนที่ยังขาดเรียบร้อยแล้วคุณอภิสิทธิ์ได้นำแถลงเรื่องนี้และก็บอกว่าจะยื่นนะทีเดียว2ฉบับฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด15ทับ1เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกฉบับหนึ่งจ จะเป็นการแก้ไขมาตรา256เกี่ยวกับเรื่องของเสียงที่จะต้องเห็นชอบนะครับที่มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ว่าจะต้องใช้เสียงสองตอนนี้ยังเป็นไม่น้อยกว่า1ใน3นะไม่น้อยกว่า2ใน3ขออภัยนะ2ใน3ถูกต้องไหมคุณไม่รักนะ1ใน3สิ1ใน3นะฮะจนกระทั่งมาเป็น1ใน4บ้างแต่ประชาธิปัตย์บอกว่าจะให้เป็น3ใน5แต่เป็นเสียงของทั้ง2สภาอ่ะก็ถ้านับประชาธิปัตย์อีก2นะครับเพื่อไทยซึ่งเมื่อวานก็ได้เสียงของพรรครัฐบาลไปของพรรคประชาชนไปสนับสนุนก็เป็น3ยื่นไปแล้ว1ของพรรคภูมิใจไทยประชาชนก็ยื่นไปแล้วอีก2นะครับเป็นเท่าไหร่แล้วก็4 5 6นะแล้วก็สวเห็นว่าจะเสนอนะที่อยู่ตรงกลางอีกร่างหนึ่งถ้ามีสวด้วยก็จะเพิ่มเข้าไปอีกก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องที่หลายคนก็ตามกันอยู่ในแรกในแง่ของความเคลื่อนไหวนะครับกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็มีประเด็นต่อเนื่องกันเข้ามาเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของอากาศเรื่องของคุณชนภัทรนาคสวัสดิ์ทีนี้ครับกับการที่เราจับตามองเรื่องของการเลือกตั้งกทมครับสแตนดาร์ดเขาลงครับว่านอกเหนือจากทางผู้ว่าว่าที่ผู้ว่าที่มีการลงเอาไว้เนี่ยทีนี้ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมันมีกลุ่มกวนไหนหรือมีขั้วไหนยังไงกันบ้างมันก็จะมีกลุ่มที่มันจะมีเขียวอ่อนเขียวเข้มกันอยู่เนี่ยมันจะมี2เขียวกันอยู่นะครับอย่างกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนทำงานกทม.อันนี้ก็จะมีคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณเป็นหัวหน้าทีมทำงานครับโดยมีพลภูมิพัฒน์ภูมิประเทศแกนนำกลุ่มคนทำงานก็จะมีผู้สมัคร27เขตเป็นสก27คนรวมตัวกันภายใต้สโลแกนคนทำงานทำกรุงเทพให้เป็นไปได้มีอดีตสกเพื่อไทย10คนที่ลาออกมาร่วมกลุ่มนะครับก็นำโดยคุณพลภูมิกลุ่มที่2ครับกลุ่มBetter Bangkok ครับดร.จอห์นอดีตสกพรรคเพื่อไทยสุรจิตพงสิงห์วัฒนามีสกอิสระ7คนครับมีอดีตสกจากพรรคและกลุ่มต่างๆกลุ่มนี้เขาบอกว่าหนุนนโยบายของชัดชาติแต่ยืนยันความเป็นอิสระผมก็ไม่แน่ใจดูข่าวไปข่าวมาล่าสุดนี่เหมือนวันก่อนผู้ว่าก็ตกลงคุณมนตรีผมหยุดตรงนี้ก่อนตกลงผู้ว่าเองบอกว่าไม่สนับสนุนหรือไม่ได้อะไรใครตกลงมีกลุ่มไหนที่บอกได้ไหมว่าเป็นอันเนื้อเดียวกับทางผู้ว่าไม่มีใช่ไหมครับคุณมนตรีผู้ว่าเขาว่าไง
3: คือถ้าฟัง
4: ตอนแรกเหมือนมีแต่ตอนหลังบอกพูดเองแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมคุณ
3: คือตอนแรกนั้นเนี่ยนะก็นะอนุญาตให้ไปใช้แต่พอมีการขัดลำกล้องนะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณอะไรแถวลาดกระบังที่เป็นอดีตประธานสภากทม.นะก็เปลี่ยนนะเป็นไม่อนุญาตนะตอนแรกอนุญาตตอนหลังไม่อนุญาตนะแต่ถัดมาเนี่ยก็ยังมีกลุ่มนะครับกลุ่มคุณดวงฤทธิ์แล้วก็กลุ่มใครอีกคุณ
4: พ
3: ลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศดร.จอนนั่นแหละที่ถูกปฏิเสธไปเป็นเบื้องต้นเลยแต่ที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็น่าจะมีที่ประธานที่ปรึกษาของรองอดีตผู้ว่าชาติชาติเนี่ยไปขับเคลื่อนอยู่ก็คือในส่วนของกลุ่มของคุณดวงฤทธิ์ตรงนี้
4: อันนี้เขียวเข้มกว่า
3: ต้องใช้คือใช้สีเขียวแล้วทำงานอะไรต่อไม่ไรนะผมว่านาทีเนี่ยมันยังเพิ่งจะยกแรกต้องรอดูว่าพอผ่านไปสักช่วงหนึ่งนะครับจะมีการแสดงตัวจะมีความใกล้ชิดจะมีความแนบแน่นหรือว่าโค้งสุดท้ายนะฮะก็คงจะดูจากการแสดงออกในการลงพื้นที่ในการหาเสียงนะฮะคงจะเห็นได้ชัดเจนจากตรงนั้นหรือดีไม่ดีอาจจะประกาศเลยด้วยซ้ำไปว่าเคยมาคนเดียว แต่ปัญหาการทำงานในช่วง4ปีที่ผ่านมานะเนี่ยเหมือนกับผมไปนั่งอยู่ในวง ที่เขาคุยกันนะสี่ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยถูกตั้งคำถามว่าไปแย่งงานปลัดกทม.ทำนะเพราะฉะนั้น4ปีที่จะเริ่มขึ้นต่อจากนี้นะกลับนำเสนอระดับเมกะโปรเจกต์ต่างๆมากมายคุณอภิรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีสก.ในการที่จะต้องมาร่วมสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการใหญ่ๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสที่จะผลักดันตามนโยบายที่ประกาศไว้ก็คงจะยากเอาละตรงนั้นแหละครับก็จะได้เห็นว่าช่วงไหนที่จะต้องมีการประกาศหรือจะต้องมีการแสดงตัวแสดงตนแต่โดยนะฮะสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขามองกันเนี่ยนะฮะมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าท่านก็สมัครอิสระนะสก.ทั้งหลายแหละประมาณสัก20กว่าเขตที่เป็นเนื้อแท้เนี่ยก็สมัครอิสระอีกเหมือนกันพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอิสระต่ออิสระอาจจะรวมกันเป็นอิสระด้วยกันคุณอภิรักษ์ครับ
2: รวมกันไปตีเมืองจันทร์หรืออะไรก็ว่ากันไปกทม.ก็50เขตนะครับอันนี้ก็มีรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลพื้นที่กทม.สกลทีภัทยกุลนะครับพรรคประชาชนครับก็ส่ง50เขตครับก็มีทีมบริหารวรภพปิยโรจน์ทีมบริหารวิโรจน์ลักษณาอดิศรอันนี้ก็เป็นกรุงเทพง่ายๆในส่วนของกทม.เนี่ยภาพใหญ่ที่เขาชิงผู้ว่าก็ได้เบอร์10แต่ในเขตก็ต้องไล่เรียงกัน
3: ครับ
2: พรรคเศรษฐกิจครับไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพลเอกอะไรนะอดีต
3: พ
2: อ.
3: ใช่ไหมนะ
2: ครับก็ตอนนั้นเหมือนกับว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าจะต้องลงสมัยน่งสมัยหน้าจะทำพรรคเองหรืออะไรเองด้วยหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้ท่านก็ยังเหมือนกับมาช่วยหาเสียงกับทางทีมเศรษฐกิจอยู
3: ่อ
2: าจจะเรียกได้ว่าหัวหน้าพรรคตัวจริงก็คือคริสโปตนันอันนี้ก็ในฐานะประธานพรรคลุยกับทางพีรพลกนกวลัยเลขาอดีตสก.พญาไทลง49เขตนะครับแล้วก็หนุนนะครับเขาใช้คำว่าสนับสนุนพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวะเป็นผู้ว่าในนามพรรคอันนี้ก็ชัดเจนอยู่เพื่อไทยตอนแรกก็อย่างที่เห็นกันครับไม่ส่งไม่ได้สนใจการเมืองสนามเล็กต้องขับเคลื่อนภาพใหญ่อันนี้ก็เป็นลีลาแล้วก็เป็นวิธีในการอธิบายไม่มีคนส่งนั่นแหละก็ไม่มีทีนี้จะไม่ส่งเขตด้วยเนี่ยคนที่เขาทำเขตอยู่ก็กลัวจะเหนื่อยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชครับรองหัวหน้าพรรคประธานกทม.ก็ส่ง8เขตครับแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการส่งอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นอดีตสก.เพื่อไทยแล้วก็สมาชิกเพื่อไทยใช้โลโก้ได้ใช้ชื่อได้ชนะก็โชคดีแพ้ก็ไม่เสียหน้าเอาเป็นว่าก็ต้องลงมีการทำสนามเอาไว้เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ว่าในสนามใหญ่กทม.เพื่อไทยจะไม่มีใครจะทุกพรรคก็แพ้ราบคาบกำหนดได้แหละแต่ว่าจะทำกันยังไงก็ต้องรักษาสนามกันไว้ก่อนนะคุณมนตรี
3: คือการเลือกตั้งในระดับชาตินะครับก็พรรคประชาชนเขายึดครองพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง33เขตเอาไว้หมดแล้วก่อนหน้านู้นนะครับที่ทางนิดาโพเขาก็ไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติกับระดับท้องถิ่นก็ปรากฏว่าผลของการเลือกตั้งในระดับชาตินะจะไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งว่านะการเลือกตั้งในปี2565ครั้งนั้นพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลได้ส.ส.ในกรุงเทพ32เขตแต่ปรากฏว่าคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรก็ไม่ประสบความสำเร็จในการลงแข่งขันผู้ว่ากทม.เที่ยวนี้พรรคประชาชนนะก็คือพรรคก้าวไกลเดิมนะก็ได้ส.ส.กรุงเทพยกนะจังหวัดทั้งหมดเลยยกทั้งหมดเลยทั้งกรุงเทพเลยก็ต้องมารอดูว่านะครับขี่ห่างจะต่างหรือจะเหมือนอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปี65และก็ปีผมเห็นตรงนี้นะก็น่าจะถือว่าออกตัวเร็วแล้วก็แรงก่อนใครนะครับนั่นก็คือศูนย์สำรวจความคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้าครับคุณเป็นกรรม ก็ผลที่ออกมานะครับสำรวจ ระหว่างวันที่22ถึง25พฤษภาคมก็ก่อนที่จะมีการสมัครเพียง3วันคือวันที่28เมื่อวานนี้นะครับมีประเด็นที่นายกขึ้นมาตั้งเป็นคำถามก็แน่นอนที่สุดประเด็นแรกก็คือหากจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ถ้าเลือกวันนี้นะมีแนวโน้มจะเลือกใครมากที่สุดปรากฏว่าคุณชัชชาติแชมป์เก่าเนี่ยนะนำลิ้วเลยนำโด่งเลย 31.5% นะที่2ตามมาด้วยดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะ 13.1 นะห่างกันหลายช่วงตัวเลยทีเดียวนะเข้าที่3นะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 5% เนี่ยมาที่3เลยนะคุณวิลากรั
2: ม
3: ถัดมานะเป็นพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวท 6.6% นะถัดมาเป็นคนที่5หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรี 6.2% นะแล้วก็คนที่6นะคุณคมสันพันวิชาติกุล 6.1นะคนที่ลังท้ายสุดก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ 4.9% ทีนี้ยังมีผู้ที่ไม่ตัดสินใจอีก 24.1 อันนี้คือการเรียงลำดับนะของการสำรวจนะในช่วงระหว่างวันที่22ถึง25ซึ่งตอนนั้นนะนะเปิดหน้าเปิดชื่ออะไรกันมาหมดแล้วทาง KPI โพลเนี่ยสถาบันพระปกเกล้าเขาก็ไปถามเรื่องนะจะเลือกใครนะก็เรียงตามลำดับ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็อันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของนะตัวบุคคลนะทีนี้ถ้าลงรายละเอียดไปอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยคุณวิลาครัมเขาถามถึงการเลือกตั้งปี65นะคือผลตอนนั้นของปี65เนี่ยนะพอมาถึงปี69นะบางแน่นอนผู้ว่าชาติชาติลงสมัครเหมือนเดิมแต่อีกหลายคนน่ะไม่ได้ลงพอไม่ได้ลงแล้วคะแนนจะไปทางไหนคนแรกนะครับผู้ว่าชาติชาติเนี่ยก็เป็นผู้ที่มาเป็นอันดับ1 1ล้าน3แสนเสียงในตอนนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่า 60.7% เนี่ยนะยังจะเลือกผู้ว่าชาติชาติอยู่ 60.7 นะฮะทีนี้ถัดไปนะคุณสกลทีพัทยกุลซึ่งนาทีนั้นเนี่ยลงสมัครด้วยแต่ตอนนี้อยู่ประชาธิปัตย์ปรากฏว่าในผลสำรวจบอกว่าคะแนนของคุณสกลทีเนี่ย 45.5 จะไปลงให้กับผู้ว่าชัดชาติเช่นเดียวกับดร.เอนะครับที่ไม่ได้ลงนะฮะคะแนนของดร.เอ 31.0 ก็จะไปลงให้กับผู้ว่าชัดชาตินะฮะในขณะที่คะแนนคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรณเวลานั้นซึ่งอยู่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะ 49.2 นะจะเทไปที่นะดร.โจหรือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรณเวลานี้อันนี้ก็คือเขาลงรายละเอียดไปอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นนอกจากนั้นยังมีคะแนนของพรรคด้วยดูเหมือนคุณชัดชาตินะจะมีความโดดเด่นทั้งในแง่ของมาเป็นลำดับที่1แล้วก็คะแนนต่างๆนะพอคนต่างๆเหล่านั้นไม่ลงนะดูเหมือนจะไหลไปที่คุณชาติชาติสุดท้ายนะครับอีกนิดหนึ่งคุณในเวลากรัมทีนี้เขาถามเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เนี่ยจะเลือกแบบใด 41.6 เนี่ยปรากฏว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง41นะครับมี 20.0 นะจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะก็ถ้าฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้ลงก็ทั้งประชาธิปัตย์ทั้งประชาชนก็ล้วนแต่เป็นฝ่ายค้านนะ 17.6 จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้ไม่จำกัดจำเขียนนะฮะอีกสักช่องหนึ่งนะมี 3.6% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะสุดท้าย 17.2 ยังไม่ตัดสินใจก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพราะเป็นการสำรวจครั้งแรกนะครับนะเขาใช้คำว่าทิศทางการเลือกผู้ว่าและสก. โค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม.69ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของ AI เนี่ยก็วันนี้หลายคนก็ใช้ ChatGPT หลายคนก็ใช้ Gemini หรือว่าหลายคนอาจจะใช้ตัวอื่นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวในแบบที่ง่ายๆที่สุดป้อนเข้าไปแต่จริงๆแล้วมันมี AI tools เยอะแยะมากมายนะครับในการใช้ณวันนี้เต็มไปหมดส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นการใช้งานในแบบประชาชนทั่วไปใช้ทำกราฟิกทำให้หล่อขึ้นทำให้สวยขึ้นทำให้ตลกอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ครับเมื่อวานเนี่ยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรภาวุฒิพงษ์วิทยพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ตั้งคำถามเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคำตอบจากทางรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณภาวุฒิก็ตั้งคำถามถึงเรื่องของความโปร่งใสในการซื้อ TITHAI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาททางคุณภาวุฒิก็บอกว่าเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดตั้งแต่มีกองทุน DE เคยให้งบประมาณมาได้บอกว่าโครงการนี้มี4บังเอิญที่น่าเคลือบแคลงสงสัยอันนี้ก็เป็นการจั่วหัวแบบให้มันเป็นภาพข่าวบังเอิญที่1ตัวเลขแม่นยำราวกับจับวางคุณภาวุฒิตั้งข้อสังเกตการประมูลว่าบริษัทที่ชนะประมูลเนี่ยคือบริษัทที่เคยมาวางราคากลางเอาไว้ก่อนหน้านี้เคยชนะประมูลในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเพียงแค่ 1.5% เท่านั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงจนผิดปกติในการแข่งขันของโครงการระดับพันล้าน2ครับเรื่องบังเอิญเงื่อนไข TOR เนี่ยมันส่งกลิ่นโดยคุณภาวุฒิก็บอกว่าข้อกำหนดใน TOR เนี่ยระบุว่าผู้ที่ประมูลโครงการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลในร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงจนถูกตั้งคำถามว่าเป็นการเขียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่อันที่สองนี่ก็แปลกครับไม่แน่ใจอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เชื่อคุณภาวุฒิทั้งหมดแต่ข้อที่สองนี่ก็แปลกเพราะว่าณวันนี้เงื่อนไขในการประชาสัมพันธ์เนี่ยเงื่อนไขของผ่านสื่อเนี่ยมันมีช่องทางเยอะแยะมากมายทำไมไม่ต้องเฉพาะในร้านสะดวกซื้อซึ่งผมก็เพิ่งเห็นมาว่ามีไม่นานแล้วก็บางสาขานะครับไม่รู้หลายคนเคยเห็นหรือเปล่าร้านสะดวกซื้อบางร้านเนี่ยมีโฆษณาขายนู่นขายนี่อยู่เป็นคล้ายๆกับ

0: เป็นวิดีโอที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อบังเอิญที่3ก็คือเป็นเครือข่าย3บริษัทในหน้าเดิมครับข้อมูลจากการตรวจสอบครับคุณประวุฒิบอกว่า3บริษัทที่ทำราคากลางของโครงการ Big Data กระทรวงอวเป็น3บริษัทเดียวกับที่ทำราคากลางในโครงการ THAI Passport คุณประวุฒิบอกว่ามันสะท้อนภาพการกวาดงานระบบดิจิตอลในหลายกระทรวงที่เชื่อมโยงกันข้อที่3เนี่ยผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณภาวุฒิเนี่ยเอานอกเหนือจากการที่เป็นคอมเมนเตอร์ในคลื่นความคิด 96.5 เราแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: งานหลักๆคือคุณภาวุฒิเป็นเมื่อก่อนเป็นเจ้าของไอ้แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์แล้วก็เป็นเจ้าของไอ้ตัวแพลตฟอร์มข้อมูลของบริษัทแล้วก็เงินประมูลอะไรต่อไม่ไรเนี่ยเขาจะมีข้อมูลพวกนี้อยู่เขารู้อันนี้มันก็เลยทำให้หยิบมาวางคือคุณภาวุฒิไม่ได้พูดผิดพูดถูกแต่บอกเป็นความบังเอิญข้อที่4ก็คือว่าปมสุดท้ายก็คือเปิดโปงความสัมพันธ์ของทุนใหญ่โดยบอกว่าบริษัทที่ชนะประมูลโครงการ THAI Passport 1,600 ล้านบาทเป็นบริษัทเดียวกับที่ชนะการประมูลโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ MotoGP อันนี้ก็คือตั้งข้อสังเกตถึงความเมินจริงๆก็มีการอภิปรายมากกว่านี้นะครับเรื่องของความคุ้มค่าความไม่คุ้มค่าเรื่องของคนที่จะได้ใช้ไม่ได้ใช้หรือเรื่องที่จะต้องซื้อผ่านทางบริษัทเนี่ยคุณภวุฒิมีการพูดหลายเรื่องแต่อันนี้เหมือนจับมาเป็นประเด็นที่เราเห็นทีนี้ทางคุณชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยก็บอกว่าโครงการนี้จัดหามา12โมเดลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานควบคู่กับหลักสูตร AI ที่ร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกกระตุ้นทักษะแรงงานลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีแล้วก็ยืนยันว่าใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดีอีดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding เพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามระเบียบนอกจากนี้รัฐมนตรีดิจิตอลยังยกผลการศึกษาพบว่าคนไทยมีอัตราการเข้าถึง AI เพียงร้อยละ10ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนอันนี้ผมเติมหน่อยนะครับผมว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีมือถือแล้วเนี่ยหลายคนก็โหลดแอปอะไรต่อมีอะไรถ้าทำรูปได้เขียนนู่นเขียนนี่กันได้อย่างไพเราะพร็อพลิงก์เนี่ยก็ AI ทั้งนั้นแหละหากยังไม่พอใจคำชี้แจงหน่วยงานพร้อมเข้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงประเด็นน่าสนใจมีหลายอย่างครับประเด็นที่ไม่มีการถกเถียงในเชิงสังคมบอกว่าโอเคเอามาให้ประชาชนได้ใช้ฟรีก็หวังว่าจะเกิดการศึกษาเกิดการเรียนรู้ก็ว่ากันไปครับแต่ประเด็นที่เขาถามก็คือเรื่องของความโปร่งใสความจำเป็นความเร่งด่วนและก็ความเกี่ยวพันกับบริษัททั้งหลายแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะให้ประเทศเรามีการปรับตัวเรื่อง AI การพัฒนาความรู้เนี่ยในระยะสั้นหรือจำนวนน้อยเนี่ยประมูลก็ให้คนได้ใช้ก็ส่วนหนึ่งคุณมาตรี
1: ครับ
0: แต่การที่จะเอาเงินบางส่วนไปใช้ในการลงทุนอย่างมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งคุณปฐมอินทรโรดมที่บอกว่า1,600 ล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้สร้าง AI ของไทยไม่ได้สร้างอินฟราสตรัคเจอร์ของไทยไม่ได้สร้างพื้นฐานไม่ได้สร้างเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับอีโคซิสเต็มแต่กลายเป็นว่าเป็นการซื้อสิทธิ์การเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มของต่างชาติเป็นหลักพูดง่ายๆก็คือว่าเรากำลังไปลงทุนกับการซื้อของมาใช้กับการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องนี้ตอบไม่ได้ว่าถูกหรือผิดเพราะ AI มี2ด้านด้านหนึ่งก็คือต้องเร่งให้คนได้เข้าถึงแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องทำให้เรามีการพัฒนาโดยที่ไม่ต้องไปเป็นทาสของ AI ต่างชาติจีนลงทุนเองซาอุลงทุนเองสิงคโปร์ดึง AI lab ของต่างชาติเข้ามาสร้างแต่ไทยเน้นซื้อมาแจกสิทธิ์ในการใช้งานซึ่งไม่ผิดแต่หลังจากนั้นล่ะอันนี้คือนักวิชาการที่อยู่วงนอกเขาตั้งคำถามแต่สิ่งที่คุณภาวุฒิตั้งคำถามก็ประมาณเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับคุณมนตรี
1: จริงๆเนี่ยหลายคนก็มีการพูดถึงนะครับว่าการใช้เงินจำนวนมากขนาดนี้ซึ่งก็ถ้าสื่อก็จะใช้ 1.6 พันล้านเนี่ยแต่ถ้าไปดูตัวเลข5ล้านคนแล้วก็มูลค่าของโครงการจริงๆนั้น 1,600 กับอีก21ล้านบาทนะครับก็ถือว่าที่เศษนั้นไม่ได้เศษสลึงนะ

0: เศษ10-20 บาทนะแต่เป็น21 ล้านแล้วก็ผมเห็นคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเนี่ยก็ได้มาแจกแจงให้เห็นอีกรอบหนึ่งจากการที่ได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบก็ได้ตอบอย่างที่คุณอภิรักษ์ตอบไปแล้วนั้นเนี่ยก็น่าใส่ดอกจันในหลายประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละประเด็นนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่คุณภาวุฒินั้นเนี่ยนะก็เน้นเอาไว้เหมือนกันว่ามันเป็นความบังเอิญนะบังเอิญอย่างบังเอิญเนี่ยนะนั่นก็คือกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการเนี่ยก็เป็นกลุ่มที
1: ่
0: เคยได้งานของ MotoGP ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะแล้วกว่าสายตาเนี่ยไปดูแล้วก็เป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกันเหมือนกับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นขาประจำที่ผูกปิ่นโตกันไว้นะก็เห็นเขาแจกแจงไปดูอีกหลายส่วนโดยเฉพาะในส่วนงานที่กระทรวงต่างๆที่พรรคภูมิใจไทยเขาบริหารอยู่เพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเหตุที่เขาขยิบยกขึ้นมาตั้งเป็นประเด็นข้อสงสัยแห่งความบังเอิญนะไม่นับเกี่ยวกับเรื่องของกรอบเวลาเนี่ยที่ใช้เวลาสั้นๆแค่34 วันนะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันน่าจะมีเวลาที่จะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหลักพันล้านเนี่ยนานกว่านี้ก็
1: คุณมนตรีของบางอย่างอ่ะมันเหมือนถ้าผมอยากจะขายอ่ะคุณมนตรีก็ต้องไปเขียนอะไรก็ได้อ่ะมาทำให้คุณมนตรีอยากจะได้ของจากผมอ่ะผมอยากขายมันก็เลยเป็นแบบนี้ผมพูดถึงเรื่องอื่นนะมันก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่เยอะคุณมนตรีเคยอยากจะหาเรื่องซื้อป่ะล่ะบางทีทุกอย่างก็หาเหตุผลทุกอย่างมาซื้อให้ได้หมดอ่ะแม้กระทั่งคุณมนตรีอาจจะซื้อกระเป๋าแฟชั่นน่ะก็บอกถ้าไม่ซื้อแล้วมันขาดอะไรไปมากก็ต้องซื้อไว้ก่อนนะคุณมนตรี
0: ก็ทีนี้ถ้ามองย้อนกลับมาเอาละตรงนั้นมองข้ามไปเพราะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าไม่ได้สนใจว่าใครจะได้นะเหมือนกับปิดชื่อไว้ไม่รู้นะแต่ยึดประโยชน์
1: ชื่อถึงพฤติกรรมเหรอ
0: ยึดประโยชน์ของประชาชนว่าจะได้อะไรจากโครงการนี้เป็นหลักท่านก็ตอบแบบนี้แต่บังเอิญว่านะพอปิดชื่อพอเปิดชื่อออกมาแล้วอ้าวมันก็ทำให้คนก็ไปคิดต่อทัดมาถ้าจบประเด็นต่างๆเหล่านี้คนก็บอกว่ายุคแรกๆเนี่ยดูเหมือนการเข้าถึง AI นั้นเนี่ยมันเข้าถึงได้ไม่ยุ่งยากสำหรับคนที่จะเรียนรู้ในเบื้องต้นยกเว้นอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ถ้าความหมายถึงต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้มันก็น่าจะมีพื้นที่หรือมีอะไรที่รองรับอยู่แล้วนะแต่พอมาใช้เม็ดเงินมากมายขนาดนี้แล้วก็รองรับนะประชาชนคนไทยจำนวน5 ล้านคนเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามครับคุณพิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ว่าอย่างที่คุณพิรักษ์บอกนะเรื่องโปร่งใสก็ถูกตั้งคำถามจำเป็นไหมเร่งด่วนหรือเปล่านะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้ครับคุณพิรักษ์นั้น
1: ก็มีคนตั้งคำถามกันนะครับบอกว่านานๆจะทำให้คนไอทีมีความสามัคคีกันเรื่องนี้กรรมาธิการปปง.ครับพิทักษ์เดชโชสสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินยาเสพติดบอกเลยบอกหลังจากปรากฏข้อกังขาเรื่อง Thailand AI Passport 1,600 ล้านบาทจากกรณีที่มีการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องของ AI เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดราคาความเชื่อมโยงทั้งหลายทางคุณพิทักษ์เดชประชาธิปัตย์เขาขยับเลยกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง DE กรมบัญชีกลางสำนักงานป้องกันการฟอกเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการยืนยันเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการจะก้าวก่ายล่วงอำนาจของหน่วยงานใดแต่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภามีให้เอาไว้ติดตามตรวจสอบเสนอแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อรัฐและประชาชนพร้อมจะดำเนินการตรวจสอบด้วยความเป็นกลางโปร่งใสและยึดถือข้อกฎหมายจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญ พื่อสร้างความเชื่อมั่น

0: ให้แก่ประชาชนว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้หลายๆเรื่องนะดูเหมือนว่าเวลามีการตรวจสอบเนี่ยประชาธิปัตย์กับทางประชาชนเนี่ยจะไม่ยอมให้น้ำหนักให้หายไปนะประชาธิปัตย์เขาเกาะจังหวะได้เร็วฮะคุณบุตริน
1: ครับก็ดูเหมือนจะเริ่มนะฮะ
0: เก่านะ
1: เริ่มที่จะทำงานเข้าขาเข้าคู่กัน
0: ของเดิมจะเป็นอาหลานอยู่แล้วใช่ไหม
1: อ
0: าหน้าหลานอยู่แล้ว
1: ก็อาหลานหน้าหลานเนี่ยก็เป็นหัวหอกคู่ในสภาแต่ยกตัวอย่างเนี่ยที่เป็นประเด็นมาสองวันเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณวิสุทธ์ไปเนี่ยที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะฮะอาจารย์กันดีเลียวไพโรธคุณกรจาติกวณิชนะก็ออกมาแถลงสองเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็คือตั้งคำถามเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานตามที่รัฐมนตรีพลังงานได้ประกาศเอาไว้นะรวมถึงขอความชัดเจนเรื่องค่าไฟฟ้านะเนี่ยทั้งสองเรื่องนะก็ใช้ภาษาที่ดุดันทีเดียวคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะที่อภิปรายกันตามยติที่คุณกรจาติกวณิชเสนอเอาไว้แล้วก็มาลงมติในวันนี้นะครับก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดเหมือนกับที่คุณกรจาติกวณิชได้แถลงด้วยเมื่อวานนั่นก็คือนะจะไม่มีการอนุญาตให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นยัตติของคุณกรแต่ฝ่ายเดียวเพราะว่ามียัตติของพรรคอื่นๆอีกรวมแล้ว5ยัตติด้วยกันนะครับที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ที่ว่านี้เพียงแต่ว่าความแตกต่างอยู่ที่ยัตติในส่วนของพรรคการเมืองที่อยู่ในซีกของรัฐบาลนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่าควรที่จะเอาผลการพิจารณาตรงนี้นะฮะส่งไปให้รัฐบาลเป็นคนพิจารณาประกอบการศึกษาที่มีการตั้งคณะศึกษาอยู่ณเวลานี้ก็ชุดที่คุณเอกนิติ นิติธันต์ปราภาสนะครับที่เป็นประธานอยู่ในขณะที่ในส่วนของฝ่ายค้านเขาก็อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาแต่หลังจากที่ได้มีการลงมติกันเสร็จสับแล้วนะครับเสียงส่วนใหญ่แน่นอนก็รัฐบาลมีเสียงข้างมากคุณอภิรักษ์กรรม266เสียงนะเห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาลที่ให้เสนอความเห็นไปให้ครม.พิจารณานะในขณะที่174เสียงในซีกฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ตามประสงค์ของฝ่ายค้านได้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีมีตรงไหนต้องเติมในส่วนของการเมืองก่อนไหมครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมจะไปดูกรณีที่เมื่อวานนี้มันมีระดับตอนแรกบอกว่าไม่ได้เป็นรองโฆษกแล้วก็ตอนหลังก็มาบอกว่าเป็นแค่พนักงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่แต่ก็ชัดเจนนะคนที่ขับรถไปชนเขาตกลงท้ายที่สุดเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นผู้อำนวยการสำนักคนหนึ่งที่อยู่ในทางปปช.ล่าสุดนี่ก็บอกว่าก็จะมีการดำเนินการเต็มที่ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่ามันจะออกมากันยังไงแบบไหนทีนี้เมื่อวานก่อนเนี่ยมันก็มีประเด็นอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมท่านไม่แน่ใจว่าตำแหน่งอัยการท่านตำแหน่งตรงไหนเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมก็บอกว่าคอมเมนต์แบบว่าเรื่องนี้ที่เห็นกันเป็นกระแสข่าวว่าจะมีความพยายามในการสลับตัวกัน
1: อ
0: ันนี้เป็นสูตรปกตินะคุณมนตรีนั่งกับผมแล้วผมเกิดมีชื่อเสียงมีตำแหน่งอะไรมากกว่าแล้วผมเมาแล้วคุณมนตรีนั่งข้างๆเนี่ยแล้วคุยกันรู้เรื่องเนี่ยสลับกันไหมแล้วเสร็จเวลาค่อยว่ากันเนี่ยอันนั้นก็จะเห็นอยู่เป็นประจำท
1: ี
0: นี้ไอ้เคสเนี่ยมีความพยายามในการที่จะคลิปเนี่ยเขาเห็นว่าจะมีการสลับตัวทีนี้อาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมเนี่ยบอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันเคยมีนะศาลเนี่ยท่านก็ให้ความเมตตาในกรณีที่มีการยอมรับชัดเจนว่าเป็นผู้กระทำแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่เคยมีประวัติไม่เคยมีอะไร

0: มาก่อนสามารถที่จะศาลท่านก็จะเมตตาให้มีการตัดสินแล้วก็รอลงอาญาได้ทีนี้มันก็เลยมีการเป็นประเด็นกันไปว่าเพิ่มเติมกันว่าคดีนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ผมให้มาเป็นแนวก็แล้วกันว่าประเด็นมันคือเขาว่ามันเคยมีการให้รอลงอาญาได้แต่ถามว่าไอ้เคสเนี่ยเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยจะออกมากันยังไงว่ากันอีกทีครับคุณมนตรี
1: เห็นเขาบอกว่ามันยังมีหลายจุดที่จะต้องพิจารณาคุณอภิรักษ์ลำ
0: ครับ
1: นั่นก็คือแน่นอนที่สุดนะตามข่าวที่บอกว่าจะเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนไม่ทันเพราะบังเอิญว่าใส่เสื้อคนละสีไง
0: ขาวกับดำ
1: ขาวกับดำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนตรงนั้นก็ปรากฏชัดนะครับว่าไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีขาวนะและถัดมานะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันทั้งคู่ก็คงจะใกล้เคียงกันนะ189แม้มันก็มาจากที่เดียวกันนะมาด้วยกันนะ
0: มาจากโต๊ะเดียวกัน
1: มันก็ทีห่างก็คงไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะแต่ทีเนี้ยปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูให้ดีนะนั่นก็คือในรายงานข่าวที่ปรากฏมีการตรวจมีการวัดและปริมาณเท่านั้นเท่านี้นะแต่บังเอิญว่าทางปปช.เขาก็ขอรายละเอียดบันทึกการจับไม่เขาเรียกอะไรยังไม่มีการจับกลุ่มนั่นคือปกติทั่วไปถ้าเป็นคดีแบบนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องควบคุมตัวไว้ก่อนแล้วรอส่งสารตอนเช้านะแต่นี่ก็ได้รับการปล่อยตัวและที่สำคัญเดี๋ยวต้องไปดูเอกสารที่บันทึกเอาไว้และส่งปปช.นั้นไม่มีคำว่าการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถ้าเอกสารไม่มีแต่ว่ายังมีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปอะไรกันไว้อย่างนั้นอยู่ตกลง
1: เนี่ยก็ต้องย้อนไปดูที่ต้นทางสิครับคุณอภิรักษ์ว่าบันทึกการ
0: จ
1: ับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตามข่าวเป็นไปทางหนึ่งแต่ในเอกสารที่มีไปถึงปปช.นั้นเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็คงจะต้องไปไล่เรียงกันดูนะครับว่าแค่ไม่ใช่แค่ขออภัยเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ไม่รู้มารู้ตอนหลัง
0: ลากคนตายไปตลอดเนี่ยไอ้รู้แหมผมมาฟังแล้วก็เดือดแทนนะลากเข้าไปรู้ไม่รู้อ่ะผมยอมรับว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีแอลกอฮอล์180กว่าแล้วลากไปโดยที่ไม่รู้อ่ะเป็นไปได้แต่ตอนโดนจับมีความในคลิปก็แล้วกันในคลิปมีความพยายามที่จะสลับตัวแล้วก็บนโรงพักก็มีความพยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่ากูเป็นใครผมเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยมันก็ชัดกันอยู่นะคุณมนตรีขออภัยที่เผื่อบางคนที่ไม่ได้ตามมาแต่ต้นนะคุณมนตรี
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ปปช.เนี่ยคงจะต้องดูนะครับว่าหนึ่งเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่านาทีนี้ปปช.เองเนี่ยเหมือนกับพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะทั้งอดีตปปช.ทั้งปัญหาในปัจจุบันแล้วก็ยังมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกและถ้าถูกสังคมมองว่ายังมีความพยายามในการที่จะช่วยเหลือกันเองพูดอย่างนี้คือยังถ้าเป็นแบบนี้แทนที่จะทำให้องค์กรในสายตาของผู้คนทั้งหลายนั้นในภาวะแบบนี้มันกลับจะแย่ลงนะคุณเบลล่า
0: จริงๆเขาใช้ข้อจำกัดของความระมัดระวังจะใช้คำว่าฉลาดน้อยก็ไม่รู้ว่ามันคือเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องรอการตรวจสอบจริงๆแล้วเราบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางปปช.เนี่ยยอมไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วจากข้อมูลที่เห็นจากข่าวเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยมันต้องมีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเอาจริงๆนะพูดไปก่อนจะทำไม่ทำเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงในสถานการณ์ที่องค์กรโดนเจ็บขนาดนี้มันต้องพูดทรงนี้กันไปก่อนเพราะว่าภาพเนี่ยมันหนีไม่ออกแต่ทีนี้หลังบ้านกว่าจะมาดึงเชงกว่าจะมาสอบสวนกว่าจะดูแลกันได้จะเบากันได้ขนาดไหนค่อยมานั่งว่ากันแต่ให้สัมภาษณ์นั้นน่ะกว่าจะมาออกหนังสือก็จะต้องตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ก็เดินไปเนี่ยผมว่าเนี่ยยิ่งพูดไปงั้นยิ่งพาข้อมูลอับอ่ะคุณมนตรีฮะเพราะภาพมันปรากฏมันคนละเรื่องกับสถานการณ์ที่เขาพยายามในการอธิบาย
1: เพราะฉะนั้นปปช.ก็ต้องเลือกนะครับว่าเรานะคือถ้าตรงไปตรงมาก็แล้วกันคุณอภิรักษ์นะฮะมันก็จะทำให้ไม่ได้เป็นปัญหากับองค์กรแต่ถ้าล่าช้าแล้วก็ทำให้ผู้คนเขาเห็นว่าก ็มี

0: ีความพยายาม
1: ช่วยกัน
0: ปกป้องช่วยเหลือกันไอ้ตรงนี้แหละก็จะทำให้องค์กรของท่านที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่อย่างแรกๆเนี่ยคือคำว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่รองโฆษกปปช.นะก็คงไม่เป็นไรนะแต่พอมาเอ้าไม่ใช่รองโฆษกแต่เป็นระดับผู้อำนวยการ
1: ผู้อำนวยการสำนักนะอันนี้
0: ไม่ใช่เบอร์ก็เบอร์ใหญ่อะระดับผู้บริหารจะชั้นต้นชั้นกลางชั้นอะไรไม่รู้คนอื่นละ
1: สำนักอะสำนักนี่เบอร์ใหญ่เพราะว่าถ้าใหญ่สุดเป็นเลขารองลงมาเนี่ยถ้าไม่นับรองด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นผอ.สำนักอะอย่างอธิบดีก็จะมีผู้อำนวยการต้นผู้อำนวยการธรรมดาผู้อำนวยการฝ่ายผู้อำนวยการส่วนอันนี้ก็ถือว่าเป็นผอ.กองอะประมาณนั้นคุณมนตรีแถวสองของหน่วยงานในระดับกรมอะ
0: ก็คงจะต้องสังคายนากันครั้งใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่จะเป็นตัวบุคคลก็จริงนะแต่มันเป็นเรื่องที่มีองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์แบบนี้คุณพระผมพามาดูสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งน่าจะยังทันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดช่วงท้ายๆอีกทีหนึ่งก็ได้นะกรณีที่ทางสภาเขามีมติ308เสียงนะครับไม่อนุญาตนะครับให้นำตัวคุณชนพัฒน์นาคสู้นะไปดำเนินคดีไปสอบสวนในระหว่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าแหมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในส่วนของคือถ้าแป๊บไปดูในรายงานคุณนายพลครับมันจะมีกลุ่มก้อนนะของคะแนนเสียงที่ออกมานะแน่นอนที่สุดนะ300กับ8เสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงของสสซีกรัฐบาลบวกกับกล้าทำเอาเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนขณะที่121 126เสียงที่เห็นด้วยกับการส่งตัวให้ DSI ไปดำเนินคดีนั้นเป็นของฝ่ายค้านนะฮะแต่ทีเนี้ยมันมีรายงานข่าวว่าฝ่ายค้านนะที่ไม่ปรากฏนะอยู่ใน126เสียงเนี่ยคือหายไปเนี่ยเป็นรวมไทยสร้างชาติไทยรวมพลังนะก็ไม่แน่ใจเข้าห้องน้ำหรือว่าเข้าไปในห้องประชุมเพื่อที่จะลงมติตรงนี้ไม่ทันเอาเป็นว่ารวมไทยสร้างชาติ
1: กับเรื่องแค่นี้มันต้องเข้าห้องน้ำกันเลยด้วยอ่ะ เดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ป่ะ เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยว1อ่ะผมขอถามจริงๆนะ1ยังมีอยู่ใช่มั้ยไอ้เหตุการณ์ที่เขาเคยพูดถึงเรื่องเข้าห้องน้ำเนี่ยอันนี้ถามก่อนว่ามันยังมีอยู่ไหมแล้วสองคือเรื่องแค่นี้มันสำคัญถึงขนาดต้องเข้าห้องน้ำให้คนมัน
0: โอ้นะเอาถ้า
1: ถามที่ไว้นะ
0: ต้องไปถามนะฮะว่าทำไมไม่ปรากฏแต่สื่อเขาเห็นนะว่าใครลงในซีกไหนอย่างไรอ่ะก็ได้บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเอกสิทธิ์ของสสในระหว่างสมัยประชุมครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับหมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
8: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Worldผมว่ารินสัจเดลรายงานตัวนะครับกับตลาดหุ้นวันนี้ที่ปิดไปโดยปรับตัวลดลงไป 0.6 จุดเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับ 0.04% แต่ไม่แน่นะครับระหว่างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาฟังนักวิเคราะห์ของเราวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,568.37 จุดครับแต่วอลุ่มวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ 89,345.46 ล้านบาท

0: ยทำจุดสูงสุดระหว่างวันเนี่ย 1582.49 จุดและต่ำสุดระหว่างวัน 1566.27 จุดครับมีแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดลองวีคเอนด์3วันทำการนะครับประกอบกับมีแรงกดดันจากดัชนีกลุ่มพลังงานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอ่อนตัวลงด้วยเหมือนกันนะครับส่วนปัจจัยสนับสนุนที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองกันก็คือหุ้นไทยได้รับอิทธิพลเชิงบวกในช่วงเช้าครับจากการที่ Moody's ปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือหรือว่า Outlook ของไทยเป็นระดับ Stable คงที่นะครับแล้วก็ยังมีความคืบหน้าเชิงบวกด้านข้อตกลงจริงในตะวันออกกลางด้วยนะครับมาพูดคุยฟังคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัททรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTXวิเคราะห์ให้เราฟังกันดีกว่านะครับวันนี้บอลลูนมากขนาดนี้เนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยครับเพื่อตลาดบ้างครับคุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับผม
0: สวัสดีครับ80,000เกือบ90,000ล้านบาทนะครับวันนี
1: ้ครับก็ผมคิดว่ามันเป็นการเทรดดิ้งแบบเก็งกำไรก็ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าช่วงออกตัวตลาดช่วงเช้าเนี่ยถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างจะดีนะครับเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่คุณวาลินกล่าวคือตัวประเด็นนั่นคือมาจากนอกส่วนหนึ่งนะฮะเพราะวันนี้เอเชียส่วนใหญ่วันนี้รีบาวอาจจะได้ทั้งกระแสพวก AI แล้วก็งบของทางฝั่งตัวของทางประเทศนั้นก็ยังออกมาโอเคอยู่แล้วก็ในแง่ของตัวประเด็นอะไรฮะตัวของอิหร่านกับทางอเมริกาเนี่ยก็คือเรื่องการหยุดยิง60วันนะครับแล้วบอกต้องมีข่าวด้วยว่าอิหร่านเขาเหมือนกับว่าMOU เนี่ยเขาโอเคอะไรเงี้ยแต่เราพวกนี้มันก็เป็นแค่ข่าวนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่านะแต่แน่นอนมันเป็นข่าวที่มีเข้ามาทำให้บรรยากาศตลาดมันดูผ่อนขึ้นถูกไหมฮะแล้วราคาน้ำมันมันเริ่มดรอปลงมาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ทำให้กระปุกกระแสนะครับในเรื่องการเทรดวันนี้หุ้นบ้านเราก็เผยว่าตัวของตัวหลักตลาดก็คือตัวของเลยของเดลต้านะฮะนะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นได้แรงช่วงแรกช่วงเช้านะครับเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มแบงก์แซมมามีคอมเมอร์ซึ่งมีกระแสด้วยนะพวกการเล่นไทยช่วยไทยพัสเนี่ยนะครับเริ่มจะมีเข้ามาในทิศหน้าเนี่ยก็เลยเริ่มมีการซื้อเข้าไปในหุ้นดูพิสิทธิ์เพย์นะครับพวกอินกัมบิโภคเช่นพวกไฟแนนซ์พวกคอมเมอร์สอะไรต่างๆดันขึ้นมาด้วยนะครับนะก็เริ่มมีความหลากหลายขึ้นเหมือนช้านี้วอลลุ่มก็เลยโตขึ้นมาวันนี้ก็วอลลุ่มช้าก็80,000 กว่าล้านนะที่เห็นกันนะครับนะแต่เผื่อว่าภาคบ่ายเนี่ยมาอีกทรงหนึ่งเพราะว่ามีวันหยุดลองวิกเอนสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์หน้าเองวันอังคารเปิดแค่วันอังคารแล้วก็หยุดทีวันพุธนะครับนะงั้นวันที่มันเหลือน้อยนะครับนะคนก็ไม่แน่ใจว่าประเด็นข้างนอกเนี่ยว่าฝั่งทางตอนออกกลางเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันยังไงมันสงบนิ่งหรือว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะนั่นคือความกังวลของนักลงทุนแล้วเขาก็เลยมีการล็อกขายทางกำไรกันเลยนะครับนะมันภาพที่ออกมาสุดท้ายบ่ายก็เลยย่อลงแล้วเผยว่าเดลต้าจากที่บวกเนี่ยกลับมาแค่เสมอตัวนะครับนะเซตอุทามก็เลยติดลบนิดหน่อยแต่ถามว่ารู้แบบนี้แล้วทรงศาสเสียไหมจะเปลี่ยนเป็นขาลงไหมหรือจะมีการพักตัวไหมเราไม่ได้มองแบบนั้นนะเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังมีในขาขึ้นนะครับนะแล้วก็ธรรมชาติของหุ้นนะเพราะว่ารอบนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับนะเราต้องมองย้อนกลับไปช่วงแถว1,500เนี่ยขึ้นมาแถวนั้นทีนึงก็พักตัวแถวนั้นมาสักช่วงนึงนะครับนะวันนี้ขึ้นมายืนเหนือ1,510เนี่ยมันก็ต้องมีการเขย่าตัวบ้างทำฐานให้แน่นๆนะครับนะเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยว่าตลาดมีโอกาสไป600จุดอยู่สังเกตมาตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยพยายามขึ้นมาแถว1,582ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าตลาดมันมีทรงของการพยายามขึ้นไปข้างบนมากกว่านะครับนะและการขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วเขย่าขึ้นแล้วเขย่าเนี่ยเหมือนเป็นการกองเอาคนที่ได้เก่งมาออกมาครับนะนั้นโอกาสที่เวลามันขึ้นปุ๊บมันจะขึ้นได้เร็วขึ้นนั้นถามว่ามองเนี่ยผมเชื่อตลาดก็จะมองไปเชิงบวกแล้วก็ยังมีโอกาสไปข้างบนอยู่นะครับ
0: ครับจันก็หยุดพุธก็หยุดอังคารเล่นยังไงดีครับเนี่ย
1: โอ้อังคารนี้ต้องผมเชื่อว่าน่าจะดูทรงๆนะนะเพราะว่าทรงนี้เหมือนกันครับเพราะว่ามันมีปันหล่อนะครับนะแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้งทุนบางส่วนก็อาจจะหยุดยาไปก็มีไปเที่ยวนะครับนะช่วงนี้นะครับนั้นโอกาสที่วันอังคารเนี่ยน่าจะเอาแต่นมไซเวย์เฉยก็แค่ประคองตัวนะครับเนี่ยแต่ว่าเล่นเลยทีก็นู่นไปเลยหลังมันพุทไปเลยนะครับแล้วมารอดูว่าส่งเป็นยังไงแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับปัจจัยที่น่าต้องติดตามก็ยังเป็นเรื่องของข้อตกลงสหรัฐอิราน
1: ครับนะก็ต้องมาออกการเป็นหลักนะครับเนี่ยคือช่วงนี้จริงแล้วมันมีตัวเลขเศรษฐกิจอยู่นะถือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองไปอันที่มันใกล้ตัวมากกว่าอย่างเช่นเพราะตัวเลขเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดือนนี้อาจจะดูดีพอเดือนหน้าจะพักไปอีกแบบมันก็ได้แต่ที่ปัญหาคือตัวออกการถ้ามันจบได้จริงมันจะมองเป็นเชิงยาวที่เป็นบวกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้หยุดยาวนะครับวันอังคารยังทำงานกันอยู่เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงดีครับ
1: ท่านอ๋อช่วงนี้เราก็เนื่องจากว่าเราต้องรับอยู่ข้อนึงนะครับว่าตลาดวันนี้มันมีอิทธิพลของเดลต้าอยู่เยอะนะฮะเรื่องของการขึ้นไหวนะครับนะสังเกตได้พอเขาลากเดลต้าขึ้นไปเดลต้าตลาดก็เฮตามพอเดลต้าถูกตบลงมาตลาดก็แผ่วไปเหมือนกันนะครับนะแต่มันมีข้อเสน่ห์อย่างคือรอบนี้ เดลต้ามีอิทธิพลอยู่จริงเนี่ยแต่ตลาดก็ไม่ค่อยลงแรงนะเพราะว่ามีผู้ตัวอื่นคอยซัพพอร์ตอยู่ด้วยมีแรงซื้อตัวอื่นเข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกคือพวกตัวพิเศษเพย์ต่างๆนะครับนะและจังหวะนี้ผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นยังเทรดได้อยู่ก็มองแบบลงซื้อขึ้นขายเอานะครับ
0: อืมครับผมขอบคุณมากครับคุณเจริญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับวันนี้ท็อป5เนี่ย KBank มาอันดับ1เลยครับปิดไปที่199.50 บาทเพิ่มขึ้นมา50 สตางค์นะครับอันดับที่2ปตท.สผ.ครับปิดไปที่140 บาทปรับลดลงไป4 บาทนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ 2.78% แต่ก็ยังไม่เท่า BDMS ซึ่งมาอันดับที่4นะครับกรุงเทพฯดุสิตเวชการปิดไปที่26.25 บาทปรับลดลงไป1 บาทก็เกือบ 4% เลยนะครับอันดับที่3 CPO นะครับวันนี้46.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าและอันดับที่5คือ Delta ครับปิดไปที่351 บาทปรับลดลงไป2 บาทนะครับคิดเป็น 0.57% นะครับในขณะที่ภูมิภาควันนี้นะครับเรามาดูกันที่ชางไฮคอมโพสิตนะครับของจีนติดลบครับนักลงทุนกลับมาวิตกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเรื่องของการค้าระหว่างจีนกับ EU หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ EU นั้นจะจำกัดการส่งออกของจีนขณะที่จีนส่งสัญญาณเตือนว่าสินค้าของยุโรปอย่างเช่นเครื่องสำอางฝรั่งเศสผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เครื่องดื่มแอลกอฮอลและสินค้าฟุ่มเฟือยนั้นอาจจะเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับทำให้วันนี้ชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่4,068.57 จุดครับลดลงไป 30.07 จุดคิดเป็น 0.73% ครับทั้งเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จากจีนแผ่นดินใหญ่ขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปนั้นปรับตัวลดลงหางเสียงปิดไปที่ 25,182.39 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 176.23 จุดคิดเป็น 0.7% นะครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ทะยานทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอีกแล้วครับนิวไฮพุ่งขึ้นไปกว่า 2% จนทะลุ 66,000 จุดนะครับปิดไปที่ 66,329.50 จุดครับพุ่งขึ้นมา 1,600 กว่าจุดครับ 2.53% ครับความหวังที่ว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงขณะที่การขยับขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยีก็ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนให้คึกคักด้วยเช่นเดียวกันนะครับดัชนีคอมโพสิตของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดพุ่งขึ้นแตะระดับนิวไฮเหมือนกันครับมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ AI ครับ Artificial Intelligence และมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการขยายเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถึงแม้ว่าจนถึงขณะนี้ทรัมป์ก็ยังไม่ได้เคาะนะครับนั่นเป็นการนำเสนอข่าวโดยสำนักข่าวออนไลน์ Axios เท่านั้นเองนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 8,476.15 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ300จุดครับคิดเป็น 3.55% ออสเตรเลียครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันก็ขานรับรายงานที่ว่าอเมริกาและอิหร่านนั้นได้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาการหยุดยิงออกไป60วันแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังไม่ได้อนุมัติข้อตกลงดังกล่าวก็ตามนะครับที่บอกครับนี่เป็นสำนักข่าวที่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องดู credibility ของเขากันหน่อยนะครับ Axios ว่าใครอยู่เบื้องหลังสำนักข่าวออนไลน์นี้นะครับไม่ได้เป็นสำนักข่าว mainstream อย่างที่เราจะได้รายงานข่าวกันนะครับไม่ว่าจะ BBC Reuters CNN นะครับ AP ไม่ใช่เลยนะครับนี่คือ Axios ที่เป็นคนนำเสนอข่าวว่าจะมีการหยุดยิง60วันเลื่อนไป60วันนะครับวันนี้ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,731.7 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 138.8 จุดคิดเป็น 1.62% ครับส่วนดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,965 จุดเพิ่มขึ้นมา 145.4 จุดคิดเป็น 1.65% นะครับขอบพระคุณคุณกนิษฐ์ Series ครับจาก InfoQuest ที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาให้กับผู้ที่ติดตามตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับในแง่ของข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจก่อนที่ในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจนะครับมาฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์สมชายกันเรื่องหยุดยิง60วันนี่นะครับล่าสุดกับสงครามอิหร่านที่สหรัฐกับอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับจนมาสู่ล่าสุดที่มีข่าวออกมาแม้ว่าทรัมป์จะไม่เคาะก็ตามนะครับว่าเลื่อนเป็น60วันเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างต ่อภูมิรัฐศาสตร์โลกรวมไปถึงเรื่องของเสถียรภาพของราคาพลังงานนะครับเดี๋ยวเราได้ฟังกันที่พร้อมกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครึ่งหลังของรายการตอนนี้อยู่กับอาจารย์สมชายประกอบภาพพิวัฒน์นะครับแต่วันนี้สิ่งที่ขับเคลื่อนในบ้านเรานะครับก็มีตั้งแต่ข่าวแบงก์ชาติครับออกมาพูดถึงเศรษฐกิจเมษายนชะลอครับก็เพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางกดท่องเที่ยวและบริโภคภาคเอกชนกดตัวนะครับคุณชยาวดีชัยนันท์ครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์จากแบงก์ชาติพูดถึงรายงานเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยประจำเดือนเมษายนปี69นะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมสาเหตุสำคัญก็มาจากปัจจัยนอกประเทศโดยเฉพาะสงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับในด้านของดีแมนมีอุปสงค์นะครับภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยเนี่ยและเมษาคือสงกรานต์เนี่ยมันปรับตัวลดลงครับทั้งในแง่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายรับรวมขออภัยครับโดยมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลง 3.9% จากมีนาคมนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้อย่างจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียชะลอตัวลงหลังจากที่เร่งตัวไปแล้วในช่วงก่อนหน้าประกอบกับสายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับลดเที่ยวบินลงเพื่อบริหารจัดการต้นทุนน้ำมันที่มันพุ่งสูงขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวจากยุโรปตะวันออกกลางเนี่ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจากผลกระทบของสงครามโดยตรงเลยครับสอดคล้องกับการบริโภคสินค้าและบริการในภาคเอกชนที่ก็หดตัว 2.1% เมื่อเมษายนนะครับหมวดสินค้าไม่คงทนอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากผู้บริโภคเร่งซื้อไปแล้วในเดือนมีนาคมรวมถึงประชาชนเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการเดินทางเพื่อรับมือกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นตลอดจนชะลอการใช้จ่ายในหมวดโรงแรมและร้านอาหารลงส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลด้านค่าครองชีพนะครับการลงทุนภาคเอกชนเองเมษายนก็หดตัวลง 5% ครับจากการลดลงของการลงทุนในหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และยานพาหนะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีการลงทุนในภาคก่อสร้างนั้นยังคงขยายตัวได้เล็กน้อยโดยเฉพาะโครงการอาคารชุดโรงแรมและอาคารพาณิชย์ครับแม้ว่าปัจจัยภายในประเทศจะชะลอตัวแต่ว่าการส่งออกสินค้าที่ยังไม่รวมทองคำเนี่ยยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่เติบโตได้ 1.3% จากเดือนมีนาคมนะครับนำโดยกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวดีในตลาดสหรัฐจีนและสิงคโปร์รวมถึงหมวดยานยนต์และชิ้นส่วนตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอุปสงค์ต่อเนื่องจากประเทศคู่ค้าครับแต่ว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ได้รวมทองคำนั้นปรับพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด 16.5% ครับจากการเร่งนำเข้าน้ำมันดิบจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศรวมถึงการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันเพื่อรองรับภาคการส่งออกและนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้า EV จากจีนการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลกลางมีการใช้จ่ายขยายตัว 12.3% จากระยะเดียวกันของปีที่แล้วทั้งจากรายจ่ายประจำด้านการศึกษาและรายจ่ายลงทุนผ่านงบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจปี68และกระทรวงคมนาคมนะครับส่วนภาคซัพพลายอุปทานและการผลิตนะครับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมนั้นยังคงทรงตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ยางและพลาสติกปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางการส่งออกแต่หมวดเคมีพันจำพวกปุ๋ยเคมีปรับลดลงเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบน้ำมันต้นน้ำนะครับที่มันสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมน้ำตาลที่หดตัวลงหลังจากเร่งผลิตไปมากแล้วการภาคบริการก็ปรับลดลงถึง 8% นะครับตามการท่องเที่ยวที่ซบเซาแต่กิจกรรมการขนส่งสินค้าปรับเพิ่มขึ้นตามการนำเข้าและส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าหลังจากงานมอเตอร์โชว์ครับภาคเกษตรครับเกษตรกรขยายตัว4.4% จากระยะเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญอย่างปาล์มน้ำมันและยางพาราปรับสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดตลอดจนปริมาณผลผลิตทุเรียนและยางพาราที่ยังคงขยายตัวได้ดีนะครับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและภาวะการเงินอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกและปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 2.89% จากเมษาปีก่อนหน้าสาเหตุหลักก็ราคาน้ำมันเลยครับที่พุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกประกอบกับราคาอาหารสดที่แพงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนส่งผลให้ผลผลิตลดลงอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.83% จากการทยอยส่งผ่านต้นทุนพลังงานไปยังหมวดอาหารสำเร็จรูปและค่าโดยสารสาธารณะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับ การปรับขึ้นราคาสินค้านั้นยังไม่กระจายตัวเป็นวงกว้างเนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศยังคงจำกัดและการแข่ง

0: ในตลาดนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นครับสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่เพิ่มขึ้นส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาขาดดุลสูงถึง 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากดุลการค้าที่ขาดดุลตามมูลค่าการนำเข้าน้ำมันและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เร่งตัวขึ้นประกอบกับดุลบริการที่รายรับจากการท่องเที่ยวลดลงตามฤดูกาลนะครับอสังหาครับไตรมาส1ปี69ภาพรวมทรงตัวครับอุปสงค์ขยายตัวเล็กน้อยจากอานิสงส์ของการผ่อนคลายเกณฑ์ loan to value นะครับ LTV ขณะที่อุปทานเปิดขายใหม่ในกดตัวลงเนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่และเน้นการทำโปรโมชั่นระบายสินค้าคงค้างครับสรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยเมษายน69เนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านครับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กดดันราคาพลังงานและค่าครองชีพให้สูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและการบริโภคในประเทศครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่ายังต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับประกอบกับพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจและประชาชนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของสหรัฐและผลกระทบต่อเนื่องจากสภาพภูมิอากาศหรือภาวะเอลนีโญนั่นก็เป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในส่วนของ Corporate News และ Economic News นะครับผู้ถือหุ้น CPO มีมติไม่อนุมัติโยก3บริษัทลูกเข้าร่วม Virtual Bank Foods Classic เปิดเกมรุกตลาดวัตถุดิบพรีเมียมชู Truffle Spain ซีฟู้ดญี่ปุ่นในงาน Typex Anuga Asia 2026นะครับตอนนี้เนี่ยถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่งาน Typex Anuga Asia กันแทบทั้งนั้นเลยนะครับคึกคักมากทีเดียวคลังเผยผู้ถือบัตรคนจน 13.2 ล้านคนได้เงินเพิ่ม2เดือนก่อนคัดกรองคุณสมบัติใหม่ครับกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยยื่นสุปจีขับเคลื่อน8เรื่องรักษาฐานส่งออก 30,000 ล้านคุณแสงชัยครับจาก SME นะครับแนะทางรอดผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนเปราะบางเป็นยืดหยุ่นผ่าน8ยุทธศาสตร์คุณแสงชัยธีรคุณวานิชครับประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยให้ความเห็นในเรื่องของทางรอด SME ไทยนะครับว่ามีอยู่ทั้งหมด8ประเด็นที่ต้องมีความชัดเจนนะครับเพิ่มรายได้ครับอันที่1เลยเพิ่มรายได้ความเป็นผู้ประกอบการกับการรักษาลูกค้าเดิมแสวงหาลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเข้าถึงข้อมูลตลาดและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสร้างแบรนด์สร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นศรัทธาของผลิตภัณฑ์บริการและผู้นำองค์กรและองค์กร SME นะครับลีนรายจ่ายครับข้อที่2 2ทางครับด้วย SME เองและด้วยมาตรการภาครัฐ3คือเพิ่มขีดแรงงานครับยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานในการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในแต่ละอุตสาหกรรม4เปลี่ยนท้องถิ่นสู่สากลครับด้วยการเพิ่มการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพการรับรองมาตรฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจที่จะเพิ่มโอกาสให้กับ SME ในการเข้าถึงตลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ5ฝัง DNA AI Innovation 6เข้าถึงทุน7สร้างเครือข่าย8ปลดล็อกปกป้องกันปราบปรามครับปฏิรูปกฎหมายและระเบียบที่สร้างโอกาสมากกว่าการควบคุมนั่นคือ8ข้อเสนอแนะนะครับเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับมาดูกันครับว่าข้อตกลงอยู่จริงที่ยื่นไป60วันที่ยังเป็นแค่กระแสข่าวยังไม่ได้มีการยืนยันจากทรัมป์นะครับจะเปลี่ยนภูมิทัศน์landscape ของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรกันบ้างกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าก่อนติดเศรษฐกิจพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: M-Cod ครับครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินกันต่อนะครับเรากำลังเข้าสู่ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับวันนี้จะกลับไปที่ตัวหนอกกลางอีกรอบนึงครับกับเรื่องข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็มีความคืบหน้ามีพัฒนาการในเรื่องนี้นะครับว่าอาจจะยืดออกไปอีก60วันต้องรอทางทรัมป์เคาะก่อนนะครับว่าจะว่าอย่างไรบ้างเรามาฟังการวิเคราะห์เรื่องของสงครามตะวันออกกลางสงครามสหรัฐอิสราเอลอิหร่านในมุมมองของอาจารย์สมชายกันต่อเลยนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณวาริน
3: ครับจากสเปนเมื่อวานนะครับเรากลับมาที่ตะวันออกกลางครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องข้อตกลงหยุดยิงที่มีสำนักข่าวหนึ่งปล่อยออกมานะครับถึงแม้ทรัมป์ยังไม่เคาะก็ตามนะครับว่าดูท่าทางจะขยายออกไปอีก60วันนะครับก็น่าจะใช้เวลาช่วงนี้ในการคุยกันให้รู้เรื่องนะครับเรื่องสิทธิ์ของอิหร่านในการที่จะได้เสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือว่าจัดการกับช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งทรัมป์ก็ยังยืนยันนะครับว่าหน้าน้ำตรงนี้เนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์เข้ามาจัดการนะครับถ้าโอมานจะเข้ามาขอมีส่วนเอี่ยวด้วยเนี่ยโอมานก็จะโดนบอมด้วยทั้งที่โอมานเนี่ยเป็นพันธมิตรที่พูดง่ายๆว่าค่อนข้างเป็นเด็กดีของสหรัฐมาตลอดนะครับแต่ทรัมป์ก็บูลลี่แบบไม่ไว้หน้าเลยนะครับอาจารย์ครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยเรามองสงครามนี้ยังไงดีบ้างครับอาจารย
4: ์จริงๆถ้าเราดูให้ดีนะฮะทำไมถึงมีข่าวว่าจะยืดไป60วันอันนี้น่าสนใจแต่อย่าลืมนะคุณวารินมันเริ่มมีการหยุดยิงตั้งแต่วันที่8บางแห่งก็บอกวันที่7เมษาคุณนึกออกไหมครับถ้าเราดูจากคโครโนโลยีของในสงครามเนี่ยเริ่มสงครามเนี่ยวันที่28กุมภาพันธ์นึกออกไหมครับสลาพอมาถึงพอ28กุมภาพันธ์ทรัมป์เขาเรียกโครงการนี้ว่าอะไรวะเอพิกเฟอร์รี่จำได้ไหมครับเอพิกเฟอร์รี่โอเปอเรชั่นก็คือจะล้างอะไรล้างบางเลยเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั่นพอไปเข้าไปจริงๆแล้วเฮ้ยไม่ไหวเว้ยนะครับทำไม่ได
3: ้มีคนก็มีคนล้อเลียนมีคนล้อเลียนตัวย่ออาจารย์ Epic Fury เนี่ยมันคือ EPEF ใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่ามันคือ Epstein Files นั่นแหละ EF เหมือนกันแต่พอตั้งชื่อเป็น Epic Fury เพื่อที่จะ distract ไม่ให้คนสนใจเรื่อง Epstein Files มากลายเป็น Epic Fury ตั้งชื่อกันเก่งเหลือเกินนะครับแต่ละปฏิบัติการ
4: พอฉันพอพันตรงนั้นต้นทุนมันสูงขึ้นทั้งสองฝ่ายก็ตกลงหยุดยิงนะครับหยุดยิงยังไงครับตกลงหยุดยิงวันที่8เมษานะครับวันที่8เมษานะครับพอวันที่8เมษาปั๊บเนี่ยกำหนดไว้ว่าหยุดยิง2สัปดาห์นะครับครับแต่การหยุดยิง2สัปดาห์คุณสังเกตดูนะตอนนั้นยังมีประเด็นปัญหาอยู่ก็คืออะไรครับทางด้านของเลบานอนคือทางอิสราเอลถล่มเฮสโบร็อกในเลบานอนยังไม่ได้อยู่ในนั้นเลยนะฮะก็เกิดมีประเด็นปัญหาว่าอิหร่านเฮ้ยมันอยู่ในนั้นนะครับข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในนั้นอเมริกาบอกเอ้ยอันนั้นไม่ได้ตกลง

0: แต่สิ่งที่ทำต่ออเมริกาก็มีแรงกดดันต่ออิสราเอลเฮ้ยต้องหาข้อตกลงกับเลบานอนในที่สุดก็ได้ผลมีการตกลงกับรัฐบาลเลบานอนแต่ไม่ใช่เฮสบอลหรอกแน่นี้ที่สำคัญเพราะข้อตกลงกับรัฐบาลเฮสบอลทางด้านรัฐบาลเลบานอนนะครับก็คือให้คุมเฮสบอลนะครับอย่าให้มันมีขึ้นมาแล้วก็อิสราเอลก็อะไรครับจะนะครับจะไม่ถล่มนะครับแต่ขณะเดียวกันทางด้านอะไรครับตัวนี้ก็มีการละเมิดอยู่ตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่มีข้อตกลงนะว่าจะหยุดจริงแต่มีถล่มเพราะว่าข้อตกลงอันนี้กำหนดไว้ว่าให้ทางด้านรัฐบาลเลบานอนเนี่ยนะครับคุมพฤติกรรมของเฮสบอลเฮสบอลอยู่ในเลบานอนแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะแต่มีพูดง่ายมีพลังอำนาจเยอะเพื่ออะไรเพื่อว่าที่ว่าหยุดยิงก็คืออิสราเอลเนี่ยมุ่งเป้าในการขยายขอบเขตที่ติดกับทางด้านอิสราเอลประมาณ10กิโลเมตรไปสู่แม่น้ำเพราะว่าในบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีการตกลงกันก่อนหน้านี้แล้วในว่าเป็นเขตปลอดอะไรครับปลอดการทหารเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือจะให้เฮสบอลเนี่ยถอนกองกำลังเพราะว่าตัวเนี้ยที่เฮสบอลเข้ามาอยู่ในนี้ก็เล่นงานทางตอนใต้ของอิสราเอลก็เลยทำให้อะไรครับทางด้านคนอิสราเอลก็ต้องอพยพเพราะรัฐบาลตอนนี้ก็เลยเอาบุกเข้าไปเลยโดยต้องการที่จะยึด10กิโลนี้แล้วก็ไล่ประชาชนเพราะว่าเอสบอลจะปนกับประชาชนพอปนกับประชาชนเนี่ยเวลายิงประชาชนก็จะมีคนตายกันเยอะเลยเพราะในครั้งนี้ก็เคยบอกให้ต้องถอยไป10กิโลแต่สังเกตดูจนถึงวันนี้มันยังมีการลบกันอยู่เลยเพราะอะไรครับแต่ข้อตกลงยังอยู่นะข้อตกลงกับรัฐบาลนะแต่ไม่ได้ตกลงเอสบอลก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็มีการเล่นงานตัวนี้อยู่อันนี้สำคัญคือเราจะได้โครโนโลยีแล้วเราจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่วันที่8เมษายนจนถึงวันนี้ข้อตกลงหยุดยิงกับอเมริกาซึ่งกำหนดไว้2อาทิตย์มันเลยมานานแล้วแต่ยังอยู่แล้ววันนี้ที่คุณวาลินพูดขนาดมีการละเมิดนะละเมิดยังไงเอาใกล้ๆกันเพราะว่าเราติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอเมริกาก็ถล่มทางด้านอิหร่านเพราะบอกว่าอิหร่านเนี่ยคุณนะครับไปขยายเรื่องของทุนระเบิดแล้วก็พยายามที่จะเล่นงานเพราะฉะนั้นเขาบล็อกเขตอยู่ที่บอกว่ากันเพราะฉะนั้นก็ยังเล่นงานแต่สังเกตดูทางด้านอิหร่านก็เล่นงานอิสราเอลเพราะฉะนั้นในกรณีเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็ตลอดเวลาอาจจะมีเล่นงานพันธมิตรกาตาร์แต่กาตาร์ซาอุดิอาระเบียถูกถล่มยังไงก็ขอร่วมแจมขอเจรจาเพราะรู้ว่าตัวเองถูกกระทบด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้มันก็ยังพูดง่ายมีการละเมิดนะครับมีการถล่มแต่ทั้งสองฝ่ายยังยืนกรานว่ายังไม่ได้ลบและซึ่งความจริงก็จริงอ่ะคือถ้าลบกันนี่หมายความว่าโอ้โหทางด้านอเมริกาก็จะกับอิสราเอลจะถล่มไอ้ทางด้านของอิหร่านเต็มที่เลยอิหร่านก็จะแลถล่มทางด้านของพันธมิตรเต็มที่เล่นอะไรต่างแต่ตอนนี้เพียงแต่มีการละเมิดตรงที่บอกว่าเฮ้ยอเมริกาบอกว่านี่คุณกำลังจะมายิงฐานนะแต่อเมริกาก็เล่นงานทางด้านอิหร่านแต่อย่างที่เราได้ยินนะต่างคนต่างยังรักษาเรื่องของอะไรครับข้อตกลงหยุดยิงกันอยู่ละเมิดเล็กๆน้อยๆมองข้ามไปเลยครับถามว่าวายก็เพราะว่าทั้งสองฝ่ายถูกพูดง่ายถูกบังคับด้วยอะไรครับความจำเป็นในการหาทางลงแต่ที่มันทำไมถึงรักษาอยู่แต่มีการละเมิดเหมือนกับจะล่างแต่ไม่กล้าลบก็เพราะว่าไอ้ข้อตกลงเนี่ยมันแคบเข้ามาแล้วพูดง่ายมันโปรเกรสนะคุณจะฟังมาร์โกรูเบียพูดเลยมาร์โกรูเบียพูดปั๊บตอนแรกเอ้ยอยู่นิดเดียวเมื่อคืนนี้ก็ออกมาพูดว่าต้องลอยสักพักหนึ่งแต่ไม่นานนะครับมันจะจบแล้วไม่นานเพราะฉะนั้นในกรณีมันก็เกิดอะไรขึ้นครับมันตอนนี้ข้อตกลงเนี่ยนะครับมันเริ่ม progress ในแง่นี้คือแบ่งเป็น2 ส่วนอย่างที่เราเคยคุยกันแต่ว่ามันจะมีปัญหาส่วนที่1เรียกว่าเป็น preliminary ก็คือข้อตกลงขั้นต้นเพื่อที่จะนำไปสู่สถานการณ์ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นก็คืออะไรครับจะมีการเปิดช่องแคบโฮมูดนะครับดีนะครับเพื่อแลกกับเรื่องของอะไรครับแลกกับที่อิหร่านจะขอค่าชดเชย120พันล้านคืออิหร่านเนี่ยถูกยึดเงิน240,000 ล้านคือไอ้เงินที่เขาขายเพราะแค่อิหร่านบอกว่าจะขอ 120,000 นะครับขณะเดียวกันอเมริกาเขาบอกถ้าอย่างนั้นคุณต้องเปิดช่องแคบโฮมูดนะครับทีนี้อิหร่านก็บอกว่าช่องแคบโฮมูดเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเป็นอธิปไตยของเขาซึ่งตอนนี้ก็ชวนโอมันขอมาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในระยะแรกเนี่ยต้องการที่จะเรียกว่าทำสองเรื่องยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยคือทำให้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มที่จะแล้วว่าลดลงหรือมีการเคลื่อนย้ายน้ำมันนะครับด้วยการที่จะให้ทางด้านอิหร่านเนี่ยเปิดช่องแคบโฮมูดแล้วก็อิหร่านก็จะตอบแทนอิหร่านนะครับในด้านตั้งแต่อิหร่านขอ120,000นะครับในตรงนี้แล้วก็อิหร่านขอต่อเฮ้ยเรื่องของอะไรครับเรื่องของข้อเรื่องไอ้อิสราเอลบุกทางด้านของฮามาสต้องจบอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เขาคิดตรงนั้นทีนี้มันก็มีประเด็นปัญหาว่าในข้อตกลงอันนี้อเมริกานะครับต้องการที่จะนะครับพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับ enriched uranium ก็คือพูดง่ายว่า enriched uranium เนี่ยคุณจะต้อง enriched uranium ไม่ได้นะครับในประเทศคุณนะครับสองไอ้ enriched uranium 60ที่ขึ้นมาถึง60ที่คุณ enrich ซึ่งมีจำนวนทั้งหมดแต่ประมาณ400กรัมนะครับตีซะว่า800ปอนด์แล้วกันบางแห่งก็900ปอนด์ที่คุณมีอยู่เนี่ยเอามาคืนฉันนะครับเอามาให้ฉันจะได้ทำลายเลยเพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณไม่ได้คิดที่อยากสร้างอาวุธนิวเคลียร์ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับอันเนี้ยส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็มาคุยกันนะครับภายใต้ข้อตกลงอันนี้อาจจะ30วันหรือ60วันก็คือทำให้3-4เรื่องที่อาจารย์บอกนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆเช่นทางด้านอเมริกาบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องลดเส้นเรื่องขีปนาวุธนะฮะแช่แข็งสองคุณต้องหยุดให้ความช่วยเหลือทั้งด้านของอาวุธและด้านของเงินกับกลุ่มที่เขาเรียกว่า Axis of Resistance ซึ่งประกอบด้วยเฮสบอร์กพวกมิลิเทียซึ่งตอนนี้เริ่มมีบทบาทมิลิเทียที่อยู่ในอิรักนะฮะแล้วก็มิลิเทียที่อยู่ในสงวนกาซาและฮุตตินะครับอเมริกาเรียกร้องแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านอิหร่านก็เรียกร้องในสิ่งที่ต้องมาคุยมาหนึ่งคุณหยุดเล่นงานผมและลบถาหยุดมาเล่นงานผมถาวรสองคุณจะต้องชดใช้หนึ่งแซงชั่นทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิโดยตรงกับทางอ้อมต้องเลิก2คุณจะต้องเสียค่าที่ทำลายสงครามเนี่ยทำให้ผมเสียหายค่า reparation และคือได้ 250,000 ที่ตะกี้พูดถึงอ่ะคือในหมด3กองนี้แล้วก็4นะครับก็คือก็จะมีการเรียกร้องในส่วนนี้เพราะฉะนั้นส่วนเรื่องเกี่ยวกับฟรอสเซนไอ้เรื่องขีปนาวุธไม่ต้องมาพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นเพราะว่าไอ้เรื่องที่มันยากๆหลายอย่างแบ่งเป็น2ตอนแต่ไอ้ตอนแรกที่มันยังเป็นมหาอยู่ก็คือตรงนี้ครับก็คือ1นะครับไอ้ตอนเปิดไอ้ตัวห้องช่องแผ่วมุดเนี่ยอิหร่านเขาบอกว่าเขาจะเปิดแต่ฟังให้ดีนะครับแต่ขนาดเดียวกันเขาจะคล้ายๆเรียกว่าควบคุมเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้าเขาเปิดโล่งโจ้งในกรณีนี้หมายความว่าเขาจะไม่มีทางแก้เกมได้เลยถ้ามีการละเมิดเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเงินสองสิ่งอันเนี้ยที่ทำให้ยากขึ้นอิหร่านบอกว่าเขาเปิดแต่ว่าช่องแคบนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเนี่ยนะครับพูดง่ายจะต้องมีบทบาทคือพูดง่ายเหมือนกับเป็นอธิปไตยของเขาคือเขาเปิดแต่เขาจะเก็บเงินเขาเรียกว่า shipping service เขาใช้ศัพท์ตัวนี้ซึ่งอันนี้เขาก็ร่วมกับทางโอมันว่าเขาเปิดแต่จะต้องเสีย shipping service ตรงนี้แหละอเมริกาบอกเฮ้ยไม่ได้อันนี้เป็นของอะไรครับของทั่วโลกตัวนี้ไม่ได้แต่อิหร่านยืนการที่ตรงนี้นะครับจะค่อยๆเปิดนะครับแล้วก็บอกให้อเมริกาเนี่ยยกเลิกเรื่องของอะไรครับเรื่องของตัวบล็อกเกตอเมริกาเขาบอกว่าจะยกเลิกบล็อกเกตก็ต่อเมื่อคุณเปิดช่องแคบโฮมูด แต่ถ้าก็สมมุติอันนี้เป็นของทั่วโลกคุณจะเก็บตัวนี้ไม่ได้ต้องเปิด2ไอ้ที่บอก 120,000 นั่นก็ยังไม่ได้ตกลงกันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นและอีกเรื่องนึงที่ทางด้านของอะไรครับด้านของอิหร่านไอ้ทางด้านเฮสบอลล์ที่อิสราเอลเล่นงานอเมริกาบอกไม่ได้อยู่ในเรื่องข้อตกลงพรีลิมินารีที่นั่นแต่อิหร่านบอกว่ามีคุณวาเลนครับฟังอาจารย์แล้วพอจะจับใจความได้ใช่ไหมว่าไอ้ตัวที่มันอยู่ในพรีลิมินารีซึ่งมันทำให้ตัวที่ยากๆเนี่ยอาจจะหลังจากนั้นคุยกัน30วัน60วันค่อยมาคุณต่อไอ้เรื่องยากๆอันนี้คงใช้เวลาปีแต่เอาตรงที่มันอยู่ในพรีลิมินี่2 3เรื่องคือ1เปิดช่องแคบโฮมูดจ่ายเงินให้กับทางด้านนี้กับอีกอันนึงที่ทำให้มันยากขึ้นก็คือการคุมบอกว่าอิสราเอลบอกว่าจะต้องไม่เล่นงานเฮสบอลล์ตัวนี้ยังตกลงกันไม่ได้ครับเรียกว่าไงครับเพราะว่าอิสราเอลนะครับอเมริกาก็ไม่ต้องการที่จะแล้วก็เล่นงานทางด้านบีบอิสราเอลมากเกินไปถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยนะครับน่าจะมีข้อตกลงอับราฮัมที่เราเคยคุยกันนะฮะก็ร่วมกับซาอุดีอาระเบียกับที่ยังไม่ได้ทำกับทางด้านของกาตาร์ที่ยังไม่ได้ทำแต่บาเลนกับยูไนเต็ดอาหรับทำแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทางด้านซาอุดีอาระเบียบอกว่าตราบใดนะฮะที่คุณยังไม่ยอมรับ2รัฐเป็นไปไม่ได้นะครับรัฐบาลอิสราเอลก็ไม่ยอมรับ2รัฐเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่มันยังไม่จบสักทีคือมันมาถึงขั้นบอกว่าตกลงจะเปิดอิหร่านบอกว่าเปิดครับแต่เปิดในลักษณะที่จะต้องมีการเก็บนะครับไอตัวที่เขาเรียกว่าใช้คำว่า shipping service หรืออะไรเนี่ยนะฮะขึ้นมาและยังชวนโอมันเข้ามาด้วยนะครับแล้วค่อยๆเปิดกับไอ้ตัวที่2ก็คือไอ้ค่า 120,000 ซึ่งอันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ส่วนนึงตกลงไม่ได้เพราะกลุ่มขวาจัดอเมริกาบอกว่าการที่คุณยอมอิหร่านแบบเนี้ยนะครับในกรณีนี้เท่ากับว่าเหมือนกับคุณน่ะไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยกับแย่ลงด้วยซ้ำทำให้อิหร่านกลับมามีพลังอำนาจและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทางด้านที่อิหร่านทางอเมริกาบอกว่าในข้อตกลงอันเนี้ยจะต้องมีเอนลิทยูเรเนียมคุณจะต้องเอามาคืนผมไอ้ไม่ใช่เอามาคืนแต่ทางอิหร่านนะครับพูดนำนองว่าจะอะไรครับไดรูดหลังจากนั้นบอกว่าจะทำให้กับพันธมิตรส่งมอบให้กับพันธมิตรคือรัสเซียกับทางด้านจีนแต่ว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านกลับบอกว่ายังไงเรื่องนี้เป็นของอิหร่านเพราะฉะนั้นภายในอิหร่านเองจะสังเกตดูมีท่าทีที่มันมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเข้าใจสถานการณ์ว่ามัน progress จริงครับมีการบ่อนกันมาเป็น2อันแต่ไอ้ทัวที่เป็นตัว 3-4 ตัวเนี่ยมันยังตกลงกันได้ไม่ได้ตกลงพิลิมันนี่ดิเอาเรื่องของอะไรครับเรื่องของเอนริชยูเรเนียมอยู่ในนี่หรือเปล่าอเมริกาบอกว่าอยู่อิหร่านบอกว่าไปคุยกันตอนหลังนะครับ2เอนริชยูเรเนียมตัวนี้จะคืนน่ะนะครับทางด้านอิหร่านบอกว่าคุยกันเรื่องนี้คุยกันทีหลังหรือมีการนองว่าเฮ้ยจะเอาไปให้ประเทศที่3นะครับแต่ไม่ใช่ให้กับอเมริกากับไอ้เรื่องเปิดตรงเนี้ยทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าเปิดแต่เปิดแบบไหนอิหร่านขอมีสิทธิ์ในการเก็บแล้วก็ค่อยๆเปิดอเมริกาแล้วขอเงินตรงนี้เป็นปัญหานี่คือเหตุผลที่ทำไมมันยังหยุดลบเพราะว่า progress มันสูงขึ้นนะครับแต่ขนาดเดียวยังไม่จบสักทีว่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจเพราะแต่น้ำมันสังเกตดูนะก็ไม่ได้ขึ้นไปโอ้ย120 130มันอยู่ที่90กว่าตอนคือคนก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันดีขึ้นแต่ก็มีความรู้สึกเอ๊ะชักไม่เคยแถมยังทําวันดีคืนดีก็จะขู่ต่อเฮ้ยนะครับจะเร่งอันนี้คือสถานการณ์คุณวาเลนครับในฐานะคุณก็ติดตามเรื่องนี้มันจะจบยังไง
1: คือเดายากเลยอ่ะครับอาจารย์เพราะว่าแม้แต่ในอเมริกาเองเนี่ยนะครับการเมืองเขาก็ยังแบ่งออกเป็น2ชุดความคิดนะครับชุดหนึ่งก็คิดว่าทรัมป์ป่วยที่กลับไปกลับมาบางคนก็มองว่านี่เป็นกลยุทธ์ของทรัมป์ในการเอาวันหนึ่งจะตกลงอีกวันหนึ่งขู่จะบอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเลยไม่มีใครรู้ทิศทางที่แน่นอนแล้วก็มองว่ามันเป็นการ manipulate เป็นการปั่นราคาหุ้นแล้วก็ราคาน้ำมันซึ่งในทุกๆครั้งที่ออกมาพูดแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีคนได้ประโยชน์จากการฟันกำไรของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยครับไม่ต่างอะไรไปจากinsiders trading อย่างนั้นเลยครับอาจารย
0: ์เอาละครับเรามาดูนิดหนึ่งคุณว่าสถานการณ์ที่คุณติดตามมาตลอดเนี่ยอเมริกามีการลดเรื่องอะไรพวกไง มีการอ่อนตัวลงไหมพูดง่ายในการอะไรครับยอมมากขึ้นแล้วใช่ไหมฮะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี้ยถึงขนาดว่าภายในประเทศเริ่มนะครับพวกขวาจัดนะฮะก็จะมีเริ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถามเลยครับว่าอเมริกาบอกให้ลบกันใหม่เว้ยจะเกิดอะไรขึ้นพอลบกันใหม่เนี่ยอเมริการู้เลยครับว่า1ถ้าจะเล่นงานอิหร่านเต็มที่ต้องส่งกองกำลังลงดินนะครับหรือชั่วคราวแต่นั่นหมายความว่าคนอเมริกันมีโอกาสตายกันเยอะขึ้นทำไหมครับอันนี้ต้องคิดไม่เคยกล้าทำแล้วครับและถอให้คุณลงดินก็เหมือนอิรักอะนะครับทางด้านของเฮสโบลอกเกือบ 200,000 คนคุณเล่นงานเขานะครับคุณเล่นงานเขาได้ทั้งหมดไหมเป็นไปไม่ได้คุณต้องอยู่ตลอดอะอันนี้คือต้นทุนที่ทำไม่กล้าทำสองนี่คือเหตุผลที่อิหร่านรู้เลยสองถ้าลบกันสิ่งที่อิหร่านเตือนไอ้เส้นทางน้ำมันที่ยังเหลืออีก10ล้านบาร์เรลของอะไรครับซาอุดิอาระเบียกับอยู่ในเส้นอันหลับที่ผ่านทางอีสต์เวสต์พายผ่านทางอะไรครับผ่านทางด้านทะเลแดงอาจจะโดนด้วยราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดนี่คือต้นทุนที่ทำต้องคิดนึกภาพไว้และอันที่3เขาเล่นงานกลุ่มประเทศพันธมิตรกาตาของอเมริกานะฮะพันธมิตรอเมริกากาตาอยู่ในเส้นอันหลับเอมิเรตส์แล้วก็ทางด้านนี้เล่นอะไรครับไม่ใช่เรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สอย่างเดียวอะเรื่องท่องเที่ยวซึ่ง 3-4 ประเทศเนี้ยร่วมอะไรครับจึงต้องขอร่วมบอกอเมริกามาขอพอฉันดูอันนี้กล้าเล่นไหมเพราะนี่คือเหตุผลที่มันมีการละเมิดนะต่างฝ่ายต่างละเมิดอิหร่านเองก็ต้องยอมรับว่ารายได้หายไปเยอะเลยนะครับเรื่องของแรงกดดันทางเศรษฐกิจนับวันสูงขึ้นทุกทีเลยที่เราเคยพูดถึงเงินเฟ้อ 40-50% GDP ติดลบ 10% จำนวนคนว่างงานสูงขึ้นมันก็แรงกดดันเพียงแต่ว่าทางอิหร่านนะครับก็มีความรู้สึกว่าเขายังมีอำนาจต่อรองเพราะอะไรครับเรียกร้องเขาเรียกร้องเพิ่มขึ้นมาพอสมควรจนทั้งเกิดเป็นพรีดิมินาลีซึ่งอเมริกายอมเพราะในความรู้สึกนะครับว่าสถานการณ์ยังลบไม่ได้นะครับหรือยังเจ๋งที่สุดเล่นปุ๊บแต่ต้องจบเร็วเพราะถ้าไม่อย่างนั้นสถานการณ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกันแล้วมันจะนำไปสู่การล่าช้าในการเจรจาและค่อยๆลดไอ้แรงกดดันของช่องแคบที่มันยังห่างกันอยู่นะครับเรื่องหนึ่งคืออิหร่านคงจะต้องการที่จะมีอำนาจต่อรองจะมีเป็นหลักประกันอันหนึ่งว่าคุมตัวนี้อยู่แต่ให้ผ่านได้แล้วก็แลกกับเงินอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดนะครับจะเปิดโล่งโจ้งเป็นไปไม่ได้แต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็จะคุมไอ้บล็อกเขตตัวนี้อยู่เพื่อว่าถ้าคุณอ่ะอีกหน่อยมันเบี้ยวตัวบล็อกเขตได้อยู่ต่างคนต่างคุมแต่ขณะเดียวกันมีการเจรจาผ่อนปลนให้เรือเดินผ่านได้ในระดับหนึ่งภายใต้แรงกดดันที่ยังมีความเขาเรียกตึงเครียดกันอยู่ครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตเป็นพรีลิมินารีและในช่วงนี้เป็น30วันหรือ60วันเป็นคอนฟิเดนต์บิลดิ้งแล้วหลังจากนั้นอ่ะข้าแหกว่าโอเคแต่ตลอดเวลา confidence building อย่าไปแปลกใจเลยอาจจะมีการละเมิดบ้างแต่เรือก็จะมีการผ่านมากขึ้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกนะครับในภาวะที่เรากำลังดูว่าทั้งสองฝ่ายถูกจำเป็นแต่ว่าจะทำให้พวกเราตื่นเต้นคือมันรู้สึกเดี๋ยวก็ทำขึ้นมาได้แต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างกลัวเหลือเกินว่าถ้าลงเล่นงานมันโดนเล่นงานหนักทั้งคู่มันถึงลดลงไปมาถึงตอนนี้ลดลงไปพอสมควรแล้วครับในเรื่องของแก๊ปที่นี่แล้วก็มาลูคอนเทนต์ในแต่เรื่องใหญ่เป็นปีไอ้ที่มาคุยเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่เราคุยกันอยู่นะเป็นปีแต่สิ่งที่สิ่งก็เจอเลยครับ
1: มันก็40กว่าปีแล้วถูกไหมครับอาจารย์มันไม่มีคำว่าจบอยู่แล้วอะฮะมันมีคนละระบอบคนละเรจิม
0: ครับแต่สิ่งนี้พวกขวาจัดเขาบอกว่าสิ่งที่ทำอะคุณไปเล่นงานโอบามาคุยกันเรื่องนี้โอบามาประสบความสำเร็จใช้เวลา2ปีคุณกำลังเล่นงานและเล่นงานเลยตอนจบสิ่งที่คุณทำน่ะก็คือข้อตกลงแบบเดียวที่โอบามาทำเลยอ่ะก็คือยอมเขาว่าในลักษณะหนึ่งเพียงแต่ว่าจะกี่ปีเพราะฉะนั้นพวกขวาจัดตอนนี้มันถึงไม่พอใจนะครับในส่วนนี้และอย่าลืมตัวที่เป็นหนามยอกสิ่งที่เราคุยอยู่อิสราเอลไม่ยอมร่วมด้วยแล้วก็ครับผมจะถล่มอะไรครับเลบานอนครับนะครับในส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นยกเว้นว่าเขาจะถล่มจนทั้งยึดเนื้อที่ 10กิโลแล้วก็ไล่คนอะไรพวกนี้ได้ออกซึ่งขนาดนี้ก็ยังไม่จบพันตัวนี้ก็เป็นตัวแปลกตัวหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์มันยังรู้สึกคาราคาซังอยู่ครับ
1: ครับก็คือลากยาวสุดไหมครับอาจารย์สรุปแล้วคือทั้งปีนี้เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนตลอดเวลาเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันแล้วเศรษฐกิจอย่างเราที่ยังต้องพึ่งน้ำมันอยู่เนี่ยหรือพลังงานอยู่เนี่ยจะบริหารยังไงอะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ลากยาวครับไอ้ตัวที่เป็นผลิตน้ำมันนี่จะจบครับและตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดราคาน้ำมันเพราะหน้านี้ผมคิดว่าตัวนี้ไม่ได้ส่วนไอ้ที่ลากยาวจะไม่เกี่ยวกับราคาน้ำมันแล้วครับ
1: น
0: ี่ครับก็คือมาแก้ไอ้ตรงที่ช่องแคบค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดส่วนไอ้ตัวผลิตน้ำมันลากยาวไม่เกี่ยวน้ำมันแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่นี้สถานการณ์ของโลกเรื่องน้ำมันนะครับอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคาดนะครับเพราะว่าดูตรงนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังถูกบีบขากันเพราะถ้าเราแยกไอ้ตัวเงื่อนไขต่างๆดูเนี่ยเราพอจะเห็นว่ามันมีความ progress นะครับฟังดูในข่าวเอ๊ะ progress อะไรว่าโลกอะไรแต่ถ้าอาจารย์แยกเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงคุณจะเห็นว่าไอ้จากที่มันห่างๆเนี่ยมันลดลงไปมันมาเป็น2 phase หนึ่งเพื่อให้ราคาน้ำมันเนี่ยอย่าไปก็คือพอที่จะเปิดแต่ไม่จะเปิดล่มจ้งค่อยแล้วก็คุมกันไปคุมกันมาอะไรต้องนองนี่และนี่เองครับที่มันมีข่าวว่าเฮ้ยนาโต้จำได้ไหมที่เราคุยจะมาช่วยตรงไหนช่วยเฟสนี้ไงช่วยเฟสที่ค่อยๆคุมเรือที่จะผ่านช่องแคบโฮมูดโดยไม่ได้เข้าลุ่มลบในความหมายแต่ว่าถ้านาโต้จะช่วยนะจริงๆก็ไม่ต้องนาโต้ฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยก็พร้อมจะมาช่วยด้านนี้อยู่แล้วนะครับในความหมายนี่คือไม่ได้ลุ่มลบเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของราคาน้ำมันอาจารย์คิดว่ามันไม่น่าตื่นเต้นแต่ผมอาจจะพลาดก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะบอกว่า 100% เกิด2-2ลบแต่รู้ว่าทั้ง2ฝ่ายกำลังอยู่ในฐานะลำบากเหลือเกินเพราะลบต่อเนี่ยเรื่องมันกระทบกับทั้ง2ประเทศอย่างรุนแรงเพียงแต่อิหร่านตอนนี้อำนาจสูงขึ้นเพราะรู้ว่าอเมริกากำลังถูกบีบถึงเรียกร้องอะไรที่มากกว่าเดิมนะครับอย่างที่มากกว่าเดิมหลายๆเรื่องนะแต่อย่างน้อยที่สุดอเมริกาก็มีการผ่อนปลนเพราะพรีดิมินารีเนี่ยเป็นตัวที่อธิบายถึง progressแต่มันยังมีจุดที่เราคุยที่กันอยู่ที่ตรงนี้วันผมคิดว่า
1: ค
0: งจะเรียกว่าในที่สุดต้องมีทางลงแต่ตัวระยะยาวไม่จบครับ
1: ไม่จบอาจารย์ครับอิสราเอลขอโทษครับอิหร่านกับโอมานมีสิทธิ์ในการที่จะจัดการช่องแคบฮอร์มุซไหมครับหรือว่าต้องเป็นหน้าน้ำสากล
0: ไม่มีสิทธิ์ครับอาจารย์อธิบายกฎหมายระหว่างประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับตอนแรกสมัครเป็นสมาชิกอันโครสอันโครสก็คือ Law of the Sea 1982นะครับในอันโครส
1: UN Convention on Law of the Sea ใช่ไหมครับ UNCLOS อันโครสครับ
0: ครับกับ1982เพราะฉะนั้น1982แต่อิหร่านไม่ได้มีการให้สัตยาบันเพราะฉะนั้นถือว่าไม่เป็นพอไม่สัตยาบันนั้นในด้านอันโครสเนี่ยมันมีสิ่งที่2ตัวตัวนึงเขาเรียก Innocent Passage เก็บอันนึง Transit Passageในเรื่องของ transit passage ในหมายความว่าคุณจะเป็นเจ้าของไอ้ตรงนี้มั้ย transit passage ในหมายความว่าในช่องแคบทุกแห่งเนี่ยประเทศต่างๆสามารถเดินเรือได้โดยปลอดภัยเป็นคําว่า freedom navigation แต่ทั้งและอิหร่านไปยกอีกเนื้อหานึง innocent passage innocent passage ในหมายความว่าไอ้ตัว12ไมล์ทะเลนะครับถ้าหากเรือที่เดินผ่านโดยไม่มีภัยอันตรายต้องให้ผ่านได้แต่การที่บอกไม่มีอันตรายเป็นดุลยพินิจของเจ้าของฝั่งอิหร่านใช้ตัวนี้เป็นดุลยพินิจนะครับและตัวนี้ที่อิหร่านเป็นตัวอ้างว่าเฮ้ยเขาจะเก็บไอ้เรื่องของอะไรครับเพราะเวลาที่คุณผ่านเนี่ยต้องผ่านในตัวเทอริโทรีของเขาเพราะว่าไอ้ตัวที่ผ่านนึกออกว่ามันที่แคบที่สุดมัน22ไมล์แต่ว่าตัวที่เหลือผ่านยังไงต้องไปกระทบกับไอ้ตัวเส้นทาง12ไมล์ของเขาอิหร่านอ้างตัวนี้แต่พูดง่ายประเทศทั่วโลกเขาไม่ยอมรับหรอกครับเพราะว่าเรื่องช่องแคบทุกแห่งในโลกจะต้องเป็นfreedom of navigation ตาม uncross เพราะว่าเป็นเรื่องของ transit ที่ตรงนี้แม้กระทั่งมาลากาที่เราคุยถึงเพราะในแง่กฎหมายระหว่างประเทศแต่อิหร่านเขาอ้างกฎหมายของเขาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของไอ้ตัวเขาเรียกว่า innocent passage ตีความว่าเขามีสิทธิ์นะครับทั้งที่ innocent passage เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องให้ผ่านถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานแต่เป็นดุลยพินิจของเจ้าของไอ้ตัว territorial อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นพูดง่ายทั้งอเมริกาทั้งทั่วโลกไม่ยอมรับว่าอันนี้คือเพราะว่าอันนี้เป็นลอร์ดเลยและลอร์ดซีอิหร่านบอกว่าผมไม่ได้ ratification คือไม่ได้ให้สัญญาแต่ลอร์ดซีมันกลายเป็น customary คือไม่ใช่เป็นสนธิสัญญาเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นไปตามเขาเรียกว่าประเพณีแล้วครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามมีผลบังคับกับทั่วประเทศทั่วโลกครับ
1: แล้วเรื่องสมรรถนะยูเรเนียมล่ะครับ
0: อะไรนะ
1: สมรรถนะของยูเรเนียมล่ะครับที่อิหร่านก็บอกว่ายังไงก็จะสงวนสิทธิ์ตรงนี้ไว้
0: อันนี้นะครับกฎหมายอิหร่านถ้าอ้างกฎหมาย อิหร่านนั้นเป็นสมาชิกของ non proliferation นิวเคลียร์คือแผ่1.9ทุกประเทศที่อยู่ในนี้จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้สำคัญแต่สามารถเอนริชยูเรเนียมได้ในลักษณะที่เป็นเขาเรียกซีวิลเพราะฉะนั้นในกรณีอิหร่านก็อ้างตัวนี้ว่าเขาเป็นสมาชิกแล้วก็มีสิทธิอธิปไตยในการผลิตตราบเท่าที่ไม่ได้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ทางด้านอิสราเอลกับอเมริกาก็ตีความว่าคุณนะครับไอตัวที่เอนริชยูเรเนียมถึง90คุณขึ้นมาถึง60มันใกล้90แล้วนะครับข้อตกลง6ฝ่ายที่เคยทำเนี่ยคุณได้ 3.67 นี่ขึ้นมา60อิหร่านบอกว่าตอนตกลง 3.67 อเมริกาถอนออกคุณเบี้ยวผมก็เบี้ยวตามแต่ผมทำที่60เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาบอกว่าเฮ้ยตกลงเขาเป็นสมาชิกเพราะน่าอ้างอยู่ตลอดเวลาผมไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นก็ทำ360ยังไม่ถึง90นะแต่อเมริกากับทางด้านคุณไม่ถึง90มันแสดง intention ของคุณอ่ะเพราะอีกเดียวต้องเอามาคืนเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่กฎหมายทางด้านนี้เขาว่าเขาอธิปไตยไงเอากฎหมายตัวไหนครับอ้างกฎหมาย non nuclear proliferation ครับอันนี้คือทำความเข้าใจที่ตรงนี
1: ้ครับได้คือกันต่อสัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพัฒน์วัฒน์นะครับวันนี้เราสองคนนะครับผมวารินอาจารย์สมชายและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนี่ก็ผ่านมากี่เดือนแล้วล่ะมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภา5เดือนสำหรับปี2569นะฮะแล้วก็เดือนหน้ามิถุนายนนี่ก็เข้าสู่ เดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกในปี2569นะช่วงที่ผ่านมา4-5 เดือนที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะมันก็สะท้อนออกมาชัดเจนหลังจากที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นะก็เป็นเรื่องระหว่างทางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลนะที่โจมตีอิหร่านหลังจากนั้นก็ยาวต่อเนื่องเลยนะครับจนถึงนาทีเนี้ยนะตั้งแต่จะบอกว่ากุมภาพันธ์ก็คงไม่ผิดอะเพราะว่าวันสุดท้ายที่เขาเริ่มเปิดฉากกันก็คือวันที่28กุมภาแต่ถ้าเอาให้มันชัดๆก็มีนาเมษาแล้ววันนี้พฤษภาคมผ่านมาก็3เดือนเต็มนะวันนี้อาจจะมีข่าวดีกลับเข้ามาอีกรอบนึงนะว่าทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยข้อตกลงน่าจะได้ใกล้ที่จะเข้าสู่ข้อยุติแล้วนะแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะก็จะกลับเข้ามาเปิดได้อย่างเรียกว่าสามารถที่จะให้เรือเนี่ยแล่นผ่านช่องแคบได้นะแต่ว่าการตกลงขั้นสุดท้ายจริงๆนะก็ขึ้นอยู่กับทางผู้นำของสองประเทศก็คือทางสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีของอิหร่านนะอาจจะผู้นำสูงสุดของเขาเนี่ยนะซึ่งเราก็ต้องติดตามเหมือนกันนะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีข้อตกลงแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งนะมันก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับก็เลยทำให้ความไม่แน่นอนมันยังคงมีอยู่นะแต่ว่าถ้ากลับมาที่บ้านเรานะจริงๆก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานด้วยเหมือนกันนะการประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยเขามีการพิจารณาทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะหรือว่า LPG นะเพราะว่าราคาในตลาดโลกเนี่ยมันสูงขึ้นนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยสำหรับขายปลีก LPG เนี่ยอยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมเนี่ยแล้วก็การตรึงราคาดังกล่าวเนี่ยนะมันจะสิ้นสุดลงในวันที่31พฤษภาคมก็คืออีก2วันข้างหน้าวันวิสาขบูชาเลยนะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะและราคาในตลาดโลกก็ยังผันผวนและอยู่ในระดับสูงนะฮะอย่างที่ตลาดที่ไหนล่ะนะเนี่ยเขามีการพูดถึงนะราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกนะตลาด CP เนี่ยนะในเดือนมีนาคม2569นะถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 232.50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะหรือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มขึ้นร้อยละ43คือจาก542เหรียญเพิ่มขึ้นมาเป็น775เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันก็เลยทำให้ราคา LPG เนี่ยจริงๆมันต้องปรับตัวสูงขึ้นนะแล้วถ้าไปดูแบบถ้าปล่อยเลยนะไม่มีการตรึงราคาไว้เนี่ย LPG เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ467บาทต่อถัง15กิโลกรัมแต่บ้านเราเนี่ยอยู่ที่423บาทคือตรึงไว้นะแล้วก็ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยบัญชีก๊าซ LPG ก็ติดลบสูงถึง 38,649 ล้านบาทแต่ว่าทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เนี่ยนะเขาก็บอกนะบอกว่าถึงแม้ว่าราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกยังสูงขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของประชาชนนะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนด้วยโดยเฉพาะภาคครัวเรือนเพราะฉะนั้นก็มีมติครับให้ตรึงราคา LPG ขนาด15กิโลกรัมเนี่ยนะเอาไว้ที่423บาทต่อถังออกไปอีก2เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์ที่ราคาพลังงานยังผันผวนนะอันนี้ก็ใครที่ใช้ LPG อยู่ที่บ้านนะก็เรียกว่าช่วยได้หน่อยนะหรือว่าบางคนทำ
อะไรล่ะร้านอาหารใช่ไหมเราใช้ LPG นะหรือว่าทำข้าวแกงขายอย่างเงี้ยนะทำก๋วยเตี๋ยวขายเนี่ยก็ใช้ LPG เนี่ยก็ยังพอช่วยได้บ้างนะครับส่วนดีเซลนะน้ำมันดีเซลนะเขายังให้ใช้ B7 ต่อไปนะฮะ บอกว่าใช้ B7 เนี่ยอันนี้ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเนี่ยนะได้ถึงวันละ 1,370,000 ลิตรนะหรือว่าประมาณ45ล้านลิตรต่อเดือนนะก็ช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรึง LPG นะสำหรับครัวเรือนนะครับไว้ที่เดิมนะที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะอันนี้ก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะถ้ากลับมาดูในบ้านเราตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีอยู่ 2-3 เรื่องที่หลายคนสนใจคือบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยถามว่าหลายคนติดตามหรือเปล่าคำตอบก็คือติดตามนะผมก็เห็นหลายท่านนะหรือแม้แต่เมื่อวานเนี่ยที่คุยเรื่องของการจ่ายค่าเก็บขยะอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นผลโดยตรงเลยนะที่มีการปรับราคาขึ้นแล้วก็การจ่ายค่าจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะมันมีช่องทางยังไงบ้างถูกไหมถ้าเราจะขยายต่อเนี่ยนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเรื่องของกรุงเทพมหานครเลยเมื่อวานนี้มีผู้สมัครรวมเบ็ดเสร็จนะครับ16คนสำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนทางสก.นะสก.นี่เข้าใจว่าประมาณสัก200กว่าคนนะครับแต่ว่ามันก็หลายเขตนะบางเขตเนี่ยมีผู้สมัครแค่2คนบางเขตมีผู้สมัครถึง10คนอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดปีกย่อยนะครับแต่ว่าผมให้เป็นข้อมูลดิบซะหน่อยสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็สก.เนี่ยนะครับคือถ้าดูหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยมี 6,629 หน่วยถามว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนที่มีบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็อายุเข้าเกณฑ์ที่จะเลือกตั้งผู้ว่าได้เนี่ยมีทั้งสิ้นนะครับ4,507,523 คน 4,500,000 คนโดยประมาณอะแต่ว่าประชากรแฝงที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเยอะนะใช่ไหมเขาคำนวณออกมาเขาเคยบอกว่าถึง10ล้านคนก็คือแสดงว่ามีประชากรแฝงคือมีภูมิลำเนามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทำงานเข้ามาอาศัยเข้ามาทำอะไรต่างๆนานาในกรุงเทพมหานครเนี่ยอีกประมาณสัก5ล้านคนนะรวมพี่น้องที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะที่เข้ามาทำงานหากินอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยนะแต่ว่ากลุ่มเนี้ยอันนี้ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆเนี่ย4ล้าน528มิถุนายนนี่เป็นวันชี้ชะตาเนี่ยสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะผมไปดูนโยบายนะพยายามไล่อ่านตามสื่อต่างๆเนี่ยโอ้ท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะมีนโยบายทั้งหมด250กว่านโยบายนะผู้สื่อข่าวคือมีนักวิเคราะห์บางคนถึงขนาดว่าลองไปแบ่งเลยถ้าทำงาน4ปีเนี่ยคิดจำนวนวันออกมากี่วันล่ะ365คูณ4หารด้วยเนี่ยเอาเนี่ยหารเอา250นโยบายอะไรหารบอกว่า6วันนี่มันต้องเสร็จ1นโยบายนะมันต้องได้นะผู้ว่าชัดชาติบอกไม่ทำไปพร้อมกันทำทุกนโยบายไปพร้อมๆกันนะอันนี้ก็ได้ไอเดียนะครับแต่ว่าเขาจะใช้สโลแกนนี้ฮะเมืองแห่งโอกาสและความหวังของทุกคนนะเปิดตัว250 plus นะเป็น250นโยบายเมื่อวานนี้เปิดตัวไปแล้วนะครับคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรนะกรุงเทพง่ายๆใช่ไหมอันนี้ตัวแทนจากทางพรรคประชาชนนะฮะบอกมีนโยบายหลักๆเนี่ย10ข้อภายใต้คอนเซปต์ก็คือเมืองแคร์คนนะครอบคลุมทุกมิติการดูแลชีวิตนะของทุกคนแล้วก็ทุกช่วงวัยและส่วนคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะบอกว่าของทางประชาธิปัตย์นี่บอกมีนโยบาย5นโยบายหลักๆนะสอดคล้องกับหมายเลขที่ได้เลยนะหมายเลข5นะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูแล้วกันนะสำหรับเลือกตั้งผู้ว่านะจะเป็นยังไงและสก.สรุปแล้วจะเป็นสีเขียวจะเป็นสีส้มจะเป็นสีฟ้าจะเป็นสีแดงจะเป็นอิสระตรงไหนหรือยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามนะใน28มิถุนายนส่วนอีกเรื่องนะอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
วันนี้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือการตั้งคณะกรรมการนะเพื่อจะศึกษาเรื่องของแลนด์บริดจ์นะก็ทางปีกฝ่ายค้านแหละพูดง่ายๆนะเขาก็อยากให้ตั้งนะเพราะว่าเห็นบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยจากชุมพรไประนองใช้เงินประมาณกว่าหรือว่าใช้การลงทุนเนี่ยนะ1ล้านล้านบาทใช่ไหมมันก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายภาคส่วนนะว่าอ้าวมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับการทำโครงการดังกล่าวผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนและใครที่จะมาเป็นคนใช้บริการไอ้โครงการแลนด์บริดจ์จากฝั่งอ่าวไทยข้ามไปฝั่งอันดามันหรือจากฝั่งอันดามันกลับข้ามมาฝั่งอ่าวไทยเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหลายทั้งแหล่มันจะไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นที่เป็นสร้างตรงท่าเรือเนี่ยมันจะสร้างนิคมมันจะเป็นยังไงหรือมันจะต้องมีออกกฎหมายพิเศษยังไงเนี่ยเขาก็เสนอให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้นะแต่ที่ประชุมครม.ขออภัยที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะเขาก็มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกไม่เห็นชอบนะไม่เห็นชอบฮะมีมติไม่เห็นด้วยนะหรือว่าไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการนะศึกษาเรื่องของแลนด์บริดจ์นะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือของรัฐบาลนี่เขาก็มีคณะกรรมการใช่ไหมที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีคุณอะไรคุณเอกนิติธันประภาสที่เขาต้องไปศึกษาอะไรด้วยนะเนี่ยมติสภาครับ266เสียงคัดค้านการตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็ที่ต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยนะ174เสียงเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตกไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะกับการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องฮะก็คือการขอตัวของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ขอตัวคุณอะไรล่ะสส.สงขลาคุณชนนัทอ่ะนะไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดการพนันนะที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ยแหละเว็บพนันออนไลน์แล้วมันก็เชื่อมโยงผิดกับฟอกเงินทาง DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยตอนเนี้ยเขาไม่ได้มีอำนาจที่จะไปจับกุมหรือไปอะไรได้นะใช่ไหมฮะเขาจะต้องขอไปที่สภาผู้แทนราษฎรก่อนเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการประชุมเนี่ยเขามีเอกสิทธิ์มีความคุ้มครองมีความคุ้มกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเขากลัวเรื่องของการกลั่นแกล้งหากมันมีการไปฟ้องร้องกันจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยแล้วมันมีการกลั่นแกล้งเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการเนี่ยเรียกไปสอบสวนเนี่ยแล้วถ้าสมมติมันจะต้องมีการลงมติอะไรสำคัญอ่ะคุณลองนึกสภาพสิไอ้กฎหมายเนี่ยมันเขากังวลเรื่องนี้นะเขาก็เลยเขียนไว้แต่ถ้าหากปิดประชุมปิดสมัยประชุมนะขออภัยไม่ใช่ปิดประชุมนะปิดสมัยประชุมถ้าปิดสมัยประชุมเนี่ยอันเนี้ยเขาสามารถที่จะเรียกได้เต็มที่ถือว่าตอนนั้นไม่ได้ต้องทำหน้าที่ประชุมสภาไม่ได้จะต้องไปยกมือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรพวกอย่างเงี้ยนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบถึงมติอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาก็ทำหนังสือขอไปที่สภาฮะเพื่ออนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกให้นายชนภัทรไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ทำการสอบสวนปากคำนะตามข้อสั่งการของทางอัยการสูงสุดนะวันนี้นะเขาก็เลยต้องมีการลงมติจริงๆเลื่อนมาตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานนี้เรื่องเยอะนะแล้วเขาก็บอกว่าเลื่อนมาแล้วก็จะลง

0: ียงบอกเห็นควรที่จะส่งคุณชนภัทรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษงดออกเสียง2เสียงถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่ต้องส่งตัวนะครับแต่ถ้าหากคุณชนภัทรจะพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะอันนี้ก็จะไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเองระหว่างการประชุมอะไรนี้ก็สามารถทำได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะฮะทำได้หรือว่าตอนนี้ก็คือพอไม่มีการส่งตัวไปนะจะรอหลังจากการปิดสมัยประชุมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งส่วนเรื่องอื่นๆนะที่อาจจะต้องติดตามสักนิดนึงนะโดยเฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคือวันนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงการคลังนะเขาเป็นคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคือคนที่อยู่ในคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี่แหละนะพูดง่ายๆนะเขาจะต้องสรุปเงื่อนไขเงื่อนไขใหม่ที่บอกว่าจะเปิดลงทะเบียนอะไรเนี่ยนะบอกจะมีการสรุปเงื่อนไขใหม่ของผู้ที่มีสิทธิ์สำหรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้และหลังจากนั้นสัปดาห์นี้ก็วันนี้สิใช่ไหมวันนี้วันศุกร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์มันหยุดเนี่ยใช่ไหมบอกว่าหลังจากนั้นก็จะต้องส่งให้ทางคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีพิจารณานะซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่นะท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกอาจจะมีการเพิ่มเกณฑ์ใหม่อยู่ 2-3 เกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยให้ได้สิทธิ์อย่างแท้จริงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 13,200,000 คนถ้ามันมีเกณฑ์ 2-3 เกณฑ์ใหม่ที่จะออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยคัดลงไปให้เห็นเลยว่าใครที่มีความจำเป็นที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยนะและเชื่อว่าน่าจะน้อยกว่า 13,200,000 คนอย่างแน่นอนถามว่าทำไมท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกนะบอกว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันเยอะว่าคนจนจนไม่จริงแล้วก็ไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้คำนี้หมดไปก็จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการคัดกรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ย อย่างแท้จริงนะนอกเหนือจากนี้คุณลวรนยังบอกเพิ่มเติมนะบอกที่ผ่านมาโครงการก่อนหน้านี้มันมีขนาดว่านักศึกษาเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเลยนะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะบอกว่าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับอย่างแน่นอนเพราะว่าจะคัดกรองให้รัดกุมให้เข้มข้นขึ้นและจะใช้เกณฑ์ข้อมูลใหม่เนี่ยต่อไปนี่จะบอกว่าอัปเดตผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างน้อยนะฮะทุกปีแต่ก็มีการคาดหมายคาดการครับว่าไอการที่จะเพิ่มเกณฑ์ 2-3 เกณฑ์ในการรับสิทธิ์เนี่ยหรือว่าการพิจารณารับสิทธิ์เนี่ยอาจจะใช้เวลาในการคัดกรอง2เดือนแรกของโครงการไทยช่วยไทยก็คือ300เป็น 1,000 บาทนะถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะอย่างที่ท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกเนี่ยท่านลวรนบอกเนี่ยนะถ้าบอกว่ามันต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนเนี่ยอาจจะนะอันนี้ผมยังไม่ยืนยันนะรอให้มันผ่านครม.อะไรให้มันเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะแล้วบอกว่าอาจจะทำให้การรับสิทธิ์ใน2เดือนหลังเนี่ยก็คือเดือนสิงหากันยานะจะมีคนที่หลุดจากไทยช่วยไทยพลัสสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แต่ยังไม่ต้องตกใจฮะถ้าหลุดจากตรงนั้นบอกมีที่รองรับไว้อยู่แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40อาจจะนำมาช่วยสำหรับคนที่หลุดจากสิทธิ์ตรงนั้นไปนะอันนี้เป็นล่าสุดนะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าจนถึงนาทีนี้นะต้องบอกว่าวันที่1มิถุนายนยังไม่ต้องเป็นห่วงใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1มิถุนาเนี่ยได้เงินแน่นอนนะจาก300เป็น 1,000 บาทนะไม่ต้องกังวลนะแต่ว่าหลังจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะไปปรับเกณฑ์คณะกรรมการจะไปปรับเกณฑ์ยังไงเนี่ยถ้ามันมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะเราจะต้องลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: ไอ้เกณฑ์ 2-3 อย่างที่ว่าเนี่ยน่าสนใจที่ทางปลัดกระทรวงการคลังเข้าใจว่าเป็นประธานของกองทุนประชารัฐสวัสดิการด้วยนะ
1: ครับ
0: อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้เกณฑ์ที่จะเพิ่มขึ้นที่ว่าเข้มข้นเนี่ยจะดูจากตรงไหนนะส่วนจะตัดทอนไปกี่คนอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันเพราะอันนี้เขาเป็นเกณฑ์เดิ
1: ม
0: นะซึ่งก็เข้มข้นมาพอสมควรแล้วนะจากครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าทุก2ปีเขาจะมีการรีวิวแต่นี่มันเกิดแล้ว
1: ครับ
0: มันก็เป็นช่วงรอย เป็นช่วงรอยต่อรัฐบาลด้วยแล้วก็ไม่อยากจะทำให้เกิดความสับสนระหว่างการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถ้าเกิดจะไปทำตรงนั้นด้วยเนี่ยมันจะยุ่งคุณณัฐพงษ
1: ์
0: ไอ้เรื่อง2เดือนแรกเนี่ยเคยได้ยินมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยอีก2เดือนเนี่ยเขาจะ
1: ใช้เกณฑ์ใหม
0: ่อะไรแบบเนี้ยเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่นี่ก็ต้องตามดูก็ต้องดูมติคณะรัฐมนตรีที่เข้าไปแล้วเพิ่มเกณฑ์อะไรซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟ
1: ครับ
0: กระทรวงการคลังถ้าจะทำก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนนะเพราะเดี๋ยวคนที่เขาเคยได้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่อง300 700มันมีอย่างอื่นด้วยมันมีเรื่องค่าไฟมันมีเรื่องค่าเดินทางมันมีเรื่องก๊าซหุงต้มแล้วมันมีเรื่องน้ำประปาด้วยมันหลายอย่างนะถ้าหลุดก็ต้องหลุดทั้งหมดเลยแล้วยังมีเรื่องของเบี้ยพิการด้วยนะมันอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเบี้ยคนพิการที่ว่าจะเพิ่มเป็นพันหนึ่งเห็นว่านะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าจะมีการตัดทอนอะไรต่ออะไรต้องอธิบายเขาชัดเจนคนที่เขาโดนตัดไม่ใช่ว่าไปเยียวยาให้เขาในการอะไรล่ะ
1: 60-40
0: 60-40 2,000 ที่เหลืออะไรเงี้ยนะนั่นก็อีกอันหนึ่งเพราะมันคนละแบบกันแบบนี้มันไม่มีการจ่ายสมทบแต่แบบที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันต้องจ่ายสมทบ
1: ครับ
0: นะอันนี้ต้องดูแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาหลุดเกณฑ์เนี่ยเขามีเงินจ่ายอันนี้เราใช้สมมติฐานนี้ได้นะแต่ว่าใครที่หลุดเกณฑ์อันนี้น่าสนใจ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวเลขที่มันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนด้วยนะเพราะว่าไอ้นั้นเราจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ย13ล้านคนนี่ต้องถือว่าไม่น้อยนะรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ไม่ว่าจะใช้เกณฑ์เรื่องแสนหนึ่งเรื่องอะไรต่ออะไรรายได้เฉลี่ยของครอบครัวอะไรต่ออะไรก็ตามทีเนี่ยนะแต่ว่าก็โอเคก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วเขาประชุมกันก็คงจะอาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้นนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เพราะว่าต้องทำตรงนี้ให้จบก่อนแล้วถึงจะเริ่มกระบวนการคัดกรองอีกทีนึงก็ประมาณนี้ครับ
1: อันนี้ผมไม่ทราบนะไม่รู้คิดยังไงนะทำไมไม่ทำให้ทามมิ่งมันให้เรื่องนี้มันผ่านไปให้มันจบไปในเดือนกันยายนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มงบประมาณใหม
0: ่ก็
1: เนี่ยคือผม
0: ไม่รู้วิธีคิดเขาเอาว่าไม่รู้วิธีคิดเขาคือตอนแรกเลยเนี่ยคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: เขาจะคัดกรองก่อนที่จะจ่าย
1: ใช่
0: แต่ครั้งนี้ที่เขาไม่ทำเพราะว่ามันฉุกละหุก
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีเรื่องโต้แย้งอะไรกันด้วยหลายอย่างด้วยแล้วรวมทั้งที่ไปเอาเงินของกองทุนมาด้วยเลยด้วยเนี่ยโทษไปเอาเงินจากพระราชบัญญัติไอ้พระราชกำหนดกู้เงินด้วยด้วยมันก็เลยคล้ายๆว่าไม่อยากทำมันเป็นหลายประเด็นแต่พอทำแล้วเนี่ยจะตัดช่วงกลางอันนี้เคยได้ยินมาก่
1: อ
0: นว่าจะทำนะก็
1: หรือมันอาจจะเกี่ยวกับงบประมาณที่มันจะ
0: ไม่ตอนนี้ไม่ละ
1: ไม่เกี่ยวแล้ว
0: ตอนนี้ไอ้ของ
1: 70
0: ของผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะครบประมาณปี69เนี่ยเตรียมเงินไว้หมดละ
1: ครับ
0: แต่ของที่จะนับ1ปี70เนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยการตั้งงบประมาณของกองทุนสวัสดิการประชารัฐหรือกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะคือตั้งไปแต่ว่าตั้งได้ไม่ครบ
1: ครับ
0: ตามจำนวนที่ต้องการต่อเนื่องรอบที่แล้วก็ขาด ก็ขาดเท่าที่จำนวนที่คุณเห็นนั่นแหละเกือบ
1: 20,000 ล้าน
0: เออนั่นแหละคราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาก็อยากกดตัวเลขตรงนี้ลงมาเพราะว่าก็รู้อยู่ว่ามันมีคนที่เป็นแอบแฝงต้องการตัวเลขที่ชัดเจนจะได้จัดทำงบประมาณด้วยเลยด้วยผมว่าน่าจะ2อย่างผสมกันคือถ้าเกิดไปทำตอนสิ้นปีงบประมาณ
1: ครับ
0: มันก็จะตั้งงบประมาณ
1: ไม่
0: ถ
1: ู
0: กอันนี้ผมคิดว่าน่าจะอธิบายอย่างนี้มากกว่าว่าทำไมคือตอนทำต้องใช้เวลาด้วยอะไรด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: ว่าต้องการตัวเลขที่เป็นตัวเลขอัปเดตเนี่ยก่อนที่จะทำคำของงบประมาณสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการซึ่งก็จะมาเป็นคนดำเนินการ
1: สำ
0: หรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้อธิบายอย่างนี้โอเคไหม
1: ครับ
0: นะฟังดูแล้วมีเหตุผลเนาะเหมือนกับคนนั่งอยู่ใน
1: นั่งอยู่ในที่ประชุม
0: อย่าได้คิดอย่างนั้นเด็ดขาดคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ตอนนี้ผมดิสแตนต์ตัวเองนะสังเกตดูผมไม่ค่อยพูดเลยไม่ค่อยพูดอะไรที่เกี่ยวกับคือมันเลยช่วงนั้นไปละ
1: ครับ
0: คือช่วงนั้นผมไม่ห่วงจริงคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ช่วงไอ้เรื่องตอนเกิดไอ้เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะแล้วก็เรื่องตอนที่จะออกพระราชกำหนดเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นน่ะผมตามใกล้ชิดตามทั้งเรื่องพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2569ตามตัวพรก.ว่ามันจะขนาดไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมเทียบเคียงกับภาระทางการคลังที่จะไม่ทำให้ผิดหลักผิดเกณฑ์นะแล้วก็อย่างตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเรื่องของจำนวนเงินที่จะใช้เพิ่มเติมจะมาจากไหนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ช่วงนั้นน่ะตามค่อนข้างใกล้ชิดเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มันคริติคอลแล้วก็เป็นช่วงรัฐบาลเดิมยังไม่เข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินมันทับๆกันมันซ้อนๆกันอยู
1: ่
0: แต่ตอนนี้กลไกมันก็เดินหน้าทำงานไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ถอยออกมาห่างนิดนึง
1: ครับ
0: นะเรื่องบางเรื่องรู้แล้วก็ปวดหัวแล้วบางทีผมก็ถามตัวเองด้วยซ้ำนะคุณรัฐพงศ
1: ์ว่าก
0: ูไปยุ่งกับเขาทำไมเลยทำให้ผมปฏิเสธงานไป2งานน
1: ะ
0: ที่เขาเสนอมาผมปฏิเสธไป2งานแล้วผมก็ไม่อยากจะไปพัวพันมาก
1: ครับ
0: นะไม่อยากให้เรื่องการบ้านการเมืองนี่มันเข้ามาอยู่ในบ้านมากเกินนะคือถ้าทำพวกนี้เราก็ต้องมีคุยมีอะไรต่ออะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วบางครั้งมันก็จะต้องไปอะไรล่ะช่วยเขาคิดที่เราเห็นว่าเหมาะควรตามความรู้และสติปัญญาที่เรามี
1: ครับ
0: มันก็เลยเพิ่มงานให้ตัวเองโดยไม่จำเป็นก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะกับไวนะก็ประมาณนี้ครับคุณณัฐพงศ์คร
1: ับ
0: นะที่เหลือ
1: พักก่อนที่เหลือพักก่อนดีกว่า
0: ได้
1: พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มงคลนะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
5: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
5: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
7: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
8: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมณัฐพงษ์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับ
1: อืมๆๆโอเค
0: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์นี้มีโปรแกรมอะไรมั้ยคุณณัฐพงษ
0: ์ผมเหรออ
1: ื
0: มเอาจริงๆนะ
1: เออ
0: ผมแอบเห็นคุณวีระไปไหนอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ
1: ไปไหน
0: อะที่ไปกินเหมือนอาหารญี่ปุ่นไหมไม่รู้ว่าไปทานอะไรอ่ะหรือสลัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
1: น่าจะเป็นสลัด
0: อ๋อ
1: เป็นสลัดไอ้ตรงที่ซอยรามอินทรา67
0: ครับ
1: เข้าไปข้างในเนี่ยตรงนั้นมันมีเป็นเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ชื่อ The Eight นะเข้าจากไอ้ซอยรามอินทราเข้าไปประมาณสัก300เมตรอยู่ขวามือ
0: ครับ
1: นะคิดว่าได้ประมาณนั้นขับตรงเข้าไปนะจากรามอินทรา67ปากถนนรามอินทราก็เข้าไป
0: ในซอยเลยใช่ไหม
1: เข้าไปในซอยรามอินทรา767
0: 67นะ
1: ไปถึงตรงนั้นเนี่ยไอ้ร้านที่ไปกินเนี่ยเป็นชื่อ Refresh Cafe
0: ครับ
1: Refresh Cafe
0: ไอ้ที่แปลว่าสดชื่นเนี่ยนะ
1: เออใช่ก็ไปทานเป็นอาหารแบบฟิวชั่นเป็นอาหารฝรั่งซะมากกว่าเป็นพวกฝรั่งเศสเป็นพวกอิตาลีแล้วก็มีพวกชาพวกอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: นะก็เลยได้คุยกับเขา
0: ครับ
1: แล้วก็เลยได้ทราบนะว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยมีโปรแกรมพิเศษเสาร์อาทิตย์เนี้ยมีโปรแกรมพิเศษคือคล้ายๆเขาจัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทศกาล
0: อ่ะ
1: เป็นเทศกาลทุเรียน
0: อ๋อ
1: ตรงนั้นน่ะเขามีร้านค้าหลายร้านแต่มีร้านหนึ่งเนี่ยเขาจะนำทุเรียนจากระยองมา
0: ครับ
1: นะเขาจะนำทุเรียนจากระยองมาจากสวนที่จังหวัดระยองนะก็ต้องบอกว่ามีทั้งหมอนทองชะนีก้านยาวนกกระจิบนะเขาเริ่มต้นราคาที่จะซื้อหามาทานเองเนี่ย
0: ครับ
1: เริ่มต้นที่99บาทแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนอะไรแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่นะเขาจะมีเทศกาลเอาทุเรียนจากระยองมาขายที่ตรงดีเอทตรงรามอินทรา
0: 67
1: นะตรงบริเวณที่ขายเนี่ยตรงขวามือเวลาเข้าไปถึงตรงนั้นน่ะมันจะมีร้านอเมซอนเขาจะอยู่ด้านหลังของร้านอเมซอนนะก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้ตั้งแต่9โมงถึงทุ่มหนึ่ง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าพบกันที่เดอะเอทรามอินทรา67หลังร้านอเมซอนเทศกาลทุเรียนสั่งตรงจากสวนจังหวัดระยองหลากหลายสายพันธุ์หมอนทองชะนีก้านยาวนกกระจิบและอื่น
0: ๆ
1: นะราคาเริ่มต้น99บาทพรุ่งนี
0: ้ทำลายไหล
1: ไม่ใช่พรุ่งนี้ว่าจะแวะไป
0: ครับ
1: วันเสาร์พรุ่งนี้ผมทำตัวสบายเพราะว่าเตรียมตัวจะไปเจอหมอวันอาทิตย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นวันเสาร์ก็เป็นฟรีเดย
0: ์ครับ
1: ก็คิดว่าหมุดหมายแรกเนี่ยนะน่าจะไปที่ The Eightแปลว่าเลข8อ่ะ8แปลว่า8นะรามอินทรา67ไปดูรายการที่เขาเอาทุเรียนมาจากระยอง
0: ครับ
1: นะไม่รู้เขามีมามากมาน้อยแค่ไหนไม่รู้นะนะใครที่เป็นคอทุเรียนก็ไม่ต้องไปถึงระยองหรอกนะเอาแถวเนี้ยใกล
0: ้
1: ๆคือไอ้ความที่ผมเป็นคนกินทุเรียนนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะแต่ก็ไม่ได้กินดุแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ดุแล้วนะก็จะมีทั้งที่เขาส่งมาให้กินอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เล่าให้ฟังที่ก่อนนะ
0: ครับ
1: บ้านสวน
0: บ้านสวน
1: ที่ระยองนะแล้วก็ประมาณสักกรกฎาคมน่ะน่าจะเป็นทุเรียนป่าละอู
0: อ
1: ันนี้เขาจะมาที่ร้านไอ้แกงป่าคนหนุ่มที่ลาดกระบังซอย 5/2
0: ครับ
1: บางบางจากนะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะปีที่แล้วมาประมาณเดือนกรกฎา
0: คม
1: นะเพราะทุเรียนป่าละอูนี่ก็จะล่าหน่อยแล้วผมก็ยังมีโปรแกรมไปสวนไปกินสวนทุเรียนไม่รู้ของใครอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ทองผาภูม
0: ิ
1: อันนี้เดือนกรกฎา ต่เฉพาะหน้าตอนนี้ทุเรียนระยองมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: ทุเรียนระยองนี่จะมาก่อน
0: ครับ
1: นะคือสมัยก่อนเนี่ยทุเรียนจริงๆนะถ้าแถวนี้เนี่ยมัน3จังหวัด4จังหวัดเลยนะรสชาติแตกต่างกัน
0: โ
1: อ้ตราดก็แบบนึง
0: ครับ
1: นะจันทบุรีก็แบบนึง
0: ครับ
1: ระยองก็แบบนึงนะหลังๆก็มีปราจีนบุรีด้วยก
0: ็
1: อีกแบบนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงทำเป็นกิจจลักษณะเมื่อก่อนนะทุเรียนจันดังแต่ผมว่าหลังๆเนี่ยทุเรียนระยองเวิร์กกว่า
0: ครับ
1: อาจจะไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องของที่หรือการปรับปรุงพันธุ์หรือว่าการดูแลสวนของเขาก็ได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องส่งออกด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะผมว่าทุเรียนที่ระยองเนี่ยสวนที่ระยองเนี่ยพัฒนาไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าที่มันมีมากกว่าที่จัน
0: ครับ
1: แล้วของจันทบุรีเนี่ยบางทีมันต้องข้ามเขาอ่ะนะถ้าไปแถวโป่งน้ำร้อน
0: อย่างเงี้ย
1: แถวอะไรเขาสมิงอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้นี่มันจะลึกเกิน
0: ครับ
1: แต่ทุเรียนระยองเนี่ยมันติดถนน
0: ใช่
1: มันจะติดถนนกว่า
0: ครับ
1: นะเมื่อก่อนก็โอ้ผมไปมาสวนหลักๆเนี่ยเกือบหมดแล้วล่ะนะคราวนี้ก็เลยคิดว่าระยองเนี่ยคงไม่ไป
0: ครับ
1: อันนี้พอดีเขามาจัดเป็นเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นทุเรียนเฟสติวัลก็ได
0: ้เออได
1: ้เอออย่างเงี้ยนะ
0: เพราะมันมีหลากหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่ใช่
0: ใช่ใครใครที่ชอบเนี่ยผมว่าคือปีนี้ผมทานทุเรียนอยู่สองที
1: ่
0: แต่ว่า3ชนิดคุณวิระคือปีนี้ผมตอนแรกเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสั่งทุเรียนมาจากจันทร
1: ์
0: เอออันนี้เปลือกบาง
1: โอเค
0: ออกมาหมอนทองเปลือกบางอ่ะนะจะกินอุ้ยเม็ดเล็กนิดเดียว
1: เออ
0: คิดว่าโอเคแล้วสำหรับปีนี้นะ
1: เออ
0: แล้วก็พอไปชิมไอ้ทุเรียนลูกนั้นนะฮะที่หมอนทองเนี่ยคู่กับก้านยาว
1: เออ
0: โอ้มันต่างกัน
1: ใช่ใช่
0: พอมันกินเทียบกันปุ๊บมันต่างกันเลย
1: อย่าเทียบ
0: ห้ามเทียบจริงจริงจริงจริง
1: อย่าเทียบ
0: ห้ามเทียบนะพอกินปุ๊บผมต่างกันเลยมาจากระยองตอนนั้นกินก้านยาวระยองก็เทียบกับหมอนทองจันโอ้โหมันต่างกันเลยครีมมี่ไอ้ความนุ่มความหอมอะไร
1: มันต่างกันแล้วแต่คนชอบด้วยใช
0: ่แล้วแต่คนชอบนะแล้วพอบดปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเพิ่งสั่งทุเรียนมาจากนครนายกนครนายกก็อีกแบบหนึ่งอีกรสหนึ่ง
1: ผมว่ามันเป็นที่ดิน
0: เป็นที่ดินใช่ไหม
1: ส่วนหนึ่งแล้วก็อากาศแล้วก็การดูแลของเจ้าของสวน
0: ครับ
1: ดูแลการดูแลของเจ้าของสวนแต่คนที่เก่งกว่าเราเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆสวนนี่ไม่เท่าไหร่ไอ้คนคัดจากสวนมาให้เราเนี่ย
0: ไอ้ที่ตอนเคาะแล้วก็ก็เนี่ยนะที่ดูเนี่ยนะ
1: ไอ้คนที่คัดจากสวนมาให้เราแล้วเอามาขายที่ไม่ได้เราที่เราไม่ต้องไปเนี่ย
0: ครับ
1: อันเนี้ยต้องมืออาชีพต้องมืออาชีพเวลามีคนเข้ามาเปิดท้ายขายทุเรียนเนี่ยบางทีผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะ
0: ครับ
1: จะไปก็เฉพาะกับที่พอมั่นใจนะอันนี้ก็ลองดูนะสำหรับเทศกาลทุเรียนที่ The Eight
0: ครับ
1: รามอินทรา67เป็นทุเรียนจากระยอง
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ตั้งแต่9โมงถึงทุ่มหนึ่งมั้งทุ่มหนึ่งหรือ2ทุ่มอ่ะ
0: ครับ
1: ผมยังไม่แน่ใจว่าผมไปช่วงไหนนะอย่าไปแย่งซื้อจนผมไม่ได้กินนะครับ อ่ะโอเคนี่ก็รายการหนึ่งที่จะไป
0: ครับ
1: วันอาทิตย์นี่ต้องไปหาหมอตอนบ่ายกำลังคิดว่าช่วงเช้านี่จะไปไหนดีเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่
0: อ๋อวันวิสาขบูชา
1: วันวิสาขบูชาคือปกติเนี่ยผมไม่ไปเวียนเทียนนะ
0: ครับ
1: กลัวทูบมาจี้หลังกับน้ำตาเทียน
0: น้ำตาเทียนหยด
1: ใส่มือ
0: ครับ
1: นะก็ถ้าทำก็ทำแบบแห้งๆ
0: คือไม่ต้องจุด
1: ไม่จุดเทียนไม่จุดทูบอ่ะถ้าไปแต่ผมก็ไม่ได้ไปเวียนเทียนโอ้โหนานมากแล้วนันทพงศ
0: ์ครับ
1: นะเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะไปเวียนทำไมวะถ้าพูดจริงๆนะถ้าเราไม่ติดวัดนะไม่ติดวัดไม่ติดที่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยนั่นอ่ะไม่ค่อยได้ซีเรียสอ่ะแต่ว่าไปวัดอาจจะไปนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับวันพระใหญ่พระเล็กหรอกผมอ่ะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าถ้าว่างแล้วไม่มีติดอะไรมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะไปหาอะไรเพิ่มเติมเราก็ไป
0: ครับ
1: ตอนแรกก็ว่าจะไปแต่เผอิญว่าเมื่อวานเนี้ยคนที่วัดญาณเวสสักวันเขาส่งหนังสือมาให้
0: ครับ
1: ตั้งใจจะไปอยู
0: ่
1: ก็เลยคิดว่าอาตมาไม่ไปเล่มใหม่
0: เล่มใหม่
1: พุทธคุณ9
0: ครับ
1: เอาบทสวดอิติปิโสเฉพาะพระพุทธเจ้าอ
0: ่
1: ะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตระปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควา9อันเนี้ย
0: ครับ
1: อธิบายแต่ละคำ
0: อ๋อ
1: ผมก็เพิ่งรู้นะว่าเออว่ะอรหังเนี่ยมันมีความหมายต้อง4อย่าง
0: อ๋อ
1: เออนะ
0: แต่ยังเล่าต่อไม่ได้
1: เออใช่
0: พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่
7: าย
6: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับ
1: ว่ากันต่อ
0: ว่ากันต่อ
1: เปิดสาย
0: ครับผม
1: วันนี้ก็มีตัวเลขแถลงข่าวรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: เป็นภาวะเศรษฐกิจประจำเดือนเมษายนเขาแถลงเดือนพฤษภาปลายเดือนภาพรวมก็คือชะลอตัวลงจากเดือนก่อนคือชะลอตัวลงจากเดือนมีนา
0: ครับ
1: ผลจากสงครามในตอนออกกลางนะเรื่องเงินเฟ้อก็ขยับขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละหนึ่ง
0: ครับ
1: ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะโดยรวมๆก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะ
0: ครับ
1: ต่อเนื่องตั้งแต่ที่ทางสภาพัฒน์แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกนะซึ่งขยายตัวค่อนข้างดีนะตอนนี้ก็ดูต่อแล้วว่าไตรมาสที่2เนี่ยมันจะเดินหน้าถอยหลังกันแบบไหนยังไง
0: ครับ
1: นะตอนนี้ก็มีตัวเลขอะไรที่เราจะต้องค่อยๆตามกันแล้วคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะต้องละเอียดนิดนึงช่วงนี้เวลาใครดูแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยต้องค่อยๆดูให้ดูตัวเลขแบบละเอียดนิดนึง
0: ครับ
1: นะก็คิดว่าหลักๆ ก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละนะ
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะมีมติของสภาน่ะนะเรื่องไอ้อะไรล่ะตั้งกรรมาธิการวิสามันเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ
0: ์ครับ
1: เสียงข้างมากไม่ตั้ง
0: ครับ
1: นะเรื่องตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามันติดตามพระราชกำหนดการกู้เงิน400,000 ล้านยังไม่บรรจุ
0: ครับ
1: ฝ่ายค้านตกลงกันกับฝ่ายรัฐบาลว่าจะบรรจุวันที่4 มิถุนาถ้าไม่ทันก็เป็นวันที่10 มิถุนา
0: ครับ
1: ส่วนเมื่อเข้าบรรจุอภิปรายกันแล้วจะมีการตั้งได้ไม่ได้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ถือว่าพบกันครึ่งทาง
0: ครับ
1: เพราะว่าทางทีมของประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งไม่ใช่ยัตติเร่งด่วนนะแต่ว่าก็คงจะคล้ายๆว่าต้องโน้มเข้ามาหากันนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไม่งั้นก็มันก็ตึงมือกันนะถ้าแบบว่างัดข้อกันเกินไป
0: ครับ
1: ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะ
0: ครับผม
1: เราเปิดสายด้วยเบอร์โทรศัพท์คุณ
0: พัดครับสาย2
1: คุณพัดครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับคุณวัชราพินัทพงศ์สวัสดีครับผม
0: ครับครับ
2: วันนี้ผมจะมาถาม2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยผมจะขอถามว่าการที่ประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมภริยาเนี่ยเขามาที่ไทยอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วเขาก็ร่วมฉลอง50 ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามใช่ไหมครับมันส่งผลอะไรบ้างครับแล้วก็ในฐานะคู่แข่งทางเศรษฐกิจในฐานะไอ้คู่แข่งทางเศรษฐกิจและพันธมิตรอาเซียนครับแล้วการที่เขาไปเยือนอุดรเนี่ยมันมีนัยยะอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: เอาทีละเรื่อง
2: ครับผมได้ครับ
1: ที่ไปที่อุดรเนี่ยตอนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่พวกเวียดนามที่เขาปิดวิทยุคนเวียดนามที่เขาต่อสู้เพื่อเอกราชจากอินโดนีเซียเนี่ยนำโดยโฮจิมินห์เนี่ยเขาเคยมาอยู
0: ่ครับ
1: ที่อุดรแล้วเขาก็ตอนนี้ก็ทำเป็นอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ก็ถือว่าเป็นบิดาของประเทศเวียดนามสมัยใหม่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตัวประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเขาก็แวะไปที่นั่นแล้วก็มีชุมชนคนเวียดนามซึ่งตอนนี้ก็ได้สัญชาติไทยกันไปหมดแล้วนี่นะก็เหมือนกับว่าก็นัยยะทางประวัติศาสตร์แบบนั้นอันนี้มาเมืองไทยมีอะไรก็มีการลงนามในข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจเนี่ย4 ฉบับเพื่อแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะมีการค้าระหว่างกันให้ได้ถึงประมาณ 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็มองเวียดนามเป็นคู่ค้าด้วยแล้วก็มันคงไม่ถึงกับเป็นศัตรูนะแต่ว่าเป็นคู่แข่งกันก็เป็นด้วยก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นพิเศษครับเป็นเรื่องปกติครับมีอะไรที่คุณสงสัยเหรอ
2: อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนิดนึงนิดนึงไม่อาจจะไม่นิดก็ได้ครับสะดวกไหมคร
1: ับ ไม่พูดถึงอันนี้เนี่ยมีอะไรสงสัยไหม
2: ไม่มีแล้วครับ
1: โอเคอ่ะเรื่องที่สอง
2: เรื่องที่สองเนี่ยตอนที่นายกหนูเขาเดินทางไปเยือนมาร์กลงนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับในภารกิจไอ้ working visit นะครับในวันที่ผ่านมาครับคืออยากถามว่าเราได้อะไรจากการมาเยือนครั้งนี้บ้างแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างในทางผลดีครับผม
1: ไปอ่านข่าวเองเถอะอย่ามาถามเลย
2: ผมอ่าน
1: ไปอ่านข่าวก่อนเถอะรายละเอียดมันเยอะแยะตะแปะผมขี้เกียจจำ
2: ครับแล้วทำไมถึงโหวตซ้ำเรื่องการที่เขาโหวตซ้ำเรื่องไอ้กมท.อะไรนะกมท.
1: อันนี้ไม่
2: กมท.โครงการแลนด์แลนด์บิดครับ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องฝรั่งเศสแล้วใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: โทษครับ
1: อันเดียวกันหรือเปล่าคนละเรื่องกันเลยอ่ะ
2: ครับครับผมขอบมากครับ
1: คือถามในเรื่องที่มันคือถามก็คือจะถามความเห็นผมซึ่งวันนี้เขาไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร
0: ่
1: เอาข้อเท็จจริงมาไปดูข้อเท็จจริงว่าเขาไปคุยอะไรกัน
0: ครับ
1: อันนี้ต้องอ่านละเอียดอ่านข่าวละเอียดว่าเขามีข้อตกลงอะไรกันก็ทำไมคื

0: คำถามบางอันก็เป็นเพราะไม่อ่านอะ
1: ครับ
0: ยังทำไมเขาไปที่อุดรธานีไปที่อำเภอเมืองที่เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของ
1: บ้านลุงโฮ
0: เออของโฮจิมินเนี่ยแหมมันเป็นที่มันพื้นมากเลยนะในข่าวมันก็เขียนเยอะแยะตะแปะใช่ไหม
1: ครับ
0: ขนาดคนไม่สนใจยังรู้เลยนะส่วนว่าเวลาเราคือคนชอบถามแบบเนี้ยเราได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือไปอ่านก่อนนะนะนะไปอ่านไม่ค่อยอ่านกันเลยว่าไม่เข้าใจอ้าวต่อ
1: 02-248-1657
0: อืม
1: 02-248-1657นะครับ
0: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาอยากคุยซะก่อนที่จริงผมมีเรื่องแหละแต่ว่าผมอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
1: ครับ
0: นะมีเรื่องจะต้องบอกจะต้องแจ้งกันล่ะแต่ว่าเอาเรื่องของคุณผู้ฟังกับรายการเป็นหลักกันแล้วกันนะเพราะรายการนี่มัน News and Talk
1: ครับ
0: นะส่วนมิวสิกเนี่ยก็ต้องรอผมมาจัดคนเดียวถึงจะสะดวก ถ้าจัด2คนเวลาไม่ค่อยพอ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ามีบีฟข่าวด้วยอะไรด้วยก็จะให้เวลากับการทอล์กนานหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าผมมาเร็วก็ได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยอ่ะมา
1: คุณแจ็คครับสาย2
0: คุณแจ็คคุณแจ็ค
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ผมที่โทรมาถามเรื่องแมวขี่ครับผม
0: ครับ
2: ครับจะโทรมาพอดีสายว่างก็ครับช่วยทำมากินเหมือนเดิม
0: ครับ
2: แล้วก็เมื่อวานไปมาเรียบร้อยครับอาจารย
0: ์เรื่อง
1: ท.สองสรุปว่า
2: ใช่ครับท.สอง
0: สรุปความว่า
2: ก็อบรมทางออนไลน์แล้วก็ได้นู่นนี่นั่นไปแล้วก็ไปที่ขนส่ง
0: อ่าฮะ
2: ครับตามที่พี่เขาบอกกันครับไม่ต้องไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: เออ
2: คือเขาจะนู่นนี่นั่นให้หมดเลยทางขนส่งเนาะ
0: เรียบร้อยแล้ว
2: แต่ผมอ่ะ พลาดอย่างเดียวจริงๆต้องจอง
0: เออ
2: ต้องจองคิวไปครับผมทีนี้คิวเต็มผมวอล์กอินเข้าไปครับอาจารย์ครับ
0: เออ
2: ครับทีนี้ไปที่สมุทรปราการเต็มก็เลยเสี่ยงดวงขับรถเข้าไปที่พื้นที่3ก็คือบางจากครับไปก่อนบ่าย2ก็ได้ทำครับ
0: โอ้ตอนนี้ได้ใบขับขี่ยัง
2: นัดถ่ายรูปวันที่5เดือน6ครับผม
0: เฮ้ยทำไมมันต้องนัดถ่ายรูปอีกทีไง
2: คิวเต็มเข้าจานครับ
0: คิวเต็มนะโอเคโอเค
2: เมื่อวานคนเยอะ
0: โอเคโอเคได้โอเคเอาว่าคืออย่างเงี้ยไปหาราชการก็มีเขาอาจจะต้อง2ครั้ง3ครั้งเนาะกว่าจะเรียบร้อยเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับคนไทยมีรถกันทุกคนนะครับครับเดี๋ยวนี
0: ้ได้ครับโอเคครับเคลียร์นะเคลียร์นะตกลง
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ไม่มีนะรายการไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ไม่ต้องไป
0: ไม่ต้องไป
1: ครับ
0: คุณ
1: เลิศครับสาย1
0: คุณเลิศเชิญคุณเลิศคุณเลิศไม่อยู่คุณปัญญา
1: สาย3
0: สาย3
3: อาจารย์วีระคุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: อาจารย์ครับมีคนก็ช่วยอาจารย์ทำมาหากินอาจารย์ช่วยผมทำมาหากินหน่อยสิ
0: เชิญ
3: 150
0: 150
3: สู้กับ9หมายเลขเดียวลบ10ไปไหนดี
0: เดี๋ยวคืออะไรเอาใหม่
3: 1หม่อมหลวงกร2ประชาธิปัตย์คุณอนุชาเอ้ยเบอร์5คุณอนุชา3ดร.โจเบอร์10รวมกันเนี่ยนะสู้กับหมายเลข9หมายเลขเดียวเนี่ยลบ10
0: สู้กับหมายเลข10
3: หมายเลข9สิ
0: เอาเบอร์1เบอร์5เบอร์10รวมกัน
3: ใช
0: ่เอาคะแนนที่ได้3คนรวมกัน
3: ใช่
0: จะชนะเบอร์9ชัดชาติมั้ยใช่มั้ย
3: ครับฮะคุณชัดชาติไง
0: เออก็เอา3คนรวมกันจะชนะชัดชาติมั้ยใช่มั้ย
3: ครับลบ10
0: ลบ10คืออะไร
3: ก็แทง10ได้9ไงเรา
0: โอ้แทง10ได้9
3: ช่วยผมทำมากินเด็ดจานไม่เคยได้มันเลยเสียมันตลอดเลยจานเดี๋ยวผมจริงไม่เคยได้ของมันเลยจริงแต่ผมก็ชอบเล่นกับมันนะ
0: ไม่แล้วเขามีกำหนดวันที่จะต้องลงไหม
3: พรุ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่วันนี้ไม่เปลี่ยน
0: โอ้เดี๋ยวผมขอปรึกษาสายดาร์กผมก่อนได้ไ
3: หมเอาจานเนี่ยตัวจานคนเดียว
0: ไม่ได้ผมต้องปรึกษาสายดาร์กก่อนมันอยู่ดีคิดขึ้นมาไม่ได้มันต้องปรึกษาสายดาร์กแล้วก็ขอประมวลข้อมูลก่อนประมวลข้อมูลจนมั่นใจแล้วค่อยจะมีคำตอบให้
3: 150นะไปเรื่อง1
0: ไปเรื่อง5 ไปเรื่อง10คือจริงๆอ่ะมันมากกว่านี้ที่จะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปตีวงอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปนั่งดูใหม่ทีนึงก็แล้ว
3: มากกว่านี้หมายความว่าไง
0: ไม่บอกอะไรทั้งนั้นแหละนะ เอาเป็นว่ารอให้สายดาร์กผมมาก่อนแล้วผมค่อยคุยดีกว่านะ
3: โอเค
0: ได้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: คุณไพศาลครับสาย2
0: ไพศาลครับ
4: ครับผมสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
0: ครับ
4: พอดีผมก็ฟังตลอดนะครับแล้วก็มีคำถามทุกวันนะวันนี้ก็กะว่าจะคุยแล้วจะตัวเองได้ประโยชน์ไหมถามตัวเองก่อนนะครับแล้วก็การถูกกาลเทศะหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คงคุยเรื่องวันวิสาขะที่จะถึงวันนั้นอาจารย์พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรใช่ไหมครับ
0: ใช่
4: ทีนี้ในหนังสือผมก็สนใจว่าในหนังสืออาจารย์เขียนไว้ละเอียดไหมครับเล่าพระไตรปิฎก
0: เล่าเรื่องอ่ะผมเล่าเป็นเรื่องๆอ่ะผมไม่ได
4: ้ในหนังสือกับเรื่องนี้อ่ะครับ
0: จำไม่ได้แล้วว่าในหนังสือเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกผมเอาเรื่องนี้มาเขียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
4: นึกว่าอาจารย์
0: ไม่แต่ว่าถ้าอยากรู้ก็ไปอ่านมหาปรินิพานสูตร
4: ก็ไม่ผมอยากรู้แนวทางว่าอาจารย์เขียนไปแนวไหนผมก็สนใจแล้วก็ผมจะถามว่าก็ใช่ที่อาจารย์พูดแบบนั้นประยัดตาก็โอเคครับนะผมก็เลยไปอ่านเพิ่มเติมหรือว่าอาจารย์เขียนผมอาจจะซื้อสั่งจองมา
0: ไม่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปผมลืมไปแล้วว่าผมเขียนอะไรบ้างเขียนอะไรไปลืมไปแล้ว
4: ดังนั้นอาจารย์ก็ขนก็มาเพิ่มเติมพอดีผมไปเจอว่าจะถามอาจารย์แต่ว่าไปดูใน Google ก็ได้แต่ผมไม่ละเอียดก็คือในอริยสัจ4จะกล่าวไว้ในบทสวดเลยนะครับนี่ผมเปิดมนต์แปลสวดมนต์เย็นจะพูดเอาไว้ปริวัติ3แล้วก็อาการ12เราเคยได้ยินแต่อาการ32จะพูดถึงอาการที่อริยสัจ4ที่พระพุทธองค์ควรจะตรัสรู้นะครับท่านคล้ายๆว่าท่านกรองจนหมดแล้วถึงจะไปเทศให้วันอะไรล่ะอีก8ไอ้พบพระสงฆ์อีกอันข้างหน้าวันอะไร
0: วันอาสาฬหะ
4: วันธรรมจักรกับพระเจ้าสูตรนะครับ
0: วันอาสาฬหบูชาที่ป่า
4: อีสิอยากให้อาจารย์เล่าตรงนี้แล้วก็เขียนไปถึงจำนวนแล้วก็วันอะไรโอวาทปฏิโมกมาคะเอาอะไรละเอียดเข้าไปเนี่ยผมว่าจะได้ความรู้อย่างมากตอนนี้ก็ไปเปิด Google ดูกันผมดูมาแล้วแหละแล้วก็จะเข้าใจขึ้นปริวัติ3และอาการ12ทีนี้อีกอันหนึ่งประเด็นอันหนึ่งที่ว่าไปเวียนเทียนอาจารย์พูดเมื่อกี้ก็ว่าก็ไปก็เหมือนกันแหละผมก็อายุน้องอาจารย์ปี2ปีก็ผ่านมาบางปีก็ไปบางปีก็ไม่ไปแต่ปีนี้คิดว่าต้องไปแล้วก็ไปจำศีลด้วยอันนั้นหมายความว่าเราไม่ใช่ไปแบบทั่วไปแบบชาวบ้านแบบรักษาเวรนี้แล้วก็ไปไหว้ขอพรคำว่าไปไหว้เพื่อสรรเสริญคุณก็หมายความว่าเราได้เห็นคุณเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยให้คุณเราไปไหว้แบบจริงใจจริงๆกันไหมครับสรรเสริญเตรียมดอกไม้เตรียมเงินไปให้แบบนั้นคือขาดไม่ได้พอถึงวันแม่อันนี้ก็เช่นกันถ้าใครเห็นคุณพระพุทธองค์หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องไปด้วยใจผมไปนี่คือไปเติมพลังก็คือสิ่งสมาธิของผมให้ศรัทธาให้มากขึ้นนะที่ว่าจะไปจำศีลทั้งวันนั้นนะครับเหมือนพุทธองค์วันนั้นแหละว่าคือไม่หลับไม่นอนเราก็ไปจำศีลซึ่งผมก็เห็นผลอยู่นะครับอย่างนี้หนึ่งว่าเราต้องเห็นคุณได้ประโยชน์จากคนนั้นเหมือนคนเขาให้เงินเราเนี่ยเวลาเราแทบก้มกราบก็เลยน้ำตาไหลใช่ไหมครับทราบซึ้งต้องไปไหว้เขาทุกปีวันเกิดเขาอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมเห็นก็คือผมเลิกเล่าแล้ววันนั้นผมปีที่แล้วผมเคยโทรมาว่าน้ำกัดข้องผมกินเล่าเนี่ยตอนนี้ผมเลิกได้แล้วก็คุณพุทธองค์ก็อยากเชิญชวนให้ไปเติมพลังคือศรัทธา5พละ5ให้เต็มเปี่ยมแล้วสู้ต่อไปอีกอันนึงนะครับอันนี้คำว่าตัดสรู้เราก็เอาตัวอย่างของพุทธองค์มาตัดสรู้เรื่องของเราไม่ต้องไปตัดสรู้ตัวนั้นพระองค์แต่งสูตรให้แล้วใช่ไหมครับเต็มที่เหลือแต่ว่าเราจะปรุงอาหารกินไหมเท่านั้นเองขี้เกียจก็ไม่ต้องปรุงก็อยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ก็เอาเรื่องของเราอย่างเช่นกินเหล้าผมก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาไล่ละเอียดก็เลิกได้แล้วและคิดว่าการกินครั้งนี้คงเป็นกินครั้งสุดท้ายจะไม่มีการกินอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่าคงไม่ใช่ชาติเกิดสุดท้ายแล้วนะครับครับเราให้ฟังเพียงแค่นี้ครับผม
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: อันนี้มาแถลงข่าวก็ไม่ขัดใจ
1: ครับ
0: ต่อครับ
1: คุณวรวุฒิครับสาย3
0: วรวุฒิครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐวงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
5: ฟังคุณพี่คุยยาวเลยครับผมไปวัดก็ไม่ขออะไรบ้างทำบุญร้อยขอรางวัลที่1ส่วนใหญ่คนไทยจะเป็นอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เป็นไร
5: ไม่รู้ว่าจริงป่ะอาจารย
0: ์อืม
5: คือขอให้แค้วคลาดปลอดภัยขอให้พระคุ้มครองคุ้มภัยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจะไปแบบคุณพี่แล้วผมว่ามีน้อยมากอันนี้ประเด็นอาจารย์ผมได้หนังสือแล้วนะ
0: ครับ
5: กำลังเหมาะมือเลย
0: เออเล่มไหนจาก
5: มันเป็นพ็อกเก็ตจากไอ้สเปนโปรตุเกสอะ
0: จากโปรตุเกสถึงสเปน
5: เออนั่นแหละครับยังไม่แกอ่านตรง
0: เออ
5: เอาวางไว้ให้ลูกสาวมันอ่านก่อน
0: เออ
5: เดี๋ยวผมค่อย
0: แล้วลูกอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังนะว่าพอใจไม่พอใจ
5: ผมวางไว้บนโต๊ะเขาแล้ว
0: เออเออได้ได้
5: แต่ยังเป็นยังอยู่ในซองเพราะซองอะไรอะกันกระแทกอะ
0: เออเออเออ
5: เอออาจารย์ผมขออย่างคุณชัดชาตินี่นะ
0: เออ
5: ผมให้เครดิตแกนะว่าแกกลับมาเป็นอีก
0: เออ
5: แต่ว่าอย่างที่พี่ปัญญาเขาบอกให้เอามารวม3คนอ่ะอันนั้นผมไม่รู
0: ้ไม่คืออันนี้เขาจะไปพนันขันต
1: ่อ
5: ใช่ใช่แกบอกอยู
0: ่เออ
5: เขาว่าก็คือราคาต่อรองอ่ะแต้มคุณชัดชาติแกเป็นต่อต้องต่อให้อยู่แล้ว
0: เออแต่ผมว่าเอาคุณชัดชาติคนเดียวไปต่อใครก็หาคนรองยาก
5: ใช่
0: คราวนี้ไอ้คนที่จะคิดให้มันมีการพนันเกิดขึ้นมันก็ต้องหาวิธีจับรวบทำเป็นประเด็นให้คนสนใจไง
1: ครับ
5: ก็เหมือนอาจารย์บอกว่าตอนเลือกตั้งอ่ะมันจะมีแต่ว่าน้อยคนจะรู้ต้องคนวงในเขาจะรู้เขาจะเล่นกัน
0: เอออ
5: าจารย์เคยเล่าให้ฟังอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
5: มันมีหมดแหละ
0: เดี๋ยว
5: ผมอ่ะ
0: เดี๋ยวผมรอสาย
5: หน้า
0: ไม่
5: ต่ออ่ะ
0: เออ
5: นอนมา
0: เออนอนมาอ่ะโอเค
5: คุณจะคาดนอนมาผมเลือกแกอยู
0: ่โอเคอ
5: าจารย์อธิบายนี่หน่อยสิผมเห็นคนใน TikTok พูดกันบ่อยมากเลย60 40เนี่ยผมเข้าใจว่ารัฐให้60บาทเราเสีย40บาท
0: เออ
5: แต่คนบอกว่าเราเสีย600กว่าบาทรัฐเสียแค่ไม่กี่บาท
0: ไม่รัฐเสียพันหนึ่งเราเสีย600
5: ถูกไหม
0: ถูกแล้วคือถ้าไอ้60 40แล้วถ้ารัฐจ่ายให้เราพันหนึ่งเราก็ต้องออกสมทบเนี่ย667บาท
5: ผมตอนแรกผมเข้าใจว่า60 40เนี่ยคือผมเนี่ยได้60แล้วก็เอ้ยได้ไอ้40 40แล้วก็รัฐช่วยจ่าย60
0: ถูกต้องก็ถูกต้องมั้ยเราไปซื้อของ200เราจ่าย80บาทรัฐบาลจ่าย120
5: อ๋อไม่อันนี้ถ้าตัวเลขกลมๆ100นึงก็60 40กว่าเถอะ
0: เออ
5: ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้ว
0: เอออ่ะโอเค
5: ไม่บางคนมันงงไงว่าม
0: ันไม่งงหรอกมันไม่งงหรอกเมื่อไหร่ใช้เดี๋ยวหายงงเองวันที่1ใช้ก็หายงงแล้วคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: มันไม่งงหรอกมันจะไปงงอะไรเล่าไม่เห็นมีอะไรงงเลย
5: ไม่ผมยึดผมยึด60 40 40คือเราเสีย4รัฐเสีย6แค่
0: ก็ถูกต้องก็ง่ายๆเราซื้อของเท่าไหร่เอาจุด4คูณเข้าไปนี่คือเราต้องจ่ายเราไม่ต้องไปสนใจเลยที่เหลือใครจะจ่าย
5: ใครจะคำนวณละเอียดในช่างมัน
0: ใครจะไปคำนวณอะไรบ้าบอคอแตกไม่ต้องไปสนใจสมมติซื้อของ500ไม่ได้เพราะมันเกิน200
5: 400พอ200ต่อวันไม่200นี่ก็คือได้400นะอาจารย์ใช่ไหม
0: ไม่ได้คือ200เนี่ยถ้ารัฐบาล200อ่ะถ้ารัฐบาลถ้าเราจะเอา200เต็มของรัฐบาลน่ะนะให้ครบวันน่ะเราก็ต้องจ่าย136บาทถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับ
5: ใช่ครับ
0: สมทบกันไปรวมกันน่ะมันถึงจะเป็น60 40คราวนี้ไปคำนวณทำไมไม่ต้องไปคำนวณหรอกเดี๋ยวซื้อของนี่ก็ไปเองอ่ะคุณแล้วถ้ามันเหลือเงินก็เนี่ยใกล้ๆกันเลยสลากดิจิตอลทำได้พร้อมกันเลยใช้กระเป๋าเดียวกันนี่นะ
5: ครับทีแล้วกระเป๋าตามผมก็เหลืออยู่หน่อยนึง
0: เออนั่นแหละผมมันเหลืออยู่400กว่าบาทผมเหลืออยู่400กว่าบาท
5: เออหรือเศษโอเคขอบคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อ
1: คุณแจ็คครับสาย1
0: คุณแจ็ค
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับครับครับ
6: ครับก็เคสเดียวกับพี่เมื่อกี้เลยครับเออหนังสือได้รับแล้วแกะแล้วอ่านบทที่1แล้วของไอ้สเปนอาจารย์โปรตุเกสถึงสเปนนะครับ
0: ครับ
6: ครับก็เดี๋ยวคงได้อ่านเพลินๆต่อแล้วก็ไอ้ตรง60 40ของไอ้ 1,000 นะครับ
0: ค
6: ือจริงๆคนเข้าใจว่าได้มา 1,000 นึงทำไมฉันต้องจ่าย600กำลังจะบอกว่าจริงๆไอ้ 1,000 ที่มีมันคือ 60% ของมูลค่าไอ้ 40% ของมูลค่ามันคือ600กันนั้นนะครับง่ายๆกันนั้นมองเป็นพายชาร์ตก็บอกเลยขอบคุณครับอาจารย
0: ์ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคุณก็ัชรินทร์ฮะสาย3
0: ก็ัชรินทร
7: ์โครงการของรัฐอ่ะคนละครึ่งหรือว่า60 40ห้ามนำไปซื้อสลากกินแบ่งนะคะถือว่า
0: ไม่ผมซื้อจาก G Wallet ผมไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
7: G Wallet ก็มันจะมีดิจิตอลก็เป็นแพลตฟอร์มของ
0: ไม่เกี่ยว G Wallet
7: ของสำนักงานสลาก
0: ไม่ G Wallet มันอยู่ในมือถือผมกระเป๋าผมผมจะจ่ายให้รายการไหนก็ได้เงินผมไม่ใช่เงินรัฐบาล
7: ถ้าอย่างนั้นก็ไปซื้อ

0: เป็นแม่ค้าเลยตัดท
1: ีโอ้ยไปไปไปไปไปไปไปไปไปโอเค
2: ขอบคุณคร
1: ับ อะไรมึงแก้วอะโอ้ไอ้ของเป๋าตังที่มันมีสลากดิจิตอลมันสะดวกจะตาย
2: ครับ
1: เออใช่มั้ย
2: ใช่
1: มันมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วเนี่ยใช่มั้ย
2: เออ
1: เราก็แค่กดสลับไปหน่อยก็ใช้ได้นี่ผมพูดให้ฟังกรณีที่เราโอนเงินเข้าไปแล้วยังใช้ไม่หมด
2: เงินของเราอะ
1: เงินของเราอะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ให้ซื้อสลากกินแบ่งไม่ให้ไปเติมน้ำมันเรารู้มาตั้งปีเอาไปใช้จริงมันก็ใช้ไม่ได้
2: ใช
1: ่มันจะมีโปรแกรมขึ้นมาว่าซื้ออันนี้มันไม่ให้เออแหมมันจะหาว่าเราไปเอาเงินรัฐบาลมาซื้อหวยปะโถจะไม่ให้เราทำอย่างนั้นทำไม
2: ครับ
1: นะอ้าวคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพักนะ
2: ครับ
1: ขออนุญาตอัปเดตเผื่อใครที่อยู่ในแวดวงสนอกสนใจที่จะลงทุนหุ้นกู้นะช่วงกลางเดือนหน้า 15-17 มิถุนายนมีหุ้นกู้ของบริษัทIRPC จะมาเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปมีทั้งอายุ3ปี5ปี7ปีเป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันแต่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อันนี้สำคัญนะสมัยใหม่เนี่ยการมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยสำหรับหุ้นกู้ที่เราจะไปซื้อเนี่ยเวลามีเรื่องอ่ะเราไม่ต้องไปทำเอง
2: ครับ
1: เขาทำให
2: ้
1: เออนะส่วนหุ้นกู้ที่ว่าเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าในแง่การจ่ายดอกเบี้ยจ่ายทุก6เดือนแล้วงวดสุดท้ายของแต่ละรุ่นน่ะก็จะจ่ายเงินต้นควบไปจ่ายทุก6เดือนถ้าใครลงทุนหุ้นกู้3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดลงมาแน่นอนแต่เป็นช่วง
2: ครับ
1: 2.70ร้อยละ 2.7 ถึงร้อยละ 2.8 ต่อปีถ้าเป็นประเภท5ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นช่วงเหมือนกัน 3.10 ถึง 3.30 ถ้าเป็นหุ้นกู้7ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.65 ถึง 3.85 แต่ว่าวันที่ขายอ่ะ
2: ครับ
1: เขาจะกำหนดลงมาเลยนะเขาจะกำหนดลงว่ามันจะเป็นเท่าไหร่แน่นอน
2: ดอกเบี้ยได้เท่าไหร
1: ่เออดอกอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่แน่นอนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะคำนวณยากใครที่สนใจโอ้อันนี้สำคัญหุ้นกู้ IRPC นี่เรตติ้งนะ
2: ระดับ
1: ความน่าเชื่อถือ A- นะแนวโน้มคงที่ stable outlook บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าใจว่าถือหุ้นร้อยละ45ของบริษัท IRPC นะส่วนที่เหลือก็จะเป็นว่าอ้าวใครสนใจจะไปจองซื้อที่ไหน
2: ครับ
1: นะสามารถจองซื้อแต่ต้องบอกก่อนว่าขั้นต่ำ 100,000ไม่ใช่แบบ 1,000-2,000 เลยนะขั้นต่ำ 100,000 ถ้าจะซื้อมากกว่า 100,000 ก็ต้องซื้อ 200,000 300,000 400,000 500,000 นะเอาตัวเลขแสนเนี่ยเป็นตัวกลมๆ 100,000 200,000 300,000 จน1ล้าน2ล้านเลยเนี่ยแต่ว่าขั้นต่ำ 100,000
2: เพิ่มละ 100,000
1: เพิ่มทีละ 100,000 นะก็ใครที่สนใจแล้วเป็นลูกค้าธนาคารนี้อยู่แล้วเนี่ยสอบถามก็ได้ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยแล้วก็ธนาคารทหารไทยธนชาติแต่ละธนาคารเขาก็มีช่องทางที่จะไปจองซื้อไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: แต่ดีที่สุดอ่ะเราฝากเงินกับธนาคารไหนแล้วถ้าเกิดเราพอรู้จักกับพนักงานธนาคารนั้นสาขานั้นถามเขาสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำการบ้านเพิ่มเติมถ้าใครคิดว่าแค่นี้พอก็ไม่ต้องทำ
2: ครับ
1: ถ้าอยากทำการบ้านเพิ่มเติมเอาแบบหนักจัดหนักก็ไปเอาหนังสือชี้ชวนมาอ่านแต่ถ้าเกิดจัดเบาก็ขอเอกสารสรุป executive summary
2: ครับ
1: ประมาณสัก 5-6 หน้ามาอ่านแต่ก็ในนั้นมันจะบอกหมดอะว่าเป็นกี่รุ่นรักอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาเงินไปทำอะไรผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัทที่เราจะไปลงทุนหุ้นกู้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะงบดุลสินทรัพย์หนี้สินทรัพย์สินส่วนผู้ถือหุ้นกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนอะไรพวกนี้เขาจะมีให้หมดนะซึ่งอันนั้นน่ะก็จะละเอียดขึ้นแต่ถ้าคิดว่าใครที่คุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูก็ได้ก็แล้วแต่เวลาหลักๆที่ผมใช้ก็คือว่า1ผมชอบหุ้นกู้แบบสามัญ

0: ไม่ต้องซับซ้อนสองเรตติ้ง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรตติ้ง AA ลบอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยคิดมากอันนี้ก็ไปดูดอกเบี้ยว่ามันจูงใจไห
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดเป็นเรตติ้งที่มันต่ำกว่านั้นต้องดูเป็นรายกิจการต้องดูเป็นบริษัท
1: และ
0: ยิ่งเรตติ้งแบบประเภทไม่ใช่เรตติ้งเรทลงไม่ใช่ investment grade อันนี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษประจำตัวในการที่จะดูว่าตลอดอายุการออกหุ้นกู้ดอกเบี้ยที่มันค่อนข้างสูงเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหรือเปล่าแต่สำหรับคนทั่วๆไปผมไม่อยากให้ไปไกลขนาดนั้นว่าถ้าเกิดขั้นต่ำที่ลงได้ก็ B 3ตัวบวกนะแต่ถ้าเป็น AA ลบอะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาผ่านการกรองมาพอสมควรแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะลงทุน3ปี5ปี7ปีนะช่วงเวลาที่จะซื้อก็กลางเดือนหน้าก็ต้องเตรียมเงินไว้ก่อนนะ15ถึง17แล้วก็จะเป็นแบบอะไรล่ะเวลาที่เราจะดูเนี่ยก็อยู่ที่ดอกเบี้ยละเวลาจะเลือกประเภท3ปี5ปี7ปีก็ดูที่ดอกเบี้ยละเราพอใจอันไหน
1: ครับ
0: แล้วเรายินดีที่จะเอาเงินเราทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยนานแค่ไหนเพราะผมไม่สนับสนุนนะให้ซื้อหุ้นกู้แล้วมาขายตลาดรองอะไรแบบนี้มันซับซ้อนยุ่งยากมีเรื่องภาษีด้วยอะไรวุ่นวายอ่ะ
1: ครับ
0: ปกติถ้าเราซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ก็คือถือจนครบ
1: ไอ้ครบอายุเลย
0: เออดอกเบี้ยมันจะขึ้นจะลงระหว่างทางเราไม่ต้องสนใจเพราะเราล็อกดอกเบี้ยไว้แล้ว
1: ครับ
0: เราล็อกผลตอบแทนไว้แล้วเราล็อกผลตอบแทนไม่เรียบร้อยแล้วว่าเราแค่นี้เราพอใจเออนะแน่นอนอ่ะดีก็ฝากแบงค์แน่แต่ว่าก็คนละแบบกันนะ
1: ครับ
0: อันนี้เราเป็นเจ้าหนี้ที่จริงก็การฝากแบงค์ก็เป็นเจ้าหนี้เหมือนกันแต่ลูกหนี้คนนั้นน่ะมันมีธนาคารประเทศไทยอยู่ข้างหลังเวลาลูกหนี้มีปัญหาแต่สถาบันการเงินตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหา
1: ครับ
0: นะก็เป็นเรียกว่าเป็นการเฉลี่ยผลตอบแทนถ้าเราฝากธนาคารอย่างเดียวดอกเบี้ยมันต่ำไปเราจะลงหุ้นกู้ทั้งหมดก็แหมมันก็ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ถ่ายถอนมันก็หรือต้องรอถ่ายถอนเนี่ยเราก็จะไม่มีสภาพคล่องก็เลือกเอาเองกันละกันจัดสัดส่วนไม่ต้องทุ่มหมดอะไรอย่างเดียวนะมีเงินเยอะก็จะกระจายหน่อย
1: ครับ
0: นะแต่ก็ไม่ใช่กระจายจนเละนะกระจายจนมั่วไปหมดนะอันนี้ก็ดูแลไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวนี้แบบแม้แต่สมุดฝากแบงค์เนี่ยผมเหลือแค่2แบงค
1: ์
0: สมุดเงินฝากเดิมกับที่อสมทบังคับ
1: ครับ
0: ต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้รับเงินเดือน
1: ที่เหลือ
0: ที่เหลือ
1: ปิดบัญชีหมดเลย
0: ปิดหมดเลยผมไม่เอาเลยแล้วตัวบัญชีก็ให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: บัญชีออมทรัพย์ก็ควรจะมี
1: เล่มเดียวพอ
0: เล่มเดียวพอบัญชีฝากประจำก็เล่มเดียวพอ
1: ครับ
0: บางอันไม่มีเงินฝากประจำด้วยซ้ำไป
1: ม
0: ีแต่บัญชีออมทรัพย
1: ์
0: เอาไว้ใช้งานเอาเงินหมุนเข้าหมุนออก
1: ครับอย่างนี้ดีครับ
0: ดี
1: ดีครับเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
0: ง่ายมากไม่จะมีเงินฝาก16แบงค์บัญชี4 5เท่านั้นมึงวายตายเฮ้ยแต่ผมไม่มีโอกาสได้ยื่นอะไรพวกนั้นหรอกคุณณัฐพง
1: ศ์ครับผม
0: ชีวิตนี่ไม่เอา
1: โอเคพักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: งสุดท้ายนะครับ
1: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ว่ากันต่อ
0: ครับ
1: วันจันทร์ผมน่าจะไม่อยู่นะวันชดเชยวันวิสาขะ
0: ครับ
1: นะถ้าคุณณัฐพงษ์มาก็ฝากคุณณัฐพงษ์ด้วย
0: ครับผม
1: แต่ว่ายังไงก็ค่อยว่าอีกทีแล้วกัน
0: ครับได
1: ้บางคนก็หยุดยาว5วันนะ
0: เออ
1: บางคนเขาก็หยุดยาว3วันก็แล้วแต่นะนะชั่วฉลูขานถอยังไงก็ว่ากันแล้วกัน
0: ครับ
1: อ่ะมา
0: คุณเอกครับสาย2
1: เอกสาย2
2: ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: ครับ
2: เดี๋ยวดูไปเป็นไงบ้างครับ
1: ดูอะไร
2: อะไรนะ
1: อะไร
2: หนังจำไม่ได้ละ
1: หนังจำไม่ได้แล้วมีอะไรเหรอ
2: คือจะพูดจะเรียนอาจารย์ว่าอย่างนี้ครับไอ้เทศกาลผู้เรียนที่อาจารย์บอกตอนต้นรายการนะครับ
1: โอ้ครับ
2: คือผมก็เคยไปแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันไปที่สารยาที่เดอะฟอร์สสารยาเนี่ยครับ
1: ไม่ผมไม่รู้อันนี้ผมจะไปเขาอยู่รามินทรา69เขาจะจัด
0: สอง
1: เอ้ย
2: คือโฆษณาก็คล้ายๆกันนะครับโลละ99บาทแต่พอไปถึงเนี่ยไอโล99บาทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าลูกใหญ่มาคือมาเลยประมาณ6โล5โล6โลขึ้นไปครับ
1: โอ้ต้องไปดูของจริงต้องไปดูของจริงครับผม
2: ส่วนไอที่พอกินได้ก็โลจะราคาก็จะต่างกันไปมี139 159 179แต่ที่แนะนำก็คือว่าถ้าไปซื้อไอโลละ99บาทเนี่ยนะคือมันจะมีปอกให้ฟรีใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปรอคิวปอก
1: ผมไม่ทราบอะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วค่อยมาคุยดีกว่าเพราะผมไม่รู้เพราะที่นี่คุณไม่เคยไปคุณไปที่อื่นมามันเทียบเคียงกันไม่ได้
2: แต่ว่าต้องอย่างนี้อาจารย์ถ้าอาจารย์ไปแล้วเก็บบินไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไปเคลมได้แต่ต้องมีบินเพราะผมไปเจอมาแล้ว
1: พี่ครับแม่งซื้อทุเรียนแม่งอย่าไปยุ่งมากเลยพี่ไว้ฮะแม่งโทษมันยุ่งยากอะไรขนาดนั้นวะกับการซื้อทุเรียนมากินสักลูกนึงอ่ะอย่าไปทำให้ผมปวดหัวโอเค
0: ครับ
1: อะไรวะอะไรต้องเก็บอะไรวะอะไรวะมีเคมมีแคมอะไรวะโอ้ยปวดกะโหลกอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ผมเป็นคนขายผมไม่ขายวัน
0: ไม่ขาย
1: ว
0: ันนี
1: ้คนซื้อบางทีคนขายไม่กำลังขายคนซื้อนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เหมือนผมอ่ะใครมาจุกจิกกับผมนะซื้อหนังสือผมจะถามมากเลยผมไม่ขายนะ
0: ผมบอกหมดเลย จริงๆนี่ผมพูดจริง
1: ๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตขนาดนั้นมันบ้าอะไรกัน
0: แต่หมดจริงๆนะ
1: วันนี้เจอสาลี
0: ครับ
1: สาลีอ่องสมหวังอ
0: ่
1: ะแกก็ดีนะเจอผมแกบอกว่าเห็นได้ข่าวอาจารย์ไหลติดก็จะแนะนำนักกายภาพเลยผมบอกไม่ต้องหรอกสาลีเพราะว่าผมเนี่ยแม่งเอ็นขาดเอ็นขาดนี่นักกายภาพช่วยอะไรไม่ได้หรอกคงจะต้องผ่าตัดเลือดอะไรสักอย่างดูนะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็รู้คุณณัฐพงษ์
0: ครับ
1: ผมอาจจะได้หยุดยาวนะ
0: ไอ้ที่บอกว่า MRI นะอันนี้จะไปดูผล
1: ได้มั้ยเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยไปรับดูผลกัน
0: ครับ
1: โอเคโอเคอ่ะต่อ
0: คุณกุ้งครับสาย1
1: คุณกุ้ง
3: สวัสดีค่ะผมจะถามว่าไอ้หุ้นกู้กองทุนมันเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกันสิกองทุนเป็นหน่วยลงทุนหุ้นกู้ก็เป็นหุ้นกู้คนละแบบกัน
3: อ๋อคนละแบบมีความเสี่ยงไหมเพราะเพิ่งไปลงกองทุนไป
1: มีไปลงไปแล้วก็หลับหูหลับตาไปแล้วจบไปแล้วไม่ต้องไปคิดแล้วเราก็ก่อนจะไปถึงเราก็ดูละเอียดพอแล้วเอานะอย่าไปห่วงมากไม่มีอะไรหรอก
3: รัฐบาลเมื่อไหร่จะขายพันธบัตร
1: จวนละเดี๋ยวจะเร่งให้ครับผม
0: ครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะเร่งให้เดี๋ยวจะเร่งผอ.สำนักบริหารที่สาธารณะ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวต้องไปบอกคุณปุ๊กคุณปุ๊กจินดารัตน
0: ์
1: ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่สาธารณะ
0: ครับ
1: เจอกัน
0: แต่ว่าก้อนแรกไอ้ 35,000 นี่ไม่
1: ออกเป็น PN
0: เป็น VN นะเป็นตัวสัญญาใช้เงินนะ
1: คุณ
0: ณัฐนันท์ครับสาย3
1: ณัฐนันท์คุณณัฐนันท์อ่ะไม่อยู่คุณ
0: ป๊อกกี้ครับสาย2
1: คุณป๊อกกี
4: ้ฮัลโหล
1: ครับ
4: ฮัลโหล
1: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
4: วันนี้วันศุกร์แล้วก็มาแนะนำอาหารครับอาจารย์ครับ
1: ที่ไหน
4: ร้านคุณหนุ่มกลางป่าครับ
1: ที่ไหน
4: เปิดใหม่ครับผม
1: เปิดใหม่ครับ
4: เปิดอีกแล้วครับรวยใหญ่แล้วครับอาจารย์ครับเพราะอาจารย์บารมีอาจารย์นี่แหละครับ
1: เออเหรอถนน
4: อ่า ถนนกาญจนาซอย3ครับในปั๊มบางจากเหมือนเดิมครับอาจารย
1: ์มันอยู่ตรงไหนอ่ะ
4: เส้นขาออกครับอาจารย์กาญจนาพิเศษซอย3ครับ
1: เฮ้ยกาญจนาพิเศษนี่มันเป็นลูปเป็นวงแหวนยาวมากนะมันช่วงไหน
4: คร
1: ับ
4: อาจารย์ครับแต่ว่ามันอยู่ตรงข้ามแมคโครบางบอนครับ
1: อ๋อบางบอนนะกาญจนาพิเศษบางบอน
4: ครับเข้าในปั๊มบางจากเลยติดกับท็อปนะครับ
1: โอเคโอเคโอเคถ้าไปจากพระราม2ไปไง
4: ตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับแต่ต้องวิ่งเข้ามาหาเส้นกาญจนาครับอาจารย์
1: ถ้าเกิดไปจากพระราม2ตรงไปเลยก็ไปนู่น4 3แยกวังมะนาว
4: คือว่ามันจะไปชนวงแหวนอาจารย์พออาจารย์มาจากลงทางด่วนมาทางพระราม2วิ่งมาก็มาชนวงแหวนก่อนใช่อาจารย์ครับ
1: เออเราก็
4: แล้วอย่างก็ต้องวิ่งวงแหวนเหมือนเดิมวิ่งเข้าเส้นวงแหวนบางแคครับอาจารย
1: ์คราวนี้ประเด็นคืออย่างงี้ไอ้ถ้าเกิดเราไปจากพระราม2เนี่ยพอเราเข้าวงแหวนเลยเรียบร้อยแล้วมันอยู่ซ้ายมือหรือขวามืออ
4: ยู่ซ้ายครับขาออกครับ
1: โอเคอยู่ซ้ายโอเคโอเค
4: ฝั่งที่เราออกเลยครับ
1: โอเคได้
4: เราออกช่องบางแคอาจารย
1: ์โอเคได้เข้าใจละโอเคครับ
4: ผมต้องขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่พาทัวร์ไปเที่ยวยุยาบ่อยๆครับบ้านผมเองครับ
1: ครับครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ปากอีกหมุดนึง
0: ไปคุณสมพรฮะสายสาม
1: สมพร
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐโกง
1: ครับ
5: ทราบมีใครตอบเรื่องคอ2หรือยังครับเห็นเมื่อวาน
1: เรียบร้อยแล้วครับคนที่มีปัญหาเขาไปทำเองเรียบร้อยจบไปแล้วครับ
5: ครับผม
1: ได้ครับ
5: ก็ดีจะมาให้ข้อมูลครับผม
1: ได้เขาเรียบร้อยแล้วเขามาบอกอะไรเขามาบอกด้วยตัวเองแล้วว่าเขาไปทำเรียบร้อยแล้วรอไปถ่ายรูปทำบัตรเท่านั้นเองครับที่เหลือเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ
5: ผมครับ
0: ต่อครับคุณวิสิตครับสายหนึ่ง
1: วิสิตครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์วิลาศคุณณัฐโกง
1: เชิญครับ
6: ดูหนังดีกว่ามีซีรีส์3เรื่อง
1: 1
6: คมดาบสยบพิภพ
1: 2
6: เป็นเรื่อง5ราชวงศ
1: ์2ไม่ต้องบอกรายละเอียด2
6: กงสีสีหมึก
1: 3
6: นางงิ้ว
1: ดูทางไหน
6: ดูทางแอปจีนไอ้ฉีอี
1: ้ไอ้อะไรนะ
6: ไอ้ฉีอี
1: ้ไอ้ฉีอี้เหรอแปลว่าอะไร
6: ไม่รู้สิ
1: ไอ้ฉีอี้เนี่ยนะโอเคเอาทวนอีกทีนะชื่ออะไรบ้างนะ
6: คมดาบประยบพิภพ
1: คมดาบประยบพิภพ
6: กับกงสีสีหมึกเหมือนมหาพลตาก
1: ก
6: งสี
1: กงสีสีหมึกโอเคแล้วไงอีก
6: แล้วก็นางงิ้ว
1: นางงิ้วพระเอก
6: ชื่อโอ้ยไม่สนใจพระเอกนางเอกก็ไม่ใช่จางหลิงเฮ่อกันนะ
1: ไม่ใช่จางหลิงเฮ่อไม่ใช่หยางหยางเนาะ
0: ไม่ใช่
6: ครับไม่ใช่หยางหยางหยางหยางมันจันเจ้าตะลุยยุทธ
1: โอ้โหยา
0: ตัวจริงตัวจริง
1: ขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณ
6: ตรงนี้อาจารย์เหนื่อยหน่อยนะเหมือนในด็อกเตอร์เอ็ก
1: ซ์เหนื่อยไม่เป็นไรแล้วก็โอเครับได้ขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เอาเดี๋ยวก่อนจะจบรายการเดี๋ยวจะพลาดกัน
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ถ้าใครว่าง
0: ครับ
1: แล้วอยู่แถวละแวกบางเขนละแวกอะไรพวกเนี้ยนะที่ The Edge รามอินทรา67นะ
0: ครับ
1: รามอินทราซอย67เขามีทุเรียนจากระยองมาขายเป็นกรณีพิเศษเสาร์อาทิตย์หมอนทองชะนีก้านยาวนกกระจิบแล้วก็อื่น
0: ๆ
1: อันนี้สำหรับคอทุเรียนก็เชิญ
0: ครับ
1: แวะไปนะก็ไม่รู้สิเพราะแต่ละที่มันก็อะไรล่ะคือเขาเอามาจากสวน
0: อ
1: ่ะเราก็ต้องเขาคงคัดมาระดับหนึ่ง
0: คัดมาแล้วครับ
1: เขาต้องคัดมานะ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าถ้าใครว่างพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปช่วงเช้าหรือไปช่วงบ่ายนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาเริ่มงานตั้งแต่9โมงไปจนถึงทุ่มหนึ่งแต่ว่าเขาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้น
0: ครับ
1: นะก็เป็นทุเรียนเข้ามาจากสวนที่จังหวัดระยองหมอนทองชะนีก้านยาวนกกระจิบและอื่นๆส่วนสนนราคาอะไรเงี้ยต้องไปดูหน้างานเอง
0: ใช่
1: นะแต่ว่าถ้าเกิดผมไปซื้อเนี่ยผมไม่เอาใบเค็มเลย มันก็มี2วิธีนะคุณรัฐพงศ์
0: ปอกเลย
7: เออผมว่าไม่ต้องพูดกันอะไรกันมากนะปอกเลย
0: เออเพราะว่าจะยังไงคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาฉ่อออกมาดูก่อนทำเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ย
7: ไม่ปอกเลยแล้วก็
0: ดูเนื้อเลยชอบ
7: ไม่ปอกเลยแล้วก็ใส่พลาสติกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
0: กระ
7: ดา
0: ษแรปเหรอแรป
7: หรือกระดาษอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ใส่ในไอโฟมเลย
0: เ
7: ออแล้วก็กลับมาหรือมากินแม่งตรงนั้นเลย
0: เออใช่
7: เออไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปพิธีรีตอมากไม่ต้องขอใบคงใบเค็มพี่มันงงว่ะ
0: หยิบหิ้วมาที่บ้านปอกเองเลือดออก
7: นะครับไม่เอาไอ้ที่ปอกเองเนี่ยส่วนใหญ่คือได้ฟรีพูดก็พูดเถอะไอ้ที่ปอกเองเนี่ยนะเขาส่งมาผมนี่กินทุเรียนทั่วราชอาณาจักรนะ
0: ครับ
7: ลิ้นหลงรับแลก็มีลิ้นหลงรักไทยแถวไอเนินมะปางก็มี
0: พิษณุโลก
7: พิษณุโลกอุตรดิตถ
0: ์
7: ปราจีนศรีสะเกษระยองจันทบุรีนะตราด
0: ครับ
7: ประจวบคีรีขัน
0: ธ์ป่าละอูสังขาเป็นอะไรเนี่ยนะ
7: กินไปหมดแล้วไม่แล้วรอบนี้จะไปกินทุเรียนที่อ้อเขาใหญ
0: ่ทองผาภูมิ
7: ปากช่องเขาใหญ่ก็เคยมาจัดปีที่แล้วไปกินแต่ปีนี้จะไปทองผาภูมิแต่นู่นเดือนกรกฎาคมนู่น
0: ครับ
7: เพราะทุเรียนธนุนออกช้า
0: อ
7: ันนี้เราก็ต้องเลือกไล่กินไง
0: ครับ
7: เออไล่กินไปตามลำดับไหลตอนนี้ต้องเป็นทุเรียนระยองตอนนี้ต้องระยองหรือจันตอนนี้ระยองหรือจันตราดไม่ค่อยมีทุเรียนเท่าไหร่หรอกระยองหรือจันเนี่ยแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบแต่หลังๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบทุเรียนจันทร์หลังๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทางระยองก็ทำขึ้นกว่าว่ะแล้วก็มีพัฒนาพันธุ์มีอะไรต่ออะไรผมไปกินที่ระยองสวนหลักๆเนี่ยเจ้าของสวนรู้จักผมหมด กินตั้ง 5-6 ปีต่อเนื่องอ่ะเมื่อก่อนยังไม่มีคนไปทัวร์ผลไม้เลยที่ผมไปแรกๆอ่ะ
0: เออใช่
7: แล้วยังจัดไปกินอาหารแบบมื้อเที่ยงในสวนทำกับข้าวพิเศษแบบชาวบ้านทำมาให้กินน่ะ
0: โอ้โห
7: เออใช่ไหมเพราะนั่นคือเราผ่านตรงนี้มาเยอะแล้วป่าละอูนี่ไปมันถึงสวนเลยเจ้าของสวนเลยไปเจอกันเลยน่ะ
0: เออ
7: นะแต่ปีนี้จะเปลี่ยนไปทองผาภูม
0: ิ
7: แต่ก่อนจะไปเนี่ย
0: เอาระยองก่อน
7: เอาระยองก่อนเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าใครว่างก็ที่ The Edge ที่แปลว่าเลข8อ
0: ่
7: ะนะ The Edge รามอินทรา67นะไปดูทุเรียนที่ระยอง9โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่ง
0: ครับ
7: ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปช่วงไหนนะแล้วเจอกันก็ไม่ต้องให้เอิกกระเลิกนะ
0: ครับ
7: จะเจอกันก็ไม่ต้องเอิกกระเลิกนะ
0: แต่ตรงนั้นเขามีที่จอดรถใช่ไหมคุณวิระ
7: ไม่มีปัญหาที่จอดรถเยอะที่จอดรถเยอะที่จอดรถเยอะก็ไปเดี๋ยวก็เห็นเองอะที่จอดรถเยอะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมีพื้นที
0: ่
7: แต่ว่าเขาจะจัดถ้าไปเยอะมากๆก็เขาจอดรถได้สัก 30-40 คันน่ะเออสบายๆนะถ้าไปซื้อทุเรียนซื้อเสร็จก็รีบบอกกันแล้วกันเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ซื้อเว้ย
0: ครับผม
7: โอเคพรุ่งนี้เจอกัน
0: ครับผมคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยค่ะค่ำคืนนี้นะคะเราจัดรายการกันสดๆเลยนะคะหนุ่ยจิรภาสนุวัฒน์ค่ะ
7: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
6: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็สามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุนะคะ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นช่อง Channel YouTube นะคะก็ที่ Thinking Radio นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 ค่ะเราจะรายการกันสดๆคืนนี้นะคะก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับรายการของเรานะคะในช่วงแรกก็จะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวค่ะแล้วค่ำคืนนี้ก็จะชวนไปเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆนะคะในกรุงเทพของเรานี่เองแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศนี้ไม่เหมือนกับในกรุงเทพเลยนะคะใครที่ชื่นชอบแบบบรรยากาศแบบบ้านสวนนะคะ อยู่ริมคลองนะคะล่มลื่นนะคะแล้วก็ยังมีวิธีชีวิตดั้งเดิมอะไรแบบเนี้ยใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะคะก็โอ้เที่ยวได้ใกล้มากๆในกรุงเทพของเรานี่เองนะคะสถานที่ที่นุ้ยพูดถึงนะคะวันนี้เราจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวบ้านสวนโบนัสค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราเชิญแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะคุณลุงเสนีกาญจนสุนทรซึ่งเป็นเจ้าของบ้านสวนโบนัสแห่งนี้นะคะตอนนี้คุณลุงเสก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
6: คุ
8: ณลุงเสนะครับ
6: ค่ะโอ้รบกวนคุณลุงด้วยนะคะโอ้เสียดายที่เราไม่ได้คุยออนไลน์กันขอโทษด้วยไม่ได้มีเวลาเต็มตัวเลยนะคะ
8: ค่ะดีครับ
6: ค่ะต้องถามถึงที่มาที่ไปนะคะสตอรี่ของบ้านสวนโบนัสก่อนเพราะว่านุ้ยพึ่งคุณลุงนี่ก็เพิ่งออกรายการของทางช่อง9ของเรามาด้วยเนาะพอฟังเรื่องราวสตอรี่เราน่าสนใจมากเลยค่ะบอกถึงที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของการเกิดบ้านสวนโบนัสให้เราฟังหน่อยค่ะ
8: คือที่มาของบ้านสวนบัวนั้นเนี่ยคือเกิดจากลุงเนี่ยเป็นทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีมาก็ทำงานธนาคารรับเงินเดือนรับโบนัสประจำปีก
9: ็
8: เก็บสะสมเอาไว้ลงทุนอย่างอื่นไปบ้างแล้วก็คือส่วนใหญ่นิสัยส่วนตัวนี่คือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มันก่อให้เกิดรายได
9: ้
8: ก็จะไปอาจจะซื้อที่ดินซื้อไปปลูกบ้านให้เช่าอะไรบ้างนะครับแต่พอทำงานมาถึงระดับหนึ่งขึ้นเลข5แล้วอายุ50เราก็มีความรู้สึกว่าเรายังใกล้จะเกษียณเนี่ยจะต้องหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งก็เลยมีความคิดปรึกษากับครอบครัวกับภรรยาแล้วอยากจะมีที่สักแปลงหนึ่งที่สามารถที่จะปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำสวน อยู่ถ้าเป็นไปได้ตอนนั้นคือยังไม่มีที่นะก็พยายามจะไปหาที่แถวต่างจังหวัดเพื่อทำสวนทำปลูกผักปลูกอะไรที่อยากเราที่เราคิดว่ามันดีนะครับแต่สุดท้ายเราโชคดีคือมาได้ที่แปลงหนึ่ง260วาเนี่ยอยู่ริมคลองซึ่งเป็นสภาพที่เป็นร่องสวนเดิมอยู่ในชุมชนบุญอมเพนเราก็เขาประกาศขายเราก็เลยตัดสินใจซื้อไว้ตอนนั้นอายุสัก50เศษแล้วก็ได้มีการพัฒนาเอาเงินเนี่ยจากเงินเดือนที่เราเก็บไว้เงินโบนัสที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนไว้ซื้อแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาให้มันเป็นบ้านพักที่อยู่ริมคลองตามสไตล์แบบโบราณเหมือนที่เราเคยอยู่เคยมีความรู้สึกดีๆกับในอดีตตอนเป็นเด็กๆนะก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นก็ได้ที่ดินแปลงนี้มาก่อนแล้วโดยที่ดินแปลงนี้มันเป็นร่องสวนเดิมเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์เหมือนตามสิ่งที่เราคิดไว้เดิมว่าถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราจะทำให้มันมีความสุขได้ยังไงทำในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบเนี่ยก
9: ็
8: เราจะปลูกผักเป็นแนวออร์แกนิกก็คือปลูกผักเกษตรอินทรีย
9: ์
8: เพราะว่าอายุมากแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันมีดีต่อสุขภาพปลอดสารพิษเราก็จะทำในสิ่งตรงนี้ให้ดีนะครับ
9: แล้ว
8: คือครับ
9: แล้วเริ่มพัฒนาเป็นคือเริ่มจากการทำสวนเนาะปลูกผักปลูกอะไรแบบว่าเป็นเหมือนพืชสวนครัวอะไรอย่างนี้ไปเป็นเหมือนทำสวนไปแล้วกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบริมคลองที่ตอนนี้แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นของการเป็นที่ท่องเที่ยว
8: ที่ท่องเที่ยวเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีความสุขของเราก่อนก
9: ็
8: คือภายในครอบครัวเราก็ปลูกผักกินเองทำอาหารเองทีนี้ในชุมชนปูนบำเพ็ญเองเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวมาก่อนเพราะฉะนั้นในชุมชนเนี่ยมันจะมีแหล่งเรียนรู้มีฐานทำขนมไทยหรือ มีบ้านที่ทำปุ๋ยจากไส้ไอ้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน
9: ม
8: ีการทำที่เกี่ยวกับเกษตรมีกล้วยไม้อะไรต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอเราไปซื้อแล้วไปเราจะไปอยู่เองเนี่ยปรากฏว่ามันมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็เลยเข้าไปอบรมแล้วก็อยู่ในกลุ่มเรียนรู้ด้วยกันที่ชุมชนพูนันเทนก
9: ็
8: เขาก็ชักชวนให้เราเนี่ยเห็นเราทำจริงเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยพัฒนาเป็นโฮมสเตย์เพราะฉะนั้นเราพอเข้าไปอยู่มันโอกาสมันดีตรงอย่างนึงก็คืออยู่บ้านริมคลอง
9: ค
8: ่
9: ะ
8: แต่เป็นบ้านริมคลองที่ปลายคลองคนส่วนใหญ่จะเดินเข้าไปไม่ถึงเพราะเราต้องการเงียบสงบใช่ไหม
9: ค่ะ
8: แต่ปรากฏว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือเราเนี่ยอยู่ริมคลองแล้วมันจะมีเรือจากตลาดคลองลาดมะยมนำนักท่องเที่ยวเนี่ยว
9: น
8: เวียนมาแล้วก็มาแวะเที่ยวชมที่บ้านสวนโบนัส ครั้งแรกที่มาเที่ยวชมเนี่ยเราเปิดตอนช่วงโควิดพอดีมันเป็นสวนที่โอเพนแอร์เพราะนั้นนักท่องเที่ยวอะไรต่างเข้ามาก็ปลอดภัยไม่ได้อยู่ในที่คับแคบเราก็ปล่อยให้เขาสามารถที่เดินเข้ามาเที่ยวชมได้นับจากวิกฤตตรงนั้นเนี่ยที่มันเป็นโอกาสทำให้มีคนรู้จักบ้านสวนโบนัสเป็นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแล้วเราก็พัฒนาบ้านสวนของเราเนี่ยให้มันเป็นแบบย้อนยุคเหมือนโบราณจริงๆเพราะว่าลุงเนี่ยเป็นคนชอบสะสมของเก่าๆอยู่แล้วก็นำมาแสดงเอาตู้โชว์มาแสดงเอาของเก่ามาแสดงต่างๆก็ทำให้บ้านไม้ที่อยู่ริมคลองที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันดูเปรียบเสมือนเราอนุรักษ์ไว้ทำให้คนที่ชื่นชอบเหมือนลุงเนี่ยก็แวะเวียนมาชื่นชมมาดูมาเที่ยวพอคนเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหามีของกินเราก็เลยเปิดเป็นร้านกาแฟโบราณขึ้นมาลุงเต๋เนี่ยเป็นคนไม่ชอบกาแฟสดเท่าไหร
10: ่ก็
8: เลยเปิดเป็นร้านกาแฟโบราณขึ้นมาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หรือเพื่อนๆหรือพี่น้องต่างๆที่เขาแวะเวียนเข้ามาเราก็ชงกาแฟเองเป็นแนวกาแฟโบราณตรงนี้ก็ชงอร่อยนะ
10: จะเปิดเป็นคาเฟ่ขายกาแฟโบราณอะไรแบบนี้ด้วย
8: ใช่ใช่แล้วสุดท้ายพอมาถึงมาปลายทางแล้วเนี่ยเรามีแต่น้ำอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอาหารมีที่พักก็เลยพัฒนาให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวแบบครบวงจรขึ้นมาครับ
10: ค่ะเอ๊ะแบบนี้ตอนที่เริ่มต้นเนาะที่บอกว่าเป็นช่วงโควิดพอดีนี่ก็คือ คุณลุงก็ยังทำงานประจำไปด้วยแล้วก็มาทำบ้านสวนตรงนี้รับนักท่องเที่ยวไปด้วยใช่ไหมคะ
8: ใช่ตอนนั้นเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดายังทำงานอยู่
10: ค่ะ
8: แล้วก็มาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย
10: ์แล้วช่วงนี้ล่ะคะก็คือออกจากงานประจำละ
8: ก็เสร็จแล้วเลยพอเห็นว่าตรงนี้มันใช่สิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะมาทำสวนมากกว่าไปทำงานแบงค์ละ
10: ค่ะ
8: ก็เลยขอเออร์ลี่มาตอนอายุ57
10: ก็มาทำตรงนี้เต็มตัว
8: มาทำตรงนี้เต็มตัวแล้วครับ
10: รู้ว่ามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำหลายอย่างเลยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือมีอะไรบ้างคะ
8: ไฮไลท์ของบ้านสวนโบนัสเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพักผ่อนอยู่แล้วแล้วก็มีแปลงผักที่เป็นปลอดสารพิษเพราะฉะนั้นถ้ามีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะจองมาเลยก็คือมาพักด้วยแล้วก็เรียนการทำอาหารไทยๆของเราเนี่ยโดยเด็ดจากสวนแปลงผักของเรามาทำไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆเนี่ยก็มาทำเป็นต้มยำหรือต้มข่านะครับแล้วก็ถ้ากะเพราก็ของเราก็มาทำผัดกะเพราให้นักท่องเที่ยวเขามีการมาเรียนรู้จากแปลงผักสู่การข้าว

0: ที่เราทำอยู่ครับ
1: ค่ะก็คือสอนนักท่องเที่ยวต่างชาติทำอาหาร
0: ทำอาหารเป็นคุกกิ้งคลาสจากสวนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือมีการพายเรือพานักท่องเที่ยวชมวิถีคนริมคลองเป็นเรือไม้เก่าๆดั้งเดิมเนี่ยครับใช้เป็นการพายไม่ได้ใช้เครื่องยนต
1: ์
0: ก็ออกไปเที่ยววิถีคนริมคลองได้สบายๆแล้วก็มีเรือเครื่องด้วยสามารถที่จะพาล่องเรือไปเที่ยวตลาดน้ำไปไหว้พระไปชมวิถีคนริมคลองที่มันไกลขึ้นตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากครับ
1: จริงๆจุดเริ่มต้นของที่นี่นี่คือเปิดมาในช่วงโควิดแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรยังทำมาต่อเนื่องจนตอนนี้เริ่มมีชื่อเสียงแบบโด่งดังแล้วคือมันมีอะไรที่เราคิดว่าเอ้ยเราสามารถผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้เพราะว่าในช่วงโควิดอะเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนี่มันคือต้องแบบยังไงอ่ะบางคนนี่ถึงกับเลิกหรือพักหรือแบบต้องเปลี่ยนไปอาชีพอื่นเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านสวนมนต์นั้นยังอยู่มาได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะว่ามันจริงมันเป็นวิกฤตที่เรา อยู่กับธรรมชาติ
1: อ
0: ยู่กับธรรมชาติให้ได้ตรงเนี้ยแล้วเราตั้งใจทำพัฒนามาให้มันดีอย่างเช่นถ้าเราในช่วงโควิดเนี่ยเรา อย่างเช่นในห้างต่าง
1: ๆ
0: ต้องเราไปใช่ไหมหรือว่าคนที่ทำธุรกิจอื่นๆแล้วก็ต้องเลิกลากันไปเพราะว่าลูกค้าไม่มีไม่มาน
1: ะคร
0: ับแต่ของเราเนี่ยมันเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงมันมีแปลงผักถึงไม่มีลูกค้าเราก็มีผักกินทำอาหารของเรากินเองได
1: ้
0: เราก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องปิดหรือเลิกกิจการไปไม่มีลูกค้ามาเราก็อยู่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราอยู่รอดมาได้แต่ในทางกลับกันพอของเรามีอากาศดีมีอาหารดีพอลูกค้าเข้ามาแล้วก็ปลอดภัยในการที่มาใช้บริการเขาก็ติดใจเขาก็มากันตลอดเลยที่เนี้ย
1: ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่แบบเป็นกลุ่มไหนยังคึกคักเหมือนเดิมไหมเพราะว่าบางคนก็กังวลว่ามันจะกลับมาเป็นวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง
0: มีผลกระทบบ้าง
1: ค่ะ
0: ก็คือหนึ่งก็จากสงครามนะคร
1: ับ
0: ที่ทำให้น้ำมันแพงแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาน้อยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนเราก็น้อยลงเป็นซีซั่นแล้วยิ่งประกอบกับตอนนี้เข้าสู่โลซีซั่นด้วยจะทำให้นักท่องเที่ยวก็น้อยลงไปตามซีซั่นแต่เราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าในช่วงไฮที่มีคนเยอะๆเราก็ต้องเก็บสะสมรายได้ไว้เพื่อรองรับกับในช่วงขณะที่มันโลติซันนี่เหมือนกันนะครับก็ต้องแก้ปัญหากันไป
1: ค่ะก็กระทบแหละแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการวางแผนมาแล้วเนาะก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
0: รองรับได้ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็คือสามารถเปิดท่องเที่ยวได้ทุกวันใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นบอกแค่เสาร์อาทิตย
0: ์เปิด
1: ตอนนี
0: ้มันกลับกันตอนที่เราทำงานเราก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์
0: แล้วจริงๆมีความหวังตอนนั้นก็คือว่าจะพักผ่อนมากขึ้นถ้าออกมาจากงานแล้วเราจะพัก5วันทำ2วันก็คือเสาร์อาทิตย
1: ์
0: แต่ตอนนี้พอออกมาจริงๆแล้วมีคนมาเที่ยวมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นก็เลยต้องหางานให้กับพนักงานที่เขามาช่วยเราเนี่ยให้เขาทำได้เต็มวันมากขึ้นก
1: ็
0: เลยต้องเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธปิดวันเดียว
1: ค่ะ
0: ก็เลยสลับกันละในสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะพักผ่อนหลังเกษียณเนี่ยไม่ได้พักผ่อน
1: กับการมาทำเต็มตัวแล้วแทบจะทำงานทุกวันเลย
0: ใช่หยุดวันพุธแต่มันมีความสุขนะครับเพราะว่าในวันธรรมดาเนี่ยคนน้อยจะคนเยอะเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเราก็เก็บเกี่ยวความสุขตรงนี้ได้จากการทำสวนไปได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสมาก
1: โปรแกรมการท่องเที่ยวอะค่ะถ้าใครสนใจนี่ก็คือนอกจากไปเที่ยวที่บ้านสวนโบนัสแล้วยังจะมีแบบว่ากลุ่มหรือว่าพื้นที่หรือสถานที่ใกล้เคียงที่จัดเป็นโปรแกรมเที่ยวแบบสมมุติเป็นวันเดย์ทริปแบบนี้ค่ะจะสามารถไปท่องเที่ยวที่ไหนได้บ้าง
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าอย่างที่เราเรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆก็คือเราพัฒนาร่วมกันมาจากชุมชนภูนวมเพ็ญ
1: ค่ะ
0: ในชุมชนภูนวมเพ็ญเนี่ยมีตลาดบ้านไม้ใช้คลองเป็นตลาดชุมชนเขาจะมีกิจกรรมมีเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวได้ไปทำก
1: ิ
0: จกรรมในตลาดซึ่งอยู่ใกล้กันประมาณไม่เกิน100เมตรเขาจะมีตลาดชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกทม.จากเขตภาษีเจริญตอนนี้กำลังดังเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่จับจองกันไปทำเวิร์กช็อปอย่างเช่นขนมไทยมงคลทำลูกชุบผ้ามัดย้
1: อม
0: ทำไข่เค็มทำระบายสีร้อยลูกปัดเลยต่างมีกิจกรรมให้ทำ
1: เพียบเลย
0: วันเดย์ทริปนี่ดีมากเลยอยากจะเชิญชวนเพราะบางครั้งเราก็ส่งลูกค้าหากันก็คือคนที่มาพักโฮมสเตย์เพราะว่าอยากจะทำกิจกรรมกับชุมชนก็เราก็ส่งไปทำกิจกรรมที่ชุมชนได้ชุมชนเวลาคนมาทำกิจกรรมเขาอยากจะมีที่พักพักค้างด้วยก็ส่งมาที่โฮมสเตย์เราก็สามารถที่จะเกื้อกูลต่อกันได้ครับแล้วก็ยังมีตลาดน้ำของรัตนยมตลาดน้ำวัตภานที่เป็นอยู่ในรูปการท่องเที่ยวทางเรือ
1: ค่ะ
0: ตลาด3คลองมันจะเป็นนี้นะครับ3ตลาด3คลอง
1: ค่ะ
0: ที่เชื่อมโยงต่อกัน
1: ก็คือว่านั่งเรือพายเรือหรือว่าจะเรือเครื่องอะไรแบบนี้สามารถเที่ยวได้3ตลาดเลยใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรือเครื่องเรือหางยาวแต่ถ้าเป็นเรือพายเนี่ยจะพายเฉพาะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านสวนโบนัส
1: ค่ะครบเลยนี่วันเดทิปน่าจะไม่พอ นะคะ
0: และวันเดทิปยังมีถ้าไปทางเรือเนี่ยนะครับย
1: ัง
0: สามารถจะต่อเนื่องไปถึงคลองบางหลวงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วไปไหว้พระทางเรือเนี่ยนะครับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญไปถึงได้ถึงตรงนั้นเลยเราก็จะมีเรือพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเป็นประจำจากบ้านสวนโบนัสเนี่ยไปคลองบางหลวงบ้านศิลปินแล้วก็ไปวัดปากน้ำภาษีเจริญที่เป็นไปไหว้พระทางเรือเนี่ยถ่ายภาพแล้วคู่กับพระนี่จะสวยมากเลยครับ
1: เห็นภาพอยู่ค่ะพระที่แบบใหญ่ๆอยู่ริมคลอง
0: ใช
1: ่
0: เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแบบนี้คนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นนะคะจะต้องไปดูข้อมูลที่ไหนหรือว่าติดต่ออะไรยังไงได้บ้างคะ
0: ก็เบื้องต้นติ ดต่อมาที่ลุงเสบ้านสวนโบนัสได้จะเป็นจะแนะนำให้นะครับ
1: ค่ะมีเพจเนาะติดต่อไปทางเพจได้เลย
0: บ้านสวนโบนัส
1: ค่ะเป็นภาษาไทยเลย
0: ก็จะบอกเบอร์โทรได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเชิญเลย
0: เป็นเบอร์โทรติดต่อลุงเสนะครับ
1: ค่ะ
0: 081
1: ค่ะ
0: 813 3877
1: ค่ะก็โทรไปหาคุณลุงได้เลยที่นี่มีเป็นสวนมีโฮมสเตย์เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่อะไรแบบนี
0: ้ใช
1: ่ไปเริ่มที่นี่ได้เลย
0: ครับผมแล้วเดี๋ยวแนะนำให้ถ้าจริงๆอ่ะถ้ามาวันธรรมดามันครบจบที่บ้านสวนโบนัสได
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือมีคาเฟ่มีอาหารมีที่พักมีล่องเรือ
1: ค่ะ
0: จะแบบวันเดย์ที่หรือจะมาพักค้างคืนอะไรก็ได้
1: แต่ถ้าเป็นตลาดน้ำที่บอกไว้ว่าเมื่อกี้ก็คือจะมีแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ตลาดน้ำรัตนยมจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์ครับ
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกับตลาดบ้านไม้ใหญ่คลองที่เป็นชุมชนภูนวมเพ็ญที่มีเวิร์กช็อปต่างๆอันนี้ก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์เหมือนกัน
1: ค่ะแต่ถ้าใครอยากไปพักผ่อนนอนริมคลองชมวิถีชีวิตคลองก็คือไปวันธรรมดาก็สะดวกมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เหมือนมาเที่ยวบ้านตัวเองหรือเหมือนมาเที่ยวบ้านญาติที่อยู่ริมคลองครับ
1: ค่ะ
0: เราดูแลให
1: ้ค่ะคุณลุงฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะเป็นชวนท่องเที่ยวก็ได้ค่ะ
0: ก็ถ้าเพื่อนๆชอบชื่นชอบหรือเคยมีอดีตอยู่กับพ่ออยู่กับแม่หรืออยู่กับตาและยายที่อยู่ริมคลองนะครับลุงเถเนี่ยทำบรรยากาศนี้ไว้รองรับถ้าชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้บ้านริมคลองบ้านสวนบ้านไม้ริมคลองมีของเก่าให้ดูให้ชมมีสถานที่ที่อยู่กับธรรมชาตินะครับก็เรียนเชิญให้มาพักผ่อนกันได้ที่บ้านสวนบัวนะครับอยู่ถนนจรัญ13ซอยบางแวก116นะครับอยู่ในเขตภาษีเจริญอยู่ในกรุงเทพแค่นี้เองนะครับถ้ามาแล้วก็จะเหมือนชาร์จแบตกลับไปทำงานต่อได้นะครับ
1: ขับรถไปได้ไหมคะหรือว่าจะต้องไปแค่ทางเรือหรือจะต้องเดินเท้าไปอะไรยังไง
0: มี2วิธีก็คือวิธีแรกเลยสะดวกที่สุดก็คือขับรถมาตามที่ว่าก็คือถนนจรัญ13เข้ามาซอยบางแวก116ชุมชนภูนวมเพ็ญอันนี้เรามีที่จอดรถให้นะครับแล้วแต่ที่จอดรถเนี่ยเนื่องจากมันเป็นบ้านริมคลองเราต้องเดินจากที่จอดรถเรียบคลองเข้ามาเนี่ยอีก180เมตรครับถึงจะมาถึงแต่เป็นทางเดินที่ถ้าบอกแล้วก็คือเป็นที่พักผ่อนสายตาไปด้วยเพราะอยู่ริมคลองสามารถเดินมาชิวๆอากาศไม่ร้อนนะคร
1: ับ ค่ะชมวิวชมสวนชมสีเขียวไปอะไรไปเพลินๆไม่ไกลนิดเดียวเอง
0: ครับผมแล้วอีกทางนึงก็คือเราไปขึ้นที่ตลาดน้ำคลองราชนิยมจะมีเรือนำเที่ยวมาสามารถที่ขึ้นจากตลาดคนละ100นะครับสามารถเที่ยวรอบคลองได้1รอบแล้วเราก็มาลงที่บ้านสวนบัวนั้นไม่ต้องเอารถมาก็ได้มาแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้2ทางนะครับ
1: โอ้น่าไปเที่ยวมากๆเลยมีโอกาสต้องไปแน่นอนค่ะคุณลุงเสคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกัน
0: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่ให้แนะนำเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวกันนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวที

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
2: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
5: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
6: ค่ะ
5: ค่ะแล้วก็ช่องทางที่จะสามารถพูดคุยกับเราได้นะคะง่ายๆก็ที่ Facebook Fanpage FM 96.5 ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะ LINE @ก็ @thinking radio ค่ะก็ร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้เลยตอนนี้มีคุณทัศยานะคะทักทายเราเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองด้วยแต่ดูบรรยากาศคืนนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะสงสัยหลายคนอาจจะเตรียมตัวไปเที่ยวในช่วงเทศกาลเอ้ยไม่ใช่เทศกาลในช่วงวันหยุดยาวนะคะแต่เลิกเนาะตอนนี้คุณอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะอยู่ที่ปากช่องค่ะ
5: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มจากการขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นกันเนาะ
6: ค่ะก็กิจกรรมของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรค่ะที่เต็มทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะคะสำหรับใครที่จองทันนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ 11-13 มิถุนายนนี้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะที่จะได้พบเจอกับแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะคุณนิรุตสิริจัญญานะคะที่จะมาร่วมทริปแล้วก็พูดคุยหลังไมค์แบบ Exclusive เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่จองไม่ทันนะคะก็ยังสามารถตามรอยเส้นทางที่เราจัดได้เลยนะคะเป็นไฮไลท์หลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปกินผลไม้นะคะอิ่มอร่อยกับผลไม้ในสวนป่าแห่งแรกในไทยค่ะที่สวนเล้งเหลาค่ะสัมผัสบรรยากาศคลองหินดำสวยงามจนขึ้นชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้นะคะสัมผัสชีวิตกวางอย่างใกล้ชิดกับสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่สัมผัสรสชาติกาแฟเขาทะลุชุมพรกาแฟโรบัสต้า 100% ขึ้นชื่อเรื่องความหอมแล้วก็ความเข้มข้นนะคะเขาเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวที่ได้รับความนิยมสูงค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะคะก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะเขาก็มีขายออนไลน์อยู่กาแฟเขาทะลุชุมพรอร่อยมากๆเลยนะคะไปลองทานมาแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นการไปสักการะพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชุมพรที่วัดพระบรมธาตุสวีค่ะเยี่ยมชมพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทรายรีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมล่องเรือชมท่ามเขาจูบกันกลางบึงบัวทุ่ง300ยอดนะคะที่เที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะรับรองว่า

0: ภาคใต้มีอะไรที่น่าเที่ยวมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะจริงๆไปเที่ยวก่อนเราก็ได้นะเพราะว่าเป็นช่วงแบบเทศกาลหยุดยาวใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยกับการเที่ยวที่จังหวัดชุมพรเนาะนะคะที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมแบบนี้นะคะก็ต้องเกาะติดไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศแบบนี้อีกเนาะมันเต็มวัยมากนะคะอย่างเช่นงานนี้เนี่ยเต็มวัยจริงๆนะคะแล้วก็ขออีกหนึ่งงานก็ละกันอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะคะที่คลื่น FM 96.5 ของเราก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะแบบฟรีๆเลยขอบอกไว้ก่อนใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ต้องรีบลงทะเบียนกันมาด่วนๆเลยนะคะเพราะว่ามันต้องเต็มวัยมากแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจในเรื่องของแบรนด์สินค้านะคะเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์สินค้าของหลายๆอย่างมันค่อนข้างคล้ายกันบางทีเนี่ยอีกแบรนด์หนึ่งมันขายดีถล่มทลายอีกแบรนด์หนึ่งก็ทำไมถึงแบบขายไม่ได้เลยอีกแบรนด์หนึ่งทำไมมีคนแย่งกันซื้อจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบของแพ็กเกจจิ้งของแบรนด์อะไรเงี้ยคือมันสำคัญมากๆเลยนะคะมันเป็นโอกาสของสินค้าเป็นโอกาสของธุรกิจเลยทีเดียวเพราะว่ามันเปรียบเทียบเหมือนแบบหน้าต่างบานแรกอะเนาะที่เวลาเราจะซื้ออะไรสักอย่างอะเอาง่ายๆแบบเราอะเราจะซื้อหมายถึงเอาเป็นเครื่องสำอางหรืออะไรงี้ก็ได้เนาะเราก็จะดูแพ็กเกจจิ้งดูบรรจุภัณฑ์หรือแม้แต่กระทั่งเป็นของกินของใช้อ่ะเราก็จะดูแพ็กเกจจิ้งมันอยู่ดีนะคะทีนี้เนี่ยในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทำแบรนด์หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME เป็นสตาร์ทอัพอยู่นะคะหรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่แบบชอบในเรื่องของการออกแบบนะอยากที่จะมาอัพสกิลนะคะรีสกิลนะคะงานนี้ต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าคลื่นของเรานะคะ Thinking Radio FM 96.5 เนี่ยก็ร่วมกับนะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าหลายคนรู้จักในนามของ SME D Bank เนาะก็จัดงานนี้ขึ้นมาเลยนะคะ Global Pack Insight นะคะที่จะพาคุณไปส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะงานนี้เนี่ยนะคะเขาจะไปเจาะลึกถึงกลยุทธ์ของการออกแบบที่ออกแบบยังไงให้ตอบโจทย์ของการตลาดยุคใหม่นะคะภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับวิทยากรซึ่งต้องถือว่าเป็นกูรูตัวจริงของในเรื่องของการออกแบบเลยนะนั่นก็คือคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์แล้วก็เป็นผู้ที่ออกแบบแล้วก็พาแพ็กเกจจิ้งไทยนี่นะคะไปเรียกได้ว่ากวาดรางวัลระดับโลกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยแบบอินไซต์เลยนะคะถึงทิศทางในเรื่องของตลาดที่คุณจะต้องไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแล้วก็ต่อให้คุณอาจจะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของงานออกแบบแต่ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยนะคุณก็ควรจะมางานนี้เพราะว่าคุณจะได้เข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของแบบได้ง่ายขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับในเรื่องของธุรกิจของคุณได้นะคะแล้วก็จะทำให้ยอดขายเนี่ยดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ภายในงานเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการบรรยายเท่านั้นนะยังจะมีในเรื่องของความเข้มข้นจะมีการโชว์เคสสตาร์ดี้แบบสุด Exclusive เลยที่จะมาเผยไอเดียล้ำๆนะคะจากทั่วโลกเลยจะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการถอดบทเรียนนะคะในเรื่องของมุมมองดีไซน์ของแต่ละเจ้าของธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้นะคะย้ำอีกรอบนะคะสำหรับรายละเอียดงานนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้นะคะก็คือตรงกับวันเสาร์นะคะแล้วก็เวลาของการจัดกิจกรรมก็จะทั้งวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีเลยแล้วก็เราจะจัดงานกันที่ปมจ.อสมท.ของเรานะคะที่ห้องออดิโทเรียมเนาะและที่สำคัญที่สุด งานนี้ค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะเต็มแล้วก็คือเต็มเลยไม่มีการเปิดรอบ2รอบ3แน่นอนในปีนี้นะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งแบบธรรมดาธรรมดาให้เป็นเครื่องที่สามารถปรับธุรกิจเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เป็นเงินล้านได้ก็อย่ารอช้านะคะก็สมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยง่ายๆก็พิมหาที่ LINE at thinking radio หรือว่าถ้าใครเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยว่าสนใจกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะส่งลิงก์ในการกรอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะไปให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับคอนเฟิร์มสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็จะส่งตอบกลับไปอีกทีใน LINE แล้วก็เราก็จะมีการประกาศรายชื่อทางเพจ FM 96.5 แล้วก็ทางเว็บไซต์หรือว่าช่องทางของคลื่นต่างๆด้วยแต่ต้องบอกว่าต้องรีบสมัครกันเข้ามานะคะเพราะว่าบางทีสมัครกันเข้ามาเยอะคณะกรรมการอาจจะตาลายคัดเลือกไม่ไหวปิดช่องทางการรับสมัครอะไรอย่างนี้ก็ได้ต้องส่งสมัครกันเข้ามาก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบงานฟรีเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้นะต้องรีบส่งข้อมูลรีบกดสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะโหเดือนมิถุนายนมี2งานด้วยกันนะคะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าตอนนี้เหลืองานเดียวแล้วนะคะก็รีบๆสมัครกันเข้ามาค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้เนาะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะก็เขามีกิจกรรมโหเยอะแยะมากมายในแต่ละจังหวัดนะคะเขาก็จัดงานบุญขึ้นมากมายเลยนะคะทางกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาจัดเป็นงานวันวิสาขบูชาโลกเลยนะคะโดยขอเชิญชวนสายบุญแล้วก็พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะร่วมสร้างกุศลมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในงานจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาค่ะพร้อมร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะเขาจัดกิจกรรมจุดที่จัดเป็น10วัดสำคัญทั่วไทยเลยนะคะก็เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็น10แลนด์มาร์คแห่งศรัทธานะคะใครใกล้ที่ไหนก็สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้นะคะก็ทั้ง10วัดนี้นะคะก็คือวัดเบญจมบพิตรนะคะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็วัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดพระบรมธาตุทุ่งยางจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็วัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะอย่างที่บอกไปก็สามารถไปร่วมกันได้ค่ะอย่างที่กรุงเทพนะคะอย่างไฮไลท์ยกตัวอย่างที่วัดเบญจมบพิตรนะคะที่กรุงเทพใครที่ยังอยู่กรุงเทพนะคะก็ไปสามารถร่วมกิจกรรมได้เขาจะ3วันเลยตั้งแต่วันที่29ถึง31พฤษภาคมนะคะจะมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในสังเวยนะสังเวสนิดียสถานนะคะจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลเลยนะคะมีพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพานค่ะให้ได้สักการะแล้วก็มีรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพเสริมความร่มเย็นชมการสาธิตนะคะการพับดอกบัวมีการชมชิมช็อปอาหารจากชุมชนค่ะมีการออกร้านค้าจากชุมชนมากมายมีกิจกรรมทำวัดเย็นเจริญภาวนานะคะชมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชาในยามค่ำคืนค่ะและอีกไฮไลท์นะคะที่อยากจะเชิญชวนนะคะที่นี่นะคะถ้านึกถึงแบบกิจกรรมทำบุญหรือว่าประเพณีต่างๆก็จะนึกถึงจังหวัดสุโขทัยนะคะที่เขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการในทุกๆเทศกาลเลยที่เขาจัดนะคะที่นี่เขาก็มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์นะคะที่ยังคงรักษาสืบสานแล้วก็อนุรักษ์พิธีกรรมไว้อย่างงดงามซึ่งก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันค่ะตะคันก็คือภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟนะคะตามแบบดั้งเดิมซึ่งความหมายก็คือหมายถึงประทีปหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างค่ะเป็น ประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะคะการจุดตะคานบูชาพระรัตนตรัยนะคะเขาถือว่าเป็นการน้อมดำลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตนะคะปัจจุบันและอนาคตแสงไฟที่ส่องสว่างก็เปรียบดั่งปัญญาที่จะนำทางชีวิตนะคะเมื่อตะคันนับร้อยดวงจุดเรียงรายท่ามกลางโบราณสถานยามค่ำคืนก็จะเกิดเป็นภาพอันงดงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกสุโขทัยได้อย่างลึกซึ้งนะคะเป็นโอกาสพิเศษที่ทุกคนจะได้สัมผัสพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่างดงามมากๆเป็นแสงไฟจากตะคันนับร้อยดวงส่องประกายระยิบระยับท่ามกลางเมืองโบราณนะคะบอกว่าต้องห้ามพลาดค่ะพิเศษนะคะนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนรับตะคันโบราณฟรีเพื่อร่วมพิธีนะคะเขาก็มีให้ฟรีจำกัด300ดวงต่อวันนะคะแล้วก็งานนี้ก็เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะก็เชิญชวนมาร่วมนะคะจุดไฟแห่งศรัทธาให้สว่างไปพร้อมกันในค่ำคืนวันวิสาขบูชานี้นะคะจัดที่วัดช้างล้อมค่ะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะก็สามารถไปร่วมชมร่วมพิธีการสำคัญประเพณีศักดิ์สิทธิ์โบราณนี้ด้วยกันค่ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนาะก็จะมีความสุขนะคะกับการได้จับจ่ายใช้สอยนะคะยิ่งแบบเวลาเราไปท่องเที่ยวเนาะแล้วมีโครงการที่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรียกคนละครึ่งนะเขาเรียกไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็จะมีกันเริ่มเปิดใช้งานนะคะ1มิถุนายนนี้แล้วรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเคยชินกับโครงการก่อนใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันมีวิธีคิดเวลาไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของเนี่ยนะคะมันไม่ได้แบบว่าคิดง่ายๆเหมือนหักครึ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เขา60 40ใช่ไห
0: ม
1: บางคนเหมือนเอาจากตัวดิฉันเองก็ได้ก็ค่อนข้างกังวลนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างตอนเด็กๆ เหมือนตกเลขคิดเลขไม่ค่อยผิด คิดเลขผิดเลขถูกอะไรก็ไม่ค่อยชำนาญการเท่าไหร่แล้วยิ่งแบบเฮ้ยพอเป็น60 40หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่รัฐจะออกให้เท่าไหร่ร้านค้าจะใส่ตัวเลขมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นนี่เขาแชร์สูตรตารางราคาสินค้ากันเต็มไปหมดเลยนะแล้วคิดดูสิว่าเราจะไปแบบเฮ้ยไปจำตารางสินค้าแบบนั้นขนาดนั้นได้ไงใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณเห็นไหมเขาแชร์ตารางกันที่เขาบอกว่าเอ๊ะของราคา10บาทนะคะ
0: เราจ่ายเท่าไหร่
1: เราจ่าย6บาทเท่าไหร่เนี่ย6บาท67สตางค์อะไรอย่างเงี้ย คิดดูสิว่ามันจะต้องแบบมีความแบบยุ่งยากขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอดูวันที่1มิถุนายนว่าจะมีฟีดแบคหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าดิฉันมีวิธีคิดง่ายๆนะบางคนที่เขาไปจำตารางดิฉันว่ามันยากอะถ้าเกิดว่าอย่างสูตรที่แบบเอาง่ายๆเลยนะที่แบบถ้าเกิดใครหัวไวหน่อยหรือใครเอาง่ายๆก็กดเครื่องคิดเลขจากมือถือเนี่ยแหละก็ได้บางทีแบบจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของการคิดเงินมันเป็นของร้านค้าเนาะ
0: ใช่
1: เขาก็จะกดตัวเลขเขาก็จะกดตัวเลขมาให้เรา
0: แค่สแกน
1: ใช่แต่ว่ายังไงเราก็ต้องตรวจทานนิดนึงว่าไอ้ถูกต้องตามที่สิทธิ์ที่เราได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีตรวจทานบ้างนะคะสูตรง่ายๆวิธีคิดง่ายๆเลยนะคะก็คิดจากราคาสินค้าก็ได้เอาแบบดิฉันคิดว่ามันต้องมีเครื่องคิดเลขน้อยๆนิดนึงอ่ะเอาราคาสินค้าที่เราซื้ออย่างสมมติเราซื้อราคาสินค้า50บาทใช่ไห
0: ม
1: เราก็ไปคูณ 0.4 อ่ะพอคูณ 0.4 ปุ๊บอันนี้มันคือเท่ากับ 40% ที่เราจะต้องจ่ายเองก็คือร้านเขาจะออกให้เราเนี่ย 60% ใช่ไหมนะคะพอคูณไปปุ๊บมันก็จะเป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายจริงก็คือเงินที่ทางร้านค้านะเขากดมาให้เราดูนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อใจร้านค้าก็ไม่เป็นไรก็กด แค่สแกนแค่นั้นแต่ถ้าเอ้ยเราอยากทัวร์นิดนึงเพราะดูมันก็ดูสับสนอยู่เราก็ต้องมีการตรวจทานนะคะหรือว่าอีกวิธีคิดนึงก็คือเอาราคาสินค้านะไปคูณ4ก็ได้พอได้สมมตินะสมมติราคาสินค้าอย่าง150บาทใช่ไหมคูณ4ปุ๊บมันก็จะได้600ใช่ปะเราก็ตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งก็คือเอาราคาสินค้าที่เราจะต้องจ่ายคูณ4พอมันได้ตัวเลขมาปุ๊บก็ตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายจริงนะคะพูดไปก็ดูงงๆอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูวันที่หนึ่งว่าเราจะมีความชำนาญในการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขนาดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเวลาอีก5นาทีก็จะปิดในการลงทะเบียนใช่ไหมเขาปิด4 ทุ่มของคืนนี้นะคะสิทธิ์ก็ยังเหลือตอนที่ที่ฉันดูช่วงเย็นก็เหลืออีกประมาณโอ้4 ล้านกว่าสิทธิ์อะเยอะเหมือนกันนะก็คิดว่าหลายคนน่าจะลงทะเบียนทันกันหมดแล้วแหละนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะ กับการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะที่ฉันมีผลิตภัณฑ์อันนี้คือไม่ได้เข้าโครงการนะนะคะไม่ได้มี60-40ในการช่วยแต่ต้องบอกว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่เหมาะมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมกูฟังขึ้นของเรานะคะก็ร้อนๆจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าฝนแล้วแต่ยังไงรู้มั้ยตอนกลางวันนี่คือดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นร้อนมากร้อนสุดๆไปเลยแม้ว่าช่วงเช้าฝนจะตกเย็นฝนจะตกข้ามฝนตกอะไรเงี้ยแต่กลางวันนี่คือร้อนถาวรถ้าเกิดฝนมันไม่ตกนะร้อนมากจริงๆ นะคะนี่เลยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะเรานำเสนอพัดลมธรรมดานะคะที่ต้องบอกว่ามันมีฟังก์ชันพิเศษนะคะมีชื่อรุ่นว่าคูลพัสนะคะต้องบอกว่าพัดลมรุ่นนี้เนี่ยเอาอยู่แน่นอนก็จะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณเนี่ยนะคะให้เย็นฉ่ำไปเลยเป็นพัดลมไอเย็นนะคะคูลพัสรุ่น AV514 นะคะก็ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้แบบทันใจเลย 3-4 องศาทันทีเลยนะคะรับรองว่าเย็นสดชื่นแล้วก็สะใจด้วยมันจะมีช่องใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการเพิ่มความเย็นนะคะแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้3ระดับนะคะพร้อมกับมีระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเย็นทั่วห้องแน่นอนดีไซน์ก็สวยนะคะเป็นสีขาวเทาแบบมินิมอลนะคะมีล้อแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกสบายนะคะจะไว้ในห้องนอนหรือจะไว้ในห้องนั่งเล่นก็ได้รับรองว่าเย็นได้ทุกที่นะคะมั่นใจในการประกันสินค้าได้เลยเพราะว่าเรารับประกันมอเตอร์นาน1 ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้นะคะครูพัชขอดูแลคุณค่ะด้วยความเย็นนะคะคลายร้อนได้จริงๆแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยมีแอร์อย่างเดียวนี่ไม่พอเนาะบ้านดิฉันก็เป็นก็คือต้องเปิดพัดลมคอไปด้วยนี่มันก็จะช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดแอร์ที่ไม่ต้องเปิดให้มันเย็นจัดเพราะมันก็จะเปลืองค่าไฟใช่ไหมพัดลมนี้ก็จะช่วยได้มากๆเลยนะคะและเขาจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเพียงแค่ราคา 1,190 บาทเท่านั้นแถมฟรีทันทีให้ด้วยสำหรับ Cooling Pack 4ชิ้นนะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าอสมท. Mcot ของเรานะคะการันตีคุณภาพรับรองตรงปกและเป็นสินค้าคุณภาพแน่นอนค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีแฟนๆรายการนะถามถึงว่าเอ๊ะใครที่เคยเป็นแฟนคลับนะคะฟังครูดุดนะคะคุยกับครูดุดทุกเช้านะคะเวลาเดิมหายไปไหนต้องบอกว่าครูดุดเขาเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะคะฟังจากรายการของเราพักไปนอนสัก 8-9 ชั่วโมงนะคะตื่นมา5ก็จะเป็นรายการคุยกับครูดุดนะคะเขาสลับเวลากันกับรายการเมล็ดพันธ
0: ุ์เมล็ดพันธุ์ความดี
1: ใช่ก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ปกติเลยคุณครูดุดชดีนะคะพนมยงก็ยังจัดรายการปกติอยู่ค่ะ แล้วก็รายการของเราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสด
0: ส
1: ี
0: ว
1: ค
0: ัส
1: ่ะ
0: ดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

วัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่คลื่น FM 96.5 เป็นรายการทำบุญนะคะเพราะว่าทำฟรีค่ะไม่มีรายรับนะคะทีนี้ดิฉันก็พยายามตามทุกเรื่องที่มีเขาเรียกว่าความรู้เพื่อจะมาแบ่งปันกับท่านทั้งหลายนะคะซึ่งจริงๆดิฉันก็ไม่ได้รู้มากหรอกคนเอาแล้วก็มีคุณจันทรัตน์ลีตระกูลเป็นผู้ช่วยมีฉะนั้นก็ทำให้สำเร็จเรื่องแรกเรื่องอะไรทราบไหมคะตอนนี้เรื่องเครื่องอิสริยาภรณ์ค่ะคือเหรียญและตราอันเป็นเครื่องประดับยศซึ่งถูกมอบให้โดยรัฐเอกราชพระมหากษัตริย์ราชวงศ์หรือองค์กรแก่บุคคลเพื่อยกย่องในคุณประโยชน์และความดีความชอบของคนคนนั้นซึ่งมักจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นเช่นบางทีก็เป็นสายคล้องคอบางทีก็เป็นเหรียญตราติดเสื้อบางทีก็เป็นสายสปายสำหรับสวมใส่ทีนี้ระบบเครื่องอิสริยาภรณ์นั้นมาจากวัฒนธรรมอัศวินในยุคกลางค่ะไม่ใช่สมัยนี้นะคะโดยอิงมาจากระบบอิสริยาภรณ์ของศาสนาแคทอลิกโดยเครื่องอิสริยาภรณ์จากประเทศที่มีการพระมหากษัตริย์เรียกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่วนประเทศที่ไม่มีกษัตริย์เรียกว่าเครื่องอิสริยาภรณ์ในภาษาลาตินนะคะก็เป็นคำว่า order ในบทความที่ดิฉันอ่านให้ฟังเนี่ยหามาจากที่ไหนก็จำไม่ได้แล้วความจำไม่ดีสามารถจะโยงย้อนไปถึงภาคีอัศวินหรือที่เรียกว่า Chivalric Orders รวมไปถึงภาคีทางทหาร Military Orders ซึ่งสามารถโยงสำสับกลับไปถึงคณะนักบวชแคทอลิก Catholic Religious Orders ทีนี้ในภาษาไทยล่ะคะเดิมทีก็ไม่มีนะคะต่อมาก็มีนะคะอิสริยาภรณ์เป็นคำนามค่ะมีความหมายว่าตราเครื่องประดับเกียรติยศเรียกธรรมดาว่าเหรียญตราซึ่งคำว่าตราก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับที่เป็นราชอิสริยาภรณ์ตามความหมายของสำนักงานราชบัณฑิตยสถานทีนี้จะพูดถึงเครื่องอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศสก่อนเอา Légion d'honneur ฝรั่งเศสนะคะ Ordre national de la Légion d'honneur เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสนะคะมอบเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบแก่ทหารและพลเรือนนโปเลียนโบนาปาร์ตกงสุลเอกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสถาปนาเหรียญตรานี้ขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2345หลายร้อยปีแล้วนะฮะมี5ชั้นค่ะได้แก่กองครัวกองดอฟฟิเชียแล้วก็อีกหลายชั้น5ชั้นนะคะปัจจุบันมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นประธานในการมอบแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่ตำหนัก Légion d'honneurที่ฝรั่งเศสนะคะริมฝั่งซ้ายแม่น้ำแซนอยู่ตรงนั้นเองทีนี้คำว่า Légion d'honneur มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ Légion d'honneur คือเกียรติยศและปิตุเกียรติยศและปิตุภูมิ Honneur et Patrie Légion d'honneurแบ่งเป็น5ชั้นค่ะมีเครื่องยศจากต่ำไปสูงดังต่อไปนี้เอาคร่าวๆนะคะชั้นต่ำสุดก็ชื่อว่าชัวรีเย่ต่อมาก็ออฟฟิเชียต่อมาก็คอมมานเดอร์ต่อมาก็กรองออฟฟิเชียแล้วสูงสุดก็คือกรองครัวนะคะดวงตราสายสะพายดาราเนื้อทองมีรูปนะคะใครอยากรู้ว่ารูปร่างหน้าตาไงก็ไปค้นหาเองเอาฝรั่งเศสจบแล้วอังกฤษเอ๊ะฟังเพลงชาติ
ฟังเพลงฝรั่งเศสสักหน่อยไม่ใช่เพลงชาติหรอกค่ะเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในสมัยที่มีการต่อสู้และสร้างรัฐคอมมูนขึ้นนะคะเพลงชื่อว่า Le Temps de Cerise เล่าย่อๆนะคะพยาบาลคนหนึ่งเข้าไปพยาบาลคนที่ถูกเข็นฆ่าบาดเจ็บสาหัสมีหยดเลือดแดงจัดหยดลงบนเสื้อสีขาวของเธอแล้วก็มันเป็นความรักที่พยาบาลนี้ก็ถามหาคนรักของเขาในที่สุดก็หาไม่เจอนั่นคือเพลงที่ชื่อว่า Le Temps de Cerise แปลว่าฤดูกาลแห่งเชอรี่บานต่อไปอังกฤษนะคะอังกฤษนี่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่4มิถุนายน2460โดยพระเจ้าจอร์จที่5ผู้ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลชายหรือหญิงที่ได้กระทำการหรือจะกระทำการสำคัญต่อจักรวรรดิของเราในอนาคตการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันจะมอบให้แก่ผู้ที่กระทำการทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ยังคงอยู่แม้หลังจากเสื่อมถอยของจักรวรรดิอังกฤษคือเดี๋ยวนี้จักรวรรดิอังกฤษเสื่อมถอยแล้วนะคะในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20ปัจจุบันผู้รับรางวัลส่วนใหญ่เป็นพลเมืองสหราชอาณาจักรแม้ว่าอาณาจักรเครือจักรภพนอกสหราชอาณาจักรจำนวนหนึ่งจะคงแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเครื่องราชอยู่อาจจะมีการมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่พลเมืองประเทศอื่นๆที่พระมหากษัตริย์ของจักรวรรดิไม่ได้เป็นประมุขนะคะมาถึงสวีเดนนี่ก็เป็นระบบประสาทเหมือนกันนะคะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนกันสวีเดนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เขาชื่อว่าเซราฟิมเป็นเครื่องราชชั้นสูงสุดของสวีเดนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลกสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2291โดยพระเจ้าเฟรเดริกที่1แห่งสวีเดนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้มีเพียง2ชั้นเท่านั้นนะคะคือชั้นอัศวินกับชั้นสมาชิกประกอบด้วยดวงตราน้อยกับสายสะพายสีฟ้าสายสร้อยและดาราก็คือตราที่เป็นรูปดาวนะคะมอบให้แก่พระมหากษัตริย์และพระราชินีคนธรรมดาไม่สามารถจะได้รับพระบรมวงศานุวงศ์สวีเดนตลอดจนประมุขนะคะเขาบอกว่าผู้มีเกียรติจากต่างประเทศบางคนก็ได้มาถึงประเทศเอเชียของเราแล้วญี่ปุ่นค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีทั้งหมด7ลำดับชั้นพลสมัยพระราชทาน1ลำดับชั้นและยังมีพระราชทาน6ลำดับชั้นมาถึงอเมริกาเครื่องราชอิสริยาภรณ์และไม่มีคำว่าราชเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญรางวัลพลเรือนเหรียญอิสรภาพแห่งประธานาธิบดี Presidential Medal of Freedom เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์พลเรือนสูงสุดของสหรัฐอเมริกามอบโดยประธานาธิบดีเพื่อยกย่องบุคคลที่สร้างคุณูปการอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติสันติภาพโลกหรือด้านวัฒนธรรมนะคะก็ไปดูรายละเอียดเอาใน Facebook เองเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่ให้โดยรัฐสภาสหรัฐเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างผลกระทบเป็นระดับประวัติศาสตร์ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติเครื่องอิสริยาภรณ์ทางทหารก็มีเรียกชื่อว่า Medal of Honors เป็นเหรียญทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริกามอบให้สมาชิกกองทัพที่แสดงความกล้าหาญบางทีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ก็คือสหรัฐอเมริกามีอีกหลายประเทศเอางี้ดีกว่าฟังเพลงสักเพลงหนึ่งเพลงชื่อเพลงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหลายคนอาจจะคุ้นหูลองฟังดูนะคะเชิญตามฟังค่ะ

0: ทีนี้เขาจะไปอย่างเร็วๆนะเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศยุโรปอ่วมเคลื่อนความร้อนทุบสถิติจีนฝนตกถล่มอินเดียร้อนทะลุ47องศากรุงเทพเราเนี่ยแค่40 41ก็โวยวายกันว่าร้อนจัดหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วค่ะทั้งคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปน้ำท่วมในจีนอากาศร้อนจัดในอินเดียส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนระบบคมนาคมและความปลอดภัยโดยหลายรัฐบาลต้องเร่งออกมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนวันนี้คือเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติธรรมดาก็อีกสักประมาณ1สัปดาห์ถึงจะเกิดนะคะคลื่นลมร้อนนะคะจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมในหลายพื้นที่ทั้งที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการฤดูร้อนอย่างเป็นทางการในยุโรปก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะส่งผลให้หลายรัฐบาลต้องเร่งออกมามาตรการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยอันนี้สำคัญที่อังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยอุณหภูมิพุ่งขึ้นสูงมากเสียชีวิตแล้ว7คนเราจึงเห็นคนฝรั่งเศสเนี่ยไปเล่นน้ำที่บ่อน้ำพุในใจกลางเมืองนะคะบางคนต้องถือพัดและพัดไปเรื่อยๆขณะไปชมนิทรรศการอังกฤษเนี่ยที่สำนักอุตุนิยมวิทยารายงานว่าลอนดอนอุณหภูมิสูงเท่าไหร่รู้ไหมคะ35.1 องศาเซลเซียสความจริงสำหรับเมืองไทยเราตอนวันนี้ที่คิวการ์เดนคิวการ์เดนนี่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคณะนักร้องประสานเสียงสวนรูได้รับเชิญได้รับเกียรติไปร้องเพลงที่คิวการ์เดนกลางกรุงลอนดอนแต่ตอนนั้นมันยังเป็นแค่เดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นอากาศก็เย็นกำลังสบายกลายเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของเดือนพฤษภาคมที่คิวการ์เดนนะหลังจากก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวทำสถิติไว้ 34.8 เซลเซียสในเวลส์ก็เหนือขึ้นไปนะคะเมืองคาร์ดิฟนี่คณะนักร้องประสานเสียงสวนปลูกก็ไปมาแล้วอยู่ริมทะเลอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิได้ 32.3องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมต่อเนื่องในวันที่2ก็ตกลง2ที่นี้เราก็ไปมาแล้วทั้งนั้นหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษประกาศเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนระดับสีเหลืองเหลืองนี่เรียกว่าร้อนมากแล้วครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศส่วนการรถไฟอังกฤษต้องประกาศจำกัดความเร็วการเดินรถบางเส้นทางเพื่อป้องกันปัญหารางรถไฟโกงตัวทำไมจึงโกงตัวรู้ไหมคะมันร้อนเหล็กก็ละลายบางทีก็เกิดไฟค่ะอยู่มีเกิดไฟแลบสายไฟเหนือศีรษะย่อนจากอุณหภูมิสูงน่ากลัวทั้งนั้นแล้วก็ที่ฝรั่งเศสเผชิญสภาพอากาศร้อนผิดปกติค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสระบุว่าค่าตัวดัชนีความร้อนเฉลี่ยทั่วประเทศ 34.8 ก็คือเกือบ35องศาเซลเซียสถือเป็นสถิติสูงสุดของเดือนพฤษภาคมซึ่งไม่เคยมีอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เขาบอกอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลถึง10หรือ15องศาเซลเซียสฝรั่งเศสบอกมีคนเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องคลื่นความร้อนเนี่ย7คนค่ะ5คนคือร้อนแล้วลงไปเล่นน้ำจมน้ำตายอีก2คนเป็นคนสูงอายุก็นอนตายเพราะร้อนคืออย่างที่ฝรั่งเศสสมัยดิฉันอยู่หน้าต่างก็เปิดไม่ได้นะไม่มีมุ้งลวดพัดลมก็ไม่มีขายค่ะเดี๋ยวนี้มีแล้วหรือยังไม่ทราบส่วนแอร์คอนดิชเนอร์ไม่ต้องพูดถึงบางคนบอกอากาศร้อนก็เปิดแอร์สิไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมขายทีนี้มันก็มีเรื่องสีไม่รู้จะเกี่ยวกับการเมืองไหมคือเวลาเกิดภัยร้อนจัดเนี่ยจะเตือนภัยด้วยสีส้มที่อิตาลีเนี่ยชักธงสีส้มตั้ง12เมืองเพื่อรับมือกับอากาศร้อน หลายเมืองเลยค่ะรวมทั้งกรุงโรมอากาศร้อนจัดนักท่องเที่ยวต้องพกร่มแว่นกันแดดน้ำดื่มและพัดลมมือถือแน่ถ้าลงมือแบบเมืองไทยสำเพ็งมีเยอะแยะเดินท่องเที่ยวรัฐบาลอิตาลีประกาศเตือนภัยสีส้มใน12เมืองชักธงสีส้มนะคะเมืองไทยชักธงสีส้มไม่ทราบมีใครสะดุ้งหรือเปล่าครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศเนื่องจากสภาพอากาศอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยเรื้อรังมีคนตายนะตายเพราะความร้อนเนี่ยก็มีเยอะแยะช่วงนี้จะให้ท่านได้พักสักประเดี๋ยวแล้วก็มาฟังเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพื่อคลายความร้อนยังเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกแต่ว่าดิฉันคิดว่าพอแล้วล่ะสิ่งภายนอกเรามาดูเรื่องสิ่งภายในดีกว่าพักสักครู่นะคะ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
2: ค์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้รู้ระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็

0: ามนะครับข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

านยังกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับพรุดุษนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลาดีๆ 5:00 นถึง 6:00 นที่คลื่น FM 96.5 ดิฉันกำลังคิดจะเปลี่ยนเวลาให้ใกล้ๆกับความต้องการและความสะดวกสบายของท่านที่เป็นแฟนคลับก็รอฟังนะคะอย่าได้ขาดจะรอฟังรายการนี้แล้วดิฉันจะบอกเมื่อกี้เราพูดถึงอากาศร้อนอากาศร้อนนี่มันคือร้อนภายนอกทีนี้ถ้าเราร้อนภายในล่ะทำยังไงเวลาเราแสวงหาความสุขข้างนอกหรือความสุขที่เรายังไม่มีเราก็จะทิ้งความสุขที่เรามีโดยไม่รู้ตัวเหมือนหมาในนิทานอีสปในปากของมันมีเนื้อแต่ระหว่างที่มันข้ามสะพานมันมองลงมาเห็นเงาของตัวเองในน้ำมันก็นึกว่าเป็นหมาตัวอื่นที่สำคัญคือมันเห็นเนื้อในปากของหมาในน้ำชิ้นใหญ่กว่ามันก็เลยอยากได้อ้าปากจะไปงับผลก็คือเนื้อในปากของมันตกน้ำไปกลายเป็นอดทั้งสองอย่างเนื้อที่คาบอยู่ก็หายไปเนื้อที่อยากได้ก็ไม่ได้ดิฉันอ่านจากหนังสือที่ชื่อว่าของฝากพระไพศาลวิสาโลกอะเรื่องต่อไปนะเป็นเรื่องนิดเล็กๆน้อยๆง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยหลักของพุทธศาสนานะคะอันนี้เป็นเรื่องสัญญาณเตือนภัยความเป็นความเจ็บปวดคือสัญญาณเตือนไปให้เรารู้ว่ามีอันตรายเกิดขึ้นเมื่อมีโดนไฟมือเราเนี่ยถ้าไปโดนน้ำร้อนทันทีก็จะรู้สึกปวดเราจะดึงมือออกเมื่อมือถูกแก้วบาดหรือหนามทิ่มความเจ็บปวดจะประทับในความทรงจำและเป็นสัญญาณเตือนให้เราระมัดระวังความทุกข์หรือปัญหามีหน้าที่แบบเดียวกับความเจ็บปวดคือมันช่วยให้เรารู้จักหลบเลี่ยงอันตรายกระตุ้นให้เราปรับตัวฝึกฝนพัฒนาตนความกลัวเป็นตัวเพิ่มทุกข์ขยายความทุกข์ที่จริงความกลัวเป็นกลไกธรรมชาติที่ช่วยให้เราถอยหนีห่างจากอันตรายช่วยให้ทำให้พ้นอันตรายได้แต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรากลัวไม่ใช่สัตว์ร้ายไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในใจเหมือนคนที่กลัวผีจนนอนไม่หลับทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่เคยเจอผีเลยใครเคยเจอผีไหมคะไม่เคยดังนั้นเราไม่ได้กลัวผีแต่กลัวความคิดเกี่ยวกับผีสิ่งที่เรากลัวจริงๆคือความคิดดิฉันอยากจะเล่านอกเรื่องของคุณตาคุณยายดิฉันคุณตาของดิฉันปัญญาชัยวิจิตรเนี่ยท่านเป็นคนที่เชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์และไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ค่ำวันหนึ่งประมาณ2 ทุ่มซึ่งเงียบสงัดสำหรับถนนสีลมและมีซอยเรียกว่าตรอกประชาต่อไปถนนสาทรเหนือคุณตาเพื่อจะสอนลูกๆว่าผีไม่มีในโลกนี้ไม่ต้องกลัวพาลูกๆ10 กว่าคนเดินและคุณตาเดินนำจากถนนสีลมข้ามปากซอยเนี่ยไปออกถนนสาทรคุณแม่

ีของพุ่นสุพนมยงค์เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนของคุณตาที่ว่าสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็คือไม่มีคุณแม่ตอนนั้นอายุประมาณ10ขวบ12ขวบคุณแม่เดินอยู่แถวหลังสุดคุณตาเดินนำหน้าคุณแม่แถวหลังสุดเดินผ่านตรอกประชาอันมืดมิดไปออกสู่ถนนสาทรเหนือถึงก็ไม่ใช่จะสว่างเท่าไหร่มีไฟถนนอยู่ไม่กี่ดวงมันก็พิสูจน์แล้วว่าความกลัวเราสร้างให้มันเกิดขึ้นเองความจริงๆความกลัวก็ไม่มีทีนี้ลุงพี่ไพศาลท่านบอกว่ามาคิดดูนะคะความเจ็บจากเข็มฉีดยาไม่ค่อยมากไม่ถึง5วินาทีด้วยซ้ำแต่ทุกข์จากความกลัวมีมากกว่าหลายเท่ามันหลอกหลอนเรานับ10ชั่วโมงอันนี้จะเรียกก็ได้ว่าคนกล้าเจ็บทีเดียวแต่ความกลัวทำให้เจ็บเป็นวันอันนี้ดิฉันก็เล่าเรื่องของดิฉันเองไปถอนฟันหมอก็บอกว่าเจ็บน้อยนะคะต้องเข็มฉีดยาชาเนี่ยต้องฉีดเข้าไปที่ผนังข้างบนของปากเจ็บน้อยนะคะหายใจยาวๆเดี๋ยวก็หายเจ็บเมื่อคุณหมอพูดอย่างนี้ดิฉันก็รู้สึกผ่อนคลายตอนแรกความดันขึ้นค่ะกลัวเจ็บไงฮะตอนหลังดิฉันก็รู้สึกผ่อนคลายมันนึกดูเราก็เพิ่งผ่านการผ่าตัดใหญ่มาตอนที่หมอลงมีดหรือตอนที่เอาอุปกรณ์ที่ให้สลบมาครอบหน้าเราเนี่ยไม่เห็นรู้สึกกลัวเลยเพราะเราไม่รู้สึกตัวความกลัวก็ไม่มีเสร็จแล้วคุณหมอทำหัตถการถอนฟันเนี่ยดิฉันไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเจ็บเลยหมอบอกกลับมาบ้านสักชั่วโมงหนึ่งนะนะเขาเรียกว่ายาชาจะหายคุณจะปวดนิดหน่อยนะก็ไม่ปวดนอนก็ไม่ปวดบวมก็ไม่บวมนี่แหละค่ะพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราไม่ลองและสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเจ็บหรือกลัวเราก็อย่าเพิ่งเชื่อคนเรานะคะเวลาเกิดความทุกข์บ่อยครั้งที่เราชอบโทษสิ่งภายนอกแต่ไม่ได้มาดูใจของเราว่าเป็นทุกข์นี้เพราะความคาดหวังของเราหรือเปล่าโดยเฉพาะความคาดหวังที่ผิดธรรมชาติเกินเลยจากธรรมชาติเกินเลยจากความเป็นจริงซึ่งทำให้ทุกข์อยู่ร่ำไปอันนี้จริงๆทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นแพนิคนะคะเพราะเราไวต่อความทุกข์ไหวต่อด้านลบเวลาเข้าแถวเราจึงรู้สึกว่าแถวของเราเคลื่อนช้ากว่าแถวของคนอื่นทั้งที่บางครั้งแถวของเราก็เคลื่อนเร็วกว่าแถวอื่นแต่เหตุการณ์แบบนั้นเรามักจะจำไม่ได้คนที่วัวต่อความทุกข์มักจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโหดร้ายจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะโชคร้ายหรอกแต่เป็นเพราะด้านชาต่อสิ่งดีๆต่างหากขอโทษเมื่อกี้พูดผิดคนโชคร้ายนะคะหลายคนหารู้ไหมว่าตัวเองมีความทุกข์อยู่แล้วทุกคนมีความทุกข์จะตระหนักถึงความจริงใจได้ก็ต่อเมื่อสูญเสียสิ่งมีค่าหรือคนรักจากไปเมื่อใดที่เราล้มป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้ถูกความเจ็บปวดบีบคั้นจึงจะตระหนักว่าสุขภาพดีคือความสุขใช่ไหมคะเวลาเราเจ็บปวดเช่นปวดท้องเนี่ยก็ถูกเมื่อหายปวดท้องเราสุขนี่คือความสุขต่อเมื่อพลัดพรากจากคนรักสูญเสียพ่อแม่จึงตระหนักได้ว่าตอนที่ท่านยังอยู่กับเรานั่นแหละคือความสุขจริงไหมคะแต่ตอนที่ท่านอยู่บางทีเราโอ้ลำคาญบ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอท่านไม่อยู่แล้วเราทุกข์คิดถึงท่านเพราะฉะนั้นการที่ได้อยู่กับบุพการีก็คือความสุขนะคะอะไรทำให้เรามองไม่เห็นความสุขอะไรทำให้หัวใจของเราไม่เปิดรับไม่รู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งดีๆที่อยู่กับเราคำตอบก็คือเพราะเราหมดจดจ่อแต่สิ่งที่เราไม่มีเมื่อจดจ้องอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเราก็ลืมความสุขจากสิ่งที่เราเอาอีกสักบทนึงแล้วเราฟังเพลงนะคะบางครั้งนะคะโอกาสดีๆก็ไม่ได้เข้ามาหาเราในรูปที่สวยงามมันอาจจะมาในรูปที่ไม่น่ายินดีเท่าไหร่เช่น
ถูกไล่ออกจากงานอกหักคนรักทิ้งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเจ็บปวดแต่ก็ทำให้เราพบตัวเองพบอิสระได้เช่นกันหลายคนพบธรรมดาพบพูดผิดกับประโยคนี้หลายคนพบธรรมะตอนที่ล้มป่วยหลายคนได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นเมื่อล้มเจ็บเหตุการณ์ร้ายๆทำให้เราพบกับสิ่งดีๆในชีวิตได้ถ้าเราเปิดใจและไม่จมลงไปในทุกข์แต่นี่อยู่สุขนะคะบทสุดท้ายความสุขของคนทุกวันนี้คือหาอะไรมาดึงใจเราออกจากตัวเองอะไรก็เอาทั้งนั้นไม่ว่าจะไปเที่ยวห้างไปพูดคุยหาเพื่อนดูโทรทัศน์คุยโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้ทำให้สุขได้แต่ก็สุขประเดียวประดาวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกละคุยกันสักพักก็มีเรื่องกระทบใจไปเที่ยวห้างเห็นของสวยอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อก็ทุกข์อีกถ้าอยากมีความสุขก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเลิกทะเลาะกับตัวเองเลิกรบกับตัวเองหันมาสงบศึกทำสัญญาสันติภาพกับตัวเองให้ได้ดิฉันมีเพลงจะให้ท่านได้รับฟังสองเพลงนะคะเพลงแรกฤดูนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิจะเข้าฤดูใบไม้ผลิเข้าฤดูร้อนของยุโรปนะคะดอกเชอรี่บานใช่ไหมที่ญี่ปุ่นก็ไปดูดอกเชอรี่หมดฤดูแล้วเดือนเมษาที่ยุโรปก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เขาบอกที่ไวท์เฮาส์ก็ปลูกเชอรี่ฝรั่งเศสเรียกว่าเซอริเซียก็มีเพลงนะคะชื่อว่าเซอริเซียโรสสีชมพูเอปอมีบลอดอกของแอปเปิ้ลสีขาวบ้านเก่าดิฉันที่องตุนีปารีสก็ปลูกแอปเปิ้ลไว้เวลาถึงฤดูเดือนเมษานะคะสีขาวบานสวยมากซึ่งตอนนี้มันผ่านเดือนเมษามาแล้วล่ะแต่ก็ฟังแล้วก็สร้างจินตนาการเอาเพลงซูเลเซียเดปารีใต้ท้องฟ้าของปารีสคนฝรั่งเศสเขาก็เป็นคนโรแมนติกช่างคิดใต้ท้องฟ้าของกรุงปารีสเป็นสีฟ้าเมฆปุยเมฆเป็นสีขาวลอยละล่องบางทีก็เป็นรูปต่างๆนานาหนุ่มสาวก็เกี่ยวก้อยกันเดินเล่นพลอดรักกันที่สวนสาธารณะใกล้ๆกับตูร์เฟลนะคะขอเชิญรับฟังสองเพลงเลยค่ะCerise rose et pommier blanc sous le ciel de Paris แล้วพบกันวันเสาร์หน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครูดุลที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
5: ้ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิรินยามงคลวัฒน์ค่ะ
6: นฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
5: มาเจอกับเราสองคนนะคะเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ตรงกับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะคะก็โอ้โหสิ้นเดือนแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่านอกจากวันนี้หลายๆคนเงินเดือนออกแล้วนะคะคุณอรุปานอีกหนึ่งอย่างของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราก็คือทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะก็จะมาเจอกันในช่วงของMCOT ESG Insight นะคะ
6: ค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับใครคะคุณศิรินยาคะ
5: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยนะคะกับคุณณัฐมนต์เติมวรกุลนะคะผู้จัดการส่วนสื่อสารเพื่อความยั่งยืนของอสมทเรานี่แหละค่ะซึ่งก็คุณโจนะคะก็เคยมาร่วมพูดคุยในรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะในช่วงของ MCOT ESG Insight เนี่ยนะคะแบบที่ผ่านมามาเล่าถึงโครงการดีๆของ MCOT Care นะคะแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆนะคะของ MCOT Care ค่ะที่จะมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะต้องไปติดตามฟังกันให้ได้นะคะในช่วงเบรก2นะคะ
6: ค่ะพลาดไม่ได้นะเพราะว่า MCOT ของเราเนี่ยเห็นเราอยู่แบบนี้จริงๆเราทำกิจกรรมเกี่ยวกับ CSR หรือว่า MCOT Care ที่ไม่ใช่แบบแคร์เฉพาะพนักงานนะคะแต่ว่าแคร์คนสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาด้วยและบางโครงการนี้อาจจะใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะคุณโจอ่ะคุณโจเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมี energy การเขาเรียกกระตือรือร้นมากๆนะในการทำงานพวกนี้เนาะอยากจะให้ฟังเธอจริงๆด้วยน้ำเสียงที่สดใสค่ะ
5: สำหรับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราก็มีเรื่องราวในช่วงแรกนะคะก็จะมีเรื่องเล่าจิตอาสานะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังมาเติมพลังกันในช่วงเช้าๆนะคะรวมถึงกิจกรรมดีๆในช่วงของปฏิทินอาสาด้วยนะคะ
6: ก่อนที่เราจะไปช่วงปฏิทินอาสาหรือว่าเรื่องเล่านะคะวันนี้จะมีกิจกรรมที่นำมาฝากกันเนาะเป็นกิจกรรมของคลื่นความคิดนี่แหละใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยระวังนะคะจะเต็มก่อนเพราะว่างานนี้เป็นงานที่เรียกว่าพบกับเจ้าของธุรกิจคนที่ทำแบรนด์นะคะหรือว่าดีไซเนอร์ใครที่ทำอะไรพวกนี้ต้องมาเลยพลาดไม่ได้เด็ดขาดในงาน Global Pack Insight นะคะเป็นการส่องเทรนด์บรรจุ พันโลกเนาะแล้วเขามีการเจาะลึกกลยุทธ์ออกแบบด้วยเรียกว่าทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะใครที่อยากจะมาพบตัวจริงระดับโลกกับคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตเขาเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะคะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะงานนี้มีการสัมมนาเข้มข้นแน่นอนแล้วก็มีโชว์เคสแล้วก็รีวิวสุด Exclusive นะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลค่ะใครที่ไม่มีพื้นฐานการออกแบบเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคุณก็สามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้แล้วก็สามารถสร้างยอดขายให้ปังได้เพียงแค่จับเทรนบรรจุภัณฑ์โลกให้ถูกนะคะแล้วก็มาดูว่าเขาออกแบบกันอย่างไรถึงจะโดนใจเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมานะคะวันที่20มิถุนายนที่ห้องออดิทอเรียมบมจ. อสมท.ของแบบนี้ต้องบอกว่ามันเป็นของฟรีนะคะรับจำนวนจำกัดถึงฟรีแต่ก็รับจำนวนจำกัดนะคะรีบสมัครด่วนเลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะ LINE @thinkingradio ค่ะ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าเป็นของดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามานะคะเพราะว่าโอ้โหไม่งั้นอาจจะพลาดได้นะคะ
6: มันเต็มเร็วมากๆนะคะใครบอกว่าของดีไม่มีฟรีนี่ขอเถียงขาดใจงานนี้นอกจากคนที่มาเนี่ยมีคุณภาพกันทั้งนั้นแล้วทุกคนจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะเพราะว่ารับเนี่ยไม่ได้แบบรับเยอะขนาดนั้นเรารับจำนวนจำกัดที่สามารถที่จะให้ความรู้กันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมของทางคลื่นความคิดนะคะคุณศิรินยาคะแต่ว่าเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันเนาะวันนี
5: ้เป็นเรื่องที่อ่านเจอจาก The Cloud นะคะก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเป็นเรื่องของที่พักของคนไร้ที่พึ่งค่ะเบื้องหลังบ้านอิ่มใจนะคะที่พักของคนไร้ที่พึ่งในกทม.ค่ะถือว่าเป็นสวัสดิการสำหรับคนไร้บ้านนะคะที่เขาฝึกอาชีพรับฝากเงินแล้วก็ฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นกิจกรรมของทางกทม.นะคะที่เขาอะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะก่อนที่จะมีบ้านอิ่มใจนะคะก็คือมีแบบหลายแบบหลายเส้นทางมากนะคะในการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็รวมถึงการดูแลคนไร้บ้านนะคะให้เข้ามาอาศัยในพื้นที่สักแห่งของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าพอช่วงโควิดเนี่ยก็ทำให้โครงการเนี่ยพับเก็บไปนะคะแล้วก็มีจำนวนคนไร้บ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทางพม.นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาก็เคยมีการสำรวจไว้นะคะว่าคนไร้บ้านทั่วประเทศไทยเนี่ยนะคะภายใน1คืนเนี่ยเขาบอกว่ามีมากถึง 2,000 คนค่ะแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ย 1,200 คนเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวถนนราชดำเนินนะคะไปจนถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะซึ่งทางมูลนิธิกระจกเงานะคะก็ถือว่าเป็นองค์กรภาคสังคมนะคะที่ทำงานกับคนไร้บ้านมายาวนานนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไร้บ้านเนี่ยเขาก็มองว่าในการแก้ไขปัญหาแล้วที่พบเจอเนี่ยก็คือสิ่งที่คนไร้บ้านต้องการนะคะไม่ใช่แค่ที่พักแล้วก็อาหารค่ะแต่เขาต้องการสวัสดิการขั้นพื้นฐานนะคะก็คือห้องน้ำจุดซักล้างรวมถึงการเข้าถึงระบบสาธารณสุขนะคะในช่วงของพอทางมูลนิธิกระจกเงานะคะแล้วก็เขาก็มีการร่วมกับทีมแพทย์อาสาแล้วก็เครือข่ายอื่นๆให้คนไร้บ้านเนี่ยได้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานนะคะรวมถึงการช่วยทำบัตรประชาชนแล้วก็บริการจัดหางานนะคะซึ่งถ้าเราเคยสัมภาษณ์ทางมูลนิธิกระจกเงาไปนะคะก็จะมีโครงการจ้างวานค่านะคะก็คือให้ผู้สูงอายุนี่แหละค่ะได้มีอาชีพนะคะให้คนได้สามารถเป็นมูลนิธิกระจกเงาก็คือเป็นส่วนกลางนะคะเป็นสะพานที่เข้าระหว่างผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนที่อยากจะจ้างวานผู้สูงอายุเนี่ยให้ไปทำงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าคุณสารนนท์เนี่ยนะคะท่านเป็นคุณสารนนท์หวังสร้างบุญนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในที่ผ่านมานะคะก็บอกว่ามีความตั้งใจนะคะแล้วก็เข้าใจคนไร้บ้านอยากจะมองให้ลึกลงไปถึงปัญหาที่พวกเขาเผชิญว่าการที่การทำงานจะต้องแก้ไขปัญหาตรงไหนเพื่อให้ตรงจุดนะคะแล้วก็บรรดาคนไร้บ้านที่เข้ามารับสวัสดิการของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีทั้งคนไร้บ้านขาจรที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นเรื่องๆ อย่างเช่นพากลับภูมิลำเนาเดิมนะคะเข้าถึงบริการทางการแพทย์นะคะแล้วก็ สามารถให้โอกาสกลับมาดูแลตัวเองได้อีกครั้งนะคะซึ่งก็มีคนกลุ่มนี้นะคะมีประมาณ200กว่าคนค่ะที่มีฐานข้อมูลนะคะในการให้ในการพัฒนาเป็นจุดให้บริการชั่วคราวทำเป็นบ้านพักพิงนะคะแล้วก็มีคนที่แบบคนไร้บ้านที่อยู่ในการดูแลเนี่ยประมาณขั้นต่ำเนี่ย200คนนะคะแล้วหลังจากที่กทม.เนี่ยมีการทำบ้านอิ่มใจนะคะแบบว่ามีผลตอบรับเนี่ยนะคะก็คือทำให้เห็นว่าบางคนมีบ้านอยู่จริงแต่เขาอยู่บ้านไม่ได้นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนให้คนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นคนไร้ที่พึ่งดีกว่าคำว่าคนไร้บ้านนะคะแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าที่การประปาแม้นสีนะคะตรงนี้ล่ะค่ะก็เลยกลายเป็นทำเลตัวเลือกที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าในการที่จะเป็นจุดศูนย์รวมให้คนที่ไร้ที่พึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะได้มีที่พึ่งหรือว่าเป็นจุดที่รวมเป็นที่พึ่งให้กับคนอีกหลายคนนะคะอย่างเช่นมีคุณลุงคนนึงที่ทำมือถือหายนะคะแล้วก็พอมือถือหายเนี่ยก็กลายเป็นคนไร้ที่พึ่งแต่ว่าบ้านอิ่มใจเนี่ยสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้คุณลุงเนี่ยสามารถทำงานเก็บเงินซื้อมือถือใหม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนไม่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านอีกต่อไปนะคะคือมีคนที่คุณสามลองบอกว่ามีคนที่มาหาเนี่ยหลายเหตุผลมากๆนะคะแต่บ้านอิ่มใจเนี่ยก็คือไม่ใช่ที่พักของคนไร้ที่พึ่งอย่างเดียวแต่ยังเป็นศูนย์รวมสวัสดิการที่ทำให้คนเปลี่ยนผ่านกลับสู่สังคมได้หรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเขาบกพร่องสวัสดิการเรื่องอะไรเนี่ยให้มาที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็บ้านอิ่มใจก็จะขอช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะซึ่งบ้านอิ่มใจเนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นนะคะโดยโครงสร้างของอาคารเดิมเนี่ยนำมากับปรับปรุงใหม่ให้เป็นสำนักงานศูนย์ฝึกอาชีพคลินิกแพทย์ดูแลสุขภาพกายใจนะคะแล้วก็เขามีการแยกหอนอนที่แยกฝั่งชายหญิงกันด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมมีโรงครัวสำหรับฝึกทำอาหารด้วยนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างนะคะที่สามารถขยายรองรับการทำกิจกรรมการทำโครงการอื่นๆด้วยนะคะก็ถือว่าบ้านอิ่มใจเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะที่คนไร้ที่พึ่งเนี่ยจะมีอิสระในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแล้วก็เป็นความหวังนะคะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและความหวังสำหรับทุกคนที่จะได้กลับเข้าสู่สังคมแล้วก็สามารถที่จะดูแลพึ่งพาตัวเองได้ในต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะสำหรับบ้านอิ่มใจนะคะที่รองรับคนไร้ที่พึ่งค่ะสัญชาติไทยนะคะแล้วก็อยู่ในวัยที่บรรลุนิติภาวะไม่มีปัญหาสุขภาพกายใจนะคะคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาพักนะคะแล้วก็เขามีบริการรับฝากเงินด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้แบบสามารถเก็บเงินเพื่อเป็นอนาคตของตัวเองด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแล้วก็ยังมีการฝึกอาชีพนะคะเป็นหลักสูตรระยะสั้น36ชั่วโมงนะคะมีหลากหลายอาชีพให้เลือกเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นชงเครื่องดื่มช่างชุมชนช่างตัดผมตัดเย็บเสื้อผ้านะคะจนถึงโหราศาสตร์อย่างดูดวงก็มีเช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีอาชีพนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ช่วยในการดูแลสังคมด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะจริงๆรายละเอียดเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เคย อยู่ในบ้านอิ่มใจนะคะซึ่งเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วมีแรงบันดาลใจนะคะอยากจะลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสานะคะต้องช่วงนี้เลยค่ะที่อยากจะมีชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสากันนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
7: ช่วงปฏิทินอาสา
6: ช่วงปฏิทินอาสานะคะเรื่องแรกที่เราจะไปกันสำหรับกิจกรรมแรกเนาะเป็นกิจกรรมของอาสาบ้านดินไทยค่ะซึ่งเขาจะจัดในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะใครที่รักป่าอยากจะช่วยปลูกป่าแล้วก็สร้างบ้านนกที่เขื่อนขุนด่านปราการชนก็สามารถไปกิจกรรมนี้ได้นะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมสำหรับคนรักป่าเนาะที่ผ่านมาบ้านดินไทยเขาก็มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะใครที่เคยไปกับกลุ่มอาสาบ้านดินไทยก็สามารถกลับไปดูกิจกรรมย้อนหลังก็ได้หรือไม่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอ่ะอยากไปทดลองทำกิจกรรมกับ กลุ่มคนที่เขามีประสบการณ์ก็สามารถไปได้นะคะเพราะกิจกรรมเนี้ยก็จะไปช่วยกันเรียนรู้แล้วก็มีการละลายพฤติกรรมนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับเพื่อนๆที่สำคัญคือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านให้นกแล้วก็ปลูกป่าด้วยหนังสติ๊กนะคะเรียนรู้ที่จะดูแลสัตว์ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้พักผ่อนรวมถึงได้ทำกิจกรรมจิตอาสาไปด้วยใครที่อยากจะไปมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะสามารถที่จะโทรไปสอบถามทางทีมงานได้เนาะว่าไปอะไรยังไงสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์086-770-2233ค่ะ086-770-2233ค่ะ
5: ต่อกันที่จิตอาสา from home นะคะกับกลุ่มค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงค่ะในกิจกรรมจิตอาสาปักรองเท้าปะการังเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะคะในวันที่4มิถุนายนนะคะเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปทำที่บ้านได้ด้วยนะคะสำหรับกลุ่มเพื่อนเดินเคียงนะคะก็จะมาชวนทำปักรองเท้าผ้าปะการังเพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะร่วมส่งต่อความอบอุ่นและกำลังใจนะคะผ่านรองเท้าปะการังคู่เล็กๆค่ะที่เต็มไปด้วยความห่วงใยนะคะซึ่งก็จะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่แบบขยับตัวได้น้อยนะคะผู้สูงอายุที่เท้าเย็นเท้าชาปลายประสาทรับความรู้สึกลดลงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ตื่นกลางคืนบ่อยๆนะคะช่วยให้ลุกยืนเนี่ยไม่เหยียบพื้นเย็นด้วยนะคะประโยชน์ของรองเท้าผ้าปะการังนะคะเมื่อใส่ตอนกลางคืนนะคะก็จะให้ความอบอุ่นลดอาการเท้าเย็นลดการเสียดสีผ้านุ่มไม่บาดผิวนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าค่ะเพิ่มความสบายใจแล้วก็ทำให้นอนหลับง่ายด้วยนะคะจะมีค่าอุปกรณ์นะคะคนละ270 บาทนะคะใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถนะคะสมัครกันไปได้นะคะที่เบอร์0933628947ค่ะ0933628947ค่ะต้องบอกว่าค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงนะคะเขามีกิจกรรมที่เป็นอาสาฟอร์มโฮมเนี่ยเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพ้นผ้ากันเปื้อนเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุในโรงพยาบาลนะคะตุ๊กตาเนนนำใจนะคะหมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยนะคะDIY เพ้นกล่องยาเพิ่มพลังใจผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อาสาเพ้นผ้าคลุมถุงน้ำเกลือนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นจิตอาสาฟอร์มโฮมได้นะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครกันไปได้นะคะโทรไปสมัครได้นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้นะคะที่เบอร์0876887020ค่ะ0876887020ค่ะนะคะก็สามารถติดต่อกันไปได้นะคะ
6: ค่ะ
5: ขออภัยค่ะคุณนฤปานเดี๋ยวนะคะดิฉันน่าจะให้เบอร์ผิดนะคะสำหรับกลุ่มของจิตอาสาสักครู่นะคะเพื่อนเดินเคียงนะคะที่เบอร์นะคะ0933628947ค่ะ0933628947ค่ะติดต่อกันไปได้ค่ะ
6: ค่ะต่อกันด้วยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมของ Paper Ranger ค่ะจิตอาสาทำสมุดให้กับน้องๆใครที่อยากจะทำกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะจิตอาสามือใหม่ที่กำลังมองหางานอาสาอยู่สามารถที่จะทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล A4 ที่ใช้จากหน้าเดียวนะคะซึ่งหากอาสาสมัครมีอยู่แล้วก็สามารถช่วยนำมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยได้นะคะนำมาตกแต่งให้เป็นสมุดที่สวยงามได้นะคะตามที่เราถนัดหรือว่าต้องการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นตามจินตนาการได้เลยนะคะโดยสมุดเหล่านี้ทางโครงการจะนำไปมอบต่อให้กับเด็กๆด้อยโอกาสตามถิ่นทุรกันดารนะคะใครที่อยากจะมาทำงานจิตอาสาแต่ว่าไม่สะดวกหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์ก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาได้ด้วยเนาะใครที่อยากจะทำกิจกรรมนี้ก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์0896704600ค่ะ
5: นี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เรานำมาฝากนะคะต้องบอกว่าในเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสานะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวค่ะที่เขาแยกประเภทนะคะตามความสนใจนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปเลือกช้อปปิ้งงานจิตอาสาตามสิ่งที่เราถนัดนะคะตามจริตความชอบหรือว่าตามเวลาที่เราสะดวกกันได้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในกลุ่มเครือข่ายองค์กรต่างๆนะคะอย่างเช่นพุทธิกาหรือว่าเครือข่าย มูลนิธิเพื่อสังคมต่างๆเขาก็จะมี Facebook ของเขาเองด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยช่องทางโซเชียลก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราคนจัดกิจกรรมจิตอาสานะคะได้มาพบเจอกับเหล่านักจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยนะคะ
6: ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีนักจิตอาสาที่รอพูดคุยกับเราอยู่แต่ว่าต้องพักสักครู
4: ่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
8: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
13: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
14: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
15: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 น.ถึง 19:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
16: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
17: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
18: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
17: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
18: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่96.5 FM คลื่นความคิด
17: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจ รือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยกับจิตอาสารับเชิญนะคะแล้วก็เป็นประจำค่ะในช่วงวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือนนะคะที่เราจะมาเจอกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของ MCOT ESG Insight ค่ะ
19: ช่วง MCOT ESG Insight สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน
5: ต้องบอกว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะคะอาจจะเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆนี่แหละค่ะที่ถูกหว่านลงในสังคมของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการสร้างโอกาสให้กับผู้คนหรือการส่งต่อพลังแห่งการให้นะคะซึ่งในช่วงของ MCOT ESG Insight ในวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารู้จักกับอีกหนึ่งโครงการค่ะที่สะท้อนแนวคิดของการเป็นสื่อดีสังคมดีนะคะผ่านการลงมือทำอย่างจริงแบบตั้งใจจริงนะคะของบมจ.อสมท.เรานี่แหละค่ะภายใต้โครงการนะคะ MCOT Care ค่ะที่ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณณัฐมนต์เติมวรกุลค่ะผู้จัดการส่วนสื่อสารเพื่อความยั่งยืนนะคะมาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดเป้าหมายและก็กิจกรรมดีๆที่กำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมของเราค่ะสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะก็เป็นมาเจอกันในรอบหลายๆครั้งแล้วนะคะคุณโจคะ
20: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ต้องบอกว่าเวลาที่มาเจอกันในแต่ละครั้งเนี่ยก็หมายถึงว่า MCOT เนี่ยของอสมทเราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะมาแบ่งปันมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอย้อนให้กับคุณผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะยังไม่รู้จัก MCOT Care นะคะขอให้คุณโจช่วยเล่าจุดเริ่มต้นของโครงการ MCOT Care นะคะแล้วก็ทำไมอสมทเราเนี่ยองค์กรสื่อของเราเนี่ยถึงให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG แล้วก็ความยั่งยืนคะ
20: ค่ะต้องบอกว่าโครงการ MCOT Care นะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี2565นะคะก็ถ้ารวมปีนี้ก็จะเป็นปีที่4แล้วนะคะจริงๆเราตั้งใจที่จะสร้างโครงการหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจริงๆอสมทอะค่ะเราทำโครงการด้าน

0: จะกว้างแล้วก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมค่อนข้างเยอะเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราส่งออกไปอะค่ะมันมีผลต่อการชักนำความคิดเห็นชักนำทัศนคติโดยรวมของสังคมได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเราถึงตระหนักมากว่าสิ่งที่เราดำเนินการนะคะนอกจากจะเป็นคอนเทนต์ที่เราส่งออกไปที่ควรจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์สังคมสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วผลต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของธุรกิจเราอะค่ะเราก็จะต้องคำนึงด้วยว่ามันส่งผลกระทบต่อใครบ้างโดยเฉพาะคนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรดังนั้นเราถึงสร้างโครงการ M Podcast นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมคนและทำกิจกรรมกับคนเพื่อพัฒนาคนให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นสังคมที่ยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะโดยปกติเราก็จะรู้จักกับคำว่า CSR หรือการทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่ความหมายที่มากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันมีการแตกย่อยออกไปอีกมีคำหลายๆคำมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น ESG ความยั่งยืนต่างๆค่ะ M Podcast นะคะจะมีความพิเศษมากกว่าการเป็น CSR ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆคำว่า care ของเราอะนะคะก็คือเราใส่ใจกับคนแล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวเราทุกคนนั่นหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กรไม่ว่าจะเป็นคนพนักงานภายในองค์กรเองชุมชนภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานกำกับดูแลลูกค้าพันธมิตรหรือผู้ดำเนินธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะคะคือเราแคร์ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรารวมไปถึงแคร์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเราด้วยดังนั้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ MCOT Care ค่ะมันก็เลยมีได้ในหลายมิติตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่อะนะคะเพราะฉะนั้นในโครงการของเราอะค่ะเราดูแลตั้งแต่ระดับพนักงานเองก็คือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่สำคัญภายในองค์กรไปจนถึงภาพใหญ่อย่างเช่นการดูแลการบริหารจัดการน้ำแล้วว่าในชุมชนทั่วประเทศอะนะคะซึ่งเราทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในหลายระดับค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่คุณโจ้บอกแล้วนะคะว่าในส่วนของ MCOT Care เนี่ยแล้วก็เน้นในเรื่องของการในเรื่องของการดูแลภายในองค์กรด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรที่จะได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับในสังคมนะคะรวมทั้งภายในองค์กรด้วยแล้วนอกจากภายในองค์กรเองแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนหลายหน่วยงานที่เราเข้าไปเป็นพันธมิตรด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนนี้จะเข้ามาเสริมความแข็งแรงของ MCOT Care เรายังไงบ้างคะ
0: ค่ะต้องบอกว่าการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะสิ่งสำคัญที่พันธมิตรจะมีส่วนช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของโครงการของเราก็คือจุดมุ่งอันแรกก่อนก็คือจุดมุ่งหมายของการดำเนินโครงการของทั้งสองหน่วยงานก็คือเรากับหน่วยงานพันธมิตรอะค่ะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็พันธมิตรที่เรามีการสนับสนุนมีการได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นล้วนแต่เป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะสามารถทำให้โครงการของเราอะค่ะประสบผลได้อย่างเช่นอย่างด้านในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะพันธมิตรที่มาร่วมกับเราก็จะเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อที่จะนำกลับไปสร้างประโยชน์สูงสุดทีเนี้ยค่ะที่ผ่านมาค่ะเราได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนอย่างเช่นในด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเรามีการร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือบริษัท SCGP Recycle นะคะหรือไปรษณีย์ไทยอันนี้ค่ะจะเป็นภาคเอกชนที่มาร่วมกับเราในการสร้างระบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในองค์กรของเราก็คือวัสดุเหลือใช้จากงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยแหละเพื่อที่จะทำให้เรามีการบริหารจัดการขยะให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือนำขยะเหล่านี้ค่ะกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลแบบถูกต้องแล้วก็จะสามารถนำกลับมาเป็น เป็นวัสดุใหม่ๆได้

0: ไปอะนะคะในระดับมากกว่านั้นก็คือเราร่วมกับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็คือเราสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนซึ่งเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ในการดูแลเรื่องระบบการจัดการน้ำชุมชนทั่วประเทศอะนะคะทีนี้อสมทเองเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของมูลนิธิในการดูแลพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยอสมทดูแลในพื้นที่บ้านสารดินจังหวัดนครปฐมนะคะก็ในการดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชุมชนเนี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภาพใหญ่ในภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของเราจำนวนตัวพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานมาร่วมกับเราเนี่ยค่ะอย่างที่บอกค่ะจะเห็นได้ชัดว่าล้วนเป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อสมทได้จากการร่วมมือกับพันธมิตรอะคือสิ่งนี้ค่ะคือผลสัมฤทธิ์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงานค่ะทีนี้ค่ะทีนี้ด้านสังคม
1: ค่ะ
0: เราก็มีพันธมิตรที่มาร่วมกับเราหลากหลายพันธมิตรเช่นกันนะคะก็จริงๆเราอย่างที่บอกอะค่ะเราเน้นเรื่องของการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากของสังคมเรามองว่าการพัฒนาคนให้มีศักยภาพอะค่ะจะสามารถสร้างความเข้มแข็งที่เป็นพื้นฐานของสังคมที่ยั่งยืนได้ค่ะเราก็เลยมองหากลุ่มพันธมิตรที่มาร่วมมือกับเราในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนในหลากหลายมิติเลยค่ะก็จริงๆก็จะมีทั้งตั้งแต่ระดับเล็กในระดับของพนักงานเองภายในของเราก็คือเรามีการส่งเสริมศักยภาพของพนักงานรวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ในการประกอบอาชีพนะคะสำหรับพนักงานที่เขามีครอบครัวเป็นผู้พิการค่ะก็จะมีการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเป็นรายปีนะคะอันนี้เป็นโครงการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของอสมทก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงเรายังส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการทางสายตาก็จะเป็นผู้พิการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการนวดนะคะที่นำเข้ามาพี่ๆที่มีความเชี่ยวชาญในการนวดเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมนวดผ่อนคลายให้พนักงานของเราซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนศักยภาพแล้วก็อาชีพให้กับพี่ๆเขาแล้วเนี่ยมันยังส่งผลย้อนกลับมาที่พนักงานของเราเองด้วยที่ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีแล้วก็ลดแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆจากการทำงานอย่างเช่นออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกว่าจะสามารถทำให้ป้องกันค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการที่จะต้องดูแลพนักงานเจ็บป่วยได้ด้วยค่ะ
1: อันนี้ขอเสริมคุณโจเนาะคือเห็นด้วยมากๆที่ม
0: คุณ
1: ี
0: รู้
1: แบ
0: ได้
1: บ
0: ใช้บริการใช่ไหมคะ
1: ใช้เกือบทุกเดือนที่เขามีเขาลงชื่อคือลงตลอดแล้วไม่เคยพลาดเลยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่รู้สึกว่าใช้ได้จริงๆเพราะว่าอย่างที่คุณโจบอกแหละว่าคนที่เป็นพนักงานทำงานประจำจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นออฟฟิศซินโดรมอ่ะมันจะไม่เมื่อยอะไรใช่ไหมคะแต่พอเราได้ไปนวดไปผ่อนคลายอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยคือประหยัดตังค์เราไม่ต้องไปนวดที่อื่น
0: ใช่
1: อย่างที่สองเลยก็อย่างที่บอกแหละว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาเนาะเขาก็แบบมานวดให้เราอะไรเงี้ยเป็นการเสริมอาชีพแล้วก็ได้หนึ่งได้สองคือทุกคนวินวินหมดเลยอันนี้ค
0: ใช
1: ือแบบ
0: ่
1: ชอบม
0: ค
1: าก
0: ่ะใช่แล้วในมุมองค์กรเองก็วินด้วยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการที่จริงๆแล้วองค์กรเราก็มีการสนับสนุนเงินสำหรับการดูแลผู้พิการมาอย่างต่อเนื่องให้กับกรมส่งเสริมคนพิการอ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากการส่งเสริมในแบบนั้นแล้วอ่ะการจ้างผู้พิการทางสายตาเข้ามานวดผ่อนคลายพนักงานอย่างที่บอกค่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการที่สมมติถ้าพนักงานไม่ได้ป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ไม่มีการไปพบแพทย์แล้วต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานตรงนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ส่วนหนึ่งค่ะ
1: อันนี้ใช่เลย
2: ก็คือในเรื่องของการดูแลผู้พิการทางสายตานะคะส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะคะแต่นอกจากในกลุ่มของผู้พิการทางสายตาแล้วเนี่ยในกลุ่มเปราะบางอื่นๆก็มีการร่วมมือกับพันธมิตรเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อย่างเรามีเครือข่ายพันธมิตรในระดับอย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะ รวมถึงมูลนิธิต่างๆที่ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมูลนิธิออทิสติกไทยนะคะก็เรามีการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมศักยภาพให้กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนไร้ที่พึ่งแล้วก็กลุ่มเปราะบางต่างๆโดยเรามีโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าที่เราสามารถนำกลับเข้ามาใช้ในองค์กรโดยเงินที่เราสนับสนุนไปค่ะเขาก็จะใช้ในการพัฒนาศักยภาพของคนกลุ่มนี้ค่ะ
2: ก็คือได้แบบส่งเสริมทำให้เขาเกิดมีรายได้มีอาชีพแล้วก็เป็นการสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะทำให้เขาแบบรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ยกระดับคุณภาพของชีวิตด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เท่าที่คุยกับทางกระทรวงพม.ค่ะอย่างกลุ่มที่เราทำงานด้วยค่ะที่ผลิตสินค้าให้เรานำกลับมาใช้ในองค์กรนะคะก็คือมีงานตลอดเวลาแล้วก็ตอนนี้ต้องกลายเป็นพรีออเดอร์แล้วค่ะก็คือทำไม่ทัน
2: ค่ะเห็นภาพที่คุณโจ้ส่งมาให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าอย่างน้องที่อยู่ในกลุ่มของออซิติกใช่ไหมคะกล
0: ุ
2: ่มนี้ก็จะแบบว่าเป็นเด็กด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะมีความหลากหลายของช่วงอายุ
0: ใช่ค่ะมีทั้งระดับตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ค่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้อย่างที่เราทราบอะค่ะเขามีความสามารถเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราหยิบออกมาทำให้เห็นเป็นผลงานแล้วยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในองค์กรด้วยก็คือเป็นของขวัญในเทศกาลในการนำไปมอบให้กับลูกค้าหรือพันธมิตรต่างๆแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวกลุ่มน้องกลุ่มนี้เองด้วยค่ะว่าเขาก็สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ค่ะ
2: ค่ะขอย้อนกลับไปในส่วนของเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในที่คุณโจ้บอกว่าเรามีการไปช่วยสนับสนุนในส่วนของการบริหารจัดการน้ำด้วยอันนี้คือเราลงพื้นที่ไปเองเลยไหมคะ
0: ลงพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยโครงการของมูลนิธิอุทกภัทรค่ะก็จะเป็นโครงการที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำอยู่แล้วหลักๆนะคะตัวเรื่องของระบบแล้วก็แนวคิดองค์ความรู้ต่างๆจะเป็นทางมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคนสนับสนุนให้แก่ชุมชนซึ่งชุมชนอย่างชุมชนบ้านสารดินนะคะก็จะนำองค์ความรู้พวกนี้ค่ะนำไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ของตัวเองจนเขาสามารถแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ของเขาได้สำเร็จจริงๆชุมชนบ้านสารดินนะคะตั้งต้นมาจากปัญหาที่มีทั้งปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเน่าเสียจริงๆมันเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กรุงเทพแต่ว่ามีการบริหารจัดการน้ำที่ในขั้นต้นอาจจะยังไม่ได้มีระบบมากนักแล้วพอได้มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ไปช่วยส่งเสริมเรื่ององค์ความรู้เนี่ยค่ะองค์ชุมชนสามารถปรับจากการบริหารจัดการน้ำจนมาสู่เมื่อการบริหารจัดการน้ำดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นสิ่งที่ตามมาค่ะคือเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนตัวคลองมหาสวัสดิ์เองค่ะที่ผ่านในพื้นที่ค่ะเป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่คนแวะเข้าไปเยี่ยมชมทุกวันเสาร์อาทิตย์จากน้ำขยายผลสู่ชุมชนต่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนมันถึงเกิดผลกระทบกันเป็นลูกโซ่แล้วก็สร้างเหมือนระบบนิเวศที่ยั่งยืนในพื้นที่ได้ค่ะทีนี้ในส่วนของอสมทเองเราให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในชุมชนที่นอกเหนือจากการสนับสนุนผ่านมูลนิธิแล้วนะคะเราก็จะมีการประสานงานในชุมชนว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติมมีอะไรบ้างในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาอสมทได้มีการนำสนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นเรือเก็บผักตบชวาที่เขาสามารถทุ่นแรงของทางชุมชนได้นะคะไม่ต้องลงไปใช้มือเก็บเองเราก็สนับสนุนเป็นเทคโนโลยีไปเป็นนวัตกรรมแต่ในเรื่ององค์ความรู้ว่าจริงๆอ่ะชุมชนอ่ะเป็นผู้ให้เรามากกว่าคือเราไปเรียนรู้จากชุมชนแล้วสามารถนำองค์ความรู้ของเขาว่าไปบอกต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้ค่ะซึ่งตัวบ้านสารดินเองอะค่ะตอนนี้เขาขยับจากการเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือโดยการเป็นวิทยากรบรรยายให้กับชุมชนอื่นๆนำไปใช้เป็นแบบอย่างได้แล้วอะค่ะ
2: พูดอย่างนี้เรานึกถึงโมเดลของที่ญี่ปุ่นเลยนะคะคุณโจ้ที่แบบหมู่บ้านน้ำใสนะคะที่แบบกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นนะคะที่คนแบบมาดูแม่น้ำมาดูแบบแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกโมเดลที่น่าสนใจ
1: โอ้พึ่งเอาจริงๆรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่า MCOT Care ของ MCOT ที่เราพอจะทราบที่อยู่ในองค์กรจริงๆอ่ะมันก็เยอะมากนะคุณโจแสดงว่าทำกันแบบเยอะมากๆครอบคลุมมากๆแบบครอบจักรวาลแล้วก็คือทำได้ดีแบบเกือบทุกโครงการเลยเนาะ
0: ค่ะจริงๆเราต้องการให้พนักงานเนี่ยแหละค่ะเป็นเครือข่ายของเราในการนำโครงการของเราเนี่ยไปทำต่อหรือไปขยายผลต่อก็ได้ค่ะเราใช้โครงการในองค์กรเนี่ยแหละตอนแรกเราเข้ามาร่วมก่อนแต่ว่าเมื่อเราเห็นแนวคิดแล้วเราอยากนำไปขยายผลสามารถใช้ MCOT Care ไปทำได้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งก็รู้สึกว่าที่สิ่งเอ็มที่เอ็มคอร์ดแคร์ทำที่เห็นเป็นรูปธรรมก็ค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นการแบบประหยัดไฟกระดาษทุกวันนี้แทบจะไม่มีกระดาษสำหรับที่จะนู่นนี่นั่นเพราะว่าหน้าหลังเราคือเราใช้กันแบบคุ้มค่ามากๆคุณโจเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อือฮึ
2: ค่ะพอพูดถึงคุณนฤปานเป็นพนักงานแล้วก็ได้ใช้บริการในเรื่องของการนวดนะคะส่งเสริมทั้งในผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้สูงวัยได้มีอาชีพแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่แบบในหลายๆกิจกรรมของเราค่ะคุณโจ้ค่ะพนักงานได้เข้ามามีบทบาทหรือว่ามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆมากน้อยแค่ไหนคะ
0: จริงๆต้องถือว่าเป็นกลไกหลักของเราเลยนะคะอย่างที่บอกว่า MCOT Care ค่ะเราทำขึ้นมาเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมดังนั้นเนี่ยคือในทีมงานของ MCOT Care เองอะไม่ได้มีจำนวนเยอะแต่คนที่มาเป็นเครือข่ายของเราคือพนักงานเนี่ยแหละค่ะเราเรียกว่า MCOT อาสาก็จะมีกลุ่มพนักงานของเราค่ะที่จะมาเข้าร่วมเสมอเมื่อเราจัดกิจกรรมซึ่งให้ความร่วมมือได้ดีมากน่ารักมากทั้งในเรื่องของการกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมการรวมวัสดุเหลือใช้ก็คือมาเยอะมากๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะต้องลงแรงก็พร้อมมากเลยค่ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญในอสมทเองก็มีการติดตั้งนะคะเป็นตู้ที่แบบคัดแยกขยะด้วยใช่ไหมคะทั้งไม่ว่าจะเป็นขวดเพชรนะคะหรือว่าพลาสติกใช่ไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นโครงการที่เราทำร่วมกับพันธมิตรนั่นแหละค่ะว่าเราสามารถจัดการวัสดุที่มันเหลือใช้ในองค์กรยังไงให้สามารถกลับไปเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดอะค่ะก็จะมีทั้งตู้รับกระดาษแล้วก็ตู้รับขวดพลาสติกค่ะแล้วก็เราก็จะมีการจัดกิจกรรมเป็นระยะให้นำขวดพลาสติกมาแลกเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆไปบ้างค่ะ
2: ซึ่งก็ของที่ระลึกเนี่ยถือว่าเป็นปลายทางแหละนะคะแต่วัตถุประสงค์อ่ะก็คือให้พนักงานรณรงค์ให้พนักงานในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการทำขยะให้เป็นศูนย์หรือว่าลดน้อยมากที่สุดด้วยการนำขยะพวกพลาสติกต่างๆมาแปรรูปสามารถที่สามารถนำไปแปรรูปได้นะคะทำให้ขยะเนี่ยแบบไม่ไร้ค่านะคะเราก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะคุณโจ้คะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าเร็วๆนี้นะคะในเราก็จะมีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อให้ชาวอสมทของเราได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมของเราด้วยอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นโครงการใหม่ที่เราร่วมกับพันธมิตรอีกแห่งหนึ่งก็คือบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า OR ค่ะก็เราร่วมกันจัดโครงการนะคะ MCOT Cares OR ยังห่วงใยไอห่วงยูนะคะก็กิจโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ทาง OR ค่ะไปศึกษามาเบื้องต้นนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ค่อนอาจจะเป็นขาดโอกาสบ้างเนี่ยค่ะเขาอาจจะต้องการวัสดุเพื่อใช้ในการทำกายภาพหรือในการบริหารร่างกายค่ะโดยที่ OR เขาก็เลยคิดเป็นโครงการขึ้นมาว่าเราสามารถนำยางอะค่ะมาประดิษฐ์เป็นตัวยางที่ใช้สำหรับทำยางยืดเหยียดให้เป็นเครื่องมือในการบริหารร่างกายของผู้ป่วยกลุ่มนี้แล้วก็นำไปมอบให้กับ โรงพยาบาลหรือศูนย์ผู้สูงอายุหรือชุมชนที่ขาดแคลนได้ค่ะแล้วทาง OR ก็เลยมาชวน MCOT Care เข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งจริงๆวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของ MCOT Care อยู่แล้วว่าเราต้องการให้พนักงานของเราได้สร้างประโยชน์คืนสู่สังคมด้วยวิธีการใดก็ได้ดังนั้นเราถึงพร้อมเลยค่ะยินดีที่จะให้ความร่วมมือทำโครงการนี้ด้วยกันก็เตรียมจะจัดกิจกรรมทำยางยืดเหยียดเนี่ยค่ะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะมีเชิญชวนพนักงานแล้วก็ผู้บริหารมาร่วมกันผลิตยางยืดเหยียดเพื่อนำไปส่งต่อให้เบื้องต้นที่เราประสานงานไว้ก็น่าจะเป็นผู้สูงอายุในขออภัยค่ะเป็นผู้บุคคลไร้ที่พึ่งในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะคุณโจ้คะถ้าเกิดให้พนักงานทำเกี่ยวกับโครงการนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้เยอะมากๆก็คือยางใช่ไหมคะพวกน
0: ี้
1: เป็นอุปกรณ์อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเปิดแบบรับบริจาคให้คนส่งมาบริจาคให้ทาง MCOT ได้ไหมคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนร่วมอะไรแบบนี้
0: ได้ค่ะแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญจาก OR ค่ะก็อาจจะต้องพิจารณานิดนึงว่าว่าคุณภาพของวัสดุมันอาจจะต้อง
1: ภาพยางใช่ไหมคะ
0: ต้องแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าจะเอาไปใช้ในการบริหารร่างกายค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่
2: ก็ต้องแบบว่าพอเวลายืดแบบทีก็คือแบบยางมันจะต้องไม่แบบดีดหรือขาด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะยางรัดแกงเวลาเรามันก็ยืดมันถูกการใช้งานมาแล้วเนาะเวลาใช้อะไรแบบนี้มันอาจจะขาดหรือว่ามีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นวัสดุเฉพาะที่ทางOR จัดหามานะคะ
2: ค่ะแล้วก็นอกจากในเรื่องของพนักงานอสมทที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วนะคะก็ยังมีสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางด้วยใช่ไหมคะที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรม
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายของเราเหมือนกันสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางอะค่ะก็จริงๆมีความสัมพันธ์อันดีมากกับอสมทมาอยู่แล้วในการดำเนินการในชุมชนต่างๆนะคะทีนี้ทางสน.ห้วยขวางอะค่ะเขาตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเยาวชนในพื้นที่ซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะไปมีแนวโน้มว่าอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดังนั้นเนี่ยทางสน.ห้วยขวางอะค่ะก็เลยเร่งดูแลเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางสน.ให้การสนับสนุนดูแลอยู่ทั้งในเรื่องของการนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วก็การส่งเสริมด้านกิจกรรมอื่นๆที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ดึงให้เขาออกมาจากสังคมที่เป็นสังคมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังนั้นเนี่ยก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของ MCOT Care เหมือนกันค่ะเราก็เลยชวนทางสน.ห้วยขวางมาร่วมด้วยโดยการนำเยาวชนกลุ่มเนี้ยค่ะมาเป็นจิตอาสาหนึ่งของเราในการทำอุปกรณ์ยางยืดเหยียดเนี้ยค่ะให้ไปส่งต่อได้ซึ่งเป้าหมายก็คือเราอยากทำให้เด็กๆอะค่ะได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าแล้วก็พร้อมจะทำเพื่อคนอื่นได้มีคนให้โอกาสในการทำประโยชน์เพื่อสังคมมันก็จะสร้างวงจรของการให้ต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ที่สำคัญโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเมื่อได้มาทำกิจกรรมอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าที่จะสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าคนในคนรอบๆข้างได้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องบอกว่าคุณโจ้เนี่ยอยู่ในแวดวงของสิ่งแวดนอกจากสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการพัฒนาสังคมชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของ CSR เนี่ยโหมาแบบนานเรียกว่าตลอดการทำงานเลยก็ว่าได้นะคะมองในเรื่องของการทำงานด้านความยั่งยืนที่ผ่านมาอะไรคือสิ่งที่ประทับใจเราที่สุดคะ
0: ก็สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในภาพรวมนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเห็นคนในทั้งในองค์กรเองก็ตามหรือว่าบุคคลภายนอกมาร่วมกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นมันเป็นการที่ทำให้เราเหมือนมองเห็นอะไรมากกว่าตัวเองอะค่ะมองเห็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองอาจจะเป็นเป้าหมายในภาพรวมขององค์กรหรือเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือภาพรวมของประเทศมันก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ส่วนตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเหมือนกันนะคะ
2: รวม
1: อัน
2: ทั้
1: น
2: ง
1: ี้
2: ใน
1: ก็
2: วันนี้ด้วยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะหลายท่านได้แรงบันดาลใจที่ดีๆพลังบวกนะคะในการที่จะนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองนะคะคนรอบข้างรวมถึงสังคมของเราได้ด้วยนะคะอยากจะฝากอะไรไปถึงองค์กรหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นทำในเรื่องของ ESG หรือว่ากิจกรรมเพื่อสังคมบ้างคะ
0: ก็ยังอยากฝากเหมือนเดิมก็คือว่าเราอาจจะมองจากตัวเราเองก่อนก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่เราทำในทุกวันของการดำเนินชีวิตอะค่ะมันสร้างให้เกิดผลอะไรกับคนรอบข้างเรากับสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราแล้วพิจารณาดูว่าผลกระทบที่เราสร้างขึ้นมานั้นอะค่ะมันทำให้เกิดผลดีหรือผลเสียถ้าเป็นผลดีต่อส่วนรวมหรือคนรอบข้างเราก็อาจจะขยายการดำเนินงานนั้นต่อไปการทำสิ่งดีๆนั้นต่อไปอาจจะทำซ้ำหรือขยายผลให้มันมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าผลกระทบที่เราส่งออกไปอะค่ะมันเป็นผลกระทบที่ไม่ดีเราก็ทำยังไงให้มันลดผลกระทบตรงเนี้ยให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นการลดการใช้พลาสติกหรือการใช้พาหะยานพาหะสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการลดผลกระทบด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะที่แบบว่าทั้งในเรื่องการใช้ถุงผ้าการห่อข้าวมาทานเองก็คือเป็นแบบว่าใส่ปิ่นโตแล้วก็ใช้กระบอกน้ำเวลาไปซื้อกาแฟหรือว่าที่ต่างๆนะคะซึ่งร้านเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเขาก็แบบช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะว่าถ้าใครพกแบบกระบอกน้ำมาเองเนี่ยหรือก็สามารถที่จะได้รับส่วนลดก็คือเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการใช้ชีวิตในประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าความยั่งยืนนะคะไม่ได้เกิดจากคนแค่คนเดียวจริงๆนะคะแต่ว่าเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะที่ช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนะคะให้เติบโตในสังคมของเราค่ะแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการใช้พลังขององค์กรสื่อนะคะในการเชื่อมโยงผู้คนค่ะพันธมิตรแล้วก็ชุมชนค่ะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็การพัฒนาที่สังคมที่ยั่งยืนแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณโจคุณณัฐมนเติมวรกุลนะคะผู้จัดการส่วนสื่อสารเพื่อความยั่งยืนบมจ.สมท.ของเรานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงของ MCOT ESG Insight ในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณนฤปานี่ก็เป็นโอ้โหเรียกว่าเชื่อว่าวันนี้ที่ได้ร่วมพูดคุยกันนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็จะมองเห็นว่าโอ้โหอสมทของเราเนี่ยทำแบบกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งพนักงานก็ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการร่วมดูแลสังคมชุมชนแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะทำให้ในเรื่องของส่งเสริมทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะแต่ว่าในทุกสัปดาห์ถัดไปนะคะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะก็ยังจะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังค่ะเป็นประจำพร้อมกับเรื่องราวของเรานักจิตอาสานะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการทำความดีจิตอาสากันนะคะคุณอรุปาน
1: ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมติดตามเราสองคนนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงเช้าค่ะทุกวันเสาร์นะคะก็จะมีเรื่องราวพร้อมพูดคุยกับนักจิตอาสาแบบนี้ล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะต้องลาผู้ฟังไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน
4: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิ